0: Creating Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
2: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
1: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
2: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
3: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
4: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF CG AI Dashcam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02 136 8989 LINE @ digitalfocus

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี้

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยครับ
8: เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ทามให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมท

0: LINE มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
5: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
4: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
5: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
4: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
5: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
4: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
5: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
8: ์สนับสนุนโดย
9: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
10: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ7นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีค่ะกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันในเช้าวันนี้นะคะเช้าวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
11: สวัสดีครับอรวรรณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านนะครับวันนี้คงได้ว่ากันเรื่องภาคต่อของปัญหาการทุจริตการสอบนะครับที่กำลังจะขยายวงกว้างไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนเช้านี้วันช่วงแรกนี่คุณรอนอยากจะชวนคุยเรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยเพราะเมื่อวานนี้นานๆครั้งเราจะได้เห็นได้ว่ามติคณะกรรมการนโยบายการเงินเอกฉันท์เลยนะ7-0เลยนะครับเมื่อวานนี้ในการประชุมเนี่ยเรื่องของการคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1% ต่อปีนะฮะซึ่งนานๆครั้งปกติเราจะเห็นมติออกมาเนี่ยไม่ค่อยเอกฉันท์หรอกแต่เมื่อวานนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่าเห็นคุณดอนนาคอนทัพเลขานุการครับในการนโยบายการเงินบอกว่าการคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1% ต่อปีเนี่ยเนื่องจากว่าเศรษฐกิจไทยนั้นขยายมีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่าที่ประเมินไว้นะแต่ว่าอัตราการเติบโตอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงอัตราเงินเฟ้อก็มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากปัจจุบันนะแต่ก็คาดว่าจะลดลงหลังปัจจัยด้านอุปทานทยอยคลี่คลายสินเชื่อโดยรวมขยายตัวต่ำก็ต้องติดตามสินเชื่อ SME เนี่ยที่มีว่าดูว่าคุณภาพจะเป็นยังไงบ้างนะครับรวมทั้งสินเชื่อครัวเรือนที่ยังมีประเด็นเรื่องกลุ่มเปราะบางอยู่นะครับแล้วก็คาดการณ์ด้วยว่าเศรษฐกิจไทยปี69จะโตที่ 2.3% เนี่ยมาเห็นตัวเลขแล้วก็หลายคนก็บอกก็ยังดีนะแต่เกินกว่า 1% กว่าแต่ว่าพอปี70เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาก็คาดการณ์ไว้โตอยู่ที่ประมาณ 1.8% เท่านั้นนะครับแต่ก็เพิ่มขึ้นจากการที่มีการคาดการณ์เอาไว้ว่าปี70จะโตแค่ 1.5% นะนี่ก็ถือว่าเป็นมุมมองในเชิงบวกนะที่ดีขึ้นในปีหน้าเหตุผลก็คือมีแรงส่งที่ดีกว่าจากการส่งออกแล้วก็การลงทุนตามวัฏจักรของเทคโนโลยีหรือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะแล้วก็มาตรการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นจากตะวันออกกลางนี่แหละก็เลยส่งผลให้ภาคการผลิตและการท่องเที่ยวมีผลกระทบน้อยกว่าที่ประเมินเอาไว้นะครับแล้วก็การปรับตัวเอกชนก็ทำได้ดีมากนะแต่ว่าเศรษฐกิจโดยรวมก็ยังขยายตัวได้ต่ำนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่มองและก็มองไปเรื่องของสถานการณ์สงครามด้วยนะว่าสถานการณ์สงครามใน มันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงนะก็ยังไม่รู้ว่าผลการเจรจาสุดท้ายจะออกมาอย่างไรรวมถึง MOU ที่มีอายุเพียง60วันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกว่าเห็นการปรับตัวของเอกชนได้ดีโดยธุรกิจขนาดใหญ่ส่วน SME นั้นยังมีปัญหาสภาพคล่องตึงตัวภาพรวมธุรกิจยังคงผันต้นทุนราคาไปได้ยากเพราะกำลังซื้อในประเทศอ่อนแอนี่ก็เป็นภาพรวมๆเมื่อวานนี้นะที่กรง.นั้นก็มีมติเอกฉันท์เลยนะคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1% นะครับ
10: ค่ะก็มาถึงเรื่องใหญ่เลยละกันนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นการขยายผลออกไปอย่างมากมายหลายด้านเลยตั้งแต่ในส่วนของท่านนายกตรีก็ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ไปจนถึงเมื่อวานนี้ไปสุดที่ต้องไปเปิดนะคะสถานที่จัดเก็บกระดาษคำตอบซึ่งมีมากถึงประมาณ 800,000 ใบนะคะอยู่ในนั้นนะคะเพื่อไปตรวจสอบว่าตัวต้นฉบับจริงๆจะเป็นยังไงแล้วนะคะมันไปมีความแตกต่างกับกรณีของการที่เข้าไปแก้ไขคะแนนเนี่ยกันอย่างไรนะคะดิฉันขอไล่เรียงเลยละกันนะคุณวิเชษเพราะว่าเรื่องมันเยอะอยู่นะคะก็คืออย่างนี้ค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็มีตั้งแต่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเรียก3หน่วยงานหลักนะคะมาหารือกันนะคะก็ตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็มีทั้งตั้งแต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็ทางตำรวจสอบสวนกลางนะคะทางเลขาปปท.ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยท่านนายกเองเนี่ยนะคะก็มีแนวทางในการให้สัมภาษณ์ในเวลาต่อมานะคะบอกว่าในส่วนของการดำเนินการต่อไปเนี่ยนะคะก็จะต้องเอาคนทำผิดเนี่ยมาลงโทษนะคะคนที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวอาจจะมีหน่วยงานอื่นมากกว่านั้นนะคะแล้วก็เรื่องการสอบเนี่ยนะคะในช่วงที่ท่านให้สัมภาษณ์เนี่ยแล้วก็เลยท่านต้องมาให้สัมภาษณ์แก้อีกทีนึงนะคะเพราะเดิมเนี่ยเหมือนกับจะมีการยกเลิกกันไปทั้งหมดนะคะกับผลการสอบเนี่ยที่ประกาศไปแล้วเพราะท่านใช้คำว่านะคะเมื่อที่มาที่ไปมันไม่ถูกเนี่ยนะคะกระบวนการสอบผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังท่านนายกเนี่ยประณามเหตุการณ์นี้นะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะท่านบอกว่าจะต้องมีการป้องปรามไม่ให้คดีมันเกิดเพราะนี่คือสิ่งที่ทำร้ายประเทศชาติใช้คำว่าตายชาติเลยนะคะก็ขอให้เชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยมีเสถียรภาพที่จะทำอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ไม่มีใครปกป้องได้นะคะก็จะทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะต้องให้ข้าราชการที่เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยก็ต้องเริ่มจากการกระทำเนี่ยนะคะตั้งแต่ถ้ามันจะทุจริตตั้งแต่วันแรกเนี่ยก็คงไม่ได้นะคะคนที่เขาสอบมาแบบตั้งใจเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นผลร้ายนะคะก็เอาเป็นว่าท่านนายกเนี่ยนอกจากประณามว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้คำว่าเหมือนกับการทำร้ายประเทศชาติแล้วขายชาตินะคะท่านก็ยังประณามอีกบอกว่าคนที่ชั่วกว่านั้นก็คือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ปล่อยให้มีกระบวนการนี้เกิดขึ้นนะคะก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะคะเมื่อมีการนะคะประกาศอย่างนี้จากนายกเนี่ยก็เลยมีข่าวบอกว่าทางกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมก็มีคำสั่งในการที่จะชะลอการบรรจุนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพประกอบให้พี่ด้วยนะคะที่ส่งให้เอาไว้เนี่ยนะคะเป็นภาพนิ่งของคำสั่งเมื่อวานนี้นะคะที่มีคำสั่งออกมานะคะเพราะว่าท่านนายกต้องเคลียร์ก่อนว่าอาจจะไม่ใช่เป็นโมฆะทั้งหมดนะคะถ้าบางคนมันตกอกตกใจหมดก็คือเอาเป็นว่าจุดที่พบการทุจริตก็ต้องโมฆะนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นต้นตอของการมาโดยทุจริตก็ต้องไปทั้งยวงเหมือนทฤษฎีผลไม้มีพิษเพราะถ้าเริ่มไม่ถูกก็จะไม่ถูกตลอดทางนะคะอันนี้ก็เป็นการเคลียร์ของท่านนายกก่อนว่านะคะยังไม่ได้ประกาศให้เป็นโมฆะทั้งหมดแต่เอาเข้าจริงเนี่ยคุณวิเชษในคำสั่งเนี่ยมันก็เหมือนว่าทุกอย่างต้องขอไปตรวจสอบก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อตอนเย็นๆเนี่ยก็มีคำสั่งจากกรมสทเองนะคะลงนามโดยรองอธิบดีที่ปฏิบัติราชการแทนท่านอธิบดีที่ถูกย้ายไปชั่วคราวนะคะก็คือคุณธนนท์พันพีพาสนะคะท่านมีคำสั่งไปถึงผู้ว่าทุกจังหวัดเลยนะคะแล้วก็เมืองพัทยาด้วยนะคะบอกว่าขอให้มีการชะลอการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะก็โดยอ้างถึงที่กรมสทเนี่ยได้ส่งบัญชีผู้สอบแข่งขันที่ประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้ง ตามที่องค์กรปกครองท้องถิ่นนะคะร้องขอให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันเนี่ยเข้าดำเนินการจัดสอบนะคะแล้วก็บอกว่าเพื่อให้จังหวัดและส่วนท้องถิ่นได้บรรจุแต่งตั้งตามแนวปฏิบัตินะคะก็อันนี้ข้ามไปละกันก็จะเป็นลักษณะของหนังสือที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ทีนี้นะคะกรมสทเนี่ยก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยบอกว่าสำนักงานปปช.แล้วก็ตำรวจบก.ปปป.เนี่ยจากการที่แถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งก็อย่างที่เราทราบกันแล้วเนาะมีการเข้าไปแก้ในระบบในส่วนของกระดาษคำตอบได้เนี่ยโดยในคำสั่งนี้บอกว่ามีผู้ต้องสงสัยคนสำคัญคือในพ่อปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์เดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพในพอให้พี่ด้วยนะคะที่คาดตาไว้ให้แล้วนะคะปรากฏว่าในพอคนนี้เนี่ยนะคะถูกพาดพิงถึงว่าเป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบเอาไว้ที่สถานที่แห่งนี้ก็คือบ้านที่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการกระทำความผิดจำนวนมากดังนั้นเพื่อให้การสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคลายความเคลือบแคลงของสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของทางราชการก็จึงให้ทางจังหวัดเนี่ยแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีแนบท้ายของกรมสทนะคะที่มีไว้ตั้งแต่16มิถุนายนปี2569นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อุตส่าห์ดีอกดีใจแล้วนะคุณวิเชษฐ์ว่าจะได้สอบในตำแหน่งที่อาจจะเพียรพยายามสอบกันมาหลายครั้งอันนี้ก็คือคนที่เขาสอบแบบสุจริตนะคุณวิเชษฐ์แต่มันก็คงมีคนที่ไปเสียเงินเสียทองมาด้วยเนี่ยตอนนี้มันก็เลยไม่มีทางอื่นเลยคือถูกฟรีซไว้หมดเลยค่ะก็คือคนที่จะต้องบรรจุในวันที่1กรกฎาคมเนี่ยให้ชะลอไปหมดเลยนะคะก็คือขอให้ยังไม่ต้องมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้ซึ่งในหนังสือคำสั่งนี้เนี่ยไม่ได้บอกไว้ไงว่าการชะลอเนี่ยจะใช้เวลานะคะกันขนาดไหนเพราะว่ามันน่าจะพันถึงเรื่องของห่วงเวลาในการตรวจสอบที่เมื่อวานเนี้ยหลายหน่วยงานก็มีการบ้านในการเข้าไปทำกันต่อนะคะ
11: ก็การบ้านนี่อย่างที่กรอนพูดถึงนั่นแหละเยอะเลยล่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนที่นายกเนี่ยมีการเรียกประชุมเนี่ยคนที่ออกมาพูดกับนักข่าวนี่ก็คือเป็นคนสำคัญในสำนักงานแห่งชาติล่ะก็คือผู้บัญชาการตรวจสอบสวนกลางนี่ก็มีหน้าที่โดยตรงเลยก็คือพลตรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยเนี่ยออกมาบอกเลยบอกว่านายกอนุทินนั้นเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเรื่องนี้แล้วก็ในที่ประชุมนายกก็สั่งการเลยบอกให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างเด็ดขาดและเร่งด่วนนะแล้วก็แบ่งเป็น3ส่วนหลักด้วยกันนะส่วนแรกก็คืออะไรส่วนแรกก็คือคดีหลักที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคดีนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการปปช.นะครับสำนักงานปปช.นี่แหละส่วนที่2เนี่ยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขีดเส้นเอาไว้เลยว่าต้องภายใน7วันนะแล้วก็ให้รายงานผลความคืบหน้าโดยเร็วส่วนที่3คือถ้าตรวจพบพยานหลักฐานว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดเรื่องเอกสารหรือความผิดทางอาญาอื่นๆเนี่ยก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งส่วนเนี้ยจะเป็นหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรับผิดชอบนะครับแล้วก็บอกว่าตนเองก็ได้สั่งการให้คณะพนักงานสอบสวนเนี่ยของทางกองปราบเตรียมพร้อมนะครับในเรื่องดังกล่าวไว้แล้วแล้วก็การดำเนินคดีของตำรวจจะต้องรอให้ตัวแทนจากกระทรวงมหาดไทยเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ก่อนนี่คือขั้นตอนแรกนะครับซึ่งเท่าที่ได้มีการคุยกันในที่ประชุมเนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็จะมาแจ้งความกับตำรวจเลยหลังจากนี้นะครับขณะที่ว่าผู้บังคับการตรวจกองปราบนะพลตรีพัฒนศักดิ์บุภาสุวรรณที่บอกว่าท่านผู้บัญชาการตรวจสอบสวนกลางก็มอบหมายให้กองปราบเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการรับผิดชอบคดีดังกล่าวเบื้องต้นได้สั่งการแล้วนะครับให้พนักงานสอบสวนกองกำกับการ2ของกองปราบเป็นผู้ดำเนินการแต่อย่างไรก็ตามขณะนี้เนี่ยนะครับในส่วนรายละเอียดนั้นก็เดี๋ยวรอให้กระทรวงมหาดไทยมาแจ้งความนะครับเนื่องจากว่าฝ่ายนิติการของกระทรวงมหาดไทยกำลังรวบรวมข้อมูลและเดี๋ยวจะแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนจึงจะสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนกฎหมายเพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยคือต้องรีบไปแจ้งความโดยเร็วที่สุดเพราะเป็นผู้เสียหายในกรณีและหลังจากนั้นตำรวจก็จะดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่ว่าครับ
10: นะคะก็ในส่วนของการเข้าไปไล่ตรวจสอบนะก็ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยตกลงมันอยู่ในยุคไหนของใครแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีเรื่องของคลิปเสียงสอดแทรกอีกใช่ไหมคะคือท่านนายกเนี่ยก็ยอมรับบอกว่าตัวเองเนี่ยมาเป็นม.ท.1เนี่ยตั้งแต่ปี66ตอนนั้นเนี่ย ไม่มีการสอบนะคะท้องถิ่นเลยบรรจุเป็นพนักงานหรือข้าราชการท้องถิ่นไม่มีสอบเลยก็ถูกกดดันว่าเอ2-3ปีแล้วนะไม่มีการสอบข้าราชการเพิ่มนะคะพวกองค์กรท้องถิ่นเขาบอกเขาทำงานไม่ไหวนะก็เลยขอให้มีการสอบนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเดิมหน่วยทางองค์กรสถาบันการศึกษาเนี่ยที่เคยทำหน้าที่ในการจัดสอบทั้งหมดเลยจนกระทั่งตั้งแต่ดำเนินการทั้งหมดจนกระทั่งเอาเป็นว่าจนสุดท้ายว่าตรวจข้อสอบเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยมันเคยเป็นของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อมาก็เปลี่ยนมาเป็นมศวนะคะซึ่งท่านนายกก็บอกว่าคือเขาก็เป็นหน่วยงานราชการที่เข้ามาบริหารจัดการสอบก็เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องแต่ที่มีการสงสัยบอกว่าการเข้าไปแก้ในระบบเนี่ยมันก็ต้องมีการได้การเฉลยข้อสอบซึ่งคนจัดสอบทั้งการออกคำถามแล้วคนเฉลยมันก็จะเป็นมศวครบวงจรใช่ไหมแล้วมันรั่วออกมาให้เอาไปแก้ในระบบได้ยังไงนะคะก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยต้องดำเนินการส่วนเรื่องคลิปเสียงเพราะว่านอกเหนือจากประเด็นนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับผอ.กองในเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีมาเกี่ยวข้องนะคะที่ค่อนข้างมีหลักฐานมัดชัดแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาก็เป็นเจ้าของบริษัทที่มีที่ทำการเป็นบ้านหลังนั้นด้วยอย่างที่เมื่อวานนี้เรามาเล่าไว้แล้วนะคะทีนี้มันมีประเด็นเรื่องของคลิปเสียงนะคะเป็นการคุยกันระหว่างผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่ามีการกล่าวหาว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยนะคะท่านนายกใช้คำว่าคลิปเสียงไม่สำคัญเท่าหลักฐานนะคะก็ฟังจากโซเชียลมีเดียเหมือนกันแต่ยังไม่มีใครมาบอกว่าเป็นคลิปเสียงที่จะถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของรูปคดีตำรวจก็ตามอยู่แต่ถ้าเป็นจริงก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ในฐานะผู้เสียหายปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ยังจะต้องเป็นคนไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะแต่ว่าในส่วนของสำนวนเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่ปปช.อยู่เพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากการไปร้องที่ปปช.ใช่ไหมคะว่าเอ๊ะเขามีความคลางแคลงใจในลักษณะของการไปสอบแล้วพอจะไปขอตรวจดูเนี่ยทำไมผลที่ได้เนี่ยมันประหลาดเพราะว่าบางคนพูดกระทั่งว่าเหมือนกระดาษอ่ะยังไม่ใช่เป็นกระดาษที่เขาฝนคำตอบตอบไปด้วยซ้ำแล้วเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะไม่มีการได้คะแนนอะไรเลยคือศูนย์คะแนนเนี่ยนะคะทีนี้ไอ้ตัวประเด็นที่มันทำให้เห็นว่ามันเป็นขบวนการใหญ่โตนะคุณวิเชษคือมันไม่ใช่เป็นระดับเจ้าหน้าที่ที่ระดับปฏิบัตินะไปทะลุทะลวงระบบกันแล้วล่ะมันกลายเป็นว่าเรื่องของการสอบเนี่ยคือแทนที่จะเป็นระบบคัดสรรคนที่มีความรู้ความสามารถที่แท้จริงเข้าไปทำหน้าที่นะคะมาเป็นพนักงานนะคะขององค์กรท้องถิ่นเนี่ยแต่เรื่องมันกลับเป็นว่าตำแหน่งที่จะมีการรับเนี่ยมันเหมือนเป็นตำแหน่งที่เอาไว้ขายอ่ะคือถ้าคุณจ่ายในอัตราที่เรียกต่อให้คุณกาผิดคุณตอบไม่ได้คุณสอบตกเราก็จะจัดการให้คุณสอบผ่านได้คือพูดง่ายว่าการันตีนะซึ่งตอนเนี้ยเดี๋ยวคงจะต้องดูดิฉันเชื่อว่านะจะมีลักษณะคดีอาชญากรรมในพื้นที่ท้องถิ่นเนี่ยตามมาอีกเยอะเลยเหมือนฝีแตกเพราะบางที่เริ่มเกิดปรากฏการณ์แล้วว่าจ่ายเงินแล้วไม่ได้แล้วพอไปตามเอากับคนที่ได้เงินไปหายตัวไปนะบางคนเนี่ยถูกบ้านเนี่ยกลับไม่ได้แล้วนะมีปืนลึกลับยิงกระจกแตกไปแล้วนะเข้าบ้านไม่ได้นะทีนี้มาดูก่อนว่าการจัดสอบเนี่ยเดิมเป็นยังไงเนาะคือมันก็พัฒนาการมันแต่ให้องค์กรท้องถิ่นจัดสอบเองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าได้ลูกได้ล้านได้คนรู้จักเล่นเส้นเล่นสายนะคะไม่สุจริตก็สุดท้ายก็มาทำเป็นระบบให้มหาวิทยาลัยเนี่ยนะในส่วนกลางเนี่ยเป็นคนจัดสอบนะคะก็ผัดเปลี่ยนเวียนไปจนกระทั่งรอบนี้เนี่ยมาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะซึ่งเป็นคนจัดสอบเนี่ยในวันที่ในช่วงปลายปีที่แล้วนะคะปี2568นะคะซึ่งเขาก็มาเขาเรียกอะไรมาประกวดราคาโดยขั้นตอนที่ถูกต้องเนี่ยมศวเนี่ยได้ไปด้วยราคากลาง133ล้านบาททีนี้มันก็มีข่าวลือกันเขาบอกว่าก็มีการลือกันตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะมีการสอบแล้วบอกว่ามันมีในหน้าเนี่ยไปเที่ยวหานะคุณวิเชษบอกว่าถ้าจะยอมจ่ายสัก500,000-600,000เนี่ยไม่ต้องห่วงสอบผ่าน ได้บรรจุแน่นอนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเรื่องของการจะได้ยังไงเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าจ่ายตังค์เนี่ยได้แน่เดี๋ยวจะมีการกระบวนการจัดการหลังบ้านให้ละกันมีการพูดแบบนี้เนี่ยนะคะก็ท้ายที่สุดเนี่ยถึงจะมีข่าวลือเช่นนั้นแต่การสอบก็ดำเนินต่อไปในเดือนธันวาคมนะคะน่าจะเป็นวันที่7ธันวานะคะมีคนสอบขนาดไหนมีคนสอบ 400,000 กว่าคนนะคะเพราะตอนนั้นเนี่ยเปิดตำแหน่งเนี่ย87ตำแหน่งใช่ไหมคะแล้วก็มี 6,669 อัตรานะคะสอบเมื่อเดือนธันวานะคะวันที่7ประกาศผลเอาเดือนกุมภาพันธ์วันที่17กุมภาพันธ์นะคะแต่ทีนี้นะคะเรื่องราวที่มันเกิดการกระเซ็นกระสายเนี่ยก็คือมันก็จะมีคนที่สอบไม่ได้ก็มีความรู้สึกว่าเขาทำได้แล้วทำไมทำไม่ได้ในระหว่างทางก็มีความพยายามที่จะไปขอดูกระดาษคำตอบซึ่งพอเรื่องนี้มันฝีแตกขึ้นมาก็เลยทำให้คนที่เขามีความพยายามจะขอไปดูกระดาษคำตอบเนี่ยก็เลยมีการไล่เลียงพฤติกรรมอันแปลกหลายอย่างเลยทีเดียวซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าในส่วนของคลิปที่ฮือฮากันเมื่อวานเนี้ยแล้วมันทำให้เห็นเลยรู้สึกว่าตกลงแทนที่เราจะได้คนมีความรู้ความสามารถนะที่เหมาะสมในการมาทำงานซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่มีความมั่นคงในระยะยาวนะการได้เป็นพนักงานของรัฐเนี่ยแต่มันกลายเป็นการของการที่คนแสวงหาผลประโยชน์โดยสามารถมีโควต้าในการเอาไปทำมาหากินเรียกเงินเรียกทองได้เรายังไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะแต่คลิปเมื่อวานนี้ที่มีการเผยแพร่กันเนี่ยนะคะซึ่งคงเห็นในหลายสื่อแล้วเนี่ยมันเป็นบทสนทนาของผู้ชายคนหนึ่งและผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนายกิตกับนางส้มนะเพราะเราในชื่อเนี่ยในคลิปเนี่ยเราจะได้ยินว่าส้มนะคะผู้หญิงชื่อส้มนะส่วนผู้ชายอีกคนหนึ่งชื่อกิตปรากฏว่ากิจนะซึ่งโดยเรื่องของการที่ต้องไม่ให้เกิดการพาดพิงไปในทีวีต่างๆเขาก็เลยต้องตูดเสียงนะจริงๆเขาพูดทักพูดอะไรหมดเลยคุณวิเชษนะคะคือนายกิจก็เล่าบอกว่าเขาเนี่ยไปขอโควต้าได้มาจากน้องคนหนึ่งซึ่งอยู่ในพรรคการเมืองใหญ่ได้มา 1,500 ที่นั่งแต่ว่าเขาไม่มีเด็กที่จะสอบในรอบนี้ไม่มีเลยนะก็เลยมาขอเด็กที่อยู่ในมือของนางส้มเพราะจริงๆคือถ้าได้มาก็ได้ตังค์ใช่ไหมแต่ตัวเองอ่ะไม่มีเด็กที่จะไปสอบก็เลยมาขอนางส้มนะคะโดยมีการพูดว่าโควต้า 1,500 ที่นั่งเนี้ยมหาวิทยาลัยก็มีเสียงตูดอีกและเขาเพิ่งพูดชื่อไปแล้วเก็บค่าหัวค่อนข้างสูงคือ 350,000 บาทต่อคนแล้วทำไมราคาสูงนะคือส้มก็ร้องอู้ฮูเลยนะว่าทำไมสูงเพราะมันต้องผ่านทีมอื่นและผ่านรัฐมนตรีมาด้วยจึงถึงบวกราคานะเอาไปว่าในกิจก็เลยในคลิปนะเลยบอกว่าตั้งใจจะบวกราคาจาก 350,000 เนี่ยตามที่มอเขาบอกขอเลยขอในเรทนี้เนี่ยเขาก็จะบวกเพิ่มเป็น 600,000 นะเพื่อให้มีกำไรเหลือบ้างปรากฏก็คุยกันไปถึงตัวเลขคือ 600,000 ก็โหดแล้วนะคุณวิเชษฐ์ท่านผู้ฟังปรากฏโซนที่มีการแข่งขันสูงๆเนี่ยก็จะเป็นแบบโซนที่น่าจะเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการจะไปอยู่เยอะเนาะขอนแก่นเนี้ย 700,000 ลพบุรีราคาเด้งขึ้นมาอีกเป็น 800,000 นะคะแล้วก็ยังมีการพูดถึงการย้ายอธิบดีคนที่เป็นคนของตัวเองด้วยบอกว่าจะมีอธิบดีของเขาเข้ามาแทนคนเดิมบอกว่าคนใหม่จะมาจากสุราษฎร์โอ้โหเราต้องไปย้อนเส้นทางเลยเนาะเอ๊ะใครนะมาจากสุราษฎร์แล้วมาเป็นอธิบดีคนใหม่ให้กับกรมสทนะคะแต่แน่นอนนะคะสทก็ต้องออกแถลงการเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะว่าไม่มีเรื่องราวตรงนี้นะคะแต่แน่นอนคลิปเสียงตรงนี้เนี่ยมันยืนยันว่าเอ๊ะมันมีความสอดรับกับเรื่องราวดังกล่าวจริงทีนี้มสวเนี่ยเมื่อวานนี้นักข่าวไปเฝ้าเลยนะก็ว่าจะมีอะไรท้ายที่สุดเขาก็ขอออกเป็นแถลงการออก2ฉบับดิฉันเอาฉบับล่าสุดละกันนะเพราะส่วนใหญ่เขาบอกเขาจะพร้อมตรวจสอบอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ไปเอาอันนี้เลยดีกว่าเพราะหน่วยงานที่เป็นคนทำเรื่องการจัดสอบทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยนะฮะคือสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปรากฏว่าทางสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาได้ออกแถลงการนะคะในเรื่องดังกล่าวบอกว่าในกรณีที่เขาเนี่ยได้รับงานจ้างเหมาไปสอบแข่งขันบุคคลบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยบอกว่าเขาได้จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุคนเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น แล้วได้ทำตามกรอบกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างกำหนดอย่างเคร่งครัดพูดง่ายๆว่าก็ต้องเป็นไปตาม TOR ที่ออกมาเนาะเนี่ยคำนี้ถ้าจะย่อเหลือคำเดียวคือ TOR นั่นแหละโดยสำนักทดสอบทางการศึกษาของมศวเนี่ยได้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันจนเสร็จสิ้นกระบวนการและเขาก็ทำหนังสือตัวเข้มเน้นมาเลยนะคุณวิเชษฐ์ในแถลงการของเขาบอกว่าทางผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นหมายถึงว่า เริ่มต้นจนจบส่งมอบตรวจรับกันเสร็จสรรพแล้วสิถ้าอย่างเนี้ยนะคะถ้าตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษาแจ้งเอาไว้นะคะเขาก็ยังแจ้งต่อว่าตลอดระยะเวลาการดำเนินงานสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยายึดมั่นในความถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนการจัดสอบการบริหารจัดการข้อสอบการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลการคุมมาตรฐานสนามสอบตลอดจนกระบวนการประมวลและรายงานผลการสอบมีการควบคุมภายในและมาตรการกำกับดูแลที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพซึ่งสำนักทดสอบทางการศึกษาขอยืนยันว่าได้ดำเนินการตามบทบาทและหน้าที่ความสุจริตรอบคอบเป็นกลางทางวิชาการไม่ได้สนับสนุนหรือยินยอมต่อการกระทำใดๆที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการสอบความแข่งสอบแข่งขันและพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องวิเชษฐ์เมื่อวานนี้ที่เราบอกแล้วว่าทั้งสทท.แถลงการออกมาว่าโอ้โหเขามีภาคีไปคุมสอบเนาะนะภาคีบางส่วนเนี่ยมีพี่ที่รู้จักนะมีเป็นพี่แปะสุภาพชายบุตรจันทร์ผู้ประกาศข่าวของเวิร์กพอยต์ยังไปเป็นภาคีคุมสอบข้าราชการท้องถิ่นเลยคือตอนการคุมเนี่ยตอนสอบเนี่ยคุณวิเชษมันเป๊ะมากแต่มันมาจบตรงที่มันเกิดช่องว่างให้เอาฐานข้อมูลของคนสอบมาแก้ได้มาแก้คำตอบให้สอบผ่านได้ไงคือไอ้ช่วงการสอบเนี่ยคุมไม่ให้ทุจริตเนี่ยอันนี้เป๊ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นงานหลังบ้านแล้วมันไม่รู้กันแต่สำนักทดสอบเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาเรียบร้อยแล้วเขาส่งงานกันไปแบบนั้นแล้วทีนี้มันมีความพยายามนะคะที่ฉันเล่าต่อเลยละกันมันมีความพยายามของคนที่บอกว่าเขาไปเจอความประหลาดแปลกๆนะคะในช่วงที่เขารู้สึกว่าเขาทำได้อะแล้วทำไมกลายเป็นอย่างนี้นะคะปรากฏว่าน้องคนนี้เมื่อวานนี้เราก็ให้ทีมข่าวผู้สื่อข่าวพิเศษของสำนักข่าวไทยไปคุยมาด้วยเนาะเขาก็เล่ามาก็เหมือนกับที่ได้เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเขาอยู่ที่ร้อยเอ็ดเนี่ยคุณวิเชษฐ์เขาเป็นหนึ่งในคนที่เห็นข่าวนี้แล้วเป็นหนึ่งในคน400,000กว่าคนเนี่ยที่ไปสอบนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้นะท่านนี้เขาใช้ชื่อใน Facebook ว่า Ticker Familyนะคะเธอเล่าอย่างนี้จริงๆมีภาพแต่ฉันส่งให้ไม่ทันแล้วไม่เป็นไรฟังไปละกันคือเธอบอกว่าเธอได้ดูข่าวความไม่โปร่งใสในการสอบท้องถิ่นเมื่อ7 ธันวาคม 2568ฉันเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมสอบท้องถิ่นครั้งนี้และเคยไปยื่นคำร้องด้วยตัวเองที่กรมพร้อมกับคนที่ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันหลายพันคนขอไปดูคำตอบหน่อยว่าเฮ้ยข้องใจอะว่าทำได้แล้วทำไมไม่ผ่านแล้วพอผ่านภาคกอมาแล้วไปตกภาคขอก็เลยไปไม่ถึงขั้นสุดท้ายคือสอบสัมภาษณ์ก็จะมีสอบ3ภาคนะภาคกอภาคขอแล้วก็สัมภาษณ์ปรากฏเธอตกตรงช่วงสัมภาษณ์ช่วงภาคขอก็เลยอยากไปดูนะคะเพราะว่าผ่านภาคกอมาแล้วนี่ก็รออยู่หลายเดือนเลยทีเดียวกว่าจะได้หนังสือมาว่าให้ไปดูกระดาษคำตอบที่โรงพิมพ์ก็คือโรงพิมพ์ข้อสอบอยู่ที่สมุทรปราการส่วนสถานที่นัดดูก็อยู่ไกลถึงสมุทรปราการไปยากและลึกมากสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างเราได้รับแจ้งว่าสถานที่นัดดูเนี่ยเป็นโรงพิมพ์เก็บกระดาษคำตอบก็มีเพื่อนๆร่วมชะตากันเดียวกันหลายพันชีวิตคือคนที่ร้องขอเรื่องนี้ติดใจเรื่องเนี่ยหลายพันคนนะตามที่คุณติ๊กเกอร์เล่าบอกว่าจะเข้าไปได้ต้องผ่านหลายขั้นตอนโอ้ต้องตรวจค้นไม่ให้เอาสัมภาระกระเป๋าใดๆเข้าไปในอาคารเครื่องมือสื่อสารนาฬิกาใส่เข้าไปไม่ได้ต้องถอดหมดนะคือพูดง่ายว่าให้แบบปลอดภัยจริงๆสำหรับการเข้าไปในพื้นที่ที่จัดเก็บกระดาษคำตอบนะคะมีเจ้าหน้าที่ประกบคอยดูแลไม่ให้คลาดสายตาแล้วยังมีเอกสารให้กรอกยินยอมด้วยนะว่าถ้าเกิดมีอะไรในนั้นรั่วไหลเนี่ยคนที่ไปขอดูต้องรับผิดชอบพอถึงลำดับคิวที่เธอได้ดูก็ได้ดูเฉพาะกระดาษคำตอบเธอบอกว่าเขาแจ้งว่าเราฝนรหัสผิดแต่ไม่มีอะไรเทียบเคียงว่าผิดจริงหรือเปล่า ให้ดูแค่กระดาษคำตอบแผ่นเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยเราผ่านการสอบมาหลายสนามแล้วแล้วถ้าจะมีฝนรหัสผิดเนี่ยเรามั่นใจมากและเอกใจว่ากระดาษคำตอบที่เอามาให้ไอ้ตรงนี้น่าสนใจคุณวิเชษฐ์เธอบอกว่าทำไมกระดาษมันดูใหม่และเหมือนไม่ใช่ของเธอเองด้วยเธอบอกว่าพอตอนทำข้อสอบเธอลบและแก้หลายรอบแต่มันกลายเป็นลายมือเธอเองที่ลงชื่อในกระดาษคำตอบนั้นคือคนสอบก็ต้องมีเลขรหัสแล้วก็ลงชื่อใช่ไหมคะแต่เธอเอกใจว่าเอ๊ะทำไมเราก็ลบนะทำไมมันดูใหม่แล้วลายมือที่ลงชื่อทำไมคล้ายกับการทำขึ้นใหม่เธอก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้เพราะเป็นเทียบเลยไม่ได้เลยได้เห็นแต่แผ่นของตัวเองอะนะคุณวิเชษฐ์เธอก็ได้แต่โทษตัวเองที่ไม่รอบคอบและยอมรับในข้อผิดพลาดบอกทุกคนเนี่ยที่ไปดูรอบนั้นกับเธอนะซึ่งเธอก็เล่าให้กับทางสำนักข่าวไทยในเวลาต่อมาบอกว่ารู้ว่าคนไปร้องเนี่ยหลายพันคนรอบวันที่เธอไปก็หลายร้อยคนแล้วอะที่เข้าไปได้ดูได้แบบเฉพาะของตัวเองเนี่ยเธอบอกว่าพอดูเสร็จก็มาคุยกันมีการตั้งกลุ่มถามกันไปมามันเหมือนกันหมดเลยคือสรุปแล้วฝนผิดกับไม่ได้คะแนนในอีกพาร์ทนึงเธอก็บอกก็ได้แต่ถามกันไปมาไปยื่นอุทธรณ์เรื่องก็เงียบแต่พอเธอเห็นข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเธอก็เลยมาโพสเสร็จเธอก็ภาพนิ่งเนาะบอกว่าโอ้โหทางเดินเข้าไปเนี่ยก็ต้องลึกนะเดินเข้าไปด้วยรถเข้าไปไม่ได้นะแล้วก็ต้องเห็นแต่ของตัวเองใช่ไหมคะเพราะว่าการร้องขอเนี่ยเธอต้องทำไปถึงทางกรมแล้วกรมเนี่ยนะคะก็ให้ทางมศวเนี่ยนะคะเขาแจ้งกลับมาก็นัดกันบอกว่าให้ไปดูได้วันไหนคือทางคนเนี้ยน้องข้าราชการน้องเจ้าหน้าที่องค์กรท้องถิ่นคนนี้ซึ่งปัจจุบันเธออยู่ที่ร้อยเอ็ดเนี่ยเธอได้ไปดูมาเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองคุณวิเชษนะนี่น่าจะเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้เกิดการไปร้องที่ปปช.ด้วยรอบนั้นแหละรอบที่คนรู้สึกผิดปกติเธอบอกว่าพอเธอเห็นข่าวก็ได้แต่สงสัยว่าเอากระดาษคำตอบออกนอกโรงพิมพ์ได้อย่างไรแล้วแก้กระดาษคำตอบเราให้ผิดได้ด้วยหรืออีกหลายพันชีวิตเจอเหมือนกันอยากทราบข้อเท็จจริงซึ่งท้ายที่สุดกระดาษมันก็ยังอยู่ดีนะคุณเชษฐ์แต่มันเป็นลักษณะของการถูกสแกนซึ่งการถูกสแกนกระดาษคำตอบเนี่ยมันอยู่ใน TOR ของการว่าจ้างการสอบอันนี้ด้วยซึ่งหลายคนเลยบอกว่านี่น่าจะเป็นประตูเปิดทางสำหรับการหลุดแล้วได้ระบบข้อมูลกระดาษคำตอบของผู้สอบทุกคนมาแล้วก็มาแก้ให้เฉพาะคนที่จ่ายตังครบหรือไม่นะคะแต่มันก็มีจำนวนไม่น้อยนะพอมีข่าวนี้ออกไปว่าจ่ายครบจริงๆแต่ทำไมไม่มีรายชื่อในการประกาศออกมาล่ะคุณเชษฐ์ไอ้นี่แหละกำลังจะเป็นมหากาพย์ที่กำลังถูกลากมาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็ต้องแยกไปนะว่าคลิปเสียงที่ถูกแฉออกมาเนี่ยนะในกิจนะกับผู้หญิงชื่อส้มพาดพิงไปถึงโคต้าจากพรรคการเมืองอธิบดีคนของเขาเนี่ยตกลงจะไปถึงตรงนั้นไหมล่ะ
11: ตรวจอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยนะจะมาไล่ดูผมว่าข้อมูลสำคัญตอนที่ออกมาเนี่ยออกมาจากคนที่กำกับดูแลกรมนี้แหละสมัยคุณภูมิธรรมเวชชัยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอ่ะคือคุณเดชอิดขาวทองผมก็บอกที่คุณเดชอิดแฉออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่นะมันทำให้ผมเนี่ยเมื่อคืนต้องนั่งทำการบ้านนะโอ้โหย้อนกลับไปเลยผมไล่มาตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยใครดูแลกรมนี้แล้วเห็นช่วงหนึ่งคุณพิมพ์ภูมิทำมาเป็นเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นคุณเดชก็กำกับดูแลกรมนี้และพอหลังจากนั้นคุณอนุทินมาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยปุ๊บคนที่ดูแลกรมนี้ก็เป็นคนที่ปัจจุบันก็เป็นรองนายกอยู่ในรัฐบาลชุดนี้แหละไปกันเดี๋ยวเบรกหน้ามาไล่ตรงนี้กันหน่อยว่าความรับผิดชอบทางการเมืองมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าล่ะคุณรวันนะคุณเดชพ้นเลยนะ
10: ไม่ง
11: ั้
10: นเน
11: ี่
10: ยงานนี้มันจะจบแค่ตัวเล็กตัวน้อยนะคะคุณผอ.พอจะลาออกจากงานไปเฉยๆคงไม่พอละงานนี้เดี๋ยวเรากลับมาค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
7: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
8: ์สนับสนุนโดย
9: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอเก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: ดำดำยั าแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
13: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
14: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
15: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
16: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
18: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
19: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
20: ร่วมสนุ

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
5: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: มาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะขออัปเดตในเรื่องของการยึดของกลางไปตรวจสอบกันหน่อยนะคุณวิเชษฐ์เมื่อวานนี้เนี่ยทางปปช.แล้วก็ทางมสว.นะคะแล้วก็ตำรวจ CIB เนี่ยนะคะทางปปช.ก็คือท่านเป็นผอ.สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษคุณเนติพลชุมยวงนะคะคือท่านเดินสายเลยเมื่อวานนี้ท่านก็ไปคุยกับมสว.ก่อนแล้วก็ได้ไปต้องบอกว่าการจะไปขอเปิดอะไรก็ต้องให้มสว.เขาเห็นชอบด้วยใช่ไหมเพราะเขาเป็นคนดูแลในเรื่องของกระบวนการจัดสอบแล้วก็การเก็บเอกสารทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าก็ได้อนุญาตให้ไปตรวจค้นนะเป็นสถานที่จัดเก็บกระดาษคำตอบตัวจริงนะคะคือเป็นของบริษัทชื่อบริษัทจันวานิชริเวอร์ไซด์อยู่ที่คลองปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีนะไอ้ที่ตลกร้ายก็คือว่าจันวานิชเนี่ยไปมากลายเป็นบริษัทเดียวที่ไปได้รับงานพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดนะคุณเชษเอ๊ะทำไมจักรวาลมาเวลหน้าดูเลยนะคะเออมันมาพันกับเรื่องนี้อีกแต่ว่าเขาเก็บมิดชิดก็บอกโอ้เก็บใส่ลังกันแบบอย่างดีเลยทีเดียวนะคะคือในนั้นเนี่ยมีกระดาษคำตอบอยู่เท่าไหร่ 860,000 แผ่นนะแล้วก็อยู่ในลังแบบเก็บไว้อย่างดีนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยสรุปแล้วถูกขนหมดเลยนะเอาใส่รถบรรทุกเพื่อที่จะไปตรวจสอบต่อนะคะที่สำนักงานปปช.คือมันเป็นกระดาษคำตอบต้นฉบับจริงที่คนไปสอบเนี่ยฝนคำตอบไว้นะคะทั้งภาคกคือความรู้ทั่วไปภาคขคือความรู้เฉพาะตำแหน่งนะคะก็บอกว่าอันนี้เป็นกระดาษคำตอบจริงของทั้งภาคกและภาคขนะคะตอนจัดเก็บเนี่ยที่ท่านไปตรวจเนี่ยท่านบอกมันอยู่ในลังแล้วก็ซีลกันไว้อย่างเรียบร้อยแต่ก็มีกระดาษบางส่วนถูกแยกเอาไว้จากกล่องลับซึ่งสถ.และมสว.แล้วก็ผู้จัดการโรงพิมพ์บอกว่าไอ้ที่แยกออกมาเพราะว่ามันมีผู้เข้าสอบบางรายร้องขอดูคะแนนสอบก็เลยต้องแยกออกมาก็แยกออกมาจากกล่องนะคะก็เอาไปว่าก็เดี๋ยวจะขอไปตรวจสอบด้วยเช่นกันนะคะมีคลิปให้สัมภาษณ์ตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวขอเปิดตรงนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวให้พี่วิเชษฐ์ไล่เรียงไทม์ไลน์ของภาคการเมืองที่น่าสงสัยกันในเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวน้องทีมงานเปิดคลิปที่พี่ส่งให้ด้วยนะคะ
7: พี่บอกอะไรเขาว่าเขามีหน้าที่เขาก็มาเช่าทางหมาอะไรก็มาเช่านะทางสตเขามาเช่าโรงเพราะว่าที่เก็บของเขามันไม่พอเขาแค่มาเช่า
8: โรงที่จัดพิมพ์ด้วย
7: ไม่ตรงนี้ไม่มี
8: คนละส่วนกัน
7: ตรงนี้ผมไม่มีข้อจริงนะว่าจัดพิมพ์ด้วยหรือไม่นะครับ
9: เบื้องต้นที่เราเข้าไปเนี่ยค่ะเราพบพิรุธอะไรไหมคะ
7: ตอนนี้ยังครับของโรงงานยังไม่มีอะไรยังพิรุธพิรุธจะเกิดขึ้นได้น่าจะเป็นพิรุธเกี่ยวกับเรื่องเอกสารมากกว่าอันนี้ปปช.ขอตรวจสอบก่อนนะครับขอตรวจสอบ
8: แล้ว
9: ก็เอาของไปเก็บแล้วเนี่ยค่ะเคยมีคนมาเปิดห้องนี้ทั้งหมดกี่ครั้ง
7: น่าจะมีที่สอบถามนะฮะน่าจะมีครั้งเดียวในกรณีที่ว่ามีคนขอดูคะแนนนะฮะมีคนขอดูคะแนนซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องขอภาพกล้องวงจรปิดทีนึง
10: เราได้ยึดอะไรนะคะกระดาษของชุดนั้นไปด้วยไหมคะ
7: ทั้งหมดเรายึดทั้งหมดนะฮะทั้งก็ที่เรียนนะว่าทั้งหมดเนี่ย1,884 กล่องเป็นกระดาษคำตอบทั้งภาคกภาคขรวมแล้ว860,000กว่าแผ่นนะครับปปช.ยึดไปหมดแล้ว
8: แสดงว่าต้องตรวจสอบทั้งหมด
7: อันนี้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนที่จะตรวจนะฮะ
8: ไม่ได้เกี่ยวว่าผู้ร้องให้ว่าโดนทุจริตอะไรเงี้ย
7: อันนี้ขอให้เป็นขั้นตอนของพนักงานสอบสวนที่เขาจะดำเนินการแล้วกันเพราะเรื่องนี้ปปช.เนี่ยไม่ได้อยู่ในชั้นสืบสวนปปช.รับเรื่องตรวจสอบข้อจริงออกเลขดำไปแล้วนะฮะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อจริงต่อไปนะครับ
10: ท่านนิดนึงเมื่อวานที่วันที่ไปตรวจที่นนทบุรีค่ะไอ้ระบัญชีรายชื่อของคนที่อยู่ในลิสต์ที่แก้ไขกระดาษคำตอบมีประมาณกี่คนนะคะ
7: ผมมันเยอะมากครับผมไม่สามารถบอกได้เพียงว่าตอนนั้นเรารวบรวมพยานหลักฐานให้เร็วที่สุดแต่ว่าก็รวบรวมไม่ได้ทั้งหมดนะเพราะเรามีหมายค้นไปตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดครับ
10: อย่างกรณีนี้อย่างผู้ร้องเรียนที่เรามีว่ามันจะมีประมาณกี่คนสำหรับแบบอาจจะเรียกว่าลูกค้าเขา
7: อันนี้ผมไม่มีข้อมูลฮะผมยังไม่มีข้อมูลนะครับยังไม่มีข้อมูลนะโอเคนะครับ
8: ต้องไปดูด้วยไหมครับว่าบัตรเนี่ยมันมีไอ้ใบคำตอบมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ไหมมีการทุจริตได้ไหมต้องดูทั้งหมด
7: อันนี้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนแหละที่ต้องไปเปรียบเทียบดูอย่างผมเรียนข้างต้นนะฮะนะครับ
10: อย่างคนนี้ผู้ต้อง
3: ตรวจแผนนี้จะใช้เวลาตรวจสอบประมาณกี่วันคะ
7: ก็อยู่ที่วิธีการตรวจสอบหรือทีมงานของภาคเอกชนที่จะดำเนินการนะครับเขามีวิธีการครับว่าจะหยิบตรงไหนมาตรวจสอบนะฮะปปช.มีวิธีการดำเนินการมีวิธีการทำงานอยู่นะครับ
10: อย่างคนที่เราเรียกมาสอบอะค่ะตอนนี้ค่ะมีประมาณกี่คนแล้วเป็นกลุ่มไหนนะคะ
7: อย่างที่เรียนนะครับว่าต้องให้พนักงานสวนดำเนินการนะครับผมได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการว่าให้มายึดเอกสารนะครับยึดเอกสารไปนะครับโอเคนะครับขอบค
9: ุ
7: ณมากครับโอเคขอบคุณทุกท่านมากครับ
6: คุณเชษฐ
11: ์
6: เป็นเรื่องของตำรวจแล
11: ้
6: วแต่ต้องบอกว่าโอ้โหตรวจกันตาแตกเลยนะ 800,000 กว่าแผ่นนะแต่เชื่อว่าคงจะมีกรรมวิธีกันอยู่นั่นแหละ
11: อ่
6: ะงั้นมาดูอันนั้นก็เป็นเรื่องของการตรวจปลายทางแล้วว่ามันเกิดไงแต่ต้องไล่กลับมาว่าแล้วไอ้ต้นทางที่ทำให้เกิดช่องว่างนะคะการมีโควต้าได้ด้วยเหรอนะแล้วไปพันเอารัฐมนตรีช่วยไหมอธิบดีคนไหนจะพันไปสูงกว่านั้นหรือเปล่าค่ะคุณวิเชษไปถอดรหัสมาได้ยังไงบ้างคะ
11: ไปถอดไปดูคือต้องย้อนกลับไปสมัยปี2562นะจนตุลาวันรัฐสมัยรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่าพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอท .1 นะแล้วเราก็รู้ว่าฝั่งการเมืองเวลาเขาจะดูกรมสำคัญ2กรมเนี่ยเขาจะไปให้ใครดูหรอกนะ1คือกรมการปกครอง2ก็คือกรมนี้แหละนะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยสมัยปี62เนี่ยบิ๊กป๊อกดูเองนะสมัยนั้นนี่รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคุณทรงศักดิ์ทองศรีไม่ได้ดูตรงนี้นะโอเคเราฉายแค่นี้พอไม่ต้องลงตรงนั้นแต่พอมันเปลี่ยนมาสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยเป็นรัฐบาลอยู่358วันนะครับตอนนั้นน่ะถามว่ารัฐมนตรีมหาดไทยคือใครรองนายกคือใครคุณอนุทินชาญวีรกูลนะตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยเป็นรองนายกด้วยแล้วใน358วันนั้นน่ะถามว่าคุณอนุทินมอบหมายให้ใครเป็นคนกำกับดูแลกรมนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือคุณทรงศักดิ์ทองศรีนั่นเองเป็นมท.2กรวันใน358วันเนี่ยนะคนที่คุมกรมนี้ก็คือท่านรองนายกปัจจุบันเนี่ยทรงศักดิ์ทองศรีนั่นแหละเป็นอยู่นานได้กรวันต
6: ั้
11: งแต่2กันยายน2566อ่ะเนี่ยในช่วงนั้นคุณอนุทินเป็นคนเซ็นแบ่งงานมอบงานให้คุณชาดาไทยเศรษฐ์นี่ดูอะไรดูกรมการพัฒนาชุมชนดูกรมที่ดินบางส่วนคุณทรงศักดิ์ทองศรีดูอะไรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดูกรมที่ดินอีกบางส่วนก็แบ่งกันเสร็จแล้วดูอะไรดูการประปาส่วนภูมิภาคอันนั้นสมัยรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนะทีนี้พอเขามีเรื่องมีราวกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยเปลี่ยนมาสู่รัฐบาลของนายกแพทองธารชินวัตรตอนนั้นอ่ะใช่ไหมทวงตำแหน่งกันเรื่องคุณทักษิณก็เอามาคุณอนุทินก็ต้องไปสุดท้ายเนี่ยคุณภูมิธรรมเวชชัยมาเป็นรองนายกและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนที่ถูกมอบหมายกำกับดูแลกรมนี้ก็คือคุณเดชอิทธิ์ขาวทองเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะก็เมื่อวันที่14กรกฎาคม2568นะเดี๋ยวจะไปดูว่าคุณเดชอิทธิ์พอพูดยังไงไทม์ไลน์นะซึ่งมันโยงกันพอสมควรดีๆอ่ะน่าสนใจทีนี้พอหมดยุคของคุณเดชอิทธิ์ขาวทองเนี่ยกลับมาอีกยุคนึงท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็เป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอีกสมัยหนึ่งนะเมื่อ30กันยายน2568เนี่ยท่านนายกเองเนี่ยก็มีคำสั่งตอนนั้นรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ย2976/2568นะลงวันที่30กันยา2568มอบหมายให้หน้าที่ให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดูแลแทนแบ่งงานให้ดูว่า3คนตอนนั้นคุณทรงศักดิ์ทองศรีมท.2เนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูอะไรกรมที่ดินอันที่1 2กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น3การประพันธ์ส่วนภูมิภาคนะคุณลองสังเกตดูนะกรมหลักๆเลยนะที่ดูมาตลอดนะเสร็จแล้วเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยตอนนั้นน่ะพอมอบอำนาจมอบหมายเสร็จ30กันยา68นะคุณรวันก็เป็นรัฐบาลมาและถึงที่สุดก็มีปัญหาในทางการเมืองกันแล้วก็ยุบสภายุบสภาเนี่ย12ธันวาคม2568เนี่ยแต่ระหว่างแม้จะยุบสภาแล้วรัฐบาลก็ต้องรักษาการนะครม.ทำหน้าที่ต่อไปเป็นก็ยังทำหน้าที่รักษาการมาอยู่นะท่านนายกก็ยังรักษาการรัฐมนตรีมหาดไทยอยู่นะแล้วก็คุณทรงศักดิ์ก็ยังเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่ดูกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาตั้งแต่30กันยายนมาจนถึงวันที่5เมษายน2569นะอีก5เดือน6วันเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามคือแล้วใครดูกรมนี้มากที่สุด1นายกท่านมอบอยู่แล้วนะท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยท่านก็มอบนะคนที่ไว้ใจดูแล นี่ยทีนี้มาดูคุณเดชิตขาวทองเราอดรนทนไม่ไหวเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ามีความพยายามจะดึงคุณเดชิตขาวทองก็มาเคลียร์บอกว่าเฮ้ยคุณเดชิตคุณดูกรมนี้อยู่ด้วยนะคุณมีเกี่ยวหรือเปล่าคุณเดชิตเมื่อวานนี้ออกมาบอกเลยเจ้าตัวบอกว่าผมเนี่ยได้รับการโปรดเกล้าเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเมื่อ30มิถุนายนผมพ้นจากตำแหน่ง19กันยายน68นะฮะแล้วก็ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกรมนี้จริงแต่ว่าก่อนเข้ารับตำแหน่ง4วันเนี่ยนะคุณเดชิตบอกเลยเมื่อ26มิถุนายน68เนี่ยกรมโดยคุณนฤชาโกษาศรีวิไลอธิบดีกรมตอนนั้นน่ะประกาศให้มสวเป็นผู้ชนะการประมูลเรียบร้อยไปแล้วพอมาวันที่4กรกฎาคม68เนี่ยคุณเดชิตบอกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เนี่ยยื่นอุทธรณ์นะเรื่องผลการพิจารณาเรื่องนี้แหละนะว่าทำไมให้มสวในการจัดซื้อจ้างเนี่ยแล้วก็มีการส่งเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางให้วินิจฉัยหลังจากนั้นระหว่างเรื่องอยู่ในกระบวนการอุทธรณ์เนี่ยนะคุณเดชิตบอกว่าผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากอปท.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นราชการต่างๆว่าเนี่ยการสอบมันไม่โปร่งใสการประมูลไม่โปร่งใสนะและเรียกร้องมีการเรียกร้องจ่ายผลประโยชน์กันคุณเดชิตบอกเลยเพราะหลังจากนั้นเนี่ยคุณเดชิตบอกว่ามีการแต่งตั้งอธิบดีคนใหม่คือร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ตนเองก็เสนอต่ออธิบดีบอกว่าควรยกเลิกผลการเสนอราคาและให้แข่งขันกันใหม่ซึ่งอธิบดีก็เห็นด้วยนะแต่ว่าบอกว่าให้รอเรื่องการวิจัยกรมบัญชีกลางก่อนก็เลยรอพอหลังจากนั้นเนี่ยนะคุณเดชิตบอกเลยผมได้หารือกับพันเวททวีสอดส่องซึ่งเป็นรัฐมนตรียุติธรรมตอนนั้นและบอกว่าขอให้ดีเอสไอบัตรตรวจสอบการสอบและการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดปรากฏว่าหลังจากนั้นคุณเดชิตบอกผมพ้นจากรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่ก่อนเมื่อ19กันยายนทำให้ไม่ได้ตามเรื่องนี้ต่อเพราะยืนยันว่าตัวเองเนี่ยนะตลอดเวลาดำรงตำแหน่งเป็นหน้าที่ด้วยความโปร่งใสภายใต้กระบวนการอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและสรุปว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและหลังจากนั้นพอตัวเองพ้นไปแล้วก็ต้องไปดูก่อนว่าใครรับผิดชอบต่อนะคุณรวันอันนี้แหละคือประเด็นละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าคิดนะว่าบางทีเราไปไล่เบี้ยวกับคนที่เป็นคนรับผิดชอบที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเราบอกว่าเออเราย้ายทิศดีนะไปแล้วเนี่ยนะมันจะมีผลตามมาไปถึงการเมืองหรือเปล่าผมว่าเราก็พูดกันมาตลอดนะว่าบางทีฝั่งการเมืองถ้ามันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมานะเราก็เรียกร้องบางทีการเมืองก็ต้องรับผิดชอบด้วยหลายคนก็บอกว่าเอาก็ท่านนายกอนุทินเนี่ยท่านก็อยู่ตรงนี้มาตั้งนานตั้งแต่ต้นและที่สองคนที่ดูกรมนี้มากที่สุดคือใครก็คือรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีนั่นแหละปัจจุบันเราเป็นรองนายกอยู่อ่ะแต่ยังไม่มีการพูดจามาจากตรงนี้เลยนะคุณรวัน
6: ทีนี้ฝ่ายการเมืองยังไม่รู้แต่ว่าตอนนี้คนที่ต้องออกตัว
11: อ
6: ีกคนนึงก็คืออธิบดีกรมการปกครองนะ
11: ค
6: ุณนฤชาใช่ไหมปรากฏว่านะคะซึ่งคุณนฤชาเนี่ยเคยเป็นอดีตอธิบดีกรมสอทอซึ่งเป็นคนออก TOR ใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ไปตรวจว่าเอ๊ะ TOR ในระบบเนี่ยที่บอกว่า มีการประกาศเชิญชวนให้มาดำเนินการจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะคือวงเงินงบเนี่ย140ล้านแต่ราคากลางเนี่ยตั้งเอาไว้ที่139ล้านก็มีมา3รายมีมอราชภัฏสุรินทร์นะคะยื่นต่ำที่สุดนะที่98ล้านกว่ามสวเนี่ยก็ยื่นมาที่133ล้านเศษแล้วก็หน่วยงานที่3คือห้างหุ้นส่วนจำกัด NBK Inter Service ยื่นมา129ล้านเศษแต่ว่าการประกาศผู้ชนะเนี่ยนะคะคือเขาอาจจะมีเกณฑ์อย่างอื่นด้วยมั้งดิฉันไม่แน่ใจเพราะว่าแม้มรพสุรินทร์ยื่นมาถูกสุดแต่คนที่ได้เป็นคนที่ยื่นมาในลำดับสูงสุดก็คือมสว133ล้านเพราะใช้คำว่าเป็นคนได้คะแนนรวมสูงสุดก็มีการทำสัญญากันเมื่อวันที่24ตุลาคม2568นะคะเพราะเขาบอกว่าเนื่องจากมสวเนี่ยมีคุณสมบัติข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนได้คะแนนรวมเนี่ยมาสูงสุดแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยทางมราชภัฏสุรินทร์ใช่ไหมเขาก็มีการยื่นร้องเรียนในเรื่องนี้นะคะยื่นอุทธรณ์นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกรมบัญชีกลางก็บอกว่าการอ้างของมราชภัฏสุรินทร์เนี่ยฟังไม่ขึ้นก็ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีการมาขุดว่า TOR มันเกิดในยุคของท่านอดีตอธิบดีสธในยุคที่คุณนฤชาเนี่ยมาเป็นคนออก TOR เนี่ยเจ้าตัวก็เลยต้องออกแถลงการบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวอย่ามาใช้อคติพาดพิงให้เสียหายนะก็ร่างเรียงบอกว่าดำเนินการมาตามขั้นตอนยังไงของมราชภัฏสุรินทร์ยื่นอุทธรณ์กรมบัญชีกลางเขาก็มีการพิจารณามีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็ทำยังไงก็จนสุดท้ายเนี่ยก็ลงนามเป็นมสวเนี่ยบอกว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยจนกระทั่งเสร็จสับเนี่ยเมื่อมีการประกาศผู้ชนะแล้วก็แจ้งให้มาลงนามในสัญญาเนี่ย ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในยุคของคุณนฤชาแล้วคุณนฤชาบอกไม่ได้อยู่ในยุคเขาแล้วเป็นอธิบดีคนใหม่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรใดๆที่มากล่าวหาพาดพิงให้เสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงคุณนฤชาบอกว่าจะขอใช้สิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายต่อไปอ่ะเราไปพักกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
12: ์สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
5: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประกันสังคมชวนผู้ประกันตนคนโสดทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตไว้ล่วงหน้าเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่มีสถานะ

0: 8กรณีโดยหากผู้ประกันตนส่งเงินสมทบตั้งแต่36เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง120เดือนจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับร้อยละ50ของค่าจ้างเฉลี่ยคูณ4เดือนและหากส่งเงินสมทบตั้งแต่120เดือนขึ้นไปจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับร้อยละ50ของค่าจ้างเฉลี่ยคูณ12เดือนรวมทั้งอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดในกรณีปกติหากไม่ได้ระบุผู้รับสิทธิ์ไว้สำนักงานประกันสังคมจะเฉลี่ยจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สามีหรือภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายบิดามารดาหรือบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่ากันดังนั้นผู้ประกันตนที่มีทายาทตามกฎหมายอยู่แล้วและไม่ได้ประสงค์จะมอบสิทธิ์ให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะไม่จำเป็นต้องจัดทำหนังสือระบุผู้รับสิทธิ์เพิ่มเติมจัดหางานจังหวัดระยองส่วนที่กำลังหน่วยงานความมั่นคงเปิดปฏิบัติการตรวจค้นสถานบันเทิงเพื่อกวาดล้างแรงงานต่างด้าวพบแรงงานสัญชาติลาวและเมียนมาผิดกฎหมาย9คนเตรียมดำเนินคดีและผลักดันกลับประเทศสุพจน์กาญจนะกันทรากรรายงานค่ะ
1: นายณัฐพลลักษชาติจัดหางานจังหวัดระยองพร้อมด้วยนวอากาศเอกเทพประธานเข่งเจริญรองผู้อำนวยการกอรมนจังหวัดระยองนายวิษณุสวัสดีสานีแรงงานจังหวัดระยองพันตำรวจโทกิตไทยธีระเสถียรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยองและกำลังเจ้าหน้าที่ซึ่งแบ่งออกเป็น2ชุดเข้าสุ่มตรวจสถานบริการและสถานบันเทิงรวม2แห่งบริเวณถนนลาดบำรุงอำเภอเมืองระยองผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวและเมียนมารวม9รายไม่สามารถแสดงเอกสารหรือใบอนุญาตทำงานต่อเจ้าหน้าที่ได้จึงแจ้งข้อหาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานส่วนนายจ้างโดนข้อหารับคนงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงานนำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองเพื่อดำเนินการตามกฎหมายสุพจน์กาญจนะกัญจากรสำนักข่าวไทยอสมทรายงานครับ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุ

0: การใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
1: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
2: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
4: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะก็ก่อนที่จะไปดูข่าวต่อกันเนี่ยนะคะขอมาทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ชมทางไลฟ์กันอยู่ของ YouTube คลื่นแล้วก็ Facebook ด้วยนะคะทางคุณประวิทย์ทักทายมาก่อนเช่นเดียวกับคุณสมประสงค์เนาะ29องศาเซลเซียสแล้วยังร้อนอยู่นะคะแล้วก็คุณแพรจังนะคะก็ทักทายมาด้วยนะคะบอกว่าโอ้เป็นตำแหน่งเพื่อขายหรือเปล่าถ้าจ่ายเงินแล้วจากสอบตกกลายเป็นสอบได้เนี่ยนะแล้วไอ้ทึ่งตรงที่ทำกันเหมือนโฮมออฟฟิศไปแก้คำตอบผู้เข้าสอบเนี่ยได้ในระบบเลยนะคะก็เป็นความเห็นของท่านผู้ชมนะคะคุณแคนไรท์นาวว่าจริงๆศูนย์คะแนนนี่ต้องรู้คำตอบทั้งหมดถึงจะตอบให้ผิดหมดได้นะครับ ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายใช่ไหมการที่คนเราจะได้ศูนย์คะแนนในวิเชษมันต้องตอบให้ผิดหมดทุกข้อเลยนะโอ้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณแคนไรนาวก็เลยทักมาแบบนี้นะคะ แล้วก็คุณวาไรตี้มันจะมีสัมภาษณ์ผู้สมัครผู้ว่าไหมครับโอ้พอดีไม่ได้นัดไปเลยค่ะนะคะขออภัยด้วยนะคะในส่วนของคุณวินบอกว่าพัฒนาไปสู่ความเจริญยากถ้าไม่สังคายนาโครงสร้างระบบราชการแล้วถ้าระบบความยุติธรรมตรงไปตรงมาการเมืองก็ไม่สามารถจะมีส่วนร่วมชี้นำได้นะคะคุณเกียรติคุณหรือเปล่าคะบอกสวัสดิการสังคมขึ้นไปอะไรนะไม่แน่ใจบอกก็จะได้ความจริงเพราะลูกหลานคนเหล่านี้ใช้ความใกล้ชิดผู้มีอำนาจหาช่องทุจริตนะคะทั้งอบต. อบจ.ด้วยนะคะ
5: ค
4: ุณอากาธีบอกว่าอุตส่าห์ปฏิรูประบบทหารตำรวจปราบโกงมาตั้ง10ปีก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเหรอนอกจากได้บทเพลงปลอบใจมาหนึ่งอัลบั้มนะคะคุณวาไรตี้บอกว่านายกอบต.เนี่ยตัวดีจัดหาล็อกตัวคนอีสานรู้ดีรอลองไปดูที่มหาวิทยาลัยไหนที่รับชอบพวกสำนักงานไปเรียนต่อแบบมีจบด่วนอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็บอกว่าพอได้บรรจุแล้วเนี่ยนะคะคือก็กู้เงินของรัฐมาใช้หนี้เสียที่เสียไปตอนจ่ายค่าสวย 3-4 แสนเป็นวงการที่ต่างจังหวัดเขารู้กันสงสารพ่อแม่ที่ต้องขายที่นาคุณทอพระท่าบอกอยู่ที่เราด้วยถ้าเราไม่เอาใครเขาจะบังคับนะคะงานนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการเต็มใจจ่ายนะคุณวิเชษฐ์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นช่องว่างอ่ะแล้วคนที่ตั้งอกตั้งใจเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เสียหายมากๆเลยนะสำหรับคนที่มุมานะนะเราไม่อยากเข้าไปร่วมในวงการจ่ายตังค์แบบเนี้ยนะคะคุณมาที่ Facebook ต่อเนาะคุณ DKT Farm บอกว่ารุ่นแรกเขาจ่ายตรงนายกอบต.เลยครับไม่ต้องสอบแสน3แสนนี่จบโอ้โหไม่ต้องสอบเลยเหรอคะอันนี้ข้อมูลคุณ DKT Farm ไม่ได้บอกพิกัดเนาะแต่บอกว่าไม่เชื่อถามเฮียเส่งไม่รู้จักเลยคุณ DKT Farm เนี่ยให้พิกัดกว้างๆมาหน่อยซิที่ไหนเนี่ยจ่ายแล้วแบบไม่ต้องสอบก็ได้เลยเหรอโอ้โหเอาขนาดนั้นนะคุณอริยาบอกว่าการทุจริตครั้งนี้ถ้าสามารถเอาระดับผู้มีเกี่ยวข้องนะคะมารับผิดได้ก็จะทำให้รัฐบาลชุดนี้ได้รับการยกย่องมากขึ้นด้วยนะคุณรัชกิจบอกเหมือนปล้นอนาคตของคนอีกหลายคนอีกหลายพันคนที่บริสุทธิ์เลยควรจะต้องเอากระดาษคำตอบตัวจริงต้นฉบับของทุกคนมาตรวจสอบใหม
5: ่
4: ถ้าไม่มีการยกเลิกการสอบนะคุณไมค์ก็บอกเอาทั้ง 800,000 คนมาตรวจสอบเป็นการทำงานที่งี่เง่าคุณนิการบอกว่าทุกหน่วยงานมีเด็กฝากคนซื้อตำแหน่งประเทศเราฝากอนาคตไว้กับคนไร้ความสามารถถึงได้ล้านหลังคุณโยบอกขอให้ดำเนินคดีถึงที่สุดเพื่อเป็นตัวอย่างแสดงความจริงใจของผู้มีอำนาจในการต้านปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน คุณอะไรนะบอกอขยะและคนโกงไปเป็นข้าราชการทำงานดูแลชาติบ้านเมืองมันก็บ่อนทำลายความมั่นคงชาติอย่างชัดเจนนะคะคุณพ่อปอปอบอกสวัสดีครับไม่ได้มีระบอบอุปถัมภ์เลยนะคะบอกว่าไม่ได้เป็นสายสอบอ๋ออันนี้ขำๆนะบอกหันตัวมาเป็นสายเสพเสพข่าวนะคะคุณสุธรรมบอกนักการเมืองก็โกงข้าราชการก็โกงประชาชนก็ถูกโกงพอจะตามเรื่องก็เงียบแล้วมันก็ย้ายกลับมามันก็โกงกันอีกต่อไปนะคะไม่อยากอยากจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนชื่อประเทศไทยเป็นประเทศโกงต้องดิฉันเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศก็ไม่อยากให้บ้านเราเนี่ยอยู่ในวงจรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันก็ต้องช่วยกันแหละงานเนี้ยถ้าสาวไม่ถึงนะคุณวิเชษโอ้โหกรรมวิธีในการทุจริตมันคงจะพลิกแพลงไปอีกเนาะ
5: ใช่
4: นะเพราะตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันใช้วิธีเขาเรียกว่าดัดแปลงจาก TOR ใช่ไหมพอ TOR ให้สแกนกระดาษคำตอบทุกแผ่นเนี่ยคือจริงๆมันก็ดีเนาะมันก็มีหลักฐานเอาไว้ใช่ไหมมีหลักฐานเอาไว้แต่ท้ายที่สุดใครจะรู้ล่ะว่าไอ้ข้อมูลการสแกนเนี่ยมันสามารถเอามาทำอะไรต่อได้ข้างนอกอ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องอะไรที่น่าห่วงแต่ทีนี้ประเด็นที่ถูกพูดถึงเยอะเลยนะคุณเชฟก็คือการที่บอกว่าชะลอการไปบรรจุก่อนสำหรับคนที่สอบได้ในรอบนี้ไม่ว่าจะได้ด้วยตัวเองหรือว่าได้ด้วยนะคะการไปจ่ายตังจ่ายทองเองก็ตามเนี่ยนะคะคนที่ออกมาเปิดประเด็นเรื่องนี้ที่ตอนนี้ท่านไปเป็นรองผู้ว่าโคราชเนาะเมื่อวานนี้ก็ให้นักข่าวไปตามท่านบอกว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์แต่ให้ตามท่านทาง Facebook เอาท่านขอไม่พูดกับสื่อนะท่านบอกขอเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ท่านขอมาอย่างนี้ท่านทักมาอย่างนี้เลยเช้านี้บอกว่าในส่วนของการที่มีการชะลอเรื่องไม่ให้ไปรายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้เนี่ยท่านทักไว้อย่างนี้ค่ะบอกว่าการประกาศผลสอบเนี่ยเป็นคำสั่งทางปกครองอันนี้ท่านรองผู้ว่ามนัสสุวรรณรินทร์นะซึ่งครั้งหนึ่งท่านเคยเป็นทั้งเลขากรมแล้วก็เป็นผู้ตรวจราชการของกรมสอทอมาเก่าแล้วก็เป็นคนที่บอกว่าในช่วงแรกของการออก TOR ตัวเองไปทักเอาไว้หลายเรื่องเพื่อให้มันรัดกุมขึ้นนะคะแล้วพอมีเรื่องนี้ก็เลยเป็นคนที่เปิดประเด็นในข้อสังเกตต่างๆมาแต่พอมาเกิดการเขาเรียกว่าชะลอทั้งล็อตเนี่ยท่านมนัสเนี่ยบอกงี้ค่ะบอกว่าการประกาศผลสอบเนี่ยมันเป็นคำสั่งทางปกครองการเพิกถอนเนี่ยควรจะเป็นเฉพาะรายที่จ่ายเงินมาซึ่งทางปปช.กับตำรวจที่เขาบอกมีข้อมูลเบื้องต้นเนี่ย 3,000 รายใช่ไหมคุณวิเชษเขาบอกว่า 3,000 รายเนี่ยไม่ต้องให้ไปมีโอกาสรับทราบข้อเท็จจริงหรือโต้แย้งแสดงหลักฐานของตัวเลยเพราะนะถ้าอ้างอิงตามมาตรา30ของกฎหมายวิปกครองอันนี้ท่านอ้างนะบอกว่าเนื่องจากมันเป็นคำสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นโดยทุจริตนะคะเพราะฉะนั้นก็สอยมันไป 3,000 คนนะคะเพราะคะแนนในบัญชีของคนที่สอบผ่านไม่ตรงกับคะแนนกระดาษคำตอบเนี่ยก็เป็นเหตุของการสอยได้แล้วประกอบกับบัญชีรายชื่อก็มีจากแหล่งที่มาในการวิ่งเต้นอีกก็เป็นเหตุผลสำคัญในการยกเลิกแต่ที่เหลือก็บรรจุไปฉีดตามลำดับเพราะฉะนั้นนี่ในมุมท่านมนัสนะบอกว่าสอทอก็จะรบกับคนแค่ 3,000 คนที่ทุจริตและได้ใจคนทั่วล่าแต่นี่อะไรชะลอการบรรจุข้าพเจ้าไม่เข้าใจเป็นการเปิดแนวรบใหม่เปิดแนวต้านใหม่ปัญหาจะตามมามากเพราะอะไรคุณเชษคนที่ไปสอบแล้วประกาศผลว่าได้อันนี้พูดถึงคนที่ไปแบบถูกต้องนะเขาก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวจะไปพื้นที่ที่เขาบรรจุใช่ไหมงานเดิมเขาก็ลาออกแล้วเพราะว่ามันจะบรรจุอยู่อาทิตย์หน้าแล้วนี่1กรกฎาคมนะบอกว่าเป็นการเปิดแนวรบใหม่เพราะคนลาออกจากงานแล้วตัดชุดเครื่องแบบก็แล้วทำบุญประกาศกันทั้งตำบลก็แล้วคือประกาศแบบโอ้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องแบบได้หน้าได้ตากันเลยในท้องถิ่นนะฮะบอกพ่อแม่หน้าตาชื่นบานไปแล้วทีนี้คนที่กำลังจะเดินทางไปก็ตอบสังคมไม่ได้ว่านี่ท่านทักนะบอกว่ามึงทุจริตด้วยหรือเปล่าเขาเลยไม่บรรจุมึงท่านทักว่าอย่างนี้คือการเหมาทั้งล็อตอ่ะ
5: ใช่ใช่
4: แทนที่จะจัดการกับไอ้3,000เนี่ยที่มีหลักฐานแน่ๆแล้วอ่ะเขาบอกคนที่โดนชะลอด้วยก็ตอบไม่ได้บอกเฮ้ยเราไปทุจริตกับเขาด้วยหรือเปล่าเขาเลยไม่บรรจุหนักกว่าเดิมอีกท่านมนัสสุวรรณรินทร์ท่านเลยบอกว่าเรื่องนี้ต้องสอย3,000คนก่อนนะแล้วคน3,000คนนี้จะต้องถูกดำเนินคดีอาญาด้วยคงไม่มีแรงมาสู้กับสอทอหรอกไม่ต้องเปิดแนวรบใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย3,000รายนี้เนี่ยสามารถแบบเพิกถอนคำสั่งได้เลยนะคะแล้วในบทลงโทษเนี่ยที่ท่านมนัสสุวรรณรินทร์โพสต์เช้านี้เลยนะคุณเชษบอกว่าคนเหล่านี้จะสอบราชการไม่ได้อีกตลอดชีพเลยนะ เออแต่ว่าเงินเดือนเนี่ยเพราะบางคนก็ทำงานไปแล้วใช่ไหมคะที่มีข่าวว่าบางคนกำลังมีประเด็นอยู่ว่าโอ้โหเก่งมากเลยสอบได้ที่หนึ่งเลยคะแนนเกือบเต็มเงินทุกอย่างเนี่ยที่รู้สึกจะอบต.คลองท่อมหรืออะไรซึ่งกำลังมีเรื่องกันอยู่เนี่ยนะคะก็บอกว่าแต่เงินเดือนเนี่ยเรียกคืนไม่ได้นะคืออาจจะแค่ว่าเขาจะถูกแบนจากการสอบในแวดวงราชการไม่ได้ตลอดชีพแล้วก็จะโดนคดีอาญาแต่เงินที่เขาได้รับมาบางคนบรรจุไปแล้วเนี่ยจะเรียกคืนไม่ได้อันนี้ในมุมท่านมนัสเพราะบอกว่าเพราะเป็นค่าตอบแทนจากการทำงานมีกฎหมายรับรองไว้ให้ไม่กระทบค่ะ
5: แต่ประเด็นนี้น่าสนใจนะด้วยเพราะว่ากำลังจะบอกว่าหนึ่งแน่นอนนะกับเปิดแนวรบเพิ่มเนี่ยมันมีเดี๋ยวก็มีคนไม่พอใจรัฐบาลเพิ่มขึ้นแต่คำสั่งทางปกครองนี่จะมีผลนะคือแทนที่ว่าจะออกเฉพาะคนที่อาจจะมีปัญหาหรือทุจริตก็แล้วแต่ละตามพยานหลักฐานในการเป็นว่าออกคลุมหมดพอออกคลุมหมดปั๊บไอ้คนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเขาเดือดร้อนเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะเป็นคำสั่งทางปกครองที่อาจจะไม่ชอบเพราะงั้นเนี่ยคนที่ได้ผลกระทบแน่นอนก็จะต้องใช้สิทธิ์แน่อย่างน้อยก็คือเขาอาจจะต้องฟ้องไปที่รอไปที่ศาลปกครองนะว่าคำสั่งทางปกครองนี่ไปริดรอนสิทธิ์เขาเออผมว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคุณดาวันอันที่หนึ่งนะอันที่สองนี่ผมคิดอย่างนี้คุณดาวันผมมีความรู้สึกว่าพอมันเกิดปัญหาแบบนี้เยอะๆนะเรื่องของ trust เรื่องของความน่าเชื่อถือเรื่องความน่าเชื่อมั่นเนี่ยความเชื่อมั่นมันเริ่มหมดอ่ะมันหมดไปนี่มันไม่ดีนะถ้าเราฟังจากคอมเมนต์ของท่านผู้ฟังทั้งหลายจะเห็นเลยว่าคนเริ่มหมดคนเริ่มไม่เชื่อมั่นต่อระบบคนเริ่มไม่เชื่อมั่นต่อการสอบคนไม่เชื่อมั่นต่อองค์กรต่างๆนั้นมันเกิดมากขึ้นเนี่ยแล้วพอมาเห็นอันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าตรงนี้สำคัญเลยกพ.เนี่ยอาจจะต้องทำอะไรมากกว่านี้นะเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณรวันกพ.ออกแถลงการนะสำนักงานกพ.เนี่ยออกแถลงการเรื่องการดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอที่เป็นหน้าที่เขาอะเขาบอกว่าตามที่ปรากฏข้อมูลเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์เรื่องการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกพ.โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการจัดจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบในปีนี้เนี่ยกพ.ขอชี้แจงอย่างนี้ว่าการดำเนินการจัดจ้างมสว.เนี่ยเป็นให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบเนี่ยเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนและวิธีการของราชการทุกประการทั้งนี้สำนักงานกพ.เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดระบบและมาตรฐานการสอบรวมทั้งการกำกับดูแลการดำเนินการสอบในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดนะย้ำอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการออกข้อสอบการประมวลผลการสอบตลอดจนการจัดทำและประกาศผลการสอบสำนักงานกพ.เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการเองเพื่อให้การสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและความถูกต้องที่กำหนดสำนักงานกพ.ก็ขอให้ผู้สมัครสอบและประชาชนทั่วไปเชื่อมั่นว่าการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.เนี่ยดำเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกันมีความยุติธรรมโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนคืออันเนี้ยมันจะโยงมาถึงตรงนี้แล้วเพราะว่ากพ.ไม่ได้ทำเองไงคุณรวันแต่ที่กพ.ใช้วิธีการจ้างไงใช้วิธีการให้หน่วยงานอื่นทำแทนและกพ.ก็เป็นมีหน้าที่ในการกำกับดูแลมาตรฐานให้มันเป็นไปตามระบบอะทีนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะผมคิดว่าต่อไปเนี่ยมันจะลามมันจะไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานจะกรมอย่างเดียวนะที่เกี่ยวข้องอ่ะที่อาจจะมีประเด็นปัญหาเนี่ยแต่มันจะลามไปถึงเรื่องของหน่วยงานมาตรฐานอย่างกพ.ซึ่งจะรับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยภาคทั่วไปเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบด้วยเนี่ยกพ.จะต้องมีอะไรที่มัดรัดกุมมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าในการที่จะต้องไปจัดจ้างสถาบันข้างนอกมาทำจะต้องมีกระบวนการในการกำกับติดตามเพื่อไม่ให้มีปัญหามากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยผมว่าเฉพาะแถลงการอย่างนี้อย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้วล่ะเพราะว่ามันส่งผลต่อเรื่องของความเชื่อมั่นของคนในประเทศนะพวกเราน
4: ะก็เลยทำให้กพ.เขาต้องออกตัวใช่ไหมเดี๋ยวคนจะแบบอุ๊ยมีมสว.มาจัดต่อ เดี๋ยวจะมีประเด็นขึ้นมาก็กลายว่าตอนนี้มสว.ต้องรีบเคลียร์เรื่องนี้เลยนะไม่งั้นเนี่ยก็บอกเลยว่าค่อนข้างจะกระทบกับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมากๆเลยทีเดียวแต่การแยกปลาออกจากน้ำเนี่ยนะคะนี่เป็นเรื่องที่พักประชาชนเองก็มีการออกตัวในเรื่องนี้เราจะเห็นความเคลื่อนไหวของนายกอบจ.ลำพูนใช่ไหมที่มองเรื่องนี้บอกว่าสำหรับคนที่บริสุทธิ์อยู่เนี่ยนะถ้าเกิดมาโดนคำสั่งแบบนี้เนี่ยก็คงเห็นทีต้องไปที่ศาลปกครองล่ะเมื่อวานนี้ในตัวของหัวหน้าพรรคเองคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะก็บอกว่าในส่วนของสถ.เนี่ยอาจจะกลายเป็นแพะรับบาปก็อยากให้ท่านนายกเนี่ยตรวจสอบข้าราชการการเมืองด้วยอีกทั้งทางพรรคได้รับข้อร้องเรียนจากหลายช่องทางโดยเฉพาะจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่สะท้อนว่าการระงับการบรรจุแต่งตั้งเนี่ยในส่วนของคนที่มีความผิดจริงพรรคประชาชนไม่เห็นแย้งเลยแต่การระงับทั้งหมดสร้างความเดือดร้อนกับผู้บริสุทธิ์ที่เข้าสอบมาอย่างถูกต้องและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตอีกทั้งในกรณีของฝ่ายการเมืองถ้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทางคุณณัฐพงษ์นะคะก็ผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็บอกว่าควรนายกเนี่ยควรแสดงท่าทีขัง ขึงขังและจริงจังเหมือนกับดำเนินการกับฝั่งประจำอำนาจในเชิงบริหารสั่งการได้ทันทีไม่ต้องรอกระบวนการยุติธรรมหรือผลสอบของปปช.หรอกนะคะเพราะว่าคงจะต้องใช้เวลาหลายปีสามารถใช้กลไกการกำกับดูแลภายในหรือมาตรการทางการเมืองจัดการได้ทันทีนะคะก็เป็นว่าสิ่งแรกที่คุณณัฐพงศ์เห็นว่าท่านนายกอนุทินควรจะทำคือการกันคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องออกจากระบบซึ่งการสั่งโยกย้ายข้าราชการที่ต้องสงสัยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดแต่หากเทียบเคียงกันกับการที่มีการย้ายข้าราชการระดับสูงที่ภูเก็ตเพราะนั้นย้ายทั้งผู้ว่ารองผู้ว่าใช่ไหมคะสิ่งที่ประชาชนกำลังตั้งคำถามคือสาเหตุในการแต่งตั้งโยกย้ายจากความผิดจริงหรือมีวาระซ่อนเร้นเบื้องหลังที่ต้องการโยกย้ายคนของตัวเข้าไปแทนที่หรือไม่ก็อยากให้ท่านนายกเนี่ยต้องชี้แจงเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะคะนี่ก็เป็นปฏิกิริยามาจากทางฝ่ายค้านด้วยเช่นกันนะคะส่วนของพอ พอเนี่ยนะคะคุยเชษก็มีข่าวแล้วใช่ไหมว่าเขาว่าหายหน้าไปเลยนะเขาหายหน้าไม่มาทำงานเลยเมื่อวานนี้เนี่ยแล้วก็ตัวนายกอบตนะคะนายกเมืองเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีด้วยหายไปทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะแต่ว่าก็มีข่าวว่าทางจังหวัดเนี่ยเขามีมติแล้วนะคะให้พักข้าราชการของพอกพอพอพานท่านนี้นะคะก็เป็นคำสั่งจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะซึ่งตอนนี้มีรองผู้ว่ารักษาการแทนผู้ว่าอยู่บอกว่าเมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบให้สั่งราชการนายพิชิตนะคะซึ่งเขานำสกุลทั้งพรมเนี่ยนะคะเป็นผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเพื่อรอฟังผลการสอบวินัยร้ายแรงกรณีถูกกล่าวหาเพราะว่าที่นั่นเขาให้เวลาในการสอบเรื่องนี้เนี่ยภายใน7วันค่ะ
5: ครับเพราะว่าเราข้ามไปดูประเด็นในการเมืองอื่นในเบรกในช่วงท้ายหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายคนกำลังติดตามอยู่เหมือนกันว่าท่ามกลางที่รัฐบาลเจอประเด็นโน้นประเด็นนี้เนี่ยเรื่องหนึ่งแน่ๆก็คือเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยนะจะเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่ามีคนแย้งและก็ส่งเรื่องไปยังที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วว่ามันน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายนะเมื่อวานนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวที่ศาลรัฐธรรมนูญนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133 คนนะครับเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1 ใน 5เนี่ยของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเข้าชื่อกันเสนอต่อประธานสภาร้องว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและการต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานเนี่ยนะว่าเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของ569เนี่ยมันไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1และส่งความเห็นดังกล่าวมาให้ศาลเนี่ยวินิจฉัยตามมาตรา173 วรรค 1เนี่ยปรากฏว่าในการอภิปรายเมื่อวานนี้นะครับศาลก็เห็นว่าคดีเนี่ยเป็นปัญหาข้อกฎหมายนะครับแล้วก็มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้แล้วจึงยุติการไต่สวนนะไม่ไต่สวนเลยนะครับนะนี่ก็ถือว่าเร็วละเรื่องนี้นะครับซึ่งแน่นอนก็เป็นไปตามพรบ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา51 วรรค 1นะครับจึงกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติเลยนะครับโอ้โหเร็วเลยนะครับในวันที่9 กรกฎาคมนี้เวลา9 โมงเช้านะครับทั้งนี้ก็ตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา173 วรรค 2ได้กำหนดเอาไว้ว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน60 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ลุ้นกันอยู่นะครับแม้ว่ารัฐบาลจะมองในเชิงบวกนะว่าศาลไม่น่าจะเห็นว่ามันขัดต่อกฎหมายนะแต่สำหรับถ้าไปถามพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ฝ่ายค้านเนี่ยก็มองอีกด้านหนึ่งก็บอกว่ามันไม่น่าจะมีความชอบธรรมแล้วไม่น่าจะเป็นไปตามกฎหมายที่จะต้องกู้เงินเพราะว่าสามารถจะใช้เงินปี6หรือปี70ได้พรบ.โอนก็ประมาณเดี๋ยวรัฐบาลก็จะเข้าสภาแล้วมันน่าจะใช้เงินพวกนี้มากกว่าที่จะออกพรก.กู้เงินก็รอดูต่อไปนะครับวันที่9 กรกฎาคมนี้9 โมงเช้านะครับก็จะได้ดูกัน
4: ค่ะนะคะก็คงมีผลพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าก็จะเป็น อะไรที่เป็นข้อยุตินะคะส่วนทางด้านของงานในเชิงบริหารของรัฐบาลเนี่ยนะคะที่กำลังจะมีการดำเนินการนะคะกันต่อไปเนี่ยก็คือในส่วนของการประชุมงบปี70นะคะจะเป็นงานของสภานะคะเขามีการตกลงกรอบการพิจารณาแล้วนะคะวาระหนึ่งนะคะที่จะมีการพิจารณากันเนี่ยนะคะบอกว่ามีการประชุมวิป3ฝ่ายนะคะเพื่อพิจารณากรอบเวลาในการประชุมนะคะก็สรุปแล้วเนี่ยจะมีการพิจารณาวาระ1ในวันพรุ่งนี้นะคะ25เอ้ยวันนี้สิวันนี้วันที่25แล้ววันนี้จะมีการประชุมก่อนเพื่อพิจารณาร่างพรบ.อันนี้เป็นโอนงบประมาณก่อนนะคุณเชษ มันจะมีเรื่องของโอนงบก่อนโอนงบที่ค้างท่อมาเนี่ยนะคะจะพิจารณาวันนี้ก่อนนะคะก็จะมีเวลาให้5ชั่วโมงนะคะส่วนวันที่2กรกฎาคมก็จะเป็นการพิจารณาร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายในวาระ2และ3อันนี้โอนงบนะเงินที่ค้างไว้ใช่ไหมเอามาใช้อะไรได้บ้างส่วนงบปี70นะคะจะมีการพิจารณาอันนี้เป็นงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570เนี่ยจะมีในวันที่29ก็คือวันจันทร์หน้านะคะก็ให้เวลาไว้3วันนะคะ29 30มิถุนาจนถึงวันที่1นะคะก็เป็นการกำหนดกรอบเวลาแล้วก็สัดส่วนนะคะของทางวิปทั้ง3ฝ่ายนะคะก็คือจะมีทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านแล้วก็สวนะคะก็จะพิจารณากัน2ก๊อกเนาะก็มีคลิกก๊อกโอนงบกับก๊อกงบประมาณรายจ่ายปี70ค่ะนะคะ
5: ส่วนความคืบหน้าเมื่อวานนี้คุณวันเรื่องของการแยกกระทรวงนะคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะกำกับดูแลทางกพร.เนี่ยแล้วก็ดูร่างกฎหมายก็บอกว่าขณะนี้ร่างกฎหมายเสร็จแล้วที่จะแยกนะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกจากกันนะครับโดยให้งานด้านของการท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมเลยนะแล้วก็ให้กระทรวงกีฬานั้นอยู่ต่างหากเนี่ยก็นำร่างเมื่อวานนี้นำร่างส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยเพื่อนำไปเวียนสอบถามความเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน1เดือนนะครับแล้วหลังจากนั้นจะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือช้าสุดก็เดือนสิงหาคมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลล่ะที่เขาอยากจะแยกกระทรวงนะบอกว่าต้องที่ว่ากีฬาควรจะแยกจากกันเอาต้องที่ไปอยู่กระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็กีฬาก็อยู่ต่างหากไปเลยนะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับร่างกฎหมายรับฟังความเห็นแล้วเดี๋ยวกลับเข้าสู่ครม.
4: วันนี้เวลาหมดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาว่ากันใหม่ค่ะคุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
8: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
7: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
8: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: เมื่อความมั่นคงด้านน้ำกลายเป็นความท้าทายสำคัญของโลกงานไทยวอเตอร์เอ็กซ์โป10ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเครือข่ายด้านน้ำของภูมิภาครวมเทคโนโลยีการจัดการแหล่งน้ำและน้ำดีน้ำเสียครบวงจรที่สุดในไทยกว่า250แบรนด์ชั้นนำพร้อมสัมมนาวอเตอร์ฟอรัมโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจัดพร้อมงาน Entech Polutech Asia ครบครันโซลูชั่นเพื่อสิ่งแวดล้อม 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
10: เจ็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
11: ใจเย็น
10: ถ้าเราไม่ซักมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
11: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
10: มันอยู่ที่มืออ
11: ะไร
10: เชื้อโรค
12: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
13: ์ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
14: ๆ What makes a thinking school student unique?
15: We ask questionsWe look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
13: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
2: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอเก้าอิมแพคเมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
16: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
17: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: มสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้อยู่ด้วยกันกับดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมนะคะแล้วก็เป็นประจำค่ะในวันพฤหัสบดีนะคะอาจารย์ปริญญาหอมอเนกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะคะในคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะคะอาจารย์มาอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสักครู่นะคะเดี๋ยวติดต่อทีนะคะคือตอนนี้เนี่ยเราพูดถึง AI เยอะมากๆนะคะแต่ว่าอย่างที่ทราบว่ามีด้านดีก็มีด้านร้ายภัยเงียบที่แฝงตัวอยู่นะคะเรื่องราวของ AI กับความลับที่ต้องบอกว่ามันแทบจะไม่มีในโลกนะคะอาจารย์ปริญญาหอมอเนกมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะอาจารย์ด้านมืดภัยเงียบของ AI แล้วก็เห็นว่ามีงานวิจัยที่บอกว่า17ใน20แอป AI เนี่ยมันแอบขายข้อมูลของเราเป็นยังไงคะอาจารย
3: ์จริงๆเนี่ยเราเคยคุยเรื่องนี้กันมาครั้งหนึ่งแล้วนะฮะว่าเวลาเราแชทกับ AI chatbot นะครับทุกวันนี้เราก็เล่นถาม AI ทุกวันใช่ไหมเราก็จะเข้าใจว่าเราอะส่วนตัวกับเขาคือเรากับเขาก็คือนั่งอยู่ในห้องนอนมีเรากับจอมือถือเนี่ยไม่มีใครจะมาเห็นเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับมีเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่แบบข้างหลังเราแล้วก็คอยมามองว่าเราพิมพ์อะไรแล้วก็คำตอบด้วยนะไม่ใช่แค่คำถามนะคำตอบด้วยมันก็เหมือนมีกล้องวงจรปิดบันทึกเซสชั่นของเราไว้ว่าเราพิมพ์เนี่ยพิมพ์อะไรเราเลื่อนเมาส์ไงขยับยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เอาข้อมูลเนี้ยคือมันไม่ได้ขายตรงๆนะเรียกว่าแชร์ให้กับพาร์ทเนอร์เขาดีกว่า
2: อาจารย์เลื่อนเมาส์ขยับมันเป็นสาระยังไงที่เขาต้องเก็บอะ
3: คะคืออธิบายอย่างนี้สมมติว่าผมมีเว็บเอาสองทอแล้วกันอะเอ็นคอร์ดแล้วกันแล้วผมก็อยากรู้ว่าคนเข้าเว็บเอ็นคอร์ดเนี่ยเขาเปิดมาเนี่ยเขาเข้าหน้าไหนเขาไปกดที่เมนูไหนอยู่ตรงไหนนานไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเวลาเขาไปออกเนี่ยออกอย่างเว็บเราอะเขาไปออกที่หน้าไหนอะมันจะมีโปรแกรมแบบที่เอาไว้อัดเซสชันพวกนี้ไว้เพื่อวิเคราะห์ว่า UX UI ที่เราออกแบบเนี่ยมันเหมาะสมกับลูกค้าหรือว่าคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บเราไหมนะยกตัวอย่าง Microsoft ClarityGoogle Analytics อะไรเงี้ยมันจะมีการวิเคราะห์ทำ heat map ทำอะไรออกมาวิเคราะห์ว่าการเข้าเยี่ยมชมพฤติกรรมเป็นยังไงเพื่อปรับปรุงการให้บริการนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันบันทึกไว้เนี่ยมันไม่ใช่แค่พฤติกรรมการใช้อย่างเดียวคือการที่เข้ามาพิมพ์ด้วยเพราะว่าการเยี่ยมชมเว็บกับการใช้ AI ไม่เหมือนกันถูกไหมการเยี่ยมชมเว็บคุณก็เอาเมาส์มาคลิกคลิกคลิกคลิกคลิกอย่างมากถ้ารู้ว่าคุณชอบเข้าหน้าไหนอะไรเงี้ยสมมติผมเป็นบริษัทขายรถผมรู้ว่ารถโมเดลไหนคนมาดูมากที่สุดผมรู้เลยใช่ไหมฮะเพื่อจะปรับปรุงการให้บริการหรือว่าเมนูเนี้ยคนไม่เคยกดเข้ามาเลยมันไม่น่าสนใจเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าเกิด AI มาต่างอาจจะเป็นคำอ้างหรือเปล่าไม่รู้พูดยังไงนะเอาเป็นว่าไอ้คำพูดที่ถามเข้าไปแล้วก็ไอ้เทคที่มาตอบกลับมาเนี่ยเขาเอาไปวิเคราะห์หมดเลยว่าเราพิมพ์อะไรเทคอะไรแค่นั้นยังไม่พอนะเขาไม่ได้แค่เอาแค่เทคที่เราพิมพ์แล้วก็เทคหรือภาพที่มันเจนกลับมาเขาเอาไอดีนิตี้ของเราด้วยไอดีนิตี้เราหมายความว่าคุณสลินาเข้าล็อกอินเป็นสลินาผมล็อกอินเป็นปริญญาสมชายล็อกอินสมชายสมศรีล็อกอินสมศรีเนี่ยเขารู้ไอดีเราเขารู้ว่าเราเป็นปริญญารู้ว่าเราเป็นสลินาแล้วเขาก็รู้ว่าไอ้ปริญญานี่มันถามอะไรสลินนาถามอะไรสลินนากับปริญญามันถามไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ถ้าคุณสลินนารู้ว่าผมถามอะไรเมื่อวานนี้คุณสลินนาก็จะรู้ความต้องการของผมสำหรับวันพรุ่งนี้เลยว่าผมมาต้องการซื้อสินค้าอะไรผมป่วยหรือเปล่าป่วยนี่ป่วยกายหรือป่วยจิตเขารู้ถึงความป่วยทางจิตด้วยว่าจิตป่วยแล้วคือแบบซึมเศร้าอะไร อะไรเงี้ยถ้าผมไปอ่านแชทของใครสักคนหนึ่งในบ้านผมหรือว่าแชทของลูกทีมผมที่บริษัทเนี่ยผมจะรู้ความรู้สึกนึกคิดของเขาเลยนะหรือว่าพ่อแม่ใช้แชท GPT เจมินายกันลูกแอคเคาท์เดียวกันพ่อพิมพ์อะไรลูกก็เห็นลูกพิมพ์อะไรพ่อก็เห็นเราก็รู้ว่าเขามีความทุกข์อะไรนึกออกไหมฮะขณะเดียวกันเป็น privacy ของเขาบางทีเป็นเรื่องส่วนตัวเขาบางคนถามเรื่องเพศนึกออกไหมฮะถามเรื่องจะไปเที่ยวอย่างว่าขึ้นมาอย่างนี้มันก็รู้ว่ามีพฤติกรรมยังไงไปกินเหล้าเมายาไปอะไรทุกอย่างเราจะรู้หมดเลยไงคือมันทำให้ความเป็นส่วนตัวของคนเนี่ยมันถูกบริชออกไปแล้วก็นอกจากคนในครอบครัวแค่เขาเดียวกันเห็นแล้วไม่เท่าไหร่ยังพอช่วยเหลือกันได้แต่คนที่มันไม่เกี่ยวข้องเลยไอ้บริษัทแชทบอทอ่ะมันส่งให้เซิร์ฟปาร์ตี้อีกอ่ะ17ใน20แอปเนี่ยคำถามคือมันมีสิทธิ์อะไรในการส่งให้เซิร์ฟปาร์ตี้เอาไปวิเคราะห์นะ อย่าเรียกว่าขายเลยเรียกว่าเขาแชร์กันในกลุ่มพาร์ทเนอร์เขาดีกว่าเอางั้นก็ได้แต่พอเขาเอาไปแล้วเขาก็ไปขายที่เขาจะขายกับมาคือขายโฆษณาถูกไหมยิงแอดอย่างมูลค่าเซิร์ฟใน Google ทำไมมันต้องมาเสนอหน้าเราภายในเวลา5นาที10นาทีใน Facebook อ่ะเพราะว่ามันคนละบริษัทกันถูกไหม Google มันอัลฟาเบต Facebook มันเมตาแล้วมันรู้ได้ไงอ่ะเราเซิร์ชใน Google เนี่ยมันรู้ได้ไงว่าเราเซิร์ชอะไรอ่ะทำไมโฆษณาใน Facebook มันตรงกับคำที่เราเซิร์ชอ่ะอันนี้นานแล้วนะอันนี้คือก่อนยุค AI นะก่อนยุค AI อีก AI เนี่ยถ้าเราคุยอะไรในแชท GPT หรือ Gemini จะโฆษณาในโซเชียลมีเดียใน Facebook ใน TikTok มันขึ้นมาเนี่ยจะให้เข้าใจว่ายังไงล่ะถูกไหม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: มันต้องโคกันอยู่แล้วมันต้องลิงก์ข้อมูลกันอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่หนียากทำไมไม่ตากเขาถึงพยายามทำไม่ตาก AI ในแชทบอทเขาอะยิ่งเราแชทเขามากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้ว่าเราต้องการอะไรแอดเขาก็จะจูนมาให้ตรงกับสิ่งที่เราแชทแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยใน WhatsApp เนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของใช่ไหมคุณคุยอะไรในแชททั้ง LINE WhatsApp WeChat เนี่ยเจ้าของแพลตฟอร์มเขารู้คำพูดที่เราพิมพ์อยู่แล้วถ้าเขาวิเคราะห์สมมติเราพิมพ์เขาก็รู้ว่าเราอะชอบอะไรไม่ชอบอะไรใช่ไหมล่ะงั้นกลไกในการเจนแอดของเขาอะมันก็จะตรงใจกับสิ่งที่เราพิมพ์ออกไปทันทีวันนั้นไม่ใช่สิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ก็คือผมก็บอกมันก็เทเลอร์เมดดีไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยจะเดือดร้อนทำไมอ่ะก็บางคนก็ชอบไงแต่บางคนมันเหมือนแบบมันตายผ่อนส่งมันไม่รู้ตัวเลยว่ามันจะมีภัยอะไรมานะบ้างอะไรมันจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะคาดไม่ถึงว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีอะไรมาหาเราบ้างเราไม่รู้อะที่ผมเคยเปรียบไปอ่ะกินเหล้าสูบบุหรี่ไม่ตายพรุ่งนี้นี่ใช่ไหม
2: สะสมเอาไว้
3: แต่ว่ามันก็ผ่อนส่งไปเรื่อยมันก็จะมีเรื่องราวของมันเนี่ยเพราะนั้นการที่เราไม่เสียข้อมูลอะไรลงไปในแชทบอทเนี่ยดีที่สุดเรื่องสิ่งที่อยากเตือนท่านผู้ฟังคือว่าข้อมูลตัวบุคคลที่มันเซ็นซิทีฟอย่าพิมพ์ลงไปเช่นเลขตัวบัตรประชาชนรหัสผ่านระบบอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกที่มันเซ็นซิทีฟเท่าไหร่เนี่ยกรุณาอย่าหรือว่าไปได้ผลเอ็กซเรย์มาผลเลือดมาในผลนั้นมีชื่อเราอยู่ในกระดาษแผ่นนั้นนะเขาใส่เข้าไปทั้งกระบี่เลยอย่างเงี้ยมันไม่ควรอย่างยิ่งเนี่ยเพราะว่ามันก็แมทได้เลยว่าเราป่วยเป็นอะไรยังไงเนี่ยหรอไหมมันเหมือนกับในยุโรปอเมริกาก็มีเคสว่าบริษัทประกันทำแอปให้คนโหลดเพื่อจะลดเบี้ยประกันใครโหลดแอปลดเบี้ยให้ปรากฏว่าปีต่อไปกลายเป็นเพิ่มเพราะว่าเขารู้พฤติกรรมการขับรถของคุณแล้วคุณขับรถ
2: มีความจริง
3: ขับไม่ดีอ่ะมันกลายเป็นอย่างนั้นไปเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าบางทีถ้าพฤติกรรมคุณดีถ้าคุณได้ลดเบี้ยมันจะดีไปแต่ถ้าเกิดพฤติกรรมคุณโอ้โหขับรถสว่างเสือจะปฏิเสธการรับประกันเลยก็ได้อย่างวันนี้ถ้าเป็นการทราบว่าคุณเป็นเบาหวานความดันเนี่ยถ้าอายุมากแล้วเขาไม่รับนะหรือรับแบบ under condition ก็คือถ้าคุณตายหรือป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับ NCD ทั้งเนี้ยเขาไม่จ่ายนะครับนะอันนี้ก็คือคุณต้องแถลงอยู่แล้วนะเพราะนั้นพฤติกรรมของคุณถ้าคุณแถลงด้วยความจริงใจยินยอมมันก็แฟร์อีนัฟระหว่างเรากับบริษัทตรงนี้แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลเราไปทุกวันไปแชร์ให้ใครบ้างเนี่ยผมว่ามันไม่แฟร์มันเหมือนมัดมือชกมันเหมือนแบบมันถูกเอนจิเนียร์มาเพื่อธุรกิจของเขาอะแต่เราเสียข้อมูลส่วนบุคคลไปเรื่อยคุณดริยาว่าดีไหมล่ะ
2: เราก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ ถ้าเราใช้
3: ทำได้สิเราทำได้เราทำได้ทำได้ก็คือเราจะไม่พิมพ์เรื่องส่วนตัวลงไปตรงๆ
2: อ๋อโอเค
3: หรือว่าเราอาจจะเราป่วยเราก็บอกว่านี่มีคนแถวบ้านชื่อเนี้ยฝากถามมา
2: อ
3: ินเวนที่ตัวเราไงแต่มันก็รู้ว่าเราล็อกอินเวนไอเดนติตี้เราอยู่ถูกไหมหรือเราจะไปเอา ID คนขับรถมาแล้วก็ใช้แอคเคาท์คนขับรถถามนู่นถามนี่มันก็บางทีก็ไม่รู้ว่าเป็นเราแต่ไม่โง่มันเช็คกับบัตรเครดิตที่รูดมันเช็คกับ IP address ที่เราใช้มันก็อาจจะอนุมานได้ว่าเป็นเราก็ได้คงไม่โง่หรอกมันคงไม่เอาแค่ชื่อที่เราล็อกอินหรอกมันเอาบัตรเครดิตเอาทุกอย่างเอาผมถามหน่อยทำไม BTS ไม่รับบัตรเครดิตอ่ะทำไม MRT รับบัตรเครดิตอ่ะใช่ไหมถ้าคุณใช้รถไฟฟ้าใต้ดินทำไมที่โตเกียวกับที่ฝรั่งเศสไม่รับบัตรเครดิตทำไมอังกฤษรับทำไมสิงคโปร์รับอ่ะเพราะว่าประเทศที่ไม่รับหรือสายรถไฟที่ไม่รับก็คือว่าเขาต้องการให้ข้อมูลผู้โดยสารเข้าออกอ่ะมันอยู่เฉพาะคือเขาอ่ะไม่ออกไปที่วีซ่ามาสเตอร์แต่ถ้าผมรับบัตรเครดิตเมื่อไหร่ผมจะสะดวกใช่ไหมผู้โดยสารจะสะดวกแต่วีซ่ามาสเตอร์รู้หมดว่าคุณเข้าสถานีนี้ออกสถานีนี้เราก็ต้องมาเซ็นสัญญาทางกฎหมายเขาว่าข้อมูลผู้โดยสารเราเนี่ยคุณห้ามเอาไปนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันห้ามได้ไหมล่ะใช่ตรงไหนอะไรเขารู้อะไรท่านรู้อะไรมันตลกอ่ะคือเราก็ต้องมานั่งคุยว่าไอ้หลบที่เรารับเวลามันตื้อมันวิ่งไปเช็คเนี่ยมันออกที่จุดเดียวแล้วไม่รู้ว่าใช้ที่ตรงไหนอะไรยังมันทางเทคนิคมันก็ต้องปิดกั้นใช่ไหมแต่เขาก็จะรู้จริงๆว่าวันหนึ่งเนี่ยคนในกรุงเทพเนี่ยขึ้นรถไฟกี่คนใช่ไหมคือเขาก็มีการสเปนดิ้งตรงเกตเวย์ตรงนี้ถูกไหมล่ะซึ่งตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่ามันเป็นสัญญาและกฎหมายที่ต้องคุยกันไงต้องโหลดแอปของร้านอาหารเนี่ยร้านกาแฟร้านชาดำเย็นเรามีเขามีส่วนลดให้เรามีแต้มให้เราใช่ไหมแต่เขาเข้าถึงข้อมูลอะไรในเครื่องเราบ้างอะถ้าเขาเข้าถึงโลเคชันเขารู้เลยว่าเรามาร้านไหนบ้างมาร้านไหนบ่อยแค่ไหนเราไปห้างอะไรบ้างเราจอดรถที่ห้างนั้นนานไหมยังไงอะไรถูกไหมยิ่ง Google Maps จะมารู้พฤติกรรมเราหมดเลยเราออกจากบ้านกี่โมงไปถึงกี่โมงและอีโคซิสเต็มยังไงเจมินายก็ชนะเพราะว่าอีโคซิสเต็มของ Google มีแต่คู่แข่งไม่มีใช่ ChatGPT มันไม่มีอีโคซิสเต็มจะไปรู้ได้ไงใครทำอะไรที่ไหนแค่ไดรฟ์เก็บข้อมูลก็ไม่มี Google Drive มีข้อมูลเก็บมี Gmail มีทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นมี Android ด้วยเพราะฉะนั้นในที่สุดระยะยาวเนี่ยยังไงเจมินายก็ชนะนะผมว่ามันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราอยู่ใน Google System อีโคซิสเต็มของ Google เนี่ยผมถามคุณจริงๆหน่อยผมหนีแล้วว่าตอนนี้ผมจะออกไปงาน PDPC เนี่ยครบรอบ4ปีผมเนี่ยคุ้มครองผมเป็นกรรมการกำกับอยู่เนี่ยผมบอกกี่โมงไปถึงกี่โมงรถจอดยังไงนานแค่ไหนมันก็รู้หมดอยู่แล้วผมหนีได้ไหมถ้าผมไม่ใช้ผมจะไปตรงเวลาไหมผมจะรู้ไหมรถติดหรือเปล่าบางอย่างที่ไม่อยู่ในชีวิตประจำวันเราก็ยินยอมเสียไปเพื่อแลกกับประโยชน์ที่เราได้แต่เราคุยกับแชทบอทแล้วมันเอาเราไปหมดทุกอย่างเรื่องลูกเรื่องสุขภาพผมไม่ให้มันอ่ะแค่ถ้าออกมีคุณลีนามันจะมีการผ่อนหนักให้เป็นเบาคือtemporary chat หรือ private chat ทุกเจ้ามีหมดแล้วมันก็บอกว่ามันจะไม่เอาข้อมูลไปแชร์ให้ชาวบ้านก็มี3บริษัทใน20บริษัทที่มันทำงั้นจริง แต่ก็คือถ้า private chat ช่วยได้ช่วยได้แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เอาไปทั้งหมดมันอาจจะแอบเอาแล้วเปลี่ยนชื่อเราเป็นชื่อ X ชื่อ Y ก็ได้ดีที่สุดคือไม่ไปพิมพ์อะไรใส่ให้มันรู้ดีกว่าดีที่สุดปลอมตัวเป็นคนอื่นหรือเวลาพิมพ์อย่างใส่ซื้อดีดาท่าลงไปแต่เราหนีมันไม่ได้หรอกมันก็อยู่มันแหละจะหนีไปไหนล่ะมันยากนี่แหละคือสิ่งที่อยากออกมาเตือนกันผมทำบทความไว้นะในเว็บผมชื่อปริญญา .org แล้วมีในสารข่าว The Perspective The Key Perspective ก็เข้ามาดูได้นี่ผมขึ้นไปเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนผมไปออกมานี่แชทจะเป็นคลิปอยู่ใน YouTube ปริญญาปริญญาของมันเองตามด้วยมันนี่วัดแชทก็ไปฟังได้อีกชั่วโมงนึงอ่ะแล้วเพื่อขยายความตรงนี
2: ้ให
3: ้ฝากด้วยแล้วกัน
2: อาจารย์นิดหนึ่งมันจะมีที่อาจารย์เขียนเอาไว้นะบอกว่า ไอ้ตรงตรวจสอบก่อนใช้เครื่องมือ AI เนี่ยก็ต้องอ่านเงื่อนไขไปดูว่าผู้พัฒนามีสิทธิ์แบ่งปันข้อมูลของเราหรือไม่ทีนี้เกิดว่ามันแค่อ่านเงื่อนไขเฉยๆใช่ไหมจ๊ะมันไม่ได้มีว่ากดยอมรับไม่ยอมรับหรือเปล่ายอมรับให้เปิดเผยตัวตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มีไหมคะ
3: คือเรื่องเป็นอย่างนี้เวลาคุณไปสมัครอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ต้อง AI หรอกเอาแค่แอปธรรมดาเนี่ยสมัครโหลดแอปสมัครเข้าเว็บใช่ไหมคุณศรีนาน่าจะทำประจำนะเดี๋ยวก็ต้องไปกรอกข้อมูลในแอปเดี๋ยวก็ต้องไปกรอกข้อมูลในเว็บถูกไหมท
2: ุ
3: กครั้งที่โหลดแอปไปกรอกข้อมูลในเว็บเนี่ยจิตใจมันจะตุ้มตุ้มต่อมต่อมตลอดเลยใช่ไหม
2: ใช่ไม่แน่ใจเน
3: า
2: ะ
3: จะใส่ให้มันดีไหมพอมันเพิ่มถามอะไรที่ลึกเช่นวันเดือนปีเกิดเริ่มจะประชาชนใจมันก็เริ่มแป้วๆแล้วถูกไหมพอมาถามเลขหลังบัตรที่โหผวาเลยใช่ไหมเลเซอร์ไอดีมันเราไม่อยากคีย์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราคีย์ไปเสร็จปุ๊บมันจะมีปุ่มให้เรากด2ปุ่มปุ่มนึงบอกว่าแชร์ให้มันบริษัทเดียวปุ่มที่2คือแชร์ให้เติร์ดปาร์ตี้ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเขาด้วยส่วนใหญ่ปุ่มที่2เนี่ยเราเลือกได้แต่ปุ่มแรกเนี่ยเราเลือกไม่ได้เลยคือมันมัดมือชกต้องติ๊กอย่างเดียวไม่มีคำว่าไม่ติ๊กไม่งั้นมันเล็กไม่ได้แต่เราไปฉุนขึ้นมาบอกเฮ้ยแล้วเราจะถามเราทำไมวะเนี่ยในเมื่อเรายังไงก็ต้องติ๊กอยู่ที่คุณศรีนาพูดอ่ะอันนั้นมันคือมันจำเป็นต้องใช้ในการให้บริการครับว่าอาวุธผมเป็นลูกค้าการบินไทยถ้าตอนผมศาสนาอะไรผมต้องให้นะสติทีนะเพราะผมเป็นอิสลามผมจะไม่กินหมูก็ได้ถูกไหมเราก็จะเสิร์ฟผมในเครื่องเขาก็ไม่เสิร์ฟหมูให้ผมเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการให้บริการเนี่ยมันจริงหนีไม่ได้นะถ้าเราไม่ติ๊กไม่ใส่เราก็ไปไม่ได้ใช่ไหมจะออกตัวจะปริ้นบอร์ดิ้งพาสไม่ใส่เลขวีซ่าพาสปอร์ตแล้วก็จะปริ้นบอร์ดิ้งพาสให้คุณได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะนั้นบางอย่างเนี่ยเราหนีไม่ได้แต่เติร์ดปาร์ตี้เราหนีได้ตลอดผมไม่เคยติ๊กเลยส่งข้อมูลให้เติร์ดปาร์ตี้ที่ผมไม่เคยให้กระยอนแต่มันมีบางที่มัดมือชกเติร์ดปาร์ตี้ก็ต้องติ๊กไอ้เนี่ยร้องสอสอได้เลยผิด PDPA เลยเพราะว่าคุณฉวยโอกาสดีกว่าคุณทำติ๊กมาแต่ว่าคุณบังคับให้ผมติ๊กตลอดแล้วคุณจะถามผมทำไมไม่ออกไหมผมเคยไปออกรถที่อู่ที่หนึ่งนะรถยี่ห้อหนึ่งไม่บอกแล้วยี่ห้ออะไร
2: ค่ะ
3: เซลสาวสวยเดินมาเลยอาจารย์คะต้องยินยอมในการให้บริษัทเราติดตาม GPS ในรถอาจารย์นะคะ
2: อ
3: ้
2: าวทำไม
3: ตลอดไปว่าใช้กันใช้เขา4ปีแต่พออยู่เนี่ยผมบอกผมติ๊กไม่ยอมเขาบอกอาจารย์ไม่ยอมไม่ได้นะคะเพราะว่าจะถอยรถวันนี้ตามเลิกของอาจารย์เวลา9:09 นผมก็บอกเขาว่าคุณมาได้กับผมไหมว่าผมออกได้คุณโทรไปถามเจ้านายคุณเลยโทรไปถามบริษัทแม่คุณในต่างประเทศเลยพอเขาเช็คก็บอกว่าผมออกรถได้ผมติ๊กไม่ยอมความหมายของผมคือว่าเขามี PDPA มาเพื่อสิ่งนี้ไงเขามีฟอร์มให้กรอกเพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่ว่ามาให้กรอกแต่คุณต้องติ๊กยอมมันตลอดกับบ้านทุกสิ่งตรงนี้เออคุณมากรอกไหมเนี่ยกรอกผมก็ต้องยอมคุณนะเออคุณนี่
2: แล้วมันจริงเหรออาจารย
3: ์คุณนี่
2: ว่าเขาจะต้องมา
3: ตามจริง
2: มันเป็นไปได้ไง
3: ใช่ไงมันไม่ถูกไงในเมื่อมันนี้ในเมื่อมันไม่ถูกก็ต้องรอสปอป่ะต้องรอสองอย่างคณะกรรมการของผู้ถูกคนว่าคุณไม่ให้ผมกรอกนี้ได้ไงถ้าบางอย่างเราต้องติ๊กที่เขาถ้าเราไม่ติ๊กมันไม่มี next ก็คือเราก็ไม่ใช้บริการเขาอันนั้นก็ up to you รู้สึกคุณขอผมมากเกินไปหน่อยไม่เอาดีกว่าทำก็ได้แล้วคุณบางแอปผมจะโหลดร้านขายยาอย่างนี้ครับตัวเดี๋ยวนี้เขาหลบพวกหูถามเยอะมากเลยก็ไม่เอาแล้วกันนะไม่สมัครแล้วกันนะจบคือมันอยู่ที่ตัวเราด้วยไงจะยังกูเกิลแมปเนี่ยถามคุณศรีนาคุณหนีได้ไหมผมจะแอปเปิลแมปเหรอโอ้มันแย่ใช่ไหมคือผมก็ต้องใช้กูเกิลแมปต้องยอมมันไปอ่ะใช่ไหมผมทำไง
2: อัน
3: นี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเทรดออฟดีกว่าแค่คำนี้คนไทยเราเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีเราเทรดออฟนะเพราะนั้นแอป AI ทั้งหมดถ้าจะเก็บข้อมูลตอนนี้เราโมแต่กังวลว่าเดี๋ยวแอปของคนไทยไงโครงการของรัฐจะเก็บข้อมูลท่านแต่เราไม่เคยกังวลเลยว่าไอ้ฝรั่งมาเก็บข้อมูลเราทุกวันจริงปะเราควรจะคิดถึงสิ่งเหล่านี้บ้างว่าฝรั่งตัวดีเลยตัวเก็บข้อมูลเลยนะแต่ถ้าจะเก็บไม่ว่าไทยหรือหลังแหละก็บอกเลยว่าเก็บไปทำอะไรเก็บไปเพื่ออะไรเก็บไปนานแค่ไหนเรายอมไปเก็บไหมถ้าไม่ยอมเราก็ private chat temporary chat แต่คุณต้องไม่ชวนผม private chat แล้วคุณต้องไม่เก็บผมนะคุณเจ้าของข้อมูลเนี่ยคุณเก็บอยู่แล้วว่าใช่ไหมล่ะผมจะรู้ได้ไงว่าคุณไม่เก็บก็
2: เราจะไปตามสืบ
3: กฎหมายแล้วเก็บ
2: น
3: ะ เวลาก็เริ่มใกล้จะหมดแล้วก็พอจะกรอกข้อมูลอะไรในเว็บในแอปก็ระวังหน่อยนะกันเพราะเราไม่รู้ว่าฝั่งนู้นเขาเก็บข้อมูลเราหรือเปล่าแต่ถ้าเราได้ประโยชน์แล้วมันมีความจำเป็นก็กรอกไปซะแต่อะไรที่ไม่ควรจะกรอกอย่างพวกเลเซอร์ไอดีเงี้ยก็พยายามถ้าเป็นแบงก์ก็ต้องการในการเปิดบัญชีเราก็ต้องให้แต่ถ้าไปที่อื่นมาถามเลเซอร์ไอดีเนี่ยอาจจะไม่กรอกเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอะไรก็แล้วแต่
2: ค่ะ
3: ฝากด้วยแล้วกัน
2: ค่ะค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีจ้า
2: ดร.ปริญญาหอมอเนกนะคะอาจารย์มาคุยกับเราในทุกวันพฤหัสบดีนะคะท่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติค่ะพูดถึงเรื่อง AI นะคะมีการจับมือความร่วมมือระหว่างเมตากระทรวงเกษตรและกระทรวงอวเพื่อที่จะนำเทคโนโลยี AI เนี่ยมายกระดับเกษตรกรไทยกว่า 5,000 รายนะคะแล้วก็มีการเปิดตัวโครงการ Small Business Growth Academy อย่างเป็นทางการก็คือตั้งเป้าหมายให้เกษตรกรกว่า 5,000 รายสามารถที่จะประยุกต์ใช้ AI พื้นฐานนะเพื่อทำการตลาดออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพก็คือจะมีการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ช่วยลดข้อจำกัดในการขายสินค้าเกษตรเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยจะเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสามารถขายสินค้าโดยตรงไม่ต้องผ่านคนกลางนะคะก็จะมีรายได้อย่างเต็มที่มีรายงานข้อมูลสถิติความตื่นตัวในภาคธุรกิจไทยนะคะ77%ของ SME มีการเอา AI มาใช้แล้วผู้ประกอบการ87%ก็บอกว่าเครื่องมือ AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้จริงค่ะไทยยังครองอันดับ2ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านการนำระบบข้อความอัตโนมัตินะมาใช้ถึง50%แล้วก็มีรายงาน AI for Business APAC Trend 2068จาก Deloitte นะคะคาดการว่าการนำ AI มาใช้ต่อเนื่องเนี่ยจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไทยสูงถึง 23-56 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี2577ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเร่งพัฒนาทักษะดิจิทัลร่วมกับแพลตฟอร์มระดับโลกก็ถือเป็นกุญแจที่จะผลักดันภาคเกษตรกรภาคเกษตรกรรมของไทยนะคะให้ไปได้ไกลกว่านี้นะคะมีรายงานนิดนึงติดท้ายเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงหลายระลอกนะคะทางตะวันตกของกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อบ่ายวันพุธเวลาประมาณ 5:00 ตามเวลาของไทยในวันนี้นะคะก็ทำให้อาคารหลายแห่งในกรุงการากัสถล่มมีการประเมินว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและเสียหายเป็นวงกว้างจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะคะเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยใน USGS บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงนะคะที่จะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและเกิดความเสียหายหนักและคาดว่าจะขยายเป็นวงกว้างมีการประเมินยอดผู้เสียชีวิตน่ากลัวมากนะเบื้องต้นเนี่ย10,000-100,000รายเลยทีเดียวนะคะคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขชัดๆแต่ว่ามีการรายงานบอกว่าอาคารบางแห่งถล่มบ้านเรือนสุดตัวแล้วมันก็เป็นช่วงที่ประชาชนพักผ่อนกันอยู่ในบ้านเพราะเป็นวันหยุดราชการเฉลิมฉลองชัยชนะทางทหารในปี1821นะซึ่งเป็นวันที่เวเนซุเอลาได้รับเอกราชจากสเปนนั่นเองค่ะหมดเวลาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับคุณวิชัยวรธานิวงศ์ดิฉันศิรินาผู้เอี่ยมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
5: ขณะนี้เวลา 9:00 น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเมื่อเช้านี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่ขนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าท่านิปันนระสมวานหมายถึงวาระครบ15วันโดยเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีประกอบด้วยคำว่าปันนระหมายถึง15และวานหมายถึงวันหรือเวลาซึ่งนิยมใช้ในพระพุทธศาสนาและราชพิธีเพื่อเรียกพิธีบำเพ็ญกุศลตามกำหนดวาระอันเป็นการอุทิศถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในโอกาสสำคัญปกรณ์เผยกพร.ส่งร่างกฎหมายแยกกระทรวงท่องเที่ยวพ้นงานกีฬาไปรวมวัฒนธรรมแล้วค่าชงครม.ไม่เกินสิงหาคมนี้ประกาศใช้ปีนี้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการหรือคพร.กล่าวถึงความคืบหน้าร่างกฎหมายปรับโครงสร้างแยกกระทรวงการท่องเที่ยวออกจากการด้านงานกีฬาโดยนำภารกิจด้านท่องเที่ยว

0: ว่าการทำกฎหมายไม่ยากตัดแบ่งโครงสร้างองค์กรและบุคลากรตามภูมิภาคต่างๆฉะนั้นต้องดำเนินการอย่างรอบคอบเกาะสมุยคว้าอันดับหนึ่งเกาะที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีคว้าอันดับหนึ่งในหมวดเกาะที่ดีที่สุดหรือ Best Iceland ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจาก Travel and Leisure Luxury Award 2026นิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับแนวหน้าตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกอีกครั้งสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของเกาะสมุยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกโดยมาตรฐานการบริการระดับลักชัวรี่ควบคู่ไปกับเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์นอกจากนี้สถานประกอบการและโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะสมุยยังได้รับรางวัลอื่นๆในระดับท็อปจากเวทีเดียวกันนี้มาครองได้สำเร็จเช่นท่าอากาศยานนานาชาติสมุยคว้าอันดับที่2สนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นรองเพียงสนามบินชางงีของสิงคโปร์เท่านั้นชี้ให้เห็นถึงเอกลักษณ์และการออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติและความสะดวกสบายในการให้บริการผู้โดยสารโรงแรมและรีสอร์ทหรูบนเกาะสมุยติดอันดับท็อป10มากถึง5แห่งตอกย้ำความเป็นเดสติเนชันแห่งการพักผ่อนระดับไฮเอนด์รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนโยบายยกระดับการท่องเที่ยวทางเกาะโดยมุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชนควบคู่ไปกับความยั่งยืนและยกระดับความปลอดภัยและการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
8: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmo Prof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี
10: ้โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114 3990ค่าจะ

0: ส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
0: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับขมเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสื
1: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
0: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
2: ์สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
3: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
4: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus วันนี้พฤหัสบดีครับ25มิถุนายน2569ครับอยู่กับผมวิชาวรธานีวงศ์และแน่นอนทุกวันพฤหัสจะได้ฟังเรื่องราวมุมมองวิสัยทัศน์แนวคิดแนวทางในการจัดการกับปัญหาต่างๆมากมายเลยทีเดียวครับกับคุณปีเตอร์ชานแวนฮาเรนก็สายตรงสดมาจากแคนาดาครับก่อนจะได้คุยกับท่านในประเด็นร้อนๆน่าสนใจฝากข่าวกันก่อนครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ใครที่กำลังคิดจะทุบรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่แต่ไม่อยากปวดหัวกับขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมายทั้งดีลกับสถาปนิกดีลกับวิศวกรดีลกับธนาคารเรื่องกู้แบงค์นะฮะแล้วก็ไม่อยากเสี่ยงกับผู้รับเหมาทิ้งงานจากข่าวออนข่าววันโซเชียลเลยทีเดียวคุณผู้ฟังสามารถพกโฉนดไปปรึกษาฟรีเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงได้ที่งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Landy Expo Mid Year Sale เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับ25มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ที่ชั้น1หน้าชาวแอนคีตนะครับมางานเดียวแต่ได้ครบทั้งปรึกษาเรื่องรื้อถอนบ้านเก่าพร้อมออกแบบบ้านโดย Head Architect ครับปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทพิเศษกับ4ธนาคารชั้นนำรวบผลเป็น Pre-approved นะครับทันทีพร้อมประเมินราคาค่าก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญครบจบในงานเดียวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุดถึง 34% จองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุดถึง 500,000 บาทฟรีวงเงินรื้อบ้านเก่านะครับสูงสุด 100,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงนะครับและพิเศษกับฟรีเสวนาในหัวข้อคิดสร้างบ้านต้องเตรียมการกู้อย่างไรพร้อมเทคนิคการกู้ให้ได้วงเงินสูงสุดสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนการรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่ครับการออกแบบบ้านบนที่ดินหน้าแคบต้องคำนึงอะไรเพื่อรับการออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุนะครับเขาจัดกันในวันเสาร์ที่27มิถุนายน69ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเวลา 4:00 นถึง 5:30 นนะครับรีบลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนเต็มที่029383456คิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษานะครับเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียนสูงถึง200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจนะครับต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานการก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดที่งาน Landy Expo Mid Year Sale เซ็นทรัลลาดพร้าว25มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ที่ชั้น1ครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดีกับ Landy Home นะครับเอาละครับแล้วเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะอากาศดีๆก็ตอนนี้ยังอยู่ที่แคนาดาและหลายประเทศแต่ว่าบางประเทศก็ร้อนจัดทีเดียวคุยกับทางคุณปีเตอร์ชาวเวนฮาเรนกันครับสวัสดีครับคุณปีเตอร์ครับ
5: สวัสดีครับคุณวิชัยครับและผู้ฟังด้วยนะครับทุกคนเลยนะครับ
4: ครับผม
5: ต้องขอโทษนะคุณวิชัยอาทิตย์ที่แล้ว เสียงไม่มาเน
4: า
5: ะ
4: เสียงไม่มา
5: แล้ววันนี้เสียงไก่นะฮะเสียงร่างกายผมก็ไม่มานะครับเพราะเราที่ที่ทางนั้นก็หนาวพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นหวัดนิดนึงนะ
4: คร
5: ับ แต่ไม่เป็นไรเรา
4: ต้องคุยได
5: ้การวีดีโอให้ได้
4: ถูกต้องฮะยังไงให้ขอให้หายไวๆนะฮะแต่คุณปีเตอร์พอจากเจอข่าวคราวในเมืองไทยเนี่ยก็ไม่รู้จะรู้สึกยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้ข่าวที่มันเกิดขึ้นที่ใดก็ตามแต่มันก็รู้กันทั่วทั้งโลกแล้วยิ่งเรื่องที่มันน่าอายเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็สนใจก็ไม่ใหญ่เลยมันก็แก้ลำบากลำบนมากจริงๆครับคุณพีเตอร์ทำไงดีเนี่ย
5: ก็คุณวิชัยกำลังหมายถึงซื้อตำแหน่งเหรอฮะ
4: ใช่ครับที่เขามีข่าวกันนะฮะทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับอันนี
5: ้ก็ผมไม่เซอร์ไพรส์นะครับไม่ว่าเป็นอยากจะขึ้นเป็นข้าราชการก็ต้องซื้อตำแหน่งเนาะเป็นตำรวจอยากจะมีตำแหน่งเขาก็ต้องซื้อหรือจะมีระบบนายกตม.อากงที่ก็บอกมาอากงใช่ไหมก็ต้องซื้อนะครับมหาวิทยาลัยก็เหมือนกันนะครับก็โรงเรียนก็ได้นะครับว่าอยากจะเข้าโรงเรียนนี้ก็ต้องมีเส้นต้องมีผู้ใหญ่ที่จะช่วยอะไรด้วยเป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะคนหาโอกาสที่จะได้เงินเพิ่มหรือแค่เป็นระบบของเรานะฮะไม่แน่ใจนะหรือถ้าไม่มีระบบแบบนี้เขาเข้าไม่ได้เขาจะเข้าเป็นข้าราชการไม่ได้คุณวิชัยมีข้อมูลไหมว่าเขาไปเขียนข้อสอบ
4: คร
5: ับ แล้วก็มีตกใช่ไหม
4: ก็คืออันนี้เป็นการคือเขาก็มีคนไปร้องเรียนนะครับคอมพิวเตอร์ว่าทำไมฉันหรือผมเนี่ยสอบน่าจะมั่นใจว่าเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะแล้วก็น่าจะสอบได้ปรากฏว่าสอบตกอะครับไม่มีชื่อเลยแล้วเขาก็ไปขอดูข้อสอบแล้วเขาก็เห็นอะไรแปลกๆจนท้ายที่สุดเนี่ยนะครับทางปปช.ร่วมกับตำรวจนะครับสอบสวนกลางคือ CAB เนี่ยก็ไปทลายขบวนการโกงข้อสอบท้องถิ่นครับไปค้นบ้านพักแห่งหนึ่งที่นนทบุรีฮะนนทบุรีนะครับก็พบหลักฐานการแก้คะแนนสอบในระบบหลังบ้านเขาบอกว่าสร้างความเสียหายกับระบบราชการของไทยเราสูง 4,500 ล้านบาทเลยครับคุณปีเตอร์ครับเรื่องพวกนี้คุณปีเตอร์เล่าบอกว่าไม่เซอร์ไพรส์ใช่ไหมฮะมันน่าจะมีมานานพอสมควรแล้วนะ
5: ผมไม่ได้เซอร์ไพรส์นะครับคุณวิชัยโทษนะครับผู้ฟังผมไม่อยากจะคิดเนกาทีฟแต่ว่าผมเห็นหน่วยรัฐเกือบทุกที่เลยนะจะต้องมีประมาณนี้นะฮะผมก็จำได้ตอนนู้นเลยนะตอนเป็นประธานของหอการค้าต่างประเทศอะไรด้วยแล้วก็ตอนนั้นผมก็จะซีนกับตำรวจในตม.ได้บ้างอะไรประมาณนั้นนะ
4: คร
5: ับเจ้าหน้าที่ของตม.ตอนนั้นก็เป็นผู้หญิงผมจำได้เขาก็โทรหาผมเขาบอกปีเตอร์ช่วยคุยกับนายผมหน่อยนะฮะอะไรเพราะว่าเขาก็อยากจะเข้าแต่ก็ไม่มีเงินพอที่จะซื้อตำแหน่งได้แล้วก็คิดว่าเขาอยู่นานพอสมควรเขาก็ควรจะขึ้นตำแหน่งได้หรือจะมีอีกเคสหนึ่งนะครับคุณวิชัยผู้ฟังครับเพื่อนพี่น้องกันนะครับผู้ชายทั้งคู่นะครับเป็นตำรวจทั้งคู่นะฮะเราก็จำได้นะครับว่าผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ได้ขึ้นตำแหน่งนะฮะแล้วก็ไปดื่มสุราการคุยกันครับโอ้เราต้องซื้อนะฮะเป็นแบบเพื่อนสนิทกันครับเราก็ต้องซื้อถ้าไม่ซื้อไม่ขึ้นหรอก อะไรถึงผมก็ไม่เซอร์ไพรส์นะฮะไม่ว่าเป็นตำรวจหรือข้าราชการทั่วไปที่จะเป็นอย่างนี้ก็เราจะแก้ได้ไหมเมื่อไหร่นี้มันจะหายไปสักทีเลยนะฮะจากประเทศนี้ก็ไม่แน่ใจนะ
4: ครับมันเคยมีข่าวใหญ่ๆที่ลงตามสื่อตั้งแต่เอาใหญ่ๆเลยครับปี2555อันนี้ขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะครับเขาบอกว่ามีคดีเกี่ยวกับการทุจริตสอบบุคคลเข้ารับราชการตำรวจนะครับเขาตอนนั้นเนี่ยประมาณสัก 10,000 ตำแหน่งคนสอบ 270,000 นะครับคุณพีเตอร์นะฮะแล้วก็การทุจริตครั้งนั้นเนี่ยถูกวางแผนมาเป็นกระบวนการอย่างดีซับซ้อนมากเขามีความซับซ้อนมากนะครับก็มีหลายๆอย่างโดยเฉพาะอาจจะส่งคนไปทำข้อสอบออกมาเฉลยพวกนี้เก่งๆนะฮะไปจำมาเฉลยแล้วไอ้พวกที่เข้าสอบหลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้คำตอบไปก็มีทุจริตสอบครูผู้ช่วยจะเป็นครูก็ยังเข้าไปแบบทุจริตก็มีอันนี้ปี2556นะฮะ

0: นะครับก็ซื้อโพยข้อสอบครับคุณปีเตอร์ครับนะฮะเขาบอกว่าทำกำไร200ล้านบาทในยุคนั้นแล้วก็ยังมีทุจริตสอบเข้ารับราชการในปี2568ปีที่ผ่านมาอันนี้ที่ทางศูนย์สอบธรรมศาสตร์ออกมาเปิดเผยนะครับก็จับทุจริตได้เยอะโอ้ยแล้วถ้าเกิดว่าบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้แล้วเราจะเอาหน้าไปไว้ไหนแล้วเราจะพัฒนาไปยังไงต่อนะครับคุณปีเตอร
1: ์ก็ที่บอกนะไม่เซอร์ไพรส์เพราะเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องธรรมดานะคร
0: ับ
1: แต่มันไม่ควรเป็นเรื่องธรรมดาแต่เป็นเรื่องธรรมดาจริงๆนะครับผู้ฟังครับเราจะผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็น่าจะมีประสบการณ์บ้างนะครับว่าที่อาจจะต้องเคยซื้อตำแหน่งหรืออาจจะไม่ได้ตำแหน่งเพราะคุณสมบัติหมายถึงว่าเงินในกระเป๋าหรืออย่างอื่นไม่พอแล้วก็คนอื่นได้มาใช่ไหมก็ไอ้นี่นะฮะมันเกิดในประเทศอื่นด้วยไห
0: ม
1: ผมจะไม่สามารถจะพูดได้นะครับไม่เกิดในประเทศอื่นผมก็มั่นใจนะประเทศด้อยพัฒนามีแบบนี้เยอะนะฮะแน่นอนอยู่แล้วนะครับประเทศที่กำลังพัฒนาก็น่าจะมีบ้านประเทศที่พัฒนาเรียบร้อยแล้วไม่น่าจะมีนะฮะยกเว้นก็ประเทศอย่างรัสเซียที่เคยเป็นอยู่ใน G8 โน่นนะรัสเซียเขาก็มีนะฮะผมก็ดาวในจีนประเทศจีนเขาก็น่าจะมีแบบนั้นได้ด้วยผมก็คิดนะฮะผมไม่มีหลักฐานแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าประเทศไทยมีแล้วเราจะขึ้นเวทีโลกถ้าเราเป็นแบบนี้ได้ไหมกับผมไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะผูกจากเรื่องนี้ไปสู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่จะดันไทยเข้าไปเป็นประเทศที่พัฒนานะครับโดยเฉพาะOECD นะครับคุณปีเตอร์ครับนะเงื่อนไขเขาไม่ได้ง่ายน้อยเลยนะครับแล้วก็เข้มข้นมากถ้าว่าเราจะเอาเข้าจริงจะทำไงดีเนี่ยโอ
1: ้ก็เงื่อนไขเป็นก็มีหลายข้อนะมีตอนนี้นะครับถ้าจะสืบเรื่องนี้หน่อยนะครับคุณจะสังเกตนะครับว่าประเทศไทยต้องเปลี่ยนบางเรื่องบางอย่าง
0: ครับ
1: นะยกตัวอย่างเขาก็เรียกว่า rule of law นะฮะไม่ใช่ rule of law นะครับเป็น rule of law and governance นะฮะเขาบอกว่ามันต้องแบบ predictable แปลว่ามันโอเคเรารู้ถ้าเราเข้าในระบบมันควรจะเป็นแบบนี้มันไม่ใช่แบบมี surprise เยอะนะฮะ legal process ของเราในศาลก็ต้องโปร่งใสนะมันไม่ใช่แบบคนที่มีเส้นไม่เข้าคุก
0: oh.
1: คนที่โจรชาวนาอะไรทำผิดก็เข้าคุกอะไรนี้ก็ไปได้ OEC ก็มองอย่างนั้นเหมือนเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับ
0: คร
1: ับแล้วก็เรื่องถ้าเราพูดถึง rule of law และ governance นั้นด้วยเรื่องระบบจัดซื้อจัดจ้างของเราในประเทศไทยนี
0: ้
1: นะครับอันนี้เราจะลีกเลี่ยงไม่ได้ทุจริตในนั้นหรือสิ่งที่เราทำที่มันไม่โปร่งใสนี้จะเลี่ยงไม่ได้เพราะอะไรเพราะบ่อยครั้งมากงานที่เขาจะประมูลงาน
0: ครับ
1: นะฮะก็ประมูลงานก็มีบริษัททางชาติที่จะเข้าไปด้วยนะฮะแล้วก็จะมีเมื่อไหร่คุณจะเข้าไปด้วยคุณจะรู้ยกตัวอย่างนะตอนที่บริษัทจะเข้าไหนทำโครงการสวรรณภูมินะฮะก็ถ้าเราดู TOR มันโชว์ชัดเจนแล้วคุณต้องมีประสบการณ์ทางประเทศบริษัทไทยใหญ่ๆก็ไม่มีถึงก็ต้องหาพาร์ทเนอร์อาจจะต้องหาซัมซุงอาจจะต้องหาเอริงอาจจะต้องหาซีเมนต์อะไรที่จะเข้ามาด้วยนะแต่ว่าถ้าเขาบิดนะฮะกับประมูลแล้วก็ตกโดยเหตุผลที่คนมาขอมาแบมือมาขอแล้วก็คุณอยากได้นี้ก็มาขอใช่ไหมเขาก็รู้หมดเลยนะครับเขาก็จะรู้หมดนะอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องมีนะ information system ของเรานะฮะในประเทศไทยนี้ณวันนี้หาข้อมูลยากนะฮะถ้าเราจะดู information system เรามีแบบประเทศใหญ่ๆประเทศอื่นที่มันเจริญเรียบร้อยแล้วก็จะมี information system อาจจะมีหน่วยรัฐที่เป็น information อย่างเดียวนะฮะที่เก็บข้อมูลนี้ก็จะเป็น open database หรืออะไรด้วยผู้ฟังรู้ไหมว่าตอนที่ผมเป็น CEO ของบริษัททั้งประเทศ

0: ขาก็เป็น executive vice president ของบริษัทนะแล้วก็มีจะมีประชุมทั้งประเทศนะฮะทุกเดือนนะฮะเราพบก็อิจฉามากเลยนะฮะคนอื่นจะทำรีพอร์ตเขาหาข้อมูลได้หาข้อมูลแค่เข้าใน statistics นี้หรือ statistics นั้นเข้านะ
1: ครับ
0: แต่เราหาข้อมูลในประเทศไทยก็ไม่ได้วิธีการหาได้ในของเราในประเทศเราก็ต้องจ้างที่ปรึกษาหรือ consult ที่จะไปสืบเรื่องไปหาข้อมูลให้เราเสียตังค์มาหลายแสนเพื่อจะทำรีพอร์ตนี้หรือทำอันนั้นด้วย OECD ก็อยากให้เราเป็นแบบ digital information system ที่มันโปร่งใสนะฮะแล้วก็มาตรฐานของหน่วยรัฐนะฮะก็ข้าราชการก็ต้องการให้เป็นมาตรฐานเท่ากับประเทศอื่นใน OECD นะฮะก็มีประมาณ34หรือ38ประเทศจำไม่ได้นะฮะแต่ก็มีเยอะในนั้นด้วยนะครับเรื่อง open and competitive market นะครับก็ต้องการให้แบบมันโปร่งใสให้ทุกคนจะประมูลงานแล้วคนจะได้งานแล้วคนจะซื้อหรือรัฐบาลจะซื้อของจากเขาอะไรด้วยมันต้อง open ต้องแบบ competitive ด้วยนะฮะเช่นคุณจะซื้อก็ไม่ต้องการมี lock spec แต่ก็ผู้ฟังน่าจะรู้จัก lock spec นะฮะคุณวิชัยรู้แน่นอนอยู่แล้วแต่ lock spec ในประเทศไทยก็ยังมีอยู่เยอะพอสมควรใช่ไหม OECD ก็บอกแบบนี้ก็ทำไม่ได้ lock spec มันทำไม่ได้นะครับ human rights นะฮะก็อันนั้นมีอีกเรื่องหนึ่ง labor standard human rights อันนั้นอาจจะไม่ได้เป็นกำแพงแบบกั้นไม่ให้เข้า 100% นะฮะเพราะว่าประเทศไทยเขาก็มีปัญหาเรื่อง labor แค่เฉพาะบางส่วนนะฮะอาจจะเป็นประมงบ้างอาจจะเป็นที่ติดชายแดนอะไรที่เป็น labor อาจจะแต่ถ้าเราพูดถึงในอุตสาหกรรมนิคมอะไรก็มันดีอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะ
1: คร
0: ับ emission กับ environment and environmental นะ pollution controlถ้าเราไม่จัดการเรื่อง PM 2.5
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้อาจจะเป็นอุปสรรคในการเข้าผู้ฟังอาจจะคิดโอ้ยทำไม PM 2.5 มันต้องเป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะเข้า OECD ไม่ได้เพราะเราต้องการประเทศที่อยู่ใน OECD นั้นให้เขารับผิดชอบให้เขาร
1: ับรอง
0: รับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบเรื่องสุขภาพของคนที่อยู่ในประเทศนั้นได
1: ้ครับ
0: ด้วยนะครับเรื่องภาษีก็ต้องการให้อันนั้นมันชัดเจนเราไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องนั้นเท่าไหร่นะครับanti corruption เป็นเรื่องใหญ่สุดนะครับเป็นเรื่องใหญ่สุดเลยประเทศไทยตอนนี้ก็เราทำอะไรเราก็จะตั้งคณะกรรมการเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคณะกรรมการก็น่าจะดูข้อมูลลักษณะแบบที่ผมเพิ่งเล่าให้ฟังนะฮะแล้วก็จะต้องดูว่าเราจะแก้ยังไงหรือเราอยากจะแก้แล้วเปล่าหรือช่างมันไม่เอาแล้วหรือเปล่าใช่ไหม
1: ผมพูดอย่างเดียวกับวีเตอร์คือมีการตั้งคณะกรรมการแล้วคณะกรรมการชุดที่ตั้งนั้นก็ไปตั้งคณะอนุกรรมการแล้วก็ตั้งกันไปตั้งกันมาเนี่ยเยอะแยะหมดเลยแล้วก็กว่าจะโหรายงานกว่าจะคืบหน้ามันก็ช้ามันก็นี่เราตั้งเป้าปี71นะคอมพิวเตอร์นะ
0: ครับ
1: โอ
0: ้ก็ถ้าจะดูอันนี้นะครับผู้ฟังครับที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังผมก็จะเล่าเป็นภาษาอังกฤษนะอันดับหนึ่งก็เป็น rule of law governance competition transparency labor right environmental standard tax compliance and anti corruption นะครับก็มีประมาณ7ประเด็น8ประเด็นที่เราต้องแก้ได้เราจะแก้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับคุณวิชัยเพราะว่าตั้งแต่36ปีผมอยู่ในประเทศไทยนี้เราพูดถึงจะแก้อันนี้จะแก้อันนั้นจะตั้งกฎหมายใหม่ๆอะไรๆด้วยผู้ฟังครับกฎหมายในประเทศไทยมันทันสมัยนะมันน้อยที่เป็นแบบเก่าๆแต่ว่าที่ OECD จะต้อง OECD จะต้องการให้ศาลของเรามันมีการตัดสินมี process ในการฟ้องร้องกันที่มันโปร่งใสที่มันแบบไม่มี bias ไม่มีอคตินะครับ
1: จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก
0: ็มารุ่นคุณวิชัยยังอยู่ปะ
1: อยู่ครับได้ยินครับคุณปีเตอร์
0: โอเคโอเคก็อย่างนั้นทั้งนายกรัฐมนตรีนะอนุทินเขาบอกอยากจะเข้าภายใน2ปีใช่ไหมหรือ3ปี
1: ใช่ครับภายใน2ปี2571ซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่คุณปีเตอร์บอกครับเขาก็ตั้งกรรมการซึ่งมีทั้งในส่วนของภาครัฐแล้วก็บุคคลภายนอกนะครับทั้งผู้ที่เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิหลายหลายท่านทีเดียวก็เข้ามาแล้วก็จะพยายามดันให้ได้ก็ให้กำลังใจครับเพราะว่าทำอะไรยากๆแล้วอันนี้ยิ่งกว่ายากอีกนะฮะก็ต้องลองดู
0: ก็จริงๆแล้วนะครับคุณวิชัยผู้ฟังผมก็อยากให้ประเทศไทยเข้าใน OECD บางคนอาจจะบอกไม่เอาเพราะว่ามันก็จะอาจจะต้องเปลี่ยนระบบที่เราคุ้นเคยกับระบบนี้นั้นในประเทศไทยนะผมเคยพูดกับคนต่างชาตินะครับว่าในประเทศไทยทำอะไรก็ได้นะฮะถ้าคุณรู้จักใครหรือรู้จักวิธีการกระบวนการทำนะฮะมันง่ายกว่าประเทศอื่นด้วยมัน red tape หรืออุปสรรคมันอาจจะมีอุปสรรคที่จะข้ามได้และถ้าคนที่รู้จักระบบนี้แล้วแล้วคนที่เป็น monopoly เรียบร้อยแล้วแล้วที่เป็นคนที่รวยมหาศาลแล้วเขาอาจจะไม่อยากเปลี่ยนละนะครับแต่ว่าประเทศนี้ประเทศไทยก็ต้องเจริญเราต้องพัฒนามากกว่านี้แล้วก็ถ้าเราไม่พัฒนาตามระบบสากลนะครับแบบ OECD หรืออะไรมันจะยากนะครับแต่ผมรู้มีเพื่อนก็เยอะแยะที่จะพูดอย่างนี้ว่าเอ้ยประเทศอื่นก็ทำแบบนั้นแต่ประเทศไทยมันไม่เหมือนกันเลย
1: คร
0: ับ ก็ถ้าประเทศไทยอยากจะเล่นฟุตบอลโลกนะฮะจะเข้าแมตช์เราก็ต้องเล่นตามกติกาของกรรมการไม่ใช่เหรอ
1: ใช
0: ่ก็ถ้าเราอยากจะเล่นฟุตบอลโลกของ OECD นั้น
1: ครับ
0: ก็ไม่มีทางเลือกเราก็ต้องทำตามสิ่งที่เขาต้องการทำไมอนุเจตคิดว่า OECD มันสำคัญก็พอจะเดาได้นะครับคุณวิชัยผู้ฟังครับแต่ว่าบางคนก็บอกไม่เอาจะบอกไม่เอาโอ้ประชาธิปไตยมันไม่เหมาะกับประเทศไทยหรือ OECD มันโอ้หรืออะไรใช่ไหมก็ไม่เป็นไรไม่ต้องก็ได้ผมก็คิดอย่างนั้นถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรมาเอาแต่ถ้าเอาก็โอเคแล้วก็ต้องเล่นตามกติกาของกรรมการนั้น
1: ผมว่ามันคงไม่ได้มันคงจะต้องเอาอ่ะแล้วเพราะอะไรฮะเพราะท่านนายกท่านก็บอกแล้วว่าอีก12ปีฮะคอมพิวเตอร์ฮะเราจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงนะครับแต
0: ่
1: โอ้เลย
0: อยากจะคุยเรื่องนี
1: ้แล้วขณะเดียวกันเนี่ยล่าสุดก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยก็ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1% ใช่ไหมฮะแล้วก็ปรับเพิ่มการคาดการ GDP เป็น 2.3% มีอะไรที่ทำให้เป็นแบบนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวมาฟังคอมพิวเตอร์กับผมคุยกันสักครู่เดียวครับ
0: ครับผม
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
5: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
6: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ร่วมสร้างอุตสาหกรรมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่งาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia รวมเทคโนโลยีหม้อไอน้ำปั๊มและวาล์วเฉพาะทางชั้นนำระดับภูมิภาคกว่า200แบรนด์ดังตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตสัมมนากว่า50หัวข้อนำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดพร้อมกับงาน Thai Water Expo ครบทุกเทคโนโลยีการจัดการน้ำ 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
8: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
3: รุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
4: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
5: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
6: กลับเข้ามาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับวันนี้พฤหัสบดี25 มิถุนายน 2569นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์และเราคุยกันต่อกับคุณปีเตอร์ชอมันฮาเรนเพราะว่าประเด็นในเบรกที่2นี้นั้นผมว่ามันเป็นเรื่องของความหวังความต้องการล้วนๆเลยทีเดียวนะครับคือถ้าเกิดว่าเรามีเงินเยอะดีกว่ามีเงินน้อยจริงไหมครับคุณปีเตอร์แล้วเราก็ติดกับดักรายได้ปานกลางมายาวนานแล้วประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามเนี่ยเขากำลังจะแซงเราไปในหลายๆอย่างนะฮะโอ้เอ้าถ้างั้นเราจะเป็นประเทศรายได้สูงหรือว่า high income country ได้หรือไม่ในมุมมองคอมพิวเตอร์ครับ
7: ก็ไม่แน่ใจนะฮะรัฐมนตรีอนุทินนะฮะที่เขาบอกเราอยากให้คนไทยเป็นหรือประเทศไทยเป็นประเทศที่รวยนะฮะใน12 ปีรวยที่สุดในเอเชียหรืออาเซียนเหรอครับ
6: ว้าวอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะรวยเท่า
7: ผมก็ไม่แน่ใจแต่อย่างนี้อันนี้ผมก็อยากจะรู้ว่าแกเขาคิดยังไงนะฮะเขาจะวัดยังไงนะส่วนมากถ้าเรามองเรื่อง financial มองอะไรก็จะมองหลายอย่าง export ก็ดีนะการส่งออกหรือ GDP การเติบโตเศรษฐกิจก็ดีหรือเรื่องอัตราเงินเฟ้อก็ดีเลยเรื่องอัตราแลกเงินก็จะมีหลายอย่างก็จะมีอื่นๆด้วยว่าเรามีเงินเท่าไหร่ในธนาคารนะอันนี้ถ้าเราพูดถึง fiscal policy ของไม่ใช่ physical นะครับผู้ฟังครับ fiscal policy ของรัฐนะฮะแต่ว่าถ้าเขาคิดว่าทั้ง70 ล้านคนในประเทศไทยจะเป็นคนที่รวยกว่าชาวบ้านอื่นๆในอาเซียนผมก็อยากจะรู้ว่าเขาจะวัดยังไงด้วยเขาจะผมก็คิดนะฮะว่าณวันนี้วิกฤตที่เรามีอยู่เรื่องรายได้หรือเรื่องเงินบัญชีของคนทั่วไปตอนนี้ก็เป็นหนี้มากเกินไปก็เยอะไม่ว่าเป็นบัตรเครดิตไม่ว่าเป็นมอร์เกจไม่ว่าเป็นเรื่องรถยนต์ไม่ว่าเป็นเรื่องตลาดมืดใต้โต๊ะที่เป็นแบบกู้เงินแบบนั้นด้วย
6: เ
7: ราเป็นหนี้เยอะมากเลยนะกว่าจะแก้อันนี้เขาพูดเรื่องอันนี้มานานแล้วนะเขารู้ผมก็มั่นใจนะผมกับคุณวิชัยเคยพูดในรายการนี้มัน 4-5-6 ปีที่แล้วว่าเออพลเรือนในประเทศไทยเป็นหนี้มากเกินไปโดยเฉลี่ยบ้านละ 400,000 หรือเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจ
6: ประมาณนั้นใช่ครับถูกต้องครับ
7: เขาจะแก้อันนั้นจะแก้ยังไงถ้าจะบอกว่าคนไทยจะรวยภายใน12 ปีจะแก้นานได้ไห
6: ม
7: ก็ต้องแก้อันนั้นสิครับหรือเรื่องที่เรายังมีอยู่เรื่องเงินเดือนรายได้ของแต่ละคนมันไม่พอนะฮะเช่น ไม่ควรใช้คำเงินเดือนด้วยแต่ถ้าเราดูชาวนาหรือดูพ่อค้าในร้านเล็กๆต่างจังหวัดหรือจะดูครอบครัวที่ไม่เป็นชาวนาแต่ก็อาจจะมีรายได้เล็กๆน้อยพวกนั้นก็จะบอกได้นะมันเขายากจนนะ
6: เ
7: ราจะผลิตให้เขาเป็นรวยเหร
6: อ
7: นะก็คงไม่ได
6: ้
7: หรือประเทศไทยจะช่วยในประชานิยมอีกก็ไม่ได้เพราะตอนนี้ประเทศไทยก็ไม่มีเงินที่จะไออยากจะรู้แผนของผมไม่สามารถจะบอกว่าแผนของนายกมันไม่ได้หรือมันไร้สาระหรือเป็นแผนที่ดีไม่สามารถจะพูดได้เพราะว่าข้อมูลไม่มีนะฮะแต่ผมอยากจะรู้หรือจะเป็นคนจะรวยขึ้นเฉพาะบางคนหรือเปล่า
6: เ
7: ราก็ต้องยอมรับนะครับคุณวิชัยถ้าเราย้อนไปประมาณ20ปีที่แล้วถ้าเราดูชั้นของความรวยหรือชั้นของรายได้ก็จะมีคนยากจนที่มันชั้นล่างเนาะแล้วก็จะมี middle class นะฮะที่จะเป็นสามีภรรยาก็ทำงานด้วยกันเขาก็มีเงินเดือนรวมกันสองคนก็ประมาณ 6-7 หมื่น 8 หมื่นอะไรนะด้วยอันนั้นจะเป็น middle classแต่ถ้าเราพูดถึง upper class top tier นั้นฮะพวกนั้นมันรวยแบบพันล้าน
6: ร
7: วยมากๆดูตลาดหุ้นนั้นฮะโอ้เขาก็เป็นเจ้าของตลาดหุ้นก็เกือบนะคน class นั้นนะฮะเป็นเจ้าของตลาดหุ้นก็ประมาณเกือบจะ 60% ของตลาดนั้นพวกนั้นรวยขึ้นได้ถ้าเราทำวิธีการที่เราทำมันจะ30ปีแต่ว่า20ปีที่แล้วที่ผมพูดถึง middle class ของเรากำลังจะโตนะครับคุณจะสังเกตนะถ้าเราย้อนไป25ปีที่แล้วคนก็มือถือครับคนก็ไม่มีมือถือเท่าไหร
6: ่
7: คนก็จะมีรถ2คันในบ้านก็ยากด้วยอะไรด้วยนะครับผมไม่ได้หมายถึงว่าจะซื้อโดยกู้เงินอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าผมก็รู้จักคนก็ยากจนเหมือนกันแต่ก็มีรถ 1-2 คันด้วยเพราะว่าก็กู้เงินจนมันธนาคารมันลัดคอนะฮะแล้วก็ใช่ไหมมันมีหลายประเด็นหลายแฟกเตอร์ผมอยากจะรู้คนไทยหรือประเทศไทยจะเป็นคนที่รวยที่สุดในที่ไหนไม่รู้
6: ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้รู้ก่อนว่ารายได้โดยเฉลี่ยต่อหัวของคนไทยทุกวันนี้ปีนึงคนไทยพอหารเฉลี่ยมาปุ๊บจะอยู่ที่ประมาณ 8,000 ถึง 9,000 ดอลลาร์ต่อปีครับคุณปีเตอร์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราจะสู่ความฝันยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับเราจะต้องมีรายได้กระโดดไป 15,000 ดอลลาร์ต่อปีตีเป็นเงินไทยนะครับก็อยู่ที่ประมาณคนละ 490,000 ตีไปเกือบ 500,000 เนี่ยปีหนึ่งพวกเราหาเงินได้ 500,000 ไหมโดยเฉลี่ยแต่ละคนเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายกันนะ
7: ถ้าเราจะดูกราฟนะฮะถ้าเราจะดูเทรนด์เราอาจจะเห็นว่าโอ้รายได้ของเราที่คุณวิชัยบอกตอนนี้ประมาณ 8,000 เหรียญใช่ไหม
6: ใช
7: ่ถ้าเราย้อนไป20ปีที่แล้วมันอาจจะแค่ 4-5,000 ก็ได้
6: ถูกคร
7: ับ แต่ไม่ได้แปลว่าคนรวยขึ้นเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่าลืมด้วยที่บอกเป็นหนี้เยอะหรือ cost of living อัตราเงินเฟ้อก็เหมือนกันนะของ20ปีที่แล้วก๋วยเตี๋ยวนะครับมัน20บาทผมก็เพิ่งจะกินก๋วยเตี๋ยวไม่นานนี้เอง20บาทนะแต่รู้ไหมว่ามันลูกชิ้นตัวเดียวแล้วก็มันแบบเล็กๆอะไรแล้วแบบ
6: เขาเป็นก๋วยเตี๋ยวลดน้ำหนักคุณมิเตอร์ไม่ทราบเลยครับคุณอยากจะลดน้ำหนักคุณไปกินนะพวกนี้มันก็จริงหนึ่ง
7: นะครับแต่อย่างนั้นถ้าเราใช้คำรวยนะ it's ก็ภาษาอังกฤษ it's a relative term แปลว่ามันต้องเชื่อมกับอื่นๆมันต้องแบบ related to นะฮะ
6: ใช่
7: จริงนะถ้าเราอยากให้เราเป็น 15,000 ดอลลาร์ต่อปีภายใน12ปีก็ไม่ impossible นะแต่ว่าอีก12ปีก็เกี่ยวจะ200บาทต่อชามหรือเปล่
6: าน
7: ะรถยนต์ที่เมื่อก่อนเราสามารถจะซื้อรถยนต์ของญี่ปุ่นได้ก็400,000ตอนนี้รถยนต์ของญี่ปุ่นถูกสุดก็เกือบล้านหนึ่งถึง มีรายได้เยอะแต่ว่าเราก็ต้องอยู่ด้วยบ้านที่จะบ้านก็เหมือนกันคุณวิชัยผู้ฟังครับไปดูบ้าน20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วบ้านหลังใหญ่สวยก็10ล้านตอนนี้บ้านหลังใหญ่นะ120ตารางวาบ้าน300รวมกันอะไรด้วยตอนนี้ก็25 28ล้านบาทแล้ว
6: โอ้ย
7: ใช่เปล่าดังนั้นเราก็จะถึงอันนี้เราแค่วิเคราะห์เราไม่ได้พิสูจน์นะครับผู้ฟังครับเราแค่วิเคราะห์ว่าเอ๊ะท่านนายกช่วยอธิบายชัดเจนเลยนะว่าจะทำยังไงแล้วก็ขึ้นบนเวทีเราก็พูดง่ายกว่าทำก็ทั้งเยอะทั้งแยะนะครับแต่ว่าสนับสนุน support เต็มที่เลยนะครับถ้าก็มีไอเดียถ้าก็มีวิธีการที่ก็ทุกคนในประเทศไทยก็ต้องสนับสนุนเขาด้วยหรืออันนี้หมายถึงว่าแกก็อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีอีก12ปีหรือเปล่าไม่รู้
6: ถ้า4ปีนี้ทำได้ดีก็ไม่แน่นะครับแต่ก็คือความตั้งใจของท่านก็อยากจะอย่างนั้นนะครับคุณพีเตอร์นะฮะ
7: เมื่อไหร่สิ
6: เราจะกล้าไปยังไงอ่ะนะคร
7: ับ ก็ไม่รู้แต่โอเคเรากลับมาถึงไม่ต้องพูดถึงอีก12ปีเพราะว่าอีก12ปีเราไม่รู้นะฮะไม่รู้อะไรเลยนะตอนนั้นเราอาจจะเป็นเมืองหลวงของจีนก็ได้หรืออเมริกาอาจจะมา take over ก็ได้ก็เราไม่แน่ใจแต่พูดถึงณวันนี
6: ้
7: นะฮะแบงก์ชาติเขาก็เพิ่งประกาศเนาะว่าของเราหมายถึง GDP ของเรานะฮะปีนี้ก็น่าจะขึ้นเป็น 2.3 เนาะ 2.3% มันนิดเดียวนะผู้ฟังครับเพราะว่าประเทศอย่างประเทศไทยที่กำลังพัฒนานะฮะควรจะมากกว่านี้ยกตัวอย่างเวียดนามนะฮะตอนนี้เวียดนามก็คิดว่ามันประมาณ 6-7% นะถ้าเราพูดถึง GDP เติบโตของใช่ 6-7%
6: ฮะเมื่อเวลาเขาเติบโตแบบนี้ปุ๊บเราก็ต้องดูครับไอ้ที่บอกว่าเขาหายใจรถต้นคอเราเนี่ยเขาหายใจเลยไปแล้วครับเขาไม่ใช่หายใจรถต้นคอเขาวิ่งไปข้างหน้าแล้วครับ
7: ใช่ครับแต่สิ่งที่เรารู้โอเคอ๋อปีนี้ 2.3% แต่ปีหน้าเขาบอกว่าอาจจะแค่เป็น 1.8 ก็ได้
6: เขาลงเลยเหรอ
7: แปลว่าปีหน้าอาจจะไม่ดีเท่ามันเท่าเขาคาดหวังนะครับใช่ไหมแล้วทำไมตอนนี้มันกำลังจะขึ้นเราแตะเรื่องนี้อาทิตย์ที่แล้วแล้วสองอาทิตย์ที่แล้วว่าเรื่องหนึ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจของเราปีนี้ก็เรื่องการส่งออก export
6: ใช่ครับ
7: นั่นนะครับเพราะว่า export ในสิ่งที่ประเทศไทยเก่งหมายถึงว่าชิปก็ดีอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีอะไรด้วยที่เรามีในนิคมอุตสาหกรรมเยอะเลยนะ
6: คร
7: ับ อันนั้นเขาคิดว่ามันน่าจะส่งออกได้มากกว่านี้เขาก็บอกว่า export น่าจะขึ้นประมาณ 14% นะฮะร้อยละ14ด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเงินบาทก็กำลังจะอ่อนลงแปลว่าอะไรแปลว่าคนก็จะส่งออกมากขึ้นเพราะว่าเราสามารถจะซื้อของเราได้ด้วยมันช่วยเอ็กซ์พอร์ตแล้วก็ช่วยฟาร์มเมอร์ด้วยเพราะชาวนาเพราะชาวนาเขาก็ต้องเนี่ยด้วยเราต้องดูนะฮะผู้ฟังครับแต่มันข่าวดีนะฮะว่าที่แบงค์ชาติผมยังไม่มีโอกาสที่จะดูว่าพวก ADB หรือพวก IMF หรืออะไรเขาคิดว่าเศรษฐกิจของเราก็จะเติบโตอย่างไรแต่สิ่งที่ผมมั่นใจระดับหนึ่งนะครับผู้ฟังครับถ้าแบงค์ชาติคิดว่าจะเป็น 2.3%
6: ครับ
7: ผมเชื่อเขานะฮะเพราะว่าแบงค์ชาติของเราสู้ตายเพื่อจะมาให้มีผลกระทบกับจัดการเมืองสู้ตายเลยนะก็ต้องยอมรับนะมันผู้ว่าแบงค์ชาติตอนนี
6: ้
7: หรือกรรมการแบงค์ชาตินะแบบปวดหัวนะครับเพราะรัฐบาลก็ชอบก็ต้องปรับอันนี้ให้มันดูดีต้องปรับอันนั้นให้นี่แต่เขาไม่ทำถึงก็เชื่อนะว่าโอเค
6: คือความเป็นอิสระทางการเมืองใช่ไหมครับคุณปีเตอร์ถ้าใครขึ้นมาเป็นผู้ว่าการเนี่ยก็ต้องแสดงออกตรงนี้ให้ได้ชัดเจนมาก
7: ก็ต้องเข้มแข็งนะฮะต
6: ้
7: องเข้มแต่มันไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะฮะผู้ฟังครับคิดดูก็แล้วกันนะโดนัลด์ทรัมป์เขาก็อยากจะคุณเฟดโดยตรงเลยถึงเขาก็ขู่หัวหน้าของเฟดเขาก็ขู่นี่จะเลือกคนที่จะเข้าไปเป็นของเขาคนที่เขาสามารถจะสั่งได้ใช่ไหมนะฮะมันไม่ได้นะครับผู้ฟังครับเราโทรแบบนั้นไม่ได้เนาะ
6: จริ งจริงถูก
7: เออคุณวิชัยเราจะคุยอะไรอีกเนาะวันนี
6: ้ครับจริงๆในหลายๆเรื่องที่เราคุยกันอยู่เนี่ยครับทำให้เราต่อจิ๊กซอว์ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเราแก้ปัญหานี้ได้เราจะไปยังไงต่ออ่ะผมสรุปเลยอย่างกรณีการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโอกาสที่เราจะเข้าไป OECD มันก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับถ้าเราแก้ปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจโอกาสที่เราจะขึ้นไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมันก็เป็นไปได้แต่หลายๆโอกาสเหล่านี้นั้นมันก็อยู่ตรงที่ว่าแต่ละคนมีส่วนร่วมกันมากน้อยแค่ไหนครับคุณปีเตอร์เพราะว่าภาคเอกชนเองก็คงต้องพยายามเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นนะฮะไหมฮะสังเกตดู
7: ก็ต้องมีคุณพูดถูกต้องมีนะฮะแต่ปัญหาตอนนี้นะฮะเป็นอย่างนี้ว่าเราเป็นระบบวัฒนธรรมหรือนิสัยหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่มันเก่าแก่คนที่มีอำนาจเขาไม่อยากจะเปลี่ยนเขาไม่อยากจะเสียเปรียบก็ไม่อยากจะให้เปรียบคนที่ระดับล่างนะคุณก็เห็นชัดๆเลยนะครับว่าคนที่รวยก็รวยขึ้นรวยมากขึ้นทุกป
6: ีแล้ว
7: จะไม่เขาไม่ต้องคิดว่าก็ยอมมาจับแล้วถ้าอะไรก็ไม่ต้องคิดอะไรก็ครับเบนเมย์แบงค์เขาก็มีเครื่องบินส่วนตัวก็
6: แบบนั้น
7: ก็อย่างนี้แหละผู้ฟังครับเรานะประเทศไทยจะต้องอย่ามาโหกผมก็แล้วกันแต่ประเทศไทยต้องเปลี่ยนหลายอย่าง
6: คร
7: ับ เราผมไม่ได้บอกว่าต้องเปลี่ยนเหมือนที่ปีเตอร์พูดแล้วไม่ต้องเปลี่ยนเหมือนที่อเมริกาทำหรือแคนาดาทำหรือประเทศอื่นทำแต่เราต้องทำเราก็ต้องทำไทยสไตล์นะต้องทำให้ได้ถ้าเราจะเพราะว่าคุณวิชัยแตะเรื่องอย่างนี้ว่าเวียดนามตอนนี้ก็ข้ามหัวเราไปแล้วนะฮะถ้าเราพูดถึง investment เราก็พูดถึงการพัฒนาของ infra Cambodia ก็แซงเราไปแล้วนะครับ GDP ของเขายังเลยนะแต่จะบอกการลงทุนใน Cambodia ก็เยอะพอสมควรมาเลย์ก็เราก็เทียบกับมาเลย์ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราก็ไม่อยากจะเทียบกับลาวหรือพม่านะครับเมียนมาเพราะว่าพม่ากับเมียนมาเป็นประเทศที่ยากจนเกือบยากจนที่สุดในโลกนี้นะครับใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนนะครับผู้ฟังทุกคนต้องช่วยกันแล้วก็วิธีการช่วยก็อาจจะไม่มีความรู้หรืออาจจะไม่มีคิดว่าอาจจะไม่มีเสียงพอหรือเปล่าใช่ไหมแต่เราต้องแบบต้องดันให้ได้ต้องดันรัฐบาลให้ได้ต้องบังคับรัฐบาลโดยใช้ pressure ของเราได้นะเราก็ต้องทำแบบนั้น
6: คือเท่าที่ผมสังเกตนะครับคุณวิเตอร์บทบาทของภาคประชาสังคมหรือว่าการที่ประชาชนรวมตัวกันนำเสนอมุมมองหรือว่าอาจจะคัดค้านบางเรื่องบางราวที่เขาดูแล้วไม่น่าจะถูกต้องเนี่ยมันก็ได้รับการรับฟังนะครับมันก็ได้รับการแก้ไขนะครับมันจะมีหลายๆเรื่องดังนั้นเนี่ยณวันนี้โดยส่วนตัวคุณปีเตอร์ผมอยากจะให้ประชาชนเนี่ยเขาเรียกว่า voice คือมีเสียงอะไรมีข้อมูลอะไรเนี่ยบอกกล่าวสู่สาธารณะเพิ่มมากขึ้นนะฮะอย่างกรณีผู้มีอิทธิพลที่ภูเก็ตนะฮะพังงานสมุยที่ไหนต่อไหนเนี่ยถ้าหากว่าเขาลงไปแก้ไขจริงๆนะครับพวกนอมินีนี่ต้องจับตัดติดคุกให้หมดเลยนะครับและอีกหลายๆอย่างก็หวังว่าคงจะทำจริงจังไม่ลูบหน้าปัดจมูกนะ
7: หรือเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะไม่ต้องกลัวที่จะเป่านกหวีดนะครับ
6: ใช่ครับ
7: เราต้องเป่านกหวีดให้ได้นะว่าเราเห็นอันนี้มันไม่ถูกต้องเราก็ต้องบอกอันนี้เราไม่รับ
6: อ
7: ันนี้ทำไม่ได้นะฮะ
6: ถูกเลย
7: ไม่รับเลยนะฮะก็ต้องเป็นประมาณนั้นด้วยนะครับแต่ว่าเราพูดง่ายเน
6: า
7: ะ
6: พูดง่ายครับพูดง่ายครับเราพูดง่ายมาก
7: แต่ผมก็ได้ยินคนพูดเสมอนะครับว่าอ๋อเราทำอะไรไม่ได้ แต่ผมก็จะตอบแบบนี้อย่าพูดแบบนั้นสิคนที่จะทำได้คือพวกเราว่าพวกเขาไม่อยากทำเขาจะไม่ทำเขาชอบสถานการณ์เขาชอบยุคแบบนี้ที่เขามีอำนาจเยอะที่เขามีเงินเยอะที่มี power เยอะอะไรเขาชอบแบบนั้นเขาไม่เปลี่ยนหรอกอย่าคิดว่าเขาจะเทลงไปให้เราหรอกนะเราเองก็ต้องสู้เพื่อจะเอาให้ได้นะครับใช่ไหมก็ให้เราแบบก็ให้เราแบบเสิร์ฟเรื่องอย่าเพิ่งเชื่อทุกอย่างนะครับมีคนพูดอย่างนี้นายกบอกว่าเขาจะใน12ปีเราจะเป็นประเทศที่รวยท่านนายกช่วยอธิบายstep 1 2 3 4 5 6อะไรประมาณนั้นด้วยนะฮะอย่าใช้ AI นะครับท่านนายกใช้ความรู้ที่ท่านนายกมีหรือที่ปรึกษาของท่านนายกก็ชี้แจงให้นะครับ
8: ดังนั้นด้วย
7: ค
8: ุ
7: ณวิชัยครับผู้ฟังครับผมก็จะอาจจะต้องพักสักนิดหนึ่งนะ
8: ได้ครับได้ให้คุณปีเตอร์พักก่อนครับที่เหลือเดี๋ยวผมนำเสนอต่อ take care นะครับคุณปีเตอร์เดี๋ยวคุยกันใหม่เรื่องหน้าฮะคุณปีเตอร์ฮะครับผม
7: โอเคครับ
8: สวัสดีครับสวัสดีครับให้คุณปีเตอร์พักก่อนนะครับแต่ว่าผมจะขออนุญาตสรุปเรื่องราวต่างๆแล้วก็ให้มุมมองโดยส่วนตัวนะครับว่าณวันเวลาแบบนี้ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเราเองได้ก่อนนะครับเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการดำเนินชีวิตปัญหาเรื่องการทำงานการทำธุรกิจถ้าเราเอาระบบดีๆเข้ามาใส่และเราหาคนดีๆเข้ามาบริหารผมว่าปัญหามันจะค่อยๆ คลี่คลายผมว่าหลายๆอย่างมันจะสามารถพัฒนาไปได้เพราะว่ายกตัวอย่างเช่นอย่างทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีมันกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับเราเลยนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับทุจริตนี่ๆหลายๆท่านที่เป็นผู้แทนก็บอกว่าจะใช้ AI จับโกงจะใช้ AI ในการแก้ปัญหานู่นนี่นั่นก็ฟังหูไว้หูได้นะครับเพราะว่าเอาข้อจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องพวกนี้อย่างถูกต้องมากมายและเอาไปประยุกต์ได้หรือเปล่านะครับและนอกเหนือจากนี้ในแง่ของโลกที่มันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเราเองเราต้องปรับตัวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าบางอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนปรับนะครับแต่ว่าบางอย่างมันก็ค่อยๆเปลี่ยนมันอยู่ที่เราจับสัญญาณสิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั้นได้หรือเปล่าเพราะว่าในช่วงเวลาแบบนี้บางคนเป็นนักลงทุนแต่ว่าข้อมูลก็ไม่ครบถ้วนไม่รอบด้านไม่มากเพียงพอก็อาจจะเป็นการลงทุนที่ผิดพลาดไปได้แต่ว่าถ้าว่าเรียนรู้ต่อไปเราจะไม่พลาดซ้ำสองครับนะครับแล้วถ้าหากว่าในมุมของคนที่ทำธุรกิจอยู่ณขณะนี้อะไรที่เป็นเครื่องมือที่มันช่วยลดต้นทุนที่มันช่วยทำให้ธุรกิจเรานะครับการทำงานของเราเนี่ยแบ่งเบาภาระไปได้เราได้อะไรกลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพในการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์อื่นๆเยอะไปหมดอยู่ตรงที่ว่าเราใช้เครื่องมือได้ถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่านะครับดังนั้นยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนโยบายของรัฐที่ท่านก็พยายามที่จะให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าจะมุ่งไปทางไหนอะไรอย่างไรนะครับแล้วในแง่ของความสามารถในการแข่งขันท้ายที่สุดแล้วคนไทยจะต้องทำให้ตัวเราเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่อยู่ในเบอร์ต้นๆนะฮะในอาเซียนก็ได้เอาเบอร์ต้นๆในอาเซียนว่าภาษาเราก็ได้มากกว่า1ภาษาเทคโนโลยีเราก็สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมครับครีเอทีฟเออตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่มันจะทำให้เราต่อยอดในหลายๆอย่างในเรื่องของการสร้างอำนาจในการแข่งขันเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไทยซึ่งอาจจะมีบางประเทศพยายามจะก๊อปพยายามจะเขาเรียกว่าเคลมแต่ว่าเรื่องนั้นมันทำไม่ได้นะครับเพราะว่าทั่วทั้งโลกเขาก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรบ้างที่มีความเป็นไทยนะครับและยังมีอีกหลายๆปัจจัยผมเชื่อว่าความร่วมมือกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันจะได้ครับคนตัวใหญ่ก็มาช่วยคนตัวเล็กคนตัวเล็กก็ช่วยคนตัวเล็กกว่านะครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้ครับนะครับในขณะที่เมืองจีนเขาโลหลายหลายหลักสูตรออกไปที่มันไม่เหมาะสมกับโลกปัจจุบันและอนาคตเราเองเราก็ต้องไม่อยู่ในกระแสของการเรียนของเก่าเอามาใช้ไม่ได้นะครับหรือใช้ได้น้อยไม่คุ้มค่าการเรียนเราก็ต้องปรับก็ต้องเปลี่ยนกันไปดังนั้นสิ่งต่างๆที่คุยกับคุณปีเตอร์ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงในช่วงท้ายรายการนี้นะครับก็จะทำให้เราเห็นว่า ที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายไม่ว่าจะเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นโอกาสหรืออุปสรรคอยู่ที่คนทั้งนั้นเลยนะครับเราแก้ปัญหาเรื่องคนกันดีกว่าเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับคุณวิกรมกับคุณสุนิชัยนะครับท่านก็จะหยิบเรื่องราวผมเข้าใจว่าเป็นการดูแลสุขภาพมาฝากกับพวกเราด้วยและข่าวดีนะครับคุณบางที่รอคุณวิกรมจัดรายการสดเนี่ยท่านจะมาเดือนละครั้งนะครับก็คือศุกร์ที่2ของเดือนเพราะฉะนั้นในเดือนหน้ากรกฎาคมถ้าจำวันที่ไม่ผิดจะเป็นวันที่10กรกฎาคมคุณวิกรมก็จะจัดรายการสดนะครับตามคำเรียกร้องเลยทีเดียวเอาละครับวันนี้ซีโอวิชั่นพลัสลากันไปก่อนนะครับพบกันวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ
9: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
10: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
11: ์ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับแล้วกรณีที่เมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมากรมการปกครองมีคำสั่งโยกย้ายนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตมาช่วยราชการล่าสุดวันนี้กรมการปกครองมีคำสั่งให้นายรุ่งเรืองกลับมารับตำแหน่งหน้าที่เดิมที่จังหวัดภูเก็ตแล้วโดยระบุว่าบัดนี้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของกรมการปกครองได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วประกอบกับครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งกรมการปกครองจึงขอส่งตัวข้าราชการรายนายรุ่งเรืองที่มาบุตรตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติราชการต้นสังกัดทางนี้หากข้าราชการรายดังกล่าวมารายงานตัวเมื่อใดโปรดแจ้งให้กรมการปกครองทราบด้วยรุทธพลเผย2กรกฎาคมพาวุฒิเข้าชี้แจง DSI คดี Forex พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับคดี Forex เป็นคดีพิเศษว่าจะใช้เวลานานหรือไม่ในการแจ้งข้อกล่าวหาว่าพยายามเร่งรัดแต่ในเรื่องธุรกรรมต่างๆค่อนข้างมากทำให้ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์รวมถึงเรื่องของพยานหลักฐานซึ่งในวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมา DSI ได้มีปฏิบัติการตรวจค้น24จุดได้พยายามหาหลักฐานค่อนข้างมากทั้งเอกสารและคอมพิวเตอร์ทำให้มีการตั้งคณะทำงานโดยมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามาอีกเพราะเกรงว่าจะล่าช้าเบื้องต้นตนได้ให้นโยบายว่าต้องมีการรายงานให้ประชาชนรับทราบทุก15วันเพื่อให้ได้ทราบความคืบหน้าส่วนการเชิญนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้ามาชี้แจงถึงความเชื่อมโยงพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าหลังจากรับทราบว่าได้รับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษพร้อมกันนั้นได้มีการออกหมายเรียกหลายคนซึ่งในนั้นมีนายภาวุฒิด้วยกำหนดให้มาพบในวันที่2กรกฎาคมโดยทุกคนที่ได้ออกหมายเรียกไปได้มีหมายเหตุว่าหากพร้อมสามารถมาพบพนักงานสอบสวนได้เลยส่วนกระแสข่าวว่านายภาวุฒิจะลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อจะทำให้การตรวจสอบเร็วขึ้นหรือไม่เพราะไม่มีเรื่องเอกสิทธิ์ส.ส.คุ้มครองพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าเรื่องลาออกไม่ทราบแต่เรื่องเร็วหรือช้าทาง DSI ปปง.และธปท.จะดำเนินการตรวจสอบไปตามขั้นตอนต่อไปวรสิทธิ์จ่อประชุมกองกลางสางทุจริตท้องถิ่นแจ้งคำสั่งชะลอบรรจุ1กรกฎาคมไม่กระทบคนบรรจุไปแล้ว

0: ที่ต้องทำในวันนี้คือเร่งกระบวนการตรวจสอบให้เร็วที่สุดเพราะต้องแยกคนที่สอบได้ด้วยตนเองออกมาแล้วแยกคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตออกมาด้วยเช่นกันทางนี้คนที่สอบได้ด้วยความสามารถตั้งใจอ่านหนังสือสอบมาด้วยตนเองต้องไม่ทำอะไรที่กระทบสิทธิ์ผู้สื่อข่าวถามว่าเบื้องต้นมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการคัดบุคคลที่สอบได้ด้วยตนเองกับบุคคลที่มีการทุจริตเข้ามาหรือไม่นายวรสิทธิ์กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยมีคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบภายใน7 วันแต่การพิสูจน์ตัวบุคคลทั้งหมดว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลาเพราะต้องทำการตรวจอย่างละเอียดหากผิดพลาดไปจะกระทบสิทธิผู้บริสุทธิ์แต่ในระดับนโยบายมีการสั่งการให้ดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะขยายผลอย่างแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
7: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
6: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
7: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: คิ ิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนใน

0: รู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
1: 10:09 น.ค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่25 มิถุนายนค่ะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเจนจิติมาทวารเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะก็มีหลายประเด็นที่เราจะต้องตามกันต่อนะคะท่ามกลางความผันผวนนะต้องยอมรับนะคะว่ากระแสเทรนด์โลกในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของ AI นั้นเนี่ยนะคะก็เป็นแรงผลักดันเนาะให้บรรยากาศตลาดหุ้นในหลายๆตลาดทั่วโลกรวมถึงหุ้นนะคะบางกลุ่มบางตัวนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาขยับขึ้นมาอย่างสดใสนะในขณะเดียวกันก็มีภาพของความผันผวนที่เกิดขึ้นได้เป็นระยะเหมือนกันนะคะแต่ดูเหมือนว่าวันนี้นะคะทิศทางจะค่อนข้างที่จะเป็นแรงส่งนะไปในทางบวกนะคะหลังจากที่หลายคนนั้นเนี่ยนะคะรอติดตามนะในเรื่องของงบนะของบริษัทจดทะเบียนสำคัญอีกหนึ่งบริษัทนะก็คือบริษัทไมครอนนะคะทางด้านของ AI แล้วก็ออกมานั้นก็ค่อนข้างที่จะสดใสรวมถึงการมองภาพต่อไปข้างหน้าด้วยนะคะวันนี้เนี่ยสัญญาณตรงนี้ก็เลยตอบรับนะคะสำหรับหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องนะทั่วทั้งโลกรวมถึงหลายๆตลาดด้วยนะคะที่ lead ด้วยกลุ่ม AI Semiconductor นะคะก็ขยับขึ้นตามกันมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีความผันผวนมากๆแล้วก็ปรับตัวลงแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะคะตลาดหุ้นทางฝั่งของญี่ปุ่นเองนะรวมถึงทางฝั่งของไต้หวันแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของ AI ค่ะเช้ามาวันนี้ถ้าไปดูเร็วๆนะก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะไต้หวันเกาหลีใต้วันนี้เนี่ยบวกขึ้นมา 5.27% นะหลังจากที่ต้นสัปดาห์นั้นเนี่ยนะคะก็ผันผวนมากลบไปประมาณ 10% แล้วก็มีเซอร์กิตเบรกเกอร์นะคะฝั่งของญี่ปุ่นก็ขึ้นมาไม่น้อยไปพอกันเลยนะบวกมา 4.05% 2,808 จุดนะตอนนี้ดัชนีนิกเกอิ225ค่ะแต่ว่าทางฝั่งของจีนนะทั้งหางเสงแล้วก็ทางฝั่งของดัชนีหุ้นจีนนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่นะโดยเฉพาะทางฝั่งของหางเสงตอนนี้เรียลไทม์ลบอยู่ประมาณ 0.99% นะคะส่วนทางฝั่งของดัชนีหุ้นจีนค่ะก็เคลื่อนไหวแคบๆนะเซี่ยงไฮ้คอมสิทบวกอยู่ 0.27% แล้วก็ China A50 บวกอยู่ 0.21% นะคะส่วนตลาดหุ้นอื่นๆนะรวมถึงสินทรัพย์อื่นๆเดี๋ยวไปติดตามกันนะโดยเฉพาะในเรื่องของทองคำด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะถ้าใครที่ตามราคาทองคำที่ตลาดโลกนั้นเนี่ยนะคะก็จะเห็นการขายนะคะแล้วก็ราคาที่ตลาดโลกเนี่ยหลุดในส่วนของ 4,000 เหรียญลงไปด้วยนะคะวันนี้ราคาทองในประเทศค่ะก็กดต่ำลงมาบาทละ 1,300 บาทเรียลไทม์ตอนนี้ขายออกอยู่ที่ 63,050 บาทนะคะรับซื้ออยู่ที่ 62,850 บาทค่ะแล้วก็ทองรูปพรรณนะขายออกอยู่ที่ 63,850 บาทเพราะว่าเชิงเทคนิคถ้าเราติดตามกันนะคะถ้าทองหลุดในส่วนของ 4,000 เหรียญลงไปได้นั้นเนี่ยมันเหมือนกับหลายฝ่ายก็ค่อนข้างมองว่าจะพลิกเป็นขาลงอย่างชัดเจนด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเราต้องติดตามกันแล้วก็เห็นแรงราคานะที่ปรับตัวกดลึกสำหรับวันนี้ด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งตลาดค่ะก็คือตลาดเวียดนามนะคะตอนนี้ก็ทรงๆแต่ในวันที่หลายๆตลาดเขามีความผันผวนเนี่ยเวียดนามก็รักษาทรงได้ดีนะแต่ว่าวันนี้อ่อนแรงหน่อยค่ะตอนนี้ VN Index นะคะดัชนี 1,866 ลบอยู่ 11.22.0.60% ค่ะเดี๋ยวทั้งหมดนี้ไปตรวจสอบบรรยากาศการพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะภาพรวมของทิศทางของตลาดหุ้นไทยนะจะไปในทิศทางไหนนะคะทางฝั่งของตลาดหุ้นต่างประเทศนะเขาก็สดใสโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องนะคะกับทางด้านของ AI ทางด้านของเทคโนโลยีนะคะบ้านเราเป็นอย่างไรเพราะวันที่เขาลบแรงๆอ่ะเราก็ลบไปกับเขาด้วยนะเพราะกลุ่มชิ้นส่วนก็โดนหางเลขแล้วเราก็เวทน้ำหนักเยอะด้วยเดลต้านะคะวันนี้บวกมาดีเลยนะ 18.94 จุดสำหรับหุ้นไทย 1.22% เดี๋ยวไปคุยกันกับนักวิเคราะห์ค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย Xpring จำกัดตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
2: สวัสดีครับคุณจิติมาครับ
1: ค่ะวันนี้หลายๆตลาดเขารีบาวกันนะคุณเจริญตามงบของตัวหุ้นเทคนะที่หลายคนไมครอนที่หลายคนติดตามแล้วออกมาสดใสมากนะคุณเจริญอ่ะวันนี้หุ้นไทยเราเหมือนเราก็ไม่ได้มีเทคอะไรกับเขามากเนาะแต่เราดูเหมือนจะไปทรงเดียวกับทรงเดียวกับตลาดที่เขาขึ้นรับตัวพวกนี้นะคุณเจริญนะคะ
2: ค่ะก็จริงเราก็มีหุ้นคล้ายคลึงก็คือตัวเดลต้านี่แหละนะครับคือทำธุรกิจข่าวนะครับเนี่ยก็อาจจะใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เกาะกระแสเข้าไปแล้วก็อันนี้หุ้นในกลุ่มนี้ก็มาแล้วแต่ต้องบอกว่าตลาดที่บวกอยู่4กว่าจุดเนี่ยก็มาจากเดลต้าแหละนะครับนะคนนี้เขาเป็นคนเดียวบวกไป15จุดนี่ก็เยอะนะเกือบ15จุดได้นะครับ

0: ก็ถือว่าเป็นตัวชูโรงแล้วกันนะฮะนะครับพอเดลต้าบวกได้แรงๆมันก็ทำให้ตลาดหุ้นมันก็ดูคึกคักดูมีสีสันนะครับนะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันนี้สงอย่างหนึ่งสำหรับตัวของตลาดนะโอ้มีผลกระทบประมาณ15จุดเลยนะสำหรับตัวเดลต้านะครับนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วก็นี้เซ็ตบวก17แสดงว่าตัวอื่นบวกน้อยนะครับนะแล้วพอไปดูจริงมันก็บวกน้อยจริงอ่ะตัวใหญ่อื่นเช่นตัวอื่นก็คือก็บวกระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับบวกแรงอะไรยกเว้นตัวนึงที่เห็นแรงๆอยู่ชุดนี้เป็นตัวของ KKP นะครับบวกได้ชัดเจนนะครับเนื้อและตัวอื่นก็จะไปสะบวกต่างกระแสเฉยนะครับเนื้อดังนั้นตลาดด้วยตลาดบ้านเราที่มันไม่ได้มีเงื่อนไขปัจจัยอะไรนะครับนะแต่เราเห็นอย่างนึงคือเราลงไปแล้วเราเด้งกลับได้โดยเฉพาะแถว1550นะครับที่ลงไปช่วงนั้นแล้วก็หลุดไปช่วงนึงด้วยนะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาแล้วพอเด้งได้พวกก็เด้งต่อเงี้ยมันเป็นการยืนยันว่าตรง1550นั่นแหละจะเป็นฐานอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวฝึกการเล่นรีบาวนะครับเนี่ยว่าเป็นอย่างนี้มา 2-3 ครั้งแล้วนะครับนะดังนั้นตลาดมันก็เริ่มดูเทรนด์ออกอ่ะเอ๊ะเป็นเขาเป็นตัวนี้อ่ะน่าซื้ออะไรขึ้นมาเดี๋ยวฉันจะทำน้ำร้อนอะไรก็ว่าไปนะครับนะดังนั้นจังหวะนี้เองถือว่ายังเทรดได้อยู่นะครับแล้วก็ทรงตลาดถือว่าดูผ่อนคลายขึ้นนะครับแต่ว่าประเด็นเรื่องหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยผมว่ามันดูผ่อนขึ้นนะเพราะว่าตัวเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ตัวนั้นแต่เองเขายังลงอยู่นะแต่เผื่อว่าเช้านี้ตัวฟิวเจอร์เขาเนี่ยก็บวกอยู่นะปุ่มอยู่สี่แล้วก็จุดนะครับนะแต่มันก็จะมีโอกาสการวันนี้คืนนี้เขาก็มีการฟื้นตัวปุ๊บในบ้านเราก็จะมีโอกาสการเล่นต่อในหุ้นกลุ่มผู้ชิ้นส่วนบ้านเราอะไรต่างนะครับนะซึ่งอย่างหนึ่งอย่าลืมอย่างว่าสัปดาห์นี้มันยังกำลังเข้าสู่ครั้งสุดท้ายแล้วถูกไหมฮะเรื่องของ AQ2 เนี่ยแหละนะครับนะเดี๋ยวจากนี้ไปเขาจะเริ่มมีการเก็งกันแล้วครับว่าตัวหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยงบยังดีอยู่ไหมนะครับนะถ้างบดีอยู่มันก็คาดหวังตลาดได้อยู่เพราะกลุ่มแบงค์ช่วงหลังมีตัวซ้อนเรื่องเซตนะครับนะในเกณฑ์ก็ใช้กับแบงก์กับตัวของกลุ่มแบงก์ไงไปทางเดียวกันแล้วก็แต่กลุ่มแบงก์ดูแข็งกว่าเพราะมันตัวแบงก์ล้วนๆเนี่ยมันจะดูแข็งกว่าตรงที่ว่ามันขึ้นแล้วยืนได้ดีสมควรนะครับนะท่านเดี๋ยวดูการคาดการพรีวิวของตรงงบออกมาถ้าออกมาดีแล้วกลุ่มแบงก์น่าจะไปต่อแล้วอย่าลืมอย่างว่าพอหมด Q2 ปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปันผลระหว่างการด้วยครึ่งปีจากกันทีมีหลายตัวที่ใจดีนะนะครับนะดังนั้นมันจะมีกระแสการเล่นคาดหวังเรื่องงบคาดหวังเรื่องปันผลเนี่ยจะเริ่มเข้ามารองรับตลาดมากขึ้นนั้นโอกาสที่หุ้นจะเหวี่ยงออกมาผมคิดว่าน่าจะน้อยนะแล้วก็น่าจะมีโอกาสยืนถึงปรับตัวขึ้นมากกว่านะครับ
1: ค่ะแสดงว่าถอยไป2-3 วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะคะที่ลงไปนะแถว1540เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดรับที่ดีใช่ไหมคะถ้าใครที่เข้ารับตอนนั้นค่ะในขณะเดียวกันปัจจัยในประเทศนะคุณเจริญเมื่อวานนี้มีการประชุมของกนง.แล้วก็มีการปรับในเรื่องของ GDP ด้วยส่วนดอกเบี้ยก็ตามคาดเลยมีการคงไว้สำหรับผลการประชุมหรือว่าการส่งสัญญาณบางอย่างของกนง.เมื่อวานนี้เนี่ยสะท้อนอะไรบ้างคะคุณเจริญถึงทิศทางข้างหน้าด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ก็ถือว่าเป็นไปตามขั้นหมายนะครับเรื่องดอกเบี้ยนะที่จะไม่ได้ทำอะไรนะครับแล้วก็เราคาดว่าน่าจะตื่นไปยาวๆแหละไอ้1%เนี่ยนะครับน่าจะอยู่ในยาวเลยนะครับเพราะเราคงไม่ขยับไปไหนนะครับนะส่วนเรื่องของ GDP ก็ถือว่าเป็นไปในบวกนะครับนะเพราะขยับขึ้นมาหน่อยหนึ่งจากเดิมมอง2ขึ้นเป็น 2.3 ถ้าผมจะไม่ผิดนะนะครับนะคือพูดง่ายคือมันยังมีโกรทหน่อยหนึ่งนะแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเรามองว่าไอ้แต่คุณมันต้อง GDP หดตัวที่หดตัวเงินก็ไม่คงมันเข้านะครับนะแต่ถ้าเราบอกว่า GDP เรามีโกรทได้เลยได้ปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เงินจะเข้ามาก็ยังมีอยู่เผื่อว่าต่างชาติช่วงเนี้ยมีซื้อมีขายนะแต่ถ้ามองทั้งปีเนี่ยถือว่ายังเป็นทรงซื้อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วมันมีความหวังอยู่เหมือนกันเรื่องของต่างชาติที่จะเป็นโฟล์มันจะเข้ามาตาม GDP มันมีโกรทอยู่ทั้งโอกาสที่บ้านเราจะรันจากจุดนี้ขึ้นไปเนี่ยมันก็น่าจะเปิดกว้างกว่านะครับนะแต่เดี๋ยวเราจะลืมอย่างว่าไอ้ตัวของไทยพัฒน์เองเนี่ยมัน4เดือนนะแต่นี้มันจะผ่านเดือนปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมาดูยอดจริงๆทั้งเดือนทั้งหมดเนี่ยชุดแรก10เดือนแรกเนี่ยมันเป็นยอดที่สร้างการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจเยอะตัวเงินที่มาสเปนกันเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่นะครับถ้าออกมาโตๆเนี่ยมันก็คาดหวังกันต่อได้เพราะ 2-3-4 ยังมีอยู่หรือ 2-3-4 เนี่ยนะครับนั้นโอกาสที่หุ้นจะเล่นกันต่อเนี่ยมันน่าจะมีอยู่นะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นในเวลานี้เนี่ยถือว่าก็เป็นจังหวะโอกาสในการลงทุนได้นะเพราะว่าถ้ามองปัจจัยบวกข้างหน้าก็ยังพอมีสมควรที่น่าจะผลักดันดัชนีให้ขยับขึ้นไปทีละสเต็ปขึ้นไปได้ถูกไหมคะคุณเจริญค่ะ
0: ใช่ผมใช่ครับใช่ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เราเคยขึ้นมาถึงพันธบัตรคนก็บอกว่าดูแพงไปต่อไหวไหมถูกไหมคร
1: ับใช่
0: วันนี้มันลงให้คุณแล้วคุณจะว่าไง ว่าแพงอยู่ไหมถูกไหมนะครับนะผมว่ามันธรรมชาติหุ้นแหละเดี๋ยวพอถ้างบมันออกมาดีเนี่ยงบมันจะล้อไปกับตัวราคาหุ้นมันก็ได้แหละนะครับถ้าออกมาดีปุ๊บแสดงว่าหุ้นมันมีอัพไซด์เนี่ยราคาควรจะปรับขึ้นไปแล้วหุ้นมันก็จะมีโอกาสขึ้นเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะแล้วจริงๆถ้าว่ากันในรายตัวเนี่ยนะคะคุณเจริญก็ดูเหมือนว่ายังมีจังหวะและโอกาสในหลายๆตัวเหมือนกันนะเพราะดัชนีเราหลีดด้วยหุ้นหลักๆอย่างเดลต้าหรือกลุ่มที่หลักๆที่พาขึ้นมาแต่ว่ากลุ่มอื่นๆที่มีความน่าสนใจแล้วก็ยังพอมีอัพไซด์ให้ไปได้ก็ยังมีพอสมควรถูกไหมคะคุณเจริญที่เราลงทุนได้
0: ยังมีอยู่นะยังมีอยู่อย่างเช่นเอาง่ายจริงรอบเนี่ยกลุ่มที่ดูมันรู้และแก่ชัดเจนคือโรงพยาบาล เนี่ยแทบจะไม่ค่อยมานะครับนะคอมเมอร์สเนี่ยนี่ก็แลกการนะคือราคาไม่ขยับไฟแนนซ์ก็ใช่นะครับคือราคายังไม่ขยับลงมาแล้วยังกองอยู่แรงสิบส่วนใหญ่นะครับนะคุณที่ยังตามได้อยู่แล้วก็ไม่ว่ากลุ่มแบงค์ไม่แลกการกลุ่มแบงค์มันขึ้นมาอยู่แล้วครับถือว่าแก๊ปข้างบนยังเปิดกว้างได้อยู่เพราะว่าราคาหุ้นมันขึ้นลงแล้วมันเป็นทรงของการขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนั้นจริงแล้วแลกการในตลาดมีอยู่นะครับนะกลุ่มอาหารก็ยังถือยังมีแก๊ปให้เล่นอะไรเงี้ยนั้นจังหวะนี้มันอยู่ที่เรามองว่าเราจะเลือกเต็มอะไรกินอะไรมากกว่านะครับ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังสอบถามมาคุณเจริญเขาว่าสนใจกราฟเนาะแล้วก็สองสามวันนี้มีบิ๊กล็อตใช่ไหมคะราคาก็ขยับลงมาจริงๆเขาบอกเขารอรับต่ำ60อะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะถึงไหมแต่ดูเหมือนแข็งนะตรงนี้ยืนหรือยังคะถ้าประเมินสัญญาณทางเทคนิคมองไงคะคุณเจริญคะ
0: คือต้องมองอย่างนั้นว่าประเด็นของบิ๊กล็อตของตัวของกราฟเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นนะเราต้องแยกออกกันนะมันเป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นนั่นผู้ถือหุ้นวันนี้คุณถือว่าคุณซื้อหุ้นไหมคุณถือไว้ในมือวันนี้คุณอยากจะขายมันก็เป็นสิทธิ์ของคนถือหุ้นถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ที่เขาจะขายหุ้นนะครับนะมันไม่ใช่มาจากตัวพื้นฐานของหุ้นถ้าพื้นฐานหุ้นมันเป็นอีกเรื่องนึงนะครับนะแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นมันก็เป็นแค่จุดยายเฉยแล้วพอออกมาปุ๊บมันก็จบไปนะครับนะแต่เผื่อว่ามันมีสื่อจะมันมีโอกาสขายได้ใหม่ประมาณ90วันถูกไหม
1: ค่ะ
0: งั้นในช่วงเนี้ยมันสองเดือนกว่าเนี่ยมันยังเข็ดได้อยู่เพราะว่ามันน่าจะตกไปแล้วล็อตที่ว่ามันเนี่ยนะครับนะเกี่ยวกับเกิดอะไรหรือว่าพอเขาประกาศมาปุ๊บเนี่ยตลาดรับรู้แล้วปุ๊บเนี่ยหุ้นมันไม่ไหลหุ้นมันเริ่มยืนนะวันนี้ก็ยืนอยู่ที่เดิมแต่60บาทเนี่ยนะครับนะนั้นถามว่า60บาทแน่นอนถ้ามันลงไปมันซื้อมันน่าสนใจในการซื้อซึ่งเราก็ได้นำมาออกตัวซื้ออยู่แหละนะครับนะเพียงว่าถ้าตลาดมันไม่ลงปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องกล้าซื้อถัดนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะโอเคไปที่ Most Active หน่อยคุณเจริญวันนี้มีตัวไหนโดดเด่นน่าสนใจบ้างคะสำหรับมูลค่าการซื้อขาย
0: ชุดสิบอันดับก็ต้องยกให้เขาฮะเดลต้านี่แหละนะครับผมเกี่ยวกับบวกสินค้าก็ถือเป็นตัวฉุดลงมาแล้วก็เป็นตัวพาสลายขึ้นไปนะครับนะ AOT ครับ62บาทนี่ก็ถือว่าแข่งกันรอบนี้นะ AOT นะฮะก็บวกได้25นะครับแล้วก็ตัวกลับแล้ว6.25ลบไป25ต่างนะครับนะส่วนเลสวานี่เราก็ยังมองเหมือนเดิมนะถ้าลงก็ซื้อแต่ขึ้นเรามองขายอย่างเช่นเช้านี้มันทำ349นะแต่ล่าสุดอยู่355เห็นเอสวานี่น่าสนใจนะไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าลงก็ซื้อแล้วเดี๋ยวขึ้นลองทำไปก่อนก็ได้อยู่เหมือนกันเช้านี้บวก2บาทนะครับน
1: ะ
0: แล้วก็กรุงไทยแบงค์ครับ36.25เสมอตัวส่วน BBL 175.5ลบไป1บาทนะครับนะตัวที่มาแรงคือ KKP ครับ 68.5 วันนี้บวกไป2.75เมื่อเช้านี้ไปแตะแถว 99.25 จะถึง100อยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ฮาน่าครับ 38.25 บวกที่50ตังค์แล้วก็ตัวทู 13.5 ลบมาตัวทู 13.5 บวก10สตางค์แล้วก็ตัวของปอทอครับ3บาทเสมอตัวช่วงนี้น้ำมันไม่มาครับ
1: ค่ะวันนี้ให้กรอบไว้ยังไงคะคุณเจริญดูภาพของเซตแล้วน่าจะเขียวได้สดใสอยู่แล้วแม้แบบนี้ทรงนี้ค่ะ
0: ทรงนี้ถ้าเกิดทิ้งมาเนี่ยผมว่าใจร้าย มันต้องอย่างน้อยต้องยืนนะครับเนี่ยเพราะจริงๆแล้วก็ลงมาแรงนะเพราะวันสองวันก่อนที่ลงไป30จุดในต
1: ั
0: ว
1: ผมว่าถือ
0: ว่าค่านะครับเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าจะลงแบบนั้นนะครับนะงั้นก่อนนี้มันคงไม่แน่จะมีอะไรนะผมคิดว่าน่าจะเริ่มหยุดได้แล้วก็ลุ้นรีบาร์ได้อยู่นะครับแล้วก็อีกแถวนี้นะตอนนี้เรามองกรอบอยู่ประมาณ1560ถึง1570สำหรับวันนี้นะครับ
1: ค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณเจริญค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะก็ยังให้ภาพเชิงบวกเนาะต่อบรรยากาศในการลงทุนแล้วก็ยังมีกลุ่มธุรกิจที่ยังสามารถที่จะลงทุนได้อยู่นะคะเอาล่ะแต่ว่าช่วงนี้ทุกวันพฤหัสบดีนะคะเราจะพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเราค่ะคุณหมอณัฐคุณธนศิวรังกูลจากคลินิกกองทุนนะคะวันนี้แน่นอนหมอณัฐชวนคุยเทรนด์โลกนะคะกับกระแสในเรื่องของ AI นะคะรวมถึงAgentic AI ด้วยนะคะในแง่ของการใช้งานนะที่เรามีโอกาสที่จะได้ใช้งานกันนะคะแล้วก็แน่นอนถ้ามองแบบนี้เนี่ยก็จะได้มองไปถึงอนาคตในแง่ของการลงทุนได้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกันกับหมอณัฐค่ะ
2: สวัสดีค่ะหมอณัฐค่ะ
3: สวัสดีครับคุณบิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
2: ค่ะวันนี้เจอกันนะคะวันพฤหัสบดีนะ25มิถุนายนนะคะก็เผื่อแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะผ่านพ้นเดือนครึ่งปีไปแล้วนะหมอณัฐแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยจริงๆก็เป็นสัปดาห์ที่หลายคนติดตามในหลายๆประเด็นเหมือนกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความผันผวนนะของตลาดการลงทุนนะหมอณัฐเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเมื่อช่วงของต้นสัปดาห์ก็มีแรงขายเนาะของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกลุ่ม AI ชิปเซมิคอนดักเตอร์นะคะปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะโดยเฉพาะตลาดที่ lead ด้วยหุ้นกลุ่มเหล่านี้ก็ลงแรงมากๆเนาะจะหมอนัดพวกไต้หวันพวกเกาหลีใต้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะหมอนัดขาค่ะ
3: ก็จริงๆต้องบอกท่านผู้ฟังว่าผมว่าเป็นเรื่องปกตินะที่เมื่อราคาหุ้นขึ้นมาสักระยะหนึ่งโดยเฉพาะบางกลุ่มหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับถ้าไม่ลงเลยอันนี้จะแปลกมากนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันก็ทําให้ความเสี่ยงมันสูงแล้วก็ยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกนะครับงั้นจริงๆแล้วเนี่ยการลงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับฐานแล้วกันนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบระยะยาวนะเพราะดูภาพยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าเรื่องของการแข่งขันนะฮะเรื่องของ AI เรื่องของชิปต่างๆเนี่ยยังไงยังคงอยู่เหมือนเดิมนะฮะถ้าเราไปดูนะฮะก็จะโอ้โหมี AI จะออกโมเดลใหม่ๆมาทุกอาทิตย์นะฮะก็คือแบบโอ้แข่งกันเต็มที่นะแล้วเหมือนไม่มีใครเหยียบเบรกเลยนะคุณบิวนะผมดูแล้วก็โอ้โหคือคงคือหลายๆคนต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเราก็มองว่าเอ้ย AI ถ้ามันพัฒนาเร็วมากๆอาจจะมีความเสี่ยงอื่นๆที่เราไม่รู้เนาะคุณบิวเพราะว่าอย่างที่เราคุยกัน
2: ค่
3: บ
2: ะ
3: างสัปดาห์ว่าจะเห็นว่าเฮ้ยมันเก่งถึงขนาดบางทีเนี่ยมันแกล้งโง่ก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่อยากให
2: อ
3: ้
2: ืม
3: เรียกว่าคนที่เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์เนี่ยหรือว่าเป็นเจ้าของให้กำเนิดมันเนี่ยไม่อยากให้รู้มากนักเดี๋ยวมีปัญหาเขาก็พยายามตัว AI ก็พยายามเหมือนแบบไม่อยากบอกก็มีเลยประเด็นพวกนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแต่ว่าคือเรารู้ว่ามันมีความเสี่ยงพวกนี้อยู่ก็จริงแต่ว่าเราก็ยังแข่งกันเพราะว่าคู่แข่งมันไม่หยุดนะครับนึกภาพออกใช่ไหมครับว่าจีน
2: ค
3: ก็
2: ่ะ
3: แข่งนะฮะอเมริกาก็แข่งอะไรเงี้ยเพราะผมคิดว่าด้วยตลาดตอนเนี้ยมันไม่มีใครหยุดได้นะครับก็ต้องบอกท่านผู้ฟังว่าในเรื่องของการลงทุนผมว่ามันก็ไปต่อแหละนะฮะแต่ว่า
2: ค่ะ
3: ความเสี่ยงก็มีในเรื่องของความน่ากลัวของ AI เหมือนกันนะนะครับนี้ก็บอกท่านผู้ฟังไว้ก่อนนะครับ
2: ค่ะความผันผวนระหว่างทางเกิดขึ้นแน่นอนนะเพราะว่าค่อนขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วก็เร็วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะเขย่าตลาดได้แบบนี้แต่ว่าถ้ามองในแง่ของพื้นฐานแล้วก็การนําไปใช้นะคะในภาพของAI ต่างๆนานาเนี่ยก็น่าจะยังคงอยู่กับเราเนาะหมอนัทเพราะว่าโลกน่าจะเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะซึ่งเดี๋ยววันเนี้ยหมอนัทจะชวนคุยเรื่องนี้ด้วยนะที่จะเจาะลึกเรื่องของ AI แล้วก็Agentic AI ใช่ไหมคะที่จะมาชวนคุยในวันนี้ในรายละเอียดด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยเรื่องนี้นะอีกหนึ่งเรื่องเนาะหมอนัทที่หลายคนก็ตามเหมือนกันก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยใช่ไหมคะโดยเฉพาะบ้านเราซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยกนง.ก็มีการประชุมไปเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็รอบนี้เนี่ยมติก็ยังคงเป็นเอกฉันท์เนาะหมอนัทใช่ไหมคะในการที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ก่อนที่1%ต่อปีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ออกมาสําหรับการประชุมเมื่อวานนี้อ่ะก็คือการคาดการ GDP นะหมอนัทที่ออกมาใช่ไหมคะที่ดูเหมือนว่าจะดีกว่าคาดด้วยนะโตดีกว่าคาดด้วย2.3%ใช่ไหมคะหมอนัทตรงนี้แล้วมันสะท้อนอะไรได้บ้างโดยเฉพาะทิศทางของดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยหมอนัทมองยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนค่อนข้างกังวลกลัวภาพใหญ่จะเป็นประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยจะขึ้นไหมเพราะว่าเงินเฟ้อขยับขึ้นจากปัจจัยต่างๆนานาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนัทคะค่ะ
3: จริงๆบ้านเราเนี่ยผมอาจจะเคยคุยไว้นานแล้วว่ามันขึ้นดอกเบี้ยไม่น่าได้นะครับเพราะว่า
2: ค่ะ
3: ต้องบอกว่าประเทศอื่นเนี่ยโอเคเขาอาจจะมีขยับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินเฟ้อมันสูงขึ้นจริงๆนะครับมันขึ้นจากตัวน้ํามันด้วยอะไรด้วยหลายอย่างนะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยด้วยตัวเศรษฐกิจเองไม่ได้ดีมากนะครับแล้วก็มีปัญหามาตลอดทางเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการขึ้นดอกเบี้ยคงไม่ง่ายมากนักนะครับแล้วผมก็คิดว่าควรจะคงที่อยู่ตรงนี้อีกสักระยะหนึ่งตามทาง BOT หรือว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมีมติออกมานะทางกนง.ออกมาเนี่ยผมคิดว่าเพื่อที่จะประคองเศรษฐกิจเพราะว่ามันโตต้องบอกว่าต้องบอกดีกว่าที่คาดแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ค่อยดีเลยคือโต2%เนี่ยมันเขาเรียกว่าเหนื่อยแล้วแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยนะฮะคือเศรษฐกิ
2: ค
3: จ
2: ่
3: ไท
2: ะ
3: ยนี่ผมก็บอกจริงๆว่าก็ไม่ควรขึ้นนะครับแล้วก็มันมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะมากในการขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะผมคิดว่าจริงๆโดยส่วนตัวนะยังลดลงได้อีกด้วยซ้ำนะครับสำหรับประเทศไทยนะฮะแต่ประเทศอื่นเนี่
2: ค
3: ย
2: ่ะ
3: ก็ผมว่าเขาคงดอกเบี้ยหรือว่าจะขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องรอกันติดตามต่อไปแต่บ้านเราหมอนะคิดว่าไม่น่าจะมีการมาแบบโอ้โหปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะเพราะเศรษฐกิจเราก็ยังอ่อนไหวแล้วก็เปราะบางอยู่ในหลายๆประเด็นด้วยใช่ไหมคะอย่างน้อยที่สุดก็คือคงไปนี่แหละตรงนี้นั้น1%ใช่ไหมคะค่ะ โอเคอ่ะมาเข้าประเด็นวันนี้ของเราดีกว่าหมอนัทประเด็นที่หมอนัทเตรียมมาฝากเราก็คือเรื่องของ AI นะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของ Agentic AI ซึ่งบางคนน่ะอาจจะได้ยิน AI แต่ว่าบางทีมันก็จะมีดีเทลเนาะหมอนัทใช่ไหมคะในเรื่องของ AI เนี่ยว่ารายละเอียดเขาจะเป็นไงหรือว่ากระบวนการองค์ประกอบการทํางานของเขาเป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยค่ะอ่ะเดี๋ยวให้หมอนัทเล่าให้ฟังดีกว่าประเด็นทั้งเรื่องของ AI แล้วก็เรื่องของ Agentic AI ว่าเอ๊ะมันเหมือนแตกต่างกันยังไงแล้วก็ยุคสมัยนี้เนี่ยเขาพัฒนาและใช้ถูกนำมาใช้งานในรูปแบบไหนยังไงบ้างคะมนัสคะ
3: ใช่ครับก็อาจจะเกริ่นให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนว่าตอนนี้เรื่องของ AI มันก็โตเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนาะถึงแม้ล่าสุดเรื่องของตัว valuation AI มันจะร่วงลงมาก็ตามนะครับแต่ว่าด้วยคือต้องบอกว่าที่มันร่วงลงมาส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าหลายฝ่ายก็ยังมองว่าเอ๊ะไอ้ที่ราคาหุ้นมันขึ้นมาเนี่ยมันมีการใช้บริการ AI จริงๆหรือเปล่าหรือว่า
2: ค่ะ
3: มันอาจจะยังไม่มีกำไรอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราไปดูมูลค่าของหุ้นอย่าง Google ที่มันร่วงลงมา5%กว่าๆจริงเนี่ยผมมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งนะที่บอกชัดเจนว่าคือที่ต้องบอกงี้ที่ราคาหุ้น Google มันร่วงลงมาเนี่ยเพราะว่านักวิจัยระดับหัวกะทิด้าน AI อ่ะมันลาออกพร้อมๆกันน่าจะไปเปลี่ยนงานหรือทําอะไรสักอย่างหรือเปล่าอะไรเงี้ย
2: ใช
3: แส
2: ่
3: ดงว่าอ
2: ใ
3: ะ
2: ช
3: ไร
2: ่ค่ะ
3: ค่อนข้างแข่งขันกันนะแล้วก็ผมคิดว่าตัวกําไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆมาในภายหลังถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยราคามันพุ่งมันจะขึ้นไปแล้วก็ตามนะครับคราวนี้กลับมาดูว่าแล้วเฮ้ยโอ้การที่เรา AI มันราคามันสูงขึ้นไปขนาดนี้เนี่ยมันเกิดการใช้ขึ้นจริงหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าใช้ขึ้นมากจริงจริงนะฮะส่วนหนึ่งอันนี้ผมเล่าให้ฟังให้กับทุกท่านฟังได้นะครับว่าบริษัทผมเองเนี่ยปัจจุบันเราก็ทําผมทําเป็นบริษัทซอฟต์แวร์เนาะแล้วก็รับผลิตพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรต่างๆนะครับหลังๆเนี่ยลูกค้าก็ถามถึงเรื่องของ AI เนี่ยเยอะขึ้นจริงๆคือทุกคนอยากลองใช้แล้วก็ทุกคนอยากให้มันอยู่ในชีวิตประจำวันเลยนะฮะก็คือบางบริษัทบอกเลยว่าเนี่ยให้พนักงานใช้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็
2: ค่ะ
3: เป็นชัดเจนแน่นอนว่าใช้คราวนี้หลังๆเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของ AI ที่เป็นเอเจนต์มากขึ้นนะครับก็คือ AI เนี่ยมันจะมีที่แบบ เป็นลักษณะของการเรียกเก่งแบบทั่วๆไป ChatGPT Gemini อะไรเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นพวกนี้เป็นภาพได้เหมือนกันแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยการที่ AI หนึ่งตัวจะทำทุกอย่างเนี่ยครอบจักรวาลมันก็ลำบากนะหลังๆก็จะมีเรื่องของเอเจนต์เอเจนติก AI ขึ้นมาก็ทำหน้าที่เฉพาะบางอย่างแล้วก็ส่งต่อให้กับอีกตัวหนึ่งนะครับคือผู้ AI เก่งเฉพาะด้านมากขึ้นแล้วก็ทำงานเฉพาะของตัวเองที่ดีมากขึ้นแล้วก็ส่งต่อให้AI ตัวอื่นๆเนี่ยมาช่วยกันทำนะหน้าที่ของตัวเองได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพที่เฮ้ยผมว่าน่าสนใจคราวนี้แต่จะมาชวนคุยอันหนึ่งตอนนี้ได้รายงานล่าสุดนะครับจาก World Economic Forum นะครับว่ามันมีสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนไปก็คือเราเอา Agentic AI เนี่ยเข้ามาช่วยในงานบางอย่างคราวนี้งานแรกตอนนี้ที่ผมเริ่มเจอแล้วคืองานด้านการเงินที่หลายๆธนาคารนะครับเริ่มเอา AI เนี่ยมาตัดสินใจในการทำธุรกรรมทางกฎหมายเลยนะคุณบิวคือหมายควา
2: ค
3: มว่า
2: ่ะ
3: ก่อนหน้านี้ให้ AI เป็นแค่ที่ปรึกษาแล้วกันมีอะไรถามมันนะคราวนี้บางกระบวนการเนี่ยที่มันมีการตัดสินใจแบบแน่นอนอ่ะสมมติน
2: ค
3: ะ
2: ่ะ
3: ผมบอกว่า
2: อย่างเช
3: ผม
2: ่น
3: กู้เงินผมจะกู้เงินเนี่ยผมจะต้องดูสี่ไครทีเรียเนี่ยหรือห้าไครทีเรียของบริษัทเนี้ย
2: ค่ะ
3: ดูงบการเงินดูรายรับรายจ่ายดูเรื่องของบริษัทนี้อยู่ในเซกเตอร์ที่ปล่อยกู้ได้ไหมหรือเครดิตสกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือจริงๆคนที่เป็นนักวิเคราะห์ในสถาบันการเงินเนี่ยเขาก็จะมีไครทีเรียอยู่แล้วคือถ้าจะเอาแปะไว้ตั้งโต๊ะเลยคุณบิวนึกภาพแปะว่าอ่ะถ้าจะ
2: ค
3: ป
2: ่
3: ล่
2: ะ
3: อยกู้นะต้องทำตามนี้นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่า AI มันก็ทําแทนได้แล้วก็มีคนทดลองทําจริงๆก็คือธนาคารเนี่ยตอนนี้ปล่อยให้ AI ตัดสินใจเลยว่าทําธุรกร
2: อ
3: รม
2: นุ
3: ทาง
2: มัก ติ
3: ฎ
2: หรื
3: หม
2: อไม
3: า
2: ่
3: ย
2: อนุมัติใช่ไหม
3: ถูกต้องฮะแล้วก็รวม
2: ค
3: ถึ
2: ่ะ
3: งเปิดบัญชีลูกค้าใหม่นะสืบสวนสอบสวนดูฟราดดูเรื่องของเคสบางอย่างที่เอ้ยฟอร์ดเงินหรือเปล่าหรือว่ามีการอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยน
2: ค
3: ะ
2: ่ะ
3: ก็ทําให้แทนเราเลยเหลือแค่เราแค่นั่งดูว่ามันทําเคสที่ทําไปแล้วเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าก็คือแค่ค
2: ค
3: น
2: ่ะ
3: มาวอลิเดตหรือคนมาดูขั้นตอนสุดท้ายนิดหน่อยเท่านั้นเอง
2: ค่
3: น
2: ะ
3: ะครับนั้นอันนี้ผมบอกเลยว่าเปลี่ยนอุตสาหกรรมด้านการเงินเยอะพอสมควรแล้วตัว Virtual Bank ก็มาคุณบิวสังเกตนะฮะพอมันมาพร้อมๆกันเนี่ย
2: ค่ะ
3: ผมคิดว่าอันนี้เราจะเริ่มเห็นตรงนี้มากขึ้นนะฮะธนาคารใ
2: ค
3: หญ่
2: ่ะ
3: ๆก็จะใช้ พวกนี้มาแล้วก็มี AI หลายๆตัวทำงานพร้อมๆกันนะคุณบิวนึกภาพนะคนหนึ่งดึงประวัติออกมาดูย้อนหลังคนหนึ่งอนุมัติสินเชื่ออีกตัวหนึ่งมาช่ว
2: ค
3: ย
2: ่ะ
3: อะไรเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของลงทุนหรืออะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะฮะก็มาแน่นอนนะครับตอนนี้ธนาคารในต่างประเทศเริ่มทำแล้วนะครับ
2: ค่ะอันนี้คือน่าสนใจแล้วก็ disrupt ที่ชัดเจนโดยเฉพาะ disrupt มนุษย์นะหมอนัทใช่ไหมเพราะเมื่อก่อนเรายังรู้สึกว่า AI ยุคก่อนจะเป็นลักษณะของเราต้องป้อนคําสั่งเราต้องควบคุมทีละขั้นตอนหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะหมอนัทคะแล้วเขาก็ทําตามที่เราบอกแต่อันเนี้ยคือเขาจะทํางานเหมือนกับเป็นมนุษย์เลยอะเนาะทั้งวางแผนทั้งแบบตัดสินใจ just ได้แล้วซึ่งเมื่อก่อนเรารู้สึกว่ายังไงก็น่าจะทําแทนมนุษย์ทําไม่ดีเท่าแต่ว่าบางงานเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้แล้วแล้วก็โอ้โหอย่างนี้น่าจะไปได้ในหลายวงการด้วยเนาะหมอนัทถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตัดสินใจแล้วอะใช่ไหมคะค่ะ
3: อันนี้ก็เลยพามาดูอีกประเทศหนึ่งที่เริ่มแอพพลายแบบเดียวกันนะครับก็ค
2: ค
3: ือ
2: ่ะ
3: คือบิวเคยดูหนังโรโบคอปไหมครับมันจะเก่านิดนึง
2: กำลังพยายา
3: ถ้
2: ม
3: าน
2: ึ
3: พ
2: ก
3: ูด
2: ภ
3: ถึ
2: าง พค่ะ
3: เด็กสมัยนี้อาจจะนึกไม่ออกก็คือเป็นคนที่เหมือนเป็นตำรวจเนาะเป็นตำรวจแล้วกันเป็นโดนยิงตายแล้วก็สุดท้ายก็เอาหุ่นยนต์มาประกอบนะเอาร่างกายเนี่ยไปติดกับเป็นหุ่นยนต์ด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ก็ยัง
2: ค
3: มี
2: ่ะ
3: ความเป็นคนอยู่นะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่คุณบิวอันเนี้ยเป็นเอเจนติก AI ตัวหนึ่งที่ติดอยู่บนหุ่นยนต์ด้วยนะเป็น
2: ค่ะ
3: หุ่นยนต์ที่อยู่ในประเทศจีนนะฮะตอนนี้เริ่มใช้อย่างเป็นทางการนะครับลงพื้นที่จริงควบคุมในเรื่องของการจราจรที่ประเทศจีนแล้วตอนนี้เริ่มแล้
2: ค
3: ว
2: ่ะ
3: แสดงว่าอะไรแสดงว่าอย่างที่ผมบอกคือเอเจนติก AI บางตัวเนี่ยมันก็สามารถตัดสินอะไรบางอย่างได้คือสมมติคุณบิวฮะเราจอดรถเนี่ยทับเส้นสมมตินะหรือว่าเลี้ยวรถผิดอะไรอย่างเงี้ยคือมันตัดสินได้เลยว่าแบบไอ้นี่ผิดชัวร์นะฮะแล้วAI เห็นเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าคุณผิดนะแล้วก็อาจจะถ่ายรูปทะเบียนแล้วก็แจ้งว่านะต้องไปเสียค่าปรับเขาปรงค่าปรับอะไรก็แล้วแต่นะก็อันเนี้ยเริ่มเป็นแบบนี้แล้วแล้วก็ตอนนี้ที่เขาเริ่มมาใช้ก็เป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่มันมีล้อนะเป็นตัวถังสี
2: ค
3: เหลื
2: ่
3: อง
2: ะ
3: เหลืองสะท้อนแสงด้วยนะมันเหมือนพนักงานเหมือนพนักงานที่อยู่ริมถนนได้แล้วนะฮะแล้วก็มีแสงมีเสียงอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะดูแลเรื่องการจราจรได้นะครับก็เรื่องของการแบบคนหยุดเดินหรือว่าคนข้ามถนนทางม้าลายถูกต้องไหมขี่จักรยานรถยนต์ผ่าไฟแดงหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปจับ
2: ค่
3: ไ
2: ะ
3: ด้แล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าตอนนี้จับไปทั้งหมดกี่คดีรู้ไหม11,000คดีฮะ
2: โอ้
3: แสดงว่า
2: ค่ะ
3: ทำงาน3 วันแรกฮะ10,000 กว่าคดีแสดงว่าหนึ่งนาทีเนี่ยก็จับ
2: เ
3: ครน
2: ็ว
3: ทำ
2: ม
3: ผิด
2: าก
3: ฎ
2: ก
3: ได้ละโอ้
2: เร็ว
3: ฟัง
2: ม
3: แล้ว
2: าก ก
3: ็อันนี้เนี่ยผม
2: น
3: บ
2: ่า
3: อกเล
2: ส
3: ย
2: น
3: ว่า
2: ใจมากหมอนัทแล้วก็จริงๆพอหมอนัทพูดเรื่องนี้นะโดยเฉพาะพูดถึงเรื่องของหุ่นยนต์พูดถึงโรบอติกโดยเฉพาะหุ่นยนต์จีนน่ะจริงๆมีคำถามฝากไว้หลังไมค์เนาะประเด็นตอนนี้มีกองทุนหมอนัทที่ออกมาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหุ่นยนต์จีนน่ะในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยฮิวแมนนอยระบบอัตโนมัติต่างๆนานาเนี่ยก็มีคนถามเหมือนกันนะว่าน่าสนใจไหมแล้วจริงๆราคาของกลุ่มเนี้ยเป็นยังไงสำหรับธุรกิจกลุ่มนี้นะปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนัทคะค่ะ
3: ผมต้องบอกว่าถ้าจำได้ผมก็จะบอกว่าตัวฮิวแมนนอยเนี่ยมันมีโอกาสจะเติบโตแน่นอนนะครับโดยเฉพาะถ้า
2: ค
3: ม
2: ่
3: ี
2: ะ
3: หุ่นตัวเล็กอยู่ในบ้านแล้วมันไปช่วยคนในบ้านแบบรอดตายได้จากการอะไรอาหารติดคอหรืออะไรบางอย่างเนี่ยหรือดูแลเด็กไม่ให้เด็กเกิดอะไรขึ้นได้เนี่ยผมบอกเลยเนี่ยสเกลละมันจะเป็นลักษณะของการสเกลลิ่งแล้วนะฮะแล้วต
2: ค
3: อนน
2: ่
3: ี
2: ะ
3: ้จีนก็เกิดขึ้นแล้วเนาะไปวิ่งบนท้องถนนแล้วอะไรแล้วดูแลความเรียบร
2: ค
3: ้อย
2: ่ะ
3: ต่างๆนะผมบอกว่าราคากลุ่มกองทุนเนี้ยอาจจะเริ่มเติบโตแล้วนะครับแต่ว่ายังไปได้อ
2: ค
3: ีก
2: ่ะ
3: ไกลเลยยังไป
2: ยัง
3: อี
2: ม
3: ก
2: ี
3: ไก
2: อั
3: ล
2: พ
3: เ
2: ไ
3: ล
2: ซ
3: ยน
2: ด
3: ะคร
2: ์
3: ับ
2: ค่ะแล้ว
3: ใช
2: จ
3: ่
2: ีนนี่ก็คือเด่นด้วยถูกไหมคะหมอนัทคะเนี่ยมีคนถามถ้าเทียบหุ่นยนต์ถ้าฝากจีนแล้วก็ถ้าเป็นแบบฝากฝั่งอื่นฝากอเมริกาฝากอะไรเงี้ยความได้เปรียบเป็นยังไงคะหมอนัท
3: โอ้
2: ค่ะ
3: จีนเนี่ยเนื่องจากเขามีวัตถุดิบอุปกรณ์ต่างๆนะฮะที่เขาขายอยู่แล้วในฝั่งของเซินเจิ้นน่ะถ้าสมัยก่อนถ้าจำรายการได้เนี่ยผมก็จะเล่าให้ฟังว่ามันมีดาร์กแฟคทอรี่มันมีถ้าเราสมมติเราอยากทำนาฬิกาสักเรือนหนึ่งเป็นแบบสมาร์ทวอชแล้วแบบเป็นต้นแบบใช่ไหมฮะไปเซินเจิ้นใช่ไหมฮะเขาจะมีโรงงานรับผลิตหรือได้ในวันเลยนะฮะแล้วเขาจะมีโปรโตไทป์ให้เราเลย เนื่องจากพอเซ็นเซอร์เป็นแบบนี้เนี่ยไอ้พวกเซ็นเซอร์อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันผลิตหุ่นยนต์ได้ง่ายมากคุณบิวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรที่เกิดขึ้นก็คือผมบอกเลยว่าไอ้ฝั่งของจีนเนี่ยน่ากลัวกับฝั่งอเมริกาเยอะนะฝั่งยุโรปเยอะเลย
1: ค
3: ใน
1: ่ะ
3: เรื่องของหุ่นยนต์ในการความเร็วในการผลิตแล้วก็ผมเข้าใจว่าปีหน้าเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้100,000 ตัวนะครับ100,000 ตัวหุ่นยนต์100,000 ตัวต่อเดือนหรือไงเนี่ยนะฮะก็จะโหคือถือว่าเยอะอ่ะเหมือนกำลังบิ้วประชากรแทนที่ต้องมีคนก็มีหุ่นยนต์แทนแล้วตอนนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้อาจจะต้องมองธุรกิจหุ่นยนต์เนี่ยใหม่เลยว่ามันจะไม่ใช่เฉพาะแค่โรงงานแล้วมันจะอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราจริงๆนะครับนะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะที่เป็นเทรนด์ที่น่าสนใจแล้วจริงๆก็อยู่ในกลุ่มของ Generative AI ที่หมอนัทพูดถึงนี้ด้วยถูกไหมคะในกลุ่มของหุ่นยนต์โรบอติกส์ทั้งหลายเนาะค่ะอืม
3: แล้วก็อี
1: ค
3: ก
1: ่
3: อ
1: ะ
3: ันหนึ่งอาจจะเสริมให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพว่าคืออย่างเงี้ยผมอย่างผมเล่าให้ฟังว่าบริษัทผมเองก็เป็นบริษัททำซอฟต์แวร์เนาะคราวนี้ลูกค้า
1: ค่ะ
3: เนี่ยมีประเด็นเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเราทำ AI ให้เขาเนี่ยมันการที่เราจะไปเรียก AI มาตอบคำถามเราใช้พวกโทเค็นเนาะนะครับซึ่งมันแพงนะฮะก็โถตอนนี้ขายกันแพงมากนะครับโทเค็นนี่หลายตังค์นะฮะบริษัทที่ทำ AI เนี่ยก็ได้กินค่าโทเค็นเหล่านี้แหละนะครับก็ทำให้ธุรกิจไปได้แต่ผมบอกเลยว่าสุดท้ายนะฮะมันจะเข้าสู่เขาเรียกว่าไอตัว Large Language Model หรือ LLM เนี่ยที่มันอยู่บน AI เนี่ยนะครับการเรียกแต่ละครั้งมันมีเสียโทเค็นค่อนข้างเยอะคราวนี้หลังๆเนี่ยคนก็เริ่มใช้เขาเรียกว่าเป็น Local LLM นะครับก็คือแทนที่จะไปใช้โทเค็นจากบริษัท AI ดังๆทั้งหลายเนี่ยก็กลับมาใช้เขาเรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์เป็นตัวเล็กๆอ่ะรันเอาแล้วก็เอาโมเดล AI อ่ะใส่เข้าไปในฮาร์ดแวร์เลยนะครับก็ทำให้เลยทำให้หุ่นยนต์เนี่ยอาจจะไม่ต้องพึ่งโทเค็นในการประมวลผลก็ใช้ตัวฮาร์ดแวร์ในพวกการ์ดจอเนี่ยติดอยู่กับตัวเนี่ยในการประมวลผลเล็กๆทำงานเล็กๆอ่ะได้เลยนะครับผมว่า
1: ค่ะ
3: ไอ้ภาพนี้มาแน่เขาเรียกว่าเป็น local LLM นะครับหรือว่าเป็นเหมือนเป็น AI ขนาดย่อมที่อยู่ติดบนฮาร์ดแวร์แล้วกันไม่ต้องเรียกโทเค็นบ่อยๆมันก็สามารถทำงานได้นะครับ
1: ค่ะอ๋อโอเคน่าสนใจเลยเนาะฟังแบบนี้แล้วก็น่าจะยังมีอัพไซต์อยู่พอสมควรเนาะหมอนัทถ้าเทียบกับกลุ่มที่เป็นเทคอื่นๆใช่ไหมคะหมอนัทคะถ้าดูแล้วค่ะ
3: ถ้าอย่างเงี้ยผมจะแนะนำท่านผู้ฟังว่าตอนแรกอ่ะเราพูดถึงซอฟต์แวร์นะฮะตอนนี้ซอฟต์แวร์มันพัฒนาไปไกลเพราะว่ามันมีตัว AI มาช่วยทั้งหลายนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันโหตอนนี้คนต้องการของเยอะแยะมากก็คือฮาร์ดแวร์ครับตัวที่มันขาดแคลนจริงๆทุกเซมิคอนดักเตอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยรวมถึงฮาร์ดแวร์พวกการ์ดจอที่มันจะต้องใช้ในการเทรนพวกเนี้ย LLM เนี่ยนะฮะในเป็น local LLM เนี่ยแน่นอนเลยตอนนี้Apple ประกาศจะขึ้นราคาสินค้าจากการที่คัดการ์ดจอหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายพวกเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันขาดแคลนนะครับ
1: ค่ะ
3: ผมบอกเลยว่าตอนนี้ฮาร์ดแวร์หากันให้ควักเพราะฉะนั้นราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการทำฮาร์ดแวร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายน่าจะขึ้นตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็ทั้งอิเมนนอยทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆมาแน่นอนนะครับ
1: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าสัดส่วนแล้วใครสนใจอ่ะถ้าสมมติว่าเรามองเราคุยถึงเทรนด์ในเรื่องของกลุ่มเทคโนโลยีเนาะหมอนัทค่อนข้างบ่อยละแล้วนะในกรอบที่ค่อนข้างกว้างแล้วถ้าจะแบ่งมาในส่วนของ AI กับ Generative AI อ่ะหมอนัทคิดว่าให้สัดส่วนเท่าไหร่ดีนะปัจจุบันคะหมอนัทถ้ามองในแง่ของการเติบโตเพราะตอนนี้พอดูแล้วอ่ะกลุ่มเทคเองอ่ะก็จะมีซับเซกเตอร์อยู่ข้างในอยู่พอสมควรเหมือนกันเนาะให้เราเลือกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอยู่หลายกลุ่มอยู่เหมือนกันนะคะหมอนัทคะ
3: ใช่ครับจริงๆก็ต้องบอกท่านผู้ฟังว่างี้ครับว่าผมอ่ะไอตัว AI เนี่ยยังไม่ค่อยอยากที่จะให้ท่านผู้ฟังอ่ะไปแตะมันโดยตรงเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจนะครับแล้วเอ้ยไปเลือกผิดตัวเนี่ยมันก็สูญเสียการลงทุนระยะยาวของเราได้ตอนนี้รอให้เขาแข่งกันก่อนแข่งกันไปสักระยะหนึ่งก่อนก็ได้แต่ว่าถ้
1: ค
3: า
1: ่ะ
3: ให้ผมแนะนําน้ําหนักตอนเนี้ยควรมาเททิ้งมาเทแบบน้ำหนักในการลงทุนของเราเนี่ยเข้าไปที่กลุ่มของฮาร์ดแวร์เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าชัดเจนกว่าว่าความต้องการมันมาแล้
1: ค
3: ว
1: ่ะ
3: นะไม่ว่าคุณจะใช้โมเดลไหนยังไงคุณขาดฮาร์ดแวร์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น
1: ค่ะ
3: อันเนี้ยภาพชัดเจนกว่าไอ้ตัว AI ซอฟต์แวร์เยอะเลยนะครับครับ
2: ค่ะโอเคอ่ะก็ไปทางด้านของฮาร์ดแวร์เป็นหลักเนาะซอฟต์แวร์ยังอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับใช่ไหมครับหมอนัทค่ะ
3: คือมาแน่ๆนะครับแต่ว่าไม่รู้เป็นตัวไหนอาจจะเป็น Anthropic หรือว่าอาจจะเป็นแบบว่า ChatGPT นะพวกนี้ OpenAI อะไรเงี้ยก็ตอบยากมากเลยเพราะว่ามันก็แข่งกันอยู่ทุกวัน Gemini อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายผมเชื่ออย่างนี้ว่าถ้าซอฟต์แวร์ที่เป็น AI จริงๆนะผมว่าจะเหลือ Google กับ Anthropic นะในหัวผมนะ
2: ค่ะ
3: ณวันนี้นะณวันนี้
2: หม
3: น
2: าย
3: ะ
2: ถึง
3: แต
2: ผ
3: ่
2: ู้
3: ว่
2: ช
3: าน
2: ะใช่ไหมในที่สุดแล้
3: ใช
2: ว
3: ่
2: สุดทางมองแบบนั้น
3: ใช่ในสุดทางเนี่ยผมว่า Google ได้เปรียบนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูล Data ที่เขาเยอะเยอะแล้วก็ AI มันจะเก่งได้ก็ต้องมี Data ที่มันมาช่วยคำนวณไอ้มาเทรนมันนะครับอีกฝั่งหนึ่ง Anthropic ทำโปรดักต์ออกมาได้ดีมากๆนะวันก่อนผมก็ยังใช้คอร์สโค้ดนะครับช่วยแก้โค้ดช่วยอะไรอยู่เลยมันช่วยแบบทำได้แบบดีมากอะไรเงี้ยนะก็ผมว่าเขามาในส่วนของ B2B Business เนี่ยคอร์สเนี่ยทำตัว Anthropic เนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับส่วน OpenAI เนี่ยโอ้ยังห่างเลยผมก็เลยคิดว่าผู้ชนะในระยะยาวน่าจะเป็นสองทีนี้แต่ว่าอันนี้แค่คาดการณ์นะอีกสัก5 ปีอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะอาจจะเจอ AI ตัวใหม่ที่มันเก่งกว่าทั้งสองตัวนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าปัจจุบันเป็นภาพแบบนี้แล้วแต่ว่าผมว่าฮาร์ดแวร์มาแน่นอนนะไม่อันนี้แช่แป้งเลยนะครับว่าแบบชัวร์ๆนะฮะนะครับ
2: ค่ะจะไม่ต้องลุ้นนะหมอนัทเพราะฉะนั้นเนี่ยเทไปทางฝั่งฮาร์ดแวร์อันนี้ก็จะค่อนข้างจะชัวร์กว่านั่นเองใช่ไหมคะแต่ซอฟต์แวร์ต้องดูก่อนนะว่าเจ้าไหนอะไรจะมานะแต่ว่าก็มีการคาดการณ์ไว้ละส่วนหนึ่งใช่ไหมคะค่ะค่ะหมอนัทมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะหรือปัจจัยความเสี่ยงอะไรที่เราต้องระมัดระวังสําหรับการลงทุนในกลุ่มนี้ค่ะหมอนัท
3: จริงๆผมว่าตอนนี้ความเสี่ยงไม่ผมว่าหลักๆก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเนาะว่าถ้าสุดท้ายใช้ AI เยอะๆในเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงเหมือนกันอันนี้ผมก็อาจจะมีความเสี่ยงด้านภาพรวมเศรษฐกิจว่า productivity อาจจะดีขึ้นนะแต่ว่าคนเนี่ยจะอยู่ยังไงเนี่ยอันนี้เรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องของความเสี่ยงก็อาจจะเป็นเรื่องของภาพยาวของเศรษฐกิจนะที่มีคนในที่ต้องอุปโภคบริโภคเนี่ยมันจะเป็นภาพที่มันจะแย่ลงหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นคำถามอยู่เหมือนกันก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ว่า
2: ค่ะ
3: ผมคิดว่าตอนนี้ความเสี่ยงยังไม่ชัดเจนมากนักในเรื่องของถ้าเราลงทุนกับพวกกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีนะครับในระยะยาวๆเนี่ยผมคิดว่าความเสี่ยงไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอยาก
2: ค
3: ช
2: ่ะ
3: วนอย่างนี้ครับว่าเมกะเทรนด์ที่น่าสนใจช่วงเวลาแบบนี้นะมันจะมีเราอยู่ในช่วงเวิร์คคัพนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงฟุตบอลโลก
2: ค
3: เน
2: ่
3: า
2: ะ
3: ะ
2: ฟุตบอ
3: เ
2: ล
3: อ้
2: โ
3: ย
2: ลกใช่
3: ฟุตบอลโลกผมว่าจริงๆเรื่องของอะไรอะธีมเรื่องของอะไรอะลองจีวิตี้เรื่องของสุขภาพเรื่องของสปอร์ตอะไรทั้งหลายเนี่ยเอ้ยมันยังไปได้นะท่านผู้ฟังฮะก็ลองดูในกลุ่มของพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะอย่าเพิ่งไปดูเฉพาะแค่อะไรนะเทคโนโลยีอย่างเดียวอะไรเงี้ยเราไปหันไปดูอะไรที่มันแบบใช้งานได้อยู่ในปัจจุบันก็ถือว่าน่าสนใจหลังๆเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของ private equity เนาะซื้อหุ้นนอกตลาดกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ไออย่าง World Cup เนี่ยที่ผมจะบอกว่าหลังๆเนี่ยกีฬาก็เป็นอันหนึ่งที่คนแย่งกันมาดูเหมือนกันแล้วก็เริ่มมีการซื้อขายสโมสรกันอะไรเงี้ยนะธุรกิจกีฬาอะไรเงี้ยผมว่าก็ไม่เลวนะไม่เลวนะฮะก็ถ้าใครสนใจอะไร
2: ค่
3: เง
2: ะ
3: ี้ยก็ไปดูในกลุ่มที่เรื่องของเรียก private equity คือหุ้นนอกตลาดก็ดีฮะนะครับ
2: ค่ะซึ่งจริงเขาก็มีแยกออกมาเป็นกลุ่มหรือเป็นเซกเตอร์อยู่แล้วอย่างที่มนัสบอกถ้าเป็นกลุ่มกีฬาหรือกลุ่มอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสโมสรเวิลด์คัพเขาก็มีแยกออกมาชัดเจนใช่ไหมคะมนัสคะถ้าม
3: ี
2: มีให้เลือกลงทุนอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะ
3: ใช่ครับพวก private equity แล้วก็หลังๆเราเจออย่างนี้ด้วยครับคุณบิวจีนเนี่ยเขาพยายามไปจอยเวนเจอร์ในประเทศต่างๆนะครับคือจะเป็นจีนเทาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าจีนเทาไม่เทาเนี่ยมันอยู่ที่ประเทศนั้นๆว่าเขาจะควบคุมได้เก่งขนาดไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้จีนเนี่ยเริ่มทําเหมือนญี่ปุ่นสมัยก่อนนิดนึงอ่ะคุณบิวก็คือเริ่มไปจอยเวนเจอร์ทั้งฝั่งอาเซียนทั้งฝั่งยุโรปไปซื้อบ้างไปจอยเวนเจอร์กันนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนธุรกิจจีนเนี่ยให้มันเหมาะกับโลคอลตรงนั้นไปนะก็ทําคล้ายๆเหมือนกับญี่ปุ่นพอสมควรนะสมัยก่อนที่ญี่ปุ่นไปลงทุนตามประเทศต่างๆตอนนี้โมเดลจีนก็ทําเหมือนกันนะครับเพราะหนึ่งที่ผมบอก private equity มันเลยมีความน่าสนใจคือยอดซื้อหุ้นนอกตลาดเนี่ยมันก็เลยสูงขึ้นนะครับก็เป็นอีกอันนึงที่นอกเหนือจาก AI เนี่ยผมว่าก็มองเรื่องของการกระจายตัวทุนของจีนเนี่ยในการทำ joint venture เนี่ยไว้หน่อยหนึ่งก็ดีครับ
2: ค่ะโอเคโอ้ยแต่ว่ายุคสมัยนี้เนี่ยพูดถึงก็เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนมากเนาะหมอนัทเพราะว่ามีอะไรรูปแบบการลงทุนแล้วก็มีช่องทางมีธีมมากมายให้เราสามารถที่จะเลือกลงทุนได้นะคะแต่ว่ามีข้อดีก็จะมีข้อเสียตรงที่ก็ตัดสินใจยากหน่อยอ่ะในการเลือกใช่ไหมคะหมอนัทคะ
3: ใช่ครับ
2: ยากหน่อยสำหรับนักลงทุนค่ะ
3: ก็ตัวเลือกเยอ
2: โอ
3: ะขึ้นครับ
2: เค
3: แต่ว่าก็ถ้าทำการบ้านหน่อยก็น่าจะได้ของดีไปนะครับ
2: ค่ะมีทิ้งท้ายอ่ะหมอนัทมีคุณผู้ฟังสอบถามว่าช่วงเวลานี้เนี่ยดูเหมือนว่าเราจะอย่างสงครามหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะก็แม้จะยังไม่จบแต่ก็คิดว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องจบนะแล้วก็ภาพครึ่งปีหลังเนี่ยมีคนฝากถามหมอนัทมาว่าครึ่งปีหลังมีประเด็นปัจจัยอะไรที่เราจะต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างในเรื่องของภาพการลงทุนแล้วก็ภาพเศรษฐกิจอะไรเงี้ยค่ะหมอนัทคะ
3: ภาพครึ่งปีหลังเนี่ยค่อนข้างตอบยากนะครับคือต้องเรียนท่านผู้ฟังครับว่าเราผ่านมาครึ่งปีคุณก็จะเห็นว่าโอ้มีความผันผวนที่เกิดขึ้นจากทรัมป์เนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรผมคิดว่าปัจจัยหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคือทรัมป์นี่แหละฮะว่าอาจจะมีนโยบายอะไรกติกาใหม่อะไรเงี้ยโผล่ขึ้นมาอีกนะครับต
2: ค
3: อน
2: ่ะ
3: นี้แล้วก็เลยทำให้ตอนนี้ทุกประเทศเนี่ยพยายามพึ่งพาตัวเองมันผมคิดว่าครึ่งปีหลังถ้ามันจะเปลี่ยนเป็นทุกคนจะพยายามทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ประเทศตัวเองอยู่รอดได้นะครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็เน้นเรื่องของใช้ AI ใช้เรื่องของเขาเรียกอะไรอะเทคโนโลยีเนี่ยมาทําให้ตัวเองเติบโตนะครับก็ผมคิดว่าภาพครึ่งปีหลังน่าจะเป็นภาพต้องรอเรื่องของความชัดเจนของนโยบายของทรัมป์อีกหลายเรื่องเลยอันนี้คือความเสี่ยงเนาะนะครับแล้วก็เรื่องของ AI ที่กำลังจะมาแล้วกำไรของบริษัท AI มันเกิดขึ้นจริงไหมอะไรเงี้ยอันนี้คือคำถามที่หลายคนรอนะครับส่วนเรื่องน้ำมันราคาน้ำมันอะไรเงี้ยผมคิดว่าก็จะขึ้นลงๆตามที่มันมีทะเลาะกันแต่ว่าตอนนี้เงียบไปก็คงอาจจะยังไม่ต้องไปกังวลกับมันมากนักนะแต่ว่าถ้าหลังจากครึ่งปีไปแล้วมันมีกลับมาอีกก็มีโอกาสเป็นไปได้นะต้องพึงระวังว่ามันมีเรื่องนี้อยู่เสมออะไรเงี้ยนะครับนะฮะ
2: ค่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวถ้าทางฝั่งอเมริกาเดี๋ยวต้องดูมิดเทอมอิเล็กชันด้วยใช่ไหมคะหมอนัทนี่ถือว่าเป็นภาพอีกหนึ่งภาพที่น่าจับตาเหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงเนาะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหทรัมป์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนอเมริกันก็ดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะแฮปปี้สักเท่าไหร่เนาะจากสถานการณ์เรื่องของอิหร่านอะไรต่างๆนานาน่าจะเห็นผลจากมิดเทอมอิเล็กชันด้วยหรือเปล่าเนาะหมอนัทใช่ไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนจับตามากๆเหมือนกัน
3: ใช
2: ค่
3: ่
2: ะ
3: ครับแล้วก็พอนโยบายของเควินวอชนะครับบางผมไม่แน่ใจว่าเขาแบบเขาบอกเป็นสายเหี่ยวอะไรเงี้ยผ
2: ใ
3: ม
2: ช
3: ก็
2: ่
3: ไม่แน
2: ใ
3: ่
2: ช
3: ใจ
2: ่
3: ว่ามันจะแบบจะมันจะทําให้ดอกเบี้ยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: ค
3: ซึ่
2: ่
3: ง
2: ะ
3: อาจจะทําให้ตัวเลขเศรษฐกิจมันแกว่งตัวรุนแรงก็ได้แล้วก็อย่างที่ผมพอคุณบิวบอกว่าเรื่องของทรัมป์เองก็มีการเลือกตั้งกลางเทอมอะไรเงี้ยที่มันจะเกิดเข้ามาก็อาจจะเป็นกระทบกันกับเรื่องตรงนี้ด้วยพอดีอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็
2: ค่ะ
3: อย่างที่ผมบอกว่าแต่ละประเทศตอนเริ่มเครียดเลยนะแบ่งขั้วชัดเจนนะแล้วก็ความมั่นคงภายในต้องมาก่อนต้องดูแลตัวเองให้เอาตัวเองให้รอดก่อนอะไรเงี้ยนะครับเพราะทุกคนก็จะเริ่มแบบ
2: ค่ะ
3: เครียดอะไรนะเอาตัวเองให้รอดแล้วกันตอนนี้จะไม่ค่อยมีค้าขายแบบว่ากําแพงภาษีนี่ก็จะชัดเจนแล้วชัดเจนว่าทุกคนมีแน่นอนอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับคือต่อไปผมว่าป
2: ค
3: ระเท
2: ่
3: ศ
2: ะ
3: ไทยต้องอยู่ในตัวเองอ่ะไม่มีประเทศอื่นเราต้องอยู่ให้ได้อะไรเงี้ยผมว่าภาพมันจะเป็นแบบนั้นนะครับ
2: ค่ะโอเคแต่ว่าเราก็จะมาอัปเดตกันอยู่เป็นระยะละกันอ่ะสำหรับภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนเซกเตอร์ต่างๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรๆมันก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเนาะหมอนัทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเป็นประจำใครมีคำถามมีประเด็นอะไรก็สามารถฝากไว้ได้เลยนะคะแต่วันนี้เราเห็นภาพในเรื่องของ Agentic AI นะคะเห็นเรียกว่ายังเป็นเทรนด์ที่ยังน่าสนใจนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของโรบอติกหุ่นยนต์อะไรต่างๆก็ถือว่าน่าสนใจแต่ก็ยังให้ไปทางด้านของฮาร์ดแวร์นะที่หมอนัทบอกใช่ไหมคะค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะหมอนัทคะเดี๋ยววันพฤหัสหน้านะเราเจอกันใหม่ค่ะหมอนัทคะค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
4: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรางกูร
5: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิด ข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุกเรื่องราวมักมีบริบทและถูกถ่ายทอดแตกต่างกันไปตามขอบเขตประสบการณ์ของผู้เล่าแต่ในทุกเรื่องราวทุกการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสังคมเราอยากให้คุณได้มาฟังในบริบทของสมเกียรติอ่อนวิมลใช่แล้วครับรายการในบริบทของสมเกียรติอ่อนวิมลทุกเรื่องเบื้องลึกในสังคมวิเคราะห์ผ่านมุมมองทางความคิดและประสบการณ์การทำงานของรองศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลติดตามได้บนช่องทางออนไลน์เท่านั้นที่ YouTube ช่องThinking Radio หรือพิมพ์ค้นหาใน YouTube ในบริบทสมเกียรติอ่อนวิมล
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: เมื่อโผล่ชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก่อติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรางกูร
4: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในการลงทุนนะในตลาดหุ้นบ้านเราแล้วก็ในหลายๆตลาดในภูมิภาคเอเชียนะคะนี่เราคุยกันไปเกือบๆ1ชั่วโมงนะคะสำหรับบ้านเราเซตอินเด็กซ์นะคะก็ยังประคับประคองตัวได้ดีนะคะวันนี้ก็บวกขึ้นมา 13.01 จุดค่ะดัชนีตอนนี้ 1,561.23 จุดนะคะวอลลุ่มการซื้อขาย 26,051 ล้านบาทนะตอนเปิดมาช่วงเช้าเนี่ยในกรอบ1ชั่วโมงนะคะก็วิ่งไปไกลสูงจุดที่ 1,567 จุดนะวันนี้คาดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะยืนได้นะคะอันนี้ก็เป็นไปตามเรียกได้ว่าภูมิภาคในหลายตลาดนะที่ขยับปรับขึ้นมานะหลังจาก2วันก่อนหน้าอ่อนแรงลงไปพอสมควรทีเดียวนะลบลงไปค่อนข้างแรงหลุด 1,550 จุดลงไปด้วยนะคะมอสแอคทีฟตอนนี้10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดแน่นอนค่ะว่าตัวที่พาดัชนีมาวันนี้ก็คือกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะนำโดยเดลต้า323บาทบวกมา9บาท 2.87%ค่ะตามด้วยกราฟนะคะ61บาท25สตางค์ลงไป25สตางค์ค่ะ AOT 61บาท50สตางค์บวกมา75สตางค์ Advance 355บาทบวกมา2บาทค่ะ BBL 175บาทลงไป1บาท50สตางค์กันกุล4บาท12สตางค์บวกมา28สตางค์ KTB 36บาท25สตางค์ราคาเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ KKP 98บาท25สตางค์บวกมา2บาท50สตางค์ค่ะปตท. 34บาท75สตางค์ลงไป25สตางค์ KBank 211บาทบวกมา3บาทค่ะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราติดตามกันตลอดทั้งวันแต่โดยภาพรวมที่คุยกันกับนักวิเคราะห์ต้นชั่วโมงก็ค่อนข้างมองบวกนะมองโพซิทีฟกับภาพของตลาดหุ้นไทยแล้วก็ปัจจัยที่เกื้อหนุนนะคะปิดท้ายค่ะเดี๋ยวเอาเรื่องของไมโครนเทคโนโลยีสั้นๆมาฝากคุณผู้ฟังนะเพราะว่างบที่ออกมานั้นเนี่ยสดใสมากแล้วก็นำพาให้กลุ่มนะที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งเรื่องของชิ้นส่วนทั้งการผลิต AI ชิปหรือว่าตลาดดิจิทัลอย่างวันนี้นะคะเกาหลีใต้หรือว่าจะเป็นทางฝ้าของญี่ปุ่นนะขยับปรับตัวขึ้นมานะเพราะว่าคงงบเขาออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสดใสมากนะรายได้รวมก็ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการติดต่อกันใน4ไตรมาสด้วยนะคะเป็นไตรมาสที่4นะคะแล้วก็กำไรต่อหุ้นก็สูงกว่าที่ตลาดนั้นประเมินค่อนข้างมากทีเดียวนะรวมถึงอัตรากำไรขั้นต้นนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าขยับขึ้นค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็สำหรับไมโครนเองนั้นเนี่ยเป็น1ใน3บริษัทยักษ์ใหญ่ของ โลกนะคะที่ทำธุรกิจออกแบบแล้วก็ผลิตชิปหน่วยความจำและอุปกรณ์จัดเก็บสำหรับข้อมูลแล้วก็ระบบดิจิตอลถูกประเภทนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามากๆเหมือนกันนะคะแต่วันนี้ได้เท่านี้ค่ะเวลาหมดนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้านะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันแล้วก็พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันอีกนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยี AI แบบนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคงต้องลากันไปแล้วขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
7: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอธิบดีกรมอุทยานยืนยันปัญหาที่ดินทับลานจะมีการตรวจสอบสิทธิ์รายแปลงโปร่งใสยึดหลักกฎหมายผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมทั้งนายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยยืนยันว่ากรมอุทยานแห่งชาติพร้อมเร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิสูจน์สิทธิ์การถือครองที่ดินในพื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติทับลานครอบกลุ่มพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรีโดยจะพิจารณาเป็นรายแปลงอย่างละเอียดรอบคอบและยึดหลักฐานตามกฎหมายเป็นสำคัญการตรวจสอบสิทธิ์ครั้งนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ราษฎรดั้งเดิมที่อยู่อาศัยและทำกินมาก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติส่วนผู้ที่ถือครองที่ดินโดยมิชอบหรือกลุ่มทุนที่เข้าครอบครองพื้นที่เพื่อแสวงหาประโยชน์จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นเพื่อคุ้มครองพื้นป่าที่เป็นทรัพยากรของประเทศกรมป่าไม้นำทีมหน่วยบังคับใช้กฎหมายลุยวัดร่มโพธิ์จังหวัดเลยติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ให้ออกจากพื้นที่ตามคำพิพากษาศาลฎีกานายเพชรพงษ์สมิทธิพัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายกฤษกรสนิทศักดีผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและนายกิตติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนำกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและบังคับคดีเกือบ200นายเข้าเจรจากับพระสิทธิชัยกิตติวันธโนรองเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดร่มโพธิ์ธรรมในอำเภอหนองหินจังหวัดเลยขอให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อปี2560ให้จำเลยและบริวารออกจากพื้นที่พิพาทป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก.เนื้อที่รวมกว่า754ไร่พร้อมให้ส่งพื้นที่กรมคืนกรมป่าไม้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางวัดไม่ยินยอมออกจากพื้นที่จนเรื่องยืดเยื้อยาวนาน8ปีปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหินวันนี้ได้แบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ออกเป็น9ชุดนำป้ายประกาศกรมป่าไม้ขอให้บุคคลออกจากพื้นที่พิพาทตามคำพิพากษาศาลฎีกาโดยทันทีไปติดไว้ในพื้นที่ตามจุดต่างๆบริเวณวัดที่ตั้งในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าสปก.ซึ่งปฏิบัติการในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางวัดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีการขัดขวางหรือต่อต้านแต่อย่างใด

0: าศภายในตลาดเป็นไปอย่างคึกคักพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนต่างให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นหลายคนขอถ่ายภาพและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดเส้นทางการลงพื้นที่ส่งผลให้การค้าขายในช่วงเช้ามีความคึกคักเป็นพิเศษตลาดตรอกหม้อเป็นหนึ่งในตลาดเก่าแก่ของย่านพระนครมีประวัติยาวนานเชื่อมโยงกับชุมชนดั้งเดิมและวิถีชีวิตของคนกรุงเทพยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเมืองเก่าไว้ได้เป็นอย่างดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO โคซี่สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโคคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO โคซี่ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO โคซี่ก็เจอแล้ว

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิด

0: นใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: รายงานตัวนะคะวันนี้ทีม 96.5 มาประจำการตลาดนัดโมเดิร์นมาร์เก็ต 96.5 กันวันพฤหัสบดีก็มีพี่เก่งและ
3: สแตมป์ครับผม
2: วันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะมาช่วยกันทำให้ SME เข้มแข็งก้าวฝ่าวิกฤตแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะคะถ้าจะให้เทียบกับเมื่อวานที่เราได้ไปกันนะน้องแตม
3: ครับ
2: คุณผู้ฟังค่ะเราได้พาไปชมบรรยากาศงานของCosmo Prof CBE ASEAN Bangkok กันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะนำบรรยากาศสัมภาษณ์แขกตัวแทนผู้ผลิตไทยเจ้าของแบรนด์ไทยซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาต่างชาตินี่มารุมซื้อกันตรึมมารุมติดต่อจีบกันนะฮะแล้วก็มีผู้ประกอบการที่เราจะมาอยู่ในช่วง 2-minute market นะฮะ3ราย3เจ้าซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนที่ฝ่าฟันอุปสรรคบุกตลาดไปต่างประเทศแล้วเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับ SME ของไทยเราที่กำลังจะเติบโตนะคะน้องสแตมป
3: ์ครับ
2: ส่วนช่วงที่2ค่ะนี่เห็นข้างหน้าของพี่เก่งนะคะน้องสแตมป์ค่ะก็คือ เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มาอบรมกับเราเมื่อวันเสาร์ที่20มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
3: ครับผม
2: จะมาพูดคุยกันว่าเขาทำแบรนด์แล้วมาอบรมเรื่องแพคเกจจิ้งกันไปแล้วเขากำลังจะปรับตัวอย่างไรเพื่อให้ทันกับตลาดโลกที่เปลี่ยนไปส่วนวันนี้พี่แตมเตรียมอัปเดตฟุตบอลโลกให้แฟนๆที่อยู่กับคลื่นความคิด 96.5 แล้วไม่อยากตกเทรนด์ค่ะพี่แตม
3: ใช่ครับผมต้องบอกว่านัดที่2เนี่ยก็จบไปแล้วบางคู่นะครับก็เริ่มได้เข้ารอบไปแล้วแล้วก็มีบางทีมนะครับที่ตกรอบเช่นกันครับ
2: พิกล็อกไหมคะ
3: พิกล็อกมีตอนนี้ยังไม่มีพิกล็อกครับเพราะว่าเนื่องจาก
2: ตัวเก่งอยู
3: ่มันมีเรื่องบอลโลกปีนี้มันเป็นจำนวนทีมที่มากขึ้นจากปีก่อนนะครับแล้วก็ทีมอันดับ3เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปรอบเล่นอีกรอบลึกขึ้นนะครับโดยที่ก็ยังคุมเครือต้องมาตัดสินกันที่นัดสุดท้ายนะครับแต่ที่ผ่านมาเป็นนัดที่2ครับซึ่งแน่นอนครับทีมชาติเจ้าถิ่นนะครับอย่างเม็กซิโกเนี่ยก็เก็บชัยชนะนัดที่2ได้นะครับเหนือเกาหลีใต้ทีมจากเอเชียของเรานะครับ1-0สหรัฐอเมริกาเองก็โชว์ผลงานได้ดีครับชนะออสเตรเลีย2-0ครับโมร็อกโกก็ชนะสกอตแลนด์1-0ครับทีมชาติบราซิลครับพี่เก่งชนะทีมชาติเฮติไป3-0ครับจะมีคู่ไฮไลท์อย่างเนเธอร์แลนด์สวีเดนเนี่ยเนเธอร์แลนด์ก็ชนะสวีเดนไป5-1ครับเยอรมนีก็ชนะต่อเนื่องนะครับชนะกติบัวนะครับไป2-1ครับสเปนนี่ชนะเหนือซาอุดิอาระเบียไป4-0ทีมชาติญี่ปุ่นเองก็ชนะตุรกีไป4-0ครับผมแล้วก็ยังมีอียิปต์ก็ชนะนิวซีแลนด์ไป3-1นะครับอาร์เจนตินาชนะออสเตรียไป2-0ฝรั่งเศสชนะอิรักไป3-0นะครับนอร์เวย์ชนะเหนือเซเนกัลไป3-2ครับโปรตุเกสนะครับชนะอุซเบกิสถานไป5-0และทีมชาติอังกฤษเสมอกับกาน่า0-0ครับเรื่องที่น่าสนใจของอาทิตย์นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องการทำลายสถิตินะครับอย่างเช่นเลโอเนลเมสซี่นะครับก็จัดไปอีก2ครับสร้างสถิติเป็นดาวซันโวสูงสุดของบอลโลกนะครับ
2: ว้าว
3: อยู่ที่ตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้นำเป็นดาวซันโวสูงสุดนะครับตามมาด้วยคียานเอ็มบัปเป้อยู่ที่16นะครับเท่ากับโคเซ่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแซงเมสซี่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอายุยังน้อยกว่าเมสซี่ยังเจ้าตัวเนี่ยอาจจะยังมีโอกาสเล่นอีกหลายสมัยอีกอย่างน้อยขั้นต่ำก็อีก1สมัยนะครับ ก็มีโอกาสที่จะทำลายสถิติแซงเมสซี่เช่นเดียวกันนะครับผมส่วนคริสเตียโน่เองคริสเตียโน่โรนัลโดนะครับคู่แข่งเมสซี่นะครับก็นัดเมื่อคืนล่าสุดก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมครับเมื่อวานซืนนะครับก็ยิงไป2ประตูนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสถิติที่คริสเตียโน่โรนัลโดเนี่ยยิงในบอลโลกเนี่ยถึง6สมัยติดต่อกันครับพี่เก่ง6สมัยเนี่ยก็24ปีนะครับ ที่เล่นบอลโลกแล้วก็ยิงทุกสมัยนะครับผม
2: เก่ามากเลย
3: ใช่ครับแล้วรวมไปถึงฮาแลนด์นะครับศูนย์หน้าของทางด้านนอร์เวย
2: ์
3: อันนี้ก็เพิ่งเล่นสมัยแรกก็ยิงไปเช่นกันครับทั้ง2นัดติดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้ปีนี้เนี่ยเชื่อว่ายังมีอีกหลายสถิติที
2: ่ต้องถูกทำลาย
3: ถูกทำลายครับแน่นอนครับแล้วก็มีทีมที่ณตอนนี้มีทีมที่เข้ารอบไปแล้วส่วนหนึ่งอย่างแชมป์เก่าอย่างอาร์เจนตินาหรือฝรั่งเศสเนี่ยก็เข้ารอบไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับในวีคหน้านะครับผม
2: แล้วทีนี้พี่เก่งอยากเชียร์จะต้องเชียร์ยังไงได้ข่าวว่าอสมทเปิดให้เชียร์ด้วยใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่ครับพี่เก่งตอนนี้เนี่ยอสมทเนี่ยมีแคมเปญนะครับเชียร์ให้สุดแล้วหยุดที่คำว่ามันนะครับโหวตทีมชาติที่คุณรักผ่าน M-Cord Superfan ครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโปรดยิ่งมันนะครับลุ้นรับรางวัลรวมกว่า 2.6 ล้านบาทครับพี่เก่งเชียร์สนุกสุขสนันรางวัลเพียบครับผมแค่คลิกที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับผมย้ำอีกครั้งนึงนะครับ cheer.mcord.net นะครับผมร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคม2569ครับผมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโปรดยิ่งมันนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับผมอันนี้ก็ข่าวบอลโลกของอาทิตย์ที่ผ่านมา
2: เว็บไซต์อีกทีค่ะ
3: cheer.mcord.net ครับผม
2: cheer.mcord.net นะคะความตื่นเต้นของคอกีฬาก็คือขวัญใจของเขาจะทำลายสถิติได้ไหมแล้วก็จะตกรอบหรือเปล่าเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นก็เชียร์กันได้ทุกวันใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับพี่เก่ง
2: ทีนี้เรื่องฟุตบอลโลกผ่านไปค่ะก็มาสู่เรื่อง SME ที่เรา ได้ติดตามสนับสนุนกันมานะคะอย่างมหกรรมรวมพลัง3มิติพา SME ไทยโตอย่างยั่งยืนเนี่ยนะคะ เขาก็เพิ่งจัดกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่วนคลื่นความคิดเองก็จัด globalGlobal Pack Insight นะฮะที่คุณสมชนะกังวานจิตมาทำให้ผู้ประกอบการหลายๆคนได้ติดตามเทรนด์ของแพคเกจจิ้งกันเราก็ถ่ายทอดสดกันไปใน Facebook Live นะคะแล้วก็ดูย้อนหลังได้30วันเดี๋ยวเราจะไปอัปโหลดในสมาชิกของ YouTube นะฮะในช่องสมาชิก YouTube Thinking Radio เพราะฉะนั้นใครที่ตามดูอยู่ใน Facebook ก็ไปดูได้เราปักหมุดกันเอาไว้นะคะโอ้ไม่ว่าจะเป็นสมาคมบรรจุภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แชมป์สมชนะให้เทคนิคไว้เพียบเลยเพราะฉะนั้นห้ามพลาดค่ะเดี๋ยวพอครบ30วันแล้วเราก็จะย้ายแพลตฟอร์มคอนเทนต์ทั้งหมดไปอยู่ในช่อง YouTube ของสมาชิก Thinking Radio นะคะคุณผู้ฟังไปตามชมกันค่ะพี่แต้ม
3: ครับผม
2: มีช่วง2 minute market ที่เราจะให้ผู้ประกอบการจากทั่วไปตอนนี้เดี๋ยวดิฉันพาให้คุณผู้ฟังได้ชมภาพ insert ที่ไปงานเมื่อวานกันมานะน้องสแตม
3: ครับ
2: ได้เห็นมีอะไรบ้างโซนซุ้มบูธเกาหลี
3: จีน
2: จีน
3: อิตาลีแล้วก็รวมถึงจากประเทศไทยด้วย
2: ประเทศไทยด้วยแล้วก็เท่าที่ พี่เห็นก็มีไปเจอบูธของไต้หวันเนี่ยนะฮะกับของอินเดียเขาก็มากันอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าภายใต้การร่วมมือของอิตาลีกับจีน
3: ครับ
2: ทำให้เราเห็นนวัตกรรมเทคโนโลยีเรื่องความงามของอิตาลีเขาก็นำมาโบราณเลยนะทำไมว่าจะเป็นเพอร์ฟูมน้ำหอมหรือว่าเครื่องที่จะประทินผิวคือพูดง่ายๆว่าความสวยงามของอาเซียนของสาวไทยหรือคนไทยหรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องมือจะมาจากทางยุโรป
3: ครับ
2: เรื่องสากเรื่องความงามเรื่องบำรุงใต้ผิวมีหน้ากากสำหรับอาบแสงรังสีให้แบบหน้าเราเปล่งปลั่งเนี่ยนะคะก็จะมาจากยุโรปตอนนี้ก็มาแล้วค่ะจีนไต้หวันเกาหลีใต้ก็นำเทคโนโลยีมาโชว์กันนี้พี่เก่งก็พาคุณผู้ฟังไปชมดูนะคะจากใครที่ได้ชมไลฟ์สดเมื่อวานอาจจะไม่จุใจค่ะวันนี้เอามาให้ชมเต็มที่เลยนะคะของงาน Cosmo Prop CBE อาเซียนแบงคอก มีที่ฮอล์1 2 3แล้วก็5 6 7
3: ต้องบอกว่ามีทั้ง2ชั้นเลยครับชั้นทั้งชั้น G และชั้น LG ต้องบอกว่างานใหญ่มากครับพี่เก่ง
2: ค่ะงานที่อยู่ชั้น G จะเป็นงานของผู้ประกอบการถูกไหมฮะก็คือแบรนด์ต่างๆมาโชว์แต่ชั้นล่างเนี่ยใต้ดินใช่ไหมฮะก็จะเป็นพวกโรงงานเครื่องจักรผู้ประกอบการ OEM ที่รับจ้างผลิตแบรนด์ต่างๆค่ะ
3: ครับ
2: นี่พี่เก่งไปเจอบูธสบู่ไทยนะฮะก็โอ้โหนี่ค่ะคุณผู้ฟังที่ดูภาพอยู่นะก็จะเห็นเลยว่าสบู่สารพัดโฟมอาบน้ำโฟมบาร์ลูกบอลอาบน้ำเป็นที่ชื่นชอบป้าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสีสวยกลิ่นหอมและเรามีความได้เปรียบตรงนี้งานฝีมือเราอ่ะมันจะกุ๊กกิ๊กตะมุตะมิผลไม้สับปะรดลุงเท่าภูแล
3: ใช่
2: น่ากิน
3: ผลสบู่ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับสายลักเป็นผลไม้อะไรเงี้ยมันเหมือนมากนะแล้วกลิ่นหอมจริง
2: ๆใช่ค่ะไปชมกันได้เลยอันนี้เราก็นำภาพมาให้ชมกันนะคะแล้วถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสไปเขาเปิดถึงวันศุกร์นะสองทุ่มวันศุกร์นะคะ Cosmo Prop CBE ASEAN 2026 แล้วก็จะมีอีกงานหนึ่งก็คือที่เขาจัดเขาเรียกว่าอะไรนะ Cosmo ที่จัดอยู่ชั้นล่างเลยนะก็จะแยกกันใช่ไหม Cosmo Prop ก็จะเป็นพวกแบรนด์ต่างๆที่อยู่ชั้นบนแล้วก็จะมีพวกแพ็กเกจจิ้ง Cosmo Packคำว่า CBE อาเซียนก็จะเป็นคนที่เป็นซัพพลายเชนรับจ้างผลิตพัฒนาสูตรทำแพ็กเกจจิ้งทำระบบการพิมพ์แล้วระบบฉากให้คุณผู้ฟังทั้งหมดเลยค่ะ
3: ครับ
2: ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะให้ไปพบผู้ประกอบการไทยแบรนด์หนึ่งทำสมุนไพรมาสู่กลิ่นบำบัดกลิ่นสปาแล้วก็ส่งออกยุโรปนะคะ
3: ครับ
2: อีกแบรนด์หนึ่งก็เป็นเครื่องสำอางไทยซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ออกบูธใหญ่โตมากพูดง่ายว่าเจ้าดังๆอย่างมิสทีนกิฟฟารีนหรือแม้กระทั่งแบรนด์บุฟเฟ่บิวตี้อะไรอย่างเงี้ยก็ใหญ่พอๆกันพูดง่ายว่าเจ้าเล็กเจ้าใหญ่ไม่น้อยหน้ากันมีแฟนคลับต่างประเทศบินมาด้วยมาเจรจาธุรกิจกันนะฮะก็เชิญรับชมรับฟัง3ผู้ประกอบการคนดังถ้าคุณผู้ฟังจำไม่ได้ขอมาหลังไมค์เดี๋ยวส่งชื่อส่งเบอร์ให้นะคะเชิญไปพบกับผู้ประกอบการ3ท่านกันเลยค่ะ

0: Modern Market ช่วง
1: สวัสดีค่ะวรพันธ์มีชัยคมประสิทธิ์นะคะเป็นMarketing Directorของแบรนด์วรบุราค่ะซึ่งวรบุรานะคะมีคอนเซ็ปต์เป็นออร์แกนิกแอนด์เนเชอรัลสินค้าทั้งต่างเนี่ยเราจะไม่มีสารเคมีที่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ทำให้ผิวเนี่ยแห้งก้านนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่พวกฮาร์มฟูลเคมีคอลใดๆทั้งสิ้นไม่มีซิลิโคนไม่ใช้น้ำมันปิโตเคมีไม่ใช้ซัลเฟตที่ทำให้เกิดฟองยิ่งมีฟองเยอะๆเนี่ยผิวจะแห้งแล้วก็ทำลายผิวเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของเราก็จะไม่ใส่สารประกอบพวกนี้ค่ะ
2: ค่ะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่แนะนำคะ
1: ของวรบุรานะคะจะเติมเต็มทุกลายสินค้าทุกแคตตาล็อกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์เพอร์ซันแนลแคร์แฮร์แคร์แล้วก็มีกระทั่งเมคอัพแล้วก็จะยังมีตัวนอนคอสเมติกด้วยนะคะเช่นดิฟฟิวเซอร์นะคะแล้วก็เครื่องหอมต่างๆนะคะที่จะให้ความหอมเป็นอโรมานะคะเรามีสินค้าที่เราส่งออกคือ channel ของวรพุราเนี่ยมี2 channel ค่ะคือจะมี retail product ขายอยู่ที่ Lemon Farm 12 สาขาแล้วก็อยู่ที่ Top ชิดลมค่ะรวมทั้งนะคะเรามีส่งออกเป็น OEM แล้วก็ private brand ค่ะเราส่งที่ยุโรปนะคะยอร์นอร์เวย์สวีเดนสวิตเซอร์แลนด์นะคะสินค้าหลากหลายที่เราส่งโฮเทลแอนด์สปาซัพพลายยังไงก็อยากจะเชิญชวนเข้ามาสัมผัสแล้วก็ลองสินค้าของวรบุราออร์แกนิกดูนะคะเราอยู่ที่ฮอ1ค่ะที่ศูนย์สิริกิติ์นะคะฮอ1บูธที่ D 41ยังไงเชิญเข้ามาชมนะคะสนับสนุนสินค้าไทยสินค้าออร์แกนิกไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
2: ค่ะแล้วมีช่องทางติดตามออนไลน์ไหมคะ
1: อ๋อค่ะทางออนไลน์ก็สามารถเข้าไปใน Facebook วรบุราได้เลยนะคะ VORABULA ค่ะ Facebook ของวรบุรายินดีต้อนรับทุกคนนะคะ
2: ตัวไหนที่ท็อปๆในยุโรปบ้างคะ
1: ที่ท็อปในยุโรปมีหลากหลายเลยค่ะตั้งแต่แฮนด์โซปก็ไม่เข้าใจแล้วคนยุโรปชอบล้างมือมากแฮนด์โซปนี่จะเป็น number 1ที่ขายดีนะคะ
2: กลิ่นอะไรพิเศษมั้ยคะ
1: กลิ่นพิเศษจะเป็นเบอร์กามอตค่ะแล้วก็ตัวบอดี้แคร์นะคะแล้วก็เส้นผมดูแลเส้นผมค่ะที่เราส่ง
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะเจอกันนะคะวรบุราออร์แกนิกอยู่ที่ฮอ1 D 41ค่ะ
3: อันนี้นะครับก็จะเป็นบูธของมิสมินะครับเป็นแบรนด์ไทยนะครับที่ผลักดันทีบิวตี้ให้ไปไกลระดับโลกนะครับคือภายในมูธนี้เนี่ยนอกจากมิสมิแล้วนะครับก็จะมีแบรนด์ Gentle Color นะครับที่จะเป็นแบรนด์เมคอัพนะฮะแล้วก็จะมีแบรนด์โบมิที่เป็นในเรื่องของอาหารเสริมนะครับคือของเราเนี่ยก็คือจะโดดเด่นเรื่องแบบซันสกรีนโปรดักต์นะครับเป็นครีมกันแดดทั้งกันแดดหน้าแล้วก็กันแดดตัวนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นพวกเซรั่มนะครับหรือว่าครีมบำรุงผิวหรือคลีนซิ่งนะครับรวมถึงพวกแบบไอเทมเมคอัพก็มีนะครับอย่างพวกแบบคุชชั่นต่างๆคอนซีลเลอร์หรือว่าฟิกซิ่งสเปรย์หรือว่าลิปสติกต่างๆนะครับ
2: และจุดเด่นของเราก็คือลูกค้าชอบตรงไหนคะ
3: ชอบตรงที่เหมาะกับผิวแพ้ง่ายแล้วก็มีรุ่นเนี่ยจะมีหลากหลายมากให้เลือกใช้ได้ตามแบบสภาพผิวของแต่ละคนแล้วก็คอนเซิร์นของแต่ละท่านนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีปัญหาผิวที่แตกต่างกันต้องการดูแลเฉพาะจุดที่แตกต่างกันซึ่งของเราเนี่ยจะมีสินค้าหลากหลายมากแล้วก็ในแต่ละสูตรเนี่ยเราการันตีเรื่องคุณภาพนะครับก็คือตั้งใจทำออกมามากจริงๆ
2: เราได้เห็นเพื่อนบ้านที่มาทั้งอิตาลีทั้งเกาหลีทั้งจีนแล้วเป็นไงบ้างคะได้ดูบ้างหรือยังว่าแฟน
3: ได้ดูบ้างแหละครับก็คือเทรนเนี่ยก็คิดว่าจะคล้ายๆของ T-Beauty เหมือนกันเพราะว่า T-Beauty อ่ะครับก็คือค่อนข้างจะทันเทรนแล้วก็พยายามหา innovation ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาตลอดนะครับแต่ว่าส่วนของเพื่อนบ้านเนี่ยก็ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะครับ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณครับ
4: สวัสดีครับอิงนะคะ founder แล้วก็เจ้าของแบรนด์ Ingood Skin นะครับแบรนด์ที่เป็นเน้นส่วนผสมแล้วก็งานวิจัยนะครับเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับ
2: ตอนนี้นะคะมีโปรดักต์อะไรใหม่ที่จะมาให้คนไทยได้รู้จักกันคะ
4: ปีนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญกับกันแดดมากๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่คนไทยทุกคนทราบดีนะครับว่าประเทศเราเนี่ยอากาศคือร้อนมากแล้วก็ UV แรงที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เรามีกันแดดมาให้อีก2สูตรเลยนะครับก็จะเป็นสูตรแมตต์สำหรับคนผิวม่านแล้วก็สูตรที่เป็นสำหรับคนผิวขาดน้ำนะครับก็เป็นสูตรที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับ
2: ค่ะ บรรยากาศในงานนะคะเขามีทั้งอิตาลีจีนเกาหลีอินเดียมาอยากให้น้องอิงพูดหน่อยว่าเราสู้ก็ได้ยังไงบ้าง
4: โอ้โหของเราก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจัดที่กรุงเทพนะคะประเทศไทยปีนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจมากๆเลยว่าไทยเองเนี่ยก็เป็นเหมือนกับหับสำหรับบิวตี้ในทวีปนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็แบรนด์ไทยเนี่ยไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกแน่นอนนะครับปีนี้เนี่ยดีใจมากที่ไม่ได้มีแค่แบรนด์เราแต่ว่ามีแบรนด์ไทยอื่นๆที่มาจัดบูธจัดกิจกรรมกันด้วยนะครับก็คึกคืนมากๆเลยอยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยมาช่วยสปอร์ตแบรนด์ไทยกันที่งานนี้ด้วยนะครับ
2: ได้พบปะแฟนคลับแล้วเป็นยังไงบ้าง
4: โอ้โหเยอะมากเลยครับตั้งแต่เช้ามาก็คือมีแฟนคลับต่างชาติเข้ามาเยอะมากเลยก็เป็นโมเมนต์ที่แบบมันเซเรียลมากๆเลยสำหรับอิงแล้วกันนะคะเพราะว่าก็ทำภาษาอังกฤษทำคอนเทนต์ภาษาอังกฤษมาประมาณปีนึงแล้วแล้วก็ได้แฟนคลับต่างชาติมาเยอะมากก็ดีใจมากที่ทุกคนเนี่ยเปิดรับเปิดใจกับสกินแคร์ไทยนะครับ
2: ตัวที่คนต่างชาติกับคนไทยสนใจเนี่ยมือหรือต่างกันยังไงครับโปรดัก
4: ต์จริงๆเหมือนกันกว่าที่คิดมากๆเลยนะครับสินค้าที่ขายดีแบบท็อป5ของเราในประเทศไทยเนี่ยก็กลายเป็นสินค้าท็อป5ต่างประเทศเหมือนกันหลักๆก็จะมีกันแดดนะครับแล้วก็จะมีตัวมอยส์ไทรเซอร์แล้วก็ตัวไบรท์เทนนิ่งไลน์ของเรานะครับ
2: เรื่องส่วนผสมที่เราได้เปรียบมาเรื่องความเป็นสมุนไพรหรือว่านวัตกรรม
4: ครับต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ในทวีปที่เรามีแบบผลผลิตที่มัน amazing มากเลยแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยหรือว่าต่างชาติเองเนี่ยก็อาจจะมีภาพจำนะว่าของของไทยมันเป็นสมุนไพรมากมันแบบ very แบบ old แบบว่าต้องเป็นคนรุ่นมีอายุถึงจะชอบใช้นะครับเป้าหมายของแบรนด์เราเนี่ยคือทำยังไงให้สารพวกนี้ที่มันมีฤทธิ์ที่ดีมากๆเนี่ยทำให้มันวัยรุ่นมากขึ้นแล้วก็เข้าถึงง่ายมากขึ้นโดยการเอาวิทยาศาสตร์แล้วก็งานวิจัยเนี่ยมาทำให้เขาแบบชูให้เขาเป็น world ingredient ได้นะครับ
2: ให้กำลังใจหน่อยเผื่อมีคนอยากเป็นแบบคุณชิ
4: คโอ้ยขอบคุณมากเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการไทยทุกคนเลยนะครับก็เป็นความฝันของอิงตั้งแต่เด็กแล้วก็เชื่อว่าเป็นความฝันของใครหลายๆคนเหมือนกันที่จะเป็นเจ้าของแบรนด์ในวันหนึ่งนะครับเชื่อว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมีศักยภาพมีนักวิจัยมีผู้ผลิตหลายๆคนที่สามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตได้นะครับแล้วก็เป็นอีโคซิสเต็มที่กำลังเติบโตไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยครับ
2: ขอบค
4: ุ
2: ณมากเลยคร
4: ับ ขอบคุณนะคะ
5: ค่ะที่จบไปก็เป็น3ผู้ประกอบการไทยเก่งมากๆเลยอะอย่างน้องอิงคนล่าสุดเนี่ยนะคะก็บอกโตจากยูทูบเบอร์แล้วก็รีวิวเครื่องสำอางมาพอใช้จริงทำจริงน้องก็เอางานวิจัยมาซัพพอร์ตค่ะพี่สแตมป์ค่ะแล้วก็ทำแบรนด์ของตัวเองออกมาเป็นอิงกูเนี่ยนะคะแล้วตอนนี้พี่เก่งไปสัมภาษณ์เนี่ยมีตัวแทนจากแคนาดามาติดต่อเพื่อจะซื้อไปทำให้ product ของเขาเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในกลุ่มวัยรุ่นด้วยอันนี้เราก็ได้ไปเจอผู้ประกอบการใครอยากไปเจอไปเห็นสินค้าจริงๆไปได้อยู่จนถึง
6: วันที่26
5: ประจุพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังไปดูทั้งผู้ประกอบการไทยไปเอาไอเดียจากต่างประเทศพี่เก่งไปเจอเกาหลีไอถุงที่เขาแปะใต้ตาเนี
6: ่
5: ยเห็นมีเป็นสีประมาณ 20-30 สีเลยแบบน่าใช้มากเลยนะคะเห็นแล้วก็อันนี้ไปดูได้ไอเดียค่ะพอพูดถึงเรื่องไอเดียเราก็จะมีไอเดียดีๆที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้เห็นอยู่ทางหน้า Facebook และ YouTube นี่นะคะเห็นของสวยๆเนี่ยพี่แตมชูขึ้นมาโอ้โหของพี่เก่งนี่เห็นเป็นกล่องแพ็คเกจจิ้งเขาบอกเวลารีวิวเขาต้องเคาะกล่อง
6: ใช่ไหมพี่อันนั้นเขาต้องเปิดหรือเปล่า
5: อันนั้นอันบล็อกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาเจอผู้ประกอบการตัวจริงกันนะคะเป็นสาวสวยใจดีแล้วก็ได้มาอบรมเรื่องแพคเกจจิ้งกับอาจารย์สมชนะพี่แชมป์ของเราคุณสุภวดีศรีจิตกันดานะคะเจ้าของ Be My Guest Project Be My Project ไม่ใช่ Be My Guest อันนั้นค่ายเพลง
6: ครับ
5: Be My Project ค่ะเป็นเรื่องดีๆของเราที่มีแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ฟังสนับสนุน SME ต้องรอดไปด้วยกันนะคะก่อนที่จะไปคุยกันก็ต้องพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตาม Modern Market 96.5 กันค่ะ
6: ครับ
0: Modern Market ช่วง2 Minute Market เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: อ จดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
12: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง SME ต้องรอด
5: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Modern Market นะคะ 96.5 อยู่กับน้องสแตมป์แล้วก็พี่เก่งค่ะรายงานตัวกันก่อนที่จะไปคุยกับแขกรับเชิญใน SME ต้องรอดนะคะก็มีข่าวดีๆจากซีคอนมาค่ะซีคอน Double D Double Deal ขนดีลดีมาให้เพียบค่ะใครกำลังคิดจะสร้างบ้านนี่คือจังหวะที่คุ้มที่สุดของปีนะคะเพราะซีคอนรับสร้างบ้านขนทั้งโปรแรงของแถมจัดเต็มและแบบบ้านราคาพิเศษมาให้เลือกกันแบบไม่กักเลยนะคะไปพบกันที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026วันที่20-28มิถุนายน2569นี่ค่ะ20-28นะคะก็มีงานจนถึงวันอาทิตย์เลยที่ Impact เมืองทองธานีฮอลล์9ตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มค่ะพิเศษจองสร้างบ้านภายในงานรับฟรีทันทีโซล่ารูฟท็อปและถังน้ำDOS Natura และก็ปั๊มน้ำฮิตาชิและฐานรับถังเก็บน้ำบวกเดินประปาอีก3ระบบค่ะหรือ Digital Door Lock พร้อมดีลสุดคุ้มกับ18บ้านราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 3.5 ล้านบาทเท่านั้นนะคะหรือ 3.5 ล้านบาท 3.5 ล้านบาทพิเศษเฉพาะในงานเมื่อจองบ้านฟรีทันทีเข็มเจาะนะฮะโหโปรโมชั่นแรงจริงๆค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังพบกับแบบบ้านมากกว่า200แบบเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าซีคอนเรายังดูแลให้ครบตั้งแต่ต้นจนจบซีคอนรับสร้างบ้านเป็นบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยที่อยู่คู่คนไทยมา65ปีด้วยผลงานโครงการขนาดใหญ่ที่หลายคนคุ้นเคยค่ะ
6: ครับ
5: เพราะบ้านที่ดีนะคะต้องเริ่มต้นกับบริษัทที่ไว้ใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @seacon ตัว A กลมๆนะคะ SEACON หรือโทร1391นะคะ1391ค่ะงานนี้ซีคอน Double D Double Deal นะคะ
6: ครับ
5: อีกตัวนึงค่ะพี่สแตมแฟนๆของช็อปมาเนียนะคะก็อย่าพลาดค่ะถ้าทำงานปวดคอบ่าไหล่เส้นตึงนั่งขับรถนานๆอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือก้มรับอ่านมือถือดูซีรีส์กันนะต้องใช้น้ำมันคลายเส้นค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกินกาสลองตำรับวัดโพค่ะช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยผ่อนคลายและหลับสบายค่ะเพราะว่าสุกายะยานวดคลายเส้นกินกาสลองตำรับวัดโพนี้ราคา999บาทมีขนาด12กรัมถึง8ขวดแล้วก็3กรัมอีก6ขวดนะคะโทรสั่งจองสั่งซื้อได้เลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: ครับผมพี่เก่งกับผมนี่ต้องรีบจัดเลยป่ะพี่
5: ใช่มันนวดบ่าไหล่เลยค่ะแล้วที่สำคัญนะกลิ่นมันช่วยให้ผ่อนคลายนะ
14: ครับ
5: เพราะว่าบางยานวดมันกลิ่นแรงเหมือนน้ำมันมวยเลยอ่ะคือแบบมันร้อนไปหมดเลยแต่อันนี
14: ้กินดี
5: บอกได้เลย
14: ลงตัว
5: ผ่อนคลายแน่นอนผ่อนคลายแน่นอนมาพูดถึงเรื่องวันที่เราไปอบรมกันเมื่อวันเสาร์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังลองดูนะคะที่ดิฉันถือเนี่ยคือช่อดอกมะพร้าวใช่ไหมต้องมาคุยกับคนที่เขารู้จริงทำจริงนะคะและข้างหน้าเนี่ยดูแล้วหรูหราใช่ไหมเป็นขวดมีทั้งน้ำดื่มมีทั้งน้ำตาลน้ำผึ้งเอ๊ะไม่ใช่น้ำผึ้งมันคืออะไรต้องมาคุยกับคุณสุภวดีสีจิตกันดาเจ้าของ Be My Project สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
5: มาแนะนำตัวกันหน่อยวันนี้เรามาช่วยกันในช่วง SME ต้องรอดค่ะคุณสุภวดีค่ะมีผลิตภัณฑ์อะไรของ Be My
15: ค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่อยู่ตรงหน้าพี่เก่งนะคะก็คือว่าจะเป็นน้ำช่อดอกมะพร้าวนะคะ
5: อันนี้เป็นน้ำดื่ม
15: ใช่ค่ะเป็นน้ำดื่มค่ะก็คือว่าสามารถผสมกับน้ำแข็งก็ได้ค่ะแบบว่าเย็นชื่นใจแล้วก็หรือว่าจะผสมกับเอสเปรสโซ่ก็ได้ค่ะหร
5: ือ
15: ว่
5: าผสมที่เขากำลังฮิตกันว่าดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่แล้วใส่น้ำมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คืออันนี้เป็น
15: น้ำช่อดอกมะพร้าวใช่
5: ช่อดอกมะพร้าวช่อดอกมะพร้าวครับเขามีชื่ออะไรนะเป็น
15: โคคอนัทบลัซซัมเนกตาร
5: ์
15: ค่ะ
5: โคคอนัทบลัซซัม
14: ผมขอสอบถามได้ไหมครับมันต่างอะไรจากน้ำมะพร้าว
15: คือถ้าสมมติว่าสวนไหนอะค่ะที่เขาจะทำเป็นน้ำช่อดอกมะพร้าวเนี่ยส่วนนั้นก็คือจะไม่มีน้ำมะพร้าวก
14: ็
15: คือ
5: คือโดน
15: ตัด
5: น้ำมาแล้วใช่ไหม
15: ค่ะใช
5: ่แล้วทำไมแพ็กเกจจิ้งนี้ไม่มีแบรนด์ไม่มีอะไรเลยอะคะอันนี้คือแพ็กเกจจิ้งจริงๆครับ
15: ใช่ค่ะแพ็กเกจจิ้งจริงๆค่ะก็คืออันนี้เรากำลังแบบพัฒนาอยู่ค่ะแบบว่าเอ๊ะเราจะลงตัวแบบที่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือมีวางขายตามพวกร้านอาหารร้านคาเฟ่นะคะ
5: อันบล็อกมาได้แล้วค่ะ
15: ได้ค่ะ
5: นี่น่ารักมากแพ็กเกจก็คือเป็นขวดที่เป็นเหมือนน้ำดื่มเลย
15: ถูกไหมคะ
5: ก็คือน้ำดอกช่อดอกมะพร้าว
15: ใช่ค่ะช่อมะพร้าวค่ะ
5: แล้วไอเดียอันนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยคือใช้ผ้า
15: ใช่ค่ะอันนี้คือจะเป็นผ้ากระสอบ
5: ผ้ากระสอบนะคะ
15: แล้วก็ทุกอย่างที่ใช้ก็คือจะรีไซเคิลได้หมดเลยค่ะก
5: ็
15: คือเหมือนแบบมาทั้งกรีนนิดนึง
5: คุณผู้ฟังค่ะขวดนี้ก็ประมาณ500
15: อันนี้ประมาณ330
5: 330ก็เท่ากับประมาณน้ำดื่ม
15: ใช่ค่ะ
5: แล้วเรื่องความหวานล่ะคะคนจะกังวลไหมว่าดื่มน้ำดอกมะพร้าวแล้วมันจะหวานอ่ะน้องตะแตมเนี่ยยังหนุ่มๆอยู
14: ่
5: ไม่มีปัญหาเรื่องความหวานแต่บรรดาป้าๆอย่างพี่เนี่ย
15: อันนี้ก็คือถ้าถามว่ามีรสชาติหวานไหมคือมีรสชาติหวานค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นค่าโลจีไอค่ะค่าใจจะค่อนข้างต่ำค่ะก็คือแม้กระทั่งผู้บริแม้กระทั่งผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานก็คือสามารถทานได้นะคะแต่ว่าบริโภคแต่น้
5: อ
15: ย
5: ค่ะ
15: ค่ะ
5: Farm to bottle มันหมายความว่าเรามีฟาร์มสวนมะพร้าวอะไรดูแลของตัวเองไหมคะ
15: อันนี้จะคอนเซปต์ นี้จะหมายถึงว่าจากวิสาหกิจชุมชนบ้านแพ้วนะคะแล้วก็มาสู่ขวดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือคอนเซปต์ของแบรนด์แล้วก็คืออันนี้มาจากธรรมชาติจริงๆสดจริงๆแล้วก็ผ่านกรรมวิธีที่แบบที่ถูกต้องอะค่ะ
5: ค่ะ Be My ทำโปรดักต์นี้เป็นโปรดักต์แรกเลยหรือเปล่าคะ
15: ถ้าจริงๆอันนี้ถ้าเป็น จะเป็น product ที่2ของบริษัทค่ะถ้าธุรกิจหลักจริงๆคือจะทำมาเป็นเสื้อผ้าแล้วช่วงหลังๆคือ
5: ธุรกิจเสื้อผ้า
15: ใช่ค่ะ
5: โดนตลาดจีนด้วยไหม
15: ด้วยค่ะมีผลกระทบแล้วก็คือหลังๆไปสัมมนาอะไรเงี้ยของเกี่ยวกับพวกสสว DITP อะไรเงี้ยก็คือว่าทางนี้เขาจะสนับสนุนเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นสินค้าของ SME อะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะสามารถทำอะไรได้อีกบ้างนอกจากเสื้อผ้าเราก็เลยหันมาทำสินค้าพวกแบบว่า wellness เกี่ยวกับ longevity อะไรเงี้ยค่ะ
5: มีการศึกษามาก่อนไหมไอ้อย่างสมมติพี่เก่งพี่แตมเนี่ยไปอบรมเนี่ยบางทีเราก็แบบฟังเป็นความรู้แต่แรงบันดาลใจที่มันจะพลิกจากเสื้อผ้า มาทำเครื่องดื่มสุขภาพเนี่ย มันต้องมีอะไรองค์ประกอบอะไรมีอะไรมาแบบกระตุ้นเราขนาดไหน
15: คืออย่างแรกเราต้องคิดว่าตัวเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้เพิ่มเติมจากอันนี้ได้อีกไหมเราสามารถที่จะขยายศักยภาพของเรายังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาดูว่าเราคิดว่าเสื้อผ้าเราทำแล้วเราสำเร็จมาแล้วและถ้าเราจะเลือกอีกสักหนึ่ง product มาแล้วเราก็ลุยกับมันเต็มที่เชื่อมั่นว่าเราสามารถทำได้ก็เลยลุยเลยค่ะ
5: ทำเสื้อผ้ามีแบรนด์ของตัวเองไหมคะ
15: มีค่ะ
5: ชื่อแบรนด์อะไรคะ
15: I have 88ค่ะ
5: I have
15: ใช่ค่ะ I have 88ใช่
5: ก็เป็นขายบนออนไลน์ไหมหรือเปิดช็อป
15: ใช่ค่ะขายบนออนไลน์ค่ะ
5: ก็คือเปิดช็อปที่ IG
15: ใช่ค่ะมี IG มี Shopee มี TikTok อะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือเคยเปิดเป็นร้านขายส่งอยู่ที่ประตูน้ำค่ะ
14: ตอนนี้ก็คือเป็นออนไลน์ 100% เลยใช่ไหม
15: ใช่ค่ะใช่
5: นี่คือผลพวงผลกระทบจากการที่ธุรกิจการเมนเสื้อผ้าที่ประตูน้ำของเราเนี่ยซบเซามา5ปีเลยใช่ไหมตั้งแต่มีจีนมีแอปต่างๆมาขายได้โดยตรงโอ้แล้วตอนนั้นก็คือเรามีโรงงานผ้าทำแฟชั่นทำเสื้อผ้าอยู่ไหมคะหรือว่าไปเปิดที่ประตูน้ำนี่คือเราใช้
15: ค
5: ือ
15: เปิดเริ่มแรกก็คือจะเป็นเอาท์ซอร์สก่อนค่ะแต่ว่าก็คือดีลกับโรงงานที่เขานำผ้าเข้าโดยตรงแล้วก็ดีลกับช่างเองคือจริงๆเราก็เป็นตั้งแต่ต้นน้ำเลยค่ะแต่ว่าทุกอย่างเราใช้เอาท์ซอร์สอะไรเงี้ยแล้วก็มีการผลิตสินค้าให้กับแบบแม่ค้าออนไลน์ทำเป็น OEM เนี่ยค่ะแล้วก็ธุรกิจเสื้อผ้าก็คือทำมาแล้วประมาณ9ปีแต่ว่าตอนที่ออกมาจากประตูน้ำยังไม่ได้เกิดผลกระทบซบเซาขนาดนั้นคือเราเหมือนทำทั้งเริ่มแรกก็คือจะเป็นออฟไลน์ 100% แล้วก็ทำออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยอะค่ะแล้วก็หลังพัฒนามาเรื่อยๆก็คือทำมาเป็นออนไลน์ 100% ค่ะ
5: ก็เรียกว่าปรับตัวทันได้เปรียบนะคะยังไม่บาดเจ็บมากใช่ไหมพอมาออนไลน์เสร็จปุ๊บมาอบรมเจอว่าเขาสนับสนุนเรื่องพวกเครื่องดื่มเวลเนสกันแล้วทำไมถึงไปเลือกน้ำดอกมะพร้าวได้เพราะว่าเราไม่ได้มีสวนของตัวเองถูกป่ะเราไม่ได้อยู่ในวงการตรงนี้วัตถุดิบต้นทางอะไรพวกนี้เนี่ยไปค้นหาไปเสาะหายังไงคะถึงได้เจอว่ามันควรจะเป็นตัวนี
15: ้คือก็กลับมาที่เราไปสัมมนาค่ะนะมีผู้ประกอบการท่านหนึ่งที่เขาแบบประสบความสำเร็จแล้วก็แบบว่าส่งออกไปทางอเมริกาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเขาทำได้แล้วเขาก็เริ่มต้นในวัย50เราก็รู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจเราสามารถที่จะแบบมาดูว่าเราสามารถทำอะไรได้ไหมแล้วก็ตลาดนี้ยังเป็นค่อนข้างที่จะเป็นแบบ niche market คือกลุ่มเล็กแต่ว่ามีประโยชน์ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะ
5: ค่ะพอตัดสินใจปุ๊บไปหาวัตถุดิบ
15: ใช่ค่ะ
5: ยากไหมโอ้ยอย่างพวกเราไม่มีความรู้เงี้ยจะไปเจอชาวสวนจะไปคัดเลือกน้ำดอกมะพร้าวสวนนี้เขาจะยอมไม่ขายลูกมะพร้าวเพื่อมาตัดดอกให้เราไหม
14: แล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย
5: ใช่ไหม
15: ก็คือเริ่มแรกก็คือเซิร์ชหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตก่อนดูว่าใครยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็โทรไปหาที่เกษตรของสมุทรสาครอะไรโทรไปที่สมุทรสาครว่ามีวิสาหกิจชุมชนท่านไหนบ้างหรืออะไรแล้วก็โทรสอบถามอะไรเงี้ยไปกลับค่อนข้างหลายรอบเหมือนกันค่ะกว่าจะได้ดีลอะไรเงี้ยเพราะว่าบ้านอยู่สมุทรปราการก็สู้เหมือนกันค่ะ
5: อ้าวเด็กสมุทรปราการเหมือนกัน
14: อยู่สมุทรปราการตอนนี้ครับ
5: แล้วไปเจอสวนที่ไหนอ่ะบ้านแพ้วเลยไหม
15: ใช่ค่ะไปเจอสวนที่บ้านแพ้วเลยค่ะใช่ก็คือจะเป็นในส่วนของน้ำช่อดอกมะพร้าวแต่ว่าจะมีในส่วนของที่เป็นที่อยู่ตรงหน้าพี่เก่งอะค่ะที่เป็นแบบว่าไซรัปแล้วก็น้ำตาล
5: อ
15: ันนี้จะเป็นมาจากสมุทรสงครามค่ะแล้วก็ขับไปกลับ
5: คนนั้นก
14: ็บ้านเกิด
5: บ้านเกิดสมุทรสงครามกับเหมาะมากที่จะมาคุยกันวันนี้ไอ้ตัวเนี้ยไซรัปเนี่ยได้จาก ช่อดอกมะพร้าวเหมือนกันไหมคะ
15: ใช่ค่ะใช
5: ่น้องสแตมรู้ไหมคะว่าน้องสแตมจะไปหาใส่หลักช่อดอกมะพร้าวที่สมุทรสงครามได้ที่ไหน
14: จริงๆไม่ทราบ
5: ขนาดคนในพื้นที่ไม่รู้เลยแล้วคุณสุภวดีไปเจอได้ยังไงคะ
15: เหมือนกันค่ะแบบเดิมค่ะก็คือโทรไปหาเกษตรที่สมุทรสงครามเหมือนกันแล้วก็โทรไปหาแบบผ่านสมุทรสงครามว่ามีทราบไหมว่าวิสาหกิจชุมชนท่านไหนทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: นี่ค่ะความแตกต่างของเขานะยี่ห้อแบรนด์พาชื่นที่พี่เก่งเคยเห็นอยู่เนี่ยก็คือแพ็กเกจจิ้งเขาก็ถ้าอันเนี้ยก็ธรรมดาแล้วใช่ไหมขวดแก้วมีฝาเหล็กแล้วก็เปิดปุ๊บออกมาแต่อันเนี้ยไปได้ไอเดียเรื่องเอาถุงกระสอบมาห่อมานั่งผูกทีละถุงทีละขวดอย่างเงี้ยได้ยังไงคะ
15: คือเราคิดว่าเราอยากจะให้แบบยังคงความเป็นแบบของไทยอยู่แล้วก็แบบสื่อถึงแบบพื้นบ้าน อนุรักษ์ในของที่แบบเป็นของไทยอะไรเงี้ยเราคิดว่าเอ๊ะอะไรจะสามารถมาเข้ากันกับแพ็กเกจจิ้งของเราได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะ
5: ก็เลยได้กระสอบกับเชือก
15: ใช่
5: ไหมฮะ
14: ซึ่งออกมาดูดีนะครับพี
5: ่ดูหรูดูมีราคาเรียกว่าแบบทำให้ B บวกเนี่ยแบบเป็นกลุ่มลูกค้าได้เลยใช่ไหมคะ
15: ใช่ค่ะ
5: แล้วพาชื่อเนี่ยมายังไงมันมีการทำ R&D research ยังไงจากบริษัท B My ทำเสื้อผ้าแล้วมากลายเป็นพาชื่น
15: คือคอนเซปต์เหมือนกับว่าเราแชร์สินค้าหรือว่าเราแบ่งปันอะไรให้ใครแล้วแบบคนที่รับรู้สึกแบบกินรู้สึกดื่มรู้สึกเหมือนแบบดีใจชื่นใจคือแค่นี้เลยค่ะให้คนที่คือแค่นี้ง่ายๆเลย
5: จะไม่ใช่ชื่อพืชชื่นใจชื่นใจมันดูธรรมดาไปก็เป็นพาชื่นอันนี้ความเป็นวัตถุดิบอันเนี้ยเสียง่ายแน่นอนบอกได้เลยว่าอากาศร้อนน้ำดอกไม้ไซรัปหรือแม้กระทั่งน้ำตาลเนี่ยด้วยความที่เป็นธรรมชาติ 100% ใช่ไหมคะทางพาชื่นแบรนด์นี้มันมีต้นทุนในการทำให้มันแบบอยู่ได้นานได้ยังไงอย่างน้ำขวดนี้อยู่ได้นานขนาดไหน
15: ประมาณ1ปีค่ะเพราะวันนี้ทำผ่านการพาสเจอร์ไรส์ผ่านการรีทอร์ดมาแล้วอะไรเงี้ยสามารถเก็บได้1ปี
5: แล้วก็ตัวไซรัปล่ะคะขวดไซร
15: ัปไซรัปประมาณสัก3เดือนค่ะเพราะวันนี้เราจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะ
5: อันนี้ก็คือยังอยู่ในขั้นพัฒนาแต่ก็เก็บได้3เดือน
15: ใช่ค่ะ
5: ดิฉันเชื่อว่าไม่ถึง3เดือนก็หมดนะคะถ้าใส่ในเครื่องดื่มได้ใช่มั้ยตัวไซรัปนี่มันมีความเข้มข้นหวานกว่าน้ำตาลปกติไหมคะ
15: อันนี้ไม่ค่ะอันนี้ก็คือยังจะถ้าถามว่าหวานไหมก็คือยังคงคอนเซปต์หวานอยู่ค่ะแต่ว่าค่าน้ำตาลคาร์บริกก็คือจะน้อยกว่าน้ำตาลทรายขาวทั่วไป
5: พูดง่ายว่าดีกว่าน้ำตาลสังเคราะห์ที่เป็นสกัดทรายขาวน้ำตาลอ้อยที่มันสีขาวและอันนี้ก็เป็นถือว่าน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวเป็นแบบเกล็ด
15: ใช่ค่ะ
5: อันนี้กว่าจะทำให้มันเป็นเกล็ดก็ยากอยู่แล้วนะ
15: ยากค่ะ
5: เขาบอกว่ามันดูแลมันเจอความชื้นก็เสียง่ายเหมือนกันถูกไหมฮะ
15: ใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนถ้าสมมติว่าลูกค้าหรืออะไรท่านที่ซื้อไปแล้วนี่ก็คือจะให้ใส่ตู้เย็นนะคะเป็นก็คือจะเก็บได้นาน
5: ค่ะทุกอย่างเนี่ยถ้าทำแล้วใส่ตู้เย็นก็คือ อยู่ยืดอายุได้
15: ใช่ค่ะ
5: น้องจะแตมเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่ดูทิศอันบอกตัวนั้นเป็นยังไง
14: อันนี้คือ
15: เป็นมะพร้าวอัดแท่ง
14: มะพร้าวอัดแท่งใช่ไหมครับซึ่งมีเป็น2รสชาติเหรออ
15: ันนี้อีกอันนึงจะเป็นในส่วนของเม็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบมะพร้าวค่ะ
14: อ
15: ันนี้ก็คือน้องสแตมกับพี่เองก็คือสามารถกินได้ตอนช่วงดูบอล นะคะ
5: งั้นอันแพ็คตอนนี้เลยค่ะ พี่สแตมลองชิมที่เป็นยังไงมะพร้าวอัดแท่งกับตัว
14: พี่เก่งเอาคนละอย่างไหมมีสองอย่าง
5: พาชื่นเนี่ยก็คือยังเน้นเรื่องความเป็นธรรมชาติถูกไหม
15: คะ
5: ซองสีน้ำตาลกล่องกระดาษแล้วก็ไม่สกรีนสีเยอะติดสติ๊กเกอร
15: ์ใช่ค่ะ
5: อันนี้ชัดเจนที่มีแบรนด์จะสื่อสารให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะใครได้ยินเสียงก็แก๊กแก๊กนี่ไม่ต้องนะคะให้มาเปิดดู Facebook กับ YouTube ว่าเรากำลังฉีดซองกันจริงๆเฮ้ยอันนี้เหมือนขนมต่างประเทศเลยนี่พี่แตมไปญี่ปุ่นกับจีนมาอันนี้ดูดีกว่าเยอะเลยใช่ไหม
14: ดูน่าทานมากนะครับพี่ผมลองชิม
5: อันนั้นเรียกว่าอะไรของน้องสแตม
14: มันเป็นมะม่วงหิมพานต์เคลือบกับ
15: มะพร้าวเคลือบมะพร้าว
14: มะพร้าว
5: มันก็จะเป็นเหมือนนัทของไทยถูกไหมคะจะเป็นแบบนัทไฮโซอ่ะเป็นมะม่วงหิมพานต์
14: มีความมันของถั่วครับแล้วก็ได้กลิ่นน้ำตาล
5: เอาเสียงเคี้ยวเสียงเคี้ยวให้มันกรอบเลยมีไหม
14: กลัวไปเสียงฟันตาเล่นกินอร่อยครับ
5: แล้วก็
14: ไม่มีกลิ่นมะพร้าวชัดมากเลย
5: แ
14: ล้วก็มีความมันของถั่วเคี้ยวเพลิน
15: แล้วก
14: ็ดูบอลโลก
15: วัตถุดิบที่เราคัดมาก็คือเป็นแบบเต็มเม็ดนะคะไม่ได้แบบว่า
5: ไม่ใช่แตกไม่ใช่หักอันนี้คือเม็ดเต็มๆดูสิเม็ดเต็มๆเลยนะใช่ไหมอ
14: ร่อยเคี้ยวเพลินจริงๆครับพี
5: ่มองเทศกาลบอลโลกเลยใช่ไหมคะแล้วจะไปซื้อได้ที่ไหนอ่ะ
15: อันนี้ยังวางขายซื้อได้ในออนไลน์นะคะมีร้านในShopee แล้วก็มีร้านของ Next Gen ที่เป็นของของทางกระทรวงพาณิชย์อะค่ะมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มี Grab ก็มีค่ะ
5: อ๋อต้องไปเสิร์ชคำว่าอะไรคะ
15: พาชื่นใช่พาชื่นเลย
5: ตอนนี้พิมพ์เข้าไปในออนไลน์เลยนะคะพาชื่นอันนี้รูปร่างเหมือนมะพร้าวฝอยขูดคั่วแล้วก็ไปทำอัดเป็นพิมพ์กับเครื่องข้างในแล้วก็เป็นแท่งบาร์เล็กๆนะประมาณขนาดนิ้วชี้นะ
14: ครับ
5: แล้วก็ห่อแบบแยกกินได้สะดวกเหมือนขนมญี่ปุ่นขนม
14: เป็นสแน็ค
5: สแน็คได้ฟังเสียงนะฮะ
15: กรอบจริงๆพอบอกว่าคอนเฟิร์มแล้ว
14: นี่ที่ผมกินไม่หยุดแล้วเพื่อนเพื่อน
5: อันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างคะ
15: อันนี้มีส่วนผสมแค่มะพร้าวแล้วก็ไซรัปค่ะ
5: ปกติบ้านเราอ่ะเอามะพร้าวฝอยขูดที่คั้นน้ำกะทิเสร็จแล้วอ่ะแล้วก็ไปคั่วใช่ไหมแล้วก็ไปใส่อาหารใส่ขนมอะไรอย่างงี้อันนี้ก็คือไม่ต้องคั้นน้ำกะทิก็คือเป็นฝอยเลยแล้วก็ไปอบ
15: ค่ะใช่ค่ะไปอบค่ะทุกอย่างนี่คืออบหมดเลยนะคะไม่ได้แบบว่าทอด
14: พอผมนี่ไม่หวานจนเกินไปนะพี่กำลังพอดีเลย
5: อันนี้ก็ไม่หวานค่ะเพราะว่ามันคือน้ำไซรัปของดอกมะพร้าวใช่ไหมคะ
15: ค่ะ
5: อันนี้มะพร้าวแท้ๆค่ะเพราะว่าทุกคำนี่คือแบบเนื้อมะพร้าวก็ใช้วัตถุดิบจากบ้านแคลหมดเลยเหรอคะ
15: อันนี้ไม่ใช่ค
5: ่
15: ะ
5: อันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็คือรวมมะพร้าวจากทั่วประเทศใช่ไหม
14: ซึ่ง3-4 product นี้ก็คือออกมาพร้อมกันไหมครับหรือว่า
15: ไม่ค่ะค่อยๆออกมา
14: อ๋อค่อยๆออกมา
15: ใช่ค
14: ่
15: ะ
14: อะไรคือตัวแรกที่ออกมา
15: ตัวแรกคือจะเป็นน้ำช่อดอกมะพร้าวค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำตาลแล้วก็ไซรัปแล้วก็สแน็คก็คือค่อยตามมาทีหลัง
14: ก็คือต่อยอดไปเรื่อยๆใช่ไหม
15: ใช่ค่ะใช
5: ่ตอนนี้พาชื่นกี่ปีแล้วคะ
15: พาชื่นถ้าพูดจริงๆคือประมาณสัก4เดือนค่ะ
5: สดมากค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เราต้องมาช่วยกันสนับสนุนเพราะว่าแบรนด์ไทยเองเนี่ยออกไม่ทันไทเฟกแล้วใช่ไหม
15: ใช่ค่ะ
5: วันนั้นต้องไปต่อคิวไทเฟกปีหน้าแต่ตอนนี้ก็ซื้อไปชิมกันก่อนได้ด้วยแบรนด์ผาชื่นเซิร์ชทุกช่องทางเลยใช่ไหมฮะ
15: ใช่ค่ะจะเจอเลยค
5: ่
15: ะ
5: ให้คุณสุภาวดีฝากแบรนด์ผาชื่นหน่อยพวกเราเป็นคนไทยเราจะช่วยกันทำให้ SME ต้องรอดไปด้วยกันแม้จะอายุยังน้อยแต่ความตั้งใจของเธอนะคะมุ่งมั่นมากๆที่จะทำผลิตภัณฑ์ดีๆให้คนไทยได้บริโภคค่ะ
15: ค่ะฝากแบรนด์พาชื่นไว้ด้วยนะคะแล้วก็แบรนด์ของเรานะคะก็คือว่าสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของบ้านแพรวนะคะแล้วก็วัตถุดิบต่างๆก็คือคัดสรรมาเป็นอย่างดีเป็นแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็เกรดพรีเมียมมากๆมีความตั้งใจที่บอกอยากจะเอาแบรนด์เล็กๆของเราเนี่ยค่ะที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยส่งออกให้กับต่างชาติได้ชิมค่ะ
5: ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณคุณสุภาวดีศรีสิทธิ์การดาค่ะพยายามจะให้แบบกำลังใจนะคะผู้ประกอบการ SME ทุกท่านพฤหัสหน้าจะเป็นใครก็ต้องติดตามกันนะคะแต่บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเหมือนกันเทรนด์สุขภาพตอนนี้กำลังมาแรงลองซีวิตี
14: ้
5: พี่สแตมเองก็เป็นคนวัยที่เพิ่งทำงานแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนฝูงเชียร์บอลกันเนี่ยได้ของบริโภคแล้วไม่ต้องไปสนับสนุนขนมต่างประเทศเนาะ
14: ถูกต้องครับ
5: สุดท้ายค่ะอันนี้พี่เก่งพูดในรายการหลายครั้งแล้วว่ามันคือซุปเปอร์ฟู้ดของเมืองไทยคือไข่ผำรู้จักไข่ผำไหมน้องสแตม
14: ไม่ทราบจริงๆครับ
5: มันคือเหมือนพวกจอกแหนชนิดหนึ่งเลี้ยงในน้ำแล้วก็ลอยอยู่บนผิวน้ำเนี่ยค่ะมันเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงแล้วเขาก็ทำแพคเกจจิ้งเหมือนเป็นชาเขียวเลยสามารถชงสามารถใส่ในอาหารใส่ในเครื่องดื่มได้หมด พี่เก่งกินจนจะหมดกระปุกเลยนะคะเพราะว่าไปซื้อมาจากงานตอนที่เป็นมหกรรมฟิวเจอร์ฟู้ด
14: ครับ
5: เมืองไทยเนี่ยนอกจากมีอาหารธรรมชาติมีสมุนไพรที่ทำเครื่องสำอางที่เรากำลังจัดคอสโมพรอฟอยู่แล้วแล้วเราก็ยังมีพืชธรรมชาติที่แปลเป็นซูเปอร์ฟู้ดเป็นอาหารอนาคตได้ด้วยอยู่แค่การปรับแพคเกจจิ้งนะคะแล้วก็ทำดีไซน์ให้มันน่าซื้อน
14: ่
5: าใช้แล้วก็วางได้อันนี้ใครๆก็คิดว่าเป็นชาเขียวเพราะว่าภาชนะเนี่ยเหมือนกันเลยแต่มันคือผงไข่พำซึ่งชงเป็นชาเขียวได้จริงๆก็เป็นอีกหลากหลายแพคเกจจิ้งที่เราอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามคลื่นความคิดนะคะเพราะว่าคาดว่าจะมีกิจกรรมอบรมสัมมนาดีๆกันอีกอาจจะมีอบรม AI เพื่อออกแบบแพคเกจจิ้งให้โดยเฉพาะสำหรับท่านที่เป็น SME แล้วไม่สามารถจ้างคนมืออาชีพแบบเดือนละ 20,000 50,000 หรือว่าชิ้นโปรเจกต์เราเป็นแสนเพราะบางงานเนี่ยดีไซน์กันเป็นแสนเลยใช่ไหมคะเพราะนั้นก็เราก็จะพยายามจะหาโปรแกรม AI มาอบรมมาสอนให้คุณผู้ฟังจับมือทำกันเร็วๆนี้โปรดติดตามนะ
14: ครับน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปัญญาประดิษฐ์เราเนี่ยก็ใช้งานให้มันเขาเรียกว่าเปิดมิติใหม่ถ้าเราเรียนรู้เท่าทันมันหรือว่าใช้มันเป็นอ่ะมันก็จะมีประโยชน์มากๆครับพี่เก่ง
5: อย่าไปใช้ AI ทำเฟกนิวนะคะมานั่งคิดคำสั่งเพื่อให้มันทำงานแทนเราอันนี้เราจะประหยัด SME ต้องใช้เครื่องทุนแรงนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจมไปกับค่าขนส่งค่าเดินทางค่าโลจิสติกอะไรพวกนี้อีกแต่แพคเกจจิ้งเนี่ยเหมาะแก่การลงทุนเพราะว่ามันอยู่กับผลิตภัณฑ์แล้วก็ไปทั่วโลกด้วยอันนี้นะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะนำ AI มาให้การออกแบบแพคเกจจิ้งดีมากขึ้นเพราะว่าเราทราบเทรนด์จากอาจารย์แชมป์สมชนะไปแล้วนะคะก็เหลือต่อไปหาเครื่องมือมาช่วย SME ค่ะวันนี้ SME ต้องรอดขอบคุณคุณสุภวดีศรีจิตกันดามากๆนะคะ Be My Project แล้วก็ติดตามได้คุณผู้ฟังสนใจจะมาเข้ารายการ SME ต้องรอดของเราเนี่ยนะคะในช่วงของรายการตลาดนัดติดต่อมาได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะน้องแสตมป
14: ์ครับผม
5: วันนี้ทิ้งท้ายลาคุณผู้ฟังกันไปมีรายการของน้องแสตมป์
14: ใช่ครับวันศุกร์ครับ
5: ติ๊งทูโก
14: ้ติ๊งทูโก้นะครับก็จะพาไปอัปเดตงานอีเวนต์ต่างๆนะครับที่น่าสนใจนะครับก็รอติดตามชมได้ครับออกทุกวันศุกร์บ่ายสองครับผม
5: ค่ะส่วน6โมงเช้าก็มีรายการในบริบทของดร.สมเกียรติอ่อนนิมนต์วันเสาร์ CEO Cozy อีกรายการออนไลน์ของเรานะคะคือพูดง่ายๆว่าผังเราทั้งแน่นทั้งเต็มเพราะฉะนั้นไปดูบนออนไลน์ก็จะเป็นรายการใหม่ให้ติดตามกันค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ
14: สว
5: ั
14: สดีครับ
16: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
17: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
18: ขณะนี้เวลา 12:00 น.

0: ลปันรัตสมวาน15วันแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเร่งสางทุจริตสอบท้องถิ่นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแจงต้องไม่กระทบสิทธิผู้บริสุทธิ์ลั่นคนทำผิดชิงลาออกก็ไม่เป็นผลฟ้าสางที่หนองหินกรมป่าไม้จับมือสอบสวนกลางลุยวัดร่มโพธิ์บังคับคืนพื้นที่ป่าหลังดื้อแพ่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลนาน8ปีเวเนซุเอลาแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนมากกว่า7ริกเตอร์คาดเสียชีวิตนับหมื่นคนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับ25มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีวันนี้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ15วันปันนรสมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีพร้อมข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงเจ้าหน้าที่กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีจำนวนมากโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกพร้อมพระราชาคณะรวม20รูปสวดพระพุทธมนต์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโต๊ะหมู่บูชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายทยธรรมและปิ่นโตพัฒหารพัฒหารแด่พระสงฆ์นายกรัฐมนตรีทอดพระไตรบังสุกุลพระสงฆ์สมณศักดิ์สดับประกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นนายกรัฐมนตรีและผู้ร่วมพิธีตักบาตรบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการทำพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานอีกหลายพื้นที่ด้วยนะคะในวันนี้อย่างเช่นที่รัฐสภานะคะสภาผู้แทนราษฎรก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวาน15วันที่อาคารรัฐสภาอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะมีนายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนำคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวาน15วันนะคะอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยก่อนเริ่มพิธีประธานสภาได้เข้ามาตรวจความเรียบร้อยแล้วก็พูดคุยกับผู้บริหารและข้าราชการโดยกล่าวถึงหลักธรรมพรหมวิหาร4ที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งเรื่องส่วนตัวและการทำงานโอกาสนี้ประธานรัฐสภาพาท

0: โอปฐมาวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวาระครบ15วันหรือปนระสมวานแห่งการสิ้นพระชนโดยอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาค่ะโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและหัวหน้าส่วนราชการถวายจตุปัจจัยทายธรรมทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์สดับปกรณ์อนุโมทนาและกรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธีค่ะสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลปนระสมวานนั้นจัดขึ้นตามมติมหาเถระสมาคมนะคะที่เห็นชอบให้คณะสงฆ์และวัดทั่วประเทศประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเนื่องในวาระการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาโดยกำหนดจัดพิธีในวาระต่อเนื่องสำคัญค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีเสนอร่างพรบโอนงบประมาณ 1,328 ล้านบาทเข้าสภาครับดึงงบที่ค้างจ่ายมาใช้กรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษที่มีนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลุกขึ้นเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายโดยมีหลักการและเหตุผลก็คือให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 ของหน่วยงานรับงบประมาณเป็นบางรายการไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายครับเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นจำนวน 1,320,865 นะครับขอไปฮะ 1,300,625.100 ล้านบาทนะครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายที่เสนอในวันนี้ครับมีวัตถุประสงค์ก็คือการนำงบประมาณรายจ่ายประจำปี69ที่คาดว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณหรือว่าสามารถชะลอดำเนินการได้นะครับจำนวน10,000 กว่าล้านบาทนี่แหละครับไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมรวมทั้งกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆครับนายกรัฐมนตรีบอกว่างบประมาณและรายการที่นำมาจัดทำก็ประกอบด้วยรายจ่ายประจำในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ณวันที่2มิถุนายน69เช่นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาอบรมการประชาสัมพันธ์หรือว่าการเดินทางไปราชการต่างประเทศ2รายจ่ายลงทุนในทุกบางรายจ่ายอาทิรายการปีเดียวรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ยังไม่สามารถประกวดราคาหรือว่าจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายน69หรือว่ารายการที่เห็นว่าสามารถชะลอดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ69นะครับนายกรัฐมนตรีกล่าวทิ้งท้ายว่ารัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกคนจะให้การสนับสนุนและก็รับหลักการในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อให้รัฐบาลได้นำงบประมาณแผ่นดินไปดำเนินการในเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนด้วยความคุ้มค่าโปร่งใสและก็เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประเทศชาติตนขอเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายให้กับสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาตามวาระดังกล่าวนะครับก็จำนวนเงินงบประมาณที่จะโอนงบกันนี้นะครับ 10,000 กับ328ล้านบาทครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: มาที่เรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นจับตาที่ประชุมจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยนะคะโดยทันทีที่นายวรสิทธิ์เดินทางมาถึงก็เปิดเผยสั้นๆถึงการย้อนสอบคดีทุจริตสอบในอำเภอเมื่อ10 กว่าปีว่าถ้ามีข้อมูลอะไรที่สามารถดำเนินการได้ก็จะต้องทำค่ะส่วนการสอบบรรจุข้าราชการในส่วนมหาดไทยที่สอบทุจริตประเด็นร้อนตอนนี้ต้องดูข้อเท็จจริงหากเชื่อได้ว่ามีการทุจริตก็ต้องดำเนินการนายวรสิทธิ์กล่าวเปิดการประชุมย้ำนะคะว่าวันนี้นอกจากวาระปกติจะมีประเด็นที่กำลังร้อนแรงแล้วก็เป็นประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนอาจต้องมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยค่ะด้วยก่อนหน้านี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายวรสิทธิ์ก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งชะลอบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมออกไปก่อนทุกจังหวัดและสังคมยังตั้งข้อสงสัยผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรนะคะซึ่งนายวรสิทธิ์ก็ชี้แจงว่าคำสั่งชะลอเป็นของสท.ที่ออกมาเมื่อวันที่24 มิถุนายนซึ่งวันนี้จะมีการประชุมกองกลางต้องรอดูว่าจะมีข้อพิจารณาออกมาอย่างไรสิ่งที่ต้องทำในวันนี้ก็คือเร่งกระบวนการตรวจสอบให้เร็วที่สุดเพราะต้องแยกคนที่สอบได้ด้วยตัวเองออกมาค่ะส่วนกรณีนายพิชิตผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68โดยเกี่ยวข้องเป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ปปช.และปปป.ไปบุกตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีและตั้งแต่วันที่มีการบุกตรวจค้นก็คือ23 มิถุนายนผอ.พิชิตก็ไม่มาปรากฏตัวในที่ทำงานอีกเลยนะคะแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหนท่ามกลางกระแสว่าผอ.พิชิตนั้นได้มายื่นใบลาออกไปแล้วค่ะล่าสุดนะคะนักข่าวเพชรบูรณ์ของสำนักข่าวไทยก็ติดต่อไปยังนางสาวสุนีมังคลารัตนาสีรองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีที่กำกับดูแลสำนักปลัดเทศบาลกองคลังกองช่างเพื่อให้ความชัดเจนถึงกระแสข่าวลือนี้ค่ะก็ได้ข้อมูลมานะคะว่าผอ.พิชิตได้แสดงเจตนาต้องการยื่นใบลาออกจากราชการจริงค่ะโดยติดต่อมาที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เข้ามายื่นนะคะคาดว่าผอ.พิชิตจะมายื่นใบลาออกด้วยตัวเองภายใน 1-2 วันนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้ที่ไม่เห็นผอ.พิชิตปรากฏตัวเพราะว่าที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์มีมติสั่งพักราชการเพื่อรอฟังผลสอบสวนทางวินัยร้ายแรงในประเด็นที่ถูกกล่าวหาและนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าเพชรบูรณ์ก็ลงนามในหนังสือส่งถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีลงวันที่24 มิถุนายนค่ะส่วนทีมข่าวของสำนักข่าวไทยอีกทีมหนึ่งนะคะก็พยายามติดต่อไปหาผอ.พิชิตแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้ค่ะด้านนายวรสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยบอกว่าที่ช่วงนี้ผู้สื่อข่าวถามถึงความชัดเจนหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับการโกงสอบท้องถิ่นโดยเฉพาะประเด็นที่ผอ.พิชิตจะชิงยื่นใบลาออกก่อนสิ้นสุดคดีนายวรสิทธิ์ก็ยืนยันว่าจะลาออกหรือไม่ลาออกก็ไม่มีผลกับการดำเนินการกับคนที่กระทำความผิดค่ะด้านรองผู้ว่านครราชสีมานายมนัสสุวรรณรินทร์อดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โพสต์ถึงกรณีสท.มีคำสั่งเบรกบรรจุข้าราชการทั่วประเทศที่จะเข้ารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะโดยบอกว่าจะยกเลิกหนังสือชะลอการบรรจุกี่โมงมิฉะนั้นผมจะต้องระงับการลาออกของน้องๆพนักงานราชการที่นี่6รายเพราะเขาจะกลายเป็นคนตกงานคงต้องระงับแบบมีเงื่อนไขหากได้บรรจุก็ให้มีผลตามการลาออกหากไม่ได้บรรจุก็ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและสั่งบรรจุแบบมีเงื่อนไข1รายบรรจุไปก่อนจนกว่ากองกลางจะมีมติเป็นอย่างอื่นเรื่องนี้ผมยืนยันอีกครั้งนะครับว่าในฐานะฝ่ายปฏิบัติการชะลอจะเกิดปัญหาซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกมากรุ่นนี้ต้องให้บรรจุไปก่อนรุ่นต่อไปจึงชะลอไม่ต้องเรียก

0: ียกบรรจุอีกเมื่อแยกปลาในน้ำได้แล้วทุกเรื่องเสด็จน้ำแล้วก็ค่อยสอยทีหลังสอยจำนวน 3,000 รายที่เป็นข่าวหรือมากกว่าหากหลักฐานถึงไม่ใช่เหมาเข่งคนอยู่ภาคเอกชนหนักกว่านี้อีกลาออกจากงานไปแล้วแก้บนหัวหมูไปแล้วด้วยค่ะ
1: มีความคืบหน้าคดีฟอเร็กซ์นะครับโดย DSI ได้ออกหมายเรียกไปหลายคนให้มาพบนะครับหนึ่งในนั้นก็มีนายภาวุฒิ ส.ส.พรรคประชาชนด้วยซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุศาลจะเป็นคนตัดสินว่าคลิปที่มีนายภาวุฒิเข้าข่ายเป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่ครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI รับคดีฟอเร็กซ์เป็นคดีพิเศษว่าได้พยายามเร่งรัดทำคดีแต่ว่าคดีนี้มีพยานหลักฐานค่อนข้างมากโดยได้ให้นโยบายว่าต้องมีการรายงานให้ประชาชนทราบทุกๆ15วันเพื่อได้ทราบความคืบหน้าและ DSI ได้มีการออกหมายเรียกหลายคนซึ่งมีนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกำหนดให้มาพบในวันที่2กรกฎาคมโดยทุกคนที่ได้ออกหมายเรียกไปหากพร้อมสามารถมาพบพนักงานสอบสวนได้เลยครับส่วนที่นายภาวุฒิชี้แจงว่าในคลิปไม่ได้เป็นการโฆษณาเชิญชวนนั้นพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าอยู่ในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางศาลจะใช้ดุลยพินิจในการตัดสินว่าคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในสื่อเป็นลักษณะการเทรดหรือว่าการชักชวนโฆษณาชวนเชื่อผู้สื่อข่าวถามครับว่ามีกระแสข่าวว่าในภาวุฒิจะลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อจะทำให้การตรวจสอบเร็วขึ้นหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลก็บอกว่าเรื่องลาออกตนไม่ทราบแต่เรื่องเร็วหรือช้าทาง DSI ปปง.และแบงค์ชาติจะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนปกติครับขณะที่นายภาวุฒิปรากฏตัวครั้งแรกในรอบ1สัปดาห์หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยในเครือข่ายหลอกลงทุนฟอเร็กซ์ของ DSI โดยเจ้าตัวได้ชี้แจงประเด็นต่างๆปฏิเสธทุกข้อหาครับยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ฟอเร็กซ์ผิดกฎหมายแชร์ลูกโซ่หรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติและไม่ได้ชักชวนใครมาลงทุนเป็นเพียงผู้เทรดยอมรับว่าอดีตเคยเทรดทองคำล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์มจริงแล้วก็เผยว่าเทรดเจ๊งไปแล้วชี้ว่าในไทยมีคนเทรดแบบนี้จำนวนมากแต่อาจจะมีช่องว่างทางกฎหมายเรื่องโบรกเกอร์ที่ไม่มีใบอนุญาตเหตุผลที่เงียบไปเนื่องจากต้องรอรวบรวมข้อมูลสเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลังเกือบ5ปีซึ่งบางธนาคารต้องส่งเรื่องเข้าสำนักงานใหญ่ทำให้ได้ข้อมูลมาช้าครับหากได้ครบแล้วจะรีบเข้าชี้แจงกับ DSI ทันทีส่วนปมคลิปโปรโมทโบรกเกอร์นายภาวุฒิชี้แจงบอกว่าเป็นเพียงการสัมภาษณ์แชร์ประสบการณ์หลังไปเรียนคลาสเทรดมาไม่ใช่การเชิญชวนส่วนเรื่องแต้มสะสมแลกทริปก็เป็นระบบปกติของแพลตฟอร์มยืนยันว่ายังไม่ยาออกจากส.ส.และก็พรรคประชาชนเพราะตอนนี้เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยมั่นใจในความบริสุทธิ์และพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนประเด็นความเชื่อมโยงทางธุรกิจกับพี่สาวนายธนาธรจะขอไปชี้แจงกับ DSI โดยตรงครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นะครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: กรมป่าไม้นำทีมหน่วยบังคับใช้กฎหมายลุยวัดร่มโพธารามอำเภอหนองหินจังหวัดเลยติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ให้ออกจากพื้นที่ค่ะนายพัฒพงศ์สมิติพัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนำกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและบังคับคดีเกือบ200นายเจรจากับพระสิทธิชัยกิตติวัฒโนรองเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดร่มโพธารามอำเภอหนองหินจังหวัดเลยขอให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อปี2560ที่ให้วัดร่มโพธารามและบริวารออกจากพื้นที่พิพาทป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก.เนื้อที่รวมกว่า754ไร่พร้อมส่งพื้นที่คืนกรมป่าไม้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางวัดไม่ยินยอมออกจากพื้นที่นะคะจนเรื่องยืดเยื้อยาวนาน8ปี ปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหินวันนี้ก็แบ่งกำลังเจ้าหน้าที่เป็น9ชุดค่ะนำป้ายประกาศกรมป่าไม้ขอให้บุคคลออกจากพื้นที่พิพาทตามคำพิพากษาศาลฎีกาโดยทันทีไปติดตามพื้นที่จุดต่างๆรอบบริเวณวัดที่ตั้ง

0: ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าสปก.ซึ่งปฏิบัติการวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะวัดก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีการขัดขวางหรือต่อต้านแต่อย่างใดค่ะ
1: พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐมนตรีทศครับย้ำเดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับโดยวันนี้ผู้แทนกรมอุทยานเข้าชี้แจงต่อกรรมธิการที่ดินวันนี้ครับผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมทั้งนายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานก็ยืนยันครับว่ากรมอุทยานพร้อมเร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและก็ตรวจสอบได้นายอัธพลเจริญชันสาที่ประดิษฐ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิสูจน์สิทธิ์การถือครองที่ดินในพื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติทับลานครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีโดยจะพิจารณาเป็นรายแปลงอย่างละเอียดรอบคอบยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญครับอธิบดีกรมอุทยานบอกว่าการตรวจสอบสิทธิ์ครั้งนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ราษฎรดั้งเดิมที่อยู่อาศัยและทำกินมาก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติส่วนผู้ที่ถือครองที่ดินโดยมิชอบหรือว่ากลุ่มทุนที่เข้าครอบครองในพื้นที่เพื่อแสวงหาประโยชน์กรมอุทยานจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นเพื่อคุ้มครองผืนป่าซึ่งเป็นทรัพยากรของประเทศทางนี้กรมครับจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศข้อมูลประวัติการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์อย่างรอบด้านอันจะช่วยสร้างความชัดเจนในการบริหารจัดการพื้นที่ลดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าครับ
1: นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรถึงกรณีผลการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะว่าฝ่ายนิติบัญญัติจะให้ความเป็นธรรมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ามติคณะรัฐมนตรีที่นำมาอ้างอิงกันนั้นเป็นเพียงนโยบายของรัฐบาลไม่ใช่กฎหมายการแก้ไขปัญหาให้ราษฎรจึงจะยึดมติครม.ทั้งหมดไม่ได้และการที่ชาวบ้านอ้างว่าอยู่มาก่อนอุทยานก็อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดค่ะนายชวัฒน์บอกว่าวันนี้ตั้งใจนำข้อกฎหมายหลักและหลักฐานทางราชการมาไล่เรียงให้เห็นนะคะว่าป่าเกิดเมื่อไรคนเข้ามาอยู่ตอนไหนและเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเข้ามาช่วงไหนพร้อมทั้งตั้งคำถามถึงกรณีการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและสปกที่ปล่อยปละละเลยให้เกิดปัญหารวมทั้งประเด็นที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคนช.ซึ่งดูแลเรื่องแนวเขตที่ดินรัฐแนวใหม่ดีที่สุดแต่ทำไมกลับไม่ใช้อำนาจตัวเองในการบริหารจัดการแล้วโยนพื้นที่ไปให้สปกดูแลสปกรู้อยู่แล้วว่ามันสามารถร่วมทุนร่วมหุ้นหรือเปลี่ยนมือได้แล้วก็นำคนใหม่ที่ไม่ใช่คนพื้นถิ่นดั้งเดิมไม่ใช่อัตลักษณ์เดิมเข้ามาอยู่วันนี้มันไม่ใช่เรื่องความมั่นคงหรือการช่วยคนยากจนแล้วแต่เป็นเรื่องของการเล่นแร่แปรธาตุเอาที่ดินไปแปลงเป็นทุนค่ะ
0: เริ่มแล้วนะครับเผาทำลายยาเสพติดล็อตใหญ่แห่งปีกว่า77ตันมากสุดเป็นยาบ้ากว่า 40,000 กิโลกรัมเคตามีนกว่า 1,000 กิโลกรัมทำลายจนไม่เหลือซากครับเพราะว่าใช้เตาเผาสากลที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ครับร่วมกับหน่วยงานภาคีจัดพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางล็อตใหญ่ตามปฏิบัติการเบิร์นฟอร์เบเทอร์เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าที่โรงงานเผาขยะอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการครับโดยนายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพร้อมเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.และผู้แทนสักขีพยานจากหลายหน่วยงานเริ่มส่วนตรวจของกลางว่าเป็นยาเสพติดจริงจากนั้นเจ้าหน้าที่ทยอยนำของกลางยาเสพติดเข้าสู่บริเวณเตาเผาก่อนเปิดระบบแล้วก็เดินเครื่องเผาทำลายตามกระบวนการอย่างเคร่งครัดนายนรินทร์บอกว่าการเผาทำลายยาเสพติดของกลางล็อตใหญ่นี้นะครับจาก 54,097 คดีผ่านการตรวจพิสูจน์แล้วเป็นน้ำหนักยาเสพติดรวมหีบห่อ 77,897 กิโลกรัมมากที่สุดเป็นเมทแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้าครับ 40,080 กิโลกรัมรองลงมาเป็นเมทแอมเฟตามีนไอซ์ 21,067 กิโลกรัมเคตามีน 1,321 กิโลกรัมเฮโรอีน103 173กิโลกรัม MDMA ผสมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและอื่นๆซึ่งการเผาทำลายยาเสพติดของกลางเป็นการทำลายจนไม่เหลือซากอย่างโปร่งใสไม่ให้กลับมาเวียนทำลายสังคมได้อีกเลขาธิการอย.บอกว่าอย.ครับได้ร่วมการตรวจสอบพิสูจน์ยาเสพติดของกลางที่เก็บรักษาไว้เพื่อยืนยันความถูกต้องโปร่งใสก่อนเข้าสู่กระบวนการทำลายการเผาทำลายยาเสพติดครั้งนี้ใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติพร้อมระบบควบคุมมลพิษจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใช้เตาเผา2ชุดแบบหมุนอุณหภูมิมากกว่า850องศาเซลเซียสและเตาเผาซ้ำอุณหภูมิมากกว่า 1,200 องศาเซลเซียสมีการตรวจสอบทุก3ชั่วโมงโดยจะเผาต่อเนื่อง4วันไปจนถึง28มิถุนายนนี้ครับ
1: กรณีเมื่อวันที่24พฤษภาคมนะคะทางกรมการปกครองมีคำสั่งโยกย้ายนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตมาช่วยราชการนะคะแต่ว่าล่าสุดทางกรมการปกครองได้มีคำสั่งให้นายรุ่งเรืองกลับมาดำรงตำแหน่งหน้าที่เดิมที่จังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะโดยในหนังสือระบุว่ากระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของกรมการปกครองได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วประกอบกับครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งกรมการปกครองจึงขอส่งตัวข้าราชการรายนายรุ่งเรืองที่มาบุตรตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติราชการที่ต้นสังกัดค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของรถเมย์ครับเกิดอุบัติเหตุไปชนต่อหม้อ BTF ในกรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บไป2รายครับรถเมย์ปรับอากาศหักหลบแท็กซี่เบรกกระทันหันครับเสียหลักพุ่งชนต่อหม้อรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวรถพังยับเลยนะครับโชคดีไม่มีผู้โดยสารอยู่บนรถแต่ว่าคนขับและกระเป๋าบาดเจ็บติดอยู่ภายในเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกมาได้ทันท่วงทีครับเหตุเกิดเป็นถนน3เลนบริเวณเกาะกลางถนนพหลโยธินขาเข้าฝั่งตรงข้ามวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะครับพบรถประจำทางปรับอากาศสีส้มสาย95วิ่งเส้นทางสถานีรถไฟหัวหมากถึงอู่บางเขนอยู่ในสภาพด้านหน้ารถพังยับเยินจากการพุ่งชนอัดเข้ากับต่อหม้อรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวโชคดีขณะเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาที่รถกำลังวิ่งกลับเข้าอู่บางเขนอยู่ห่างออกไปเพียง500เมตรครับจึงไม่มีผู้โดยสารอยู่บนรถแต่ว่าคนขับรถเมล์ก็คือนายภัทรพงษ์วงอัมไพอายุ58ปีถูกคอนโซลหน้ารถอัดทับอยู่ภายในรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งใช้อุปกรณ์ตัดถ่างเข้าช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นขาซ้ายหักส่วนพนักงานเก็บค่าโดยสารหญิงได้รับบาดเจ็บที่ขาครับสอบสวนพบว่าหักหลบแท็กซี่ครับแล้วก็เสียหลักพุ่งชนต่อหม้อดังกล่าวครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเกินกว่าระดับ7 2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลานะคะสร้างความเสียหายอย่างหนักต่ออาคารบ้านเรือนจำนวนมากค่ะปฏิบัติการกู้ภัยครั้งใหญ่กำลังดำเนินอย่างเร่งด่วนหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่รุนแรงต่อเนื่องถึง2ครั้งขนาด 7.2 และ 7.5 ทางตะวันตกของกรุงกาลากัสประเทศเวเนซุเอลาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ไกลถึงกรุงโบโกตาประเทศโคลอมเบียส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรจำนวนมากในกรุงกาลากัสพังราบเป็นหน้ากลองมีผู้ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังจำนวนมากค่ะเขตที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดมีกรุงกาลากัสรัฐมิรันดารัฐลาเกวล่ารัฐอารากวารัฐคาราโบโบและรัฐฟาลกอนสัญญาณอินเทอร์เน็ตและระบบโทรคมนาคมทั่วประเทศรวมถึงในเมืองหลวงถูกตัดขาดสิ้นเชิงเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าและสายส่งสัญญาณเสียหายท่าอากาศยานนานาชาติชิมอนบอลิวาเสียหายอย่างหนักแล้วก็ต้องสั่งปิดให้บริการชั่วคราวนะคะรวมถึงระบบรถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟบนดินทั้งหมดถูกระงับการใช้งานด้วยค่ะเดลซี่โรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศทันทีนะคะพร้อมกับสั่งการให้แพทย์และพยาบาลรายงานตัวเพื่อเร่งดูแลผู้บาดเจ็บขณะที่รัฐมนตรีมหาดไทยเร่งส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจและหน่วยป้องกันพลเรือนเข้าไปค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างเต็มกำลังเบื้องต้นสามารถดึงตัวผู้รอดชีวิตออกจากใต้ซากอาคารในกรุงกาลากัสได้กว่า20รายขณะที่สภากาชาดของเวเนซุเอลาก็กำลังร่วมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบภัยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำนักสำรวจวิทยาสหรัฐเตือนว่ามีความเป็นไปได้สูงมากค่ะที่จะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมหาศาลคาดการเบื้องต้นว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจจะพุ่งถึง 10,000 ถึง 100,000 รายค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์ชันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
11: สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับก็พฤหัสเป็นพฤหัสจะเจออาจารย์หัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงสำหรับวันนี้ครับเทพบุตรคนนี้ครับหัวหน้าแบงค์อยู่กับเราครับสวัสดีครับหัวหน้าแบงค์วงศกรสุทธิชาติครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับอาจารย์โอแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
11: ช่วงนี้เนี่ยเราไล่ซีรีส์คือการค้าขายออนไลน์กันมาจนยิงแอดแล้วเนาะคือแทบจะบรรลุแล้วแทบจะบรรลุแล้วแต่ช่วงนี้มันมีข่าวฮอตข่าวที่มันแหมกระเทือนนะอุตส่าห์จะตั้งต้นทำคอนเทนต์ดีๆเข้าแพลตฟอร์มยิงโฆษณาค้าขายอยากให้แบบร่ำรวยช่วงนี้มันเกิดดราม่า กันหนักมากเลยครับคุณอาแบงค์เอาเรามาสุขกันให้ฟังหน่อยไหมฮะว่ามันเกิดจากอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดดังแล้วมันส่งผลต่อคนที่ขายของออนไลน์กันยังไงบ้างครับ
12: โอเคได้เลยก็จริงๆจะพูดเรื่องดราม่าไหมก็เรียกว่าดราม่าแหละแล้วก็เลือกมาเป็นเรื่องร้อนแรงนะครับในที่นี้ที่หยิบมาคุยกันเนี่ยปกติเราก็จะไม่ค่อยคุยเรื่องดราม่าใช่ไหมแต่เรื่องนี้ที่จะหยิบมาคุยก็คือเรียกว่าเราเรียกว่าเตือนเลยแล้วกันเตือนภัยแล้วก็ปรับตัวกันด้วยเรียกว่าเตือนภัยปรับตัวแล้วก็ปรับดูหลังบ้านนะสำหรับคนที่ขายของบนTikTok ใช้คำนี้บน TikTok อีกแล้วเหรออ่ะนั่นแหละฮะ TikTok อีกแล้วนะฮะก็ถ้าสืบเนื่องมาก่อนนะฮะประมาณสักอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละประมาณ7วัน10วันที่ผ่านมาเนี่ยมันมี มันมีเรื่องนึงนะครับที่แดงขึ้นมาสำหรับคนที่ขายของบน TikTok เรียกว่าขายของนะคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์นะครับคนที่เป็นเจ้าของสินค้านะครับแล้วก็เอาสินค้าเนี่ยไปวางขายใน TikTok แล้วก็วางขายไปเนี่ยแหละแล้วก็ขายของไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จ่ายค่า GP ให้กับทาง TikTok ไปเนี่ยแต่ว่าทีนี้ไอเราขายกันอย่างเงี้ยปกติเราของไม่ขายใน TikTok เนี่ยแล้วก็คือสมมุติขาย100แล้วก็อาจต้องจ่ายเงินให้ TikTok สัก30บาทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็คือเป็นค่าส่วนแบ่งที่เราจ่ายเข้าไปนะครับแต่ว่าไอประเด็นเรื่องของจ่ายค่า GP เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นใหญ่นะครับประเด็นใหญ่มันอยู่ตรงนี้ฮะเรื่องที่มันเกิดก็คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ว่าในช่วงแบบประมาณสัก 3-4 เดือนที่ผ่านมาเขาเรียกว่ามีกลุ่มนะมีกลุ่มเลยนะใช่ว่ามีกลุ่มเลยนะมีกลุ่มคนนะเรียกว่ามีกลุ่มคนเลยแหละนะครับเป็นกลุ่มคนที่ทำวิธีการที่เรียกว่าทำให้แบรนด์หรือร้านสินร้านค้านะฮะที่ขายของบน TikTok เนี่ยเสียหายเรียกว่าเสียหายเลยนะใช่ว่าเสียหายแล้วก็เสียหายกันหลายแบรนด์เยอะมากนะมูลค่าเสียหายกันเป็นหลักล้านใช้คำว่าหลักล้านเลยนะเดี๋ยวจะอธิบายว่าเสียหายกันหลักล้านเนี่ยคือเสียหายจากอะไรแล้วก็อันนี้ก็จะแนะนำด้วยนะครับว่าทุกคนถ้าขายของบน TikTok ควรจะต้องรีเช็คด้วยนะครับก็คืออย่างนี้ครับมีผู้เสียหายเป็นหลักล้านเลยนะครับหลักล้านในที่นี้คือเกิดขึ้นจากกลุ่มคนและกลุ่มแก๊งจากจีนใช้ว่าจากจีนด้วยนะมีจากจีนนะเป็นจากจีนแบบฝั่งประเทศจีนเลยนะครับแล้วก็มีกลุ่มคนไทยด้วยนะครับรวมกันเลยนะฮะก็คือรวมกันทำสิ่งที่เรียกว่าเปิดช่อง TikTok มาแล้วทำในหน้าเปิดช่อง TikTok มาแล้วทำในหน้าอันนี้ยังไม่มีอะไรมากเปิดช่องแล้วทำในหน้านะครับ
11: ก็ปกติใช่ไหมเราเป็นเจ้าของสินค้าเราเป็นเจ้าของสินค้าเอาสินค้ามาวางไว้ในร้านแล้วก็มีคนมาเอาสินค้าเราไปรีวิวฟาตาก้าแล้วมันก็ดีนี่ฮะมันก็ดี
12: ก็ดีนะครับก็มีแบบโอ้มีคนมาทำรีวิวใช่ไหมครับ
11: ครับ
12: ซึ่งคนที่มาทำรีวิวให้สินค้านะฮะก็สิ่งที่เขาทำก็คือเขาก็ไปหาสินค้าที่ขายดีนี่แหละนะครับเอาสินค้าที่ขายดีนะมาทำคลิปลงในช่องแล้วติดตะกร้าสินค้าชิ้นนั้นนี้ยังไม่มีอะไรก็นี่ก็ปกติในปกติก็คือแบบทำเพื่อแบบหาสินค้าสมมุตินะติดสินค้าครีมกันแดดแล้วครีมกันแดดขายได้ขายได้แต่ปุ๊บก็ได้ค่าคอมใช่ไหมฮะอันนี้ก็แบบเป็นเบสิกปกติก็ไม่ได้ดราม่าอะไรก็ไม่มีอะไรก็คือแบบ
11: อันนี้ก็เป็นวิธีการที่คืออย่างที่เราพูดตลอดเนาะเลือกขายอะไรเลือกขายของที่มีความต้องการใช่ไหมครับแล้วไปดูแทนสินค้าขายดีใครอยากเป็นในหน้าก็ไปเลือกสินค้าที่ขายดีนะอันนี้แจกโพยนิดนึงแจกโพยแวะแจกโพยนิดนึงคือใครที่สนใจสินค้าขายดีนะผมตามเพจนึงนะชื่อเพจ The Bit เขาจะแจกแบบโพยสินค้าขายดีเราไปเสิร์ชดูครับคำว่า The Bit นะฮะเขามีแจกโพยสินค้าขายดีตลอดผมไปดูตลอดโอ้โหมันขายดีจริงลองแวะไปดูครับแวะไปดูอันนี้ของดีเขาแจกฟรีนะครับ
12: ครับ
11: ครับผม
12: กลับมานะฮะเนี่ยแหละทีนี้เราจะทำทีนี้อย่างที่บอกไปกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยก็คือทำในหน้าแล้วแหละก็คือกลุ่มคนไทยกับคนจีนเลยเนี่ยบริษัทจีนใช่ว่าบริษัทจีนเลยนะบริษัทไซน์มาก็มาทำคอนเทนต์ติดตะกร้าขายหาสินค้ามาติดตะกร้าขายของทีนี้แหละประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละประเด็นมันอยู่หลังจากนี้ก็คือทำคลิปติดตะกร้าสินค้ามันไม่ได้ทำแค่คลิปเดียวบอกกันนะไม่ได้ทำแค่คลิปเดียวไม่ได้ทำแค่10คลิปไม่ได้ทำแค่ร้อยคลิปแต่ทำเป็นล้านคลิปมาแล้วนะโจทย์คือทำเป็นล้านคลิปซึ่งล้านคลิปนะเป็นล้านเลยนะพี่เนี่ยแหละเป็นล้านเลยนะกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยมีอยู่ประมาณไม่กี่คนหรอกไม่ถึงหลักสิบเนาะทำเป็นล้านคลิปซึ่งคลิปที่ทำมาเนี่ยเป็นคลิปทำมาจาก AI มาเรียงกันแล้วนะทำเป็นล้านคลิปทำมาจาก AI แล้วทำมาจาก AI เนี่ยยังไม่เป็นมันยังไม่มีปัญหาอะไรคือทำจาก AI ซึ่งคลิปจาก AI ทำแบบง่อยง่ายในที่นี้ก็คือเอารูปสินค้ามาตัดแปะลงคลิปเอารูปสินค้ามาตัดแปะลงคลิปแล้ว
11: ไม่ต้องเปลืองโทเค็น
12: ก็ลงมาแค่นั้นแหละนะครับเอาสินค้ามาตัดแปะในคลิปแล้วก็หลอก AI นิดนึงว่าอันนี้เหมือนสินค้าถืออยู่ในมือก็คือเอามือทำเหมือนท่าถือแล้วสินค้าแปะในมือแล้วใส่เพลงแค่นี้ลงเป็นล้านคลิปประเด็นที่เขาทำแบบนี้เพื่ออะไรทำคลิป AI เป็นล้านคลิปแล้วทำแบบง่ายๆอย่างนี้เ ขาทำแบบนี้ครับเขาทำเพื่อโจมตีไปที่แบรนด์สินค้าใช้คำว่าแบรนด์สินค้าใช้คำนี้เลยนะโจมตีไปที่แบรนด์สินค้าโจมตีไปที่แบรนด์สินค้าคือยังไงก็คือสมมติผมเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์ A ผมเป็นเจ้าของแบรนด์ A นาย B เห็นว่าสินค้าฉันขายดีก็เลยทำคอนเทนต์นะฮะทำคลิปติดตะกร้าสินค้าของแบรนด์ A เข้าไปปึ้งทีนี้เวลาแบรนด์ A เนี่ยเขาเวลาทำการตลาดบน TikTok เนี่ยเขาจะทำอะไรครับมันก็คงไม่ได้ทำแค่ทำคอนเทนต์เฉยๆไม่ได้ทำแค่ไลฟ์เฉยๆเขาต้องยิงโฆษณาด้วยถูกไหมฮะเขาต้องยิงโฆษณาด้วยทีนี้แหละจุดหลักที่มันทำให้เกิดดราม่าคือตรงนี้ครับก็คือแบรนด์ A ยิงโฆษณายิงโฆษณาเยอะมากเรียกว่าหลักล้านต่อเดือนแน่ๆนะครับไอ้คนทำไอ้กลุ่มแก๊งเนี่ยแหละก็ทำแอฟเฟรตเนาะก็ไปหยิบคลิปมาทำคลิปทำสินค้านั้นมาลงเป็นล้านคลิปด้วยคอนเทนต์ AI เพื่อให้ AI จับว่าช่องนี้ทำคอนเทนต์สินค้านี้เยอะมากแล้วไปจับกับสิ่งการที่เขาไอ้แบรนด์ A ยิงโฆษณาของ TikTok มันยิงด้วย GMV Maxยิงโฆษณาแบบ GV Max เนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือมันจริงๆมันก็เลือกคลิปได้แหละแต่ปกติเนี่ย AI มันจะเป็นคนเลือกคอนเทนต์มาเองเรียกว่าหยิบคอนเทนต์อันนี้มาเองมาทำมายิงโฆษณาให้แล้วก็จ่ายเงินไปเลยแล้วคุณก็ เปิดยิงแล้วก็มันก็เลือกคลิปมาแล้วก็เกิดยอดขายขึ้นมาอะไรเงี้ยบน TikTok เขาจะเรียก GV Max ยิงโฆษณาของ TikTok เนี่ยก็คือยิงโฆษณาแล้วให้คนเห็นคอนเทนต์แล้วก็ซื้อสินค้าเราเลยซึ่งเนี่ยแหละจุดประสงค์คือไอ้ช่องที่ทำกลุ่มแก๊งเนี่ยก็คือทำเพื่ออะไรฮะทำเพื่อไปหยิบยิงเข้าทำคอนเทนต์ฟรีเข้าไปเยอะๆเพื่อให้ AI ของ TikTok เนี่ยจับว่าช่องนี้ดีเอาแอดโฆษณาเนี่ยใส่เข้ามาช่องนี้เยอะๆจัดไปใส่ช่องนี้เยอะๆเพื่ออะไรเพื่ออนาคตเนี่ยแบบให้ไปหยิบสินค้าตัวอื่นเนี่ยแอดของ GV Max เนี่ยก็จะเข้ามาในร้านเขาเยอะขึ้นเรื่อยๆฟังก็ดูดีประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ฮะจุดสำคัญที่สุดก็คือการที่จะให้ AI GV Max เข้ามาจับว่าช่องเนี้ยทำคอนเทนต์ดีแล้วให้เอาค่าโฆษณาหรือเงินที่เราจ่ายของแบรนด์น่ะแบรนด์ที่จ่ายเงินยิงโฆษณาไปเพื่อให้ AI มันจับว่าเอ้ยช่องเนี้ยดีแล้วคอนเทนต์เนี้ยไปยิงให้เยอะๆเนี่ยมันคือจุดนี้ครับก็คือต้องมีคนสั่งซื้อในคลิปนั้นต้องมีคนสั่งซื้อสินค้าในคลิปนั้นมันถึงจะหยิบคลิปตอนนี้ขึ้นมายิงโฆษณาทีนี้แหละประเด็นดราม่า อยู่จุดนี้แล้วนี่ประเด็นดราม่าคือ
11: ขอพักตรงนี้นึงก็คือ GMV Max เนี่ยมันทำงานได้คือมันจะไปเลือกคลิปมาแล้วก็ยิงออกไปแล้วก็คลิปไหนที่มันยิงแล้วมีการสั่งซื้อมันถือเป็นคุณภาพม
12: ัน
11: ก็จะอัดเงินที่คลิปนั้นมากขึ้น
12: ถูกต้อง
11: เพื่อให้โอกาสในการขายสูงขึ้นตามคำว่า GMV Max นะ
12: ถูกต้องทีนี้ประเด็นนี่มันอยู่ตรงนี้ละประเด็นคือเมื่อกี้ผมอย่างที่จางโอบอกแล้วผมบอกไปแล้วนะครับก็คือ AI TikTok มันจับว่าคนจะเอาสเปนคือจะจ่ายเงินที่โฆษณาเราไปจ่ายที่คลิปเนี้ยเยอะๆจับจากการที่มีคนซื้อสินค้าจากคลิปนั้นนะครับทีนี้กลุ่มแก๊งที่จากในไทยกับจีนเนี่ยทำสิ่งที่เรียกว่าทำยอดสั่งซื้อปลอมเกิดขึ้น
11: มาตรงนี้แหละ
12: นี่แหละ
11: เจ้าของแบรนด์เนี่ยเปลืองค่าโฆษณาแล้ว1ดอกนะ
12: ใช่
11: เปลืองโฆษณา1ดอกตอนนี้กำลังจะเสียของละ
12: เนี่ยเสียของไม่พอเสียค่าแอดไม่พอเสียค่าโอ้โหค่า GP อย่างเงี้ยคุณก็ต้องจ่ายใช้คำนี้เลยนะ GP บางส่วนคุณต้องจ่ายนะครับค่าส่งนั่นแหละ GP ตอนเนี้ย GP ของ TikTok เนี่ยสมมติตอนนี้ประมาณ 30% แล้วแหละแต่มันจะมีค่าส่งเนาะค่าบริการจัดส่งในต่างๆเนี่ยไอเนี่ยคือค่าที่คุณต้องจ่ายนะครับแม้ว่าลูกค้าคุณสั่งนะแล้วลูกค้าเนี่ยสมมตินะคุณสั่งของเนี่ยแล้วคุณไม่รับเนี่ยร้านค้าเนี่ยจะต้องจ่ายค่าขนส่งแน่ๆในกติกับนี่คือเป็นเคสหลักเลยนะครับดังนั้นถ้าคุณขายใน TikTok เนี่ยมันจะโดนค่าพวกนี้ครับแบบลูกค้าไม่รับสินค้าตีคืนกลับมาคุณต้องเสียเงินแน่ๆนะครับในค่า GP ของการค่าส่งตรงนี้นะครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะก็คือเขาเนี่ยทำคลิป AI แล้วก็เลือกสินค้าที่ขายดีเพราะว่าร้านนั้นต้องยิงแอดเยอะแล้วเขาก็ทำคำสั่งซื้อในสินค้านั้นในคลิปนั้นออกมา แล้วทำอะไรฮะยกเลิกคำสั่งซื
11: ้อโอ้ใครใครอยากนึกภาพนะเหมือนตอนสงครามทรงด่วนเนี่ยใครได้สงครามทรงด่วนเนี่ยคู่แข่งของของพระเอกเนี่ยเขาก็จะมีนะคำสั่งซื้อปลอม
12: ใส่อิฐนะ
11: ใส่อิฐใส่หินไปแล้วส่งไปหาที่อยู่ไม่ได้ทำให้เปลืองให้เสียเวลาเพราะรู้ว่าจุดอ่อนก็คือสั่งแล้วต้องส่งมีของมาต้องส่งก็กลายเป็นว่าไปส่งวิ่งเสียเที่ยวเปล่าทำให้เปลืองทรัพยากรเป็นอย่างสูงแต่เคสนี้เหมือนกันเคสนี้คือเฮ้ยทำปั้นคลิป AI ขึ้นมาเพื่อดึงโฆษณามาแต่อยากให้โฆษณามันดึงเงินไปเยอะให้สมบูรณ
12: ์
11: ต้องทำให้เกิดการซื้อจริงระบบก็ส่งนำส่งละซื้อจริงของก็ไปส่งแต่ยกเลิก
12: ก็ยกเลิกยกเลิกจริงๆก็คือของไม่ส่งเลยแหละก็คือเขาจะมีการสั่งซื้อเสร็จปุ๊บสั่งซื้อเสร็จปุ๊บทำไมฮะเว้นสัก1วันแล้วยกเลิกเพื่ออะไรเพื่อให้ของส่งก่อนลงก่อนส่งเสร็จปุ๊บอ่ะแสดงว่าเออมันเหมือนมีการสั่งจริงๆอ่ะแล้วก็มีการส่งจริงๆแล้วคืนยกเลิกเลยยกเลิกเลยพอแบบของออกไปส่งปุ๊บยกเลิกซึ่งการทำแบบเนี้ยเขาใช้ระบบของ AI ในการกดสั่งซื้อเลยแล้วก็ยกเลิกกดสั่งซื้อยกเลิกกดสั่งซื้อยกเลิกจากคนๆเดียวกันซึ่งมีวิธีการทำก็คือเขาก็จะใช้ช่องนั่นแหละสั่งไปแล้วก็ผ่านวันนึงก็ยกเลิกผ่านไม่เยอะก็กดเนี้ยสั่งซ้ำอ่ะสั่งซ้ำไปอ่ะเป็นพันออเดอร์ใช้ว่าเป็นพันออเดอร์ต่อ1คอนเทนต์ต่อ1คอนเทนต์ใช้คำว่าเป็นพันออเดอร์ต่อ1คอนเทนต์หรือบางเจ้าเรียกว่าเป็นหมื่นคอนเป็นหมื่นออเดอร์เป็นหมื่นออเดอร์ก็มีใช้ว่าเป็นหมื่นออเดอร์ก็มีแล้วยกเลิกทั้งหมื่นเลยนะยกเลิกเนี่ยสั่งของไปปุ๊บยกเลิกปึ้งแต่สิ่งที่เขาจะได้ก็คือคนที่แก๊งกลุ่มแก๊งเนี่ยจากไทยกับจีนเนี่ยก็คือจะได้โฆษณาเรียกว่าแอดโฆษณาที่เข้ามาที่ช่องนั้นเยอะขึ้นทีเนี้ยเขาคุมแล้วเรียกคุมแล้วเพราะอะไรไม่ต้องเสียอะไรเพราะอะไรก็ทำ AI อันนึงโปรแกรมอันนึงมากดอ่ะกดสั่งปุ๊บแล้วก็ยกเลิกกดสั่งปุ๊บก็ยกเลิกเนี่ยมันก็เลยเกิดดราม่าตรงนี้ขึ้นหลายคนบอกมันจะดราม่ายังไงก็แค่กดสั่งยกเลิกคุณไม่ได้เสียนี่คุณส่งของไปก็อย่างที่ผมบอกฮะสิ่งที่เจ้าของแบรนด์มีปัญหาทันทีก็คือ1อย่าลืมนะฮะถ้า AI จับว่าคอนเทนต์เนี่ยมีคนซื้อจริงๆมีคนซื้อเนาะมันไม่รู้หรอกว่ายกเลิกอะไรครั้งนั้นมันไม่สนใจมันรู้ว่ามีคนซื้อมันก็จะเทค่าโฆษณาเนี่ยไปที่คลิปนี้แม้คลิปนั้นจะห่วยมากมันเทไปเลยเทลงที่คลิปนั้นพอไปเทลงที่คลิปนั้นเสร็จปุ๊บฮะสิ่งที่เกิดขึ้นฮะคืออะไรครับมันก็จะแบบเห็นว่ามีคนสั่งแต่ออเดอร์การสั่งมันก็ยกเลิกเรื่อยๆมันก็ยิ่งสเปนเงินเข้ามาในคลิปนั้นเรื่อยๆทีนี้มันไม่มีกายว่าออเดอร์ที่มันถูกสั่งมาแล้วก็ถูกยกเลิกอ่ะมันเป็นออเดอร์ทิปออเดอร์ทิปก็คือออเดอร์ปลอมอ่ะมันไม่มีการสั่งซื้อจริงๆอ่ะแต่เงินของเจ้าของแบรนด์มันจ่ายออกไปเรียบร้อยแล้ว
11: โอเคเจ้าของแบรนด์จะเสียหนึ่งคือ GP ขนส่งทีมจากการขนส่งที่ต้องโดนตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ครับคุณดาแบง
12: ก็คิดว่าประมาณ 10% นั่นแหละ
11: 10% 100บาทก็โดนละ10บาท1ออเดอร์โอเคแล้วก
12: ็ของ
11: ก็ของวิ่งไปเนี่ยกลับมาเนี่ยคุณภาพอาจจะไม่ 100% ด้วยนะ
12: ไม่เหมือนเดิมแน่นอน
11: ม
12: ี
11: ปัญหาในขนส่งครับแล้วก็เสียค่าโฆษณาไปเลยครับตัวนี้ด้วย
12: ใช
11: ่แล้วคนทำก็ได้ไหนครับนอกจากได้ช่องที่เขาดัง
12: อย่างงี้ฮะประเด็นมันอย่างงี้ประเด็นคือช่องที่เขาดังเนี่ยมันสิ่งที่เขาได้ก็คือ1แอดโฆษณามันเทไปที่คลิปนั้นมันมีลูกหลงมีลูกหลงคือมันจะมีคนซื้อสินค้าจากคลิปนั้นด้วยแน่ๆพอเก็ตใช่ไหมฮะเขาทำความซื้อปลอมก็จริงแต่มีลูกค้าที่เห็นคลิปนั้นจริงๆแล้วซื้อสินค้าจากคลิปนั้นซึ่งคนที่เห็นจากคลิปนั้นเกิดจากโฆษณาของฝั่งแบรนด์น่ะยิงเข้ามาเพราะแอมมันเลือกว่าคลิปนี้มันดีซึ่งเขาก็ได้ค่าแอฟเฟอเรจอย่างเงี้ยไป
11: โอเค
12: แน่นอน
11: ผมเห็นภาพแล้วคือเวลาเราไปกดสินค้าสักสินค้านึงขึ้นมาเนี่ยพอเรายังไม่ซื้อนะเรากลับไปดูในตะกร้าเราหรือไปดูในหน้าช้อปปิ้งของมันเราเนี่ยเราก็จะเห็นไอ้คลิปพวกนี้หลายคลิปเลยเราก็ไปดูว่าคลิปไหนคนดูเยอะเราก็เลือกจากคลิปนั้นเพราะมันของเดียวกันคนส่งคนเดียวกันต้องไปสนใจแล้วว่าไอ้เรื่องของคลิปเนี่ยจะส่งหรือไม่ส่งเพราะว่าเจ้าของร้านคงส่งแน่ๆ
12: ใช่ใช่
11: เขาก็ได้อาจจะได้ค่าคอมจากตรงนั้นด้วยอ๋อโอเคมีที่มาของรายได้
12: ใ แต่อันนี้คือ
11: เจ้าของแบรนด์ก็เสียแบบหลายเด้งมากนะ
12: โอ้ก็ผมบอกแล้วผู้เสียหายคือเจ้าของแบรนด์เสียเป็นหลักล้านแน่นอน
11: กลุ่มสินค้าไหนบ้างครับที่โดนครับ
12: ก็หลักๆกลุ่มสินค้าที่โดนแน่ๆนะฮะคือกลุ่มที่เป็นกลุ่มอาหารเสริมเครื่องสำอางแล้วก็ครีมของใช้ในบ้านเนี่ยกลุ่มเนี้ยแล้วก็อาหารเนี่ยกลุ่มหลักๆเนี่ย 4-5 อย่างเนี่ยโดนกันแบบหนักมากเรียกว่าโดนหนักมากนะครับกลุ่มสินค้าพวกนี้ก็คือผมเรียกว่าสินค้า

0: แหละมันจะแยกออกมาจากข้างบน TikTok เนี่ยแหละซึ่งใน TikTok Seller เนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่ายิงโฆษณา GMV Max GMV Max อยู่ในนั้นนะครับซึ่งไอ้โฆษณา GMV Max ที่อยู่ในนั้นเนี่ยปกติถ้าคุณยิงอยู่แล้วอันนี้ถ้าคุณยิงอยู่แล้วนะหรือใครไม่ยิงก็ควรจะเปิดยิงนะฮะเพราะว่ามันก็จะได้เห็นมีคนเห็นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่เคยถ้าใครยิงอยู่แล้วแนะนำให้เข้าไปดูโฆษณาบน GMV Max ก่อนทีนี้เข้าไปดูใน GMV Max เสร็จปุ๊บมันจะมีแคมเปญต่างๆนะฮะแคมเปญต่างๆคือแคมเปญโฆษณาที่เรายิงไปเนี่ยใน TikTok เนี่ย GMV เนี่ยเราก็ได้เห็นว่าเรายิงแคมเปญอะไรไปบ้างหรือมีแค่แคมเปญเดียวอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนเลยนะฮะซึ่งในนั้นน่ะมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เขียนว่าอยู่ทางด้านซ้ายเนาะเขียนว่าชิ้นงานฮะมันจะมีเขียนว่าชิ้นงานอยู่ให้คุณกดเข้าไปในชิ้นงานครับทีนี้กดไปในชิ้นงานเสร็จปุ๊บอะฮะให้ไล่หาครับมันจะเห็นไล่หาเลยครับมันจะเห็นคอนเทนต์ครับมันจะเห็นคอนเทนต์คลิปบน TikTok นะฮะจะเห็นคอนเทนต์คลิปบน TikTok ที่มีนายหน้ารวมถึงคลิปของเราด้วยนะคลิปของเราที่เราทำคลิปแล้วติดตะกร้าสินค้าไปเนี่ยแล้ว AI ฝั่ง TikTok เนี่ยที่เรายิงโฆษณาไปไปจับคอนเทนต์พวกเนี้ยที่มันมีทำคลิปแล้วติดตะกร้าสินค้ามาเนี่ยมายิงโฆษณามันจะอยู่ตรงนั้นเลยมันจะรวมงั้นเลยคุณก็แค่นั่งหานั่งดูยอมเสียเวลาผมแนะนำนะคุณต้องยอมเสียเวลานั่งเช็คดูตรงนั้นนะว่าดูว่าคลิปไหนที่มีทรงเป็นคลิปของ AI ใช้คำนี้นะคลิปที่มีทรงเป็น AI คือมีการตัดแปะคือโหเอามักเอาเรียกเอาง่ายเลยแหละจะใช้ความมักง่ายก็อาจจะแรงไป
1: เราใช้ว่าคำว่าคลิปด้อยคุณภาพดีไหม
0: ก็ได้เอาด้วยคุณภาพเอาด้วยคุณภาพดีกว่าก็คือแบบไม่ทำอะไรเลยก็คือเอาภาพสินค้าเข้ามาแล้วก็แปะวางแล้วใส่เพลงเงี้ย
1: คือมันก็ไม่เหมาะกับแบรนด์เราด้วยอ่ะมันออกมาแล้วมันไม่ทำให้แบรนด์เราส่งเสริมแบรนด์เราด้วย
0: มันทำแล้วแบบทำเพื่ออะไรใช้คำนี้เลยแล้วกันประมาณนั้นแหละใช้คำนี้เลยแล้วกันดังนั้นถ้าเจอทรงที่เป็นคอนเทนต์ที่ตัดแปะใช้คำว่าตัดแปะเนาะอาจจะไม่ได้เรียก AI ก็ได้แต่มีคนทำ AI อย่างเงี้ยแหละก็ตัดแปะคือเอารูปสินค้าเนี่ยเอารูปสินค้าเลยนะรูปสินค้าที่แบบไม่มีพื้นหลังอ่ะรูปสมมติคนขายครีมกันแดดอ่ะมีครีมกันแดดเพียวๆแล้วก็เอามาแปะแล้วก็เอาวิดีโอข้างหลังก็แบบแพนไปแพนมาเงี้ยแค่นี้แหละแล้วก็ใส่เพลงสักเพลงนึงอาจจะมีข้อความสักนิดนึงคลิปประเภทเนี้ยให้ออกให้หมด
1: ใช้คำนี้นะจากแคมเปญเราสามารถกดแบนได้
0: ใช่ครับให้ลบออกเรียกว่าให้ลบคลิปพวกนี้ออกแต่ทีนี้อ่ะลบเนี่ยก็จะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณก็จะต้องนั่งดูคลิปใช่ไหมครับว่ามีคลิปจากช่องพวกนี้อะไรบ้างทีนี้ผมมีวิธีง่ายกว่านี้ก็คือคุณลองสังเกตดูนะฮะว่าถ้ามันจะมีชื่อช่องใช้คำว่าชื่อช่องเลยนะถ้ามีช่องไหนชอบทำแบบนี้บ่อยๆนะคุณก็แค่เปิดเนี่ยเห็นผมแนะนำนะช่องไหนทำคลิปด้วยไอ้ที่เข้าเงื่อนไขที่แบบเอาภาพสินค้าแปะเข้าไปแล้วแพนไปแพนมามีคนพูดอ่ะมีเสียงเพลงเดียวมีข้อความนิดนึงอ่ะถ้าเข้าเงื่อนไขนี้นะฮะผมแนะนำให้ไปดูช่องของคนที่ทำคอนเทนต์นั้นก่อนเลยว่าดูที่ภาพรวมของทั้งช่อง TikTok นั้นน่ะทำแต่คลิปแบบนี้ไห
1: ม
0: ถ้าทำแบบนี้แนะนำฮะ
1: ส่งโจร
0: exclude เลยฮะเอาชื่อช่องใส่ในระบบว่าไม่ยิงแอดเข้าช่องนี้อันนี้จะช่วยได้ระดับหนึ่งเลย
1: ต้องช่วยกันละต้องช่วยกันละเพราะว่ามันก็จะดีกับคนอื่นด้วยนะone for all for one ถ้าเราเห็นแล้วเราปล่อยไปเนี่ยนี่เราก็ส่งเสริมเขาไปในทางหนึ่งนะ
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดเราเห็นแล้วเราไปช่วยกันแบรนด์ช่องเหล่านี้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้เกิดภาพที่ดีกับเราเลยใช่ไหมทำสินค้าดีแทบตายถ่ายสินค้าโอ้โหกว่าจะออกแบบแพ็กเกจจิ้งขึ้นมาเพื่อสินค้าดูดีจ้างครีเอเตอร์ทำอย่างดีแต่ปรากฏว่าเสียเงินค่าโฆษณาไปกับคลิปแบบไม่ดีอะ
0: อะไรไม่รู
1: ้อะไรก็ไม่รู้อะเพราะว่าอย่างผู้ประกอบการที่เราสร้างแบรนด์ขึ้นมาเนาะเราก็อยากจะคอนโทรลนะอะไรก็ตามที่ลูกค้าเห็นเนี่ยเขาจำเป็นแบรนด์เรานะเขาไม่จำว่าเป็นเขาไม่จำว่าเป็นอะไรนะช่องนั้นทำ
0: ใครอะไรอย่างเงี้ยไม่สนใจหรอก
1: เพราะว่ามันถือว่าเป็นโฆษณาอะไรเป็นโฆษณามารู้ว่าหน้าตาเป็นโฆษณาเนี่ยเราแอดซูมว่าช่องสนับสนุนเขาแล้ว
0: ถูกต้อง
1: ผู้บริโภคไม่รู้หรอกไอ้อันนี้ GMV Max AI เลือกมาให
0: ้ไม่รู้หรอก
1: ต้องขยันเข้าไปดูอย่าพึ่งแต่อะไรนะระบบทำงานแล้วปล่อยเดี๋ยว

0: าอย่างเดียว
1: ไม่มีนะฮะต้องเช็คไอ้พวกนี้เช็คทุกวันดีที่สุดครับจะได้ป้องกันได้แล้วก็เช็คด้วยนะครับว่าสินค้าในระบบของเราเนี่ยมีการตีคืนเยอะไหมนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันรอบหน้ากันครับ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อว่าเฮ้ยเอาตัวเลขแบบขอตัวเลขแบบสถิติดัชนีจับนะมันอะไรวัดได้มันก็คือจัดการได้
1: ครั
0: ใช
1: บ
0: ่ไหมฮะอะไรวัดได้คือจัดการได้แล้วถ้าเรามาดูว่าดัชนีตัวไหนที่ควรจะมาดูนะค่า
1: ใช่
0: ตัวเลขประมาณไหนที่เฮ้ย warning นะต้องปรับแล้วนะครับเราจะได้มาวิเคราะห์กันแล้วก็เก็บเป็นตัวเลขจดไว้แล้วไปสั่งลูกน้องทําหรือทําเองนะครับ
1: ครับ
0: โอเคแหววันนี้เวลาเราหมด
1: ม
0: แล
1: า
0: ้
1: แล
0: ว
1: ้ว
0: นะครับต้องขอบคุณหัวหน้าแบงค์วงศกรสุรศักดิ์นะครับติดตามคอนเทนต์ดีๆจากหัวหน้าแบงค์ได้ที่เพจหัวหน้าแบงค์ฟูลฟันแนลนะครับถ้าพิมพ์ก็คือแบงค์ฟูลใช่ไหมฮะ
1: ครับแบงค์ฟูฟ
0: แ
1: ั
0: ล
1: น
0: ้
1: แน
0: ว
1: ่นะฮะนั่
0: แ
1: น
0: บ
1: แหล
0: ง
1: ะ
0: ค์ฟูลฟันแนลนะครับแล้วก็แอดไลน์มีไลน์โอเอด้วย
1: ครับ
0: แอ
1: แอ
0: ด
1: ด
0: อ
1: แ
0: ะ
1: บ
0: ไร
1: งค์
0: น
1: ฟู
0: ะฮ
1: ฟ
0: ะ
1: ันแนลครับ
0: แอดแบงค์ฟูลฟันแนลนะครับ
1: ครั
0: โอ
1: บ
0: เคขอบคุณอาจารย์แบงค์เป็นอย่างสูงครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดี
1: ส
0: คว ร
1: ัส
0: ั
1: ดี
0: บ
1: ครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา
4: ถึงเครือข่ายทุนนวัตกรรมโลกเร่งสปีดสตาร์ทอัพไทยสู่ยูนิคอร์นรุ่นใหม่ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน Startup X Innovation Thailand Expo 2026หรือ SITE 2026และกล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้แนวคิด Global Innovation Impact The Year of Investment ณสยามภารกรกรุงเทพมหานครนายยศนันท์กล่าวว่ารัฐบาลกำลังเร่งสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศโดยมุ่งพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพและนวัตกรรมควบคู่กับพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดแบบผู้ประกอบการและสามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ธุรกิจและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้จริงรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการผลักดันดีปเทคและผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีเป็นของตนเองรวมถึงการกระจายโอกาสด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผ่านเครือข่าย Regional Science Park เพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชนในภูมิภาคเข้าถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้มากขึ้นผู้ประกอบการไทยต้องมองไกลกว่าตลาดในประเทศที่มีประชากรราว60ล้านคนไปสู่ตลาดอาเซียนกว่า600ล้านคนและขยายสู่ตลาดโลกโดยอาศัยจุดแข็งของประเทศไทยก่อนชี้พ.ร.บ.โอนงบเหลือ 1,300 ล้านบาทมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนได้น้อยมากนายกรจติกวณิชสส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติเงินโอนงบประมาณพ.ศ.ว่าถือเป็นโอกาสที่สำคัญของรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับความตั้งใจใช้ภาษีประชาชนให้ตรงกับความต้องการมากขึ้นน่าเสียดายที่ผลลัพธ์ที่รัฐบาลนำเสนอต่อรัฐสภาเป็นกฎหมายที่มีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจมีผลต่อเศรษฐกิจในระดับมหาภาคและมีผลต่อการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้น้อยมากเปรียบเสมือนเด็กเล่นขายของมากกว่าการทำงานของรัฐบาลในการบริหารการคลังของประเทศพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวมีไว้เพื่อปรับการใช้เงินของรัฐบาลให้ทันต่อสถานการณ์รัฐบาลพูดถึงสงครามในตะวันออกกลางที่ทำให้ส่งผลต่อปัญหาต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นจึงประเมินว่าแผนการใช้เงินตามพ.ร.บ.งบประมาณปี69สมควรต้องปรับเปลี่ยนจะได้มีเงินมาดูแลเยียวยาประชาชนซึ่งถือเป็นหลักการที่ดีมากและเชื่อว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมองเห็นความจำเป็นในการปรับการใช้งบประมาณปี69ทันทีที่เกิดสงครามจึงเป็นสาเหตุที่ถูกบรรจุไว้ในนโยบายในการแถลงต่อรัฐสภาเมื่อ9เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเห็นด้วยแต่สุดท้ายแล้วเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลต่อธุรกิจและประชาชนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเพราะพ.ร.บ.ฉบับนี้ออกช้าและออกน้อยกกพ.จะออกใบอนุญาตขายไฟ Data Center คุมไม่ให้กระทบประชาชนและอุตสาหกรรมเดิม ดร.ภูลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่าผลการจัดสัมมนาความมั่นคงทางพลังงานของไทยในโลกที่ผันผวนซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวกับกิจการปัญญาประดิษฐ์โดยผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเห็นสอดคล้องกันว่าการเติบโตของอุตสาหกรรม Data Center เป็นกิจการที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงมากกกพ.จำเป็นต้องเข้ากำกับทั้งระบบผลิตระบบส่งและระบบจำหน่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศและอาจเกิดปัญหาการแย่งใช้ไฟฟ้ากับประชาชนและภาคอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมซึ่งมีความเห็นว่าเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่ควบคุมไม่ได้ต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้มาตรฐานมาตรการการออกใบอนุญาตมากำกับการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับกิจการ Data Center โดยจะนำข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อใช้ประกอบการจัดลำดับการออกใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าตามความสำคัญของแต่ละโครงการตามประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศส่วนระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามปริมาณความต้องการหรือไม่และกระทบต่อประชาชนและอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิม

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี
5: ้โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและพัฒน์เถื่อนศิริ
10: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Business Connection วันพฤหัสนะฮะสัปดาห์นี้อยู่กับคุณพัฒน์เถื่อนศิรินะครับ CEO Sales Suki นะครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
10: จริงๆในสัปดาห์นี้เนี่ยที่ผมคุยในช่วง Thinking Connect กับหนุ่ยเจ้าของเพจตลาดวันละตอนและดร.ธนชาติผู้อำนวยการสถาบัน AMC เนี่ยผมจะคุยถึงเรื่องคน IT นะ
11: ครับ
10: ที่ลงไปเล่นการเมืองพูดตรงๆก็คือป้อมเนี่ยไม่ใช่คน IT หรอกป้อมเนี่ยเป็นคน e-commerce นะครับ
11: ครับ
10: ถ้าดูจริงๆเนี่ยป้อมไม่ใช่คน ITเพราะว่าป้อมเนี่ยไม่ได้

0: จบทางด้านวิศวะคอมพิวเตอร์นะครับป้อมเนี่ยไม่ได้เขียนโค้ดไม่ได้นะเขาไม่ได้เขียนโค้ดแต่ว่าเขาว่าจบสถาปนิกมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็เขาไปทำแรกๆ ก็ทำ thailandsecondhand.com
1: ครับ
0: ยังเคยมาถามผมตอนเด็กๆเลยเขาว่าถามผมในอีเมลผมนะเขียนแบรนด์เองนะเขียนมา30ปีแล้วถามว่า Thailand Second Hand เนี่ยผมเปลี่ยนเป็น Thai To Hand ดีไหมผมไม่ต้อง Thai To Hand แล้วคนหรือมัน Second Hand เนี่ยคนมันเข้าใจมากกว่า To Hand เอาแล้วเวลาพิมพ์ยังไงล่ะพิมพ์ไม่เป็นไรเรามันมีเฟเวอริตอยู่แล้วเวลากดไปอ่ะเดี๋ยวมันก็เฟเวอริตมันขึ้นมาเองใช่ไหมเราไม่ต้องพิมพ์ Second Hand หมดอะไรเงี้ยนะก็สนทนานะครับแล้วก็คือตอนนี้ก็ป้อมก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องประเด็นการเมืองอะไรก็ว่ากันไปซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจผมสนใจว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยควรจะลงไปเกี่ยวกับการเมืองในรูปแบบไหนนะฮะควรจะลงไปตรงไหมอีกคนหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นคนไอทีจริงๆคือธีรชาติกอตระกูลหรือแม็กซึ่งเป็นคนทำนอกเรดาร์อันนี้ผมก็รู้จักตั้งแต่เขาเป็นเพื่อนกับดัดดี้โดแล้วผมสัมภาษณ์ดัดดี้โดใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยแม็กเนี่ยเขียนโค้ดอันนี้แม็กเขียนโค้ดทำแอปอะไรพวกนี้นะอันนั้นก็ว่ากันไปพอพูดไปเดี๋ยวมันจะเป็นการเมืองซะแต่สัปดาห์นี้เนี่ยที่ชวนพัดมาแล้วก็เนี่ยเดือนนึงชวนมาสองครั้งนะ
1: ครับ
0: แล้วก็สองคนหลักเขาคิวเขาเยอะนะเรื่องที่ผมคุยกับคุณระหว่างวิ่งเนี่ยมันก็เป็นลงในมันก็ลงมาในเพจละผมเรียนท่านผู้ฟังนี้แล้วกันคือตอนนี้จีนเนี่ยมีลักษณะเป็นปลาหมอคางดำสูงคือจีนตอนนี้เนี่ยในประเทศเขาอ่ะกำลังซื้อตกนะครับ
1: ใช่
0: แล้วก็เขามีปัญหาเรื่องเขามีปัญหาตั้งแต่โควิดแล้วเขาก็ไม่มีงานทำก็ถูกอยู่แต่ในบ้านแล้วหลังจากโควิดเสร็จเนี่ยเลิกเนี่ยเจอปัญหาสังหาริมทรัพย์ล่มเงินมันไปจมไงมันต้องไปผ่อนบ้านแล้วมันไม่ได้บ้านเนี่ยเงินจมเขาก็ไม่ถึงกับหมดตัวแต่เขากลัวนะฮะก็ไม่ใช้จ่ายกันเลยนะครับพอไม่ใช้จ่ายกันเลยปุ๊บเนี่ยจีนก็ใช้วิธีการส่งออกเยอะคือผลิตมากมากเก่ากว่ากำลังซื้อส่งออกแล้วก็วอร์ซัพพลายส่งออกเหมือนกับปลาหมอคางดำอย่างเงี้ยส่งออกหมอคางดำมามันก็มากินพวกกุ้งหอยปูปลาเหลือแต่น้ำเต้าอ่ะนะบางคนเนี่ยไปทำบ่อกุ้งอ่ะมีปลาหมอคางดำอยู่ในบ่อกุ้งไม่มีกุ้งเลยปลาหมอคางดำกินหมดเลยทุกวันนี้ปลาหมอคางดำลงไปในทะเลชาวประมงจะไปหาปลาในทะเลเอาเจอปลาหมอคางดำก็กินปลาเล็กๆน้อยๆหมดเลย
1: นะครับอยู่ในทะเลลึกได้
0: ก็คือไม่มีเลยเปรียบไปก็คือว่ามันเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยมันก็มาทำลายไอ้นี่หมดเลยนะมาทำลายผู้ประกอบการไทยหมดเลยถ้าเช่นง่ายๆทำกะละมังเนี่ยโอ้โหคนทำกะละมังไทยอยู่ยากแล้วของมันทำกะละมังไอ้ซิลิโคนพับได้ด้วยถูก60บาทเดี๋ยวของเราขายเป็นร้อยพับไม่ได้ด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: อะไรเนี่ยเสียงอะไรก็ไม่รู้นะฮะขอไปไม่ได้นะฮะก็เลยเนี่ยและตอนนี้มันก็รุกเข้ามาเยอะที่ว่าอย่างเงี้ยก็คืออย่างไอ้ง่ายๆล่าสุดเนี่ยมันมาตั้งคล้ายๆมินิชัยนาทาวเวลาเรียกชัยนาทาวเราก็นึกถึงไอ้ยมราช
1: ครับ
0: คือตอนนี้เป็นมณฑลไทกัวก็มาอยู่ที่หัวบ่ายห้วยขวางนี่เมื่อวานอ่านในเพจเขาบอกเนี่ยมันก็มาสิงคโปร์เยอะเขาเรียกอำเภอสิงคโปร์คนสิงคโปร์ก็ไม่พอใจนะอะไรเขาไม่พอใจเขาเรียกสิงคโปร์อะไรก็ไม่รู้ก็จำชื่อไม่ได้เนี่ยทีนี้พอไอ้ปลาหมอคางดำมันก็อยู่แต่ปลาหมอคางดำมันนะไอ้จีนเองก็เหมือนกันมันก็จะมีอาหารจีนมันก็รับแต่แอปเติมเงินของมันผู้นี้รับเป็นหยวนนะที่บ่ายไอ้ไปเจ้าตอบแล้วไม่มีเอาไม่ต้องพูด

0: ถึงไรพวกตรวจสอบแล้วมีนี่น้อยบางคนไปหาผู้หญิงขายตัวพัทยามีไหมเจ้าหน้าที่ไปดูไม่มีนะผู้หญิงขายตัวพัทยาไม่มี
1: ตอนนี้พร้อมเพย์ไทยพร้อมเพย์ไทยเชื่อมกับบัญชีจีนอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นโอนพร้อมเพย์ก็ไปที่จีนได้เหมือนกัน
0: พร้อมเพย์ตอนนี้มันไม่ได้ผ่านธนาคารไทยไงถ้าคุณโอนอาลีเพย์และคุณผ่านไอ้ทรูบันนี่มันต้องระบบธนาคารไงใช่ไหม
1: ครับ
0: ตอนนี้มันก็คือเข้ามันไปเลยนะเอาล่าสุดเนี่ยมันมีร้านอาหารมันมีคนส่งอาหารไรเดอร์ของมันเองด้วย
1: ใช่
0: ใช่ไหมมี3เจ้าไรเดอร์ของมันเองมี3เจ้าคือพูดง่ายๆมันมานี่สุนัขอุจจาระมันไม่ให้สุนัขรับประทานอันนี้เอาเฉพาะในห้วยขวางนะเราไม่ต้องพูดเรื่องที่มันไปทำนิคมไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมันเอาม็อบถูพื้นมาเองเอาคนจีนมาเองเป็นแม่โบราณไม่มีเหลือกระเด็นเลยนะครับแล้วก็นี่ยังไม่รับเดี๋ยวให้พัดเล่าดีกว่าเรื่องที่มันอาศัยความเชี่ยวชาญในการทำให้บอทมาสั่งสินค้าแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยจะเป็นจะตายเอานะเชิญเล่าเลยครับ
1: ที่ผมเห็นก็เป็น

0: แต่เงินนั้นไม่จริงๆไม่ได้เข้าบัญชีอันนี้ก็เหมือนกันสั่งซื้อสินค้าเนี่ยเหมือนมียอดขายนะแต่จริงๆจะเป็นยอดขายมึงต้องเงินก่อนนะใช่ไหมแล้วแบบว่าระหว่างมึงจะส่งเนี่ยยกเลิกก่อนหรือว่าถ้าเลวจามนี่ก็คือส่งไปแล้วนะแล้วยกเลิกปลายทาง
1: ใช่ก็โดนตีกลับ
0: ซึ่งอันนี้ก็จะมีปัญหาใช่ไหมอันนี้ก็เลยสร้างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันทำไปเพื่ออะไร
1: ก็คุยกันครับในวงการว่าเฮ้ยมันทำไปเพื่ออะไรโอเคเราตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นทริกเกอร์เพื่อไปหลอก AI ใช่ไหมครับแต่ถ้าจำนวนเยอะขนาดเนี้ยก็คุยกันว่าบางทีสำหรับพวกเอเจนซี่หรือ MCN นะครับบางทีมันมีเป้ามันมียอดที่อาจจะไปคอมมิตไว้หรืออาจจะไปเหมือนแบบไปคุยไว้ว่าโอเคตัวเองทำได้ยอดได้เยอะแล้วอาจจะมาไม่ตีตลาดไทยเผื่อจะไปขายแบรนด์จีนหรือคนจีนอื่นๆด้วยก็ได้หรืออะไรเงี้ยครับหรือไปขายคนไทยแบรนด์อื่นอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยหัวตัวเองทำแอฟฟิลิเอตแล้วขายยอดขายได้เยอะเพราะมันจะแคปแค่ยอดขายมันไม่ได้แคปว่าแบบโอ้มันไม่ได้ซื้อจริงหรือตีกลับ
0: อ๋อจริงๆก็คือมันจะมีแบรนด์จีนเนี่ยเตรียมจะบุกไทยซึ่งก็มาเยอะแยะใช่ไหมแต่นี้จะบุกไทยปุ๊บ
1: ที่มองกัน
0: พอจะบุกไทยปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีไอ้พวกนี้มา
1: ใช่
0: บุกไปพวกนี้มาเป็นตัวช่วยแต่นี้เขาก็บอกอ้าวนี่ไงขนาดแบรนด์ไทยนี่ฉันยังยอดขายยังเป็นร้อยใช่ไหมเนี่ยฉันใช้แอคเคาท์ฉันเนี่ย20กว่าตัวเนี่ยทำเป็นร้อยเนี่ยสบายถ้าเธอมานี่สบายมากเห็นไหม
1: ใช่ใช่ก็มี
0: ไปหลอกแบรนด์จีนอีกทีนึง
1: ใช่เพราะว่าในคนไทยเองก็มีแบบนี้ครับก็คือเหมือนแบบพยายามสร้างออเดอร์ขึ้นมาแล้วก็แคปแล้วก็ไปเปิดคอร์สสอนว่า
0: โอเคเป็นโค้ด
1: ใช่เป็นโค้ดอันนี้ก็ในไทยคนไทยก็มีอย่างนี้อ่ะก็เลยคิดว่าเอ้ยจีนก
0: ็หลายหมื่นเนี่ยหลายหมื่นนะ
1: ก็บางทีก็ต้องอะไรก็ต
0: ้
1: อง
0: บางคอร์สนี่บอกว่าทำยังไงให้ขายได้ไม่ต้องลดราคาแต่คอร์สนี่ลดราคานะ
1: ย้อนแย้งสุดๆ
0: แต่หมายถึงว่าที่โปรโมทคือทำยังไงก็ได้ขายให้ได้แพงไม่ต้องลดราคาไม่ใช่ก็ลดราคาแต่ตัวคอร์สเนี่ยลดราคา
1: จริงครับ
0: เออ
1: ซึ่งจริง
0: ๆ
1: อันนี้ก็เป็นที่เห็นชัดว่าแบบจีนที่เข้ามาแต่จริงอย่างแถวออฟฟิศผมก็อยู่ราชดาใช่ไหมจันห้วยขวางนี่ก็แถวออฟฟิศผมนี
0: ่
1: หรือเราจะเลยไปถึงโซนพระราม9 RCA เนี่ย RCA เนี่ยถ้าขับผ่านนะครับจริงๆผมว่าตรงนั้นทั้งหมดเนี่ยแทบจะเป็นของจีนหมดเลยสถานบันเทิงร้านอาหารหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเหลือคนไทยอยู่น้อยมากบริเวณนั้นเป็นภาษาแบบไทยที่แปลแบบGoogle Translate มาหรืออะไรเงี้ยมันดูออกว่าเป็นร้านจีนประมาณนั้นนะครับ
0: คือตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าจีนเนี่ยมันกำลังซื้อมันตก
1: ครับ
0: แล้วก็โดยเฉพาะจีนไอ้ที่ขอบอย่างเงี้ยบนทนไกลๆเนี่ยมันก็อยู่ยากใช่ไหม
1: ครับ
0: จีนมันก็สู้คนจีนที่มันอยู่แบบไอ้เมืองใหญ่ๆไม่ก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมไอ้พวกเนี้ยมันก็บุกมาไงบุกในอาเซียนมันไม่ได้บุกมาเฉพาะประเทศไทยนะ
1: ครับ
0: บุกเข้ามาแล้วมันไม่ได้มีแต่ไอ้พวกสไตล์แบบนี้ด้วยนะมันมีเป็นซัดองซัดเอาแล้วบุกมาหลายปีแล้วนะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันบุกเข้ามาเยอะทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันคือมันมาจากคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นจีนที่มันไม่ได้เก่งอ่ะแต่มันเทียบกับไทยโดยเฉลี่ยมันเก่งไง
1: ครับ
0: มันมีเทคโนโลยีมันมีเครือข่ายมันมีโน่นมีนี่ไง
1: ครับ
0: แล้วมันก็มาตั้งคอมมูนิตี้ของมันเนี่ยที่ผมเรียกว่าเป็นมินิไชน่าชาวเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าประเทศบางประเทศเนี่ยเขาก็เฝ้าระวังบ่หมอคางดำคือมาเขาก็จัดเลยไงแต่ประเทศไทยนี่มันเหมือนอเมริกาไงดูเนี่ยอเมริกาแข่งบอลโลกเนี่ยท่านดูเนี่ยมีหมดนะอิหร่านเนี่ยก็ไปโจ้ไปเชียร์กันที่ลอสแอนเจลิสมีต้อง5ล้านคนนะอิหร่านที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยอยู่ในมณฑลแคลิฟอร์เนียเนี่ยอยู่มณฑลแคลิฟอร์เนียเนี่ยคุณจะไปอะไรอาร์เจนตินานี่ก็บากันคือมันมีชุมชนพวกนี้เยอะแยะเลยนะไทยก็เหมือนกันญี่ปุ่นเอ้ยพม่าเอ้ยสปป.ลาวเอ้ยเวียดนามนี่อะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยอะ
1: ครับ
0: อิสราเอลก็มาเป็นที่รู้กันอยู่แปลว่าประเทศไทยเราอะไม่มีการทำฟิลเตอร์เลยปล่อยให้คนแต่ละชาติได้เข้ามา

0: ทำมาหากินนะแล้วก็บางทีคนไทยเราเนี่ยสมมุติว่าเนี่ยคนจีนที่มายึดเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยคือคนจีนที่อยู่ชายขอบนะ
1: ครับ
0: ตัวเถาเนี่ยก็อยู่เนี่ยชายขอบกวางตุ้งฮกเกี้ยนอะไรพวกนี้นะจีนอย่างกูฟ้าเนี่ยโอ้โหกว่าจะมาคนมันยากกูฟ้าเนี่ยซึ่งเป็นลูกศิษย์เราเนี่ยพอดีพี่หนุ่ยเขาไปทำงานไอ้บริษัท CP เขาอยู่เซี่ยงไฮ้ก็ส่งไปก็ไปพบรักกันแล้วก็มาอย่างเงี้ยมันไม่มีใช่ไหมจีนปักกิ่งมาเมืองไทยมีไหมไม่มีจีนปักกิ่งนี่ไปอยู่โน่นไต้หวันแล้วก็ดูไต้หวันเป็นยังไงเกาะเล็กนิดเดียวนี่ TSMC นี่โดมิเนตชิปNVIDIA ที่ว่าเก่งเนี่ยมึงไม่มี TSMC ผลิตให้ใน NVIDIA เป็นไรอ่ะมีแต่ออกแบบยิ่งแบบมันเล่าออกแบบอ่ะไม่มีพนักบริษัทก่อสร้างแล้วคุณจะทำไงอ่ะ
1: ครับ
0: A49 ไม่มีสีพยาก่อสร้างสร้างไงอ่ะก็อยู่แต่ในแบบอ่ะจริงป่ะแต่มาอันนั้นเนี่ยคือจีนไอ้เมืองใหญ่จีนปักกิ่งเขาหนีไปตอนที่เจียงไคเช็คแพ้นี่เราโดนแค่จีนชายขอบนะ
1: ซึ่งมันมีอีกอย่างนึง
0: เนี่ยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไทยนี่โดนหมด
1: มีอีกอย่างอยากจะเสนอข้อมูลให้อาจารย์ทราบครับก็คือตอนนี้มันมีข้อมูลออกมาว่าอันนี้เมื่อกี้เราคุยในเชิงของตัว affiliate ใช่ไหมครับแต่เนี้ยผมมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อมูลว่าใน Southeast Asia ครับปี2025อาจารย์ตอนเนี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะเสรีภาพทาง e-commerce หรือจะเรียกว่า
0: อธิปไตย
1: อธิปไตยใน
0: ฝั่ง
1: e-commerce ของที่เป็น marketplace แล้วอาจารย์ของ Southeast Asia มันเหลือแค่3 player เท่านั้นเองครองตลาดไป 98.8% สำหรับ marketplace ใน Southeast Asia
0: ดูยึดไปแล้วหมด
1: 3เจ้าทั้งหมดก็คือจีนหมดเลย
0: เนี่ย Lazada Shopee TikTok โดนยึดไปแล้ว
1: แซง Lazada ไปแล้วก็กลายเป็น Shopee เป็นเบอร์1 583.2 billion US แล้วก็ TikTok ประมาณ 45.6 billion แล้วก็ Lazada 18 billion รวมแล้วทั้งหมด 98.8 Southeast Asia
0: ก็เนี่ยไอ้ป๊อปเนี่ยเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นเล่นการเมืองเนี่ยก็เพื่อจะผลักดันเรื่องนี้ก็ตอนนี้ก็ไม่มีใครผลักดันแล้ว
1: ใช่
0: ไหม
1: เพราะโลคอลจริงๆอย่างอินโดที่ว่าแบบนั่นโทโคพีเดียก็เหลือแค่นิดเดียวเอง
0: จะอยู่ไม่ได้แล้วอินโดนี่รัฐบาลเขาก็ยังง่อนแง่นอยู่ตอนนี้จริงเปล่า
1: ครับ
0: และคำถามก็คือไออาเซียนเนี่ยมันจะเป็นอะไรอ่ะตกลงอาเซียนเป็นลูกไก่ในกำมือไหมผมนี่นั่งอ่านหนังสืออยู่เล่มผมซื้อมา The Deer and the Dragon
1: ครับ
0: อาเซียนนี่เป็นดีนะไม่ใช่แพงนะแปลว่าลูกกวางเราเจอดราก้อนเนี่ยจะอยู่ได้มั้ยล่ะคุณดูไอ้เรื่องนี่ดิไอ้เกมออฟโทนภาคต่อว่าในเรื่องดราก้อนน่ะพ่นไฟทีหนึ่งตายหมดเลยใช่ไห
1: ม
0: แล้วถามว่าเนี่ยแล้วถามว่าตอนนี้รัฐบาลก็เอียงไปทางจีนด้วยเมื่อวานนี้อาจารย์ธนชาติถาม
1: ครับ
0: และอาจารย์ธนาจารย์เสนอเรื่อง AI ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใช้ Open Source นะแล้วก็ไปทำอะไรเงี้ยเอาของจีนมาก็ได้อะไรพวกเนี้ยนะบอกว่าคุณไม่พึ่งอเมริกาคุณต้องพึ่งจีนนะ แล้วถามว่าณวันนี้เนี่ยเราขาดจีนได้ไห
1: ม
0: เราขาดจีนได้ไหมในแง่นักท่องเที่ยวเนี่ยเราขาดจีนได้ไหม
1: ก็ไม่ค่อยมาอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ลดลงมาเยอะอยู
0: ่ไม่มากลับมาเยอะกลับมาเยอะหลังจากที่ญี่ปุ่นเขาทะเลาะกันญี่ปุ่นกลับมาเยอะนะกลับมาเยอะนะกลับมาเยอะเพราะเขาไม่ไปญี่ปุ่นเลยจีนมันต้องมาอยู่แล้วไงใช่ไหมแล้วอย่างเงี้ยไอในตัวธุรกิจรถยนต์อย่างเงี้ยจีนมันเข้ามาเบียดขับตัวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยในโตโยต้าต้องออกมาบอกเลยว่าเฮ้ยปฏิบัติเนี่ยมันต้องเท่าเทียมนะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็เนี่ยความหมายก็คือโตโยต้าเนี่ยและญี่ปุ่นกำลังชั่งใจอยู่นะว่าจะอยู่ในไทยต่อหรือเปล่า มีเพจหนึ่งเขียน
1: เอาเลยนะ
0: มีเพจหนึ่งนะท่านผู้ฟังครับมีเพจหนึ่งนะ เขียนเขียนหรือว่าอินโดนีมาเลเซียเนี่ยบอกหนังสือมาเลเซียเล่มหนึ่งเขียนว่ารู้ไทยสิประเทศไทยนี่แข็งแกร่งมากในอุตสาหกรรมยินส่วนรถยนต์นะแล้วพอเขาเปิดประตูให้จีนเข้ามาคุณดูสิอุตสาหกรรมยินส่วนรถยนต์นี่แย่เลยนะเราจะต้องไม่เป็นแบบประเทศไทยถามว่าเนี่ยไออาเซียนเนี่ยไปเซ็นกับจีนเนี่ยเรื่องภาษี 0% นะ
1: ครับ
0: เอาแล้วในอาเซียนเขาไม่เห็นล่อแร่เหมือนไทยอ่ะไอเรื่องรถยนต์บุกอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมทำไมอินโดคุณไปอินโดไหมมีรถจีนวิ่งเยอะแยะเหมือนบ้านเราไหม
1: ไม
0: ่คุณไปมาเลเซียไหมมีรถจีนวิ่งเหมือนบ้านเราไหมไม่มีเขาก็เป็นโปรตอนของเขาจริงเปล่า
1: ใช่สิงคโปร์ก็เป็นไฮบริดครับ EV น้อย
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: มีบ้านเราคุณดูผมไปดูไอ้ฟิลิปปินส์เป็นยังไงไม่รู้นะมีบ้านเรานี่รถจีนวิ่งกันเต็มเลย
1: ใกล้เคียงจะเท่ากับจีนเลยหมายความว่าเท่าเทียบกันจีนนี่ประมาณ50-50ไทยนี่
0: คุณไปดูดิว่ามาเลเซียมีหมอคางดำไหมแล้วมาเลเซียมีหมอคางดำไหม
1: ไม่ม
0: ีอินโดนีเซียมีหมอคางดำไห
1: ม
0: พอหมอคางดำมาแล้วนี่ไอ้กุ้งหอยปูปลาอยู่ได้ไหมที่เป็นท้องถิ่นน่ะ
1: ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นถ้าท่านกินที่เหลือนี่ท่านก็ต้องกินที่เลี้ยงแล้วปลากระพงเลี้ยงอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่นี่คำถามก็คือว่าพอไอ้รถจีนมันเข้ามาเยอะเนี่ยก็เพราะว่านโยบายรัฐมันเอื้องละนี่ยังไม่นับว่าเปลี่ยนผ่าน200,000 ล้านในเอื้อรถ EV เพียบไอ้หลังคาโซลารูฟนี่ของจีนหมดอยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วคำถามก็คือแล้วอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นหนึ่งในโฟร์พิลเป็นหนึ่งในสี่เสาหลักอยู่ยังไงอ่ะฮะไออุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ซึ่งผลิตเงินเนี่ยปีหนึ่งเป็นแสนล้านเนี่ยคุณจะอยู่ยังไง
1: ใช่
0: แล้วอยู่ยังไงโตโยต้าคุณดูดีเนี่ยไอมาสด้าเนี่ยนี่ก็นำเข้ามาจากจีนแล้วเนี่ยเพิ่งล็อตมันนี่ล็อตเนี่ยไองานรถยนต์เนี่ยเสร็จต้องนานแล้วนะแต่เดือนเมษาแล้วเมษาพฤษภามิถุนา2 เดือนแล้วไอ้มาสด้าเพิ่งเอารถจีนมาไอ้มาสด้ามาสด้าพูดตรงๆนะมาสด้าขายไม่ออกแล้วตอนนี้รถน้ำมันก็เลยขายรถไฟฟ้าซึ่งทำร่วมกับฉางอันแล้วก็ไปแต่งน่องแต่งหน้าหน่อยก็เป็นมาสด้า C664อะไรทั้งอย่างเนี่ยเนี่ยเพิ่งนำเข้ามาอยู่ถึงท่าเรือนะครับแล้วก็ต่อไปนี่ก็ไม่ต้องทำแล้วผมถามว่ามาสด้าจะทำในไทยไหม
1: ไม่แล้ว
0: มาสด้า3ขายเดือนละ10 คันเองที่เป็นรถน้ำมัน
1: อ
0: ่ะแล้วก็เนี้ยไอ้มาสด้า3เนี่ยเขาก็ไม่ทำแล้วโรงงานก็ยังมีก็ทำในจีนเนี่ยเขาไม่ต้องสนใจเรื่องมาขอไอ้เงินช่วยเหลือด้วยก็ตั้งราคาถูกกว่ามาสด้า3อีกเนี่ยนำเข้าจากจีนมาแล้วคำถามคือโรงงานมาสด้ามันจะทำต่อมาเล่า
1: ง่ายๆเลย
0: ทำไหม
1: ไม่ทำครับ
0: ไม่ทำไม่ทำต่อไปนิสสันจะเลินรอยตามไหมมิตซูบิชิจะเลินรอยตามไหม
1: แบรนด์2-3-4ไปก่อนแน่นอน
0: ท้ายเนี่ยมันก็เหลือแต่ไอ้โตโยต้ากับไอ้ตัวฮอนด้าไอ้ฮอนด้านี่ปิดไปโรงงานหนึ่งแล้วนะ
1: ครับครับ
0: และฮอนด้าเนี่ยเคยทำรถไฟฟ้าสู้ไม่ได้ก็เลยเอามาให้เช่าคันละ1.8 ล้านแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทำออกมาขายเนี่ยคันละต้อง1.4 ล้านใครจะไปซื้อจริงเปล่า
1: ใช่
0: แต่ว่าเกมของ EV ไม่มีใครสู้จีนนั้นเรายังไปหนุนจีนมีรถเก่ามาแลกรถใหม่รถไก่มาแลกรถใหม่พอดีมันไม่รู้ใครไม่รู้จะทำลายยังไงไงก็เลยเลิกไปใช่ไหมอันนี้ญี่ปุ่นมันก็คิดแล้วโอ้โหเฮ้ยคือมึงโอ้จีนมากเลยอ่ะผมถึงพูดในรายการสมมติว่าจีนเนี่ยเหมือนเด็กใหม
1: ่
0: ญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนเมียเก่าเมียเก่าที่มาสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันนะ40 กว่าปีที่แล้วอ่ะเนี่ยทำงานหนักเก็บเงินเก็บทองเอาหอบผ้าหอบผ่อนจากบ้านเมืองรวยมาอยู่กันเนี่ยจนผัวจนเนี่ยนะแล้วก็ช่วยกันสร้างอีเทนซีบอร์ดช่วยกันโน่นนี่อะไรพวกนี้นะเอาวันนี้มึงได้เด็กใหม่มามึงให้เขาหมดเลยเนี่ยมึงเนี่ย มึงภาษีมึงก็ 0% มึงต้องทํา 0% เนี่ย Lexus 0% เนี่ยคนจะซื้อเยอะมั้ยล่ะไอ้อะไรอ่ะไอ้เอาผ่านลอง 0% บ้างดิคุณจะเหลือสักเท่าไหร่ใช่มั้ยผมถามถ้าเอาผ่านภาษี 0% ใครจะซื้อไอ้ BYD วะ
1: ครับ
0: ไม่มีทำไมไม่ทำบ้างล่ะ 0% น่ะจากญี่ปุ่นน่ะจริงว่าทํา 0% บ้างสิใช่มั้ยฮะถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยญี่ปุ่นก็เริ่มคิดแล้วโอ้โหกูเนี่ยเมียเก่าต่อร่างสร้างตัวกับมึงมานี่มึงมีเด็กใหม่หน้าตาจุ๋มจิ๋มอยากได้อะไรมึงก็ให้หมดภาษีมึงก็ 0% มึงยังให้เขาอีกคันละ 150,000 มึงยังโน่นนี่อะไรพวกนี้อีกนะเออกูจะหอผ้าผ่อนหนีจากมึงแล้วนี่คือวิธีที่ของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเริ่มคิดแล้วว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยกูก็นำข้าวจากจีนมาดีกว่า
1: ครับ
0: เรื่องอะไรจะต้องนั่งทำจ้างคนไทยให้ชิ้นส่วนไทยกูเรื่องอะไรต้องมานั่งสต็อกเดี๋ยวกูปิดโรงงานกูดูดิมาด้ากูจะเปิดมาด้าจะโรงงานไปทำอะไรเมื่อนำข้าวจากจีนไม่ได้ต้องการเงินอุดหนุนด้วยซ้ำมีเงินอุดหนุนมาด้าอุดหนุนไหม150,000ไม่มีถามว่าทำมาด้าทำแล้วเกิดมิตซูบิชิมันจะมานั่งทำรุ่นกูเชเหรอรุ่นอะไรไม่รู้อ่ะกูเชรุ่นอะไรไม่รู้เนี่ยไอ
1: ้สเตนวากอนเหมือนกัน
0: เออไม่ละไอ้นั่นสตงรถหมายถึงว่ารถอ่ะชื่อรุ่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ย X อะไรสักอย่างเนี่ยนะมันจะมานั่งทำรถอยู่ไห
1: ม
0: แล้วพอเสร็จปุ๊บอันนี้สันเนี่ยโอ้โหนิสันนี่ก็ทำในจีนก็สวยมากเลยหมดเลย3ตัวนี้ดำเข้าจากจีนหมดเลยก็ปิดโรงงานหมดเหมือนกับไอ้มิตซูบิชิเอ้ยเหมือนกับไอ้ซูซูกิกับซูบารุปิดโรงงานหมดไอ้ฮอนด้านี่ก็ปิดไปแล้วโรงงานนึงจะปิดอีกโรงงานนึงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเหลือโตโยต้านี่ออกมาพูดไง
1: ครับครับ
0: นะอย่าคิดว่าโตโยต้าเนี่ยจะยืนหยัดนะผมจะบอกให้ว่าท่านผู้ฟังนะมันมีกฎหนึ่งไม่รู้พัดเคยฟังไหมกฎเนี้ย critical number เคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยินครับแต่จำไม่ได้แล้วอาจารย
0: ์พี่จิกประภาสเนี่ยเล่าไว้ในหนังสือเท่าอาทิตย์นะถ้าจำไม่ผิดนะดีมากพี่จิกเล่าให้ฟังว่ามันมีการทดลองชิ้นหนึ่งไว้ทดลองเรื่องลิงให้ลิงเนี่ยในบนเกาะหนึ่งไว
1: ้
0: เขาไปโปรยข้าวโพดบนหาดทรายลิงฝูงหนึ่งมันก็เป็นวิธีแบบดั้งเดิมอ่ะมันค่อยๆเอามือเนี่ยไปหยิบข้าวโพดทีละเม็ดในทรายเห็นไห
1: ม
0: ก็ช้ามากเลยเป็นรุ่นเก่าแล้วมันมีลิงอยู่ตัวหนึ่งเว้ยที่มันไปเอาที่ล่อนที่ไหนมาไม่รู้เว้ยพอมันเอาที่ล่อนมาปุ๊บมันก็ล่อนทรายไปหมดไงมันไม่ต้องมาหยิบทีละเม็ดไงปุ๊บเนี่ยโอ้ข้าวโพดสบายเลยไอ้ลิงอื่นๆเห็นก็ยังไม่ทำนะก็ยังใช้มือหยิบข้าวโพดอยู่ตอนหลังมันมีลิงรุ่นใหม่มันก็เรียนแบบบ้างเรียนแบบไอ้เด็กลิงใหม่เนี่ยเอามาขย่าวบ้างเอ้ยเร็วดีเว้ยผมบอกว่ามันก็เริ่มมีคนเน็ตเริ่มมีลิงเนี่ยเริ่มเอาไอ้ที่ขย่าวทรายเนี่ยมาเยอะๆปุ๊บจนกระทั่งมีอยู่วันนึงเว้ยมีลิงตัวนึงไปเอาที่แบบเหมือนกระจาดที่ขย่าวทรายและขย่าวทรายกันให้ทรายมันออกก็เหลือแต่ไอ้ข้าวโพดเนี่ยนะพอลิงตัวนี้ทำแต่ลิงทุกตัวทำหมดเลยนะอันเนี้ยไอ้ลิงตัวที่ทำตัวสุดท้ายแล้วทำไปทุกคนทำหมดเลยเนี่ยมันไม่ได้เป็นลิงสำคัญแน่หรอกแต่มันมาถึงจุดที่เรียกว่า critical number เป็นถึงจุดที่ไปเปลี่ยนหมดเลยผมเกรงว่านะญี่ปุ่นอาจจะทิ้งไทยอะแล้วผมเห็นในวันนั้นเห็นในเพจเองเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้คนที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันขาดวิศวกร
1: มัน
0: ก็เกษียณกันไปเยอะใช่ไหมมันก็เอาวิศวกรญี่ปุ่นที่มาทำงานในไทยกลับไปแล้วมันไม่ส่งคนญี่ปุ่นกลับมาอีกทุกคนทยอยออกตอนนี้ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าไอ้จีญี่ปุ่นมันมีทฤษฎีหนึ่งเว้ยเรื่องทฤษฎีหานบินไม่รู้คือพัดเคยได้ยินไหม
1: ใช่ครับ
0: ทฤษฎีหานบินเนี่ยเล่าหน่อย
1: โอ้จำไม่ได้แล้วเคยได้ฟังอยู
0: ่เอาง่ายๆคือว่าประเทศเนี่ยมันจะมาจากประเทศค่าแรงสูงแล้วไปประเทศค่าแรงต่ำ
1: ครับ
0: ประเทศที่ไปแล้วค่าแรงเริ่มสูงมันก็จะบินไปต่อ ใช่ไหมไอ้อย่างญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มาไทยพอไทยสูงก็ไปเวียดนามไปลาวไปกัมพูชาอะไรทำนองเนี้ยแต่ว่ามันทฤษฎีนี้มันใช้ไม่ได้กับจีนเพราะว่าจีนมันใหญ่ไงมันก็มีมณฑลมณฑลในในอ่ะมันจะเป็นแรงงานขั้นต่ำแต่มณฑลกลางๆเนี่ยมันแรงงานสูงมันอยู่ได
1: ้ครับ
0: ตอนนี้ญี่ปุ่นจะบินแล้วนะคือผมไม่รู้ว่ารัฐบาลไทยเนี่ยคอนเซิร์นเรื่องนี้หรือเปล่าคือผมเนี่ยลุกอาราวคอร์เนอร์อยู่แล้วคือบางอย่างเนี่ยเราเห็นไม่ใช่แล้วมาทะเลาะTHAI พาสปอร์ตอะไรเงี้ยนะก็พูดไปเนี่ยนะคือตอนเนี้ย THAI พาสปอร์ตเนี่ยพูดตรงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรเคลื่อนไหวมากแล้วคือที่ฟาดก็ฟาดไปหมดแล้วก็รอเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเขาก็ทำอยู่แล้วอ่ะนะแล้วก็สู้กันไปสู้กันมาเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องโกงข้อสอบกันอีกอะไรพวกเนี้ย
1: ราชการ
0: คือเราไม่มีอะไรที่เราจะก้าวหน้าเลยนะไม่คุยกันเนี่ยเรื่องไอ้ไต้หวันนะผมเห็นชลากรปัญญาโฉมเนี่ยเขียนขึ้นมาชิ้นหนึ่งว่าแล้วก็เวลาจะสร้างก็สร้างประเทศนะแต่เขาไปเรียกประเทศไต้หวันเนี่ยผมตอนแรกผมแชร์แล้วผมก็เลยไม่แชร์ดีกว่าเดี๋ยวจีนจะว่าเดี๋ยวจีนจะหมายหัวธัญวัฒน์เลยเดี๋ยวกูเข้าจีนไม่ได้ยุ่งเลยไปเรียกไต้หวันเป็นประเทศเนี่ยเขาซีเรียสมากใช่ไหมหมายว่าไต้หวันเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันต่อแล้วกันนะพอเวลามัน 3:00 แล้วรอพักสักครู่แล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับพักสักครู
2: ่ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและพัฒน์เถื่อนศิริ
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: พาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
1: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
2: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
1: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
2: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
3: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
4: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและพัฒน์เถื่อนศิริ
5: กลับมาพบกันในช่วงที่2จริงๆแล้วไอ้เรื่องเนี้ยผมคุยที่จะคุยกับพัทเนี่ยผมก็คุยกับคุณอาทิตย์มาแล้วนะนิดหนึ่งนะก็คือบทความของผมคุยเมื่อวันอังคารเนี่ยบทความแต่มันน้อยไงคือผมคุยไปแค่2ประโยคเองแล้วผมก็เอา AI มาตามความเห็นมันว่าเป็นยังไงก็บอกว่าตอนนี้ก็คือว่าคือตอนนี้เวลาเราแล้วผมรู้เป็นคุณนักเป็นนักธุรกิจอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างกรณีพัทอย่างเงี้ยโอ้โหกิจกรรมเยอะมากเลยอะ
6: ครับ
5: กิจกรรมเยอะมากเลยถึงแม้ว่าจริงๆแล้วตัวพัทเนี่ยในแง่ความมั่งคั่งเนี่ยดีทายก็ได้นะตอนนี
6: ้
5: คือหมายถึงว่าสามารถที่จะส่งลูกได้อยู่แล้วลูกก็30 ล้านเองไปจะส่งเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยเมืองนอกด้วยนะ
6: ครับ
5: ให้คุณเรียนไอ้ชูสเบอร์รี่ด้วยนะเนี่ยประมาณล้านดอลลาร์ประมาณ3 ล้านมีอยู่แล้วแล้วก็พอได้ที่คุณจะอยู่แบบสบายๆเนี่ยตอนนี้ความมั่งคั่งอ่ะแล้วก็เป็นนักลงทุนลงในบริษัทมั่งลงในสินทรัพย์อะไรพวกนี้ว่าพูดง่ายๆคุณก็เป็นป้อมน้อยอ
6: ่
5: ะครับเป็นป้อมน้อยเนี่ยนะคือไม่ต้องสตรัคเกิลละชีวิตไม่ต้องสตรัคเกิลละนะคือหมายถึงว่าเออรีทายได้แหละนะแต่ว่าคุณก็ยังอยู่ในวงที่แบบว่าจะต้องยังอยู่ในยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เอาไงคือพูดง่ายๆคือบางคนเนี่ยสามารถนิพพานได้แล้ว
6: ครับ
5: นะคือหมายถึงว่าในเรื่องคือคุณไม่ต้องทนทุกข์กับเนี่ยการทำงานเครียด
6: ปัญหาม
5: ีปัญหาเนี่ยเสร็จมาปัญหาเรื่องลูกเรื่องเมียทำงานเครียดไม่หนาอะไรเงี้ยคุณสามารถนิพพานอยู่แบบนิพพานได้นิพคือนิพพานน่ะได้หมายถึงว่าคือคุณถึงนิพพานแล้วคุณไม่ได้หมายถึงตายนะในแง่นี้
6: ครับ
5: คือคุณวิเศษเนเวอร์นาได
6: ้
5: กิจการที่ลงมือทำธุรกิจคุณไม่ต้องทำธุรกิจคือคุณอยู่ในภาวะนิพพานเนี่ยคุณก็มีกินมีใช้ผมเรียกว่าจำศีลแล้วกัน
6: ครับ
5: นิพพานมันตายนิพพานมันตายใช่ไหม
6: ขอเดินผมไงอาจารย์หนึ่งคน
5: ใช่ไหมก็คือเนี้ยก็คือเพื่อนพัทนี่แหละที่ลงทุนด้วยกันเนี่ยก
6: ็
5: คืออยู่ในสภาวะที่เรียกว่าคือไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วในโลกธุรกิจ
6: ครับ
5: คือคุณมีโลกใหม่ของคุณเองเลยคุณโลกใหม่ของคุณคือเป็นโลกที่ปรารถนา
6: ไปเที่ยวเดือนละครั้งวิ่งออกกำลังกายทุกเช้าอะไรเง
5: ี้
6: ย
5: ไอเดือนละครั้งนี่เผลอๆมึงไปอยู่เป็น10 วันด้วยนะมันไม่ใช่อย่างเราใน5 วัน
6: ที่สุดเหมือนจะไปแวนคูเวอร์มาอะไรเงี้ย10 วัน
5: เหมือนอย่างอูเนี่ยก็ไปอยู่ดิสนีย์แทบจะไปกินนอนในนั้นเลยแต่ก็ให้กินนอนได้เนี่ยก็ ผมเข้าใจว่าก็คงอยู่โรงแรมอยู่โรงแรมใกล้ดิสนีย์นี่แหละ
6: จริงๆอยู่ในโรงแรมดิสนีย์นะครับในดิสนีย์
5: ใช่ไหมใช่ก็คือกินนอนอยู่นั้นเลยอ่ะอันนี้เรียกว่าชีวิตที่ปรารถนา
6: ครับ
5: อันเนี้ยนิ้วคมเรียกว่าเป็นชีวิตที่ปรารถนาซึ่งบางคนมันมีได
6: ้
5: แต่อย่างเงี้ยอย่างผู้ร่วมผู้ก่อตั้งไอ้หนึ่งในผู้ก่อตั้งของคุณเนี่ยเซตุกิเนี่ยกับอย่างอูนอย่างเงี้ยมีชีวิตที่ปรารถนาใช่ไหมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าชีวิตที่ปรารถนาของป้อมนี่คืออะไรไงใช่ไหม
6: ครับ
5: มันจะเป็นว่าที่รัฐมนตรีหรือเปล่าตอนที่เขาก็ได้เป็นเนี่ยรัฐมนตรีเงาใช่ไหมเพราะว่าการลงไปเล่นการเมืองเนี่ยสำหรับบางคนก็เป็นชีวิตที่ปรารถนาเช่นคุณทักษิณโอ้โหทักษิณนี่เป็นต้องมันรู้เป็นแสนล้านแล้วคุณ
6: ใ
5: ช่ไหมตอนที่แกทำไอ้ตัว ASA เข้าตลาดมีดาวเทียมมีนั่นน่ะโอ้โหมันคุณทำอะไรอ่ะ แสนล้านใช่ไหม
6: ครับ
5: แต่ตอนนี้เขาก็บอกว่าแล้วมันคือเวลาเรามีชีวิตชีวิตเราไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วอ่ะอย่างพัดเนี่ยไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วอ่ะคุณควรที่จะคือทบทวนไหมว่าอันเนี้ยอะไรที่ทำให้เราเกิดอิคิไกขึ้นมาเนี่ยที่ลุกขึ้นมาแล้วเราลุกขึ้นมาแล้วอย่างพูดได้ง่ายอย่างทีมอาเจนติน่าเนี่ยคอลเลกทีฟอิคิไกก็คือเล่นเพื่อเมสซี
6: ่
5: ไม่ใช่เล่นกับเมสซี่
6: นะ
5: ไม่ใช่เล่นกับเมสซี่นะเล่นเพื่อเมสซี
6: ่
5: การได้เล่นกับเมสซี่ถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดในชีวิตแต่ทุกคนที่ลงมาเล่นเพื่อเมสซี่แล้วก็มีคนพูดเลยว่าเมสซี่เนี่ยจะไม่มีเหมือนครอปบ้างบอกว่าไม่มีคนอย่างเมสซี่แล้วไม่มีนักบอลอย่างเมสซี่ต่อให้ปันปาเป้มันจะไปยิงมากกว่าเมสซี่เป็น30ลูกซึ่งเป็นไปได้เพราะว่ามันจะมีทีมแย่ๆเข้ามาเยอะเพราะมัน 4-8 ทีม
6: ครับ
5: คือจำนวนทีมก็เยอะจำนวนนัดที่แข่งก็เยอะม
6: ัน
5: มีเยอะแล้วใช่ไหมเมื่อคุณแข่ง3นัดปุ๊บเนี่ยนัดที่4คุณเป็นที่1คุณไปเจอทีมที่ห่วยๆของอีกสายนึงที่3ที่เข้ามาคุณก็ถล่มสบายเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กว่าจะเป็นแชมป์เนี่ยคุณเล่นเจ็ดอาจจะเป็นเมื่อก่อนเล่นห้านัดอาจจะเป็นเจ็ดนัดไอ้ปั๊บเป้อยู่แล้วแต่คนไม่ชอบไอ้ปั๊บเป้ปัญหาคนที่เขาชอบคนที่เขาให้เมสซี่เป็นเกรทเทอร์ออฟออลไทม์ไม่ใช่ว่าเมสซี่ฝีเท้าเก่งนะอย่างเดียวนะเมสซี่มันครบเครื่องทุกอย่าง
6: คนของเขานอกสนาม
5: คือแบบเป็นคนนิสัยดีเป็นคนที่แบบช่วยคนอื่นไม่ถือเนื้อถือตัวเอ็มบัปเป้นี่ทำตัวเป็นประธานตั้งแต่20อ่ะไปไหนก็ทีมแตกอ่ะ
6: ครับ
5: เป็นโรนัลโดท้ายป่ะโรนัลโดนี่ยิงไม่ได้แล้วไม่ให้เพื่อนยิงด้วยนะ คือหมายถึงว่าโรนัลโดทุกคนต้องเล่นให้โรนัลโดเพื่อโรนัลโดมันก็ถูกบังคับอ่ะ
6: ครับ
5: ส่งให้ไปกูไม่จะยิงเองมันก็ไม่ได้โรนัลโดแม่งอาราว่าตายหาแต่ทุกคนเล่นเมสซี่จับใจอ่ะเป็นแบบออร์แกนิกอ่ะ
6: อ
5: ันนั้นโรนัลโดมันเหมือนบูทโค้ดบูทโค้ดต้องซื้อโฆษณาเงี้ยอันนี้ก็คืออะไรคือชีวิตอย่างกรณีอย่างที่ผมบอกอ่ะเป็นคอลเลกทีฟอิคิไกนะของทีมเอเจนติน่าคือเราเล่นบอลเพื่อเมสซี่เพื่อสิ่งนี
6: ้ครับ
5: นะแต่เนี้ยก็เขาบอกว่าเนี้ยคนเราอ่ะตอนเนี้ยยังคุยกับพัดนะท่านผู้ฟังผมก็บอกอ่ะคือพัดเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับบางคนที่ก็จะบอกหมดว่าทำอะไรบ้างในเดือนหนึ่งเขาก็ไม่บอก
6: อ
5: ันนี้ก็ต้องถามกันใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องไปโน่นมานี่ไปนี่มาในคนที่มันจะมีคนประเภทหนึ่งนะที่ว่าไอ้คนที่ใส่ดีมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคนจะเรียกใช้ คนจะเรียกใช้แล้วก็ให้งาน
6: ครับ
5: ไอ้คนที่ใส่ดีก็จะมีบุคลิกอย่างนึงคือแม่งก็ไม่ปฏิเสธเลยให้ทำอะไรกูก็ทำหมดนะกลัวว่าปฏิเสธไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดูหัวหน้าเขาจะโกรธลูกพี่จะโกรธผู้ใหญ่จะโกรธก็ทำทุกอย่างเลยแล้วก็ในขณะเดียวกันงานตัวเองก็มีแล้วก็งานที่แบบผู้ใหญ่ให้มาทำบางทีก็ for nothing มันก็ไม่ได้มี meaning
6: ครับ
5: นะแล้วก็ไอ้งานตัวเองเนี่ยอย่างคุณต้องแง่อย่างคุณทำเซตุกิเนี่ยปัญหาคุณคืออะไรความสิ่งที่คุณกังวลคืออะไร
6: ก็ปัญหาลูกค้าจริงๆนะครับทำให้ลูกค้าเติบโตอะไรเงี้ยครับ
5: มันไม่ใช่สิเพราะว่าลูกค้ามันสตั๊กเกิลอยู่ตอนนี้
6: ใช่ตอนนี้สตั๊กเกิลเพราะว่า ภาพเศรษฐกิจกำลังซื้อใช่
5: คือประเด็นนะท่านผู้ฟังคือเซตุกีเนี่ยเป็นบริษัทที่มันเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ที่พาไอ้คนที่ขายของออนไลน์เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็น S เป็น M หรือเป็น M ที่ใกล้จะเป็น L เนี่ยนะ
6: ครับ
5: ไปให้ถึงเป้าหมายแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆหมายถึงว่าคุณขึ้นจาก10เป็น100 100ก็เป็นหลายร้อยหลายร้อยก็เป็นพันอะไรเงี้ยมันจะไปเรื่อยๆคือมันจะมีเป้าไปเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยปัญหาของเอสเอ็มของคุณเนี่ยประเด็นของคุณเนี่ยคุณกลายเป็นอยู่ในโลกของจีนนะคุณอยู่ในโลกของจีนที่มันสร้างคือตอนเนี้ยเราเหมือนเราเมทริกอะเมทริกอะท่านผู้ฟังเคยดูเรื่องเมทริกไหมสู้กันใหญ่เลยอีนีโออะไรกับมิสเตอร์แอนเดอร์สันเนี่ยกลายเป็นว่ามันอยู่ในโลกที่อาร์คิเทคมันสร้างขึ้นมาลูกเล็ก
6: ๆขึ้นไปสร้างไว้อัลกอริทึมมันก็ขึ้น
5: เออเนี่ยมาสู้กันใหญ่นึกว่าตัวเองนี่ตาสว่างไม่ใช่มึงอยู่ในโลกเล็กๆที่ตัวสร้างขึ้นมาน ะมิติที่เราสร้างขึ้นมานี่กับมึงเราสู้กันเราต้องเรียนสร้างคอนเทนต์เราต้องใช้อัลกอริทึมเราต้องใช้ AI อยู่ในกำมือ Lazada Shopee TikTok ใช่มั้ยตอนนี้คุณก็คือ
6: คุณเดียวเอา
5: ใช่มั้ยอย่างเงี้ยพอคุณเมื่อก่อนน่ะได้คุณก็ตั้งมาเป็น10ปีแล้วใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บเนี่ย
6: Facebook Live
5: มันคือ Facebook มันไม่ได้สร้างตัวใช่ไหมไอ้ Lazada Shopee ที่หรอกมันสร้างกรงขึ้นมาไงมึงทลายกรงไม่ได
6: ้
5: ทีนี้บริษัทบางเดี๋ยวมาหลังคุยกันต่อบางบริษัทที่มันใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันเมื่อก่อนมันจะขึ้นไปได้ไง100เป็น1000 1000เป็น2000 3000อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันขึ้นไทยได้ทางยอดขายแต่ไม่ได้ขึ้นทางกำไรเวลาหมดพอดีฮะเดี๋ยวอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าก็มาคุยกันเรื่องซีเรียสหน่อยไม่มีกูเชมาเบรกอย่างนี้แล้วฮะท่านผู้ฟังครับ เราทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
7: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ขณะนี้เวลา 14:00 น
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลสทไฟเขียวเดินหน้าบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเตรียมออกหนังสือยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุแต่งตั้ง1กรกฎาคมพร้อมปกป้องคนสุจริตให้ไปรายงานตัวก่อนนายธนนท์พันธ์พีพาทรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยืนยันว่าหนังสือชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่ออกมาเมื่อวานนี้ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นหนังสือในเชิงการบริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องมีการบริหารบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งการเรียกรายงานตัวการส่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดพิจารณาเรื่องการบรรจุซึ่งเมื่อวานนี้เห็นว่ากระแสสังคมและเรื่องการตรวจสอบการทุจริตยังไม่ยุติจึงอยากชะลอออกไปก่อนแต่เมื่อมีการประชุมในวันนี้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารบุคคลท้องถิ่นซึ่งมีการถกกันในหลายประเด็นส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการคุ้มครองผู้สุจริตส่วนใครที่พบการทุจริตก็ให้เพิกถอนเฉพาะรายไปซึ่งวันนี้มีหนังสือออกมาเพื่อให้ดำเนินการต่อไปยืนยันว่าในส่วนของกรมยังไม่มีหลักฐานใดซึ่งไฟล์ที่ถูกเก็บไว้ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์1ชุดส่วนตัวเชื่อว่าของกรมไม่ได้หลุดส่วนที่จะบอกว่ามีการตรวจข้อสอบใหม่สามารถดำเนินการได้เลยหรือไม่นายธนนท์กล่าวว่าขณะนี้ปปช.อายัดข้อสอบไว้ซึ่งกรมจะมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังปปช.เพื่อตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดสุชาติขอโทษอิงฟ้ายันไม่ได้ฟ้องปมทับลานนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงกระแสข่าวเรื่องการส่งทนายฟ้องร้องนางสาวอิงฟ้าวราหะกรณีอุทยานแห่งชาติทับลานว่าฝ่ายกฎหมายมอนิเตอร์ข่าวเป็นปกติและเสนอเรื่องมาจริงแต่ตนยังไม่ได้เซ็นอนุมัติฟ้องยืนยันพร้อมยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการทำงานในโซเชียลมีเดียได้ทุกคนจะด่าจะว่าไม่มีปัญหาแต่ยอมรับไม่ได้หากถูกวิจารณ์ในเชิงว่าขี้โกหกและทุจริตเพราะการทำงานของตนโปร่งใสตรวจสอบได้โดยย้ำว่าเรื่องอุทยานแห่งชาติทับลานมีข้อมูลทั้งสองด้านทั้งจากฝั่งอนุรักษ์และฝั่งราชการซึ่งตนทนเห็นน้ำตาของชาวบ้านไม่ได้และขอโทษอิงฟ้าและนายณวัฒน์อิสระไกลศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารริสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยยืนยันว่าไม่ได้ให้ใครฟ้องใครพนิดันแบรนด์กุ้งไทยสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสตลาดในและต่างประเทศนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดกุ้งในจังหวัดภูเก็ตว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในเร่งขยายช่องทางการตลาดควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้ากุ้งไทยระยะยาวจากการหารือร่วมกันกับสมาคมกุ้งไทยพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยผู้แทนเกษตรกรจากจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตรวมถึงหอการค้าจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันผลักดันการสร้างแบรนด์กุ้งไทยในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับภาพลักษณ์สร้างการรับรู้คุณภาพกุ้งไทยตลาดโลกสำหรับแผนการดำเนินงานจะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคกุ้งไทยในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอาทิจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยประสานความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประชาสัมพันธ์ผ่านท่าอากาศยานและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญรวมถึงขยายการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆและผลักดันการขยายตลาดผ่านสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศขณะเดียวกันจะเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและพยุงราคากุ้งเกรด A และเกรด B ควบคู่กับการเร่งเจรจากับประเทศมาเลเซียเพื่อให้การนำเข้ากุ้งไทยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Cod Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคม Thinking Radio Thinking Well

0: มุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: มุ่งสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคที่งาน Mobility Tech Asia Bangkok และ IEB Tech งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า AI ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะพบกว่า250แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนานวัตกรรมยานยนต์กว่า100หัวข้อจัดร่วมกับงาน Asia Sustainable Energy Week ครบครันทุกโซลูชันด้านพลังงานสะอาด 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Market 02-036-0500
1: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ร่วมสนุก

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้พฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569นะครับก็อยู่กับผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์กับคุณวีระธีรพัฒน์นะครับทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับวันนี้นะเรื่องของข่าวสารต่างๆเนี่ยนะผมเข้าใจว่าไฮไลท์สำคัญเนี่ยก็ยังหนีไม่พ้นนะกรณีของการตรวจสอบเรื่องของการทุจริตในการโกงในการสอบเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะฮะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการชะลอการบรรจุสอบท้องถิ่นนะในวันที่1กรกฎาคมเนี่ยนะที่เขาจะมีการบรรจุเนี่ยนะอีกไม่กี่วันเนี่ยบอกว่าตอนนี้ชะลอไปก่อนนะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่ากระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยนะมันก็ยังอยู่ในขั้นตอนแล้วก็เข้มข้นนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องบอกนะครับว่าก็จริงจังนะกับเรื่องนี้เป็นนันมากนะเพราะว่าขณะเดียวกันทางด้านของคนที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ย โดยเฉพาะทางปปช.ทางปปป.เนี่ยนะนอกจากที่ไปค้นที่บางใหญ่นะนนทบุรีนะที่มีการแก้ไขกระดาษคำตอบเนี่ยนะก็ไปตรวจยึดสำหรับกระดาษคำตอบนะ 800,000 กว่าแผ่นนะเกือบล้านแผ่นนะเห็นว่าใช้รถบรรทุก2คันที่ขนจากที่สมุทรปราการเนี่ยแล้วก็ไปเก็บไว้ที่ห้องมั่นคงที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งชาติเนี่ยหรือว่าปปช.นะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวเขาก็ไปถามความคืบหน้าฮะกับทางผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.คุณเนติพลชุมยวงนะก็ถามกรณีนี้แหละนะเกี่ยวข้องกับเอกสารทั้ง869,000ฉบับเนี่ยนะเป็นยังไงบ้างนะท่านก็บอกว่าเนี่ยอันเนี้ยไปเก็บไว้ในห้องมั่นคงของปปช.ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงนะแล้วก็สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายใต้บังคับบัญชาเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะส่วนแนวโน้มนะจะขยายผลการจับกุมนะจากพื้นที่นนทบุรีไปยังโกดังอื่นๆหรือไม่เนี่ยนะเพราะว่าจะต้องไปดูโรงงานพิมพ์กระดาษคำตอบหรือเปล่านะจะไปดูระบบ QR code หรือไม่หรือว่ามีการปรับแก้คะแนนหรือเปล่าเนี่ยนะท่านผอ.เนติพลก็บอกนะบอกว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการในการสืบสวนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งตามปกติแล้วปปช.จะมีการสืบสวนในเชิงลึกอยู่แล้วแต่การขยายผลไปถึงบุคคลใดหรือว่าสำนักพิมพ์ใดนั้นต้องอยู่ที่พยานหลักฐานก็เลยถามมาว่าอ้าวแล้วสถานะของคดีเนี้ยมันอยู่ตรงไหนถูกไหมเข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะสถานะของคดีเนี่ยอยู่ตรงไหนนะท่านก็บอกครับบอกว่าคดีเนี้ยยังไม่ได้อยู่ในชั้นไต่สวนนะของปปช.แต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งต้องรอพนักงานสอบสวนดำเนินการและเสนอผู้ใหญ่ว่าจะพิจารณาตั้งองค์คณะไต่สวนต่อไปหรือไม่พร้อมกับยืนยันนะครับว่าไม่มีความล่าช้าเนื่องจากเป็นการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานทั้งปปช.ทั้งกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.อันนี้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.นะรวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยนะจะประสานไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินิติวิทยาศาสตร์เพื่อจะช่วยดูตรวจสอบกระดาษคำตอบหรือเปล่านะท่านก็บอกว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายสืบสวนนะว่าจะพิจารณาว่าจะต้องดำเนินการยังไงนะส่วนที่ผู้เข้าสอบนะมาร้องเรียนว่าถูกโกงในลักษณะเดียวกันเป็นจำนวนมากเนี่ยจำเป็นต้องมาร้องต่อปปช.หรือเปล่านะท่านผอ.เนติพลนะบอกว่าอันนี้เป็นสิทธิ์ของประชาชนนะจะไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนในท้องที่ก็ได้นะหากพนักงานสอบสวนเห็นว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของปปช.เดี๋ยวเขาก็จะประสานแล้วก็ส่งเรื่องมาเองนะแต่ถามว่าไอ้ 800,000 กว่าฉบับเนี่ยนะเดี๋ยวเขาไปทำยังไงนะอันนี้เขาต้องไปตรวจเขาไปดูฮะ 800,000 กว่าฉบับเนี่ยนะเอกสาร 860,000 แผ่นเนี่ยนะเขาก็ต้องไปดูบอกมันมีอยู่บางส่วนเหมือนกันที่มันมีข้อสังเกตนะนะก็มีข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันคล้ายๆกับว่ายังใหม่ๆอยู่มีนะก็มีเหมือนกับพิมพ์มาใหม่หรือเปล่ายังไงเนี่ยอันนั้นก็มีแต่ว่ามันก็เป็นข้อสังเกตเดี๋ยวก็ต้องให้กระบวนการให้ขั้นตอนของทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปปช.เนี่ยฝ่ายสืบสวนเนี่ยก็ไปสืบต่อนะว่ามันเป็นยังไงนะอันนี้เป็นเรื่องนึงนะที่หลายคนจับตามองส่วนคนที่เกี่ยวข้องที่มีรายชื่อนะ10คน11คนเนี่ยมีบางท่านนะฮะมีบางคนเห็นว่าจะขอลาออกจากตำแหน่งคุณอะไรล่ะที่เป็นผอ.กองอยู่ที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีอ่ะนะก็จะขอลาออกจากตำแหน่งนะรายงานข่าวมาเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะได้ลาออกหรือไม่เนี่ยนะเห็นว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ระงับไว้ก่อนนะจ่าสิบตรีพิชิตทั้งผมนะผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเนี่ยของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเนี่ยนะไม่มาทำงานด้วยนะอันที่หนึ่งและอันที่สองก็เห็นว่าจะลาออกนะแต่เขาก็ระงับไว้ก่อนนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้คนที่เขาไปตรวจสอบเนี่ยไปดูบอกเอ้ยมันมีนามสกุลอีกคนหนึ่งที่อยู่ที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีแต่ว่านามสกุลอาจจะไม่เหมือนกับทางจ่าสิบตรีพิชิตนะเพราะว่านามสกุลเป็นทั้งพรหมพาณิชย์นะชื่อณัฐพงศ์นะอันนี้เป็นนายกนะเห็นว่าไปราชการต่างจังหวัดนะก็ต้องติดตามละนะว่ามันมีความเชื่อมโยงอย่างไรหรือไม่นะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของโกงข้อสอบท้องถิ่นนะครับก็ต้องดูนะว่าเขาจะดำเนินต่อไปยังไงนะคือก็น่าสนใจนะครับ
คือจริงๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยที่มันมี 3-4 เรื่องซ้อนมาที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานเนี่ยไล่มาตั้งแต่นายกไปตรวจราชการถูกไหมแล้วหลังจากนั้นก็หาดบางเทาหาดอะไรเนี่ยนะที่มีผู้มีอิทธิพลโดยเฉพาะชาวต่างชาติแล้วก็บางคนมาแย่งงานแย่งการทำเนี่ยนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งมันนำไปสู่อะไรมันนำไปสู่ความขัดแย้งในข้าราชการของที่ภูเก็ตด้วยถูกไหมถึงมีการโยกย้ายตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะอันนั้นก็ประเด็นหนึ่งนะหรือแม้แต่ เกี่ยวพันเกี่ยวโยงนะกับคนที่อ้างนะปลัดจังหวัดอะที่บอกว่าช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยนะเห็นเข้าใจว่าตอนนี้ครบระยะเวลาในการมาช่วยราชการนะตอนนี้ก็กลับไปเป็นปลัดจังหวัดภูเก็ตเหมือนเดิมแหละนะครับแล้วก็ต่อเนื่องยาวมาถึงเนี่ยผู้มีอิทธิพลที่พังงานที่นู่นที่นี่เขาก็พยายามเร่งดำเนินการอยู่นายกก็เข้มงวดนะผ่านทางผู้ใต้บังคับบัญชาไปนะแต่ว่าจะยังไงก็ตามทีเนี่ยนะแล้วรวมมาถึงเรื่องของการโกงข้อสอบเนี่ยผมว่าประเด็นสำคัญของกระทรวงมหาดไทยตอนเนี้ยแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยคือไหนๆก็ไหนๆแล้วอะอย่างกองโกงข้อสอบเนี่ยถ้ามันเป็นตามที่มีการสืบสวนสอบสวนเนี่ยอย่างนี้จริงแล้ว 350,000 บาทเอาชื่อไปรอก่อนได้เป็นข้าราชการแน่เนี่ยหรือว่าบางพื้นที่ถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทเนี่ยอำเภอไอ้จังหวัดอะไรขอนแก่น 700,000 บาทจังหวัดลพบุรี 800,000 บาทเนี่ยตามคลิปที่มีการพูดถึงเนี่ยมันค่อนข้างโจ่งขึ้นแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยเราเนี่ยในฐานะที่อยากจะยกระดับประเทศด้วยจะเข้า OECD ขอเขานะแล้วก็ดูหลายประเทศมาเป็นแบบอย่างเหลือเกินว่าทำไมเขาพัฒนาประเทศได้ทำไมเขาแบบโอ้โหจริงจังกับการแก้ไขปัญหาแล้วประเทศก็โอ้โหเศรษฐกิจก็เติบโตไปอย่างจีนอย่างเวียดนามเนี่ยมาตรการหนึ่งที่เขาทำที่เข้มข้นมากแล้วก็เป็นข่าวที่เราแบบโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าเขาค่อนข้างจริงจังแล้วก็เข้มข้นแล้วก็โทษก็ลงแบบหนักจริงๆก็คือการปราบปรามการคอร์รัปชันนะผมว่าโอกาสเนี้ยน่าจะใช้ไปเลยนะทีเดียวไหนๆก็ไหนๆแล้วทำให้มันจริงจังทำให้มันแบบเห็นภาพทำให้มันแบบคือไม่เห็นภาพนี่ไม่ใช่สร้างภาพนะ เห็นภาพนี่คือทำให้มันเป็นรูปธรรมที่มันแบบดำเนินการแบบต่อเนื่องอะอย่างเงี้ยได้ใจแน่อันนี้ผมบอกเลยได้ใจแน่คะแนนที่ตอนนี้ที่ตกอยู่เนี่ยของทางรัฐบาลเนี่ยนะถ้าทำเรื่องนี้อย่างจริงจังเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษอย่างจริงจังแล้วมันต้องรวมถึงกระบวนการในชั้นกระบวนการยุติธรรมด้วยนะชั้นศาลอะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องต่อเนื่องไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินคดีแบบที่เรียกว่าประชาชนติดตามอย่างใกล้ชิดอ่ะนะอันนี้อาจจะมีกระบวนการดำเนินคดีที่มันรวดเร็วรัดกุมนะแล้วก็ตอบสนองต่อข่าวสารไม่ใช่บางทีโอ้โหมันเป็น5ปี7ปีอ่ะบางคดีเป็น10ปีเข้าใจฮะสื่อพยานเยอะมีหลายปากนะต้องพยานโจทก์พยานจำเลยนะแล้วก็ถึงฤดูกาลที1ปี2ปีตุลาคมเงี้ยอ่ะมีการเวียนอีกแล้วนะมีการโยกย้ายตำแหน่งอีกแล้วนะก็อันนี้ก็เป็นส่วนนึงที่ทำให้บ้านเราการทำงานให้มันสอดคล้องให้มันต่อเนื่องเนี่ยมันก็มีความติดขัดได้มันก็เลยถูกหลายคนพูดว่าความล่าช้านี่มันก็คือความไม่ยุติธรรมอย่างนึงแต่ความรวดเร็วจนเกินไปมันก็คือความอยุติธรรมเช่นเดียวกันถ้าหากปราศจากการรอบคอบถูกไหมฮะเหมาะสมและยุติธรรมอันนี้สำคัญก็คือไหนๆทำแล้วเนี่ยผมว่าเอาเลยนะไม่ว่าจะเป็นตรงเนี้ยหรือว่าจะขยายวงให้มากขึ้นเพราะเห็นตอนนี้ก็โอ้โหหลายที่นะก็ลงไปในหลายจุดเหมือนกันนะนี่เห็นล่าสุดนี่ทางตำรวจสอบสวนกลางนี่พื้นที่ตรงไหนลุกป่าที่วัดตรงไหนก็ลุกป่าเขาก็ลุยนะไม่ใช่ว่าไม่ลุยนะนอกเหนือจากที่ของเอกชนของที่ประชาชนเนี่ยบางทีมีบุกลุกพื้นที่ป่านี่เขาก็ตรวจเข้มนะ
ที่สาธารณะถึงอ้างว่าจะเป็นสาธารณประโยชน์อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะอันนี้เขาถ้ามันลุกพื้นที่สปกลุกพื้นที่ป่าเป็นเขตสงวนเขตอะไรต่างๆนานาเนี่ยอันนี้เขาก็ดำเนินการอย่างเข้มข้นใช่ไหมครับเนี่ยเราก็ใช้โอกาสนี้แล้วลุยไปเลยอันนี้เรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องไฟฟ้าผมคิดว่านาทีนี้รัฐบาลคงจะจริงจังกับแนวทางในการจะพยายามที่จะแยกส่วนของค่าไฟทางหลวงเนี่ยออกมาให้ชัดเจนไม่ให้อยู่ในแฝงอยู่ในค่าไฟฐานสำหรับการคิดเงินกับประชาชนเพราะเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านก็บอกว่าไอ้ส่วนของมติของคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติเนี่ยสำหรับการไม่เก็บตังค์ค่าไฟทางหลวงนะค่าไฟองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนเนี่ยนะที่เป็นสาธารณะเนี่ยหรือแม้แต่ไม่เก็บกับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยนะที่เป็นไฟถนนอะไรพวกเนี้ยเขาบอกมันมีมติมาตั้งแต่ปี2530นะแต่มติดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการแลกกันเนี่ยพูดแบบชัดเจนเลยคือที่ไม่เก็บค่าไฟกับกรุงเทพมหานครไม่เก็บค่าไฟกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เก็บค่าไฟกับทางหลวงเนี่ยสำหรับไฟทางหลวงไฟฟ้าสาธารณะอะไรต่างๆเนี่ยเพราะหน่วยงานเนี่ยกรุงเทพมหานครอปท.ทางหลวงเนี่ยเขายินยอมให้การไฟฟ้าทั้งฝ่ายผลิตทั้งภูมิภาคทั้งนครหลวงไปปักเสาถูกไหมไปปักเสาแล้วก็ทำสายไฟอ่ะแล้วก็มีสายส่งด้วยอ่ะบอกแลกกับค่าเช่าในการปักเสาแลกกับค่าเช่าพื้นที่อ่ะที่เป็นปักเสาแล้วก็ทำให้เกิดมีการทำสาธารณูปโภคตรงเนี้ยนะอันนี้ก็บอกว่ามันมีมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตั้งแต่ปี2530แล้วจริงๆเรื่องนี้ถ้าถามผมสำหรับผมนะผมต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่อันนี้พอทราบอยู่แล้วว่าไฟทางหลวงเนี่ยเขามันอยู่ในค่าไฟที่เขามีการคำนวณนะเมื่อปี2ปีก่อนนี่แหละเราก็ยังคุยกันเรื่องนี้อยู่เลยนะผมจำได้นะอันนี้ก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นตกใจอะไรแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐบาลจะทำยังไงกระทรวงพลังงานจะทำยังไงจะแยกบินออกมาให้ดูให้เห็นไหมหรือพอแยกออกมาให้เห็นแล้วจะได้รู้ว่าค่าไฟทั้งหมดเนี่ยที่เป็นไฟฟ้าสาธารณะไฟทางเนี่ยนะมันเราจ่ายไปปีแล้วเท่าไหร่ที่เขาไม่เก็บเนี่ยนะเห็นตัวเลขกลมๆออกมาประมาณสัก17,000ถึง 20,000 ล้านต่อปีนะถ้าแยกออกมาแล้วแล้วก็ไปปรับลดในส่วนของค่าไฟฐานได้เนี่ยก็จะทำให้ประชาชนใช้ไฟถูกลงแต่ขณะเดียวกันจะไปจ่ายยังไงเนี่ยอาจจะมีการตั้งงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขามีบางส่วนที่เขาจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยเขามีข้อตกลงกันก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะทางหลวงจะต้องตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายค่าไฟกลับคืนให้กับการไฟฟ้าก็ว่ากันไปเขาคงจะต้องดำเนินละนะระยะสั้นจะทำยังไงระยะยาวจะทำยังไงนะฮะไม่ใช่แค่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งอ่ะนะมันต้องคุยกันทั้งองคาพยพที่เกี่ยวข้องอ่ะค่าไฟทั้งหมดอ่ะนะว่าจะต้องทำยังไงกกพ.ก็เกี่ยวข้องนะทั้งพลังงานก็เกี่ยวข้องเรื่องนี้มหาดไทยก็เกี่ยวข้องก็ต้องคุยกันนะไม่ใช่ว่าจะให้ที่ใดที่หนึ่งนะที่เป็นคนรับผิดชอบเพราะนี้มันเป็นเรื่องที่มันต่อเนื่องมาแล้วมันก็ร่วมกันนะก็เดี๋ยวรอดูนะว่ารัฐบาลเขาจะยังไงต่อส่วนสถานการณ์ในบ้านเราวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็มีกฎหมายฉบับหนึ่งที่เพิ่งผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมานะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะแล้ววันนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.นะก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายปี2569 1,300 ล้านบาทโดยประมาณมัน300ล้าน380เท่าไหร่เนี่ยนะก็คือ1,300ล้านจากที่เคยแบบโอ้โหจะบอกว่ามีเป็นแสนล้านนะตอนช่วงที่สถานการณ์ราคาน้ำมันสูงๆอ่ะนะช่วง
มกรากุมภาแถวนั้นอ่ะแล้วรัฐบาลก็บอกว่า

อ่ะให้ถึงวันที่เท่าไหร่สิ้น15 มีนาคมอ่ะกระทรวงทบวงกรมจะต้องใช้จ่ายอะไรก็รีบไปใช้จ่ายให้เรียบร้อยอันไหนที่มันเป็นงบปลูกปันอันไหนที่เป็นงบลงทุนอันไหนที่เป็นงบที่จะต้องดําเนินการก็รีบไปดําเนินการหลังจากนั้นส่วนที่เหลือเนี่ยให้โอนมาที่งบกลางเหลือเบ็ดเสร็จจากที่คาดว่าประมาณ100,000 ล้านเหลือประมาณ10,000 ล้านบาทวันนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาครับก็เข้าที่ประชุมสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีมติออกมารับวาระที่1รับหลักการสำหรับร่างในฉบับดังกล่าวเดี๋ยวเขาก็จะว่ากันในชั้นที่2ก็คือคณะกรรมการซึ่งก็ตั้งคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีสัดส่วนจากทางรัฐบาลจากคณะรัฐมนตรีนะมีสัดส่วนจากพรรคการเมืองต่างๆนะทางภูมิใจไทยได้8คนอะไรนะประชาชนได้5คนใช่มั้ยมีพรรคอะไรพรรคกล้าทำได้2คนประชาธิปัตย์ได้1คนอะไรเนี่ยทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยรวมเป็นคณะกรรมการเพื่อจะพิจารณาในวาระที่2และวาระที่3ต่อไปส่วนสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่29 มิถุนายนอันนี้จะเป็นคิวของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ก็เข้าใจว่าเขาคุยกันแล้วว่ากรรมการเนี่ยมี72 คนนะฮะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเนื้อหาสาระอันนี้หลายคนอาจจะรอติดตามเพราะว่าบางกระทรวงอย่างเงี้ยนะเงินเพิ่มขึ้นบางกระทรวงเงินลดลงนะแล้วก็รวมไปถึงรายจ่ายประจำปีที่มันอยู่ถึง 3.788 ล้านบาทสำหรับปี2570เนี่ยถ้าไปดูเฉพาะรายจ่ายประจำเนี่ยนะ 2.78 ล้านบาทนะแยกเป็นบางประเภทโดยเฉพาะงบกลางที่เราอยากรู้เนี่ยนะที่อยู่ในอำนาจของทางครม.อยู่ในอำนาจของบางส่วนของนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยนะอันเนี้ยเห็นว่าจัดสรรงบกลางไปเยอะนะประมาณ630,000 กว่าล้านแต่งบกลางนี่ก็ใช้เยอะนะเนี่ยบำเหน็จบำนาญอะไรก็อยู่ในงบกลางไอ้สปสช.เนี่ยนะอันนี้ก็ต้องมีการจัดสรรไปนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวค่อยๆติดตามนะเรื่องในสภานี่ก็หลายประเด็นนะแล้ววันนี้เห็นคุณภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุคุณป้อมเนี่ยนะสสป้อมนี่เขาก็มาให้สัมภาษณ์นะเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือว่าปัวพันที่ทาง DSI เนี่ยเขาก็รับเป็นคดีพิเศษแล้วแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหานะสำหรับ Forex แล้วก็บริษัทที่มันมีความเชื่อมโยงกับไอ้เพย์โซลูชันหรือว่าบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับ Forex แล้วก็ไอ้ทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยนะเขาก็กำลังสืบอยู่นะเห็นว่าน่าจะวันที่2กรกฎาคมนะที่ทาง DSI เขาจะเชิญไปให้ข้อมูลนะหรืออาจจะมีคนที่เกี่ยวข้องที่อยากจะไปก่อนนี่ก็ได้เหมือนกันนะก็ค่อยๆตามแล้วกันนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะส่วนต่างประเทศดูสักนิดดูสักนิดเมื่อเช้านี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะ2 จุดที่สำคัญก็คือจุดแรกเนี่ยเป็นที่เวเนซุเอลานะที่เวเนซุเอลาเนี่ยนะมีแผ่นดินไหวไม่เขาบอกว่าไม่ใช่ after shock นะฮะเพราะว่ามันเป็นเมกะเลยมันเป็นใหญ่อะนะเป็นแผ่นดินไหวใหญ่2ครั้งติดเลยนะก็คือขนาด 7.2 ครั้งหนึ่งแล้วก็ขนาด 7.5 อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยู่ห่างจากกรุงคาราคัสเนี่ยเข้าใจว่าประมาณสักเท่าไหร่ละ160 กิโลเมตรแต่ความสั่นไหวของเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งเนี้ยนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ามีการคาดการณ์ครับว่าแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นมันทำให้อาคารหลายแห่งพังถล่มลงมาและขณะเดียวกันฮะมันเป็นวันหยุดด้วยเพราะฉะนั้นความเสียหายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับคนนะความเสียหายหรือว่าความสูญเสียเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยรุนแรงนะในเบื้องต้นเขาคาดการณ์กันนะว่ามีผู้เสียชีวิตเฉพาะที่เวเนซุเอลาเนี่ยนะประมาณสัก10,000 คนไม่ต่ำกว่านะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยนะที่มีการสำรวจแล้วเนี่ยนะทางรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาอ๋อคนเก่านี่ถูกทางโดนัลด์ทรัมป์ส่งเจ้าหน้าที่มาจับกุมตัวไปนี่ใช่ไหมเขาบอกว่าพบผู้เสียชีวิตแล้ว32 คนบาดเจ็บอีกกว่า700 คนแต่ยอดนี้ยังไม่รวมที่รัฐลาไกวว่านะ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เสียหายหนักสุดมีอาคารถล่มลงมาหลายสิบแห่งและใกล้กันนะที่เกิดเหตุอีกจุดหนึ่งเป็นที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยมีแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งทะเลนะฮะขนาด 6.9 นะโอ้เนี่ยเวลาใกล้เคียงกันเลยระดับความลึกอยู่ที่ประมาณ44กิโลเมตรนะเนี่ยพนักงานของบริษัทของญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็หลายคนนะผอองค์ผอครูใหญ่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งที่เมืองฮาชิกามิเนี่ยก็บอกนะบอกว่าโรงเรียนของเธอนี่บอกว่าต้องปิดชั่วคราวเลยนะเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวหน่วยดับเพลิงเนี่ยของเมืองเนี่ยบอกโอ้โหได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินอย่างน้อย4ครั้งเวลาเดียวกันก็มีคนติดอยู่ในลิฟต์ด้วยนะก็แต่ว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่ามีผู้เสียชีวิตแต่ก็ยังติดตามอย่างใกล้ชิดนะอันนี้ NHK เขามีรายงานมานะส่วนสำนักข่าวเกียวโดนะเขาก็รายงานด้วยหน่วยงานกำกับดูแลด้านนิวเคลียร์วันนี้ก็รุนแรงนะระดับ6ระดับ7เนี่ย 6.97 นี่มันก็ถือว่าสูงมากนะบอกว่าไม่พบความผิดปกติใดๆนะที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในภูมิภาคนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวนะถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยแต่ก็ต้องติดตามหน่อยนะเพราะว่าโอ้โหมันสร้างความเสียหายเยอะนะโดยเฉพาะที่เวเนซุเอลานะครับส่วนฟุตบอลดูสักนิดเป็นยังไงบ้างเมื่อเช้านี้ดูเกาหลีใต้โอ้ไม่ดีเลยเล่นไม่ดีนะแล้วแพ้แอฟริกาใต้ไป 1-0 ด้วยไม่รู้จะเข้ารอบหรือเปล่านะสำหรับเกาหลีใต้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมี3คะแนนก็ตามทีนะดูหน่อยผลบอลเป็นยังไงบ้างสำหรับเมื่อคืนนี้นะช่วงนี้มันเป็นช่วงฟุตบอลโลกเนาะบอสเนียถล่มกาตาร์ไป 3-1 นะสวิตเซอร์แลนด์ชนะแคนาดา2-1สวิตนำก่อน 2-0 นะแคนาดาตีตื้นขึ้นมา 2-1 นะโมร็อกโกชนะเฮติไป4-2นะสกอตแลนด์นี่พ่ายบราซิลไป0-3นะครับแล้วก็เม็กซิโกถล่มสาธารณรัฐเช็กเกียไป0-3นะเม็กซิโกชนะ3-0นะแอฟริกาใต้ชนะเกาหลีใต้1-0นะครับที่เข้ารอบแน่ๆแล้วนะอันดับ1อันดับ2ในกลุ่มเนี่ยนะมีใครบ้างดูสักนิดดีไหมมีเม็กซิโกครับเข้ารอบแน่แล้วสหรัฐอเมริกาเยอรมนีอาร์เจนตินาฝรั่งเศสนอร์เวย์โคลัมเบียสวิตเซอร์แลนด์แคนาดาบราซิลนะโมร็อกโกนะครับแล้วก็บอสเนียแล้วก็แอฟริกาใต้นะก็ยังเหลือพื้นที่ให้ทะลุเข้ารอบ32ทีมอีกกี่ทีม1 2 3 4อีก19ทีมซึ่งก็จะต้องไปดูอันดับ1อันดับ2ในกลุ่มและหลังจากนั้นค่อยมาเลือกอันดับ3ที่ดีที่สุดกี่ทีมนะ7ทีม8ทีมมั้งนะให้เข้ารอบ32ทีมก็คือรอบน็อกเอาท์ต่อไปนะครับอย่างที่ผมบอกแหละว่าถ้าจะดูบอลโลกให้สนุกเนี่ยมันจะต้องเริ่มดูตั้งแต่นัดสุดท้ายของรอบคัดเลือกคือเล่นถวายหัวทุกทีม3คะแนนมีค่าหมดเพราะฉะนั้นเขาเล่นถวายหัวทุกทีมไม่มีหรอกโอ้โหมาแบบโอ้โหจะมาเอา 0-0 จะมาเอาเสมอไม่มีฮะถ้าเก็บชัยชนะได้เนี่ยเพื่อการันตีการเข้ารอบเพราะฉะนั้นเขาต้องเล่นถวายหัวนะและหลังจากนั้นพอทะลุเข้าไปรอบตัดรอบลึกๆเนี่ยรอบ32ทีมหรือว่าที่เราเรียกกันว่ารอบน็อกเอาท์เนี่ยนะมันโอกาสเดียวอะถ้ายิ่งโอกาสเดียวนี้คุณไม่ต้องกลัวครับจะมาปุ๊บจะเป็นรถบัสตลอดนี่คงไม่ได้อะนะมันต้องมีบุกด้วยมีแลกด้วยถูกไหมถ้าชนะขึ้นมาเนี่ยโอ้โหล้มยักษ์ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันดังเลยนะทีเดียวใช่ป่ะใช่ไหมหรืออยู่โกเก่งแต่ปีนี้โกหลายประเทศโชว์ฟอร์มดีนะผู้รักษาประตูหลายประเทศโชว์ฟอร์มดีเซฟอุตลุดเลยนะแต่ว่ามันก็แสดงถึงอยู่สองอย่างหนึ่งคือโกก็พัฒนาโกหลายประเทศก็ดีนะอีกอันหนึ่งก็คือมาตรฐานของฟุตบอลเหมือนกันว่ามันถามว่ามันยังห่างไหมมันก็ยังมีบ้างที่ห่างแต่เพียงแค่ว่าส่วนหนึ่งก็คือมันก็ยกระดับขึ้นมานะแล้วก็นักเตะแต่ละคนเนี่ยถ้าดูความสามารถเฉพาะตัวผมว่ายกระดับขึ้นมาเยอะนะนักเตะฝั่งเอเชียก็ดีขึ้นนะเนี่ยอย่างเรานี่ลุ้นแน่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเข้ารอบเนี่ยก็ต้องไปดูนะญี่ปุ่นจะเข้าเป็นที่2หรือที่3ที่ดีที่สุดอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมานะ
เพราะว่าเขาก็ยังลุ้นอยู่เหมือนกันถ้าเข้าเป็นที่สองนี่เขาไปเจอบราซิลอ่ะแต่ที่สองของกลุ่มเขาไปเจอบราซิลแต่ถ้าเขามาเป็นที่หนึ่งของกลุ่มมันก็มีโอกาสหลบได้หรือว่าถ้าเป็นที่สามที่ดีที่สุดนะที่เขาคัดเลือกอีก4ทีม8ทีมเนี่ยนะมันก็จะหลบไปอยู่ตรงอื่นเนี่ยนะก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะผมก็ดูแบบผ่านๆนะไม่ได้แบบจริงจังอะไรมากตื่นเช้ามา8โมงเนี่ยอันนี้อาจจะได้ดูสักนิดหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็จบครึ่งแรกหลังจากนั้นก็ออกไปทำงานตามปกติครึ่งหลังนี่ไม่ได้ดูเลยฮะอันนี้ชัดเจนนะแล้วนี่ยิ่งตอนนี้พูดถึงเรื่องอะไรนี่อีกกี่วันเนี่ยเดี๋ยววันนี้วันที่25เหลืออีกแค่5วันเองนะใครยังใช้ไทยช่วยไทยพลัสไม่หมดบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าผมมีที่มาละเลงอีกนะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสของผมยังไม่หมดนะสงสัยสุดสัปดาห์นี้สงสัยต้องไปตามอีกแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวว่ากันช่วงหน้า 14:37 น.พักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 96.5 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
5: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
4: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
6: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House

0: 02-459-4646 Line @royalhouse
1: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: เมื่อโพลชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก่อติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 14นาฬิกา42นาทีนะครับช่วงที่2นะครับของคุยได้คุยดีนะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงศ์ช่วงที่2นี่เราเปิดสายคุยกันนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับมาเราคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะเมื่อกี้นี้พูดค้างเอาไว้คือผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย60-40เนี่ยใช้กันหมดแล้วหรือยังนะแต่สำหรับผมเนี่ยยังไม่หมดยังเหลือนะเขาไม่มีทบนะฮะคือเขาให้มา 1,000 บาทเมื่อวันที่1มิถุนายนก็ต้องใช้ภายในเดือนมิถุนายนนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเหลืออยู่เนี่ยเขาไม่ได้ทบว่าเดือนหน้าให้มาอีก 1,000 ในวันที่1กรกฎาคมแล้วเหลืออยู่300ก็จะไปทบเป็น 1,300 ไม่ใช่นะเขาเอาเงินที่เหลือนี่คืนไปนะเขาให้มาแค่พันเดียวต่อเดือนนะแล้วก็ถ้าเหลือไม่มีทบก็เลยคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยนะจะต้องไปใช้ไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะนี่มันเหลือแค่ไม่กี่วันเอง 2-3 วันเองเนี่ยนะที่ไหนดีนะนี่เห็นว่าล่าสุดเนี่ยที่อะไรดีเอทรามอินทา67อะที่ก่อนหน้านี้เคยบอกคุณผู้ฟังไปว่าจะไปซื้อทุเรียนใช่ไหมของระยองอะแล้วเขาก็เอามาแบบถูกใจเลยนะทั้งทุเรียนหมอนทองทั้งก้านยาวอะไรเนี่ยนะก็ไปได้ชิมทั้ง2 อย่างแล้วก็ใช้ไทยช่วยไทยพาสไปเห็นว่ารอบนี้นะเนี่ยผมเพิ่งได้ทราบมานะเขาให้ข้อมูลผมมานะบอกว่าเสาร์อาทิตย์ที่27และ28มิถุนายนนะอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่หมดหรืออยากจะแวะไปก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วก็อีกทีก็คือวันที่4แล้วก็15กรกฎาคมนะที่โครงการดีเอทรามอินทา67เนี่ยจะมีทุเรียนภูเขาไฟโอ้ยอีกแล้วทุเรียนอีกแล้วนะนี่เพิ่งกินไปทุเรียนภูเขาไฟแต่ต้องบอกว่าทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยเนื้อมันเนียนนะมันเนียนมันนุ่มนะส่งตรงมาจากศรีสะเกษนะแล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ทุเรียนภูเขาไฟที่ศรีสะเกษนะสำหรับ27 28มิถุนายนแล้วก็4-5กรกฎาคมเนี่ยยังเป็นเทศกาลผลไม้ตามฤดูกาลด้วยนะครับมีทั้งเงาะโรงเรียนมีมังคุดอันนี้บอกคัดไซส์พิเศษเลยลองกองอันนี้ของโปรดนะลิ้นจี่จักรพรรดินะฮะแล้วก็มีผลไม้แปรรูปที่ได้รับความนิยมในทุกๆรอบนะมีมะขามคลุกน้ำตาลมะขามจี๊ดจ๊าดนะแล้วก็มีผลไม้แปรรูปอีกหลายรายการโอ้ยเขาบอกเยอะๆนะรอบนี้มีหลากหลายนะมีสับปะรดมีสตรอเบอรี่ที่แปรรูปเนี่ยอาจจะอบอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้นะว่ามีอะไรบ้างนะก็เสาร์อาทิตย์นี้27 28มิถุนายนแล้วเผื่อเลยนะเผื่อจะไปใช้อีกทีเนี่ยก็คือเดือนกรกฎาคมก็คือวันที่4และ5กรกฎาคมนะฮะที่ดิเอทรามอินทา67นะถนนรามอินทาซอย67อ่ะเข้าไปเพียงประมาณสัก200เมตรนะแล้วเราก็จะไปเจออเมซอนโครงการเนี่ยดีเอทเนี่ยมันอยู่หลังอเมซอนนะตรงนั้นที่จอดรถเยอะสบายนะหรืออย่างที่ผมไปเวลาแวะไปซื้อเนี่ยผมก็จะแวะทานสปาเกตตี้นะใกล้ๆกันนั่นแหละนะอะไรเฟรชอะไรนะเฟรชคาเฟ่อะไรสักอย่างอ่ะนะแล้วก็กินไอ้พวกน้ำผลไม้อ่ะที่เขามีแบบปั่นอ่ะนะอันนี้ก็เพลินดีนะก็ไม่เสียเวลานะแล้วก็ถ้ารถสกปรกหน่อยก็แวะล้างรถด้วยอยู่ใกล้ๆกันเห็นว่ามีโปรโมชั่นนะไม่รู้หมดไปหรือยังถ้ากินอาหารร้านเขา1,100ก็ได้ล้างรถฟรีอ่ะโอ้ยถ้าอย่างเงี้ยเสร็จผมนะประหยัดได้นะประหยัดได้ตั้งเยอะนะล้างรถฟรีนี่ประหยัดได้ตั้ง200-300บาทอ่ะนะเวลาล้าง1ครั้งอ่ะนะคุณออสครับสาย3สวัสดีครับ
1: ครับคุณรัฐพงศ์ครับ
0: ครับเชิญครับ
1: ผู้ฟังครับเขาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่มีการโกงการสอบนะครับผมครับก็อยากเสนอความเห็นสั้นๆว่าเราคงย้อนรอยย้อนหาร่องรอยจากที่ปลายน้ำไปต้นน้ำครับผมหนึ่ง ก็คือรายชื่อที่เขาประกาศแล้วเนี่ยสาธารณะครับว่ามีใครได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้มีอยู่แล้วสองก็คือพวกกระดาษคำตอบครับผมกระดาษคำตอบที่อยู่ในคลังนะฮะแถวปากน้ำหรืออะไรนั้นไม่ทราบว่าเขาล็อกไว้ได้ขนาดไหนน่าจะเก็บทุกแผ่นเพราะสารมันไม่สูญหายไปจากโลกในข้อที่สองข้อที่สามก็คือในไฟล์ครับที่ว่าใครได้ไม่ได้อะไรแต่สามอันมาเทียบกันนะครับสามอันมาเทียบกันเนี่ยอันนี้รู้แล้วครับผม
0: ครับ
1: อันที่สี่ก็คือสืบลึกๆสอบลึกๆคุยแบบคุ้นๆกันนะครับจากรายชื่อ3ส่วนเนี่ยโดยเฉพาะรายชื่อที่ประกาศอันที่1ครับผมอันนี้ก็จะได้ความจริงโดยเร็วแล้วแต่ว่าอันที่5ก็คือว่าอาจจะต้องจับทีมงานเจาะนั่งทําเลยครับแล้วก็จะออกความจริงออกมาชัดเจนแล้วก็แยกได้เลยฮะเหนื่อยหน่อยแต่ได้เลยก็ใครได้จริงไม่ได้จริงตามความรู้ความสามารถที่ไม่สามารถที่จะไปยกเลิกโมฆะอะไรอย่างเงี้ยส่วนจะไปหาต้นต่อใครเป็นคนบงการอันนี้ก็ได้ครับได้จากที่ผมบอกรายที่3อ่ะเพื่อค่อยคุยเขาเดี๋ยวก็รู้ครับผม
0: ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวให้เขาเจ้าหน้าที่เขาทำที่คุณพูดมาทั้งหมดเขาทำหมดอยู่แล้วแล้วเขาทำไปเยอะกว่าที่คุณพูดไปแล้วด้วยนะ
1: ใช
0: ่ครับผมโอเคขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับเขาทำมาหมดแล้วครับเขามีรายชื่อทุกคนที่สอบผ่านครับเขามีครับเขาทำมาแล้วครับเขาตรวจแล้วครับเขามีว่าไอ้คนที่เขามีการแก้คะแนนมีรหัสอะไรพวกอย่างเงี้ยเขาทำมาแล้วครับเขาไปเก็บมาแล้วครับ860,000กว่าแผ่นครับเขาไปเจอมาแล้วครับว่าบางกล่องที่มีการเก็บมันใหม่เป็นพิเศษแล้วว่ามีการบางกล่องที่มันมีการแกะเนี่ยเขาสำหรับคนที่ถามว่าทำไมฝนรหัสไม่ถูกต้องครับเขาทำมาหมดแล้วพี่คุณต้อยครับสายสองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับเชิญครับ
2: ที่ให้โอกาสนะครับคุณณัฐพงศ
0: ์คุณอ่ะวันนี้กี่เรื่องอ่ะเดี๋ยวถามก่อน
2: เรื่องเดียวครับท่านเรื่องเดียวครับท่าน
0: คุณต้อยวันนี้เรื่องอะไรเอ่ย
2: ว่าไงครับผม
0: เรื่องอะไร
2: อ๋อวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องสกพักไปใช้ปัดหาเสียงแถวริมคลองดอนเมืองเขาฉลาดคิดฉลาดพูดแล้วเหมือนกับรู้ใจประชาชนครับขอพูดได้ไหมครับ
0: มันหลายพักอ่ะเราพูดเจาะจงไปพักเดียวไม่เอาได้ไหม
2: ได้เลย
0: เนาะ
2: งั้นก็ไม่เป็นไร
0: เอออย่างนั้นดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าเพราะเราฟังแค่พักเดียวเราไม่ได้ฟังพักอื่นเราไม่เจอพักอื่นเราไม่เคยอ่านนโยบายของคนอื่นเลยเราไม่เคยอ่านนโยบายของคนทำงานของอะไรอิสระเลยเนี่ยไม่เราก็เลยไม่รู้อ่ะมันก็เลยจะเทียบอย่างนั้นผมว่ามันเดี๋ยวเรากลายเป็นหัวคะแนนไปอ่ะไม่ดี
2: เนาะงั้นกราบขออภัยครับท่านงั้นกราบขออภัยครับท่าน
0: เออผมขอคุณต้อยนิดนึงได้ไหม
2: ได้ครับท่านยินดีครับอย่างสูงนะครับท่าน
0: ผมขออย่างนี้คือผมก็เกรงใจคุณต้อยนะ
2: ไม่เป็นไรครับ
0: ฟังอย่างเดียวฟังผมเกรงใจคุณต้อยแล้วผมก็เกรงใจคุณผู้ฟังด้วย
2: ครับกับผม
0: เวลาที่เราจะสนทนาเวลาที่เราจะคุยกันเนี่ยผมขออาทิตย์ละประมาณสักไม่เกิน3ครั้งดีไหม
2: อาทิตย์นึงเข้า3ครั้งนะครับ
0: ไม่ควรเกิน3ครั้งอันนี้อันที่1นะอันที่2เนี่ยให้มันมีเนื้อหาสาระหน่อยให้มันมีประเด็นหน่อย
2: อ๋อท่านไม่ให้ตามใจคนพูดอย่างนั้นตามใจประเด็นของท่านใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่ตามใจประเด็นผมแต่ว่าเวลาที่คุณต้อยพูดบางเรื่องอ่ะมันไม่มีเนื้อหาคือพูดไปเรื่อยอ่ะนึกออกไหมอย่างเมื่อวานเนี่ยคุณพูดอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยเลยว่าพอพูดจบคนนี้ปุ๊บคุณอยากพูดว่าเอ๊ะเดี๋ยวผมคนนั้นดีคนนี้ดีปุ๊บผมเห็นคนนั้นขอบคุณทหารอะไรอย่างเงี้ยบอกเอ๊ะมันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรามันไม่ได้มีเนื้อหาที่มันพอจะได้ประโยชน์พูดผลกับคนอื่น
2: อ๋อไม่กล่าวขออภัยครับท
0: ่านไม่ต้องขออภัยแต่ว่าเราคุยกันในฐานะที่ผมก็เกรงใจคุณต้อยเพราะว่าก็น่ารักโทรศัพท์มาคุยทุกวันอ่ะ
2: เกรงใจท่านมากกว่าท่าน
0: ถ้าเกรงใจซึ่งกันและกันอย่างนี้นะอันที่1คือไม่เกิน3ครั้งต่อสัปดาห
2: ์ได้ครับท่าน
0: อันที่2ก็คือ
2: แค่2ครั้งพอ
0: ก็แล้วแต่ละอันที่2ก็คือขอให้มีประเด็นหน่อยขอให้เรื่องที่จะชวนคุยให้มันมีประเด็น
2: ครับกับผมถ้าวัน
0: ไ
2: ห
0: นไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปแบบชื่นชมใครทุกวันอย่างเงี้ยไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องโทรมาแล้วแบบผมไม่มีเรื่องปุ๊บอ๋อผมชมคนนู้นชมคนนี้ไม่ต้องไม่จำเป็น
2: ครับกับผม
0: ดีกว่าเนาะเนาะเผื่อมันเป็นประโยชน์คนผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะ
2: สวัสดีครับท่าน
0: ครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะ อ่ะผมขออนุญาตคุณต้อยอย่างนี้แล้วกันนะผมเกรงใจคุณผู้ฟังด้วยไม่ใช่อะไรแล้วก็เกรงใจคุณต้อยด้วยนะก็เอาแบบเรามันแกรนคอมโพไมส์ใช่ไหมเราเป็นพวกแบบว่าต้องแกรนคอมโพไมส์หน่อยต้องประนีประนอมหน่อยอ่ะนะก็คือก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะผมบางทีบางท่านเขาส่งข้อมูลมาถึงผมว่าเอ๊ะคุณณัฐพงศ์ทำไมปล่อยให้พูดอย่างนี้ผมก็พยายามที่จะควบคุมดูแลแหละนะบางวันก็สองประเด็นผมก็ตัดให้เหลือประเด็นหนึ่งนะก็เอาอย่างนี้แหละนะแล้วก็จะได้ประโยชน์กับคุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะเผื่อท่านอื่นจะโทรศัพท์มาคุยนะครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาคุณผู้ฟังครับยังพอมีเวลานะนี่เท่าไหร่แล้วล่ะนะบ่าย 2:53 นใช่ไหมยังมีเวลา 5-6 นาทีนะสำหรับช่วงที่2นะมาไหมเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะบางทีก็บางท่านอาจจะรอประเด็นนะว่าจะคุยเรื่องไหนดีนะอ่ะมาไหมมาไหมผมย้ำเบอร์อีกทีแล้วกัน02-248-1657 02-248-1657นะครับมาเดี๋ยวรอสักหน่อยแหมแต่พูดถึงจะไปใช้ตังค์นี่มันก็บางทีมันก็ใจมันชื่นบานเหมือนกันเนาะแล้วได้กินของที่ตัวเองชอบอย่างเงี้ยนะโอ้ยแต่ปีนี้นี่ทุเรียนนี่ทานมาเกือบทุกประเภทจริงๆนะก็ถ้าเหลือจริงๆตอนนี้ก็เดี๋ยวสัปดาห์ไหนว่างๆเนี่ยสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าถ้ากลับบ้านที่เพชรบูรณ์นี่เดี๋ยวแวะไปที่เนินมะปางอ่ะนะแถวนั้นเขาก็มีทุเรียนนะคุณพีทครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: เชิญครับ
3: โอเคขอบคุณมากเลยครับ
0: ขอบคุณเรื่อง
3: เหมือนเจ็บในหัวเลยครับ
0: คืออะไรเจ็บในหัวคือ
3: ฟังทุกวันแล้วก็รู้สึกว่ามันอย่างที่บอกครับขอบคุณมากครับแค่นี้ครับ
0: ได้ขอบพระคุณสวัสดีครับคุณออฟครับสายสามสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
4: โอ้ดีใจโทรติดครั้งแรกเลยครับ
0: โอ้แล้วไปอยู่ตรงไหนมาล่ะไม่โทรมา
4: ผมฟังอาจารย์วีระตั้งแต่ปีประมาณปี 4-5 ครับ
0: โอ้ครับ
4: ก็นานแล้วแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าถ้าเขาเรียกอะไรถ้าพันสามไม่ถึงนี่คุยกับอาจารย์วีระถ้าก็อาจจะถ้าไม่ถูกใจก็นะก็จะคุยยากนิดนึง
0: อุ้ยไม่ยากหรอกคุยง่ายอยากจะคุยอะไรเราก็คุยแต่ไม่เป็นไรของเราดีกว่าเราว่ามาคุณออฟ
4: แล้วคุณณัฐพงศ์นี่คือถือว่าเบาไปเยอะแล้วฮะเบากว่าจังเยอะ
0: โอ้ที่ไม่แน่นะถ้าไม่ถูกใจจริ ง
4: ไม่แน่เน
0: าะเออถ้าไม่ถูกใจจริงผมถ้าองค์ลงก็ไม่ธรรมดานะ
4: ครับครับเข้าใจก
0: ็ว่า
4: คุยเรื่องนี้ก็ได้ครับ60-40เห็นเมื่อกี้พูดคุยเรื่อง60-40อยู
0: ่เออ
4: ว่าจะใช้กันหมดหรือยังแต่ของผมเหลือประมาณ100กว่าบาทใกล้หมดแล้วนะก็คาดว่าวัน2วันนี้ก็น่าจะหมดแล้วเรียบร้อยของเดือนนี้นะ
0: โอ้ก็เก่งนะยังเหลือแสดงว่าปกติไม่ค่อยได้ใช้แค่เป็นประจำวันทานข้าวมื้อนึงอะไรอย่างนี้หรอวันละ70-80อย่างนี้หรอ
4: พอดีวันนี้ผมเดินทางเยอะเดินทางไปหาลูกค้าเดินทางไปนู่นไปนี่แล้วก็ส่วนมากก็เหมือนกับเราก็ทานแต่ในห้างเนาะไม่ค่อยได้ซื้อแต่เมื่อเช้าพอดีเมื่อเช้าแวะที่ปั๊มน้ำมันแล้วพอดีเห็นมีหมูปิ้งขายอยู่หน้าปั๊มก็เลยกินหมูปิ้งซะหน่อยเห็นมีป้าย60-40ไงผมก็เลยไปสแกนซื้อคนขายหมูปิ้งเมื่อเช้าม
0: ันสะดวกไหมอันนี้ผมถามเนี่ยคือเขาบอกว่ามีร้านค้าเนี่ยที่ร่วมโครงการใน60-40เนี่ยทั่วประเทศประมาณ1ล้านร้านค้านะมันเราไปใช้จริงๆนี่รู้สึกว่ามันเยอะมันเพียงพอไหมหรือว่ามันน้อยไปมันยังไง
4: สะดวกนะผมว่าโดยส่วนใหญ่นะครับก็เจอตลอดนะเช่นอันดับผมไปนครปฐมเนี่ยร้านขายส้มโอแถวนครชัยศรีริมถนนเพชรเกษมก็รับเกือบทุกร้านเกือบทุกร้านมีหมดแต่ว่าเราต้องถามเขาก่อนว่าเขารับหรือเปล่าแต่ส่วนมากมีหมด
0: ครับ
4: สมมติอยากจะซื้อส้มโอกลับกรุงเทพเนี้ยก็รับร้านก็ต้องถามได้ก็สแกนค่ะ
0: ก็คือพูดง่ายๆก็คือมีสะดวกละ
4: สะดวก
0: สะดวกใช่ไหม
4: ใช่แล้วก็ บางทีบางคนอาจจะไม่ได้เติมเงินไว้แต่อย่างผมผมผูกกับเป๋าตังกับแอปของกรุงไทยไปเลยครับกรุงไทยเน็ตเนี้ยมันก็จะดึงเงินเข้าอัตโนมัติจากบัญชีให้เราเลยเราไม่ต้องไปเติมอะไรอย่างเง
0: ี้
4: ยเราไม่ต้องมานั่งคิดเยอะว่าต้องเติมเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับมันก็จะดึงมาให้ตลอด
0: ไอ้คิดมันไม่ต้องคิดอยู่แล้ว
4: ใช่
0: ตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรกันขึ้นโอ้โหมันต้องเติมเงินเท่านั้นเท่านี
4: ้ผมก็จะไปคิดกันทำไมไม่เข้าใจ
0: เลยเพราะสุดท้ายเวลาไปปุ๊บสแกนปุ๊บมันขึ้นมาให้เลยว่ารัฐบาลออกเท่าไหร่เราออกกี่บาทเน
4: า
0: ะ
4: มันสะดวกสบายไม่ต้องมี
0: โอ้
4: ใช้ได้เลย
0: โอเคโอเคแล้วอย่างนี้เหลือนี่จะไปใช้ทำอะไรเนี่ยหมดไหมเนี่ยอีก3วันเนี่ย
4: พอถ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินก็น่าจะหมดแล้วเดี๋ยวตอนกลางวัน
0: เออจริงจริง
4: แต่ของหมูปิ้งผมจะเล่าหมูปิ้งนิดนึงยังมีเวลาอันนี้ดีก็คนขายเขาก็พูดให้ฟังเขาบอกผมได้มาผมก็ไปซื้อวัตถุดิบมาขายนั่นแหละเขาบอกเขาก็ไปซื้อข้าวเหนียวซื้อหมูมาปิ้งขายเนี่ยเขาบอกก็มาทางไปได้นิดนึงพันนึงก็ยังดีที่ผมซื้อเขาเมื่อเช้าอ่ะนะ
0: โอเคก็แสดงว่ามันก็ลงไปที่ผู้ประกอบการรายย่อยนะรายเล็กรายน้อยเนาะ
4: ใช่ครับ
0: คร
4: ับ ก็เป็นผมว่าก็ถือว่าโอเคอ่ะก็ดี
0: ครับผมได้ครับได้ครับขอบพระคุณมากพอดีเวลามันหมดด้วยนะขอบพระคุณครับคุณออฟ
4: ครับ
0: ขอบพระคุณสวัสดีครับอ่ะ 14:59 นนะพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: นี้เวลา 15 นาฬิกา
1: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะเทนากุลมหาดไทยแจ้งความจับขบวนการทำข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นรั่วขณะที่นายกกำชับสอบสวนกลางทำคดีทุจริตให้ไวและโปร่งใสพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่าหลังจากกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้เสียหายมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองปราบปรามเพื่อให้สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในการทำให้เอกสารข้อข้าราชการท้องถิ่นรั่วไหลออกมารวมไปถึงการปรับแก้ไขคำตอบข้อสอบซึ่งกองปราบปรามจะรวบรวมหลักฐานซึ่งกรณีดังกล่าวหากพิจารณาจากข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏตามข่าวอาจเข้าข่ายความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารทางราชการซึ่งต้องสืบให้ความจริงปรากฏมีใครที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบ้างส่วนกรณีเข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่านายกรัฐมนตรีกำชับให้เร่งสืบสวนสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกกรณีรวมทั้งกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นด้วยความรวดเร็วโปร่งใสจะต้องทำความจริงให้ปรากฏแก่สังคมวรสิทธิ์เผยคณะกรรมการกลางข้าราชการมีมติทำหนังสือถึงปปช.ขอรื้อตรวจข้อสอบท้องถิ่นใหม่ยกแผงยกเลิกคำสั่งชะลอการรายงานไฟเขียวให้ผู้สอบผ่านรายงานตัวตามปกตินายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าเป็นการพิจารณาวาระปกติแต่มีวาระเพิ่มเติมที่กำลังเป็นประเด็นคือเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นมี2เรื่องและมีมติเรื่องการตรวจข้อสอบใหม่มีความเห็นตรงกันว่าจะต้องมีการตรวจข้อสอบใหม่เพื่อให้ความจริงกระจ่างรวมหลังจากนี้จะต้องมีการดูระเบียบว่าในการดำเนินการมีคนเกี่ยวข้องส่วนใดบ้างรวมถึงต้องประสานไปยังปปช.เนื่องจากขณะนี้กระดาษคำตอบตัวจริงปปช.อายัดไว้หลังไปตรวจสอบโรงพิมพ์ซึ่งต้องมีการประสานงานกันเพราะหากอยากให้เกิดความแม่นยำและได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงต้องตรวจกับกระดาษคำตอบตัวจริงทางนี้ที่ประชุมมีมติเรื่องเกี่ยวกับการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่เห็นว่าไม่ควรชะลอควรให้ไปรายงานตัวได้ตามปกติโดยสาเหตุที่คณะกรรมการส่วนใหญ่มองแบบนั้นเพราะยังบอกไม่ได้ว่าใครมีการทุจริตแม้ทุกคนเห็นในสภาพความเป็นจริงอาจมีการทุจริตแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครดังนั้นจึงต้องรักษาสิทธิ์ของคนที่สุจริตให้สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองซึ่งตามที่มีข่าวประมาณ 3,000 รายชื่อแต่ขึ้นบัญชีไว้หลายหมื่นคนไม่อยากให้ไปกระทบสิทธิ์กับคนที่สอบได้ด้วยความสามารถหากพบว่าบรรจุไปแล้วมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็ต้องดำเนินการเปิดยุทธการพิฆาตยาเสพติดปูพรม92จุดทลายคลังยานรกยึดไอเครื่องตันและยาบ้าเฉียด 700,000 เม็ดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดยุทธการเชิงรุกนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดปูพรมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย92จุดทั่วทั้งจังหวัดเพื่อกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดอย่างถอนรากถอนโคนโดยเดินเท้าเข้าชุมชนทุกจุดที่มีประวัติการซื้อขายยาเสพติดทำความเข้าใจสื่อสารเชิงรุกและปลุกพลังมวลชนร่วมกันสอดส่องดูแลแจ้งเบาะแสอันเป็นประโยชน์จากการแถลงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงและปราบปรามยาเสพติดในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่26พฤษภาคมถึง24มิถุนายนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้227คดีได้ผู้ต้องหารวม233คนพร้อมยึดของกลางยาบ้า 676,288 เม็ดไอ500กิโลกรัมกัญชา180กิโลกรัมเฮโรอีนและสารเสพติดอื่นๆ27กรัม
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและ

0: เราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
1: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

15:10 นะครับชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็คุยกันต่อนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่มีเรื่องนะหรือมีประเด็นอะไรที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะก็แล้วแต่นะคุณผู้ฟังมีประเด็นไหนนะก็คุยกันนะนี่โอ้ใครเนี่ยอ๋อเมื่อเช้านี้สกอตเตะกับใครบราซิลใช่ไหมแบ็กซ้ายผมโรเบิร์ตสันกับอาริซอนนะอยู่กันคนละประเทศนะแต่ต้องมาเป็นคู่แข่งกันนะแต่พอจบเกมก็โอ้สวมกอดกันนี่มิตรภาพนะของนักเตะหงแดง จริงๆมันเป็นมิตรภาพแหละของนักกีฬานะเขาเวลาแข่งกันเขาก็จริงจังนะแต่ว่าพอเลิกการแข่งขันเนี่ยนะเขาก็เป็นเพื่อนกันนะแล้วนี่อยู่ในทีมเดียวกันด้วยมันก็เลยพอมีภาพออกมาเนี่ยคนที่เป็นนักเตะคนที่เขาเชียร์ลิเวอร์พูลก็เลยอาจจะชื่นมื่นสักนิดนึง นะอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาขอสักสาย2สายนะถ้าโทรศัพท์มาก็คุยกันนะถ้าไม่โทรมานะผมจะบรรเลงละสำหรับ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะตอนที่26วันก่อนเนี่ยตอนแรกเมื่อวานเนี่ยผมก็คิดว่าจะได้

ได้อ่านต่อนะแต่ว่าสายเข้ามาต่อเนื่องนะก็เลยคุยกับคุณผู้ฟังเพลินเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเสียงที่เราจะต้องเปิดให้ฟังเผื่อใครคิดถึงคุณวิระนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะผมได้รับแจ้งมาแล้วนะครับว่าคุณวิระเนี่ยอยู่ระหว่างการเดินทางนะเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้ารายการได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยบางส่วนที่ยังติดอกติดใจนะกับคอลัมน์นะที่ชื่อว่า40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะจริงๆคอลัมน์นี้แหละเพราะว่าคุณวิระเขียนให้เป็นตอนๆนะหลังจากนั้นก็เอามารวมเป็นเล่มนะตอนปี2562นะซึ่งเป็นชุดไตรภาคต่อจากคนไร้รากนะแล้วก็เล่มที่3เนี่ยก็จะเป็นอาสมสนธยานะไม่ต้องโทรมาแล้วไม่ต้องโทรมาแล้วนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังดีกว่านะสำหรับ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะตอนที่25นะวันก่อนที่อ่านให้ฟังเนี่ยเป็นช่วงเวลาปี2537ซึ่งตอนนั้นคุณวิระเนี่ยตัดสินใจลาออกจากที่ทำงานเดิมก็คือที่หนังสือพิมพ์ Daily News เพื่อจะไปทำงานที่ใหม่ก็คือที่กลุ่มหรือว่าเครือของวัฒจักรนะไปเป็นบรรณาธิการอำนวยการของเขานะซึ่งก็ทำหลายที่หลายอย่างนะฮะเต็มไปหมดเลยนะบอกโอ้โหนี่เป็นประสบการณ์เลยมีทั้งต้องทำหนังสือพิมพ์นะจากหนังสือพิมพ์ที่เป็นหนังสือสมัครงานใช่ไหมเป็นโฆษณาย่อยเนี่ยจะต้องทำให้เป็นหนังสือพิมพ์ทางด้านเศรษฐกิจนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังบอกว่าได้ทำได้ลองทำทั้งวิทยุนะทั้งโทรทัศน์ตอนที่อยู่ที่วัฒจักรนี่แหละตอนนั้นก็มีทีวีดาวเทียมตอน2537-38เนี่ยผมจำได้เลยผมตอนนั้นเรียนอยู่นะ37สิต้อง37นะอาจจะ37ตอนนั้นยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะก็เจอคุณวิระนี่แหละก็แวะไปกินข้าวกันไปคุยกันอะไรเนี้ยแล้วเขาเพิ่งทำที่วัฒจักรแล้วมีดาวเทียมเขาก็บอกโอ้ยเนี่ยใกล้สอบเอ็นแล้วหูตาจะได้กว้างนะก็ยังให้เสาตอนนั้นมันยังเป็นเสาก้างปลาคุณฟังนึกออกไหมฮะเอามาติดในกรุงเทพอ่ะคือทีวีดาวเทียมเมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีส่งสัญญาณอ่ะนะมันจะมีแบบรับสัญญาณเป็นแบบก้างปลาแล้วหลังจากนั้นมันก็มาเป็นแบบจานทึบเล็กๆใช่ไหมแล้วเป็น KU band แล้วก็หยับมาอีกทีก็จะเป็น C band ที่เป็นจานใหญ่ๆที่เราซื้อแล้วก็คนที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถดูทีวีดาวเทียมได้แล้วผมก็ดูไทยสกายตั้งแต่ตอนปี2537นั่นแหละนะที่คุณวิระเขาให้เสาก้างปลามานะแล้วก็ชมแล้วก็ดูนะก็ได้ความรู้ก็เห็นอีกโลกหนึ่งนะนอกเหนือจากฟรีทีวีตอนนั้นมีไม่กี่ช่องหรอก357911 ITV แค่นั้นนะแต่ว่าพักหลังมันมีทีวีดิจิตอลที่เข้ามาแล้วมีการประมูลแล้วก็มีบางส่วนที่ล้มหายตายจากเหมือนกันนะอันนั้นก็เป็นช่วงปี37ก็เป็นช่วงเดียวกับที่คุณวีระไปทำงานที่กลุ่มหรือว่าเครือวัฒจักรนะแล้ววันนี้ผมจะอ่านต่อในตอนที่26จากหนังสือ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะคุณวีระเขียนไว้อย่างนี้ครับผมทำงานที่กลุ่มวัฒจักรไม่นานนักถ้าเทียบกับที่อื่นๆแค่5ปีเศษจากปี2537ถึง2542เท่านั้นก็จริงแต่ก็ต้องบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดในชีวิตการทำงานของผมเลยก็ว่าได้เป็นครั้งแรกของการทำงานที่ผมทำครบหมดไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุและสื่อทีวีเคเบิลทีวีแถมเป็นแบบครบวงจรด้วยในแง่จำนวนคนที่ผมต้องดูแลแบบทรอยก้านะเป็นรถเทียมม้า3ตัวเข้าด้วยกันนั้นน่าจะประมาณเกือบ300คนเห็นจะได้ร้อยพ่อพันแม่แบบนี้จะมีปัญหามากมายขนาดไหนคงไม่ต้องสาธยายความอะไรให้มากครับคุณก็คิดเองได้ผมมานั่งทบทวนดูสิ่งที่ทำในเวลานั้นก็ต้องบอกกับตัวเองว่ามึงทำไปได้ยังไงเป็นความกล้าบวกความบ้าระห่ำโดยแท้ถ้าหากถามว่าช่วงเวลาไหนเป็นช่วงเวลาที่หนักที่สุดในความรู้สึกของผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วง6เดือนแรกที่ย่างกรายเข้าไปอยู่ในอาคารวัฒจักรริมถนนบรมราชชนนีซึ่งปัจจุบันถ้าหากใครขับรถผ่านจะเห็นซากตึกร้างที่ตั้งโดดเด่น

เป็นสง่าทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์อนุสาวรีย์ยุคที่ฟองสบู่เศรษฐกิจไทยแตกกระจายที่เรียกขานกันในเวลาต่อมาว่าเป็นวิกฤตต้มยำกุ้งหรือวิกฤตเศรษฐกิจการเงินปี2540ถึง2542ค่ายวัฒจักรมีชื่อเรียกขานในหมู่คนทำหนังสือพิมพ์ที่โยกย้ายตัวเองเข้าไปทำงานที่นั่นที่ไม่ค่อยจะดีนักว่าเป็นสนามฆ่ามืออาชีพคนทำงานสื่อสิ่งพิมพ์ที่รู้จักกันดีและโยกย้ายไปทำงานที่นั่นมักจะถูกลงมักจะจบลงแบบไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่ทุกคนก็คาดหมายกับอนาคตการทำงานของผมที่นั่นในทำนองนั้นครับถามว่าจริงไหมคำตอบก็คือจริงครับแม้ว่าน้องๆที่เป็นนักข่าวประจำกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันจำนวนประมาณ150คนจะทำงานเหมือนกับนักข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆก็จริงแต่ความที่เป็นหนังสือพิมพ์สมัครงานโฆษณาย่อยทุกคนก็คิดอยู่ในใจแม้จะไม่บอกออกมาก็คือคนอ่านหรือว่าเราไม่ค่อยสนใจข่าวที่ทำสักเท่าไหร่ความมุ่งหมายที่ซื้อหรือว่าเป็นสมาชิกก็เพื่อที่จะใช้บริการโฆษณาย่อยที่มีในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ซึ่งต้องบอกว่ามีปริมาณจำนวนหน้ามากกว่าส่วนที่เป็นเนื้อข่าวเสียอีกเป็นสำคัญทำไปก็ไม่มีใครอ่านทำไปก็ไม่ได้ประโยชน์คนในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันจำนวนไม่น้อยหรือที่จริงจะเรียกว่าส่วนใหญ่น่าจะถูกต้องกว่าคิดกันแบบนั้นครับความไม่เป็นมืออาชีพในแง่คนทำงานข่าวคนทำงานสื่อทำให้ยากอยู่เหมือนกันสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ผมได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษให้เปลี่ยนโฉมหนังสือพิมพ์สมัครงานหางานเป็นหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจธุรกิจรายวันผมต้องใช้ไม้แข็งเกินปกติทุ่มเทสรรพกำลังอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่บ้าจริงทำไม่ได้ในช่วง6เดือนแรกดำเนินการปฏิบัติการล้างบางรีดไขมันลดคนเพิ่มประสิทธิภาพปรับเงินเดือนค่าจ้างดำเนินไปด้วยอัตราเร่งและความกดดันหนักที่ผมคิดว่าเด็กๆก็คงไม่คิดว่าจะเจอกับการทำงานในขอบเขตขนาดนั้นผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับว่าทำอะไรไปบ้างแต่ผมจะสรุปภาพให้เห็นว่าจากตอนเริ่มต้นที่เข้าไปทำงานในเดือนมกราคมผมมีลูกน้องประมาณ150คนเมื่อผ่านการปฏิบัติการแบบเค้นและรีดศักยภาพของผู้คนที่มีอยู่ออกมาให้หมดด้วยวิธีการทุกรูปแบบเท่าที่ผมจะคิดได้และทำได้จากคนที่มีจำนวน150คนจบลงด้วยการลาออกเองโบกมือลาขอร้องแกมบังคับให้ลาออกอะไรต่อมีอะไรประมาณ50คนในเวลาเดียวกันผมก็รับคนใหม่เข้ามาเสริมงานในจุดที่คิดว่าจำเป็นอีก20คนจาก150เหลือแค่120แต่ปลอบใจคนเดิมที่เหลืออยู่เพื่อร่วมชะตากรรมกับผม100คนด้วยการปรับเงินเดือนให้เข้าสู่มาตรฐานเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาผมปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นให้คนละตั้งแต่ร้อยละ50จนถึงเท่าตัวหรือกว่านั้นครับเอาเป็นว่าเมื่อเปิดซองเงินเดือนที่ผมปรับให้ในเวลาต่อมาหลายคนแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองกับเงินเดือนใหม่ที่ได้รับหลายคนร้องไห้ออกมาด้วยความปิติปราโมทย์หลายคนเข้ามาในห้องทำงานผมพร้อมกับคำขอบคุณจากใจจริงแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วครับผมไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าที่ผมมีที่ผมได้อันนี้เป็นนิสัยส่วนตัวอยู่แล้วและดำเนินการไปพร้อมกับการปรับโฉมหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันแบบจริงจังแม้จะยังไม่ถึงระดับที่พึงพอใจแต่ผมคิดว่าการเริ่มต้นนับหนึ่งเริ่มขึ้นแล้วจากนี้ไปก็พยายามประคับประคองทำให้เกิดความต่อเนื่องและดีขึ้นตามลำดับเมื่อปี2537จนถึงเดือนพฤษภาคมปี2538เป็นช่วงเวลาที่คุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีที่เราเรียกว่ารัฐบาลชวน1ในเวลาต่อมาคุณชวนมาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากการเลือกตั้งครั้งที่2ในปี2535ถ้าหากผมจำไม่ผิดน่าจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีประมาณปลายเดือนกันยายนปี2535แต่ถ้าหากนับจนถึงยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเดือนพฤษภาคมปี2538ก็เท่ากับว่าเป็นรัฐบาลประมาณ3ปีบวกลบเล็กน้อยในทางเศรษฐกิจโดยรวมแล้วต้องบอกว่าฉากหน้าเฟื่องฟูมากครับภาคธุรกิจเอกชนขยายตัวขยายการลงทุนมากเงินเดือนค่าจ้างปรับขึ้นเป็นที่น่าพอใจของคนทำงาน
แต่ฉากหลังฟองสบู่กำลังก่อตัวอย่างช้าๆที่จริงคนต่างชาติเริ่มถอนเงินลงทุนออกจากตลาดหุ้นไทยไปตั้งแต่ต้นปี2537แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่รู้และไม่ยอมรับความจริงกันเท่านั้นเองในวงการสื่อสารมวลชนคนทำงานหนังสือพิมพ์วิทยุทีวีนี่เรียกว่าโยกย้ายเปลี่ยนค่ายพร้อมกับเงินเดือนค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นแบบผิดธรรมชาติแต่ก็เป็นเรื่องจริงและจำเป็นครับเมื่อผมใช้เวลา6เดือนแรกในการปัดกวาดเช็ดถูตั้งหลักตั้มลำได้พอสมควรจัดสรรผู้คนเข้าตำแหน่งดูแลอะไรต่อมีอะไรแทนผมได้ระดับหนึ่งคุณคิดว่าคนจ่ายเงินจ่ายทองก้อนโตให้ผมในตอนนั้นเขาจะให้ผมอยู่แบบสบายๆเสวยสุขหรอครับคำตอบก็คือไม่อย่างแน่นอนผมจำไม่ได้แล้วว่าในเดือนไหนในปี2537แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเดือนมิถุนายนหรือไม่ก็ต้นเดือนกรกฎาคมคุณนิกรเรียกผมไปนั่งคุยเพื่อปรึกษาหารือเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในเวลานั้นกลุ่มวัฒจักรเข้าไปลงทุนถือหุ้นใหญ่ในบริษัท Media Plus ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการวิทยุในบรรดาคลื่นวิทยุ 4-5 คลื่นที่ Media Plus ได้สัมปทานจากหน่วยงานราชการมาดำเนินการนั้นมีอยู่คลื่นหนึ่งที่ทำสิ่งที่เรียกว่าคลื่นข่าวหรือ News Radio ออกอากาศทาง FM 96ชื่อคลื่นที่เรียกขานกันในตอนนั้นคือคลื่น96News and Talk FM ผมไม่แน่ใจว่าใครบริหารคลื่นที่ว่าบ้างแต่ที่แน่ๆน่าจะมีคุณอัญชลีไพรีรักษ์อยู่คนหนึ่งเพราะผมจำได้ว่าในปี2536ตอนนั้นยังอยู่ตอนผมยังอยู่ Daily News นั้นคุณอัญชลีหรือว่าคุณปองเคยโทรศัพท์ไปขอสัมภาษณ์ผมออกรายการวิทยุเข้าใจว่าน่าจะเป็นคลื่นนี้แหละครับคุณนิกรอธิบายความฝันของกลุ่มวัฒจักรในธุรกิจวิทยุให้ฟังตบท้ายด้วยการขอร้องแกมบังคับให้ผมไปทำรายการที่คลื่นข่าว FM 96ของ Media Plus ผมไปทำรายการวิทยุที่ Media Plus ทางคลื่น FM 96เริ่มแรกน่าจะเป็นปลายเดือนกรกฎาคมหรือว่าต้นเดือนสิงหาคมปี2537แต่ผมต้องบอกคุณเลยนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนจากวัฒจักรที่ทำสื่อสิ่งพิมพ์จะเข้าไปทำงาน Media Plusเรื่องงานเรื่องการของต่างบริษัทถึงจะอยู่ในเครือในกลุ่มเดียวกันก็จริงแต่ทุกที่ก็มีเจ้าที่เจ้าทางอยู่แล้วเหมือนกันผมจำไม่ได้แน่นอนแต่คิดว่าไม่ผิดก็คือคุณสรจักรเกษมสุวรรณน่าจะเป็นผู้บริหารบริษัท Media Plus ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหรืออะไรทำนองนี้ในตอนนั้นสำหรับคนที่เป็นผู้บริหารคลื่นหรือจะเรียกว่าผู้จัดการคลื่นหรือผู้ปฏิบัติงานตัวจริงคือคุณสุริยาโอสถานนท์หรือว่าคุณตู่ปัจจุบันออกจากวงการแล้วแต่งงานแต่งการไปอยู่แถวสวีเดนหรือนอร์เวย์อันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดแม้คุณนิกรจะสั่งการทาง Media Plus ว่าให้ทางวัฒจักรเข้าไปร่วมแจมจัดรายการด้วยก็จริงแต่การเจรจาต่อรองช่วงเวลาและจำนวนรายการที่จัดก็ดำเนินกันอย่างเคร่งเครียดครับสรุปสุดท้ายกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันโดยมีผมเป็นหัวหอกได้รับการจัดสรรให้ไปจัดรายการในช่วงตอนบ่ายเห็นไหมครับเป็นช่วงเวลาปราบเซียนน่าจะประมาณบ่าย3โมงหรือไงนี่แหละประมาณ1ชั่วโมงคุยกันแทบตายได้จัดรายการเดียวและชั่วโมงเดียวครับเห็นไหมครับว่ามันหินขนาดไหนผมเริ่มทำงานรายการวิทยุครั้งแรกก็ที่นี่แหละครับชื่อรายการที่เป็นตำนานไปแล้วก็คือรายการ News of the Day เข้าใจว่าตอนแรกเป็นรายการยาว1ชั่วโมงหรือ60นาทีและต่อมาขยายเวลาเป็น90นาทีนั่นเป็นจุดกำเนิดของรายการที่โด่งดังมากในเวลานั้นนั่นคือรายการตอบปัญหาการลงทุนกับตลาดหุ้นชื่อรายการคลินิกหุ้นเพื่อนักลงทุนพอจำกันได้ไหมครับสำหรับเด็กๆในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันต้องบอกว่าเป็นเรื่องดีมากเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายของทุกคนเมื่อผมต้องไปจัดรายการวิทยุแม้จะวันละ1ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งในเวลาต่อมาก็ตามทีแต่ทุกคนไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะต้องถูกขอร้องแกมบังคับจากผมให้ไปทำรายการวิทยุควบคู่กับการทำสื่อสิ่งพิมพ์เช่นเดียวกันเรื่องนี้จะมีอะไรตื่นเต้นเร้าใจและที่สำคัญคือดุเดือดเลือดสาดในเวลาต่อมาครับผมจะเล่าอะไรที่เป็นเกร็ดให้ฟังนิดหน่อยก็ได้ครับว่าผมไม่เคยจัดรายการวิทยุมาก่อนเลยก็ว่าได้
แต่ความทรงจำของผมอาจจะผิดพลาดก็ได้เพราะผมไม่แน่ใจว่าผมไปจัดรายการวิทยุตอนหัวค่ำที่วิทยุอสมทสำนักข่าวไทย FM 100.5 ก่อนหรือว่าหลังจากที่ผมไปจัดรายการวิทยุที่ FM 96กันแน่แต่เราจะข้ามข้อเท็จจริงเล็กๆน้อยๆตรงนี้ออกไปก่อนก็แล้วกันสำหรับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์จัดรายการวิทยุแล้วต้องไปนั่งพูดกับไมค์คนเดียวเป็นเวลา60นาทีไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับนี่เป็นรายการข่าวไม่ใช่รายการเพลงคุณต้องพูดไม่หยุดไม่ให้เกิดสภาพเงียบกริบที่เรียกว่าเดดแอร์คุณต้องเตรียมเนื้อหาเรื่องที่คุณจะคุยเอาไว้ในมือมากพอสมควรและเผื่อเหลือเผื่อขาดอีกต่างหากผมค่อนข้างโชคดีที่คุณสุเมธาเขมกวัฒน์ซึ่งร่ำเรียนมาทางวารสารศาสตร์สายวิทยุโทรทัศน์มาทำหน้าที่เป็นคนประสานการผลิตรายการวิทยุช่วยแนะนำพื้นฐานในการทำรายการวิทยุให้ในตอนเริ่มแรกและเวลาต่อมาทางฝั่งวัฏจักรอันนี้ปัจจุบันคุณสุเมธาน่าจะทำงานเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุจส100และเวลาต่อมาทางวัฏจักรในขณะที่คุณสรยาทางฝั่งมีเดียพลัสในฐานะผู้จัดการคลื่นก็ต่อเชื่อมประสานให้ทุกอย่างเรียบร้อยลงตัวคุณคงมีคำถามในใจว่าทำไมผมถึงจดจำเรื่องราวได้แม่นยำขนาดนั้นต้องบอกว่าเรื่องนี้ผมมีตัวช่วยครับเพราะเมื่อปี2548ทางสำนักพิมพ์โลนินได้จัดพิมพ์หนังสือชุดก่อนฟองสบู่แตก3เล่มจบโดยได้นำข้อเขียนจากคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านในหนังสือพิมพ์วัฏจักรรายวันมาตีพิมพ์เป็นเล่มผมใช้วิธีการระลึกชาติด้วยการกลับไปอ่านสิ่งที่ผมเขียนซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ไปในตัวเพื่อทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในรายละเอียดแม้จะไม่ทั้งหมดแต่เรื่องหลักๆก็เก็บรวบรวมไว้ค่อนข้างครบถ้วนและอันที่จริงหลังฟองเสร็จฟองสบู่เศรษฐกิจแตกในปี2540ผมยังมีงานรวบรวมข้อเขียนในช่วงเวลานั้นอีก2เล่มชุดในชื่อปากท้องชาวบ้านอีกด้วยผมมีหนังสือ2ชุดนี้เก็บเอาไว้บางท่านอาจจะเคยผ่านตาบ้างลองดูจากภาพปกหนังสือชุดนี้ที่ผมนำมาให้ดูก็ได้แต่ในนี้ไม่มีนะครับคุณวิลาเขียนต่อไว้อย่างนี้แต่นั่นก็ต้องเป็นแค่ปฐมบทที่ผมจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสื่อวิทยุเคเบิลทีวีและทีวีในเวลาต่อมาจนกลายเป็นคนจัดรายการวิทยุที่คุณฟังกันอยู่ในปัจจุบันการไปทำรายการวิทยุนี่แหละครับที่ทำให้ผมต้องไปมีเรื่องมีราวกับครูบาอาจารย์ในแบบที่ไม่คาดคิดมาก่อนผมว่าคุณน่าจะเคยได้ยินชื่อรายการวิทยุอย่างบ้านนี้เมืองนี้หรือว่าเปิดประเด็นและแน่นอนรายการทีวีที่เป็นซิกเนเจอร์ของช่อง11อย่างรายการมองต่างมุมรวมทั้งผมเชื่อว่าคุณน่าจะต้องเคยได้ยินชื่อดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองและบริษัทวอชด็อกจำกัดด้วยในเสี้ยวเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์ร่วมสมัยบนเส้นทางการทำมาหากินเราต้องโคจรมาพบกันและมีเรื่องราวกันเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนที่บาดเจ็บเลือดตกยางออกโดยไม่จำเป็นนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าหากผมสามารถย้อนเวลากลับไปแก้อะไรได้ผมจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ให้ผมรับออกมาดีกว่านี้อย่างแน่นอนคงอยากรู้ว่าเรื่องอะไรคงอยากรู้ใช่ไหมว่าเรื่องอะไรเอาไงดีอันนี้เกี่ยวไหมเนี่ยดีไหมเอาอีกสักตอนไหมอีกสักตอนละกันตอนที่27นะแม่เครื่องกำลังติดมันก็อย่างนี้นะช่วงที่ผมเดินทางเข้าตึกวัฏจักรริมถนนบรมราชชนนีต้นปี2537ตอนนั้นรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์บริหารประเทศภายใต้การนำของคุณชวนหลีกภัยหัวหน้าพรรคและนายกรัฐมนตรีแต่หลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างรุนแรงกรณีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินสปก. 4/01 พรรคพลังธรรมถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2538ตามมาด้วยการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคมคราวนี้ได้กลายเป็นรัฐบาลพรรคชาติไทยเข้ามาบริหารประเทศแทนนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นย่อมเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณบรรหารศิลปอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยครับนี่เป็นรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองต่อเนื่องเป็นรัฐบาลที่2หลังจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคมปี2535
และหลังจากนั้นยังมี

เลือกตั้งอีกหลายครั้งมีรัฐบาลพลเรือนตามมาอีกหลายรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลพรรคความหวังใหม่ภายใต้การนำของพลเอกชวลิตยงใจยุทธแม้จะมีการลาออกและเปลี่ยนไปเป็นรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยอีกครั้งในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ถึง2542แต่ก็ยังตามมาด้วยการยุบสภาและการเลือกตั้งใหม่ในช่วงปลายปี2543จนได้รัฐบาลไทยรักไทยภายใต้การนำของคุณทักษิณชินวัตรในช่วงต้นปี2544ผมอยากจะเรียกว่านี่เป็นช่วงยาวของประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ปลอดจากการรัฐประหารถ้าหากเรานับหนึ่งจากการรัฐประหารครั้งสุดท้ายในปี2534ซึ่งนำโดยคุณสุนทรคงสมพงษ์บิดาของคุณอภิรัตที่ขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.นับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2561เป็นต้นไปจนถึงรัฐประหารในเดือนกันยายนปี2549นั่นเท่ากับว่าการปกครองโดยพลเรือนเป็นใหญ่ดำเนินสืบเนื่องมาได้ถึง15ปีเต็มๆผมสรุปภาพรวมทางการเมืองแบบย่นย่อแบบนี้ก็เพื่อจะให้คุณเข้าใจสิ่งที่ผมจะเขียนจะคุยให้ฟังในลำดับต่อไปว่าตกอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมยังไงส่วนผมเองเมื่อมองย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปี2538จนถึงต้นปี2539ช่วงที่ผมมีเรื่องมีราวเป็นข่าวใหญ่โตในหนังสือพิมพ์ในทางที่ออกจะไม่ค่อยดีกับตัวผมสักเท่าไหร่พอย้อนกลับมาดูความเป็นไปทางการเมืองในเวลานั้นผมก็เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบสามารถปฏิปต่อเชื่อมร้อยเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันอย่างลงตัวจะว่าไปแล้วอันที่จริงผมเองก็ไม่เคยขบคิดเรื่องนี้อย่างจริงๆจังๆเลยสักครั้งส่วนหนึ่งคงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรให้ผมเสียเวลาคิดด้วยแต่เมื่อผมกลับมาย้อนพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตการงานของผมและต้องเล่าสู่กันฟังโดยพิสดารผมเลยได้พบกับความจริงที่ไม่เคยคิดจริงๆจังๆมาก่อนผมพัดหลงตกอยู่ในวังวนแห่งความขัดแย้งทางการเมืองของบ้านเราโดยไม่รู้ตัวครับสำหรับคนนอกวงการที่ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางมากนักผมอยากจะบอกให้ทราบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนในวงการสื่อกับคนมีอำนาจไม่ว่าจะเป็นพลเรือนหรือทหารเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรลึกซึ้งมากไปกว่าเราเห็นเป็นปรากฏการณ์มากชนิดนึกไม่ถึงต่างฝ่ายต่างใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนตอบแทนกันทั้งเปิดเผยและปิดลับด้วยเหตุนี้เมื่อขั้วอำนาจเปลี่ยนไปคุณจึงได้เห็นการล้างบางผู้ดำเนินรายการวิทยุทีวีแบบชนิดที่เรียกว่าเอาไปฝังกลบไว้ที่ไหนไม่มีใครเห็นไม่มีใครทราบผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแวดวงที่ว่าอย่างใกล้ชิดและลึกซึ้งแบบมีส่วนได้ส่วนเสียขนาดนั้นแต่เป็นเพียงแค่เกาะอยู่ริมขอบเวทีใกล้พอที่จะเห็นว่าบนสังเวียนการต่อสู้นั้นใครต่อใครเขาทำอะไรกันบ้างจากประสบการณ์ที่ผมทำงานสื่อโดยเฉพาะสื่อวิทยุและทีวีซึ่งอำนาจรัฐในฐานะเจ้าของโดยตรงและผู้ให้สัมปทานกับผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลทหารหรือรัฐบาลพลเรือนที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งทางตรงทางอ้อมทั้งเปิดเผยและซ่อนเร้นผมคิดว่าเราต้องจัดวางความสัมพันธ์ให้เหมาะสมอย่าเลือกข้างอย่ารับใช้อย่าสมคบคิดหาประโยชน์ร่วมกันแบบนั้นดีก็ดีไปแต่ถ้าไม่ดีจะมีความยากลำบากตามมาเป็นอันมากความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนเช่นนั้นจึงยืนหยัดในระยะยาวไม่ได้เปลี่ยนรัฐบาลทีก็ล้างบางกันทีแล้วก็ล้างแค้นกันทีสมัยผมทำงานสื่อวิทยุโทรทัศน์เคเบิลทีวีให้กับกลุ่มวัฒจักรโดยเฉพาะช่วงการต่อสู้ทางการเมืองแย่งชิงอำนาจของกลุ่มต่างๆมีความเข้มข้นมากระหว่างปี2537ถึง2539นั้นต้องบอกว่าการเมืองมีส่วนกำหนดความอยู่รอดและความเป็นไปของธุรกิจสื่อพอสมควรกับที่เจ้าของหรือผู้บริหารธุรกิจสื่อมีส่วนกำหนดความเป็นไปของสถานการณ์บ้านเมืองในยุคที่ข้อมูลข่าวสารไม่ได้เป็นอย่างปัจจุบันเหมือนทุกวันนี้หนังสือพิมพ์ได้รับความนิยมสูงมากได้รับความเชื่อถือสูงมากขนาดว่าความเห็นของคอลัมนิสต์ไม่กี่คนที่เขียนแสดงความคิดเห็นของตนซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะถูกต้องหรือว่าลึกซึ้งกันไปทุกคนสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเลยก็ยังเป็นไปได้ข่าวในทางเสียหายประเภทสงสัยว่ามีการคอร์รัปชันถ้าหากเล่นเลยเถิดไปบรรเลงกันบนหน้าปัดวิทยุหรือจอทีวี

ไม่นานรัฐมนตรีหรือรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้ยิ่งการเมืองเป็นเรื่องพรรคการเมืองการเลือกตั้งที่ความชอบธรรมในการเข้าสู่อำนาจมาจากจำนวนส.ส.ของพรรคการเมืองที่รวบรวมกันเป็นเสียงข้างมากแล้วมาจัดตั้งรัฐบาลสื่อมีอิทธิพลมากมากจนน่ากลัวและมากเกินไปผมเล่าบริบทข้างต้นก็เพื่อจะเล่าให้ฟังต่อว่าผมขยับขยายจากสื่อสิ่งพิมพ์เข้าสู่วิทยุด้วยการทำรายการ News and Talk News of the Day นะทางคลื่น96 News and Talk FM ในเดือนกรกฎาคมปี2537แม้จะเป็นรายการความยาวเพียงแค่60นาทีและต่อมาขยายเวลาเป็น90นาทีจากช่วง 16.00 ถึง 17.00 นเป็น16.00 ถึง 17.30 นโดยในช่วง30นาทีหลังเป็นช่วงเวลาของรายการคลินิกหุ้นเพื่อนักลงทุนแทรกเข้าไปด้วยตรงนี้ที่แทรกเข้าไปก็เพราะหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันในตอนนั้นนอกจากจะเป็นหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจธุรกิจรายวันแล้วยังเอาจริงเอาจังกับการทำข่าวตลาดหุ้นตลาดเงินนอกจากจะเปิดเซกชันเฉพาะหลักทรัพย์การเงินแล้วยังมีนิตยสารรายสัปดาห์ในชื่อหลักทรัพย์ไทยเคียงคู่ด้วยกันคนดูแลข่าวตลาดหุ้นและการเงินในเวลานั้นบอกชื่อไปคุณต้องรู้จักครับคุณปิยมิตรยอดเมืองและคุณขวัญชนกวุฒิกุลผมเปิดพื้นที่ทางวิทยุให้กับทีมงานสื่อสิ่งพิมพ์ด้านหุ้นและการเงินก็เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมร้อยงานข่าวที่ทำและที่สำคัญกว่านั้นก็คือทำให้คนฟังแปรเปลี่ยนมาเป็นคนอ่านในอนาคตไปด้วยทำแบบนี้ผู้บริหารวัฒจักรพออกพอใจหรือเปล่าไม่ต้องเดาก็ต้องทายถูกครับว่าพอใจแน่นอนและไม่ใช่แค่พอใจธรรมดาด้วยแต่เป็นพอใจมากตรงนี้แหละครับที่ทำให้ในเวลาต่อมาผมต้องมีความวุ่นวายในชีวิตเพิ่มขึ้นไปอีกผมจำไม่ได้แล้วว่าในช่วงปลายปี2538หรือเปล่าที่คุณนิกรพรสาธิตเรียกผมขึ้นไปคุยอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เป็นเรื่องของทีวีซึ่งในสมัยนั้นยุคแรกเริ่มของธุรกิจเคเบิลทีวีครับกลุ่มก่อนหน้านี้กลุ่มวัฒจักรก็ไปถือหุ้นใหญ่กับบริษัทมีเดียพลัสเพื่อเข้าไปมีบทบาทในวงการวิทยุและในเวลาไม่นานต่อมาก็เข้าไปถือหุ้นใหญ่ในบริษัทสยามบอร์ดคาสติ้งซึ่งคุณกีรีกาญจนภาสได้สัมปทานเคเบิลทีวีและเป็นคู่แข่งกับ IBC เคเบิลทีวีของคุณทักษิณชินวัตรในเวลานั้นนี่เป็นหนึ่งในสัมปทานของรัฐที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลของคุณชาติชายชุนหวันเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงที่คุณเฉลิมอยู่บำรุงเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดูแลรัฐวิสาหกิจชื่ออสมทที่เป็นเจ้าของคลื่นที่ใช้ในการออกอากาศเคเบิลทีวีคุณคีรีไม่ทำธุรกิจเคเบิลทีวีต่อเพราะว่าขาดทุนมากแถมไม่เชื่อมโยงกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ทำอยู่ก็เลยขายหุ้นให้กับธุรกิจเคเบิลทีวีให้กับกลุ่มวัฒจักรเมื่อกลุ่มวัฒจักรเข้าไปถือหุ้นใหญ่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นและต่อมากลายเป็นบริษัทไทยสกายเคเบิลทีวีในช่วงที่ผมเข้าไปทำงานที่วัฒจักรแล้วภารกิจใหม่ในทางทีวีก็ไม่ต่างจากที่ดึงผมเข้าไปในวงการวิทยุแต่คราวนี้โจทย์ออกจากยากสำหรับผมไปสักหน่อยผมต้องไปทำทีวีต้องไปจัดรายการทีวีผมต้องไปบริหารไทยสกายเคเบิลทีวีช่องหนึ่งซึ่งเป็นช่องข่าวอีกต่างหากแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นและก่อนที่จะถึงจุดเดือดจุดปะทะกันจริงๆจังๆในช่วงต้นปี2539ผมอยากจะขั้นรายการด้วยการเล่าอะไรให้คุณฟังแบบไม่ต้องซีเรียสก่อนตรงนี้สำคัญมากและจะทำให้เชื่อมโยงกับเรื่องดุเดือดเลือดพ่านที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แนบสนิทในเนื้อเดียวกันผมเข้าไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันตลอดปี2537ตามมาด้วยการทำรายการวิทยุให้กับคลื่น96 News and Talk FM ซึ่งบริษัท Media Pass เป็นคนบริหารจัดการจากจุดเริ่มต้นที่ผมต้องเรียนรู้การทำงานด้วยกันในฐานะอยู่ในเครือเดียวกันแต่ก็มีระยะห่างคล้ายๆกับต่างคนต่างทำก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางร่วมไม้ร่วมมือกันมากขึ้นแต่นั่นไม่ใช่ช่วงเวลาที่ผมเข้าสู่วงการวิทยุแบบเต็มเนื้อเต็มตัวครับต้องเป็นเดือนกรกฎาคมปี2538แม้ผมจะไม่กล้าประกาศว่าผมเป็นคนสร้างตำนานคลื่นข่าวและสนทนาหรือว่า News and Talk FM เพื่อ20กว่าปีก่อนแต่คลื่น101 News and Talk FM และที่จะต่อท้ายด้วยคำว่า Network
ในภายหลังก็คือหนึ่งในมหาอำนาจในวงการวิทยุคลื่นข่าวในเวลานั้นคนทั่วไปไม่ค่อยรู้หรอกครับว่าผมเป็นผู้บริหารเป็นคนตัดสินใจเกือบจะเรียกว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในคลื่นวิทยุแห่งนี้ด้วยเหตุนี้เรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังนับเนื่องจากนี้ไปต้องบอกว่าผมไม่เคยเล่าแบบหมดเปลือกเช่นนี้มาก่อนอาจจะเคยเล่าอะไรบ้างแต่ก็ผิวเผินไม่ลงลึกในรายละเอียดขนาดนี้ครั้งนี้น่าจะเป็นการเล่าครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้นคงไม่ต้องบอกกับคุณว่าจะต้องทำยังไงขยับเข้ามาใกล้ๆครับอันนี้ตอนที่27ฮะเอาต่อไหมไม่ได้พี่มุดยกมือแล้วบอกนัทพงษ์เบรกก่อนนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเบรกกันก่อน 15:42 นพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ตอบ

0: 024594646 line at royal house
1: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
0: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
3: จูสังกมาสารวัตร
2: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
3: เรื่องง่าย
2: นะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
4: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

ช่วงสุดท้ายนะครับเราก็ต้องตามสัญญานะยังไงก็ตามทีต้องได้ยินเสียงคุณวิระสักนิดหนึ่งนะฮะผมจะเปิดต่อเนื่องนะสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรเมื่อวานเนี้ยเปิดจบไปแล้วสำหรับสังเกตประวัติศาสตร์เขมรโบราณนะซึ่งเป็นซีดีชุดคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะแต่ว่าก็มีหลายแผ่นนะ20กว่าแผ่น20กว่าตอนนะครับมีสังเกตประวัติศาสตร์เขมรโบราณเนี่ยนะ3แผ่น3ตอนนะเราฟังกันครบถ้วนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณวีระกับอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์เนี่ยเขาคุยกันแบบเจาะลึกเลยลงไปที่ปราสาทแต่ละแห่งปราสาทแต่ละที่ดูความงดงามเลยนะของแต่ละที่แต่ละแห่งเป็นยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ให้เสียเวลานะจะเป็นแผ่นที่4ฮะหริหราลัยร่อรวยปราสาทพระโคปราสาทบาคองแล้วก็ปราสาทโลเลยโอ้หลายปราสาทนะเนี่ยเขาจะคุยกันยังไงคุณวีระกับอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์ไปติดตามกันครับ

เดียวนะครับเป็นช่วงตอนที่ผมกับท่านอาจารย์สุเนศเนี่ยจะพาไปเที่ยวชมปราสาทรุ่นแรกๆนะครับของอาณาจักรพระนครนะครับก็คือจะไปที่บริเวณที่เรียกว่าร่อรวยนะครับหรือว่าหริหราลัยที่นั่นจะมีปราสาท3ปราสาทคือปราสาทพระโคปราสาทบาคองแล้วก็ปราสาทโลเลยนะครับคงไม่ต้องให้เสียเวลากันมากนะครับไปฟังการเสวนาสนทนาพิเศษนะครับคุยเฟื่องเรื่องเขมรตระเวนอาณาจักรพระนครชมปราสาทนครวัดจนนครธมในชุดที่เกี่ยวข้องกับปราสาทที่ร่ำรวยเชิญเลยครับ

0: สวัสดีครับท่านอาจารย์สุเมธครับ
1: สวัสดีครับคุณวีระ
0: เดี๋ยวก่อนที่จะคุยกันเนี่ยอาจารย์ผมปรึกษาอาจารย์นิดนึง
1: ครับ
0: ว่าคือเวลาไปเที่ยวเขมรเนี่ยมันก็มีทั้งที่ไปทางเครื่องบินแล้วก็ไปทางรถยนต์
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วระยะเวลาที่ไปเนี่ยมันก็แล้วแต่ทุนทรัพย์นะอาจารย์นะ
1: ถูกต้องครับใช่ครับ
0: หนึ่งเวลาด้วยสองทุนทรัพย์ด้วย
1: ครับ
0: นะคราวนี้เราคงไม่สามารถนะอาจารย์ที่จะพาไปเที่ยวทุกปราสาทนะฮะ
1: ครับคงไม่ไหว
0: แล้วและในข้อที่จริงคือบางปราสาทเราเองก็ยังไม่ได้ไปกัน
1: ใช่คร
0: ับ เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเฉพาะที่จำเป็นจริงๆต้องไป
1: ครับ
0: แล้วก็ที่เราไปเห็นด้วยตามาด้วยตัวเอง
1: ครับ
0: คือเราจะไม่ใช่แบบว่าอ่านหนังสือแล้วก็มาคุยให้ฟังนะ
1: ครับ
0: เพราะเราเจอของจริงกันมาแล้วทั้งนั้นส่วนใหญ่
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้ในอาณาบริเวณที่มันเป็นพื้นที่ของอาณาจักรเมืองพระนครเนี่ยอาจารย
1: ์
0: ผมก็ลองไปค้นข้อมูลดูนะอาจารย์ว่ามันมีพื้นที่ประมาณสัก200ตารางกิโลเมตร
1: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดคิดเป็น

0: ำนวณไร่เนี่ยนะฮะห้าแสนไร่จานนะคราวนี้มันยังไงยังไงมันก็ต้องเลือกที่เรียกว่าสำคัญสำคัญแต่ว่ามีศิลปะในการเลือกหน่อย
1: ใช่
0: นะครับคราวนี้เราคุยกันมาครั้ง 2-3 ครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็บอกว่าแม้ว่ามันจะมีเมืองที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยแต่ที่จริงเนี่ยมันผ่านยุคที่มีการย้ายเมืองหลวงย้ายสถานที่สำคัญอย่างน้อยก็3ครั้งนะอาจารย์
1: ครับใช่ครับ
0: จะเป็นที่เมืองหลวงครั้งแรกที่เรียกว่าหริหรารัยแล้วก็มาเป็นยโสธรปุระ
1: ครับ
0: แล้วก็มาเป็นนครธมแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอยู่ในอาณาจักรพระนคร
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ใช้ระยะเวลาก็ประมาณสัก630กว่าปี
1: ครับ
0: มีพระมหากษัตริย์ประมาณทั้ง30กว่าพระองค์
1: ครับ
0: แต่ว่าเด่นๆที่เราคุยกันประมาณทั้ง4หรือ5พระองค์ที่ว่าโดดเด่นคราวนี้อาจารย์ผมปรึกษาอาจารย์นิดนึงว่าถ้าเราจะเริ่มเนี่ยเราควรจะเริ่มที่ปราสาทกลุ่มไหนก่อนอาจารย
1: ์คืออย่างนี้นะครับคุณวีระ
0: ถ้
1: าเราอยากจะเอาลำดับความก่อนหลังนะครับผมคิดว่าเราน่าจะมาเริ่มกันตรงบริเวณที่เขาเรียกว่าเป็นฮาริฮาราลัยหรือร่อรวย
0: ร่อรวย
1: ร่อรวยก่อน
0: ที่จริงร่อรวยที่อาจารย์พูดถึงเนี่ย
1: ครับ
0: มันปัจจุบันนี้มันเป็นเหมือนกับมีหมู่บ้านอยู่ใช่ไหมอาจารย
1: ์มันมีชุมชน
0: มีชุมชนอยู่
1: นะครับมีชุมชนอยู
0: ่แต่ว่าเดิมเนี่ยมันสร้างชุมชนใหม่เนี่ยบนพื้นที่ที่เป็นเมืองหลวงเก่า
1: บนพื้นที่ที่เป็นราชธานีแรกสุด
0: ถือว่าเป็นแห่งแรก
1: ในเขตพระนครหลวง
0: คราวนี้ถ้าเกิดว่าสมมุตินะอาจารย์นะคือปกติที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ไปอ่ะน
1: ะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ว่ามีพวกนี้ด้วยซ้ำไปน
1: ะ
0: คราวนี้ถ้าเกิดว่าให้เขานึกภาพออกสมมุติล่ะเอาล่ะผมลงจากสนามบินเสียมาเรียบนะ
1: ครับ
0: เข้าพักโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้ไอ้จักที่เป็นเมืองเสียมาเรียบเนี่ยนะแล้วจะไปไอ้ล่อรวยที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันไกลสักกี่มากน้อยจ้ะ
1: คืออย่างนี้ฮะคุณวีระมันจะออกไปทางด้านตะวันออกนะฮะของตัวเมืองเสียมเรียบเนี่ยสักประมาณ13กิโลนะฮะนั่นคือว่าถ้าจากเมืองเสียมเรียบคุณวีระขึ้นไปทางเหนือ นะจะไปเจอนครวัดนครธมอะไรโน
0: ่นซึ่งเราจะซึ่งเรายังไม่ไป
1: ใช่นี่แต่ว่าอันนี้เป็นทิศทางเกือบจะตั้งฉากนะแต่ยื่งมาทางตะวันออกลงมาใต้นิดๆแต่จริงๆแล้วมันคือตะวันออกนั่นแหละ13กิโลคุณวีระแต่ใช้เวลาวิ่งสักเกือบครึ่งชั่วโมง
0: แต่13กิโลเขมรนะอาจารย์นะ13คุณทุกฝันต้องเข้าใจนะ13กิโลเขมรเนี่ยมันก็ไปแบบชิงชังน
1: ะ
0: แล้วรถเนี่ยสภาพของรถที่เราจะไปส่วนใหญ่ถ้าไปเที่ยวเนี่ยมันก็ต้องเป็นรถขนาดเล็ก
1: ครับ
0: มันจะไม่ใหญ่มากอ่ะประมาณนั่งสัก20คนนี่ก็ถือว่าเต็มรถละ
1: ก็นั่นคือรถที่เขาจัดให้เราเลย
0: ใหญ่กว่านั้นเขาไม่ให้นะ
1: ผมคิดว่าเขาคงคิดในเชิงอนุรักษ์ด้วยนะแล้วก็คงทางธุรกิจด้วย
0: ให้มันซอยจำนวนเยอะ
1: ๆใช่
0: แล้วก็บังคับว่าต้องมีไกด์หนึ่งคนมีคนขับหนึ่งคน
1: ต้องมีไกด์ระยะหลังนี่ถึงขนาดนี้นะครับคุณวีระอันนี้เล่าเถื่อนไม่ฟังคือว่าคุมขนาดให้ไกด์เขมรนี่ต้องพูดเป็นหลักและดีไม่ดีต้องพูดก่อนด้วย
0: ซึ่งมันรู้เรื่องไม่รู้เรื่องอีกเรื่องนะ
1: ใช่ฮะแต่ว่าหมายความว่าไกด์ที่นำกลุ่มของผมที่ไปกันคราวนั้นเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่เรียกมาอบรมนะว่าเอ๊ะทำไมปล่อยให้ไกด์ต่างประเทศพูดนะฮะทำไมไม่พูดก่อนต้องพูดก่อนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงค่อยปล่อยให้ไกด์ต่างประเทศพูดนะมีอย่างนี
0: ้แต่ว่าไกด์เข้ามาคุยกับเราทีหลังนะอาจารย
1: ์
0: บอกว่าให้อาจารย์พูดก่อนน่ะดีผมจะได้จำมาไปพูดทีหลังได
1: ้เป็นงั้นไป
0: เอาละคราวนี
1: ้
0: เอาละสมม
1: ุ
0: ติ คือปกติเนี่ยไม่เคยไปที่นี่กันอาจารย
1: ์
0: นะฮะคราวนี้เราก็เรียกว่าเอาให้ได้เนื้อได้หนังเนี่ยอาจารย์ก็แนะนำว่าควรจะไปที่อนาบริเวณที่เรียกว่าล่อรวย
1: ครับ
0: หรือว่าเมืองฮาริฮาราลัยเดิม
1: ใช่ครับ
0: นะฮะซึ่งผมก็เสริมนิดนึงเผื่อคุณผู้ฟังว่าในอนาบริเวณนั้นเนี่ยเวลามันจะสร้างเมืองก็ต้องมีสระน้ำเนาะอาจารย์มันต้องมีบารายเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันก็จะมีบารายเก่าอยู่บารายหนึ่ง
1: ครับ
0: ชื่อว่า
1: อินทระตาตกะ
0: อินทระตาตกะหรือว่าจะเรียกเป็นภาษาสมัยใหม่ว่าบารายทางด้านทิศใต้ก็ได
1: ้ครับ
0: เพราะมันอยู่ทางทิศใต้ของอาณาจักรพระนคร
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้พอนั่งรถไปแล้วอาจารย์บรรยายเลยครับ
1: คือพอนั่งรถไปเนี่ยถนนอยู่ในสภาพที่ใช้ได้คุณวีระคือลาดยางมานะฮะไม่เป็นถนนฝุ่นใช้ได
0: ้
1: นั่งมาสักประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับ มันจะมีทางเป็นแยกเป็นสองส่วนนะฮะถ้าปราสาทส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะหรือที่เราเรียกว่าปราสาทรอเลยเนี่ยนะฮะซึ่ง มีตั้งอยู่กลางบารายใหญ
0: ่
1: นะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเรา
0: อันนี้จะถึงก่อนใช่ไหม
1: อันนี้เราจะมองเห็นก่อนนะฮะเราจะมองเห็นก่อนแต่ว่า
0: เราจะไปเที่ยวแ

0: เลยอยู่เลยออกไป
1: แต่เราจะไปเที่ยวทีหลัง
0: แต่เราจะไปเที่ยวทีหลังนะทีนี้อีกส่วนหนึ่งคือกลุ่มปราสาทที่อยู่ทางด้านขวามือของเราซึ่งมันไม่ได้อยู่ริมถนนทีเดียวคุณวีระคุณวีระจะต้องเลี้ยวรถเข้าในซอยเข้ามาน ะฮะแล้วจึงจะเห็นคราวนี้สมมติว่าจะมาเที่ยวที่นี่เนี่ยสิ่งใดที่เราควรจะดูก่อนนะฮะผมคิดว่าเราควรที่จะดูภูมิสถานก่อนอย่างเช่นว่าพอรถเข้ามาเนี่ยนะครับต้องกระซิบบอกไกด์บอกว่าขอให้หยุดตรงตำแหน่งที่เราจะมองเห็นคันบารายนะฮะนะฮะเพราะไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ทำให้เห็นว่านี่เราเข้ามาในเขตที่เรียกว่าเป็นฮาริฮาลาลายแล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นคันบารายยาวมากนะยาวมากแต่ว่าไม่มีน้ำเลยนะน้ำน่ะหายไปหมดแล้ว
1: คือมันเป็นบารายที่สร้างเมื่อประมาณสักคศ800กว่านะจ๊ะ
0: ใช่ใช
1: ่ปีนี้มันคศ2000แล้วนะจ๊ะ
0: ใช่ครับ
1: มัน 1,200 ปีแล้วนะ
0: เพราะนั้นน้ำมันไปหมดแล้ว
1: น้ำมันจะไม่มีบ้างก็ไม่น่าประหลาดใจ
0: ใช่ครับ
1: เชิญอาจารย์
0: นี่พอเราเห็นตรงนี้ปั๊บเราจะได้รู้ว่าอ๋อเมืองในตั้งมันตั้งในภูมิสถานประมาณไหนยังไงแล้วมันผ่านเป็นทุ่งลาบนะฮะเข้ามาทีนี้พอมาถึงตรงตำแหน่งที่จะต้องเข้าไปในกลุ่มปราสาทชุดแรก
2: เริ่มแล้วนะคุณวีระกับอาจารย์สุเนศก็เริ่มเข้าที่ฮาริฮาลาลัยนะจอดรถดูนะดูตรงคันดินก่อนนะตรงบารายก็คือบารายนี่ก็คือบ่อน้ำนะกำลังดูเลยนะโครงสร้างเขาจะต้องมีบารายก่อนแล้วก็เข้าไปชั้นในถึงจะเป็นตัวปราสาทใช่ไหมอันนี้ก็คุยกันสนุกอะนะคุณวีระกับอาจารย์สุเนศแล้วเราต้องหลับตาแล้วก็จินตนาการตามไปด้วยแต่วันนี้ไม่พอแล้วครับเวลาหมดแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจริญจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจริญจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: นี้เวลา 16:00 น.
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกระทรวงการต่างประเทศติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลายืนยันคนไทยปลอดภัยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าตามที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาต่อเนื่อง2ครั้งขนาด 7.1 ถึง 7.5 นั้นประเทศไทยได้ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดขณะนี้ทางการเวเนซุเอลาได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมระดมหน่วยกู้ภัยและหน่วยฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลิมาประเทศเปรูซึ่งรับผิดชอบดูแลเวเนซุเอลาได้ประสานคนไทยในเวเนซุเอลาอย่างต่อเนื่องและพร้อมให้การช่วยเหลือในกรณีจำเป็นเบื้องต้นทราบว่ามีคนไทยที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาเพียง1คนซึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศในขณะนี้จึงไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวแผ่นดินไหวเวเนซุเอลายืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว32คนหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงถึง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาได้มีการเปิดเผยภาพขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งแรกขนาด 7.2 ที่ประชาชนแตกตื่นลงมาบนท้องถนนรถยนต์โครงเคลงไปมาอีกเพียงไม่กี่วินาทียังได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.5 ตามมารวมถึง after shock มากกว่า20ครั้งขณะนี้รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมากำกับดูแลการรับมือกับภัยพิบัติครั้งใหญ่ล่าสุดรัฐบาลยืนยันมีผู้เสียชีวิต32คนด้านนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าสหรัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือและได้สั่งการให้หน่วยงานทุกแห่งเตรียมความพร้อมและระบุ

0: ด้วยว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายโดยไม่ได้ระบุจำนวนหรือที่มาพักขมลตั้งกระทู้ถามปัญหาในกระทรวงมหาดไทยปมแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยและทุจริตสอบข้าราชการการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายเลิศศักดิ์วัฒนชัยกุล
1: ติดตามการ
0: ท่านรัศดรคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจานางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.พรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามกรณีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยนายกรัฐมนตรีมอบมาให้นายวรสิทธิ์เหลี่ยมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตอบแทนนางสาวพักขมลกล่าวว่าตนพยายามทุกทางแล้วยังไม่ได้รับความชัดเจนไม่อยากให้ทุกคนมองว่าเป็นเรื่องของข้าราชการหรือเรื่องของส่วนบุคคลที่ผ่านมาไม่เคยมีการโยกย้ายกันแบบนี้การย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และอิทธิพลสุดท้ายแล้วอิทธิพลอะไรผลประโยชน์อะไรที่ถูกกล่าวหาว่าเรียกเก็บอะไรความไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของจังหวัดภูเก็ตแต่ส่งผลกับเศรษฐกิจภาพใหญ่วลีที่สร้างความสั่นสะเทือนที่อธิบดีกรมการปกครองพิมพ์หาปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าช่วยน้ำเงินด้วยปลัดก็ตอบกลับไปว่า 100% ครับนายวันนี้ปลัดภูเก็ตคนนั้นที่ถูกย้ายกลับไปแล้วฐานความผิดอะไรก็ไม่มีเปิดเผยด้านนายวรสิทธิ์กล่าวว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นการออกคำสั่งให้ไปช่วยราชการของข้าราชการ5คนเช่นปลัดจังหวัดในอำเภอผู้ช่วยป้องกันจังหวัดเนื่องจากมีการร้องเรียนหลายคนพยายามบอกว่าการออกคำสั่งให้มาช่วยราชการครั้งนี้เป็นเรื่องการเมืองแต่ในระเบียบไม่ได้ย้ายขาดและส่งไปช่วยราชการเพื่อตรวจสอบและให้ข้าราชการเหล่านั้นพิสูจน์ตัวเองเมื่อสอบเสร็จแล้วก็คืนพื้นที่กลับคือนายอำเภอเมืองกับนายอำเภอตะหลางปัจจุบัน5คนกลับพื้นที่ไปแล้วกรมการปกครองได้สรุปผลการสอบทั้งหมดและเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการต่อส่วนแชทลายหลุดที่อ้างว่าเป็นของอธิบดีกรมการปกครองได้ให้นโยบายในการตรวจสอบไปแล้วล่าสุดได้มีการสั่งให้ทำหนังสือชี้แจงหลังจากนี้เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงที่ต้องพิจารณาว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปอย่างไร
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดข่มความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี้
8: Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลด

0: เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
0: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
0: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
0: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: 16นาฬิกากับอีก9นาทีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569นะครับทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีก็จะอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์นะครับและวันนี้ผมมนตรีจอมพันธ์อยู่พร้อมกับคุณวิสุทธิ์สวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับ
5: สวัสดีคุณมนตรีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับวันนี้รายงานตัวนะครับตามนัดหมายกันนะอังคารพฤหัสผมจะมาทำการที่นี่ครับ
4: วันนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในทุกช่องทางนิดเรามีเวลานะครับในการที่จะพูดคุยกันในข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้2เบรกนะเบรกแรกนะครับก็เต็มๆส่วนเบรกที่2นะครับก็จะไปจนถึงเวลา16นาฬิกากับอีก55นาทีจากนั้นทางสถานีนะครับจะถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานเพราะฉะนั้นนะครับเบรกแรกวันนี้ร้อนที่สุดน่าจะไม่ใช่อากาศนะหรือเป็นเรื่องของเอลนีโญซูเปอร์เอลนีโญแต่น่าจะเป็นเรื่องนะครับที่กระทรวงมหาดไทยนะสถานการณ์พลิกไหมครับคุณที่สุดครับจากเดิมเมื่อวานที่ช่วงเย็นย่ำนะครับทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือของรองอธิบดีสถให้ชะลอการรายงานตัวหรือการบรรจุเข้ารับราชการนะครับของผู้ที่สอบได้ในวันที่1กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนแต่ปรากฏว่าหลังเที่ยงวันนี้นะก็ถือว่านะทุกอย่างเดินหน้านะก็เป็นการปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งไม่มีการชะลอนะครับให้เดินหน้าบรรจุรายงานตัวกันนะวันที่1กรกฎาคมนี้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่านะครับเพื่อที่จะให้มีการตรวจสอบควบคู่กันไปก็คือตรวจข้อสอบใหม่ไม่รู้ว่าเป็นหลักประกันได้มากน้อยขนาดไหนครับคุณที่สุดครับ
5: ก็ยังดีกว่าเดินหน้าโดยการยกเลิกผลการสอบทั้งหมดหรือยกเลิกการรายงานตัวมันก็เดือดร้อนนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยผมเชื่อว่ามีคนที่สอบเข้าด้วยคะแนนดีไม่ได้แจกกระตังพอจะมีอยู่บ้างแล้วก็จริงๆก็เห็นด้วยการลุยปราบนะแต่ว่าพอเกิดเรื่องแล้วจะยกเลิกทั้งหมดมันกระทบไปเยอะมากเยอะมากจริงๆก็ถือว่ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีก็มีการปรับเปลี่ยนนะมีการถอยมีการดูจังหวะมีการดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะครับ
4: คือตอนแรกนั้นเนี่ยเหมือนกับสุดซอยนะ
5: สุดซอยเลย
4: ภาษาสุดฮิตเขานิดหนึ่ง
5: เลิกกันหมด
4: ซอยชนิดที่ยกเลิกทั้งหมด
5: หมดเลย
4: กระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีหลังการประชุมเสร็จสับแล้วออกมาอุ้ยสื่อเนี่ยทำไมพาดหัวอย่างนั้นไม่ได้เหมาไม่ได้ยกแข่งนะตรวจสอบนะใครผิดใครถูกก็ว่ากันไปตามนั้นอันนั้นคือผ่อนคลายลงมานิดหนึ่ง
5: ครับ
4: แต่พอมาตอนเย็นเอ้าไปกันยกแข่งเลยนั่นก็คือชะลอนะแต่ตื่นเช้ามาวันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งถือว่าเป็นการผ่อนคลายโดยที่นะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ที่ ข้ามเคร่งอ่านตำรับตำราอ่าน

0: หนังสือมาแล้วก็สอบได้จริงๆก็จะไม่พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยครับคุณสุดครับ
1: ครับก็คงต้องหาตัวให้ได้นะเดี๋ยวพ้นยิ่งตัวใหญ่ๆตัวเบิ่มๆตัวจริงๆอ่ะคุณมนตรีนี่คือเรื่องจริงเพราะว่าตอนนี้คือคงไม่พ้นอ่ะนะคือหาผู้ทำการระดับไม่ใช่ตัวใหญ่คงจะได้ได้อยู่อ่ะไม่ยากหรอกแต่ว่าจะถึงตัวการหรือเปล่าเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่คือไม่เชื่อว่าเกิดขึ้นโดยฝีมือคนไม่กี่คนที่เป็นข่าวอยู่แต่มันน่าจะเกิดขึ้นโดยฝีมือของคนบางคนที่ไม่เป็นข่าวและดี
0: คืออย่างน้อยที่สุดคุณวิสุทธิ์ขออนุญาตแทรกนะอย่างน้อยที่สุดไม่ใช่แค่จ่าสิบตำรวจหรือ
1: ไม่ใช่แน่
0: จอสอตอพิชิต
1: ไม่ใช่แน่
0: ทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
1: ครับ
0: ไม่ใช่แน่นะแต่วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งพักราชการนะครับผอ.พิชิตไปเรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าตัวไม่แน่ใจว่านะฮะตอนนี้นะอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ยังไม่ได้ปรากฏตัวครับ
1: ครับก็เห็นบอกว่าจะลาออกอะไรใช่ไหมฮะแต่ว่าครับก็เรื่องออกไม่ออกก็ไม่น่ามีผลนะวันนี้ก็อย่างนี้อย่างคุณวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์นี่อ่านครั้งคำซ้ำเพราะว่าจะได้จับวันที่กรมตีหน้าใหม่นะฮะก็บอกว่าก็เอาละจะจริงออกก็หนีความผิดไม่รอดอันนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันนะคือคนก็ดูฝีมือของบรรดารัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนะพอเบิร์นถึงคุณอนุทินตั้งแต่รับว่าคุณอนุทินก็ไม่ค่อยมีเวลาดูหรอกแต่เรื่องใหญ่เงี้ยก็มอบรองนี่ก็ถือว่าก็เรื่องไงฮะก็ยังรัฐมนตรีฝึกหัดนะรุ่นใหม่เจอของแข็งก็ไปป้ายแดง
0: รัฐมนตรีป้ายแดง
1: เจอของแข็งก็ไปไม่ก็ถูกเหมือนกัน
0: แต่ผมเรียนด้วยความเคารพเรื่องนี
1: ้ครับ
0: เขาคงคาดหวังจากปปช.มากกว่าที่จะไปตั้งความหวังกับกระทรวงมหาดไทย
1: นะเหรอคุณไม่คาดหวังเลยเหรอไม่
0: เพราะว่าเที่ยวนี้นั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยผมฟังมาทั้งนักวิชาการทั้งใครต่อใครเนี่ยเขายกเครดิตให้กับปปช.
1: ครับ
0: นะครับและเป็นการในจังหวะที่ปปช.เนี่ยต้องบอกว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์และก็มีปัญหาในตัวไม่น้อย
1: ครับ
0: แต่เที่ยวนี้ถือว่าเป็นการแก้มือเพราะฉะนั้นต้องไปให้ตลอดรอดฝั่งถ้ามาถึงตรงนี้แล้วไปหักมุมตรงไหนสักที่หนึ่งก็คงจะไม่สามารถกู้ภาพลักษณ์องค์กรตรวจสอบตรงนี้ได้แต่ถ้าไปให้สุดทางไปให้สุดซอยนี่แหละโอกาสและก็จังหวะของปปช.ที่จะได้นะฟื้นฟูความเชื่อมั่นของตัวเองกลับมาครับ
1: นะก็ที่ความเชื่อมั่นกลับมานะ
0: ทีนี้ผมพาไปดูตรงนี้นิดหนึ่งคุณวิสุทธิ์เอาเป็นว่าตอนแรกๆเนี่ยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่คุณวิสุทธิ์พูดถึงนั้นเนี่ยก็ออกมาให้ข่าวนะครับหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการพลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่6/2529นั่นก็คือบอกมี2ประเด็นประเด็นแรกก็คือมีมติในเรื่องของการตรวจสอบตรวจข้อสอบใหม่อันนั้นก็คืออันแรกนะครับจะมีการประสานกับปปช.เพราะตอนนี้ปปช.ได้อายัดกระดาษคำตอบตัวจริงไปเรียบร้อยหมดแล้วก็จะประสานกันเพื่อที่จะให้มีการตรวจข้อสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งประเด็นที่สองนะครับเรื่องการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่ผ่านที่ได้มีการเรียกไปรายงานตัวเนี่ยที่ประชุมเห็นว่าไม่ควรชะลอควรให้ไปรายงานตัวได้ตามปกติเพราะวันนี้ยังบอกไม่ได้ว่าใครบ้างที่มีการทุจริตแม้ทุกคนจะเห็นว่าอาจมีการทุจริตแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครดังนั้นจึงต้องรักษาสิทธิ์ของคนที่สุจริตที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองซึ่งตามที่มีข่าวว่าประมาณ 3,000 รายชื่อแต่ขึ้นบัญชีไว้หลายหมื่นคนจึงอยากไม่ให้ไปกระทบสิทธิ์กับคนที่สอบได้ด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองแต่ในส่วนของกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะการสืบสวนสอบสวนก็ต้องทำต่อไปหากพบว่าบรรจุไปแล้วมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็ต้องดำเนินการก็เอาเป็นว่าจากเริ่มแรกเมื่อวานที่เราไตเติ้ลไปเมื่อสักครู่จากนายกที่อาจจะ เราตีความผิดสื่อแปลความหมายไปอีกทางก็จนกระทั่งนะ
1: จริงไหมต้องไปดูเสียงสัมภาษณ
0: ์บางครั้งเนี่ยเอาล่ะก็ต้องถือว่าท่านมาอธิบายมาสื่อสารทีหลังก็ต้องยึด อย่างหลังสุดเหมือนกับตรงนี้คุณที่สุดผมฟังแล้วก็แปลงๆแล้วเมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีนะฮะพอถัดมาเนี่ยเจ้าของหนังสือที่ลงนามไปเมื่อวานและส่งไปให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
1: ครับ
0: นั่นคือรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท
1: ้
0: องถิ่นซึ่งทำหน้าที่รักษาการอธิบดีเนี่ยนายธนนท์พันพีพาสนะผมฟังเหตุผลแล้วแปลงๆที่ท่านบอกว่าหนังสือชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่ออกไปเมื่อวานไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นหนังสือในเชิงการบริหารทางบริหารของทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นหนังสือในเชิงการบริหารของหน่วยงานน่ะนะแล้วอธิบายต่อไปว่าเมื่อวานเนี่ยเห็นว่ากระแสสังคมและเรื่องการตรวจสอบทุจริตยังไม่ยุติจึงอยากชะลอออกไปก่อน
1: ครับ
0: แต่เมื่อมีการประชุมกองกลางในวันนี้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารบุคคลท้องถิ่นซึ่งมีการถกกันในหลายประเด็นส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการคุ้มครองผู้สุจริตควรที่จะให้เดินทางไปก่อนส่วนใครที่พบว่าทุจริตก็ให้เพิกถอนเฉพาะรายไปซึ่งวันนี้ก็จะมีหนังสือในฐานะนายเลขากองกลางออกมาเพื่อให้ดำเนินการต่อไปแม้เมื่อวาน
1: เนี
0: ่ยเมื่อวานกลายเป็นมันกระแสสังคมออกมาอย่างนั้นน่ะก็เลยเป็นหนังสือในเชิงบริหารไม่ใช่เป็นหนังสือสั่งการ นะ
1: เอาจะเรียกอะไรก็ได้เรียกเธอ
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่คุณวิสุทธ์ผม
1: ค
0: ุณวิสุทธ์คงได้ฟังคลิปนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะผ่านหูผ่านตาบ้างล่
1: ะ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครสำคัญไม่ใช่คู่พระคู่นางแต่เป็นสุภาพสตรีกับสุภาพบุรุษนะฮะคนหนึ่งนะฮะชื่อกิตอีกคนหนึ่งชื่อส้มนะฮะโอ้โหนะก็เอ่ยชื่อถึงหมดไม่ต้องมีผมเนี่ยปล่อยไปตอนกลางวันน่ะพอเสียงไปแล้วดูดไม่ทันแล้วเอ่ยชื่อรัฐมนตรี
1: มีชื่อรัฐมนตรีด้วย
0: นะ
1: คุณปฏิไม่ได้สกิปไม่ได้ตัดชื่อทิ้งเหรอตอนปล่อย
0: ผมเนี่ยกำลังถ้ามีปัญหาเนี่ยผมบอกว่าผมไม่ได้เอามาเนี่ยอีกคนหนึ่งเขาเอามาแล้วเขาก็ไปบอกผมก่อนว่าจะเปิดเขาเปิดออกไปแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าม ันรายละเอียดยิบเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: แม้กระทั่งตอนแรกเนี่ยราคาค่างวดมันไม่ได้สูงหรอกเพียงแต่ว่านะพอมันมาผ่านทีมอื่นและผ่านรัฐมนตรีเนี่ยมันจึงถูกบวกราคาเนี่ยใช้คำนี้และแม้กระทั่งอย่างนายกิตบอกว่าตนตั้งใจจะบวกราคาเพิ่มอีกเป็น 600,000 เพื่อให้มีกำไรเหลือบ้างนะพูดอย่างนี้นะแล้วก็ในบางช่วงบางตอนก็บอกว่าบางสายคิดราคา 7-800,000 เช่นโซนขอนแก่น 700,000 โซนลพบุรี 800,000 นะฮะก็รายละเอียดตรงนั้นเนี่ยเยอะมากเลยและที่สำคัญเนี่ยเสียงที่พาดพิงไปถึงอธิการบดีมสว
1: ครับ
0: ไม่ว่าท่านจะเกี่ยวไม่เกี่ยวเนี่ยแต่ในคลิปเสียงนั้นเนี่ยพูดถึงท่านหลายครั้งเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมถึงบอกว่าหลายคนก็คงเอาละสิ่งที่มหาไทยขับเคลื่อนดีแล้วแต่ความคาดหวังของผู้คนคงจะให้เฝ้ามองไปที่การทำงานของปปชเป็นด้านหลักครับคุณที่สุด
1: ครับในมสวตอนนี้ก็ยังไม่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมจากเมื่อวานใช่ไหม
0: เมื่อวานออกมา
1: ในขั้นตอนการสอบสวน
0: สองครั้งแต่ก็ค่อนข้างจะเบาหวิวพอสมควร
1: ก็ไม่ค่อยมีอะไรบ้างการตรวจสอบแล้วคุณบันทีปล่อยเสียงแล้วบันทีช่วยคนนั้นด้วยปะ
0: ไม่ได้คลิปนั้นแต่เป็นคลิปการ okay. สนทนาระหว่าง นี่แหละคนชื่อกิตกับคนชื่อส้ม
1: ครับ
0: นะถ้าเราไปไล่เรียงดูให้ดีนั้นเนี่ยคนหนึ่งมีของได้โควต้ามา
1: โควต้า
0: ทีเดียวแต่ไม่รู้จะเอาไปปล่อยยังไงก็ต้องหาคนเอาไปปล่อยมันก็เลยกลายเป็นทำงานร่วมกันนะและที่ปัญหามันเกิดขึ้นอย่างที่พัทลุงที่ไปยิงบ้านหลังหนึ่งนั่นเนี่ย
1: พวกเบื้องไอ้ยังพวกอะไรพวกที่น่ะบุกเรื่องอะไรฮะในหน้า
0: เอเย่นเป็นนายหน้าปล่อยกันไป และก็ที่สำคัญก็คืออ่ะผมเนี่ยรับมา10ได้โควต้ามา10แต่เอาไปปล่อยเกิน10อ่ะแต่รับเงินมาหมดแล้วอ่ะเพราะนั้นเนี่ยพอประกาศชื่อมันก็เกินโควต้าสิครับไม่ต่างอะไรกับการที่คนรับหวยแต่ไม่ไปส่งเจ้ามืออะไรอย่างนั้นนะหรือว่ารับมาเกินนี่คือมันก็เลยกลายเป็นปัญหาหนังยาวนี่คือกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบันที่กำลังถูกเฝ้ามองอย่างมากครับคุณสุดครับ
1: ครับส่วนเรื่องที่เกี่ยวพันกับมหาดไทยเหมือนกันเนี่ยก่อนหน้านั้นที่ปลัดภูเก็ตใช
0: ่ครับ
1: คนรุ่งเรืองที่มาบุตรนะเจ้าของประเด็นช่วยน้ำเงินด้วยนะฮะแล้วก็ถูกย้ายนะฮะไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครองนะฮะโอ้โหนี่โด่งดังมากช่วยน้ำเงินด้วยแล้วคุณวินัยแก้วมาเรียกร้องความเป็นธรรมนะ
0: ครับ
1: ยืนยันว่าสิ่งที่ถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรมยืนยันที่ไปสอบแกเรื่องผลประโยชน์ที่ป่าตงป่าตองเนี่ยนะไม่เป็นความเป็นจริงเนี่ยนะก็สู้ทีเดียวปรากฏว่าวันนี้ทางของกรมการปกครองนะครับก็มีหนังสือให้กลับไปที่เดิมนะครับไปปฏิบัติราชการต้นสังกัดนะฮะแล้วก็แจ้งไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอันนี้ก็ถือว่าสำหรับผมเมื่อเร็ววันที่คิดนะคุณมนตรีนะ
0: คือหนึ่งเนี่ยมันครบตามกำหนดนะที่ย้าย24พฤษภาคม
1: ค
0: นะให้มาช่วยราชการ1เดือนในระหว่างการสอบซึ่งก็ครบ1เดือนเมื่อวานแต่เมื่อวานคุณวิสุทธ์สังเกตเห็นไหมครับว่าทางตอนนี้กลับไปเป็นปลัดจังหวัดภูเก็ตเหมือนเดิมแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้โหเมื่อวานมาชี้แจงกรรมธิการคณะหนึ่งนะครับแล้วออกมาให้สัมภาษณ์แบบยืดยาวเลย
1: สู้
0: ท้าเลยนะคือสู้กวักมือเรียกเลยถ้าผมผิดเนี่ยนะฮะเอาออกเลยนะฮะคือกวักมือเรียกท้าและถ้าผมไม่ผิดก็ต้องย้ายกลับไปที่เดิมนะฮะแล้วก่อนหน้านู้นท่านอธิบดีกรมการปกครองก็บอกว่าส่งทยอยส่งกลับไปบ้างแล้วเพราะให้ความร่วมมือ แต่กรณีของปลัดจังหวัดนะฮะดูเหมือนไม่ใช่ดูเหมือนนะท่านให้สัมภาษณ์เลยไม่ให้ความร่วมมือในการสอบนะพอมาถึงก็ยื่นลาราชการทีละ10 วัน 10 วันกำลังให้ส่งหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรนะแล้วก็กำลังตรวจสอบเส้นทางเงินเพราะท่านเป็นบอร์ดของปปง.อยู่ด้วย
1: รู
0: ้สึกว่ายืนซดหมัดกัน
1: ใช่
0: แต่วันนี้พอมีหนังสือออกมาอย่างที่คุณวิสุทธ์บอกไปเมื่อสักครู่นะคงตรวจสอบเรียบร้อยว่านะไม่มีอะไรผิดปกติก็กลับไปประจำรับตำแหน่งเดิม
1: ก็ด้วยเหตุผลหรือข้ออ้างใช่ไหมที่คุณตีบอกก็โอเคก็ครบตามกฎเวลาที่เขาขีดเส้นไว
0: ้ครับ
1: แต่ปกติน
0: ี่แสดงคุณที่สุดถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าต้องส่งกลับเพราะหมดเวลาส่วนผลสอบนั้น
1: จะไม่รู้แต่ว่าโดยปกติอย่างนี้คุณตีเอาเท่าที่สมมติจะไม่ผิดอ่ะเคสที่หนักๆแรงๆเนี่ยนะ
0: ครับ
1: พอขีดเส้นเนี่ยมันก็จะขยายไปเรื่อยเรื่องใหญ่นี้เนี่ยมันทำไมมันจบเร็วแล้วถ้ามันจบเร็วมันต้องชี้แจงผลการสอบด้วย
0: ครับ
1: เพราะว่าที่ผ่านมานะคุณตีนะเรื่องอย่างนี้นะเรื่องแนวนี้นะ
0: คร
1: ับ ก็จะขยายเวลาสองคือว่าปกติไปแขวนมาก็จะมีข้อหาใหม่มาให้ครับเลยถูกแขวนนานมันต้อง
0: ยืนยันว่าอันนี้ไม่มีการต่อเวลา
1: ไม่มีการต่อเวลาครบเวลาโอ้ผิดแนว
0: ก็ที่ไปดูรายละเอียดในหนังสือนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: นะมันมีหนังสือคำสั่งกรมการปกครองที่1512/2569
1: ครับ
0: ลงวันที่20พฤษภาคมนะอันนี้คืออ้างถึงหนังสือที่มีการให้มาช่วยราชการนะครับหนังสือดังกล่าวนั้นตั้งแต่25ถึง24มิถุนายนความละเอียดแจ้งแล้วนั้นอันเนี้ยคนที่ลงนามเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านไปราชการที่ไหนนะครับนายวินัยโตเจริญ
1: ร
0: องอธิบดีกรมการปกครองรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองลงนามในคำสั่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเรื่องให้ข้าราชการกลับมาปฏิบัติราชการต้นสังกัดแล้วก็อ้างถึงคำสั่งที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะในรายละเอียดบอกอย่างนี้บัดนี้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของกรมการปกครองได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วป ประกอบกับครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งกรมการปกครองจึงขอส่งตัวข้าราชการนายรุ่งเรืองที่มาบุตรตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติราชการต้นสังกัดทั้งนี้หากข้าราชการรายดังกล่าวมารายงานตัวเมื่อใดโปรดแจ้งให้กรมการปกครองทราบด้วยแต่ทีนี้มันมีคำว่าอันหนึ่งอันสองอันสามเนี่ยอันหนึ่งต่อท้ายคุณพิสุทธิ
1: ์ครับ
0: อันหนึ่งก็คืออันหนึ่งในปีงบประมาณพ.ศ. 2569ข้าราชการผู้นี้มีวันลากิจวันลาป่วยวันลาพักผ่อนสะสมและวันลาพักผ่อนประจำปีคงเหลือรวม12วันทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีรักษาเกียรติศักดิ์และวินัยของข้าราชการจึงขอให้จังหวัดแจ้งกำชับข้าราชการปฏิบัติราชการตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเพราะนั้นเนี่ยผลสอบไม่ได้ระบุนะครับแต่ครบกำหนดแล้วก็สอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งแต่มันมีอันหนึ่งต่อท้ายเนี่ยแล้วไปบอกว่าไปลากิจลาป่วยลาพักผ่อนประจำปีแล้วก็เหลือนะ12วันก็เลยให้ไปกำชับในเรื่องนี้แทนก็แปลกอยู่เหมือนกันครับคุณสุดครับ
1: คงต้องยอมคงต้องยอมเมื่อไม่นั้นเนี่ยประหลัดเกียร์คงจะเดินหน้าไม่หยุดนะ
0: ก็ท่านพระบูอ่ะแล้วก็ยังมีคดีนะท่านเคยฟ้องศาลแผนกคดีอาญาทุจริตไม่รู้ภาคไหนทางภาคใต้นะเพื่อที่จะให้ดำเนินการตรวจสอบคำสั่งย้ายโดยไม่ชอบนะไม่รู้ว่าจะถอนหรือไม่ถอนหรือว่าจะยังเดินหน้าเรื่องนี้ต่อครับคุณสุ
1: ครับครับเอาล่ะผมตบท้ายนิดนึงคุณมนตรีครับมันต่อเนื่องกันนะครับที่รัฐสภาวันนี้คุณพักกมลพรรคประชาชนก็ถามคุณอนุทินนะเรื่องนี้แหละเรื่องในกระทรวงมหาดไทยยกย้ายข้าราชการเนี่ยนะครับคนที่มาตอบก็คือรัฐมนตรีช่วยวรศิษฐ์นะฮะก็ยืนยันว่าการให้ข้าราชการการเมืองเนี่ยรวมถึงประหลัดรุ่งเรืองเนี่ยไม่ใช่ข้าราชการเมือง5คนในภูเก็ตเนี่ยไปช่วยราชการก่อนหน้านี้รวมด้วยนะฮะทำเพื่อตรวจสอบและให้โอกาสพิสูจน์ตัวเองพอครบกำหนดสอบเสร็จก็ให้กลับพื้นที่ครับส่วนเรื่องแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยก็ให้ไปตรวจสอบแล้วและอยู่ในอำนาจของปลัดกระทรวงที่จะพิจารณาต่อนะครับโอเคก็แปลว่าก็อย่างที่บอกครับเพื่อพิสูจน์ความเป็นจริงนะแล้วตอนนี้ไม่มีทางกลับไปแต่ยังมีคำตอบที่บอกว่าตกลงสอบแล้วเป็นยังไงและลายหลุดนี่ใครจะตอบรัฐมนตรีเรียกที่จะตอบ
0: ดูเหมือนท่านปลัดท่านกลับไปในตำแหน่งเดิมท่านก็คงจะไปปฏิบัติหน้าที่คงไม่ติดใจเหมือนกันนะคุณที่สุดเพราะได้กลับไปที่เดิมแล้ว
1: อาจจะเป็นไปได้นะฮะพักกันก่อนแล้วครับ
0: พักกันก่อนครับคุณที่สุดเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชระพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: ต้องนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใส

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
2: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาว่ากันต่อในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อนวันพฤหัสบดีนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์แล้วก็ผมมนตรีจอมพันธ์ตกลงวันนี้คุณวิสุทธิ์นะคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุปรากฏตัวแล้วครับคุณ
4: มาแล้วหลังจากหายไปสักสัปดาห์หนึ่งนะ
3: ครับ
4: คุณหมายยังตามหาอยู่เหมือนกันเนี่ย
3: เจอคงเจอกันแล้วแหละหรือมาในเรียกของคุณหมายหรือเปล่า
4: วันนี้มาวันนี้มาแล้ววันนี้มา
3: ครับ
4: นะฮะแล้วก็บอกว่ายังยืนยันเหมือนเดิมนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจสแกมเมอร์หรือแชร์ลูกโซ่หรือไอ้กับข้ามชาติตามที่ถูกกล่าวหานะ
3: คร
4: ับแล้วที่มีคนปล่อยคลิปว่าเป็นคนที่ชักชวนคนไปลงทุนเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่เคยชักชวนคนไปลงทุนนะฮะตัวเองเป็นแค่ผู้เทรดทองคำล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์มเท่านั้นเองนะฮะ
3: ครับ
4: แล้วที่บอกว่าหายไปช่วงหนึ่งเนี่ยก็อธิบายอย่างนี้ครับผมมันต้องไปหาเนี่ยเรื่องเอกสารข้อมูลปวดการย้อนเงินย้อนเส้นทางเงินเกือบ5ปีอ่ะแล้วจากหลายแบงค์ด้วยแล้วบางเรื่องมันต้องใช้เวลานานนะเป็นเดือนอ่ะ
3: ครับ
4: อันนี้ก็เข้าใจได้นะถ้าเป็นผมนะเจอเขาอย่างงงอ่ะแล้วก็ใช้ตามหาข้อมูลนะแต่ทางการเมืองก็อาจจะช้าไปอ่ะมันเงียบหายไปอันนี้ก็มาปรากฏตัวแล้วก็ยืนยันนะครับอันนี้ตอบแต่มีเรื่องที่มันไม่ตอบก็คือว่ามันมีเรื่องการโอนเงิน28ล้านบาท14ครั้งอ๋อนี่ไม่นี่เดี๋ยวต้องชี้แจงส่วนมีคนบอกว่าจะเชื่อมโยงกับพี่สาวคุณธนาธรน่ะนะฮะเชื่อมโยงกับบริษัทของพี่สาวนะฮะประธานคณะก้าวหน้านะฮะก็บอกว่านี่ต้องขอชี้แจงที่ DSI โดยตรงครับไม่ตอบขนาดนี้แล้วก็สิ่งที่ตอบก็คือว่าก่อนหน้ามีการปล่อยข่าวว่าคุณป้อมภาวุฒิเตรียมลาออกจากสสของพรรคประชาชนก็ยืนยันครับทางคำว่าที่สสต่อไปยังไม่มีเรื่องของการลาออกนะก็ว่าจะรอพร้อมคงจะไปชี้แจงพร้อมชี้แจงอ่ะคุณมนตรีแต่ว่าตัวเหมือน DSI เขาไม่รอเนี่ย
3: โอ
4: ้วันนี้แต่คนที่พูดคิดว่าเป็น DSI ไม่ใช่นะฮะเป็นหัวหน้า DSI นะ
3: เป็นรัฐมนตรียุติธรรม
4: ติดตามก็แปลกนะรัฐมนตรียุติธรรม
3: นะฮะ
4: นะพลตรวจโทรุตพลนะฮะก็บอกว่าก็ DSI ให้คุณป้อมภาวุฒิเนี่ยนะครับและคนที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงวันที่2กรกฎาคมแต่ถ้าใครพร้อมมาได้เลยพร้อมเมื่อไหร่มาก่อนได้ไม่ต้องรอวันที่2กรกฎาคมครับคุณมนตรีครับ
3: เฮ้คุณวิสุทธิ์ก่อนหน้านี้ในช่วงการแถลงท่านบอกว่าจะรอปิดสมัยประชุมซึ่งสมัยประชุมสภาเนี่ยจะสิ้นสุดลงในวันที่11กรกฎาคม
4: 11กรกฎา
3: และวันที่2เนี่ยมีวาระสำคัญที่สภาจะต้องพิจารณานะเข้าใจว่านะเมื่อสักครู่ได้มีการพิจารณาร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายป
4: ี
3: 2569
4: ครับ
3: นะรับหลักการวาระแรกไปแล้วแต่เนื่องจากเป็นร่างพรบเรื่องของการโอนงบประมาณเนี่ยแต่งตั้งกรรมธิการเสร็จสับแล้วก็นัดพิจารณาวาระ 2-3 ในวันที่2กรกฎาคมนะฮะก็ถือว่ามีวาระสำคัญด้วยไม่แน่ใจว่าจะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่หรืออย่างที่ทางพลตำรวจโทรุตพลบอกนะครับว่าให้มาวันที่2นะแต่นะถ้าพร้อมก็สามารถมาพบพนักงานสอบสวนได้เลยนะก็มี2 อย่างก็คือ อาจจะยังอยู่ในขั้นตอนที่เมื่อสักครู่ที่คุณวิสุทธ์พูดถึงที่คุณภาวุฒิบอกว่าโอ้โหมีเอกสารมีอะไรมากมายต้องรอข้อมูลให้ครบแล้วก็จะเข้าชี้แจง DSI ก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลนั้นนะครบหรือยังไม่ครบถ้าครบก็ไปก่อนได้นะแต่ถ้าจนถึงวันที่2ยังไม่ครบและต้องมีภารกิจประชุมสภาก็คงอาจจะต้องทอดเวลาไปได้อย่างนี้ครับ
4: แต่ตอนนี้คุณภาวุฒิเป็นผู้ถูกกล่าวหาใช่ไหมหรือผู้ต้องสงสัยก่อนยังไม่ใช่ผู้ต้องหา
3: ออกหมายเรียกเนี่ยให้มาคงยังไม่ได้กล่าวหา ออกหมายเรียกมาชี้แจงในฐานะสงสัย
4: เออคงที่ต้องผู้ต้องสงสัยอ่ะ
3: เพราะยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ย
4: ใช่ใช่ทีนี้คุณแต่ก็พอทราบแนวล่ะเพราะว่าเขาแถลงซะก็คดีใหญ่โตอยู่กันนะเกี่ยวพันใหญ่โตก็ต้องไปชี้แจงนะฮะที่บอกครับตอนนี้ก็คือว่าที่อยากเห็นว่าไอ้ผู้ต้องหาคนสำคัญคนที่ตัวเป้งๆอ่ะยังไม่เห็นชื่อเลยอยากเห็นทั้งคนสองคนตอนที่เห็น
3: ไปยึดทรัพย์เอาไว้ก่อน
4: แล้ว
3: ไ
4: ป
3: ตรวจ
4: เ
3: ท่าไหร่นะ20กว่าจุดหลายจังหวัด
4: นะอันนั้นน่าเปิดชื่ออ่ะจริงๆถูกไหม
3: เนี่ยแหละที่เขาบอกว่าคนที่ไปค้นไปจับยึดทรัพย์เนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วบ้างเลยนะแต่คนที่ต้องสงสัยเนี่ยข้อมูลละเอียดยิบเลยเปิดชื่อเปิดอะไรมาเสร็จสรรพ
4: นี่พูดในฐานะคนเคยทำผมเคยทำข่าวพวกนี้มาข่าวยักษ์กรรมข่าวจับกลุ่มเนี่ยนะเวลาจับได้ก็ต้องแถลง
3: ครับ
4: หรือจับไม่ได้ก็ต้องแถลงว่าผู้ที่ต้องยังผู้ที่ทำความผิดอ่ะเป็นใครยังไงเขาต้องแถลงอ่ะอันนี้ไม่แถลงก็แถลงผู้ต้องสงสัยอันนี้เราก็
3: ปิดชื่อปิดหน้า
4: ดูพฤติกรรมเหรอ
3: ไม่ใช่หมายถึงว่าผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหากฎหมายเนี่ยเขาห้ามเปิดต้องคลุมไว้โม่งไว้เลยแต่ผู้ต้องสงสัยกฎหมายไม่ได้บอกนะว่าต้องปิดก็เลยต้องเปิดให้หมดแต่เรื่องนี้นะฮะถ้าดูจากการชี้แจงของคุณภาวุฒิในวันนี้ก็ต้องว่ากัน
4: ยาว
3: ตรงมาเนี่ยก็ถือว่าคือท่านปฏิเสธหมดอ่ะปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์นะฮะแล้วก็ไม่หนีไม่ลาออกแล้วก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะไปชี้แจงและอันหนึ่งเนี่ยผมดูจากที่ท่านเปิดใจเนี่ยมีการพูดซ้ำๆกันหลายครั้งคืออยู่ในฐานะผู้เทรดคนหนึ่งเท่านั้นนะเป็นแค่คนเทรดคนหนึ่งอ่ะก็ถือว่ายังย้ำสาระสำคัญตรงนี้แต่ทีนี้การจะเทรดไม่เทรดอะไรเนี่ยเมื่อวานผมเห็นแบงค์ชาติเขาก็ออกมาแจกแจงละเอียดยิบเหมือนกันนะคุณวิสุทธ์นะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายเรื่องธุรกรรมforex เนี่ยประเทศไทยไม่อนุญาต
4: มันผิดอยู่แล้ว
3: นะ
4: ไม่อนุญาต
3: นะแล้ววันนี้ในสภาเนี่ยผมก็เห็นท่านก็ไปถ้าผมไม่แน่ใจว่าสสที่ตั้งกระทู้ถามสดวันนี้เข้าใจว่าน่าจะอยู่ในซีกเดียวกับท่านเพราะเป็นการถามแบบชงไงชงเพื่อให้ชี้แจงไม่ได้ถามแบบกรณีคุณพักขมลเกี่ยวกับเรื่องช่วยสีน้ำเงินด้วยอันนั้นน่ะถามเพื่อที่จะให้ชี้แจงนะแต่กรณีวันนี้ผมเห็นพลตำรวจโทรุทธพลท่านก็ไปตอบกระทู้ถามสดแล้วท่านก็ใช้นะเหตุผลที่เคยแถลงเอาไปแล้วว่ามีผู้เกี่ยวข้อง1 2 3นะโบรกเกอร์แล้วก็พวกที่จะชักชวนแล้วก็พวกกลุ่มในทำเปเมนต์เกตเวย์อะไรทั้งหลายแหล่นั้นก็วนเวียนอยู่ใน3กลุ่มหลักๆที่ท่านเองบอกเกี่ยวกับเรื่องของforex ตรงนี้ครับในสุดท้าย
4: คุณมนตรีฮะคือเมื่อกี้บอกว่าผิดอยู่แล้วไม่ได้แปลว่าบุคคลแต่ว่าเอ๊ะบ้านเราไม่อนุญาตให้มีการทำธุรกรรมเรื่องforex อยู่แล้วใช่ไหมธ
3: ุ
4: รกิจเนี่ยแต่ผมมีความรู้จริงคุณมนตรีหรือท่าน
3: ผมก็พอได้ยิน
4: ถ้าเราประเทศเราผิดไหมถ้าเราประเทศนั่นยังมุกเป็นประเทศนี่ผมผิดไหม
3: คือไม่อนุญาตแสดงว่าไปทำเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ถูกแหละนะส่วนจะผิดจะถูกยังไงแล้วบอกว่าคนทั่วไปเขาก็ทำกันเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามันหนึ่งเนี่ยผมเอาละคุยกับคุณรัชพลซึ่งพอจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจและพวกนี้นะ
4: ตัวรัชพลเนี่ยนะ
3: หนึ่งห้ามนะ
4: ห้ามอันนี้
3: ไม่ให้มีไม่ให้ทำ
4: สาเหตุ
3: ที่ไม่ให้มีใบอนุญาตในประเทศไทยก็เพราะว่านะเรื่องของการforex อะไรตรงนี้มันมีการช่อโกงกันบ่อยนะฮะคือมันออกจากค่อนไปนั้นก็เลยต้องปิดทางซะไม่ให้มีนะส่วนที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้นั้นเนี่ยก็มันผ่านเรื่องของต่างประเทศแต่ทำอยู่ในประเทศไทยไอ้เนี่ยมันก็ก็ถือว่านะถ้าจะไม่ต้องซับซ้อนก็คือเมื่อไม่อนุญาตแล้วไปทำเนี่ยมันก็นะฝ่าฝืนแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของบางธุรกิจที่คุณภาวุฒิอ้างถึงคือpayment gateway นะซึ่งทำเกี่ยวกับเรื่องของภายใต้พรบ.ระบบการชำระเงินนะเขาก็จะมีการกำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจแน่ๆมีหน้าที่รู้จักและบริหารจัดการความเสี่ยงของร้านค้าที่ตน ให้บริการนั่นก็คือครอบคลุมการตรวจสอบคุณสมบัติของร้านค้าก่อนรับเข้าระบบคือต้องตรวจดูพูดง่ายๆเหมือนพี่โก้เปรียบเทียบของฝั่งเหมือนเคอร์เรนต์รับส่งของเนี่ยบอกว่าเราจะอ้างว่าเราเป็นร้านเราจะไปรู้ได้ไงนะรู้ไม่รู้ถ้าเป็นการขนส่งยาบ้าสิ่งเสพติดของผิดกฎหมายเนี่ยมันก็จะต้องมีส่วนในการที่จะต้องรับผิดชอบเช่นเดียวก็เรื่องของเพย์เมนต์ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็จะต้องตรวจสอบเพราะกฎหมายกำหนดให้ว่าผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่รู้จักและบริการจัดการความเสี่ยงก็ครอบคลุมนี่คือเขาอธิบายว่าแม้จะอนุญาตให้ทำบางอย่างแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะใช้สิทธิ์ในการรับส่งโอนอะไรโดยที่อาศัยว่าจดทะเบียนแล้วผิดถูกยังไงทำได้หมดนะก็ไม่ใช่ครับคุณสุดครับ
4: พอดีผมฟังผู้ลงทุนบางคนบอกว่าก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าดิฉันซื้อผ่านฟอร์แมตที่ถูกต้องตามกฎหมายของต่างประเทศเน
3: า
4: ะครับอันนี้ก็ไม่รู้ในข้อกฎหมายนะก็ขอบคุณที่คุณมนตรีเอาข้อมูลมาแบ่งปันกันด้วยตอนพูดถึงเรื่องนี้กลายเป็นว่ากระแสเรื่องAI Passport ก็เลยเงียบไปเหมือนกันนะโดยเฉพาะยิ่งคุณป้อมที่เป็นคนเปิดเกมโยนระเบิดเนี่ยนะก็ถือว่าต้องไปเคลียร์ตัวเองนิดนึงแล้วก็เรื่องเงียบไปเลยนะ
3: ก็อย่างน้อยที่สุดต้องมาสารวจมารวบรวมติดต่อสถาบันการเงินธนาคารแบงก์ต่างๆว่าต้องไปรวบรวมข้อมูลก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปทำอย่างอื่นลำพังต้องชี้แจงตรงนี้ก็ภาระเยอะอยู่แล้ว
4: ใช่ใช่ใช่นะ
3: แต่ไทยไอพาสปอร์ตวันนี้กลายเป็นประเด็นอยู่ในสภาครับคุณสุธรรมคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมก็เห็นใจท่านประธาน
4: ท่านประธานโสภณสาร
3: เพราะว่าวันนี้มันเป็นวาระเรื่องของการพิจารณาร่างพรบโอนงบประมาณปี2569
4: ครับ
3: เนี่ยวงเงิน 1,328 ล้านบาทตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้นำเสนอในฐานะตัวแทนของครม.แต่ปรากฏว่าในช่วงของการอภิปรายนั้นเนี่ยคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมเนี่ยก็หยิบยกเกี่ยวกับเรื่องของไทย AI Passport นะฮะมาเปิดแล้วก็แจกแจงละเอียดยิบนะถ้าให้ความเป็นธรรมก็คือคุณหมอก็เอาข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยกันเนี่ยมาแจกแจงให้เห็นอีกรอบหนึ่งว่ามีใครเป็นใครมีกี่บริษัทที่ได้รับงานบริษัท ที่ได้เป็นบริษัทร่วมค้าอะไรยังไงก็ทีนี้ก็ถือว่าได้ใช้สิทธิ์ในการอภิปรายไปเยอะพอสมควรผมดูจากข่าวพอผ่านไปสักระยะหนึ่งเอ๊ะสสพรรคภูมิใจไทยคงจะตั้งหลักได้เอ๊ะนี่ไม่ใช่นี่
4: ไม่ใช่เบรก
3: ก็เลยต้องลุกขึ้นเบรกพอลุกเบรกปุ๊บท่านประธานก็บอกว่าผมไม่อนุญาตเพราะว่าวาระนี้เป็นเรื่องของการอภิปรายร่างพรบโอนงบประมาณคุณหมอต้องเอาไปพูดในวาระอื่นแต่คุณหมอก็ขอใช้สิทธิ์จะพูดอีกนั่นแหละก็
4: กลัวอะไรคุณหมอทำกลัวอะไรประธานบอกผมไม่กลัวฮะผมสั่งให้ปิดจะหยุดห้ามพูดใช่ไหม
3: สุดท้ายประธานใช้สิทธิ
4: ์ใช้สิทธิ์เลย
3: ครับสั่งหยุด
4: สั่งหยุดเลย
3: ก็เลยต้องลงมาแถลงที่ห้องโถงของรัฐสภาแทน
4: แต่ในห้องโถงไม่มีเขาเรียกไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองเนาะ
3: ไม่มีเอกสิทธิ์ต้องรับผิดชอบถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มีการสื่อสารเรื่องฝั่งหนึ่งเขาติดใจก็คงจะต้องรับภาระตรงนั้นนะคุณที่สุด
4: ครับแต่พรรคประชาชนก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่อง AI Passport ก็ตามต่อนะฮะแล้วก็จะมีการหยิบเรื่องนี้ไปอภิปรายแน่นอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณที่ถึงเนี่ยนะ
3: ครับ
4: วันจันทร์นี้จะเริ่มอภิปรายเรื่องงบประมาณนะ
3: 20ถูกต้องครับคุณที่สุด29
4: ใช่
3: 31
4: ฮะ
3: อธิบดีปลาย3วันเลย
4: ก็อย่างที่บอกไปดูแล้วงบของกระทรวงดีเพิ่มถึง 30% เมื่อเทียบกับปีก่อนนะฮะแล้วก็จะครอบคลุมถึงเรื่อง AI Passport หรือไม่เนี่ยก็จะพูดถึงด้วยนะแล้วก็ทางคุณอิสริยะไพรีเนี่ยนะคนในวงการนี่เป็นส.ส.นี่บอกว่าก็คงอภิปรายงบไม่ได้พูดถึงเฉพาะเรื่องของ AI Passport นะครับแต่จะพูดถึงงบประมาณที่เกี่ยวกับ AI ทั้งหมดในงบประมาณปี70แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันแปลกดีนะปรากฏว่างบประมาณด้าน AI เพิ่มขึ้นทุกกระทรวงเลยในงบประมาณปี70เดี๋ยวต้องรอดูฮะวันจันทร์ที่เขาเริ่มอภิปรายกันแล้ว
3: แล้วคุณวิสุทธ์มันคงจะเหมือนกับในแต่ละยุค สมมติว่าในยุคหนึ่งเนี่ยเมื่อประมาณสักตอนนู้นสิที่เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบรองรับที่จะเปลี่ยนผ่านพ.ศ.มาเป็นค.ศ. 2000นะ Y2K อะไรตอนนั้นที่จะต้องทุกอย่างก็จะต้องรองรับระบบรองรับระบบนะแล้วพอมาถึงอีกยุคหนึ่งนะที่จะเป็นเข้าสู่เรื่องของประชาคมอาเซียน EC อะไรนั้นนะมันต้องมีโครงการที่ลงห้อยด้วย EC EC EC พอมาถึงยุคเนี้ยมีคนสะกิดผมบอกคุณดูให้ดีนะกระทรวงไหนหน่วยงานไหนก็ตามมันจะต้องห้อยด้วยคำว่า AI ถ้างั้นมันไม่สอดคล้องกับยุค
4: นี้แต่ประเด็นคือห้อย AI ก็ไม่เป็นไรก็จะเป็นนโยบายสอดคล้องแต่ว่ามันต้อง AI จริงหรือเปล่าตอบสนองต่อการจริงหรือเปล่าหรือว่าบางคนบอก AI มันหาเงินง่ายดีก็ผ่านง่ายได้มาเยอะด้วย
3: แต่การอภิปรายงบประมาณวันที่29นะครับคุณไอซ์ลักชนกศรีนอกเขาไปอ่านเอกสารที่ได้รับมอบได้รับมาแล้วปรากฏว่าเฟส2ของไทย AI Passport ที่เคยพูดถึงปลัดบอกว่าจะมีเฟส2 900ล้านบาทแล้วก็ไม่ได้ใช้งบของกองทุนแต่จะใช้งบกลางนะฮะถูกตัดออกไปแล้วไม่มีคุณพิสุทธิ์ฮะ
4: คืองบเฟส2คืองบของทางงบรัฐบาลแล้วล่ะ
3: งบรัฐบาล
4: ตัดไปแล้วแต่เฟสแรกที่ใช้งบของกระทรวงดีอีย ังมีอยู่นะ
3: กำลังเดินหน้าอยู่ตอนนี้ไงคุณ
4: เร่งด้วยเร่งด้วยเร่งด้วย
3: คุณไอซ์ลักชนกเลยบอกถึงแม้จะไม่ปรากฏก็ต้องอภิปรายนะเพราะกังวลว่านะจะย้อนกลับมาใช้งบของนั่นแหละกองทุนสดช.อะไรตรงนี
4: ้
3: ก็ถือว่ากลายเป็นเป้าอะครับคุณสุดครับ
4: ครับก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องที่ตอนที่คุณชัยชนกก็เก็บเนื้อเก็บตัวนะพูดเท่าที่จำเป็นนะเท่าที่จะพูดได้นะแล้วก็คุณป้อมพาวุฒิก็เจ็บเนื้อเก็บตัวไปเรื่องนี้เหมือนกันโยกไป
3: มาในจังหวะนะฮะก็ทำให้เป็นประเด็นทั้งสองคนคือกรณีคุณป้อมพาวุฒิเนี่ยเขาบอกว่าคือถ้าเป็นไม่มาเล่นการเมืองไม่เป็นไรหรอกเห็นว่าในทางธุรกิจในอะไรทั้งหลายเขาก็อาจจะมีวิธีคิดวิธีบริหารจัดการแต่พอมาเป็นคนการเมืองแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรที่แตกต่างกว่าคนทั่วๆไป
4: ครับ
3: อันนี้ก็มีเส้นแบ่งอยู่นิดนึง
4: ครับเมื่อสักครู่คุณมนตรีเกริ่นถึงเรื่องของการโอนก็ประมาณเนี่ยนะครับเวลาน้อยว่าก็วันนี้นายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดประเด็นเรื่องนี้เสนอเข้าสภานะฮะ
3: ครับ
4: คุณกอจติวันที่แกก็เกาะติดนะในบอกว่าร่างพรบโอนงบเนี่ยนะครับเป็นงบเป็ดง่อยนะคือโอนให้นิดเดียวอ่ะนะฮะคือมีความสำคัญกับเศรษฐกิจน้อยมากเหมือนกับเด็กเล่นขายของนะครับคืองบบริหารการคลังประเทศเนี่ยหลังวงเงินโอนหดเหลือ 13,000 ล้านจาก1แสนล้านเนี่ยนะ
3: คือ1,300 ล้านคุณ
4: ไม่300ล้านครับขออภัยครับนะเป็นแสนล้านเนี่ยก็ตอนที่เคยสัญญาณสูงสัญญาณไว้เนี่ยนะคือมันพูดง่ายว่ามันน้อยมากอ่ะแล้วก็รัฐบาลก็ไม่ทันการอ่ะคือปล่อยเวลาล่วงเลยนะจนกระทั่งตอนนี้พวกกระทรวงทบวงกรมเขายักย้ายถ่ายโอนเรียบร้อยนะฮะก็คือไปเร่งลงนามบริษัทต่างๆสัญญาจัดซื้อจัดจ้างไว้เพื่อมีงบต่อเนื่องไม่ได้ต้องเอาคืนไงทีนี้ก็เลยสะท้อนเห็นว่าการคลังแพ้การเมืองนะฮะแล้วก็มองเรื่องนี้เรื่องที่รัฐบาลเนี่ยพูดง่ายว่าโอนงบเพื่อแก้เขินนี่สไตล์คุณกรนะแก้เขินเพราะว่ารัฐบาลแถลงต่อสภาเมื่อ9เมษายนนะฮะแล้วก็แก้ต่างต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อแสดงว่าเครื่องมือการคลังทุกชนิดถูกหยิบมาใช้แล้วนะฮะ
3: เสมือนหนึ่งว่าถ้าไม่มีการออกพรบโอนงบประมาณเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรไปอธิบาย
4: เพราะเรามีตังค์เลยเราจะมีเงินอยู่เราจะมีเงินอยู่นี่ไงแล้วก็มีการโอนงบประมาณที่เหลือมาใช้เนี่ยนะตัดตัวมาแล้วก็เท่ากับอธิบายว่าเฮ้ยเรามีความจำเป็นต้องกู้เพราะว่าเงินเนี่ยเราพยายามตัดมาแล้วเราไม่ใช่เป็นกองกลางมันไม่กิจจริง
3: ครับนะก็ไม่รู้ว่าเหตุผลที่ยกขึ้นมานั้นศาลรัฐธรรมนูญท่านจะเห็นพ้องด้วยหรือเปล่า9กรกฎาคมจะมีคำตอบจากศาลรัฐธรรมนูญคือว่าก่อนเที่ยงก็คงจะ มีคำตอบออกมาทีนี้ผมกลับมาในเรื่องของการโอนงบประมาณอีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่คุณกรใช่ไหมครับค
4: ุ
3: ณไหนสิริกัญญาวันนี้ผมก็แปลกใจผมขับรถอยู่พอดีนะลุกขึ้นอภิปรายเป็นคนแรกจริงๆเนี่ยคนแรกน่าจะเป็นผู้นำฝ่ายค้าน
4: คุณเทง
3: คุณไหมสิริกัญญาเป็นคนลุกขึ้นพูดนะก็พูดถึงเรื่องของการนะโอนงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยนะสาเหตุก็เพราะว่าชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันนะและจิ้มไปที่เรื่องของการไปงบที่ถูกตัดส่วนใหญ่นะคุณหมายบอกนะ 93% เป็นงบรายจ่ายลงทุนน่ะนะไปตัดงบรายจ่ายลงทุนมันก็เลยไปย้อนแย้งกับสิ่งที่รัฐบาลบอกนะฮะว่าจะนะเรื่องของการลงทุนเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของแรงไหลก็เลยกลายไปตัดงบในส่วนนี้อ่ะแต่สุดท้ายท้ายสุดนะสภาก็มีมติกระฉันถือว่าเป็นความพร้อมเพรียงนะครับคุณที่สุดครับมีมติ462เสียงต่อ0น่ะนะรับหลักการร่างพรบโอนงบประมาณในครั้งนี้แล้วก็ตั้งกรรมาธิการเสร็จสับก็วาระ2-3จะเข้าในวันที่2กรกฎาคมครับคุณที่สุดครับ
4: 2กรกฎาคม
3: เรานะคง
4: ครับ
3: เราต้องลาท่านผู้ฟังเท่านี้นะฮะไปติดตามนะรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีนะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสามวานนะลาไปพร้อมกันครับคุณที่สุดครับ
4: ครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: ประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาครับตามกำหนดการนั้นเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาณที่นั้นกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงพระดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศและในขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบครับหลังจากเมื่อทรงกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนั้นก็จะทรงพระดำเนินเป็นลำดับต่อไปนะครับซึ่งในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงรับการถวายความเคารพหลังจากที่ทรงกราบเสร็จเรียบร้อยก็จะทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปประทับพระราชอาสน์ครับและในขณะนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่ง จ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ครับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วทรงกราบครับหลังจากนั้นทรงศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีจะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วลงมานั่งยังอาสงหลังจากนั้นก็จะเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์ขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับเมื่อเสร็จแล้วในการทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วก็จะเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
5: ท่านผู้ฟังคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 7:30 นาทีหลายจังหวัดทั่วประเทศได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาในวาระครบ15วันปันดารสมวานแห่งการสิ้นพระชนเริ่มด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันปันดารสมวานณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าค่ะส่วนต่างจังหวัดเช่นจังหวัดอำนาจเจริญจัดณศาลาการประเรียนวัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดเพชรบุรีจัดณวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารที่ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจัดที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรีส่วนจังหวัดสระแก้วจัดที่ศาลาการประเรียนวัดสระแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองสระแก้วค่ะไปที่จังหวัดพิจิตรนะคะได้จัดที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรค่ะส่วนทางจังหวัดปัตตานีนะคะจัดที่วัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงตำบลอานรูอำเภอเมืองปัตตานีค่ะจังหวัดชัยภูมิได้จัดที่วัดไพรีพินาศอำเภอเมืองชัยภูมิค่ะส่วนที่จังหวัดมหาสารคามนะคะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันที่วัดปัดฉิมเทศตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะจังหวัดลำพูนนั้นจัดที่พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริบุญชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนค่ะส่วนที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้จัดที่ศาลาใหญ่วัดวังวิเวการามอำเภอสังขละบุรีค่ะนี่คือบรรยากาศที่ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
7: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะในด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ยังได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือค่ะเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยมีแนวทางในการถวายอาลัยของทั้ง5ศาสนาดังนี้นะคะในส่วนของศาสนาพุทธค่ะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมถวายบังคมและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยกำหนดจัดกิจกรรมในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันค่ะส่วนทางด้านศาสนาอิสลามนะคะจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศร่วมถวายอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยและน้อมนำพระจริยวัตรด้านการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตค่ะศาสนาคริสต์ค่ะองค์กรคริสต์ศาสนาทั่วประเทศนะคะได้แก่สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยสภาคริสตจักรในประเทศไทยสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติสต์และมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเดย์แอดเวนติสต์แห่งประเทศไทยร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดย

รามนะคะและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลพร้อมตั้งพระฉายาลักษณ์เผยแพร่พระกรณียกิจและจัดพิธีในวาระสำคัญค่ะอาทิครบ50วันและ100วันโดยลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยตามแนวทางของทางราชการส่วนทางด้านของสมาคมฮินดูสมาร์ทวัดเทพมนเทียนและโรงเรียนภารตะวิทยาลัยพร้อมคณะพราหมณ์ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์และสวดคัมภีร์ภควัตคีตาเพื่อถวายเป็นพระกุศลณวัดเทพมนเทียนพร้อมลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะและทางด้านของศาสนาซิกนะคะองค์กรศาสนาซิกทั่วประเทศเชิญชวนศาสนิกชนสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยนอกจากนี้ศาสนิกชนซิกนามทารีได้กำหนดให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยประกอบพิธีอันรดาสจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจแต่งกายไว้ทุกข์โดยปรับกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะทั้งนี้เพื่อร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวานค่ะพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับคำว่าปันนรสัมมวานนั้นสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจอย่างง่ายๆก็คือการทำบุญครบ15วันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปันนรสัมมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา15วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ15วันค่ะเป็นการรำลึกถึงการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นนะคะเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวค่ะก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจะจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาเท่านั้น

0: นะคะหากแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่นะคะให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งในส่วนของคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยของเรามาอย่างช้านานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีหลายๆโครงการนะคะโครงการหนึ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและก็ขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการนั้นก็คือโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์มีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างจึงเป็นที่มาของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช 2562 เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อซึ่งก็ประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าค่ะ

ดาลบหกลบหกลบหกลบหก

่านผู้ฟังครับในขณะนี้เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงแล้วนั่นหมายความว่ารถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังและก็เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์กำลังทรงพระดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ดีผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศพระศพนะครับโดยณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และยังมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ่นด้วยนะครับเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาครับ

0: ู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายความเคารพและในขณะนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์ยังที่เดิมนะครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับพระราชอาสน์อีกสักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรในลำดับต่อไปครับ
1: สายาสันตังปรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วนะครับ
1: อติเรกวัฏสสตังชีวโต

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปที่สวดพระพุทธมนต์จบลงแล้วได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลานะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่สวดธรรมกถาขึ้นนั่งยังอาสงด้วยนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นที่เจริญพระพุทธมนต์เมื่อสักครู่นี้ประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรนะครับส่วนพระที่จะถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตร

0: วิทยารามนะครับและในขณะนี้พระสงฆ์ที่เจริญพระพลพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปได้ออกจากอาจสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเมื่อพระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่จะสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระพิธีธรรมหรือพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมทำนองหลวงในงานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหรืองานศพที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชานุเคราะห์พระอนุเคราะห์และสวดจตุรเวทโดยมีหนึ่งสำรับประกอบไปด้วยพระสงฆ์ทั้งหมด4รูปนะครับลักษณะทำนองการสวดจะมี4บทสวดด้วยกันประกอบไปด้วยพระอภิธรรม7คัมภีร์พระธรรมใหม่พระอภิธรรมมัทธสังคหะพระสหัสนัยและมี4ทำนองด้วยกันครับซึ่งประกอบไปด้วยทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากทรงและทำนองสรพัญญะนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานั้นนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในขณะนี้นะครับเจ้าพนักงานก็ได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์นะครับและจากนั้นพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาจสงโดยพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถานั้นนะครับมีรายนามในพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถานะครับพระครูสิริวัฒน์วิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินันโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอธิปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพะโลวัดไตรมิตรวิทยารามครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าพนักงานนะครับเจ้าพนักงานพิธีนั้นก็ได้นิมนต์นะครับพระสงฆ์ทั้ง4รูปเพื่อสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงนะครับและภายในโถงของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับมีพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวนั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพและงานพระศพนั้นก็เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นการส่งเจ้านายเสด็จสู่สวงสวรรค์และยังเป็นการแสดงพระกรุณาธิคุณต่อเหล่าราษฎรในการที่จะเป็นเครื่องปลอบประโลมให้คลายความทุกข์โศกด้วยความรื่นเริงจากมโหรสพจากดนตรีไทยนานาชนิดตามความนิยมของช่วงเวลาต่างๆวงดนตรีที่บรรเลงอยู่ในขณะนี้ในงานศพนั้นจะใช้วงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและงานบรมศพและงานพระศพด้วยนะครับ

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับพระราชอาสน์และทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้แก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อที่จะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญเทียนดูหนังสือเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงต

0: จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ถอนเครื่องทรงธรรมออกมาจากบริเวณด้านหน้าพระราชอาสน์ที่ประทับอยู่ครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเสร็จแล้วได้ทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะมีการทรงศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับเมื่อจบแล้วก็จะลงมานั่งยังอาสงในลำดับต่อไปครับลำดับนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีจะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาในลำดับจากนี้ไปครับ
1: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ

รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอัญญาจะทาสันติทะสัตตาปรชะคะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชพานสมพระองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพร

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

จะวัฏสะสตังชีเวอปัสสังธัมมมุตตมังเอกาหังชีวิตังเสยโยปัสสโตธัมมมุตตมันตีณบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปณะรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยอานุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งภัยบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพยาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นแก่นสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไรก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญา
มองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสตังชีเวอปสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีฝ่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ทราบว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็นสามประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้งสี่เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักกว่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตัดแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานัญจะปิยังชัญญารักเขยยะนางสุรักขิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเคยยะบัณฑิตโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนะ

ารกตกอยู่ในความคะนองเป็นต้นก็เพิ่งทำตอนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตทัตตะเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตทัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตทัตตะมะพิญญายะสัทัตถะปสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธรำรัสข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ขันเมื่อตัดสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ยาตกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่ายาตัถจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งยาติพีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อๆมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตัถจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้ไม่ใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้ลำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งไม่ใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ยาตัถจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำ

รุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดั่งจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถจริยาในส่วนของอัตตัทธจริยาระยาตัทธจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกี่ยวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาที่คุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตัทธจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์สงเคราะห์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่ายาตัทธจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์โสติผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกพระทัยของพระชนนีของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตะทักษินานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษินานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูรณ์มนูญญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

0: ภาพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยสมควรแก่พระคติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจากได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสรพัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีได้ถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีลงมานั่งยังอาสงในลำดับจากนี้ไปนะครับหลังจากที่ได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปด้วยครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับกำหนดการในการสวดพระอภิธรรมในแต่ละวันนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะครับพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมประโคมย่ำยามเวลา7นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้าเวลา9นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา11นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพลเวลา12นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามเวลา15นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา18นาฬิกาประโคมย่ำยามเวลา19นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและในเวลา21นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามครับ
3: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชดานั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวด

านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดธรรมคาถาเสร็จสิ้นจบเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับเพื่อเตรียมตัวในการถวายต่างๆนะครับและหลังจากนั้นจะทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาด้วยกันนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศครับซึ่งได้ทรงส่งถวายเสร็จแล้วและประทับพระราชอาสน์ในขณะนี้หลังจากที่ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีจะได้ทำการปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวมทั้งหมด5รูปด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามส่วนพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาคือพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินนโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอธิปปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพลูวัดไตรมิตรวิทยารามครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับเมื่อทรงทอดผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยทั้ง5ไตรแล้วนะครับจะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จแล้วจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาในลำดับต่อไปครับ

0: และลำดับจากนี้ไปจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
1: ยะถาวะริโว

สงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้ถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากอาสงฆ์นะครับเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ออกจากอาสงฆ์ลงจากอาสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการ

0: ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนที่หน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบเสร็จแล้วทรงพระดำเนินผ่านการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกในลำดับต่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมมลกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีครับอีกสักครู่หนึ่งหลังจากที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการนั่งสวดพระพิธีธรรมนั้นจะนั่งตามลำดับเป็นแถวเรียงหน้ากระดานนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ซึ่งอาจต้องหันนั่งเข้าหันหน้าเข้าหากันโดยทั่วไปจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับคือการนั่งตามลำดับสีพัดคือสีเหลืองสำหรับหัวหน้าแม่คู่รูปที่1

ฟังครับในขณะนี้พระพิธีธรรมก็ทำการสวดพระอภิธรรมทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีกสักครู่หนึ่งครับหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วในขณะนี้จะทรงพระดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิบาลรัตยาครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับสักครู่หนึ่งเมื่อรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตแห่งนี้กองทหารถวายความเคารพดุริยางค์จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ

0: เจ้าหน้าที่ได้เตรียมถวายความเคารพในการส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระที่นั่งพิมาน
2: ไว้ความเคารพทั้งสอง

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานนะครับเป็นพระราชพิธีที่มีขึ้น2วันนะครับนั่นก็คือในวันนี้วันที่25มิถุนายนและในพรุ่งนี้นะครับวันที่26มิถุนายนในช่วงเช้าซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นนะครับมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีในเวลา9นาฬิกา55นาทีนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันพรุ่งนี้และสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงนั้นนะครับทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณภูมิพัฒน์ธิระภัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและทางทีมผู้บรรยายคุณบุญมาศรีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมชโลธรจัญญานะครับต้องขอขอบพระคุณทุกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณนะครับและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: 102.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิด Brainco อุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
5: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ร่วมสนุกกับ

0: วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Beats กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดอสมทแห่งนี้นะครับแหมมาพร้อมกับฟ้าฝนตกหนักกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหฟ้าร้องลมแรงนะครับฝนตกเองก็แบบกระจายมีหนักในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นกับรถขับตาการจราจรช่วงนี้นี่นะครับก็ประมาณทุ่มเศษนะฮะถ้าฟังกันอยู่ในรถแล้วก็รถติดก็ฟังอีคอนเบสกับผมไปเลยนะครับแต่ถ้าหากว่านะฮะกำลังขับรถขับตาใกล้ถึงบ้านแล้วก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับแล้วก็ใจกันเย็นๆนะฮะรวมถึงทักทายทุกท่านที่ฟังผ่านทางด้านของระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook 96.5 คลื่นความคิดนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันของ Mcord เสียงใสตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้ครับเป็นวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนนะครับเนี่ยเผลอๆปั๊บเดียวนะฮะอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าครึ่งปีก็กำลังจะบอกลาคนไทยกันแล้วนี่นะครับเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินนะฮะเช่นเดียวกันครับแม้ว่าจะมีความชัดเจนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางตอนนี้เขากำลังเจรจากันอยู่นะครับใน60วันก็ตอนนี้กินเวลามาได้ประมาณสักร่วมๆเกือบสัปดาห์กันแล้วก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่าระดับทำงานเขาตอนนี้ประชุมกันอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะฮะจะได้รายละเอียดอะไรเพิ่มขึ้นกันต่อมานะครับแต่ว่าแม้ว่ามันจะสงบเนี่ยนะฮะแต่ความน่ากลัวของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็เลยทำให้วันนี้ทองคำต้องบอกเลยนะครับเป็นสัปดาห์ที่ถ้าใช้กันแบบภาษาแบบบ้านๆกันเลยนะฮะเป็นสัปดาห์ที่เลวร้ายสัปดาห์หนึ่งในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ก็ว่าได้นะครับวันนี้ก็เอาไม่อยู่ฮะปรับทั้งหมดเนี่ย34รอบนะครับทำให้ราคาทองคำเนี่ยนะครับสำหรับวันนี้34รอบที่มีการปิดตลาดสุทธิเสด็จน้ำกันเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยติดลบเท่าไหร่รู้ไหมครับ4หลักฮะ 1,300 บาทโอ้โหอ่วมอรไทยนะครับบางคนบอกว่าจากทองแท่งกลายเป็นทองม้วนแล้วตอนนี้เป็นทองเปลวไปซะแล้วเนี่ยนะครับสำหรับราคาที่ปิดทองคำแท่งเนี่ยรับซื้อ 62,850 บาทหลุด 63,000 เรียบร้อยครับขณะที่ขายออกเนี่ยนะครับ 63,050 ก็ยังเหนียวอยู่นะฮะไม่หลุด 63,000 พรุ่งนี้ลุ้นกันต่อนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะราคาขายออกทองแท่งเนี่ยจะต้าน 63,000 อยู่หรือไม่อยู่นะครับรูปพรรณครับรับซื้อเนี่ยหลุด 62,000 เรียบร้อยเลยครับเหลือแค่ 61,595 บาท8สตางค์นะครับส่วนขายออกรูปพรรณเนี่ยนะครับอยู่ที่ 63,850 บาทครับวันนี้เนี่ยนะฮะตลอดทั้งวันในเอเชียเลยนะครับทองคำแท่งที่สิงคโปร์เปิดตลาดก็หลุด 4,000 อยู่ที่ 3,976 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับซื้อมาขายไปมาติดตอนตลาดตีตื้นตีขึ้นมาได้นะฮะแต่ก็ไม่สามารถยืน 4,000 ได้ครับปิดที่ 3,991 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับส่วนเงินบาทของเราก็ยังดำน้ำอ่อนต่อไปนะครับเปิดตลาด 3,342 ปิดจบวันก็ 33.35 เรียกว่าแข็งค่าขึ้นมานิดนึงแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยนะครับก็ไปไกลถึง 33.42 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับพอทองคำช่วงนี้ทำใจกันนะฮะตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ที่ปิดไปเนี่ยขาดทุนแล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ราคาทองคำเนี่ยลบ 1,900 บาทประมาณลบ 3% จากที่วันที่29มกราคมเคยบวกตั้ง 25% บวก 16,550 บาทนี่แหละครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับทำไปทำมาเนี่ยทองคำเนี่ยกลายเป็นสินทรัพย์เสี่ยงซะแล้วนะครับส่วนหุ้นไทยวันนี้นะครับสวนตลาดทองคำครับบวก 10.33 จุดปิดที่ 1,558 จุดมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 85,992 ล้านบาทนะครับอันนี้หุ้นไทยก็สวนกันไปกันมานะฮะวันนี้ครับพระราชบดีนี่นะครับแขกประจำของเรานะครับวิทยากรของเราเนี่ยก็คือดร.นิพนธ์พัวพงศกรครับนักวิชาการเกียรติคุณจาก TDRI วันนี้เนี่ยอาจารย์จะมาชวนคุยพูดคุยกันแวะไปดูเมืองจีนกันหน่อยนะครับช่วงสัปดาห์นี้ก็มีการพูดถึงเรื่องของจีนกันเยอะนะครับจนกระทั่งวันนี้อาจารย์เขาจะเอาเจาะวิธีคิดเขาเรียกว่าแนวคิดการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายใหม่ของสีจิ้นผิงนานๆจะได้ฟังเรื่องนี้กันสักทีนี่นะครับเพราะว่าตั้งแต่สีจิ้นผิงขึ้นมาบริหารเนี่ยอยู่ในตำแหน่งมาเนี่ยครับประมาณร่วมๆถ้าจำไม่ผิดนะฮะแต่ถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยผมว่าประมาณสัก10ถึง12ปีได้นี่นะฮะการขยายตัวเศรษฐกิจของจีนเนี่ยเอาข้อจริงนะอันนี้พูดตรงๆเลยนะฮะต่ำ8โดยเฉพาะในช่วงประมาณ5-6 ปีให้หลังเนี่ยนะครับหรืออาจจะช่วงประมาณ 7-8 ปี2วาระให้หลังเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่านับว่าวาระละ4ปีเนี่ยเศรษฐกิจของจีนเนี่ยนะครับไม่เคยได้เห็นเลข8เลยนะฮะและยิ่งประมาณ 2-3 ปีให้หลังเนี่ยตั้งแต่ช่วงผ่อนคลายโควิดมาได้เนี่ย แช่เบอร์5มาตลอดเลยนะฮะมันผิดสไตล์ของจีนเขาที่ก็เรียกว่าเลข8นำโชคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์นิพนธ์พัวพงศกรเนี่ยก็จะ

กันประเทศไทยเนี่ยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำที่สุดประเทศหนึ่งในอาเซียนจนเข้าขั้นเป็นผู้ป่วยของอาเซียนปัญหาคำถามของเราก็คือว่าเราจะมีการพัฒนา อุตสาหกรรมเกษตรกรรมภาคบริการอย่างไรจึงจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันเจริญเติบโตขึ้นไปอยู่ในระดับ 4-5% ได้ประเด็นที่จะพูดวันนี้มาจากแนวคิดของสีจิ้นผิงในประเทศจีนนะฮะเพราะว่าประเทศจีนมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ซบเซาแล้วรัฐบาลก็คิดว่าคงจะไม่มีประโยชน์ที่จะไปอุ้มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์แต่อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ของจีนใหญ่มากนะฮะคิดเป็น 16% ของ GDP จะหาอุตสาหกรรมใหม่มาทดแทนอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ลำบากมากอันนี้ก็เลยจริงๆมันก็มีแนวคิดว่าตอนนี้ประเทศจีนประสบความสำเร็จในเรื่องของใหม่นะฮะคือรถยนต์ EV แบตเตอรี่แล้วก็พลังงานทดแทนและพลังงาน renewable energy แต่ว่าอุตสาหกรรมใหม่แบบนี้มันก็ยังเล็กมากมันตกแค่ 3-4% ของ GDP สีจิ้นผิงก็เลยคิดว่าที่จะหาอุตสาหกรรมใหม่หาแนวทางใหม่ในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนให้กลับมาโตได้ 5-6% ให้ได้เนี่ยมันจะต้องมีอุตสาหกรรมมีแนวคิดในการใหม่ที่จะทดแทนไอ้อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ให้ได้ก็เลยเกิดเป็นแนวคิด3แนวคิดนะฮะ3ใหม่แล้วกันนะฮะ1อุตสาหกรรมใหม่นะอุตสาหกรรมใหม่นี่ก็อย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมไฮเทคทั้งหลายแหละอิเล็กทรอนิกส์แม้กระทั่งการต่อเรือการสร้างเครื่องบินการผลิตรถไฟฟ้ารถไฟที่เป็นรถไฟความเร็วสูงหรือแม้กระทั่งสินค้าพวกผลิตภัณฑ์ยานะฮะยาสมัยใหม่ยาป้องกันมะเร็งอะไรต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆนี่อุตสาหกรรมใหม่อันที่สองเนี่ยก็จะต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่ารูปแบบใหม่ของการของการทำธุรกิจนะฮะเรียกว่า new formatรูปแบบใหม่นี้ก็คือวิธีการและเทคโนโลยีที่จะใช้ในการให้บริการสินค้าให้บริการต่างๆผลิตสินค้าส่งมอบสินค้าโดยใช้นวัตกรรมนะฮะไอ้คำว่า new format เนี่ยรูปแบบใหม่อันนี้เช่นในภาคเกษตรนี่ง่ายๆใช้ drip irrigation นะฮะอันนี้จะเป็นรูปแบบใหม่นะฮะ new format แนวคิดใหม่อันที่3ก็คือ new business modelการทำธุรกิจรูปแบบใหม่การทำธุรกิจรูปแบบใหม่นี้เน้นระบบเศรษฐกิจที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับประเทศได้เช่นเปลี่ยนแปลงจากร้านค้าขายปลีกเดิมที่ขายของตามในร้านมาเป็นแอปพลิเคชันให้บริการดึงดูดลูกค้ามีระบบบอกรับเป็นสมาชิกดึงดูดลูกค้านะฮะถ้าเป็นลูกค้าธรรมดาเนี่ยนะฮะก็อาจจะให้บริการฟรีระดับหนึ่งแล้วถ้าเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินก็จะให้บริการพิเศษเป็นพิเศษที่คนอื่นไม่ได้ปัจจุบันนี้มันมีระบบอย่างเช่นถ้าท่านผู้ฟังดูจากแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Spotify ที่ฟังเพลงเนี่ยมันจะฟังเพลงฟรีนะฮะแล้วถ้าบอกรับเป็นสมาชิกมันจะได้บริการพิเศษเขาเรียกว่าฟรีเมียมนะฮะไม่ใช่พรีเมียมนะฟรีเมียมเทียร์เป็นระดับแบ่งลูกค้าเป็นระดับเพราะนั้นมันก็จะมี3อุตสาหกรรมมีอุตสาหกรรมใหม่ของใหม่นะมี new format นะฮะรูปแบบใหม่เทคโนโลยีใหม่ในการส่งมอบสินค้าในการผลิตสินค้าในการให้บริการแล้วก็โมเดลในการทำธุรกิจใหม่นะ3เรื่องนี้ทีนี้3เรื่องนี้เราจะมาใช้ในกรณีของประเทศไทยอย่างไรนะฮะแนวคิดแล้วอันนี้ผมคิดว่าถ้าเราช่วยกันคิดนะฮะมันก็จะเป็นแนวทางให้รัฐบาลนะฮะโดยเฉพาะรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเอาไปคิดว่าแล้วเราจะไปต่อยอดทำเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าถ้าทำสำเร็จมันก็จะมีโอกาสที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของเราให้ไปโตขึ้นไป 4-5-6% ให้ได้ต
ตัวอย่างนะฮะชัดเจนเลยเอาเรายกตัว

0: อย่างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งมันเป็นหัวใจของประเทศไทยรูปแบบใหม่จะทำอะไรบ้างฮะnew format ตัวอย่างนะฮะเราใช้ virtual reality แว่น VR แว่น VR ทำไงฮะเราจำลองการเดินเที่ยวรอบวัดพระแก้วแบบเสมือนจริงวัดโพแบบเสมือนจริงนะฮะ VR นะอันเนี้ยมันทำได้แล้วนะนี่ตัวอย่างนะฮะโมเดลธุรกิจใหม่New Business Model ทำยังไงฮะมีระบบเช่นว่าบอกรับสมาชิกเป็นรายเดือนจ่ายเป็นรายเดือนเข้าพักโรงแรมในเครือกี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัดครั้งอันนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะฮะนี่ตัวอย่างท่านก็จะเห็นอันที่สองอุตสาหกรรมการแพทย์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสำคัญสำหรับประเทศไทยและประเทศไทยเนี่ยเติบโตวันนี้ค่าบริการก็เริ่มแพงขึ้นรูปแบบใหม่ New Format จะทำอะไรฮะเราก็ทำเทเลเมดิซินเวลาเนี้ยจริงๆเนี่ยในวงการแพทย์ก็เริ่มทำเทเลเมดิซินหาหมอผ่านวิดีโอคอลใช้โดรนส่งยาถึงบ้านเลยนะฮะไม่ต้องมาส่งทางไปรษณีย์เร็วขึ้นอันเนี้ยในรูปแบบใหม่นะฮะโมเดลใหม่ในการทำธุรกิจคืออะไร New Business Model เราก็ใช้ระบบเขาเรียกว่า Value Based Healthcare คือคิดค่ารักษาตามอะไรนะฮะผลลัพธ์ของการรักษาผลสำเร็จของการรักษาในการฟื้นตัวของคนไข้แทนการคิดยาตามรายการยารายการรักษารายการเอ็กซเรย์อันนี้แบบเก่าแบบใหม่คิดค่ารักษาตามความสำเร็จของผลการรักษาอันนี้อุตสาหกรรมการแพทย์นะฮะลองคิดดูต่อไปอุตสาหกรรมการเกษตรนะฮะเช่นกรณีข้าวรูปแบบใหม่ new format เวลานี้มันมีการทำเปียกสลับแห้งการทำเปียกสลับแห้งนี่จะไม่ใช้น้ำขังในนาตลอดมันก็จะประหยัดน้ำเราใช้ขังในนาเฉพาะเวลาข้าวต้องการน้ำแล้วมันก็แห้งลงแล้วพอวันหลังข้าวโตขึ้นต้องการใช้น้ำอีกก็สูบน้ำเข้าก็จะประหยัดน้ำประหยัดปุ๋ยแล้วก็จะต้องปรับหน้าดินผิวดินด้วยเลเซอร์นะอันนี้คือรูปแบบใหม่ในการทำนาโมเดลธุรกิจใหม่ New Business Model ในการทำนาแบบเปียกสลับแห้งเนี่ยเนื่องจากมันลดแก๊สเรือนกระจกลดมีเซนได้แล้วก็จะได้คาร์บอนเครดิตแล้วก็เปลี่ยนไอ้สถิติการลดคาร์บอนเครดิตถ้าเกษตรกรรายไหนทำเปียกสลับแห้งแล้วสามารถลดแก๊สเรือนกระจกในไร่นาตนเองได้คาร์บอนเครดิตอันนี้ก็ได้เงินตอบแทนไล่ 1,000 บาทบ้าง 2,000 บาทบ้างในการขายเครดิตนี่ผมยกตัวอย่างอุตสาหกรรมได้3อุตสาหกรรมแล้วเอาเวลเนสอีกอันดีไหมฮะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมเวลเนสนะฮะรูปแบบใหม่ทำอะไรบ้างนะศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพด้วยวิทยาศาสตร์ใช้นวัตกรรมระดับสูงนะฮะเช่นตู้สปาเย็นจัดนะฮะไคโอเทอราปีหรือบำบัดด้วยออกซิเจนความดันสูงเพื่อชะลอวัยอันนี้คือรูปแบบใหม่ของการทำธุรกิจเรียกว่าศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพด้วยวิทยาศาสตร์เห็นไหมทั้งหมดนี้จะใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือรีสอร์ทเพื่อสุขภาพจิตนะรีสอร์ทเพื่อสุขภาพจิตนี่สถานพักผ่อนที่เน้นการบำบัดความเครียดเน้นการฝึกสติวิปัสสนาดีท็อกนะฮะแล้วก็ออกกำลังกายไปในตัวนะฮะเสร็จแล้วโมเดลในการทำธุรกิจใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเวลเนสสปาและเวลเนสในออฟฟิศเลยนะฮะบริษัทสปาหรือเวลเนสเซ็นสัญญาดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตให้กับพนักงานในองค์กรขนาดใหญ่เลยเป็นรายปีเลยอย่างที่สถาบันทีดีอาร์ไอเนี่ยก็จะมีพนักงานมีคนที่เป็นครูเนี่ยมาฝึกโยคะให้เรานะฝึกสปาให้เราถึงที่เลยนะฮะมีหมอฝังเข็มมีครูโยคะมีแพทย์ด้านกระดูกด้านกายภาพมาให้บริการที่ออฟฟิศแพลตฟอร์มนี้อันที่สองคือไฮบริดเวลเนสมาร์เก็ตเพลสคือแพลตฟอร์มรวมบริการเวลเนสแบบไฮบริดและมีแอปพลิเคชันที่รวมการรวมทั้งการมีโค้ชออนไลน์มีคอร์สอาหารสุขภาพมีการจองบริการการนวดบำบัดออนไซต์ไรเนี่ยอันนี้ก็คือไฮบริดเวลเนสมาร์เก็ตเพลสนี่คือตัวอย่างนะฮะมันมีตัวอย่างของอุตสาหกรรมอันหนึ่งนะฮะเอาอีกอันหนึ่งก็แล้วกันอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยรูปแบบใหม่ New Format นี้ก็คืออุตสาหกรรมอัจฉริยะสวมใส่อุปกรณ์อัจฉริยะสวมใส่เพื่อสุขภาพ Smart Wearable Bio Sensor ผลิตอุปกรณ์ติดตัวหรือแผ่นปะผิวหนังอัจฉริยะสามารถตรวจวัดชีพจรได้สัญญาณชีพจรและส่งตรงข้อมูลไปให้ระบบการแพทย์นี่อิเล็กทรอนิกส์ใหม่หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรถยนต์นาเปลี่ยนฐานการผลิตไปสู่กล่องควบคุมอัจฉริยะและระบบการจัดการแบตเตอรี่ในรถยนต์ในยานยนต์ไฟฟ้าส่วน new business model ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เช่นโมเดลในการเช่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะไม่ใช่ซื้อละผู้บริโภคหรือสำนักงานเช่าเนี่ยใช้เครื่องฟอกอากาศหรือระบบต่างๆนะฮะโดยจ่ายค่าบริการรวมค่าซ่อมบริการอัปเดตซ่อมซอฟต์แวร์ฟรีหรือเวลานี้มีบริษัทมาดูแลระบบการประหยัดไฟฟ้าว่าในสำนักงานในออฟฟิศใหญ่ๆของเราจะมีระบบในการประหยัดไฟฟ้าอย่างไรอันนี้เป็น new business model หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนอิเล็กทรอนิกส์ circular take back scheme เป็นโมเดลที่แบรนด์รับซื้ออุปกรณ์เก่าคืนเพื่อนำชิ้นส่วนและโลหะที่มีค่ากลับมาผลิตใหม่โดยให้สิทธิ์แก่ส่วนสิทธิ์ส่วนลดแก่ลูกค้าในการซื้อเครื่องต่อไปอันนี้คือรูปแบบต่างๆนะฮะ อีกอันนึงผมอยากจะยกตัวอย่างการ เกี่ยวกับเกษตรกรรมการทำเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเกษตรกรรมเป็นเรื่องใหญ่มากเช่นเรื่องการทำสวนผลไม้สวนทุเรียนสวนมะม่วงนะฮะสวนผลไม้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องลงทุนในระยะยาวต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาฆ่าแมลงในจำนวนมากซึ่งเสี่ยงมากแล้วเวลานี้ต่างประเทศเขาก็ต้องลดการใช้ปุ๋ยใช้ยาเพราะว่ามันกระทบกระเทือนสิ่งแวดล้อมแล้วก็กระทบกระเทือนปล่อยแก๊สเรือนกระจกกระทบกระเทือนต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศรูปแบบใหม่ในการทำสวนทุเรียนเนี่ยเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆก็คือระบบน้ำหยดอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT เปลี่ยนจากการฉีดน้ำพ่นน้ำแบบกระจายนะฮะหรือปล่อยน้ำท่วมโคนต้นมาเป็นการใช้น้ำหยดใต้ดินอัตโนมัติทำงานร่วมกับมีระบบเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินแล้วก็วัดมีข้อมูลวัดสภาพภูมิอากาศจะได้ผลลัพธ์ก็คือเราสามารถส่งน้ำและส่งปุ๋ยโดยตรงเข้าสู่รากพืชได้ในเวลาที่พืชต้องการลดการสูญเสียน้ำป้องกันปุ๋ยชะล้างลงสู่ใต้ดินนะฮะลดไอ้แก๊สไนทรัสออกไซด์จากการใช้ปุ๋ยเยอะเกินไปอันนี้รูปแบบน้ำอัจฉริยะเปลี่ยน new format หรือทำแผนที่สวนด้วยโดรนถ่ายภาพแบบ multi spectral drone ใช้โดรนเกษตรบินสำรวจสวนผลไม้วิเคราะห์สุขภาพของต้นไม้เป็นลายต้นด้วยแสงอินฟราเรดผลลัพธ์ก็คือระบุตำแหน่งได้ว่าต้นไหนกำลังขาดน้ำต้นไหนกำลังเป็นโรคเกษตรกรก็สามารถไปแก้ปัญหาของแต่ละต้นได้ส่วนแบบจำลองใหม่เนี่ยคือโมเดลการเรียกว่าผมเรียกว่าโมเดลการอุปการะต้นไม้และลงทุนและการลงทุนย่อยคือผู้บริโภคหรือนักลงทุนในเมืองเนี่ยสามารถจ่ายเงินนะฮะเรียกว่าอุปการะต้นทุเรียนคือให้ซื้อจ่ายเงินให้กับเจ้าของสวนทุเรียนเจ้าของสวนมะม่วงเนี่ยนะฮะที่เป็นเกรดพรีเมียมเป็นรายปีโดยจะได้รับรายงานของสุขภาพของต้นไม้เป็นรายต้นผ่านระบบดิจิตอลแล้วก็ได้รับผลผลิตที่มาจากต้นไม้เหล่านั้นต้นทุเรียนต้นมะม่วงโดยตรงเลยและส่งถึงบ้านเลยถึงเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยอันนี้โมเดลนี้มันมีสตาร์ทอัพในเมืองไทยที่เคยทำอยู่แล้วที่เรียกว่าฟาร์มโตนะฮะผลลัพธ์ก็คือทำให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนล่วงหน้าตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วก็ลดความเสี่ยงจากราคาตลาดผันผวนนะฮะแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งคือมีบริการเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำเป็นรายครั้งเลยเป็นให้บริการเลยนะฮะแทนที่เกษตรกรรายย่อยจะต้องซื้อโดรนซื้อซอฟต์แวร์อะไรต่างๆราคาแพงมากเขาเปลี่ยนมาเช่าบริการจากผู้ให้บริการเทคโนโลยีในท้องถิ่นหรือสตาร์ทอัพผลลัพธ์ก็คือช่วยให้เกษตรกรฟาร์มเล็กๆเนี่ยเข้าถึงเครื่องมือที่สมัยใหม่ที่เพิ่มผลิตภาพในการผลิตได้อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูว่าตัวอย่างเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่เรียกว่าเป็นหลายอันไม่ใช่อุตสาหกรรมใหม่ เป็นอุตสาหกรรมเป็นบริการเก่าแต่ปรับรูปแบบในการทำธุรกิจใหม่โมเดลใหม่แล้วก็รูปแบบใหม่ในการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันผมยังมีเวลาอีกนิดหนึ่งนะอีกตัวอย่างหนึ่งคือการปลูกพืชผักสวนครัวนะปลูกพืชผักสวนครัวเนี่ยการปลูกผักเนี่ยมันมีรอบการเก็บเกี่ยวที่รวดเร็วต้องใช้แรงงานสูงมากแล้วก็มีศัตรูพืชหนักมากเลยต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาฆ่าแมลงมากเลยรูปแบบใหม่คือ new format ที่ใช้เทคโนโลยีใช้วิธีการเนี่ยมันมีเรือนตาข่ายกันแมลงพร้อมระบบให้ปุ๋ยให้น้ำโดยอัตโนมัติปลูกเรือนปลูกผักเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นระบบปิดโดยทั้งหมดที่มันแพงมากอาจจะมีการปลูกผักในโรงตาข่ายแบบมุ้งลวดที่ช่วยบล็อกแมลงพืชอะไรทางกายภาพได้ควบคู่กับระบบการให้น้ำซึ่งเวลานี้มีแล้วสวนกล้วยไม้สวนอะไรต่างๆระบบให้น้ำอัตโนมัติให้สารอาหารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ใช้คุมจากโทรศัพท์มือถือได้ผลลัพธ์ก็คือลดค่าใช้จ่ายไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงเพิ่มผลผลิตต่อตารางเมตรได้นะฮะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีอีกอันนึงคือระบบเกษตรกรรมร่วมกับโซล่าเซลล์ติดตั้งแผงโซล่ายกระดับสูงเหนือแปลงผักบางประเภทที่ชอบร่มเงาเช่นผักขมพืชสมุนไพรข้างบนเนี่ยเป็นแผงโซล่าและข้างล่างเป็นผักขมเป็นพืชสมุนไพรผลลัพธ์คือแผงโซล่าผลิตพลังงานสะอาดเพื่อใช้ปั๊มน้ำในฟาร์มได้ขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างร่มเงาที่เหมาะสมสำหรับลดการระเหยของน้ำในดินประหยัดน้ำและลดการใช้ไฟฟ้าจากสายส่งส่วน new business model ก็คือระบบเศรษฐกิจก็คือว่าอาจจะมีระบบสมาชิกเป็นสมาชิกบอกรับสมาชิกผักสดส่งตรงจากฟาร์มชุมชนเลยนะคนในเมืองสมัครเป็นสมาชิกรายสัปดาห์รายเดือนนะฮะรับกล่องผักปลอดภัยเลยส่งตรงจากฟาร์มในชนบทเลยนะฮะผลลัพธ์คือเกษตรกรสามารถไม่ต้องพึ่งพ่อค้าคนกลางไม่ต้องพึ่งตลาดค้าส่งแบบดั้งเดิมเช่นตลาดไทยทำให้ได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการขายปีกได้เต็มที่เลยได้เงินมากขึ้นนะฮะพร้อมทั้งมีรายได้สม่ำเสมอเพราะว่ามันมีลูกค้าสม่ำเสมอบอกรับสมาชิกหรือมีสัญญาแบ่งปันผลประโยชน์จากการลดต้นทุนโดยตรงร่วมมือกับพวกผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ผลิตสารชีวพันธุ์โดยผู้ผลิตจะสั่งจัดส่งปัจจัยการผลิตให้ฟรีหรือให้ส่วนลดพิเศษแลกกับส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์ที่ได้จากเงินที่เกษตรกรประหยัดได้จากการลดการใช้สารเคมีราคาแพงผลลัพธ์เหล่านี้มันจะช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินให้กับเกษตรกรได้แล้วเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยก็จะเรียกว่ามีรายได้สูงขึ้นอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นแนวคิดที่รัฐบาลจะต้องเริ่มนำระดมสมองนำแนวคิดเนี้ยมาพูดคุยกันกับผู้เกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นบริษัทต่างๆที่ทำธุรกิจกลุ่มเกษตรกรสมัยใหม่นะฮะนักวิชาการแล้วก็ตัวเองที่ขาดไม่ได้ก็คือฝ่ายซีกทางการเมืองแล้วดูว่ารัฐบาลจะสนับสนุนอะไรให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ให้เกิดรูปแบบใหม่ให้เกิดโมเดลธุรกิจใหม่ถ้าทำอย่างนี้ได้นะฮะแทนที่จะไปดูแต่ว่าลงทุนเรื่องโซล่าเรื่องอะไรต่างๆนะฮะแนวคิดอันเนี้ยเราต้องวางเป้าเลยสามารถสร้างเพิ่ม GDP ของประเทศได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ย 2-3% ไม่ใช่ขยับขึ้นไป 1% ต้องขึ้นไปวางเป้าให้ได้เลยต้องขยับเพิ่มขึ้นไปอย่างน้อย 2.5 ถึง 3หรือถึง 4% ให้ได้แต่ว่าต้องระดมสมองกันแล้วก็แนวคิดแบบนี้มันไม่ได้ต้องใช้เงินลงทุนมากแล้วสามารถร่วมกันลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนรัฐบาลสนับสนุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆได้ผมคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องหันมาร่วมมือกันคิดเรื่อง new industry new formatแล้วก็โมเดลการทำธุรกิจแบบใหม่ถ้าเราช่วยกันคิดเรื่องนี้ได้สำเร็จนะโอกาสที่ประเทศไทยจะกลับมาเติบโตแล้วเราอาศัยกลับมาเติบโตอย่างเข้มแข็งเนี่ยเป็นที่หนึ่งที่สองของอาเซียนเนี่ยผมคิดว่ามีความหวังมากโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมบริการที่เราเป็นอันดับหนึ่งเราเก่งอยู่แล้วอุตสาหกรรมเรื่องการแพทย์บริการทางด้านการแพทย์นี่เราก็มาอันดับต้นๆแล้วก็อุตสาหกรรมการเกษตรสามอุตสาหกรรมเนี้ย เป็นอุตสาหกรรมรวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอะไรที่ประเทศไทยเก่งอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดอันนี้เป็นบททดลองเสนอจากแนวคิดที่สีจิ้นผิงพยายามทำแล้วผมคิดว่าแนวคิดอันเนี้ยเป็นแนวคิดที่น่าสนใจแต่ว่าจะต้องใช้เวลาผมคิดว่าเราควรจะต้องหันมาวินิจเรียกว่าเอาจริงเอาจังกับแนวคิดnew industry new format แล้วก็ new business model ครับถ้าทำสำเร็จเนี่ย อนาคตของประเทศไทยจะดีขึ้นคนไทยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นประเทศไทยก็จะก้าวขึ้นไปเป็นประเทศที่มีรายได้สูงได้ภายเป้าหมายเนี่ยเราจะต้องให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวขึ้นไปเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายใน15-20ปีให้ได้ไม่ใช่ปล่อยให้เวียดนามแซงเดี๋ยววันหลังก็ลาวก็จะมาแซงประเทศไทยนะฮะหวังว่าแนวคิดนี้จะเป็นประโยชน์กับทั้งพรรคนักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านแล้วก็พรรคธุรกิจรวมทั้งนักวิชาการและผู้ประกอบการผู้ทำธุรกิจต่างๆกลับมาช่วยกันคิดว่าเราจะทำแนวคิดต่างๆเหล่านี้แนวคิด New Industry New Format New Business Model ได้อย่างไรแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นรูปธรรมในการที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างจริงๆจังๆครับขอบพระคุณมากครับ
1: ครับป๋าแล้วครับก็ต้องขอบคุณทางด้านของอาจารย์นะครับนิพนธ์โพพงศกรนะครับท่านเองก็พอดีวันนี้ติดภารกิจแต่ก็ยังส่งซุ้มเสียงนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจของจีนที่เรียกว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ตามนโยบายของสีจิ้นผิงนะครับนักวิชาการจากทางด้านของ TDI ครับดร.นิพนธ์โพพงศกรคือถ้าฟังดูแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของการที่มีมุมมองใหม่ๆนะครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของเอเชียแล้วก็ใหญ่อันดับ2ของโลกเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความได้เปรียบหลายๆด้านอยู่แล้วเนี่ยนะฮะและโดยเฉพาะยิ่งก็มองไปในลักษณะของความที่ไม่จำเป็นต้องเป็นอุตสาหกรรมนิวS-curve อะไรอย่างนี้กันนะครับแต่ว่าอาศัยขนาดของตลาดและความสำคัญก็อยู่ที่การกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศนะครับเนี่ยบทมันจะอยู่แถวๆตรงนี้ครับไม่ได้ไปไหนไกลก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจจากทางอาจารย์กันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า Econbiz กันต่อครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: เมื่อโพลชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก่อติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆEconbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
1: เอาละครับทุ่ม35นาทีนะครับกลับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชครับทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดกันนะครับช่วงนี้ฝนเริ่มซาๆกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะค้างบนถนนต่อไปก็คือรถติดนะครับค่อยๆขับนะครับฟังอีคอนบิสกันแปดนะครับสำหรับใครอยู่ที่ 96.5 MHz ก็ตามนะครับเอาเวลาในขณะนี้ทุ่ม 3:05 เมืองไทยก็จริงนะครับแต่ว่าอีกประมาณสักร่วม55นาทีอติสักเกือบชั่วโมงหนึ่งก็แล้วกันเนี่ยนะครับสัญญาณของการลงทุนในทางฝั่งโลกตะวันตกโดยเฉพาะของทางอเมริกาเนี่ยนะครับก็อยู่ในแนวโน้มที่ค่อนข้างจะก็เรียกว่าลงทุนแบบระมัดระวังนะฮะเพราะว่าเขารอตัวเลขเงินเฟ้อโดยเฉพาะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเงินเฟ้อตัวเนี้ยแบงก์ชาติอเมริกาชอบมากๆเลยนะครับคือตัวเลขการใช้จ่ายส่วนบุคคลของคนอเมริกันแล้วก็ไม่ต้องรออีกต่อไปครับเพราะว่าประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหรายจ่ายส่วนบุคคลของชาวอเมริกันพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ2ปี8เดือนโดยชื่ออะไรนะครับเห็นไหมฮะแล้วอย่างที่ผมบอกไปก็ว่าตัวเนี้ยแบงก์ชาติอเมริกาเขาชอบนั่นก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งเงินเฟ้อผู้ผลิตเงินเฟ้อผู้บริโภครายจ่ายส่วนบุคคลชาวอเมริกันไปในทิศทางเดียวกันคือพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบประมาณกว่า2ปีกว่าจนกระทั่งถึง3ปีกว่าทั้งนั้นนี่แหละครับคือแรงกดดันต่อแนวโน้มของการจะขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกานะครับถ้าดูกันตอนนี้อีกประมาณเกือบ1ชั่วโมงเนี่ยตลาดหุ้นของอเมริกาเปิดทำการตอนนี้ปั๊บเนี่ยนะฮะจะบวกประมาณ51จุดกับดาวโจนส์นะครับดัชนีดาวโจนส์ก็จะเคลื่อนไหวที่ 52,328 จุดส่วนทางด้านของ S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้แล้วก็จะบวก46จุดครับวิ่งอยู่ที่ 7,475 จุดนะครับส่วน Nasdaq นะฮะหากว่าเปิดทำการตอนนี้แล้วก็แม่บวกแรงนะฮะ621จุดครับเหนือ 30,000 จะขึ้นไปอยู่ที่ 31,129.50 จุดนะครับมาดูทางด้านของราคาน้ำมันอันนี้ถูกได้ใจขาลงชัดๆและก็เป็นไปได้สูงแล้วนะครับว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ราคาน้ำมันสุทธิทั้งสัปดาห์ในโลกตะวันตกนะฮะจะเป็นสัปดาห์ที่ลง5วันทำการติดต่อกันเลยหรือเปล่าลุ้นคืนวันพรุ่งนี้ต่ออีกสักวันหนึ่งแต่ถ้าตอนนี้เนี่ยนะครับราคาน้ำมันดิบ Brent ติดทะเลเหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนในขณะนี้ลงไป45เซนต์ต่อบาร์เรลครับประมาณ 0.6% วิ่งอยู่ที่ 73.30 เซนต์นี่เป็นราคาน้ำมัน Brent ติดทะเลเหนือที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันแรกที่เกิดสงครามอิหร่านแล้วนะครับ27กุมภาพันธ์มาถึงวันนี้จนได้เรียกว่าวันที่รอคอยนะฮะต่อมาครับราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐเนี่ยนะฮะอีกประมาณเกือบชั่วโมงเปิดทำการเนี่ยก็จะลงประมาณ42เซนต์ต่อบาร์เรลครับประมาณ 0.6% ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ 69.91 เซนต์ต่อบาร์เรลก็เป็นราคาน้ำมันที่ต่ำสุดนับตั้งแต่27กุมภาพันธ์เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าอยากจะให้มันต่ำมากกว่านั้นเนี่ยนะฮะสำหรับของในเม็กซ์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมันจะต้องอยู่แถวๆประมาณต่ำ68เมื่อไหร่ก็ตามถ้าต่ำ68นี่แสดงว่าราคาน้ำมันดิบของนิวยอร์กสหรัฐจะกลับไปเป็นราคาที่ถูกกว่าตอนเกิดสงครามอิหร่านนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันในตลาดโลกแต่น้ำมันบ้านเราเห็นเมื่อคืนเขาก็ประกาศลงอยู่นะฮะ 80สตางค์ลงเฉพาะเบนซินแก๊สโซฮอลแต่ดีเซลนี่ไม่แตะเลยนะครับทำให้วันนี้ถ้าดูราคาน้ำมันในประเทศไทยจริงๆเนี่ยยังแพงกว่าก่อนเกิดสงครามเนี่ยประมาณ 25-27% ทุกผลิตภัณฑ์ในขณะที่น้ำมันโลกตอนเนี้ยมันลงไปเท่ากับวันเกิดสงครามกันแล้วนะครับแต่ของเรายังแพงกว่าวันก่อนเกิดสงครามอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็ไปว่ากันต่อไปอันนี้ไม่ดีฮะเดี๋ยวคืนนี้ก็จะประกาศต่อเป็นวันที่2ต่อเนื่องหรือเปล่าเอาใจช่วยนะครับถ้าลงได้มันก็ดีนี่นะครับต่อมานะฮะเงินคริปโตเคอเรนซีเองเนี่ยนะครับก็ดีฟื้นคืนขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้บวก 1,604 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บิตคอยนะครับหรือประมาณตอนนี้วิ่งอยู่ที่ 61,330 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะใสนะฮะในขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับก็ยังป้วนเปี้ยนอยู่ในระดับแข็งค่าสูงสุดในรอบ13เดือนก็คือไม่ลงไปไหนเลยนะครับถ้าอยู่จากตรงนี้ก็แสดงว่านักลงทุนนั้นยังคงให้น้ำหนักความสำคัญของการจะขึ้นดอกเบี้ยพอจะขึ้นดอกเบี้ยปั๊บเนี่ยก็จะวิ่งโถมเข้าหาดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักแล้วครับแล้วก็เททองคำทิ้งนี่คือเป็นหลักทั้งทฤษฎีและหลักการลงทุนอย่างชัดเจนนะครับมาดูกันครับเอาวันนี้เนี่ยนะฮะธนาคารชื่อดังสัญชาติสิงคโปร์ล็อตช่องเนี่ยนะครับก็คือ UOB เนี่ยก็ไปเก็บข้อมูลมาแล้วก็บอกว่าเป็นอินไซต์ผู้บริโภคของคนไทยเลยนี่นะครับบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ใช้จ่ายน้อยลงนะในขณะที่เศรษฐกิจมันแย่ๆมันซึมๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าคนไทยกลับไปใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นเรื่องจำเป็นกับชีวิตจริงๆนะครับเรื่องนี้คุณธีรวัฒน์ตรีรัตน์ดิลกุลนะฮะกรรมการผู้จัดการหรือว่า Head of Card Payment และ and Unsecured Products นะครับของธนาคาร UOB ประเทศไทยเนี่ยเขาก็เปิดรายงานการสำรวจบริษัทวิจัยผู้บริโภคนะครับซึ่งเป็นบริษัทชื่อดังระดับโลกเนี่ยนะฮะBen and Company แล้วก็ Nielsen IQ นี่นะครับก็มาสัมภาษณ์ในแถบเอเชียอาเซียนนะครับปรากฏว่าพอมาสัมภาษณ์เนี่ยมันจะมีประเทศไทยอยู่ด้วยนะผมเนื่องจากว่าเราเป็นอาเซียนถูกไหมครับก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายพฤติกรรมการใช้เงินท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของตะวันออกกลางราคาน้ำมันแพงนะครับแล้วก็สัญญาณอื่นๆที่ทุกประเทศเจอพร้อมๆกันเนี่ยนะครับปรากฏว่าสำหรับประเทศไทยนะฮะหมวดสินค้าแล้วก็บริการที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของคนไทยนี่นะครับเช่นไรรู้ไหมฮะการใช้จ่ายด้านการศึกษากับโตถึง 15% โอ้อันนี้ถ้าดูงี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะแสดงว่าคนไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะลูกหลานถึงได้กล้าทุ่มการใช้จ่ายด้านการศึกษาเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 15% นะครับต่อมาครับกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคก็พวกข้าวเครื่องใช้ไม้สอยบริโภครายวันอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยเพิ่ม 5% นะครับต่อมาครับกลุ่มบริการด้านสุขภาพเติบโตโอ้คนไทยใช้เงินตรงเนี้ยนะฮะเพิ่ม 8%ทั้งหมดนี้เทียบกับช่วงเดียวกันในไตรมาสที่1ของปีที่แล้วนะครับทีนี้พอเราเห็น3หมวดเนี่ย3หมวดในการใช้เนี่ยก็จะพบว่าแสดงว่าตอนนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ผู้บริโภคคนไทยปรับการใช้ชีวิตและการใช้เงินเนี่ยนะฮะเน้นไปตรงที่เรียกกันว่าลงทุนเพื่อการศึกษาใช้จ่ายอย่างแบบชนิดที่แบบคุ้มค่าและถ้ายิ่งกว่าคุ้มค่าได้ยิ่งดีนะครับคือเขาจะไม่ได้มองว่าแพงหรือถูกอีกต่อไปแล้วเนี่ยนะฮะเขามองว่าไม่รู้ว่าถ้าบาทนึงใช้ไปแล้วความคุ้มค่ามันเกิดขึ้นผู้บริโภคคนไทยตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นแบบ smart spending นะครับตามผลวิจัยของธนาคาร UOB นะฮะนอกจากนี้แล้วนี่นะครับสิ่งที่มันเป็นเรื่องของรายจ่ายก้อนใหญ่ๆเวลาเราพูดถึงรายจ่ายก้อนใหญ่ๆสำหรับคนทั่วไปก็ดีไม่พ้นซื้อบ้านซื้อรถนะฮะตัดพวกประเภทของฟุ่มเฟือย luxury อันนั้นออกไปทิ้งให้หมดเลยนี่นะครับก็จะปรากฏว่าการใช้จ่ายก้อนใหญ่ๆที่เลี่ยงไม่ได้เลยนี่นะฮะคือค่าเล่าเรียนแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าผลสำรวจ UOB เนี่ยเขาไปสำรวจโรงเรียนอะไรรู้ไหมฮะโรงเรียนนานาชาติสำรวจโรงเรียนนานาชาติครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะค่าเล่าเรียนโรงเรียนนานาชาติเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการใช้จ่ายก้อนใหญ่แต่โอ้ค่าเทอมปีหนึ่งอยู่ที่ล้านหนึ่งนี่นะครับต่อมาเนี่ยค่ารักษาพยาบาลอันนี้ก็จำเป็นสำคัญถูกไหมครับยิ่งตอนนี้เข้าสู่ผู้สูงอายุแล้วเนี่ยรายได้ก็หดหายเกษียณก็ก่อนอายุแถมแต่ละปีตอนนี้เบี้ยประกันเขาเรียกว่าดูแลสุขภาพเนี่ยขึ้นเอาขึ้นเอาเนี่ยนะฮะแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการลงทุนระยะยาวนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานไอ้3ก้อนพวกเนี้ยมันใช้เงินสูงแล้วก็เป็นเงินก้อนใหญ่นะครับซึ่งผลสรุปตรงนี้เขาก็บอกว่าเออนะตอนเนี้ยคนไทยก็เน้นมาเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นอันนี้ถ้าดูจริงๆเนี่ยนะครับถ้าผมดูจากข้อมูลเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการวิจัยเข้าไปที่กลุ่มคนที่มีกำลังซื้อระดับกลางถึงสูงนะแต่ถ้าหากว่าไปสำรวจระดับกลางลงล่างแล้วก็จะเป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับนะอันนั้นก็ยังไงเขาก็ต้องยังรัดเข็มขัดเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายของใหญ่ของเล็กของจิ๋วประหยัดหมดนะฮะแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางถึงสูง ก็รัดเข็มขัดเหมือนกันนะใช้เงินใช้ตังก็แบบประเภทว่าเอาให้มันเกินคุ้มมากที่สุดก็เท่าที่เป็นไปได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นรายงานของธนาคาร UOB เขาเปิดเผยมานะครับพอพูดถึงเรื่องของราคาใหญ่ๆเนี่ยนะในความคิดเห็นของเราเนี่ยซื้อรถก็ใช้เงินเยอะซื้อบ้านก็ใช้เงินเยอะเช่าเองค่างวดเดียวนี้มันก็เยอะถูกไหมครับพอนึกถึงบ้านเนี่ยก็ปรากฏว่าคนในวงการอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราเนี่ยเขาก็เปิดเผยกันนะครับว่าตอนนี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยถือว่าตกต่ำย่ำแย่ที่สุดในรอบ20ปีนับตั้งแต่ปี2006เป็นต้นมาเลยนะฮะโอ้โหถ้าหากว่าตั้งแต่ปี2006เป็นต้นมาเนี่ยมันเป็นปีประมาณ2ปีก่อนที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะสถาบันการเงินที่ล่มสลายเลยนะครับเอาคนวงการของตรงนี้ก็บอกว่าตลาดอสังหาที่แย่มากเลยนะในรอบ20ปีเนี่ยนะครับคุณอิสระบุญยังนายกกิติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรเนี่ยนะครับเอาบอกว่าภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีมา2069เนี่ยนะครับยังไงก็ชะลอนี่ผ่านมาจะครึ่งปีกันแล้วนี่นะครับยังไงสัญญาณก็ชะลอนะครับผู้ประกอบการเองเมื่อเห็นชัดๆว่าปีนี้ก็ไปต่อลำบากเหลือเกินเนี่ยนะฮะก็ตัดสินใจครับทบทวนเงินลงทุนจะซื้อที่ซื้อทางซื้อที่เปล่าหรือมีที่อยู่แล้วก็ไม่ตัดสินใจจะขึ้นโครงการเนี่ยตอนนี้เข้าข่ายอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์นอกจากนี้แล้วนี่นะครับตัดลดงบด้วยนะฮะงบใช้จ่ายในออฟฟิศงบในการซื้อที่ดินนะงบในการเปิดโครงการใหม่ตัดหมดเลยนะครับเพื่อที่จะ wait and see นะเขาชอบใช้คำนี้คือเพื่อที่จะรอแล้วก็เฝ้าดูนะครับว่าเศรษฐกิจประเทศไทยจะไปทางไหนแน่นี่นะครับนี่ขนาดว่าสัญญาณของตะวันออกกลางมันคลายไปเยอะเลยนะฮะและแบงก์ชาติก็อุตส่าห์แหมนะครับเป็นเรียกว่าเป็นแนวหน้าแนวรบแนวหน้าที่กล้าปรับตัวเลขคาดการ GDP ขึ้นแต่ 2.3% ทั้งที่โอ้ยชาวบ้านชาวช่องสำนักวิจัยสถาบันการเงินเช่น IMF ธนาคารโลก ADB เนี่ยเขามีแต่จะหั่น GDP ประเทศไทยแล้วเขาก็หั่นโชว์เรียบร้อยแล้วสำหรับปีนี้เนี่ยครับเขาก็คงต้องชั่งน้ำหนักประเด็นนี้เขาระหว่างมุมมองต่างประเทศกับมุมมองในประเทศเนี่ยอันไหนจะแม่นกว่ากันนี่นะฮะแต่ว่าผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังไงก็รอนะเพราะนาทีนี้รอมาตั้ง 5-6 ปีรอมาตั้ง 3-4 ปีที่ขายไม่ได้ลองรอดูอีกสักนิดหน่อยดูไหมว่าตกลงมันจะมีสัญญาณฟื้นหรือไม่ฟื้นก็เลยตัดสินใจทำไงรู้ไหมฮะเน้นการระบายสต็อกเก่าหรือไม่ถ้ามีที่ดินเดิมๆก็พัฒนาที่ดินเดิมไปก่อนแหละนะเช่นโครงการที่วางว่ามันจะมี2เฟสตอนนี้เฟสแรกขึ้นแล้วเหลือเฟสที่2ไม่ได้ทำก็สู้ทำเฟสที่2ไปก่อนดีกว่าไปทำโครงการผุดขึ้นมาเป็นใหม่ๆอันนี้ก็ไม่เอานะครับต่อมานี่นะครับถ้าหากว่าโครงการไหนยังไม่ได้ขึ้นหรือขึ้นไปได้ประมาณสักอาจจะ1ใน3หรือครึ่งทางนี่นะครับลดขนาดโครงการลงมาซะนะตอนนี้จะเป็นลักษณะนี้หมดเลยนะครับสำหรับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยนะครับเขาอ้างอิงศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ REIC เนี่ยนะครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพปริมณฑลไตรมาสที่1ของปีนี้เนี่ยเอาเฉพาะเปิดใหม่นะครับลดลงถึง 31% จำนวนนะฮะจำนวนเนี่ยหายไปถึง 31% มูลค่าก็ต้องลดปรากฏว่ามูลค่าเนี่ยก็ลดลง 10% นะครับถึงแม้ว่าหน่วยโอนเพิ่มเนี่ยมันจะเพิ่ม 10.5% ก็ตามแต่มูลค่าของการโอนก็ลดลง 2.8% อันจริงๆเรื่องนี้ผมเคยเล่าไปแล้วรู้สึกจะวัน2วันก่อนจำได้ใช่ไหมครับว่าไอ้ตลาดการโอนเนี่ยนะคือภาพรวมเนี่ยมันแย่ลงทั้งจำนวนกับมูลค่าแต่ว่าถ้ามันไปดูไส้ในเนี่ยมันกลายเป็นว่าไอ้ที่ยอดโอนมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันดันไปอยู่ที่ตลาดบ้านมือ2ไม่ได้อยู่ที่ตลาดบ้านมือ1เห็นไหมฮะงั้นตอนเนี้ยในวงการเนี่ยเขาก็ดีตัวเลขกระโดดมาเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยตอนเนี้ยกลายเป็นตลาดมือ2มีขนาดใหญ่กว่าตลาดมือ1เข้าไปแล้วนี่เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญและประวัติศาสตร์ของอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยนับตั้งแต่เริ่มกดปุ่มสร้างบ้านพร้อมอยู่พร้อมเดินเข้าไปนอนหลับนอนได้เลยนี่นะครับตั้งแต่หลังปี2140หรือวิกฤตต้มยำกุ้งเป็นต้นมาตอนนั้นน่ะถ้านับนาทีนั้นเนี่ยนะฮะยังไงก็บ้านมือหนึ่งเยอะเพราะตอนบ้านมือสองยังไม่เกิดเลยครับมีแต่บ้านมือหนึ่งมาตลอดจนกระทั่งมาถึงขนาดนี้มือสองแซงมือหนึ่งนะครับก็เลยเป็นสัญญาณที่บอกได้ชัดว่าเห็นไหมฮะแม้แต่กำลังซื้อที่จะซื้อบ้านใหม่ป้ายแดงก็ไม่มีแล้วกลายเป็นว่าตอนเนี้ยไปเอาบ้านมือสองดีกว่าครับนะเอายอดที่ต้องซื้อบ้านใหม่นี่แหละนะฮะมันทอนได้ไปตั้ง 30-40% ก็เอายอดทอนเนี่ยแหละครับไปเป็นที่ปรับปรุงซ่อมแซมตกแต่งอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วนอกจากนี้ชีวิตก็เปลี่ยนไปเป็นชีวิตเช่าอีกต่างหากไม่เป็นชีวิตซื้อต่อไปสำหรับกลุ่มคนบางกลุ่มที่ต้องการอยากจะมีบ้านเนี่ยนะครับนอกจากนี้คนในวงการอสังหาริมทรัพย์เขาก็ยังพูดตรงๆเลยนะครับว่าบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายกลางตอนนี้ เขาเรียกว่าจุกหนี้จุกใจนะครับคือหนี้มันขึ้นมาที่คอหอยละต่อมาพอหนี้มันยังคลายไม่ได้ทำไงฮะมันก็ต้องขายทรัพย์สินถูกไหมทรัพย์สินของบริษัทที่มีอยู่ตอนนี้คือขายเพื่ออะไรครับเติมสภาพคล่องต่อสายป่านให้มันแข็งแรงจะได้ขาดจะได้ผึ่งนะครับเรื่องนี้ครับรายการที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะฮะตอนนี้จะเจอปัญหาในการหมุนเงินเติมสภาพคล่องให้มันคล่องแต่มันกลายเป็นชื่อไม่คล่องโดยการที่ตอนนี้เราจะเห็นภาระหนี้ที่เรียกกันว่าหุ้นกู้ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีปัญหาอยู่ถึง 4-5 รายเรื่องนี้เคยพูดไปแล้วนะครับในช่วงประมาณร่วมๆเกือบเดือนที่ผ่านมาและเป็นบริษัทใหญ่ๆโตๆทั้งนั้นนะฮะถึงเวลาแล้วไม่สามารถจะจ่ายหุ้นกู้คืนให้กับนักลงทุนหรือเจ้าหนี้ได้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับบางบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาจะเอาสินทรัพย์ที่ตัวเขามีอยู่ในรูปของบริษัทซึ่งยังไม่ได้พัฒนาโครงการเนี่ยนะฮะจำใจต้องใช้คำนี้เลยครับคือขายทิ้งส่วนจะขายได้ราคาไม่ได้ราคานะฮะหรือจะถูกใจหรือไม่ถูกใจนี่ก็ว่ากันไปนะครับแต่ต้องขายทิ้งเพื่อเอาสภาพคล่องกลับเข้ามาในบริษัทอันนี้เป็นหลักหนึ่งไอ้สภาพคล่องที่กลับเข้ามาในบริษัทมีหลายอย่างนะครับเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายเป็นประจำวันและแต่ละเดือนแต่ละปีของบริษัทไปค่าพนักงานค่าโซฮุยอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นเงินสำหรับเตรียมไถ่ถอนกรณีมีหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนก็ต้องไปไถ่ถอนนะฮะเพราะว่าไม่งั้นแล้วกลายเป็นเดี๋ยวจะกลายว่าชักดงชักดามก็จะมีปัญหาขึ้นมาอีกนะครับนี่แหละครับคือสภาพของอสังหาริมทรัพย์ที่บอกว่าแย่ในรอบ20ปีซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับทีนี้พอข้ามมาดูทางด้านวงการการเงินอันนี้เป็นเรื่องที่ฮือฮามากนะฮะแล้วก็เท่าที่มองเห็นตอนนี้ถือว่าเรียกว่าท่าทีใหม่ท่าทีใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติที่เข้มข้นว่ากันตรงๆนะฮะแล้วบอกไม่ให้ก็ไม่ให้ถือว่าเป็นมิติใหม่มากๆเลยนะครับถามว่าที่พูดตรงนี้คืออะไรรู้ไหมฮะแบงก์ชาตินะดับฝันพวกบรรดาที่ชอบเทรดฟอร์เร็กซ์เทรดบาทเทรดดอลลาร์เทรดเยนสารพัดไม่ว่าจะชวนทางออนไลน์หรือว่าออฟไลน์อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับแบงก์ชาติบอกดับฝันเลยนะครับเรียกได้ว่าเก็บใส่กลุ่มเรียบร้อยสำหรับคนที่ชอบเทรดฟอร์เร็กซ์ตั้งบริษัทชวนเชิญจะไปเทรดฟอร์เร็กซ์นี่นะครับแถมไม่ได้ขู่ด้วยนะฮะเจอถ้าใครชวนเทรดอัตราแลกเปลี่ยนฟอร์เร็กซ์นะฮะเจอคุก10ปีนะครับนางสาวชยาวดีชัยนันท์นะครับผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยนี่นะครับออกมาพูดถึงเรื่องนี้เลยนะคือจะบอกนี้ครับว่ามันมีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายสกุลเงินหรือที่เรียกว่าอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศเรียกกันติดปากว่าฟอเร็กซ์อะไรกันเนี่ยนะครับแล้วถามว่าพอมีการประกอบธุรกิจประเภทนี้แล้วก็มีการเพื่อให้เกิดการลงทุนหรือนำไปสู่การเก็งกำไรในเรื่องของการเทรดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศฟอร์เร็กซ์ทีนี้ประเด็นที่น่าสำคัญที่แบงก์ชาติเขาถือว่าเขายึดมั่นเรื่องนี้เลยเนี่ยนะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะแบงก์ชาติยืนยันกระต่ายขาเดียวเลยว่าไม่มีนโยบายในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าวหรือเทรดฟอร์เร็กซ์ถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเนี่ย license to trade forex นะครับไม่เคยมีเลยไม่มีการให้ใบอนุญาตในการประกอบกิจการเทรดฟอร์เร็กซ์เลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบุคคลนิติบุคคลอะไรก็แล้วแต่ที่กำลังเปิดธุรกิจฟอร์เร็กซ์นะแล้วก็ชวนแล้วก็โพสต์สื่อโซเชียลมีเดีย TikTok Facebook YouTube ชวนมาลงทุนดูกราฟแท่งนักลบแท่งเทียนแท่งดำแท่งสารพัดแท่งเกี่ยวกับฟอร์เร็กซ์เนี่ยนะฮะยืนยันว่าแบงก์ชาติไม่มีนโยบายให้ใบอนุญาตประกอบใดๆทั้งสิ้นรวมไปถึงอะไรรู้มั้ยฮะในการรับส่งเงินที่ได้จากการทำธุรกรรมเทรดฟอร์เร็กซ์ไม่ว่าจะส่งในประเทศส่งนอกประเทศอันนี้ก็ถือว่าไม่เคยมีเพราะฉะนั้นแบงค์ชาติก็ถึงประกาศเข้มเลยนะครับว่าเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่มีและไปพบเจอคนที่ชอบเชิญชวนเทรดฟอเร็กซ์ทั้งสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะโชว์ว่าโอ้โหวินาทีเดียวได้กำไรเท่านั้นเวลาขาดทุนเจ๊งไม่เคยมาประกาศทางโซเชียลมีเดียนะครับอันนี้จำไปเลยเนี่ยนะฮะก็ใครฝ่าฝืนทำเนี่ยนะครับมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนปี2485นะครับโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งจำทั้งปรับเข้าไปด้วยนะครับนอกจากนี้แบงก์ชาติเขาพูดต่อไปนะว่าในกรณีเป็นทั้งบุคคลก็ดีนิติบุคคลก็ดีเนี่ยนะครับที่ชอบโฆษณาประชาสัมพันธ์ประกาศหรือเชิญชวนเชื้อชวนให้ประชาชนไปลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือฟอเร็กซ์เพื่อไปเก็งกำไรก็ดีนี่นะครับหรือเราเรียกว่าเทรดฟอเร็กซ์เนี่ยนะฮะอันนี้แบงก์ชาติก็บอกเลยเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยเรื่องการกู้ยืมเงินซึ่งเป็นการช่อโกงประชาชนตามมาตราปี2527สไตล์แชร์เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่อันนี้หนักเลยนะฮะโทษเนี่ยจำคุกขั้นต่ำ5ปีสูงสุด10ปีครับ ปรับขั้นต่ำโอ้โห 500,000 ปรับสูงสุด1ล้านนะฮะและยังปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทตามระยะเวลาที่กระทำความผิดคูณเข้าไปนะครับโอ้โหกฎหมายเขาก็แรงอยู่นะถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยนะครับทีนี้ในส่วนที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่เรียกกันว่า Payment Gateway นะหรือว่าเป็นประกอบธุรกิจแนวพวก FinTech หรือช่องทางในการชำระนะธุรกรรมค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยมันไปอยู่ภายใต้กฎหมายการชำระเงินปี2560เขาก็พูดชัดเจนนะครับว่าให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีหน้าที่รู้จักบริหารจัดการความเสี่ยงของร้านค้าตัวเองก็คือต้องรู้จักลูกค้าของคุณนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรับผิดชอบไปด้วยนะฮะปรากฏว่าคุณชัยวดีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าแบงก์ชาติไปตรวจพบคนที่ทำธุรกิจประเภท payment gateway เนี่ยเกิดละเลยหน้าที่นี่นะฮะหรือว่าบกพร่องต่อหน้าที่นี่นะครับแบงก์ชาติจะดำเนินการตามลำดับความรุนแรงเดี๋ยวนี้เขาเข้มนะครับแบงก์ชาติยุคใหม่เนี่ย

0: ครับเรื่องตรงนี้เองเนี่ยครับก็เลยทําให้กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนก็มองว่าเออนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไอ้เทรดพอลงพอเล็กในสารพัดเทรดเลยเนี่ยฮะแล้วทําให้ท่านผู้ชมได้ฟังถ้าติดตามข่าวเรื่องพวกอาชญากรรมไซเบอร์จะรู้เลยนะครับว่าลำดับของการช่อโกงนะฮะโกงกินหรืออะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการเทรดตลาดทุนอะไรเนี่ยครับอันดับหนึ่งกรณีไปบนพอเล็กนี่นะครับซื้อขายตราแลกเปลี่ยนอันดับสองเลยอะไรฮะซื้อขายเลยครับทองคำออนไลน์นะอันนี้เป็นบางเจ้านะฮะอันนี้ต้องไปดูนะฮะอันดับ3คืออะไรครับซื้อขายคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันจะมาแนวนี้หมดเลยเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับซึ่งตรงนี้เองแบงก์ชาติเองเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการประสานงานแล้วก็ตรวจจับนะฮะเฝ้าติดตามกับพวกบรรดาชอบเชิญชวนประเทศพอเล็กสารพัดแต่ละเพลงเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้เอาจริงนะครับคุณชยาบดีเนี่ยนะจะบอกนี้นะครับว่าจากข้อมูลที่แบงก์ชาติได้รับนะตั้งแต่กุมภาพันธ์68จนถึงพฤษภาคม69โอ้ระยะเวลาก็ถือว่าพอสมควรเนี่ยนะครับมีการปิดบัญชีที่ใช้โอนเงินหยวนผ่าน QR code แบบ P2P นะครับโอ้เดี๋ยวนี้มีการโอนเงินหยวนกันด้วยนะครับแล้วอย่างน้อยทั้งหมดปิดไปแล้วนะฮะ 5,000 บัญชีเพราะว่าตรวจพบครับว่ามันเป็นกระแสในการเทรดเงิน Forex ที่ผิดกฎหมายนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์อีกต่างหากนะครับเนี่ยกลไกสารพัดกลไกเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาอย่างเยอะแยะมากมายนี่นะครับทำให้ทุกคนจะต้องระวังและในขณะนี้ก็ถือว่าแบงก์ชาติต้องตัดสินใจที่จะทำเรื่องตรงนี้ให้เข้มข้นมากกว่าเดิมซึ่งหลายคนก็คงจะต้องเตรียมตัวกันสำหรับตรงนี้กันด้วยนี่นะครับเอามาถึงเรื่องราวสุดท้ายกันนี่นะฮะก็พอราคาน้ำมันนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างที่ผมรายงานไปตอนต้นรายการเห็นไหมครับว่ามันเป็นราคาที่กลับไปเป็นวันแรกที่เริ่มเปิดสงคราม27กุมภาพันธ์กันแล้วที่นี่ถามว่าราคามันจะลงต่อไปนอกจากนั้นหรืออะไรไหมนี่นะครับนาทีนี้ต้องบอกครับว่าอารมณ์ขายยังไม่จบอารมณ์ขายยังไม่หยุดแสดงว่าแนวโน้มในการที่จบภายในสัปดาห์นี้ซึ่งการซื้อขายของตลาดน้ำมันดิบในต่างประเทศก็จะมีคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้ถ้าคืนนี้ยังลงต่อคืนพรุ่งนี้ยังตกต่อลงอีกต่างหากนี่นะครับเราจะมีโอกาสได้เห็นราคาน้ำมันดิบในตลาดต่างประเทศลงไปปิดนะถูกที่สุดตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามอิหร่านภายใน48ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องดีมากขึ้นมาเลยนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับถามว่าปัจจัยที่มันจะส่งกดตรงนี้ต่อลงไปได้หรือไม่เขาก็มองครับตอนนี้สถาบันการเงินหลายแห่งเนี่ยตัดสินใจลดเป้าหมายของราคาน้ำมันคาดการในสิ้นปีตรงนี้ลงไปเป็นที่เรียบร้อยค่อนข้างจะมากด้วยนะครับมีทั้งลดเป้าทองคำลดเป้าโลหะเงินลดเป้าราคาน้ำมันดิบทั้งในตลาดสำคัญ2แห่งของโลกเนี่ยนะฮะเนี่ยมันเป็นแรงกดดันไกลๆทีนี้สิ่งที่ตอนนี้นักวิเคราะห์เขาก็ประเมินกันนะครับว่าโอกาสจะเกิดสงครามหลัง60วันในขณะที่ทางการเมืองของอเมริกาเนี่ยนะครับก็เดินเกมในเชิงของสภาสูงก็จะผ่านกฎหมายเขาเรียกว่าจำกัดการใช้อำนาจประธานาธิบดีในการก่อสงครามนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเมืองของเขาขณะเดียวกันก็จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกาที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับซึ่งก็แน่นอนรีพับลิกันโดยเฉพาะโดนัลด์ทรัมป์เองนี่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แบบเป็นตัวสมาชิกแบบเต็ม 100% เนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะต้องบริหารจัดการเรื่องของทางการเมืองเนี่ยให้คะแนนเสียงขึ้นมาอยู่ในระดับที่ไม่ได้ขี้เหร่จนเกินไปนะครับเพราะว่าในช่วงที่ทำสงครามเนี่ยปัญหามันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะงั้นปัจจัยทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนว่าจะเอื้อให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยอยู่ในช่วงขาลงกันต่อนะครับถ้าจบสัปดาห์นี้ได้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกเนี่ยกลับไปถูกเหมือนก่อนเกิดสงครามแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีของโลกแต่ข่าวดีสำหรับผู้ใช้น้ำมันในประเทศไทยยังไม่รู้เลยเมื่อไหร่จะกลับไปถูกเหมือนตอนเกิดสงครามอิหร่านอันนี้ลุ้นกันต่อไปนะครับอ่ะเวลาหมดพอดีครับสำหรับอีคอนบิสวันนี้กลับมาติดตามกันได้ใหม่นะครับจันทร์ถึงพฤหัสบดีในสัปดาห์หน้าสำหรับผมบัญชาชุมใจเวททุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณทาง 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ขณะนี้เวลา20น

0: นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอแตนเดแซงวาลิตกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณทำเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกายอาหารค่ำอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 1 นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887 ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 10 นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcot Connect ทั้ง iOS และ Android
7: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
9: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และดร.รสลินประกอบทันร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
10: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีความคิดค่ะวันนี้พฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569นะคะเช่นเคยนะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีพบกับดิฉันดร.รสรินทร์ประกอบทันนะคะท่านสามารถรับฟังผ่านคลื่น 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ของ Thinking Radio นะคะชาวกรุงเทพมหานครพร้อมแล้วหรือยังคะที่จะกำหนดอนาคตของท่านผ่านการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครฉะนั้นช่วงแรกของรายการเวทีความคิดนะคะพบกับช่วง Hot Issue เกาะติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครค
11: ่
10: ะ
11: เวทีความคิด Hot Issue ก่อติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม
10: ช่วงแรกนะคะเราชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะพูดคุยกันเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลหรือที่เราเรียกกันว่า Open Data นะคะการเปิดข้อมูลจะเป็นโอกาสที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้มีการตรวจสอบและจะทำอย่างไรให้กรุงเทพมหานครเนี่ยกลายเป็นมหานครต้นแบบความโปร่งใสนะคะช่วงแรกเราจะพูดคุยกับดร.มานะนิมิตมงคลนะคะท่านเป็นประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะคะสวัสดีดร.มานะค่ะ
12: ครับสวัสดีครับดร.รสลินครับสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
10: ค่ะช่วงแรกเราคุยกันมานานแล้วล่ะว่า Open Data Open Data Open Data จะ

0: เรื่องหลักๆที่คนกรุงเทพต้องบ่นกันก็คือเรื่องความปลอดภัยนะครับในการใช้ชีวิตนะครับเรื่องคุณภาพชีวิตก็คือเรื่องเกี่ยวกับฝุ่นควันนะครับสภาพน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นเรื่องที่3ก็คือเรื่องของความสะดวกสบายเมื่อไปติดต่อใช้บริการที่กทมครับเพราะมันเต็มไปด้วยเรื่องของสวยสินบนแล้วก็ดึงเรื่องให้ช้าบ้างนะครับบริการไม่ดีบ้างนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับคนกทม.อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราอยากเห็นกรุงเทพอ่ะมันมีการพัฒนาทุกอย่างแก้ปัญหาทั้ง3ด้านนั้นจบไปแล้วเนี่ยสิ่งอื่นๆที่เขากำลังอยากจะพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเราเห็นเป็นเมืองศิวิไลเมืองทําการค้าที่ดีนะครับปัญหาที่มันไปไม่ได้ก็คือเรื่องของการคอร์รัปชัน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะหยุดคอร์รัปชันเพื่อให้กรุงเทพพัฒนานะครับถ้ากรุงเทพพัฒนาได้มันจะกลายเป็นเมืองต้นแบบของประเทศไทยเลยนะครับเพราะกรุงเทพมหานครของเราอ่ะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมั่นใจว่าหากกรุงเทพเปิดเผยข้อมูลให้ครบทั้ง5ด้านนะครับจะทำให้ปัญหาคอร์รัปชันลดน้อยลงแล้วมันจะนำไปสู่การพัฒนาได้คนกรุงเทพจะอยู่อย่างมีความสุขสบายใจครับ
1: จริงๆเราพูดกันมานานมากเลยนะคะดร.ค่ะว่าเรื่องของ Open Data เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยจะทำให้เรื่องของการตรวจสอบโดยภาคประชาชนเกิดขึ้นจริงแล้วจะทำให้การทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยลดน้อยลงจะทำยังไงให้ Open Data ในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงจนนำไปสู่ให้กรุงเทพกลายเป็นมหานครต้นแบบความโปร่งใสได้คะ
0: ดร.รัศลินครับปัญหาว่าเราพูดกันมานานแต่มันไม่เปิดจริงๆอันนี้เป็นทั้งประเทศไทยเลยเป็นทั้งประเทศเลยนะครับสาเหตุเพราะว่าเขาไม่ทำกันไงคนที่มีอำนาจอ่ะถือว่าตัวเองมีอำนาจแล้วก็อยากให้ทุกอย่างอ่ะมันเป็นความลับตัวเองจะได้ใช้อำนาจอย่างสบายใจอาศัยไอ้ความเทาๆอยู่กันแบบมืดๆมัวๆอย่างนี้นะครับทำอะไรก็ทำได้ตามใจนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าที่กำลังเสนอตัวมาให้คนกรุงเทพเลือกเนี่ยนะครับท่านจะต้องพูดเรื่องนี้ให้จริงจังละ
1: นะ
0: ไม่ใช่ว่าเข้ามาสู่ตำแหน่งแล้วก็ทำอึมๆครึมๆเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาหรือนักการเมืองระดับประเทศเขาทำกันนะครับเพราะฉะนั้นเครือข่ายหนึ่งสิทธิ์พลิกชีวิตมหาศาลและกกร.เนี่ยนะครับที่เป็นภาคเอกชนเราเลยยื่นข้อเสนอเลยบอกว่าคุณต้องเปิดเผยสิ่งต่อไปนี้นะขอ5ประเด็นนะครับ1ก็คือเปิดเผยข้อมูลเมืองคือเมืองกทมของเราเนี่ยนะครับให้ตรวจสอบได้คุณจะบริการประชาชนยังไงเรื่องงบการใช้งบประมาณนะครับเรื่องการอนุญาตอนุมัติเรื่องการบริหารจัดการคุณจะเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างไรนะครับสองคือในการเปิดเผยเนี่ยคุณจะต้องทําให้ประชาชนอ่ะมีส่วนร่วมบอกมาหน่อยคุณจะทําอะไรให้ประชาชนมีส่วนร่วม
1: ค่ะ
0: ข้อสามคือข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอ่ะทุกวันนี้กทม.ใช้วิธีการซื้อแบบเฉพาะเจาะจงมากถึง อยู่ที่ประมาณ 92% นะที่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงไม่ใช่ e-bidding นะ
1: ค่ะ
0: มันก็เยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้ข่าวไงเราที่เราเห็นกันนะคนกทม.แล้วก็โมโหมากเลยคือไอ้ซื้อเครื่องออกกำลังกายแพงๆลู่วิ่ง 700,000 ใช่ไหมไอ้ของออกกำลังกายตัวหนึ่ง400,000 500,000 บาทถ้าคนที่ซื้อใช้ตามบ้านอย่างผมเองเนี่ยมีลู่วิ่งผมก็ซื้อประมาณ40,000-50,000 บาทเท่านั้นเองก็ใช้ได้
1: อยู่แล้วค่ะ
0: ครับตามโรงแรมอ่ะที่เขามีฟิตเนสก็ใช้กันตัวประมาณ100,000โอ้โหทำไมของกทม.ซื้อราคาขนาดนั้นวิ่งปุ๊บอายุยืนหมื่นปีเลยหรือยังไงใช่ไหมครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าปัญหาใหญ่ของกทม.นะครับก็คือเวลาคนไปยื่นขอใบอนุญาตอนุมัติน่ะทำไมจึงมีการเรียกสินบนกันเมืองหลวงของประเทศไทยอ่ะทำไมยังทำเรื่องน่าละอายขนาดนี้อยู่เขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองคนไทยหรือต่างชาติรู้หมดใครไปยื่นสร้างบ้านต่อเติมบ้านจ่ายหมดมีน้อยที่ไม่ได้จ่ายดีที่สุดก็คือได้จ่ายราคาตั๋วเด็กแต่มันก็คือต้องจ่ายไงมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอ่ะมันเป็นเรื่องบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมเราไม่อยากเห็นสิ่งเหล่านี้ต่อไปครับเรื่องที่5ก็คือการกำกับและการบริหารจัดการของผู้บริหารเมืองเนี่ยเขาจะทำกันยังไงเราได้ยินใช่ไหมเนี่ยเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานะครับบอกว่าเฮ้ยมีการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมเอาพวกพ้องเนี่ยได้ไปอยู่ตำแหน่งดีๆได้เลื่อนตั้งได้เลื่อนก่อนคนอื่นสิ่งเหล่านี้มันก็ยังมีนะเราไม่อยากเห็นสิ่งเหล่านี้ครับเพราะถ้าวันนี้

0: บบเส้นสายมันยังอยู่มันจะทำให้ข้าราชการน่ะเบื่อหน่ายที่จะทำงานบริการประชาชนเบื่อหน่ายที่จะดูแลหน้าที่ของตัวเองเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกทม.ของแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันลามปามไปถึงกันหมดเลยครับแต่สิ่งที่ภาคเอกชนนะครับภาคประชาชนเราบอกให้เปิดเผยทั้ง5ข้อเนี่ยท่านต้องบอกมาด้วยว่าท่านจะเปิดเผยอย่างไรใช้เครื่องมืออย่างไรหากทำไม่ได้ท่านจะอ้างว่าติดข้อกฎหมายนะติดขัดที่ว่าข้าราชการไม่ให้ความร่วมมือท่านจะอ้างอย่างนี้เราไม่ยอมรับครับวันนี้เสนอตัวมาให้คนกทม.เลือกวันนี้ท่านจะต้องแสดงความมุ่งมั่นให้ชัดเจนว่าท่านทำได้ของแบบนี้ทั่วโลกก็ทำได้ทำไมคนกรุงเทพมหานครทำไม่ได้อย่าให้อายเขาครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วนี่คือทั้งหมด5ข้อเสนอของภาคเอกชนซึ่งกกร.คือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันประกอบด้วยหอการค้าประกอบด้วยสมาคมธนาคารไทยแล้วก็สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนร่วมกับภาคประชาชนก็เลยกลายเป็นคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันมีการเสนอ5ข้อให้เปิดแบบนี้แต่เปิดที่สำคัญที่สุดก็คือเปิดเรื่องของข้อมูล Open Data
0: ถูกต้องครับเอาข้อมูลออกมาให้คนเห็นน่ะคืออย่างนี้ครับดร.นุสินครับคือแม้แต่อดีตผู้ว่าชัดชาติเข้ามาอยู่กรุงเทพมหานคร4ปีเนี่ยท่านบอกว่าท่านจะปราบคอร์รัปชันนะครับแต่ท่านก็ปราบได้ไม่หมดนะเราจะเห็นเลยว่าในช่วงแรกๆเนี่ยฮึดฮัดมากเลยจะเล่นงานข้าราชการที่คดโกงแต่พอสุดท้ายเนี่ยถึงวันนี้เห็นบอกว่าส่งเรื่องไปดำเนินคดีได้ 20-30 คนแต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นไงทุกวันนี้คนยังร้องเรียนอยู่นะครับสื่อมวลชนยังจับได้เรื่อยๆปปช.ตำรวจปปป.นะครับยังไปจับสอดกันได้อยู่เรื่อยๆเลยแปลว่ามันยังไม่หมดแล้วเอกชนนะครับกกร.เองก็ยังร้องเรียนอยู่เสมอว่าในกทม.เนี่ยมันยังมีการรีดไถกันอยู่ไม่จบสิ้นนะครับหรือจะเป็นเรื่องการเสียภาษีการจัดเก็บรายได้มันก็ยังเอารัดเอาเปรียบกันอยู่แสดงว่าคอร์รัปชันปราบไม่หมดไปครับเพราะฉะนั้นทำอย่างไรท่านจึงจะอุดช่องว่างตรงนี้ได้ท่านบอกว่าพวกสก.พวกนักการเมืองท้องถิ่นในกทม.มีการแปลงงบประมาณโอนงบนะครับทำให้มันมีการจัดซื้อที่ไม่เป็นธรรมหรือการจะซื้อแบบฟุ่มเฟือยหรือซื้อของที่ไม่เป็นประโยชน์ไอ้ตรงนี้แหละเราอยากเห็นการกำจัดให้มันหมดไปด้วยทำยังไงข้าราชการจะหยุดโกงทำยังไงนักการเมืองส่วนท้องถิ่นจะหยุดโกงผู้ว่ากทม.และคณะองคาพยพทั้งหมดโกงไม่ได้ตรงนี้เราต้องการเห็นครับแต่เราจะไม่หวังว่าต้องมีคนดีต้องมีคนเก่งอันนั้นเป็นเรื่องจับต้องไม่ได้เราต้องการระบบที่ดีเราต้องการระบบที่เปิดเผยข้อมูลให้คนกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ด้วยตัวเองอะไรไม่ชอบมาปรากฏเราจะได้ชี้ไปเลยว่าอันนี้แพงไปอันนี้คุณโกงอันนี้คุณรีดไถให้มันเป็นหน้าที่ให้เป็นสิทธิของคนกทม.ครับ
1: เพราะฉะนั้นทางภาคเอกชนก็เลยมีข้อเสนอ5เปิดเพื่อที่จะเป็นคัมภีร์ทำให้เกิดมหานครต้นแบบความโปร่งใสในกรุงเทพมหานครได้จริงๆเปิดข้อมูลตรวจสอบได้เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมเปิดสัญญาจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสเปิดกระบวนการอนุมัติอนุญาตลดการใช้ดุลพินิจที่ไม่จำเป็นและเปิดมาตรการกำกับและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน
0: ถูกต้องครับผมยกตัวอย่างบางอย่างที่คนกทม.เราไม่เคยได้ยินนะแต่ถ้าเราเห็นนะเราจะต้องแปลกใจโอเคนะที่มีการแชร์กันไปแล้วเรื่องการจะซื้อเครื่องออกกำลังกายแพงๆจำนวนมากทั่วกรุงเทพนะครับในดีที่ผ่านมาเนี่ยเราลองดูตัวเลขนะครับสวนลุมพินีที่เราไปเต้นคนไปเต้นอโรบิกกันเยอะแยะเลยเนี่ยนะครับช่วงที่ผ่านมาใช้เงินไปปรับปรุงพื้นที่360ไร่ใช้เงินไป 1,700 ล้านไม่ใช่น้อยเลยนะครับกรุงเทพมหานครมีการใช้ยางมาต่อยเอาไปซ่อมถนนน่ะซ่อมถนนลาดถนนเนี่ยนะครับปีหนึ่งประมาณ170-190ล้านบาท
1: ค่ะ
0: เยอะมากจริงหรือเปล่าเรามีถนนที่ทำด้วยซีเมนต์น่ะคอนกรีตเสริมเหล็กเยอะแยะแล้วทำไมเราต้องซื้อยางมาต่อยกันมากขนาดนี้นะครับเรามีหน่วยงานราชการนะครับสำนักกทม.ที่ใช้เงินสูงสุดในการจัดซื้อนะครับเรียงลำดับคือสำนักสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็คือทำสวนไง นะสำนักการระบายน้ำสำนักโยธานี่เรียงตามลำดับเลยนะผมเองเนี่ยยังเคยคิดว่าเอ้ยเรื่องงานโยธาทำถนนน่าจะเป็นเรื่องใหญ่โอ้แต่ไม่ใช่เรื่องระบายน้ำน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ไม่ใช่แต่มันก็ติด3ระดับต้นถูกไหมครับ3เขตที่มีการซื้อจัดซื้อจัดจ้างเยอะมากเรียงตามลำดับอยู่ชานเมืองด้านตะวันตกทั้งนั้นเลยครับเขตคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีมีตัวเลขการใช้เงินอีกอันหนึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยในอดีตที่ผ่านมานะครับโดยเฉลี่ยปีละนะต่อปีนะครับใช้น้ำมันดีเซล3ล้าน5แสนลิตรต่อปีใช้น้ำมันเบนซีน2ล้าน8แสน9หมื่นลิตรต่อปีรวมแล้ว6ล้าน4แสนลิตรต่อปีวันนี้ถ้าเอา40บาทคูณเราใช้เงินค่าน้ำมันไปเท่าไหร่ถ้าเติมน้ำมันดีเซลอะไปเติมพวกรถขยะรถบรรทุกน้ำนะครับไอของพวกนี้เราก็พอเข้าใจเนาะแต่ส่วนที่เป็นแก๊สโซฮอล์นะเอาไปใช้เกือบ3ล้านลิตรเนี่ยเอาไปเติมรถเก๋งหรือรถอะไรตรงนี้เราก็อยากรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเลขพวกนี้ก็ต้องบอกมาให้คนกทมรู้ด้วยนะครับเรื่องใหญ่ๆของคนกทมก็ต้องแขวนขึ้นมาเลยอ่ะให้คนได้เห็นอย่างเช่นคือทุกวันนี้เรายังเห็นปัญหาเรื่องตึกราฟ้าในกรุงเทพนะครับก็สร้างกันมาเยอะแยะคนกรุงเทพเผชิญปัญหาเรื่องฝาท่อร้อยสายที่อยู่กลางถนนดร.รสลินเคยเห็นนะครับเวลาเราขับรถไปบนถนนอยู่กลางถนนเลยก็มีฝาท่อขนาดใหญ่แล้วมีฝาปิดไว้นะครับไซส์ประมาณสัก5เมตรคูณ5เมตรโดยประมาณเลยทั่วกรุงเทพเนี่ยมีประมาณ600บ่อไอ้ฝาท่ออย่างนั้นน่ะแล้ววันดีคืนดีมอเตอร์ไซค์ก็หกล้มนะครับวันดีคืนดีไปตกหลุมกันนะครับแล้วมันก็ชนมีคนบาดเจ็บไอ้สิ่งเหล่านี้ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆสายไฟที่ระโยงระยางอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครสิ่งเหล่านี้คนกรุงเทพก็เห็นตามตาอยู่เราพูดกันมานานแล้วล่ะบอกว่าจะเอาสายพวกนี้ลงใต้ดินแต่มันไม่ถูกเอาลงใต้ดินไงแล้วติดคุณติดขัดอะไรทำไมไม่ทำกรุงเทพมหานครยังมีข้อมูลที่กรุงเทพคนกรุงเทพไม่รู้อีกเยอะแยะเลยอย่างเช่นรายได้ของกทมเนี่ยนะครับปีนึงประมาณแสนล้านที่เป็นเงินงบประมาณนะแต่มันยังมีรายได้ที่เป็นรายได้เชิงพาณิชย์แต่คนกรุงเทพไม่เห็นแล้วเงินพวกนี้หายไปไหนถูกใช้พัฒนาจริงป่ะเช่นรายได้จากสัมปทานไอ้รถ BRT สัมปทานรถไฟฟ้าสีเขียวสัมปทานคนที่มาเอาขุดท่อร้อยสายพวกสายสัญญาณนะครับโทรศัพท์วิดีโอก็นะครับวงจรปิดไอ้พวกนี้มีค่าสัมปทานทั้งนั้นเลยนะครับมันยังมีโรงกำจัดขยะโรงไฟฟ้าจากการกำจัดขยะของพวกนี้มันต้องมีรายได้พวกนี้เอาไปโปะอยู่ตรงไหนไปใช้กับค่าใช้จ่ายตรงไหนมันจะต้องถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากรุงเทพมหานครครับนี่เป็นตัวอย่างข้อมูลที่อยากเชียร์เอง
1: ดร.มานาคะทีนี้เนี่ย5ข้อเสนอที่ฟังมาเนี่ยนะคะซึ่งคณะทำงานของคณะซีโร่คอร์รัปชันที่เกิดขึ้นระหว่างกกร.กับภาคประชาชนเนี่ยเสนอมาคือดีหมดเลยค่ะคือถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยจะทำให้กรุงเทพเนี่ยน่าอยู่กว่านี้แล้วเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันลดลงไปจนกระทั่งเป็นเมืองต้นแบบของความโปร่งใสได้แน่นอนแล้วจะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นจริงคะให้ไม่ใช่เป็นเพียงข้อเสนออย่างเดียวอะค่ะ
0: วันนี้คนที่สมัครอะจะต้องพูดนะเราอยากให้ทุกคนอะช่วยกันถามเพราะฉะนั้นผู้สมัครต้องพูดออกสื่อมวลชน อย่าพูดปากเปล่ากับเราอย่างนี้นะครับพวกนี้ก็ถึงเวลาก็งุบงิบไปพูดออกสื่อมวลชนครับมันจะได้มีหลักฐานปรากฏไว้และถ้ายังทำได้ยังทันอยู่ขอให้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรบนเว็บไซต์บนโซเชียลมีเดียของท่านนั่นแหละนะคนจะได้เก็บเป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไปแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราต้องบอกให้ประชาชนรู้ว่ามีคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นและมีคำตอบบางอย่างออกมาแล้วจากปากของผู้สมัครวันข้างหน้าเราจะได้รู้ว่าใครสักแต่ว่าพูดเล่นละครเพื่อให้ได้เสียงนั่นคือการหลอกคนกทมวันข้างหน้าอย่าไปคบคนพวกนี้ครับเขาจะสมัครอะไรจะเป็นส.ส.หรืออะไรเราอย่าไปคบคนพวกนี้แต่ถ้าเขาทำจริงขอให้ทำเถอะทำได้มากทำได้ครบหรือทำได้น้อยหน่อยผมยังว่าคนกรุงเทพเข้าใจนะท่านเป็นหูประสาทจริงๆให้อภัยได้แต่ต้องทำจริงๆครับในสิ่งที่เขาพูดและมีหลักฐานไว้
1: หลักฐานสำคัญก็คือดิจิตอลฟุตปรินท
0: ์ถูกต้องเลยครับ
1: ที่จะเป็นตัวมัดทำให้ผู้นำกรุงเทพเนี่ยต้องทำหรือว่าเป็นการบังคับไปทางอ้อมใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ต้องเลยครับ
1: เรื่องของการปกครองของกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปกครองรูปแบบพิเศษไม่ใช่ตัวผู้ว่าคนเดียวที่จะทำได้เรื่องของสมาชิกกรุงเทพสมาชิกสภากรุงเทพก็จะต้องเป็นผู้สนับสนุนที่ดีเหมือนกันนะอาจารย์ทีนี้อุปสรรคปัญหาสำคัญที่มันจะไปไม่ถึงดวงดาวเนี่ยอาจารย์คิดว่าเรื่องอะไรอีกคะ
0: เราได้ยินปัญหาเยอะมากเลยแม้แต่ยุคที่ผ่านมายุคที่ผ่านมาเราก็ได้ยินเรื่องพวกนี้นะแล้วก็เป็นเรื่องน่าสมเพชอ่ะคนพวกนี้การศึกษาสูงนะครับสิ่งที่เราได้ยินเริ่มต้นก่อนเลยก็คือเรื่องความพยายามที่จะแปลงบหรือโยกงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและพวกพ้องนะครับอีกเรื่องนึงที่เราได้ยินก็คือว่า เวลาจะมีการขอสร้างถนนขุดลอกท่อหรือไปพัฒนาในชุมชนหรือในเขตที่ไม่ใช่เขตของพรรคพวกตัวเองมันจะมีการขัดขวางตัดงบไม่ให้ไปดำเนินการไอ้เรื่องนี้ยังเกิดขึ้นเลยในกรุงเทพมหานครนะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือว่า3ปีแรกของท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับสามารถออกเทศบัญญัติข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครออกได้3ฉบับเองเพราะมันมีการขัดขวางกันดึงเรื่องไว้เพื่ออะไรไม่รู้เพื่อไม่ให้เกิดผลงานหรือเพื่อเตะขัดขากันเมื่อให้งานมันเดินหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับพอมาถึงครบ4ปีเนี่ยตัวเลขที่ผมได้ยินก็ยังไม่ถึง10ฉบับนะครับนั่นแปลว่าการพัฒนาหรือการขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยมันมีอุปสรรคละแต่อุปสรรคเหล่านี้มันกลายเป็นอุปสรรคที่ไร้สาระใช่หรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่ทำกันบอกพวกพ้องกันไม่ใช่พวกนะฉันก็แกล้งสิ่งเหล่านี้เราไม่อยากเห็นครับถ้าจะต้องทำถนนถ้าจะต้องปรับปรุงซอยมันต้องทำเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมใครก็แล้วแต่เข้ามาเป็นสมาชิกสภากทมแล้วอ่ะคุณต้องคิดว่าคุณเป็นคนของกทมคุณเป็นคนของเขตแต่คุณต้องไม่คิดว่าคุณเป็นคนที่จะเข้ามารักษาประโยชน์ของพรรคของตัวเองของพวกหรือของกลุ่มของตัวเองตรงนี้เราต้องเอาชนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องฟ้องต้องบอกให้คนกทมได้รับรู้ครับเพื่อตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับดร.
1: ก็ต้องคิดดีๆคิดหนักๆทีนี้ข้อมูลที่ฟังดร.มานะพูดมาอีกหนึ่งส่วนเนี่ยถ้าเกิดว่าแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยคิดว่าน่าจะทำให้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยลดน้อยลงไปเยอะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างตกใจมากนะคะที่อาจารย์ดร.มานะบอกว่าตัวเลขการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงก็คือขึ้นได้เลยว่าจะเอาเจ้าเนี้ย
0: ใช่
1: มัน90กว่าเปอร์เซ็นต์คือทำไมสัดส่วนมันเยอะแบบนั้นคือปกติเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐเนี่ยจะมีวิธี2วิธีก็คือวิธีเฉพาะเจาะจงกับ e-bidding ใครที่อยากจะมาประมูลงานก็จะมาแข่งกันบ
0: ิ
1: ดราคากันแต่ปรากฏว่าแทนที่เราจะให้สัดส่วนเรื่องของ e-bidding ก็คือให้คนที่อยากจะมาทำงานเนี่ยเข้ามาแข่งกันด้วยราคาด้วยคุณภาพก็ว่ากันไปแต่กลายเป็นว่าใช้วิธีจิ้ม90กว่าเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันมากเลยนะคะ
0: เสี่ยงมากเลยแต่มันเป็นทั้งประเทศเลยดร.รสลินมันเป็นทั้งประเทศเลยเขาทำกันแบบนี้คือมักจะอ้างเรื่องความสะดวกเรื่องความเร่งด่วนนะครับก็หวังว่าประเทศไทยมันจะเปลี่ยนแปลงได้เนาะนะไม่อ้างแต่ว่าความสะดวกหรือความเร่งด่วนนะครับแล้วมันก็ทำให้คนตั้งข้อสงสัยว่ามันมีการทุจริตหรือเปล่าแต่สุดท้ายมันก็มีทุจริตจริงๆแหละมากน้อยในแต่ละพื้นที่ในแต่ละหน่วยงานครับดร.ครับ
1: เราควรลดสัดส่วนให้มันเหมาะสมยังไงดีคะระหว่างเรื่องของวิธีเฉพาะเจาะจงกับ e-bidding ค่ะดร.คะ
0: สัดส่วนเนี่ยอาจจะไม่สำคัญเท่ากับว่าทุกการจัดซื้อจัดจ้างคุณต้องมีวางแผนล่วงหน้าแล้วปฏิบัติตามกระบวนการของกฎหมายก็คือว่ามีระยะเวลาที่เพียงพอโดยไม่อ้างเรื่องความเร่งด่วนและไม่อ้างว่าฉันจะซื้ออันนี้มีคนทำได้เจ้าเดียวฉันจะซื้ออันนี้มีเจ้านี้ให้บริการสะดวกข้ออ้างเหล่านั้นน่ะมันต้องหายไปครับแล้วสัดส่วนมันอาจจะเหลือ50 50ก็ได้แต่ไม่ใช่90กว่า เหมือนในปัจจุบันครับ
1: คือต่อให้เป็น e-bidding เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาแข่งขันกันอย่างเท่าเทียมแต่มันก็จะมีปัญหาเรื่องของการล็อกสเปคให้พวก
0: บ้านใช่ใช่มี
1: ต่างๆอีกใช่ไหมคะ
0: ใช่มี bidding ยังโกงกันเลยนะครับแต่มันก็ยังดีกว่ามันจะทำให้คนน่ะมีความมั่นใจมากขึ้นว่ามันมีการแข่งขันถึงแม้จะแข่งขันแบบไม่เป็นธรรมหรือมีการเล่นพักเล่นพวกมีการล็อกสเปคกันบ้างแต่โอกาสมันก็ยังมากกว่าครับ
1: โอกาสในการปรบในการที่จะทำให้มันโปร่งใสถูกไหมคะ
0: ใช่โอกาสที่จะตรวจสอบกัน
1: ค่ะถ้าแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นสารตั้งต้นรากเลยนะคะดร.มานะที่จะทำให้มหานครของเราเนี่ยกลายเป็นต้นแบบของความโปร่งใสได้เพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันก็ทุจริตงบประมาณนั่นแหละถูกไหมคะ
0: ใช่ครับมันจะเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าคุณหัวใจของคอร์รัปชันน่ะคืออำนาจและความลับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีอำนาจเยอะก็จริงแต่ถ้าเราเลือกสก.นะครับที่ทำงานจริงจังอ่ะไม่ได้เล่นพักเล่นพวกหรือเอาแต่ผลประโยชน์อ่ะคนพวกนี้จะมาตรวจสอบและทวงดุลถ้าทำให้ข้าราชการเป็นอิสระข้าราชการก็จะช่วยตรวจสอบทวงดุลได้ส่วนหนึ่งแต่การเปิดเผยให้ประชาชนรู้จะเป็นกลไกตรวจสอบที่ดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นนะครับดร.รัศลินครับฝากรายการนี้บอกถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในการเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้ที่จะมาถึงเนี่ยนะครับเราไปเลือกกันเยอะๆไปโหวตกันเยอะๆเลือกใครก็ได้ที่ท่านมั่นใจเขาว่าเขาจะทำเพื่อเราเขาจะพัฒนากรุงเทพจริงๆเลือกใครก็ได้แต่เสียงของประชาชนจำนวนมหาศาลเนี่ยมันจะเป็นภาระที่อยู่บนบ่าของผู้ชนะเลือกตั้งเสียงจำนวนมหาศาลของคนคอตมมันจะเป็นพันธะทางใจให้เขารู้ว่าคนกทมฝากความหวังไว้กับเขาและคนกทมจะคอยตรวจสอบพฤติกรรมการทำงานของเขาด้วยว่าเขาเป็นผู้นำที่จะสร้างกรุงเทพมหานครจริงๆเขาเป็นผู้นำที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองต้นแบบของประเทศไทยได้รับการยอมรับไปทั่วโลก
1: ก็ต้องเป็นหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนะคะนอกจากท่านจะไปเลือกผู้นำผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วเพื่อที่จะมาทำงานแทนท่านท่านก็ต้องมีการกำกับดูแลตรวจสอบ monitoring อย่างเข้มงวดด้วยเพื่อที่จะทำให้แผนงานเป็นไปตามแผนงานจริงๆแล้วการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด
0: ถูกต้องเลยครับอย่าเราอย่าเชื่อว่าเราจะไม่ได้ใครเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาสร้างบ้านสร้างเมืองให้เรานะครับแต่เสียงของประชาชนและความตื่นตัวของเราทุกคนนี่แหละนะครับจะทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้สิ่งที่เรากำลังพูดกันอยู่นี่ครับดร.รสลินครับคือการพูดถึงอนาคตของพวกเราเองอนาคตของลูกหลานของเราที่จะอยู่ในกรุงเทพมหานครอย่างปลอดภัยสะดวกสบายและมีคุณค่าครับ
1: ต้องกำกับอย่างเข้มงวดกำกับดูแลอย่างเข้มงวดว่าท่านเนี่ยได้ทำตามสัญญาที่ท่านพูดตอนหาเสียงไหมนะคะคือแรงกดดันจากพรรคประชาชนเนี่ยแหละจะทำเป็นแรงขับเคลื่อนนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนหรือว่าภาษาพื้นบ้านเนี่ยเขาบอกว่าขับเคลื่อนด้วยการด่า
0: สังคมของการด่าขับเคลื่อนด้วยการด่าใช่เลยแต่ว่าเราทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: เราอยากเลิกผมมั่นใจว่าคนกรุงเทพก็ไม่ได้อยากเห็นสถานการณ์แบบนั้นแต่ถ้ามันจำเป็นเราก็ต้องทำมันจะดีกว่าถ้าเราช่วยกันจับตาดูแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะนะครับแต่คนที่เป็นนักการเมืองเข้ามาเนี่ยก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าเวลาประชาชนพูดประชาชนชี้รับฟังอย่างเข้าใจด้วยอย่าทะลุหูซ้ายอย่าเข้าหูซ้ายทะลุขวาและอะไรที่ขัดใจขุ่นเคืองใจอย่าหาเรื่องฟ้องเพื่อกลั่นแกล้งประชาชนรับฟังดีกว่าใช่ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นประชาชนเองก็เจ็บแล้วต้องจำถ้าเกิดว่าเลือกมาแล้วไม่ทำครั้งหน้าก็อย่าไปเลือกซ้ำอีก
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็ต้องเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวแทนของท่านได้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ทำจริง
0: ๆครับ
1: ค่ะเอาละค่ะช่วงแรกของเวทีความคิดนะคะก็วันนี้ขอบคุณดร.มานะ นิมิตมงคลนะคะประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยที่ร่วมพูดคุยกับเราถึง5ข้อเสนอที่ฝากไปถึงว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะท่านก็คิดดูดีๆว่าจะเลือกใครนะคะค่ะช่วงแรกขอบคุณดร.มานะมากนะคะ
0: ครับขอบคุณมากครับสวัสดี
1: ครับขอบคุณค่ะฮอตอิชชูเกาะติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.นะคะช่วงแรกก็ประมาณนี้ก่อนนะคะวันอาทิตย์นี้ท่านก็ลองตระหนักคิดดูนะคะว่าจะเลือกใครเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะแล้วเลือกไปแล้วเนี่ยท่านก็กำกับด้วยนะคะว่าได้ทำตามที่สัญญากับประชาชนไว้หรือเปล่านะคะช่วงแรกก็ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องใกล้ตัวเรื่องของสุขภาพประหมอคางดำยังไม่ทันหมดไปจากประเทศไทยเรื่องใหม่ๆอีกแล้วค่ะกุ้งกล้ามแดงหรือว่ากุ้งเกรฟิชนะคะตอนนี้ระบาดมากโดยเฉพาะกวานพะเยาช่วงหน้าพูดคุยเรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะคะช่วงหน้ากับเวทีความคิดค่ะ
2: เวทีความคิด Hot Issue ก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม
3: ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์และดร.รสลินประกอบทันร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์และดร.รสลินประกอบทันร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
2: สวัสดีทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับช่วงที่2ของเวทีความคิดค่ะเรื่องใกล้ตัวกันหน่อยนะคะเรื่องของปัญหาปลาหมอคางดำยังไม่จบสิ้นแต่เรื่องใหม่ๆอีกแล้วกุ้งเครฟิชหรือว่ากุ้งกล้ามแดงนะคะบางคนเรียกว่ากุ้งปีศาจไม่แน่ใจว่าไปอิงกับกระแสทนายปีศาจหรือเปล่านะคะปัญหาเรื่องของกุ้งเครฟิชรวมถึงปลาหมอคางดำเนี่ยจะเป็นปัญหาอย่างไรกับประเทศไทยนะคะช่วงนี้คุยกับรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: อาจารย์คะกุ้งเครฟิชมันเป็นปัญหายังไงคะตอนนี้เห็นบอกว่าแถวๆกว้านพะเยาเยอะมากเลย
3: กุ้งตัวนี้มันก็ไม่ได้เป็นตัวที่ใหม่มากเท่าไหร่กับบ้านเรานะครับมีรายงานว่านำเข้ามาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันไปปรากฏที่กว้านพะเยาจังหวัดพะเยาครับก็เลยเป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมาครับ
2: แล้วมันจะเป็นปัญหายังไงกับระบบนิเวศบ้างคะทำไมประชาชนโดยเฉพาะชาวประมงเข้าถึงกังวลเรื่องนี้กันจังเลยคะอาจารย
3: ์ครับก็คือจริงๆแล้วเรื่องของข่าวเนี่ยมันเริ่มจากการที่มีชาวบ้านเนี่ยครับเขาไปจับกุ้งฝอยนะครับถ้าใครเคยไปเที่ยวกว้านพะเยาจะรู้ว่ากุ้งฝอยเนี่ยเป็นเหมือนเป็นอาหารที่ค่อนข้างโด่งดังที่นั่นนะครับทีเนี้ยในข่าวก็บอกว่าปริมาณกุ้งฝอยของเขาเนี่ยจับได้น้อยลงนะครับแล้วก็เด็กก็มีภาพข่าวว่าเขาจับกุ้งตัวหนึ่งที่ชื่อว่ากุ้งกล้ามแดงหรือว่าสัตว์เลี้ยงเครฟิชเนี่ยครับแล้วมาไม่ใช่แค่แบบตัว2ตัวมาเป็นถังเลยนะครับเนี่ยแบบบอกว่าเนี่ยนักล่ากุ้งกล้ามแดงได้มาเป็นไปหมดเลยที่กว้านพะเยานะครับมันก็เลยหรือว่ามันมีผลต่อกันนะว่ากุ้งฝอยที่น้อยลงแล้วก็มาเจอเจ้ากุ้งกล้ามแดงนี่เยอะขึ้นครับ
2: ซึ่ง
3: เขาเล่าอย่างนี้เขาเล่าว่าเขาจับได้วันหนึ่งเฉลี่ย1.5 กิโลนะครับหรือประมาณ 15-20 ตัวนะครับแล้วก็ เขาบอกว่าวางตัวตีวางรอบไว้กับกุ้งฝอยเนี่ยจะได้เจ้ากุ้งกล้ามแดงนี่ติดมาแทนนะครับทีนี้มันก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่าแต่ว่าราคามันก็ดีนะราคากิโลละเป็น 200-300 บาทเลยนะครับเนี่ยก็เลยเป็นคำถามว่ามันมายังไงนะครับตามข้อมูลตอนนี้เขาบอกว่ามันจริงๆแล้วเจ้ากุ้งกล้ามแดงเคสเนี่ยมันเคยเข้ามาตั้งนานแล้วแล้วก็มีตั้งแต่ไปเลี้ยงกันที่โครงการหลวงนะเพื่อจะเป็นอาหารนะครับอาหารตัวใหม่ๆหรือว่าบางส่วนก็มาเลี้ยงสวยงามเพราะว่ามันดูสวยงามดีแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเชื่อกันว่าที่มาพบที่กว้านพะเยาเนี่ยอาจจะเพราะว่าประชาชนเนี่ยอาจจะเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามแล้วพอมันเริ่มโตเนี่ยเริ่มไม่สวยแล้วก็มาทิ้งที่แหล่งน้ำก็เลยกระจายพันธุ์ขยายพันธุ์ในพื้นที่ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นอนุมานได้แบบนี้ไหมคะว่าปริมาณกุ้งกล้ามแดงมันเพิ่มขึ้นกุ้งฝอยลดลงแสดงว่ากุ้งกล้ามแดงเนี่ยจะส่งผลต่อระบบนิเวศไปกินกุ้งตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าสัตว์อื่นๆได้อย่างนั้นไหมคะ
3: ในขนาดนี้ยังคงต้องการการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมครับเพราะว่าก็มีคนก็จะมีทักษะเช่นอาจารย์ทางด้านของมารายแม่โจ้นะครับทางการประมงเขาก็เตือนว่ามันเป็นไปได้นะเพราะว่ากุ้งเคฟิชเนี่ยนะดูมันก็หน้าตาเหมือนกับกุ้งธรรมดานะแต่ว่าเรานับว่าเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์นะครับตัวเนี้ยมันมีอยู่หลายที่ในโลกแต่ว่าตัวที่เข้ามาในไทยเราเนี่ยเป็นสายพันธุ์จากออสเตรเลียนะครับแล้วก็เราเรียกว่าเป็นเรียกว่าพวกเอเลี่ยนสปีชีส์ที่ลุกลามด้วยใช่ไหมไม่ใช่มาอยู่เฉยแต่มันมีรายงานมาแล้วในต่างประเทศหรือในไทยก็ตามว่ามันจะลุกลามได้ซึ่งตั้งแต่แรกเลยเนี่ยนะครับเขาก็มีการประกาศอยู่แล้วนะว่าควบคุมตั้งแต่ปี2559แล้วว่าเป็นตัวที่ไม่ให้เอามาเมลงในส่วนแหล่งน้ำนะครับแต่เชื่อกันว่าตั้งแต่นั้นมันมาเนี่ยอย่างที่พะเยาเนี่ยเมื่อก่อนเคยมีคนจดเป็นผู้ประกอบกิจการเนี่ยอยู่550รายปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่รายเดียวเลยนะครับนะที่เหลือหายหมดเลยครับคนก็เลยสงสัยว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณโดนเรื่องของประกาศกรมประมงเรื่องการเพาะเลี้ยงว่ามันมีข้อจำกัดต่างๆมากมายก็เลยเลิกกันหรือเปล่าแล้วพอเลิกแล้วมาทิ้งหรือเปล่านะครับงั้นมันก็ต้องเป็นงานวิจัยต่อไปเพราะคนก็เริ่มห่วงว่าเมื่อกี้กุ้งดั้งเดิมในกว้านพะเยาเช่นกุ้งฝอยหายไปหรือว่ากุ้งกล้ามกรามนะที่เคยมีเยอะในสัตว์จำพวกนี้หายไปหรือเปล่าและนิเวศอื่นๆของแหล่งน้ำอีกหลังนะครับตอนนี้เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ชนิดลุกลามเนี่ย มันจะทำให้เกิดปัญหาได้หรือเปล่าก็ยังคงจะต้องศึกษาวิจัยกันเพิ่มเติมครับ
2: อาจารย์คะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอเลียนสปีชีชนิดรุกรานฟังอย่างนี้มันก็น่ากังวลเหมือนกันนะคะ
3: น่าจะต้องกังวลครับเพราะว่าเราบอกว่าเอเลียนสปีชีก็แปลว่ามันก็เหมือนกระบอกคันดำนะครับคือมันอยู่แต่ต่างประเทศมาก่อนนะครับอย่างที่เกิดว่ากุ้งกล้ามแดงเนี่ยมันก็สายพันธุ์นี้เป็นชาวออสเตรเลียถ้ามันมาบ้านเราอยู่ในตู้อยู่ในที่พอเลี้ยงแล้วก็แค่จำกัดแค่นั้นก็ไม่เป็นไรแล้วที่มันลงน้ำเนี่ยโอเคส่วนใหญ่มันลงน้ำแล้วอาจจะไม่ได้เพิ่มจำนวนอาจจะตายไปอันนั้นเราก็จะไม่ค่อยห่วงแต่ถ้ามันอยู่ได้เช่นในเคสนี้ครับ อยู่ในกว้านพะเยาแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มันสามารถจะมีชีวิตได้แล้วถ้าเกิดตอนนี้ไม่มีงานศึกษาวิจัยชัดเจนแต่ถ้าเกิดต่อไปเนี่ยมันมีรายงานชัดเจนว่าเจ้าตัวที่เราเจอเนี่ยไม่ใช่แค่รุ่นแรกที่คนมาทิ้งแต่เป็นรุ่นที่2ที่3ที่มันเริ่มมีลูกหลานแล้วเนี่ยอันนี้เริ่มน่าห่วงมันจะเหมือนกับเรื่องของกระบอกคันดำที่มันก็กระจายพันธุ์ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดมันไปที่แหล่งน้ำอีกนะอื่นละมันก็จะคล้ายๆกันเพราะว่าแหล่งน้ำในประเทศไทยอุณหภูมิชนะน้ำก็คล้ายๆกันเขาก็เลยห่วงกันนะครับว่ามันจะเพิ่มจำนวนขึ้นหรือเปล่านะครับ
2: จริงๆมันมีหลายสายพันธุ์ถูกไหมฮะแต่ว่าสายพันธุ์ที่พบเนี่ยมาจากออสเตรเลียทีนี้ความอึดถึกทนของมันเนี่ยมันจะหนักจะอึดกว่าสายพันธุ์อื่นๆไหมฮะอาจารย์คะ
3: ในเชิงของความเป็นเคสิสน่าจะยังไม่มีใครให้ข้อมูลชัดเจนนะครับแต่ว่าเราเปรียบเทียบง่ายครับสมมติว่าเรามีกุ้งกล้ามกรามนะครับกุ้งกล้ามกรามเนี่ยเราก็ชอบมาบริโภคกันเป็นกุ้งแม่น้ำเป็นอะไรเงี้ยครับเราพบว่ากุ้งกล้ามกรามเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็คือในแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ที่กุ้งกล้ามแดงกับอยู่รอดได้ก็แปลว่าจริงๆแล้วความสามารถในการอยู่รอดแบบเพื่อเชื่อกับกุ้งพื้นเมืองของเราเนี่ยเจ้ากล้ามแดงนี่ดีกว่าอีกเขาบอกงี้ครับบอกว่ากุ้งกล้ามกรามเนี่ยนะมันจะต้องมันมีจำนวนลดลงในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะมันปัญหาของการที่เราสร้างสายสร้างเขื่อนสร้างสิ่งกีดขวางเนี่ยมันเลยทำให้มันอพยพตามธรรมชาติไม่ได้มันต้องอพยพเป็นจากจังน้ำกร่อยไปที่น้ำจืดอะไรเงี้ยครับให้มันสามารถจะอยู่รอดในแต่ละจุดได้แต่กุ้งกล้ามแดงเนี่ยสามารถจะอยู่ได้โดยไม่ต้องยุ่งอะไรกับน้ำกร่อยหรือน้ำทะเลเลยนะครับมันก็สามารถจะอยู่ได้ในแหล่งน้ำจืดตั้งแต่ไข่ตัวอ่อนลูกกุ้งตัวเต็มใบนะอยู่ในทะเลจะให้มันไปอยู่ที่บึงไหนอ่างเก็บน้ำไหนทะเลสาบไหนมันก็อยู่ได้ครับแล้วก็การแพร่กระจายของมันเนี่ยก็จะง่ายกว่าเขาเลยบอกว่าในช่วงของกุ้งกล้ามแดงในสัตว์น้ำตาลเทียมเนี่ยครับเราก็ต้องการวิจัยให้มากขึ้นเพื่อว่าดูซิว่ามันจะเป็นเช่นไรบ้างนะครับในเชิงความทนแต่อย่างที่เกิดไปแล้วว่ามันเป็นสายออสเตรเลียเนี่ยฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะไม่ค่อยต่างกับบ้านเราเท่าไหร่ในการสิ่งที่อยู่อาศัยของมันนะครับไม่เหมือนอีกสายพันธุ์นึงที่สายพันธุ์ด้านญี่ปุ่นกับอเมริกาก็จะเป็นที่ต้องหนาวกว่านี้นะครับแต่ว่าของมันเนี่ยอยู่ที่น้ำอุ่นๆอย่างเราเนี่ยมันอยู่ได้สบายครับฉะนั้นก็น่าห่วงครับ
2: ทีนี้ข้อกังวลที่คนในพื้นที่กังวลหรือชาวประมงกังวลต่อไอ้กุ้งเกรฟิชหรือว่ากุ้งกล้ามแดงตัวนี้ก็คือเรื่องของสมดุลต่อระบบนิเวศอันนี้มีประเด็นเดียวหรือว่ามีประเด็นอื่นๆอีกไหมคะอาจารย์คะ
3: ครับจริงๆพอนั่งอ่านข่าวตอนแรกเราได้เชิญนักชีววิทยาไปอธิบายใช่ไหมครับว่ามันน่าห่วงอย่างนี้นะพอไปอ่านข่าวเขาใช้คำว่าเสียงแตกครับตอนนี้นะ คืออย่างที่เกิดนะครับว่ามันก็มีทั้งสองฝั่งเลยครับตอนนี้มีบอกว่าที่พะเยาเองเนี่ยก็มีการให้ข้อมูลกันเยอะมากแล้วก็มีคนเข้ามาสนใจแลกเปลี่ยนกันเยอะมากเลยแล้วจะมีกลุ่มที่คล้ายๆกันคือมองว่าเอ๊ะมันเป็นระบบปัญหาต่อระบบนิเวศนะถ้ามันขยายพันธุ์คือมันเป็นสัตว์ที่กินอาหารได้หลากหลายมากนะครับมันอาจจะกินซากกินพวกสัตว์น้ำเล็กๆหรือว่าพืชน้ำมันก็กินได้ไข่ปลาลูกปลามันกินได้ฉะนั้นถ้าเกิดปล่อยมันทิ้งไว้เนี่ยมันก็ลุกลามอย่างที่เกิดไปก็คือมันก็จะทำลายระบบนิเวศกินนั่นกินนี่แต่อีกฝั่งที่บอกเสียงเริ่มแตกคือเฮ้ยนี่เป็นโอกาสเลยนะเพราะว่าดูสิกิโลนึงเนี่ยเท่าไหร่200-300บาทเลยนะมาจัดเทศกาลกินกุ้งข้ามแดงก้อนพะเยากันไหมอะไรเงี้ยครับนะก็เลยเป็นความถกเถียงกันอยู่นะครับ
2: เพราะว่าบางคนบอกว่าเป็น lobster น้ำจืด
3: ครับบางคนบอกเหมือนกุ้งมังกรเลยนะครับจริงๆผมยังไม่เคยกินมาเลยนะแต่เท่าที่สั่งมาก็บอกว่าก็กินได้เหมือนกุ้งครับแต่ว่ามันเหมือน lobster คือเปลือกมันหนานะครับเนื้อมันอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าเอาไปประกอบอาหารได้หลายอย่างนะครับปัจจุบันตอนนี้ก็เลยมีประเด็นก็คือเนี่ยก็เลยทางด้านของพื้นที่เองนะครับกรมประมงเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เริ่มมาช่วยกันรณรงค์มากขึ้นครับให้ช่วยกันไปจับนะครับก็คือไม่ได้จับมาทำลายไปเหมือนตะบอกครั้งดำแต่ว่าก็จับมาประกอบอาหารเนี่ยครับมีฟาร์มเข้ามาจากจังหวัดอื่นด้วยซ้ำนะมาจากระยองก็มีนะครับบอกว่ามาขอรับซื้อเลยนะเพราะว่าพัฒนาที่เป็นลูกค้าชาวจีนนะครับชอบกินมากนะครับตลอดขอเอาไปให้ทางด้านพัฒนาจำหน่ายดีกว่าครับ
2: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์พูดถึงเรื่องของresearch หรือว่าการวิจัยต่างๆที่อาจจะต้องมีการวิจัยกันก่อนว่าไอ้เจ้ากุ้งกล้ามแดงหรือว่ากุ้ง crayfish เนี่ยมันจะมีผลดีผลเสียมากกว่าจริงๆแล้วมันมีวิจัยออกมาบ้างหรือยังคะอาจารย์คะ
3: ในบ้านเราเนี่ยน่าจะยังครับก็คือบ้านเราก็คือมีชอบเป็นในเชิงการป้องปรามมากกว่าก็คือว่าอย่างที่เกิดว่าทางด้านของกรมประมงเนี่ยเขาก็ติดตามเรื่องนี้สุดจริงๆแล้วกุ้งกล้ามแดงไม่ได้แค่เริ่มจากการที่มีเลี้ยงที่โครงการหลวงหรือว่ามีคนเอาไปเลี้ยงสวยงามมันมีช่วงนึงเลยที่คนเอามาส่งเสริมให้ไปเลี้ยงตามนาข้าวด้วยแบบว่าปลูกข้าวไปด้วยแล้วก็เลี้ยงกุ้งมันนั้นด้วยมันก็เป็นที่กังวลกันว่าจะระบาดออกไปครับฉะนั้นมันก็เลยมีการทำกฎเกณฑ์ขึ้นมาค่อนข้างเยอะในการป้องกันแต่ว่าในเชิงการวิจัยเนี่ยผมเข้าใจว่ายังค่อนข้างน้อยน่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่บรรดาทำการศึกษาในพื้นที่นะครับในแถบพะเยาอะไรพะเยาหรืออะไรแม่โจ้เนี่ยคงต้องลงมาทำวิจัยมากขึ้นนะครับว่าอย่างมันมีตรงนี้แล้วเนี่ยผลกระทบเกิดขึ้นอะไรบ้างเพราะอย่างน้อยที่เกิดที่เห็นชัดเจนแล้วคือกุ้งฝอยนะครับซึ่งบอกว่าเคยจับได้เนี่ยลดลงจากในอดีตมาอย่างชัดเจนครับ
2: จริงๆถ้าไปดูในจีนเนี่ยเรื่องของกุ้ง crayfish เนี่ยเขาทำเป็นแบบเป็นล่ำเป็นสันเรื่องของอาหารการกินที่มีรสหมาล่ารสต่างๆนะอาจารย
3: ์ครับครับมันก็คงทำอาหารได้เหมือน lobster เหมือนกุ้งครับแต่ว่ามีเคสน่าสนใจผมไปเจอเพื่อนผมก็ให้ข้อมูลมาเพื่อนที่เป็นนักชีวิทยากันให้ข้อมูลมาว่าปัญหาเรื่องกุ้ง crayfish เนี่ยมันมีหลายที่แล้วแต่ประเทศที่เขาซีเรียสเรื่องสิ่งแวดล้อมมากกว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยครับถือเป็นโจทย์ใหญ่เลยฉะนั้นของเขาเองเขาก็จะไม่ได้มองในเชิงว่าจะมาส่งเสริมนะครับมีตัวอย่างผมเจอการวิจัยว่าก็มีการศึกษาในทะเลสาบของที่ญี่ปุ่นนะครับเช่นชื่อว่าทะเลสาบโทยะนะครับอยู่แถวชิโกคุนะครับก็มีปัญหาเรื่องเคสิสเนี่ยซึ่งของเขาเนี่ยเป็นเคสิสที่มาในญี่ปุ่นเองมันมีสายพันธุ์ของเขาเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสายพันธุ์ที่ไปเอามาจากอเมริกานะครับแล้วก็แรกๆเนี่ยก็เชื่อกันว่าเอามาเนี่ยเพื่อมาส่งเสริมตั้งแต่ยุคปี1930นู่นนะครับมาส่งเสริมให้คนญี่ปุ่นมีอาหารกินมากขึ้นนะแต่กลายเป็นว่ามันกระจายไปทั่วเลยครับไปทั่วเกาะฮอกไกโดเนี่ยก็ไปพบตามสถานที่ต่างๆนะของเขาเนี่ยเขาเลยต้องทำกฎหมายออกมาป้องกันโดยเฉพาะเลยนะครับทีนี้เขาระบุว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะในมุมของคนญี่ปุ่นเขากลัวคือว่าหนึ่งนะครับมันก็เป็นไปล่าสัตว์น้ำอื่นๆที่เรากลัวกันกินหอยกินแมลงกินพืชน้ำนะครับซึ่งบ้านเราก็ยังไม่ค่อยพูดเพราะเรายังไม่กังวลมากมายกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่อย่าเห็นว่าญี่ปุ่นเขาซีเรียสเรื่องพวกนี้อย่างที่สองที่สามคือว่าเขาก็กลัวว่าเขามีเคสิสพื้นเมืองของเขาเองเนี่ยจนเนี่ยมันก็จะมาแข่งแย่งทรัพยากรในการอยู่รอดของเคสิสพื้นเมืองเราก็จะเทียบได้กับพวกกุ้งพื้นเมืองของเราด้วยซ้ำที่มันจะโดนแย่งอาหารนะครับอย่างที่สามก็คือว่ามันก็เป็นการพาเอาเชื้อโรคเป็นราเชื้อโรคมาให้ระบาดในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับพวกกุ้งพื้นเมืองเขาด้วยนะครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยซีเรียสมากเลยเขามีมาตรการมากมายในการช่วยกันจับช่วยกันทำลายนะครับแล้วก็ต้องศึกษาละเอียดนะว่าเจอตรงไหนบ้างต้องเอานักดำน้ำลงไปดำน้ำดูว่ามันอยู่ยังไงมันมีลูกมีหลานไหมนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลในการป้องกันไม่ให้มันแพร่กระจายออกไปฉะนั้นก็ในบ้านเราก็ท่านผมเหมือนกันว่าในมุมนึงที่เราก็พยายามจะอนุรณรงค์ให้กำจัดมันเพราะว่ามันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์อันตรายแต่ว่าอีกมุมนึงก็เริ่มมีคนพูดในเชิงว่ายังมันอยู่เยอะๆเหรอจะได้เป็นอาหารในพื้นที่ราคาแพงครับก็เหมือนกับไดเลม่าเหมือนกันครับเรื่องนี
2: ้ค่ะคือถ้าเกิดว่ามองเรื่องของการวิจัยต่างๆในไทยเนี่ยอาจจะยังไม่มีซึ่งต้องให้น้ำหนักส่วนนี้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าไปเทียบกับต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นอย่างจีนอย่างเงี้ยเขามีบทความวิจัยไหมคะอาจารย์มีการชั่งน้ำหนักว่ามันจะมีผลกระทบหรือโอกาสทางเศรษฐกิจหรือส่งผลต่อสุขภาพอย่างญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดฟังอาจารย์พูดเนี่ยเหมือนเขาจะให้น้ำหนักกับเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของปัญหาสุขภาพต่างๆที่ตามมาเรื่องของโรคติดต่อต่างๆที่ตามมามากกว่า
3: ใช่ครับเราคิดว่าเขาค่อนข้างซีเรียสเรื่องพวกนี้นะครับบ้านเราก็คงยังไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่ในเชิงวิจัยแบบนั้นนะครับแล้วก็เป็นโอกาสนะครับในการที่จะศึกษาเรื่องพวกนี้มากขึ้นแต่ในบ้านเราก็จะมีแบ่งที่มีแบ่งเกณฑ์นะครับว่าเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์นะครับแล้วเอเลี่ยนสปีชีส์นั้นลุกรานหรือไม่ลุกรานแต่ขณะเดียวกันเราก็มีการใส่วงเล็บไว้ด้วยว่าแต่ถ้ามันเป็นผู้ที่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจมันก็จะยกไว้เคสหนึ่งตัวอย่างเช่นอย่างปลาหมอคางดำเนี่ยเราถือว่ายังไม่ถือว่าเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจแต่อย่างปลานิลหรือว่าปลาหมอเทศเนี่ยซึ่งอยู่ในบ้านเรามานานแล้วก็เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์แน่เนี่ยอันนี้เราก็ถือว่าเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ที่มีผลดีต่อเศรษฐกิจนะครับนะก็เดี๋ยวคงดูต่อไปครับว่าเขาจะไประบุยังไงกับ crayfish เนี่ยนะครับกับกุ้งกล้ามแดงแต่ด้วยส่วนตัวผมคิดว่า ดูแล้วมันน่าจะค่อนข้างจะลุกลามนะครับนะแต่ตอนนี้มันมีความสามารถในการไล่จับอย่างอื่นได้แต่ก็คิดว่าไม่ควรจะเก็บไว้เท่าไหร่ครับก็เดี๋ยวรอดูว่าถ้าเป็นกรมประมงนี่ชัดเจนว่าเขารณรงค์ให้ใช้กำจัดแน่แต่ว่าเราต้องรอดูระยะยาวว่าสถานการณ์ที่การขยะจะดีขึ้นไหมถ้าเกิดต่อไปเราเจอมันออกลูกออกหลานเนี้ยอันนี้ไม่ดีขึ้นแน่แต่ถ้ามันเริ่มลดจำนวนลงจากที่คนจับกินก็น่าจะถึงจุดนึงก็น่าจะถึงเกณฑ์ที่ว่าควบคุมมันได้ครับ
2: ในมุมของอาจารย์เนี่ยคิดว่าน่ากังวลมากกว่าที่จะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับไทยสำหรับกุ้งคริฟฟิชตัวนี้ทีนี้มาเรื่องของปลาหมอคางดำบ้างตอนนี้เห็นบอกว่ากลายพันธุ์เป็นซูเปอร์ปลาหมอคางดำบ้าง ข้อกังวลระหว่างไอ้กุ้งคริฟฟิชกับปลาหมอคางดำอาจารย์คิดว่าอันไหนน่ากังวลมากกว่าคะ
3: คือจริงๆแล้วเราอยู่คนละจุดของเวลากันนะครับคือปลาหมอคางดำเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่16ปีที่แล้วเนี่ยสถานการณ์มันก็ยังไม่รุนแรงขนาดนี้แล้ววันนั้นน่ะถ้ามันอยู่แค่บางพื้นที่บางอำเภอหรือได้แค่ในจังหวัดบางจังหวัดเนี่ยเราก็น่าจะควบคุมได้ทีนี้พอเราไม่สนใจเลยทุกคนก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้แล้วพอมันกระจายไปทั่วขึ้นมาถึงตัวตอนนี้มันก็ค่อนข้างยากนะครับดังนั้นพูดในมุมกับข้างคืออย่างคริสที่เราพูดถึงเนี่ยแล้วมันเจอแค่ในความพยาธิที่เจอเยอะๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่ถ้าเราเอาจริงเอาจังก็น่าจะดูแลได้ฉันวันนี้ก็คือปลาหมอคางดำเนี่ยต้องทำใจแล้วครับว่ามันกลายเป็นสัตว์ประจำถิ่นเราไปแล้วมันอยู่ทั่วไปทำยังไงที่ให้มันไม่แพร่กระจายไปมากกว่านี้และทำให้จำนวนประชากรมันไม่เพิ่มขึ้นอย่างช่วงนี้ก็มีความรณรงค์ช่วยกันจับช่วยกันทำลายส่งลงพวกปลาป่นนะครับหรือแม้แต่เอาไปทำเป็นอาหารของสัตว์น้ำอื่นเช่นของพวกปูในการเลี้ยงปูเนี่ยก็มีการใช้ประโยชน์มันมากขึ้นนะครับแต่ว่าพอมันไปโผล่ที่แปลกๆไปโผล่ที่ทะเลบ้างหรือว่ามีตัวหน้าตาแปลกๆมาก็จะเป็นข่าวฮือฮาขึ้นมาสักครั้งหนึ่งนะครับ
2: นี่แหละอาจารย์ค่ะสิ่งที่กังวลเนี่ยก็คือพอเป็นข่าวครั้งหนึ่งก็

0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจครั้งหนึ่งมันก็เลยกลายพันธุ์หรือว่าแพร่กระจายได้วงกว้างเนี่ยกังวลเหมือนกันว่ามันไม่ใช่เฉพาะที่กวนพะเยาถ้ามันจะเป็นอย่างนี้หมายถึงว่าพอเป็นข่าวก็กังวลกันครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอข่าวเงียบมันก็จะลุกลามบานปลายไปอยู่ในท้องถิ่นอื่นๆอีกหรือเปล่า
1: ครับก็จะมองในแง่ดีก็คือว่าความรับรู้ของประชาชนคนไทยถือว่าดีขึ้นเยอะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเองนะครับเพราะถ้าไม่มีเคสสมองครั้งดำคนไทยก็จะไม่ค่อยตื่นเต้นกับเรื่องของเอเลียนสปีชีส์และนี่จะพอมีเคสเจ้ากุ้งกล้ามแดงเครซิสขึ้นมาเรายกเก็บเคสได้ง่ายเลยว่าเอ้ยมันจะเป็นเหมือนตัวของครั้งดำนะคนก็ให้ความสนใจได้รวดเร็วแล้วก็ถือว่าเป็นอันนี้สงไกลๆทางนึงนะครับแต่ว่าอะไรกันเราก็ต้องไม่ประมาทตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ลืมที่จะต้องคอยดูแลสมองครั้งดำเป็นโจทย์ใหญ่ของเรายังมีโจทย์ใหญ่ต่อไปนะครับทีนี้วันนี้จะขอแถมนิดนึงว่ามีคำจะเรื่องปลาหมอครั้งดำดีเพราะมันมีปลาหมอครั้งดำซุปเปอร์แบล็กนะครับตัวดำปี๋เลยโผล่มาครับ
0: อย่างนี้ยิ่งน่ากังวลไหมคะอาจารย์สถานการณ์เป็นไงบ้างคะ
1: ก็คือถ้าเกิดท่านผู้ฟังอาจจะไม่ได้เห็นภาพแต่ถ้าใครเห็นภาพเราคงเห็นแล้วจะช็อกครับเพราะว่าปลาหมอครั้งดำให้จินตนาการก่อนว่าหน้าตามันก็เหมือนพวกปลานิลหรือปลาหมอเทศนะตัวมันก็ยาวๆหน่อยแล้วก็มีลายนิดๆนะครับแต่ว่าตรงช่วงคางมันจะมีค่อนข้างสีดำอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเขาแต่ว่าถ้าตัวเนี้ยมันโผล่มาโดยที่มันดำแบบดำทั้งตัวเลยดำอย่างนี้ก็เอาไปจับไปชุบสีมาหรือเปล่าดำขนาดที่ว่าตัวลูกตามันเนี้ยครับซึ่งมันควรจะเป็นสีมันลูกตาปลาทั่วไปเนี่ยลูกตามันยังสีดำเลยนะครับเขาบอกว่าไปคนที่เอาภาพนี้มาก็คือคุณปัญญาตกทองนะครับคนนี้ก็เป็นคนดังที่สื่อสงครามเหมือนกันเพราะเขาออกมารณรงค์เรื่องปลาหมอครั้งดำบ่อยเขาก็บอกว่าที่ร้านอาหารของเขานะครับที่ร้านข้าวใหม่ปลามันที่อัมพวาเนี่ยครับซึ่งใครเคยเห็นหรือว่าเคยไปที่ร้านเขาก็เหมือนกับกินเหมือนส่วนอาหารนะครับมีที่กินข้าวแล้วก็มีเป็นสระเป็นบ่อน้ำด้วยเขาบอกว่าพนักงานในร้านเนี่ยไปทอดนะถ้าแถกก็คือไปจับปลาเนี่ยก็คือก็เจอปลาหมอครั้งดำเยอะๆก็เป็นข่าวเรื่อยๆเจออยู่เรื่อยแต่อยู่ๆก็เจอตัวหนึ่งนะครับที่มันไม่เหมือนใครเลยเพราะว่ามันสีดำเข้มนะครับทั้งหัวคางลำตัวครีบถึงหางนะครับคิดว่าเป็นตัวผู้คนก็ตกใจกันใหญ่ว่าเฮ้ยมันตัวอะไรเนี่ยมันสีขนาดนี้นะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยเปล่าหรอกมันคงไปตกโคลนมามั้งมันเลยสีดำครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยคือประชาชนยังไม่ต้องกังวลมากนักเรื่องของครีฟิชแต่ว่าปลาหมอครั้งดำเนี่ยอาจจะต้องกังวลแล้วก็ต้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเอาจริงเอาจังนะคะอาจารย์คะ
1: ใช่ครับก็เป็นความตระหนักที่ไม่ตระหนกครับคืออย่างเงี้ยบอกว่าก็ยังจับปลาหมอครั้งดำกันได้เรื่อยๆนะไปเจอที่นั่นที่นี่เงี้ยแต่ว่าพออย่างที่ผมเจอเจ้าสีดำปีขึ้นมาเนี่ยอย่าเพิ่งไปตระหนกตกใจถึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับขอยัดอธิบายในให้กับท่านผู้ฟังว่าก็คือคิดว่ามันน่าจะผลก็สุดก็เชื่อเป็นหลายสาเหตุหรือเปล่าเช่นมันช่วงผสมพันธุ์ไหมนะครับมันก็เลยเป็นสีแต่ว่าผมเคยปลาหมอครั้งดำที่ช่วงผสมพันธุ์เนี่ยมันจะเป็นสีออกฟ้าเขียวสวยมากเลยแต่ไม่ใช่สีดำอย่างนี้นะครับก็เลยคิดว่าไม่ใช่มันเจอแค่ตัวเดียวนะมันก็คงจะเป็นสั่งการกลายพันธุ์หรือสีกลายแต่ถ้านึกภาพก็คือว่าสัตว์เนี่ยบางทีมันก็จะมีตัวที่กลายเป็นเผือกทั้งตัวนะครับก็คือไม่สามารถสร้างเม็ดสีได้เลยอย่างนี้เคสนี้ก็จะเป็นเคสตรงข้ามคือกลายพันธุ์แล้วก็มันก็สร้างเม็ดสีขึ้นมาได้เยอะแล้วก็สร้างทั้งตัวด้วยเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าเจ้าตัวกลายพันธุ์ตัวสีดำเนี่ยจะน่ากลัวเป็นอันตรายไหมก็คือว่าไม่คิดว่าเป็นอันตรายอะไรนะครับเราเจอมันแค่ตัวเดียวแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของมันเองที่มันอาจจะบังเอิญเกิดตัวแปลกขึ้นมานะครับไม่ได้แปลว่ามีความสามารถในการปรับตัวจนกระทั่งกลายเป็นสัตว์ประหลาดอะไรไปแล้วนะครับก็ขอให้ตระหนักว่าเรายังต้องจัดการกับมันแต่อย่าเพิ่งตระหนกตกใจเวลาเจออะไรแปลกขนาดนี้ครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์คะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับช่วง2ของเวทีความคิดนะคะขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะคะอาจารย์ที่ให้ความรู้กับเรานะคะทั้งเรื่องของกุ้งเคฟิชแล้วก็ปลาหมอครั้งดำนะคะก็ใส่ใจได้ตระหนักได้แต่อย่าตระหนกนะคะ
1: ครับ
0: เวทีความคิดวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ
1: ครับผมครับยินดีครับเจษฎาครับ
0: สวัสดีค่ะเวทีความคิดช่วงนี้นะคะดิฉันรสลินประกอบทันลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่พฤหัสบดีหน้าสวัสดีค่ะ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด ความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันผอ. JIC ไทยโต้ข่าว F-16 ไทยล้ำน่านฟ้ากัมพูชายืนยันปฏิบัติภารกิจฝึกบินภายในน่านฟ้าของประเทศพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงกรณีมีข้อมูลอ้างว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยบินล่วงล้ำดินแดนประเทศกัมพูชายืนยันว่าไม่เป็นความจริงกองทัพอากาศไทยดำเนินการฝึกบินตามวงรอบปกติเพื่อรักษาความพร้อมรบเป็นไปตามแผนการบินที่กำหนดศูนย์ยุทธการทางอากาศของกองทัพอากาศมีระบบควบคุมติดตามและบริหารจัดการการบินของอากาศยานทหารทุกลำตลอด24ชั่วโมงพร้อมระบบตรวจการและแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่ออากาศยานเข้าใกล้แนวชายแดนในระยะ10ไมล์ทะเลเพื่อให้นักบินสามารถปรับเส้นทางการบินได้ทันท่วงทีและป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านจึงสามารถยืนยันได้ว่าการฝึกบินดังกล่าวไม่มีการบินล้ำเขตแดนตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดแค่ผ่อนคลายมาตรการการบินโดรนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศเรื่องห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือโดรนในพื้นที่ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจากการติดตามและประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพบว่าสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มคลี่คลายลงและความจำเป็นในการคงมาตรการพิเศษในหลายพื้นที่ลดลงจึงได้ปรับแนวทางการกำกับดูแลเพื่อให้ประชาชนภาคธุรกิจและหน่วยงานต่างๆสามารถใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในการดำเนินกิจกรรมและประกอบอาชีพได้ใกล้เคียงภาวะปกติขณะเดียวกันยังคงมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนภายใต้ประกาศฉบับใหม่ผู้ปฏิบัติการบินโดรนที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตตามกฎหมายสามารถปฏิบัติการบินได้ทั่วราชอาณาจักรยกเว้นพื้นที่ควบคุมในบางอำเภอของ7จังหวัดชายแดนซึ่งยังคงต้องมีข้อจำกัดในการปฏิบัติการบินเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประเทศทรัมป์ของงบพิเศษ 87,600 ล้านดอลลาร์ค่าทำสงครามอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยื่นคำขออย่างเป็นทางการต่อสภาคองเกรสเพื่ออนุมัติงบประมาณเติมเต็มพิเศษจำนวน 87,600 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้สำหรับความจำเป็นเร่งด่วนในสงครามอิหร่าน1วันหลังสภาคองเกรสลงมติจำกัดอำนาจการทำสงครามของประธานาธิบดีทำเนียบข่าวระบุว่างบประมาณส่วนใหญ่ราว 67,000 ล้านดอลลาร์จะถูกส่งตรงไปยังกระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนเพื่อฟื้นฟูคลังแสงและค่าใช้จ่ายทางการทหารแบ่งเป็นงบจัดซื้อจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์และกระสุน 21,000 ล้านดอลลาร์ค่าปฏิบัติการและการเตรียมความพร้อม 17,300 ล้านดอลลาร์และโครงการลับอีก 12,100ร้อยล้านดอลลาร์นอกจากนี้เป็นงบอุดหนุนเกษตรกรชาวอเมริกัน 11,100 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและภัยพิบัติในช่วงปีที่ผ่านมาที่เหลือเป็นงบรับมือวิกฤตโรคระบาดอีโบลา 1,400 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกากลางและงบประมาณอีก300ล้านดอลลาร์ในการยกระดับความปลอดภัยของสถานทูตอเมริกันในตะวันออกกลางและเอเชียใต้ที่ถูกโจมตีในช่วงต้นตลอดจนงบซ่อมแซมสถานีรถไฟเพนสเตชันในนครนิวยอร์กและโครงการก่อสร้างรอบกรุงวอชิงตันดีซีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก 6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอปลาเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องปลาเสือดาว
2: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FM ฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
3: ร่วมส

0: เต็ดร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมรา

นะฮะในหลวงเสด็จกลับใช่ไหมครับพอในหลวงเสด็จกลับเนี่ยจะมีสวดต่ออีกนิดหนึ่งนะฮะก็เป็นนะถ้ามีสวดพระสวดต่ออีกนิดหนึ่งเราก็นั่งรอต้องสวด4 ชุด4 ชุดก็สวดไปเดินชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามชุดที่สี่ชุดที่สี่จบใช่ไหมครับชุดที่สี่จบเสร็จก็จะเป็นเป็นเหมือนกับเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งก็เป็นท่านพระองค์เจ้ากุ๊กไก่เนาะแล้วก็ท่านเฉลิมศึกใช่ไหมครับก็ไปพระไตรใช่ไหมครับมอบพระไตรใช่ไหมครับถวายแล้วก็โอเคพระไตรจบก็สวดสวดอีกทีหนึ่งสวดจบปุ๊บพระกลับพระกลับใช่ไหมครับพอพระท่านเดินกลับปุ๊บนะฮะก็คือก็เหลือท่านพระองค์เจ้ากุ๊กไก่เนี่ยเสด็จกลับซึ่งก็แทบก็เราก็คือแค่นั้นเองนะฮะในระหว่างช่วงสวดนี่จำได้เลยว่าวันนี้ผมเห็นท่านนายกรัฐมนตรีนะครับภรรยาท่าน the first ไม่ใช่ first lady เขาเรียกว่า first prime minister เป็น first lady ไม่ได้เพราะไม่ใช่ประธานาธิบดีใช่ไหมแต่ว่าภรรยาท่านนายกนะก็เดินกลับไปก่อนคงจะเดินไปทำไปจะต้องไปทำงานต่อแล้วมั้งผมว่าก็ต้องกลับไปช่วงกำลังสวดก็ไปปุ๊บนะฮะพอนายกเดินไปได้สักแป๊บหนึ่งเราช่วงพระสวดเนี่ยช่วงสุดท้ายนี่เลยคงสายก็แปลว่าจะมีเฉพาะในหลวงนะพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็ท่านนายกเท่านั้นที่ได้ขึ้นรถกลับแล้วพวกผมนี่พอจะออกวัดนี้ฝนเทลงมาเลยนะที่พระที่นั่งพิมพ์มารัตยาฝนเทกระจาดโอ้โหแล้วผมอ่ะต้องเดินไปคือรถมันจะต้องจอดที่ท่าราชวรดิตนะข้างๆพระบรมมหาราชวังแม้จะมีท่าราชวรดิตต้องเดินไปดีที่เขาให้ร่มนะกรมวังเขาให้ร่มมานะครับก็เป็นร่มเห็นว่าเป็นตากลตอนะเป็นสีดำก็ให้ร่มมาผมก็ได้ยังโชคดีหน่อยแต่ว่าโอ้โหฝนเทลงมาเรียบร้อยฮะนะนึกว่าจะกลับมาไม่ทันจัดรายการกลับมาเมื่อประมาณสักได้สักผมว่า10 นาทีที่แล้วนี่เองก็คือประมาณแบบ3 ทุ่มเป๊ะๆนะครับประมาณแถวๆนั้นเลยก็เขาบอกคุณชัยพัฒน์นะทักเข้ามาในรายการบอกคุณจ๋าภรรยาอ๋อใช่คุณจ๋านะท่านภรรยาท่านนายกใช่ไหมฮะคุณชัยพัฒน์ก็บอกนึกว่าคุณชายจะไม่มาแล้วครับเห็นภารกิจติดภารกิจงานหลวงไม่ก็แต่ภารกิจงานหลวงเนี่ยถ้าเป็นงานเนี่ย7 วัน15 วัน30 วันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวันจะมี2 วันนะครับวันหนึ่งจะเป็นตอนเย็นจะเป็นตอนเย็นก็จะมีแบบสวดพระเทศบางต่างนานาจะเริ่มประมาณ5 โมงเย็นหมายเนี่ยจะเริ่มประมาณ5 โมงเย็นและจะเสร็จประมาณคำนวณไว้ไม่ค่อยผิดหรอก20:30เสร็จผมก็รู้แล้วอ่ะ20:30เสร็จขับรถกลับบ้านสักชั่วโมงหนึ่งก็20:30สบายแต่วันนี้เนื่องจากฝนตกก็จะเฉียดนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นอีกวันหนึ่งถ้าเป็นวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเลี้ยงพระตอนเช้านะครับก็จะเป็นอีกก็มีอีกเหมือนกันนะครับก็เป็น2 วันปกติก็คือ7 วันก็จะมีกลางเย็นวันหนึ่งเช้าวันหนึ่งนะครับ15 วันก็เย็นวันหนึ่งเช้าวันหนึ่งเป็นอย่างนี้ไปนะครับก็เลยแบบว่าต้องใช้คำว่าเฉียดฉิวนิดนะฮะแต่จะเห็นในโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเนี่ยจะไม่แน่ใจว่าจะได้ยินเสียงฝนหรือเปล่าอ๋อไม่ดิโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเนี่ยเขาจบการรายงานถ่ายตัวการถ่ายทอดสดเนี่ยตอนที่ในหลวงเสด็จกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ทันได้เห็นว่าฝนติดฝนกันนะฮะติดฝนกันนะครับก็เลยได้เห็นทุกคนนะแบบทุกคนที่เข้าวังก็จะติดฝนกันหมดนะครับไม่ได้ต่างกันก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งแหละกว่าจะตอนแรกก็ยืนรอไปก่อนพอฝนเริ่มซานิดนึงฉันว่าแล้วฉันต้องกลับแล้วแหละนะครับก็ได้กลับนะครับผมคุณเกียรติศักดิ์ทักมาสวัสดีครับคุณชายสวัสดีเช่นกันคุณกรพัฒน์ก็ทักมาเช่นกันสวัสดีนะครับก็เมื่อสักครู่ทักกันมาทางไหนเนาะทักกันไว้ก่อนนะครับทักได้เสมอทุกๆช่องทางที่มีอยู่นะครับ SMS นะฮะ4689933นะครับย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับหรือทางแพลตฟอร์ม x.com หรือ Twitter เดิมนะครับแพลตฟอร์ม X นี่ก็ @sign ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะ @signADAMY นะฮะย้ำอีกทีนะครับผม @ADAMY นะครับผมแล้วก็ช่องทางสุดท้ายที่ผมอ่านข้อความอยู่จะเป็น Facebook Live ผมเปิดทิ้งไว้ด้วยที่ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับ CYUKOL นะฮะย้ำอีกรอบนะครับ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับ CYUKOL เข้าปุ๊บก็จะเห็นผมเลยนะครับก็แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งจะฟัง

ตอนหลังได้ฟังสดได้เช่นกันนะครับแล้วฟังคลื่นอื่นๆได้ด้วยนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันมือถือนะครับโหลดได้เลยนะ MCOT Connect นะครับ MCOT นะครับ MCOT Connect นะก็โหลดได้ทั้งบน iOS App Store ของเครื่อง iPhone แล้วก็ Android Play Store ของเครื่อง Android ทุกๆรุ่นทุกๆยี่ห้อนะฮะโหลดได้หมดนะครับเขาบอกว่าได้ดูคลิปน้องลิซ่าในงานพิธีเปิดฟุตบอลโลกหรือยังครับเหมือนว่าผมได้เหมือนว่าผมได้ดูแล้วผมจำนั่นสินะผมว่าผมได้ดูชักกีล่าแต่ผมไม่ได้ดูของน้องลิซ่าคืออย่างนี้เพราะว่าผมดูคลิปหลายตัวของน้องลิซ่าร้องเพลงโกมันมีทั้งแล้วก็มีโกชาเลนจ์ด้วยอะไรด้วยคือมันมีหลายๆอย่างผมเลยจำไม่ค่อยได้พยายามจะรีคอร์ดพยายามจะแบบเรียกความทรงจำมาก่อนว่าผมได้ดูหรือยังไม่ได้ดูครับหรือผมได้ดูผมคุ้นว่าผมได้ดูเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมค่อยเปิดดูเพราะว่าเวลาผมไปหาผมอันนี้เรื่องหนึ่งว่าตอนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมจำได้ว่ารู้สึกไม่แน่ใจท่านผู้ฟังท่านใดท่านหนึ่งทักมาบอกว่าอยากให้ไปดูพิธีเปิดผมก็ไปลองเซิร์ชหาพิธีเปิดใน YouTubeนะครับปรากฏว่ามันไม่มีครับมันไม่มีก็เลยกลายว่ามันจะเป็นแบบซอยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยไม่ได้มีพิธีเปิดทั้งหมดนะครับผมก็เลยหาไม่ได้ก็เลยไม่ได้ดูเป็นแบบก็ยังไม่ได้แบบอยากไปดูเป็นช่วงห่วงๆนะครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่ยังไม่อยากดูถ้ามันดูเป็นช่วงๆอยากดูทั้งกระบวนการว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาจัดงานที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันออกมาเป็นอย่างไรบ้างคือเราก็ศึกษาทุกๆปีนะครับแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีการเป็นพอเป็นเจ้าภาพการจัดก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็พยายามจะศึกษาของไทยด้วยว่าไทยจะทำยังไงที่จะทำให้งานมันดูดีขึ้นได้อะจากครั้งที่แล้วซีเกมผมว่ามีเสียงครหาเยอะนะครับเสียงครหาเยอะซึ่งก็เข้าใจคือพี่เมฆพี่หมอกก็เป็นอินเด็กซ์เนาะเขาก็มาเข้ามาทำในเขาเรียกว่าช่วงโค้งสุดท้ายเลยนะครับงบประมาณมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหมายถึงว่าแบบมันไม่ได้แบบในการเตรียมงานเพราะมันเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนหน่วยงานทำงานเปลี่ยนคนคุมงานเปลี่ยนสิ่งต่างๆก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้มีใช้คำว่าอะไรดีก็ไม่ได้มีแบบความเป็นเอกภาพเท่าที่ควรก็เลยยังไม่ได้แบบโดดเด่นมากอยากให้ประเทศไทยกลับมาจัดงานเปิดได้สนุกเหมือนกับตอนซีเกมหรือเอเชียนเกมนะไอ้ Rich for the Star ใช่ไหมที่เชียงใหม่นะเอเชียนเกมมั้งถ้าผมจำไม่ผิดที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะคือไทยเคยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมแล้วแบบจัดงานเปิดได้สนุกมากๆนะครับไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ทำงานเปิดกีฬาสนุกแล้วก็ช่วงหลังๆมันแผ่วลงไปมากต้องใช้คำว่ามันแผ่วลงไปมากนะครับสวนทางนะระหว่างที่ IOC คณะกรรมการโอลิมปิกสากลนี่ตอนนี้เขาเปิดเขาเรียกอะไรผมได้เห็นในโพสต์ใน Facebook มาว่าเปิดข้อจำกัดใหม่ด้วยไม่ใช่ข้อจำกัดใหม่เปิดกฎกติกาใหม่คือใครก็ตามที่ได้เข้าไปโอลิมปิกจะได้เงินทันที 10,000 เหรียญนะฮะ 350,000 บาทนะครับก็ก่อนหน้านี้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลเนี่ยเขาจะยึดถือว่ากีฬาเป็นการกระชับมิตรเป็นการแข่งขันเพื่อมวลมนุษยชาตินะครับไม่ก็จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเงินก็เลยทำให้โอลิมปิกไม่เคยจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวกับนักกีฬาเลยนะครับเงินที่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นเงินอัดฉีดของแต่ละประเทศนั้นๆเองนะฮะแต่ตอนนี้ประกาศแล้ว10,000 เหรียญถ้าคุณได้เข้าแข่งเมื่อไหร่10,000 เหรียญทันทีนะครับ10,000 เหรียญเนี่ยสำหรับบางคนก็คือสำหรับบางคนใช้คำว่าอย่างไรดีสำหรับบางคนก็คือค่าอัดฉีดถือว่าเป็นแบบพ็อกเก็ตมันนี่แล้วกันเอามาใช้ท่องเที่ยวนะตอนแข่งโอลิมปิกแต่สำหรับบางนักกีฬาบางท่านนะครับซึ่งสมาคมกีฬาในแต่ละประเทศอาจจะแข็งแรงต่างกันมีงบประมาณต่างกันประเทศที่ด้อยพัฒนาประเทศที่กำลังพัฒนาหลายๆประเทศอาจจะไม่สามารถส่งนักกีฬาเข้าไปแข่งขันได้ไม่มีค่าตั๋วไม่มีค่าที่พักไม่มีค่าอะไรพวกนี้เงิน10,000 เหรียญเนี่ยหรือ300,000ประมาณ350,000 บาทเนี่ยก็จะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยให้พวกเขามีโอกาสที่จะเดินทางไปแข่งได้ในท้ายที่สุดแต่ก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งวิถีและวิธีทางแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็บอกว่าปีแรกนี่ก็จะเป็นโอลิมปิกฤดูหนาวนะพี่น้องจันเหลืองเราก็จะได้แล้วเนาะนะฮะ350,000 บาทแล้วรอดูเลยเพราะว่าบ้านเราก็มีเดี๋ยวนี้มีคนไปแข่งโอลิมปิกฤดูหนาวอยู่เป็นประจำซึ่งเป็นเรื่องดี

0: มากๆนะฮะแล้วก็บอกสัปดาห์นี้ข่าวประเทศเด่นๆอเมริกากับอิหร่านไม่ลงตัวอ๋อผมไม่เชื่อว่ามันลงตัวอยู่แล้วครับยังไงก็ไม่มีทางลงตัวนะครับเพราะว่าแต่อย่างน้อยช่องแคบฮอร์มุสเปิดตอนนี้ราคาน้ำมันลดลงมาชั่วคราวนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่พอก้อมแก้มผมเชื่อว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแหละหลังจากทรัมป์หมดวาระนะครับก็คงจะมีการต่อรองหรือเจรจาหรือการทำอะไรบางอย่างที่สามารถทำให้มันสงบขึ้นได้นะครับแต่นี่เพิ่งปีแรกยังปีแรกของทรัมป์อยู่นะยังไม่ได้เป็นปีที่2ที่3อะไรนะฮะก็ยังถือว่าอ่ะว่ากันไปนะครับก็จะมีเรื่องผมคิดว่าคงมีเรื่องน่าตื่นเต้นอีกเรื่อยๆนะครับระหว่างที่อิหร่านนี่กับสหรัฐนี่ซัดกันนวลเนียเลยนะครับทางฝั่งประเทศเกาหลีเหนือก็เพิ่งเปิดเรือรบใหม่นะครับปีที่แล้วถ้าใครจำข่าวได้นะครับมีข่าวว่าเกาหลีเหนือต้องการที่จะต่อสร้างการประกอบเรือขึ้นมาใช่ไหมครับสร้างการประกอบเรือรบขึ้นมาเนี่ยสร้างอู่มาอะไรมาเพื่อที่แล้วก็คิดว่านะก็น่าจะเป็นแบบเรือที่ได้จากการดัดแปลงของเรือของรัสเซียนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มได้ว่ามาจากไหนแต่แน่นอนครับเกาหลีเหนือคงไม่ได้อยู่ดีๆก็สร้างเทคโนโลยีผลิตเรือรบขึ้นมาได้เองเรือรบสมัยใหม่ขึ้นมาได้เองถ้าไม่ได้มีความช่วยเหลือจากประเทศที่3นะครับดังนั้นก็ปีแรกสร้างแล้วครับโอ้โหใหญ่โตมโหฬารปรากฏว่าปล่อยเรือลงน้ำจากท่าครับปล่อยมันต้องเป็นแบบเป็นกระดูกเป็นแบบเป็นไอ้รางอ่ะใช่มั้ยที่มันจะต้องปล่อยเรือลงมาปล่อยเสร็จปุ๊บเรือพลิกครับตู้มแล้วก็จมลงไปในน้ำเลยถือว่ากลายเป็นเรื่องตลกปกฮาในประชาคมชาวทหารทั่วโลกนะฮะว่าปล่อยเรือแล้วเรือดันจัดการไม่ดีก็เรียบร้อยไป1ลำนะครับ1ปีต่อมาก็คือปีนี้เกาหลีเหนือปล่อยเรือลงไปได้สำเร็จนะครับตอนนี้มีเรือรบแล้ว1ลำและเป็นเรือรบประเภทที่ไว้ใช้สำหรับปล่อยจรวดนำวิถีพิสัยกลางและไกลนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ที่ชัดเจนของทางเกาหลีเหนือที่ตอนนี้มีระหว่างที่ผมก็ไม่เข้าใจนะระหว่างที่อิหร่านเนี่ยก็มีการคาดการณ์หรือมีการประเมินกันว่าเราจะผลิตระเบิดนิวเคลียร์ได้ก็คงใช้เวลาอีกสักพักใหญ่เลยเทคโนโลยียังไม่ถึงวิธีการยังไม่ถึงมีนักวิทยาศาสตร์ทั้งที่อิหร่านมีทรัพยากรมากกว่าเกาหลีเหนือนะครับแต่เกาหลีเหนือดันผลิตนิวเคลียร์ได้สำเร็จมีหัวรบมีการทดสอบนะฮะที่ทุกคนรู้เพราะว่าระเบิดในภูเขาโต้มขึ้นมาเนี่ยทุกคนเห็นแล้วว่ามีการทดสอบเกิดขึ้นจริงแล้วก็มีเป็นวัดเขาเรียกเครื่องวัดแผ่นดินไหวนะไซส์โมมิเตอร์ใช่ไหมครับก็สามารถวัดได้ว่ามีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์จริงๆแปลว่าเกาหลีเหนือเป็นประเทศนิวเคลียร์แล้วใช่ไหมครับนอกจากนั้นก็ยังทดสอบจรวดพิสัยกลางพิสัยไกลยิงข้ามญี่ปุ่นไปเลยแล้วพิสัยในปัจจุบันนี้มีโอกาสนะครับจากการคาดคะเนเดิมทีทุกคนก็ปรามาสว่าโอ้ยจรวดของเกาหลีเหนือมันจะยิงไปได้ถึงไหนกันเชียวเดี๋ยวมันก็แบบช่วงแรกๆจำได้เลยว่าช่วงปีแรกเนี่ยยิงสเปสตะยิงแล้วมันยิงไม่ขึ้นด้วยซ้ำนะฮะจนตอนนี้สามารถยิงไปได้ไกลและมีการคาดคะเนว่าสามารถยิงไปได้ไกลถึงนิวยอร์กซึ่งก็คือข้าม1มหาสมุทรกับสหรัฐอเมริกาอีก1ทวีปนะฮะแต่ที่แน่ๆได้แน่นอนแล้วคือซานฟรานซิสโก LA ลาสเวกัสชิคาโกพวกนี้คือได้แน่นอนแล้วคือยิงไปถึงที่นั่นแน่นอนนะครับแล้วก็ทีนี้พอเกาหลีเหนือมีเทคโนโลยีนิวเคลียร์มีเทคโนโลยีการยิงตอนนี้ก็เป็นส่วนต่อมาคือการสร้างเรือที่สามารถยิงขีปนาวุธพิสัยกลางพิสัยไกลได้นะครับเพื่อที่จะเก็บไว้และประธานาธิบดีของเกาหลีเหนือเนี่ยคิมจองอันเนี่ยก็หมายมั่นปั้นมือไว้เลยว่าจะผลิตให้ได้1ถึง2ลำต่อปีนะทำไมถึงเรียกว่าต้องผลิตมีความถามว่าประเทศที่ยากจนขนาดนั้นทำไมต้องผลิตระเบิดนิวเคลียร์ทำไมต้องมีกองเรือพิสัยไกลนะครับทำไมต้องมีสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่แอบจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับเกาหลีเหนือเนี่ยอยู่ในภาวะขาดแคลนทุกๆอย่างมาโดยตลอดแล้วก็ถูกแซงชั่นก็ถูกคว่ำบาตรโดยประชาคมโลกแม้กระทั่งรัสเซียกับจีนเองก็ยังเห็นด้วยในการคว่ำบาตรประเทศอย่างเกาหลีเหนือด้วยซ้ำนะครับแต่เกาหลีเหนือเนี่ยช่วงหลังนี้เป็นประเทศที่ผมว่าพลิกแพลงและเอาตัวรอดได้อย่างดีอันนี้ อันนี้อาจจะเป็นอะไรที่แปลกนะแต่ผมคิดว่าเป็นประเทศที่พลิกแพงและเอาตัวรอดได้อย่างดีคือไม่มีประเทศไหนหรอกครับที่อยากก่อสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอย่างเกาหลีเหนือถึงแม้จะมีกำลังทหารมหาศาลนะครับแต่เดิมทีเนี่ยเป้าหมายของประเทศเกาหลีเหนือคืออะไรนะผมไปเห็นบทความใน YouTube มาแล้วก็นั่งดูแล้วก็วิเคราะห์ตามไปด้วยแล้วก็เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรในยุคหลังตั้งแต่คิมอิลซุงคิมจุงอิลแล้วก็มาถึงคิมจงอันนะครับทั้งสองประธานาธิบดีก่อนหน้านะที่คิมอิลซุงผู้ก่อตั้งเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยพ่อลูกก่อนรุ่นก่อนหน้าตอนปัจจุบันต้องเรียกว่าปู่กับพ่อนะครับมีความต้องการที่จะรวมประเทศเกาหลีเป็นหนึ่งเดียวนะครับเดิมทีเนี่ยประเทศเกาหลีใต้เกาหลีเหนือเนี่ยมองกันและกันอย่างไรต้องใช้คำนี้ว่าหลังจากการรบกันในสงครามเกาหลีเนี่ยทั้งสองประเทศ เขียนในกฎหมายเลยว่าทั้งสองประเทศเป็นประเทศหนึ่งเดียวแยกไม่ได้เหมือนรัฐธรรมนูญไทยไงประเทศไทยมีเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่สามารถแยกได้นะฮะอันนี้คือหลักการทีนี้ดังนั้นมันก็เลยมีอย่างเกาหลีใต้ก็จะมีกระทรวงรวมชาติใช่ไหมก็หน้าที่คือทำยังไงก็ได้ที่เกาหลีในอนาคตจะรวมชาตินะครับเกาหลีเหนือก็มีเหมือนกันก็มีหน่วยงานที่ทำยังไงก็ได้ที่เราจะรวมชาติกันแล้วก็นำไปสู่การที่จะมีเส้นเนี่ย demarcation line หรือ DMC ที่เป็นเส้นแบ่งอยู่ที่เส้นลุงเส้นแบ่งที่38 parallel นะครับก็เป็นเส้นที่ทำไว้แล้วก็ห้ามเกาหลีทั้งสองข้ามกันไปมาทีนี้มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปก็คงไม่ดีและคงไม่ได้นะครับการกลับมารบอีกครั้งเกาหลีใต้เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับในช่วงปี70-80ก็เข้าสู่เขาเรียก economic miracles ก็เข้าสู่การมี Samsung LG Daewoo นะครับแล้วก็แบบบริษัทต่างๆใช่ไหมครับแบบเศรษฐกิจขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจชั้นนำของโลกนะครับแทบจะขึ้นเข้า G แล้วอ่ะเข้า G global แบบตอน G1 G2 G3 G4 G7 G8 แทบจะเป็นอีก G ใหม่แล้วนะเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มากต้องใช้คำว่าเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มากแล้วทีนี้ในความยิ่งใหญ่ตรงนั้นการโจมตีของเกาหลีเหนือเนี่ยจะทำลายประเทศเกาหลีใต้ในเชิงเศรษฐกิจถึงแม้จะเป็นการรบกันได้อะไรได้แต่มันก็จะทำลายในเชิงเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มันมีความเชื่ออยู่ส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอกแต่เป็นส่วนหนึ่งเลยว่าการรวมกับประเทศเกาหลีเหนืออาจจะไม่ได้ส่งผลที่ดีเพราะว่าประเทศทั้งสองมีความแตกต่างเชิงเศรษฐกิจมากเกินไปนะครับในช่วงแรกๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามีการรวมกันจริงสิ่งที่เกิดขึ้นคือชาวเกาหลีเหนือที่เข้ามาก็จะคล้ายๆกับผู้อพยพที่เข้ามาจากประเทศอื่นๆเข้ามาสู่ในยุโรปหรือในอังกฤษหรือในสหรัฐอเมริกาก็จะเกิดเขาเรียก immigration problems ใช่ไหมครับถึงแม้จะเป็นประเทศเดียวกันก็เถอะนะฮะในตามความเชื่อของเกาหลีใต้เดิมแล้วก็จะเกิดที่ทำให้เศรษฐกิจมันสามารถที่จะถอยหลังลงไปได้นะการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ภายในชั่วข้ามคืนแล้วก็หนทางไฟฟ้าประปาและอื่นจะไม่สามารถเข้าไปในเกาหลีเหนือได้ง่ายขนาดนั้นนะฮะต้องไปเริ่มสร้างกันใหม่ซึ่งอาจจะใช้เวลา20 30 40ปีซึ่งจะทำให้เกาหลีใต้สูญเสียอำนาจในการแข่งขันเป็นอย่างมากครับเป็นอย่างมากดังนั้นแต่เกาหลีใต้ก็ยังคงวิธีนี้คือถ้าอยู่ดีเกาหลีใต้บอกว่าฉันไม่ต้องการรวมประเทศแล้วอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่และคงจะเป็นปัญหาที่ทำให้มีผลต่อการเลือกตั้งด้วยเพราะการเมืองของเกาหลีใต้ก็ไม่ใช่การเมืองที่นุ่มนิ่มซะเท่าไหร่นะครับเพราะมีความแข็งกร้าวแทบจะเรียกว่าเป็นสภาไม่กี่สภาที่คนชกกันในสภานะครับแล้วก็แคบจะมีการแบบเกือบจะเราทำรัฐประหารด้วยซ้ำเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมครับแต่โอเคไม่ว่ากันแต่เกาหลีเหนือกล้าครับเมื่อไม่นานมานี้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของเกาหลีเหนือเขียนไว้นะครับเดิมทีเขียนไว้ว่าประเทศเกาหลีทั้งสองเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่รัฐธรรมนูญล่าสุดเลยเนี่ยเขียนว่าประเทศเกาหลีเหนือเป็นประเทศเอกราชอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะการเปลี่ยนแกนกลางของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญอาร์ติเคิลเขาเคยมีอาร์ติเคิลหรือบทมีข้อนะฮะข้อหนึ่งเคยบอกว่าต้องเป็นประเทศเดียวกันแต่ตอนนี้ข้อนั้นหายไปแล้วกลายเป็นมีอาร์ติเคิลขึ้นมาใหม่อาร์ติเคิลที่2เขียนว่าประเทศเกาหลีเหนือเป็นเอกราชครับคือคิดเรียกว่า Democratic Republic of Korea of Korea เลยคือเป็นประเทศของตัวเองแล้วนะครับอันนี้เป็นมุมมองที่ใหม่มากๆแล้วก็ใหม่สดถอดด้ามเลยก็คือเป็นการเปลี่ยนแล้วตรงนี้มันจะทำให้ยุทธศาสตร์ชาติ20 30ปีจะมีความเปลี่ยนแปลงหมดเลยเ พราะตอนนี้เกาหลีเหนือไม่ต้องการใช้คำนี้ได้นะครับไม่ต้องการรุกรานไปยังเกาหลีใต้อีกต่อไปแปลกไหมนะครับคือยังมีกำลังทหารมากมายมีเส้นแบ่งอะไรก็ตามแต่นี่คือจุดเริ่มต้นคือเริ่มต้นจากแก่นกลางฐานรากของกลไกประเทศเลยว่าเราจะไม่เป็นประเทศเดียวกันอีกแล้วเราจะไม่ได้เป็นเขาเรียกสุวรรณปัตตภีเดียวกันนะฮะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะหลังจากนี้แล้วทำไมยังต้องมีทหารอยู่แล้วทำไมยังต้องสร้างเรือที่มีจรวดยิงไปยังนิวยอร์กได้อยู่ต้องมีระเบิดนิวเคลียร์อยู่ในมือเป็นเพราะอะไรใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่สองของรายการครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยย่างเสือ
4: เมื่อโพชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดฮอตอิชชูเกาะติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์อ
1: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
0: โอเคครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมเองอดัมเองนะฮะแหมก็เมื่อสักครู่พูดถึงเกาหลีเหนือไปยังไม่จบนะแต่ทักทายกันเข้ามาได้นะหลายๆช่องทางนะครับผมทาง SMS นะฮะ4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะครับ4689933นะครับหรืออีกช่องทางนึงทางแพลตฟอร์ม X หรือว่า Twitter เดิมนะฮะทักได้เช่นกันที่ @sign ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะ @signADAMY นะครับผมย้ำอีกทีนะครับ @ADAMY ครับผมแล้วก็ช่องทางสุดท้ายก็ผมจะเปิด Facebook Live ทิ้งไว้ซึ่งมีข้อความอยู่พอสมควรเลยนะฮะเดี๋ยวไล่กันดูนะครับก็ทาง www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับ CYUKOL นะย้ำอีกรอบนะฮะ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับผม CYUKOL นะครับผมหรือว่าจะโหลดแอปพลิเคชันที่จะฟังสดเห็นหน้าค่าตาผมได้และอื่นๆได้นะครับแต่หน้าตาผมไม่ค่อยน่าดูหรอกดูท่านอื่นๆก็ได้ดูอาจารย์วีระเอานะก็ได้เช่นกันนะ MCOT Connect นะแอปชื่อ MCOT Connect MCOT MCOT หรืออสมทนะฮะ MCOT Connect นะฮะโหลดได้เลยทั้งบน iOS App Store ของเพื่อเครื่อง iPhone ทุกๆรุ่นนะครับแล้วก็บน Android Play Store ของเครื่อง Android ทุกๆยี่ห้อนะครับผมมานะฮะเมื่อสักครู่พูดถึงเกาหลีเหนือไปนะเดี๋ยวจะมาอ่านข้อความกันถ้ามีเวลาทันนะฮะแล้วก็เกาหลีเหนือเนี่ยเปลี่ยนประเทศตัวเองว่าไม่ใช่ประเทศเดียวกันทั้งสองไม่ใช่ประเทศเดียวกันแล้วนะครับยอมแล้วไม่ต้องสู้กันได้ไหมก็น่าจะไปสู่การไปถึงจุดที่อาจจะนะครับผมใช้คำว่าอาจจะนำไปสู่จุดที่จะเกิดการจบสงครามนะครับคืออย่างนี้สงครามสงคราม เกาหลีเนี่ยยังไม่เคยจบมีแค่สนธิสัญญาหยุดยิงแค่หยุดยิงนะสงบศึกแต่ยังไม่ได้จบสงครามอย่างเป็นทางการนะครับดังนั้นเป็นสงครามที่อยู่ยาวนานที่สุดนะครับ like longest ongoing นะฮะ wars นะครับก็คือเป็นสงครามที่ยังคงอยู่นะจ่อต่อเนื่องยาวนานที่สุดนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีโอกาสที่จะจบแล้วนะครับแต่จบแล้วทำไมยังต้องสร้างทหารอยู่ทำไมยังต้องเป็นประเทศแบบนี้อยู่ผมคิดว่าหนึ่งเลยคือสิ่งที่สำคัญมากๆคือการที่คิมจองอันจะรักษาฐานอำนาจตัวเองไว้ได้อันนี้ต้องใช้คำนี้นะฮะว่ารักษาฐานอำนาจตัวเองไว้ได้ไม่ใช่เพราะการเป็นเผด็จการในแบบสมัยก่อนนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนไปโลกทัศน์เปลี่ยนไปเขาเรียก geopolitics หรือภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนไปนะครับการเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆมีความสำคัญมากขึ้นดังจะเห็นได้ว่าเกาหลีเหนือมีโอกาสได้ส่งทหารเข้าไปรบกับรัสเซียด้วยนะครับแล้วก็คือต้องการที่จะเล่นกับมหาอำนาจหลายๆอำนาจมหาอำนาจพร้อมๆกันเดิมทีเขาจะติดกับจีนเองก็คอยส่งข้าวส่งน้ำส่งปลาให้ตลอดเวลาทำให้ประเทศไม่เข้าสู่ภาวะอดอยากนะครับแต่เกาหลีเหนือไม่ต้องการแบบนั้นอีกต่อไปอะครับคือถ้าต้องพึ่งจีนตลอดเวลาซึ่งปัจจุบันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็มีความแข็งกร้าวและดุดันในประเด็นหลายๆอย่างนะครับแน่นอนครับว่าประเทศทั้งจีนและรัสเซียคงไม่ต้องการให้ประเทศเกาหลีใต้สามารถที่จะมีพรมแดนติดกับทั้งจีนและรัสเซียแบบปัจจุบันไอ้แบบที่ถ้าสามารถครองเกาหลีเหนือได้แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ต้องการที่จะส่งทรัพยากรจำนวนมหาศาลเข้ามาเพื่ออุ้มเกาหลีเหนือตลอดไปดังนั้นมันก็จะเกิดเป็นต้องมีการเทรดมีการทำหน้าที่ในฐานะของประเทศจริงๆจังๆเสียทีนะครับอันนี้แบบที่แบบหนึ่งแล้วสองคือเกาหลีเหนือต้องการที่จะสื่อสารกับคนในโลกบ้างแล้วนะฮะหลังจากที่ถูกคว่ำบาตรมานานถึงแม้จะเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ก็ตามแต่เราก็จะเห็นได้ว่าประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เลยเนี่ยก็เป็นประเทศที่เจริญเติบโตได้อย่างเช่นประเทศอย่างเวียดนามนะครับประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ในโลกตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ประเทศแล้วอยู่ประมาณน่าจะ7ประเทศเองมั้งฮะที่ใช้หลักการของคอมมิวนิสต์ในการที่จะปกครองประเทศแต่ในประเทศเหล่านี้ก็ไม่ได้มีแนวคิดที่เหมือนกับสมัยช่วงลัทธิเหมาลัทธิมาร์กซิสต์ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของประเทศต่างๆให้เป็นคอมมิวนิสต์ให้ได้มากที่สุดแต่ตัวประเทศนั้นๆเองก็ต้องการที่จะอยู่ในระบบนี้แหละนะครับไม่ใช่กลัวประชาชนนะแต่หมายถึงว่าตัวการระบบการปกครองเองนะครับอย่างเช่นจีนก็คงไม่ได้ต้องการทำให้ประเทศอื่นเป็นคอมมิวนิสต์แล้วแต่ว่าอาจจะต้องการให้ประเทศอื่นเป็นพันธมิตรกับจีนนะครับมันเป็นความเปลี่ยนแปลงในแบบนี้คงไม่ต้องการทำให้ประเทศไทยหรือประเทศมาเลเซียหรือเนปาลกลายเป็นคอมมิวนิสต์อีกต่อไปนะครับมันตรงนั้นมันหมดไปละมันกลายเป็นเรื่องของการพื้นที่ทางเศรษฐกิจมีone belt one road initiative ก็คือเส้นทางเดียวเส้นทางเหมือนเส้นทางสายใหม่เส้นทางการเชื่อมต่อทางการค้าการแข่งขันอะไรประเภทนี้เป็นมันเป็นกลไกแบบใหม่นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเกาหลีเหนือเองก็เลยจะต้องเล่นกับบทบาทบนเวทีโลกที่เปลี่ยนไปนะครับแน่นอนฮะการมีจรวดเหล่านั้นเป็นเครื่องมือที่ทำให้อย่างแรกเป็นเครื่องมือป้องกันนะครับป้องกันเกาหลีเหนือมีนโยบายอย่างหนึ่งครับว่าเขาเรียกว่าการันตี second strike นะครับคือในเวลาในการมีสงครามนิวเคลียร์เนี่ยมันจะมีแบบว่าใครยิงก่อนคนนั้นชนะนะครับใครยิงก่อนคนนั้นชนะนะครับก็เป็นแบบว่าถ้าสหรัฐอเมริกากับรัสเซียต้องการจะยิงนิวเคลียร์ใส่กันคนยิงก่อนเนี่ยก็ทำลายอีกฝั่งหนึ่งได้ไงฮะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญในการที่จะทำให้สงครามเย็นนั้นอยู่ในสภาพแบบที่เห็นคือถ้าใครยิงก่อนเนี่ยคนนั้นชนะแต่จะเป็นความสูญเสียแน่นอนนะฮะแต่ว่าเกาหลีเหนือตั้งตัวเองว่าจะไม่ต้องการยิงใครก่อนนโยบายประเทศตอนนี้คือไม่ต้องการยิงใครก่อนไม่ต้องการรุกรานใครแต่ต้องการการันตี second strike คือถ้าใครยิงฉันประเทศคุณเละแน่นอนคือต่อให้ประเทศฉันเละแล้วประเทศคุณก็จะต้องเละตามคือยังไงก็ตามสามารถยิงอีกทีหนึ่งได้อันนี้เป็นกลไกป้องกันการรุกรานชั้นที่หนึ่งเลยจบแค่นี้ห้ามรุกรานฉันอีกนะครับในประเทศที่มีความตึงเครียดทั้งหมดเกาหลีเหนือต้องการปรับตัวเองจากจุดเริ่มต้นคือไม่ต้องการให้ใครรุกรานอีกไม่ต้องการให้ใครมาโจมตีเขาอีกนะครับอันนี้เป็นเบสแรกแ ด้วยยุทธปกรณ์ที่แย่กว่าด้วยการทหารที่แย่กว่าการทหารที่แย่กว่ากองทหารที่แย่กว่าอาวุธที่แย่กว่าเขาจำเป็นนะฮะต้องใช้คำว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องมีอาวุธบางอย่างที่สามารถป้องกันประเทศได้นะอันนี้คือกลไกแล้วนั่นคือสาเหตุว่าทำไมถึงต้องมีกองเรือมิสไซล์ที่สามารถป้องกันพื้นที่ประเทศมาเราไม่รู้ว่าเราจำเป็นที่จะต้องยิงเรือรบทั้งหมดให้พังพร้อมกันให้หมดเพราะเราไม่รู้ว่าลำไหนจะยิงจรวดไปยังเมืองต่างๆได้ยิ่งกระจายตัวมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นผล เสียและเป็นความยุ่งยากมากเท่านั้นถึงแม้ก็เรียกว่าตำราพิชัยของสงครามจะเปลี่ยนไปเยอะมากในรอบ3ปีนี้จากการสู้รบของรัสเซียและยูเครนทำให้เห็นอย่างเช่นไม่กี่วันที่ผ่านมามีการโจมตีขนาดใหญ่เข้าไปในกรุงมอสโกโดยกองทัพยูเครนส่งโดรนทั้งหมดกว่า200ลำนะฮะ200ลำทำให้เกิดการเขาเรียกว่า overwhelm นะฮะคือการเขาเรียกว่าสวาปามเลยเนาะเขาเรียกว่าแบบ take over เลยนะครับมีจำนวนมากเกินกว่าที่ระบบป้องกันภัยของกองทัพรัสเซียสามารถป้องกันได้นะครับก็เป็นการโจมตีเข้าไปยังในจุดโรงงานผลิตน้ำมันโรงกลั่นน้ำมันนะครับที่อยู่ใกล้มอสโกและเป็นโรงกลั่นน้ำมันที่สำคัญที่สุดของรัสเซียแห่งหนึ่งนะครับแล้วทำลายจนสูญเสียขีดความสามารถในการผลิตน้ำมันทำให้ราคาน้ำมันในรัสเซียเพิ่มสูงพุ่งสูงขึ้นอย่างเดียวไม่พอนะฮะไม่พอแค่นั้นก็ยังทำให้คนรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรวยๆก็เรียกกลุ่มออลิการ์ชนะฮะออลิการ์ชก็คือกลุ่มเศรษฐีที่อยู่ใกล้ตัวปูตินทั้งหมดได้เห็นว่ายูเครนมีความสามารถมากพอในการเข้ามาโจมตีเมืองหรือเรียกกรุงมอสโกหรือเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้นะครับถึงแม้ปูตินจะรอดเพราะอยู่ใต้ดินในพื้นที่ลับในพื้นที่ที่ปกป้องขั้นสูงที่สุดแต่เศรษฐีทั้งหมดในพลทั้งหมดคนทั้งหมดไม่ได้ปลอดภัยแล้วอันนี้คือสิ่งที่ยูเครนต้องการส่งสารเพื่อกดดันให้ปูตินถอยนะฮะให้ปูตินถอยออกจากการรบนะครับตรงนี้ก็เพราะฉะนั้นไอ้ตำราพิชัยนี้มันก็เปลี่ยนไปว่าต่อไปนี้แบบเดิมที่อิหร่านทำก็คือโจมตี15ประเทศพร้อมกันด้วยจำนวนโดรนจำนวนมหาศาลทำให้ระบบเศรษฐกิจตึงตัวมากๆทั่วโลกทำให้มีแรงกดดันให้อเมริกาต้องรีบสิ้นสุดสงครามนะฮะการโจมตีการแบ่งหน่วยจะเรียกหน่วยรบออกเป็นหน่วยย่อยจำนวนมหาศาลจนกระทั่งอเมริกาไม่สามารถใช้กำลังสรรพกำลังทั้งหมดในการที่จะโจมตีทั้งหมดพร้อมกันได้แต่ทุกๆหน่วยงานเป็นเอกเทศซึ่งกันและกันไม่ต้องถึงแม้หัวจะขาดก็ยังสามารถโจมตีได้ตำราพิชัยสงครามเปลี่ยนนะเกาหลีเหนือเองก็น่าจะต้องเข้าใจตรงนี้เป็นอย่างดีว่าถ้าสร้างเรือรบมาเรือรบนั้นอาจจะตกเป็นเป้าได้ง่ายได้มากโดยเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาโดยอะไรก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญคือว่ายิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้เราคาดเดาไม่ได้ว่า1ลูกนั้นจะยิงไปตกที่ใดนะครับอันนั้นก็จะคงจะเป็นกระบวนการในการทำงานตรงนี้แล้วส่วนที่2ก็คือตอนนี้คือเกาหลีเหนือมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นกันก็คือมีการอัปเกรดนะฮะอัปเกรดกรุงเปียงยางขนาดใหญ่เลยนะครับให้มีระบบไฟฟ้าประปาแล้วก็สาธารณูปโภคพื้นฐานที่เสถียรยิ่งขึ้นเดิมทีมันเป็นเรียกว่า secretive state คือเป็นหลังม่านนะฮะอยู่ทุกอย่างในหลังม่านเหล็กมองไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วทุกๆอย่างก็ไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดคนอยู่ในความหวาดกลัวเกาหลีเหนือพยายามที่จะเปลี่ยนภาพตรงนั้นมากยิ่งขึ้นถึงแม้จะแน่นอนครับยังเป็นประเทศที่มีความเข้มงวดในทุกๆด้านแต่ว่าจะเห็นเลยว่าคิมจองอันณเวลานี้ซึ่งยังไม่ได้แก่นะยังมีพละกำลังอยู่พยายามจะเปลี่ยนประเทศส่วนนี้ให้มีความเจริญขึ้นต้องใช้คำนี้แล้วกันว่ามีความเจริญขึ้นนะครับในความเจริญภายในของกรุงเปียงยางก่อนถึงแม้ข้างนอกยังเป็นเหมืองถ่านหินที่ยังส่งคนไปขุดเพื่อที่จะเป็นการลงโทษและอื่นๆนะครับระบบทหารที่ยัง ยังอมหิตอยู่อะไรอยู่แต่การเปลี่ยนแปลงเป็นเฟดไปตั้งแต่เริ่มตั้งแต่อย่างที่บอกรัฐธรรมนูญเป็นต้นมาเนี่ยทำให้เราเห็นเลยว่าเกาหลีเหนือกำลังคิดจะทำอะไรบางอย่างทีนี้บอกได้เลยว่าคิดจะทำอะไรบางอย่างเราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งนั้นจะนำไปสู่จุดสุดท้ายที่ไหนนะครับแต่เราเห็นตั้งแต่ตอนต้นเลยก็คือการฆ่าล้างบางของพวกกลุ่มอิทธิพลเก่าในรัฐบาลของเกาหลีเหนือนะครับลุงป้านะอาของคิมจองอันนี่ถูกจับประหารเฮี้ยนเลยนะครับแล้วก็นำคนใหม่ๆเข้ามาอย่างที่สองก็คือมีการทำให้สามารถเล่นแร่แปรธาตุระหว่างชาติมหาอำนาจได้ระหว่างจีนรัสเซียอเมริกานะมีพื้นที่แล้วก็ผมเชื่อว่าจะนำไปสู่การที่ลดการคว่ำบาตรลงเรื่อยๆโดยที่ตัวเองเป็นประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์อยู่เดิมทีใช้นิวเคลียร์ต่อรองเดี๋ยวนี้คือบอกว่าเราจะไม่นี่แล้วแต่เราต้องการมีบทบาทมากขึ้นในการเป็นชาติมหามิตรกับชาติใดชาติหนึ่งถ้าช่วงนี้อเมริกาไม่เอาฉันไปคุยกับรัสเซียไม่เอาคุยกับจีนเล่นกันไปเล่นกันมาเพื่อที่จะคานอำนาจกันนะครับแล้วต่อมาคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลายๆส่วนนะครับเริ่มมีอู่ต่อเรือเริ่มทำสิ่งต่างๆได้ซึ่งน่าจะนำไปสู่การพัฒนาคนนะครับท้ายที่สุดผมเชื่อว่าทางรัฐบาลเปียงยางเองต้องการพัฒนาคนไปสู่จุดหนึ่งเพื่อใช้งานบางอย่างนะครับแล้วทำให้ประเทศสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนขึ้นทำให้ระบบจูเช่เนี่ยและระบบประธานาธิบดีของตระกูลคิมนี้จะอยู่ยงคงกระพันแล้วก็ลดความตึงเครียดในการที่จะต้องสู้รบปรบมือกับเกาหลีใต้หรือท้ายที่สุดคือละลายมันหายไปเลยแล้วก็อยู่อย่างเป็นอย่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้แล้วท้ายที่สุดอาจจะนำไปสู่สิ่งที่ดีหวังว่านะนำไปสู่สิ่งที่ดีคือการที่ประชาชนชาวเกาหลีใต้สามารถเข้าไปที่เกาหลีเหนือได้และประชาชนชาวเกาหลีเหนือสามารถลงมาที่เกาหลีใต้ได้ในอนาคตอันไกลโพ้นเพราะถ้าเกาหลีเหนือไปเกาหลีใต้ไม่กลับแล้วตอนนี้นะครับแต่ว่าคงต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่เลยนะฮะอ่ะว่ากันไปนะครับคุณบุเรงน้องบอกว่าผมเคยชมกายกรรมเปียงยางที่จังหวัดนครราชสีมาวัยเยาว์ผมก็เคยเมื่อก่อนมาเล่นที่สวนสยามก็คือเรากับเกาหลีเหนือมีความสัมพันธ์ที่ดีเรามีร้านอาหารเกาหลีเหนือที่รันโดยรัฐบาลเกาหลีเหนืออยู่ในกรุงเทพด้วยนะครับไม่รู้ปิดไปหรือยังนะแต่เคยมีร้านอาหารเกาหลีเหนืออยู่นะครับก็แล้วก็เกาหลีเหนือชาวเกาหลีเหนือที่หลบหนีเนี่ยที่จะมาหลบที่ยูเอ็นส่วนใหญ่ก็คือมาที่เมืองไทยเนี่ยแหละหนีลงมาจีนลงมาลาวเข้ามาทางแม่น้ำโขงมาที่ไทยเพื่อที่จะเข้าไปที่สำนักงาน UN นะครับพอไปได้สำนักงาน UN ก็จะสามารถลี้ภัยและบินไปอยู่ที่เกาหลีใต้ได้ในไทยที่สุดนะหรือมาที่สถานทูตเกาหลีใต้นะครับก็จะเกิดขึ้นเป็นประจำก็จะมีสปายเมื่อก่อนจะมีสปายเกาหลีเหนือคอยดักลักพาตัวคนเกาหลีเหนือที่แอบหลบหนีกลับมาเพื่อส่งกลับไปที่เกาหลีเหนือเพื่อไปโดนลงโทษในจากการหนีออกนอกประเทศซึ่งส่วนใหญ่จะก็คือการประหารน่ะนะฮะแล้วก็โอเคคุณรุตบอกว่าสวัสดีครับท่านชายสวัสดีเช่นกันนะฮะมาอ่านข้อความกันดีกว่านะครับเมื่อสักครู่ก็บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าข่าวแผ่นดินไหวในหลายประเทศนะฮะช่วงนี้ Ring of Fire หรือวงแหวนแห่งไฟเนี่ยมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นความซวยซ้ำซวยซ้อนคือไปเกิดที่เวเนซุเอลา 7.4 7.5 เกิดห่างกัน40วินาทีเองนะครับความเสียหายพอสมควรคาดว่านะครับเพราะเป็นวันหยุดแห่งวันหยุดประจำชาติของเขาด้วยคาดว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตประมาณสัก10,000คนนะเป็นหมื่นรอบนี้นะครับแล้วก็มีมาจนถึงอินโดนีเซียมาถึงญี่ปุ่นไปถึงอเมริกามีทั่วเลยนะครับแต่ไม่ได้มีความเสียหายมากเกินไปนะฮะแล้วก็นายกรัฐมนตรีอังกฤษลาออกนะครับฝั่งสตาร์เมอร์นะฮะไม่ได้รับความไว้วางใจนะต้องใช้คำนี้ว่าไม่ได้รับความไว้วางใจในพักนะครับทำให้ตอนนี้ก็เลยต้องลาออกซึ่งเป็นแบบความเป็นอังกฤษนะฮะอังกฤษเองคือซัมเมอร์เองไม่สามารถที่จะดำเนินนโยบายหลายๆตัวที่ตัวเองวาดฝันไว้ว่าจะเป็นแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในนั้นนะครับก็ต้องมาดูกันครับว่าฝั่งไหนจะกลับมามีบทบาทมากกว่ากันแล้วก็การเลือกตั้งผู้นำพักคนใหม่ในอนาคตคิดว่าจะเป็นคนที่เพิ่งกลับมาเนาะก็คนนี้เขาเป็นจำชื่อไม่ได้ขออภัยจริงๆนะว่าจะเป็น ฝั่งไหนนะครับแล้วก็เป็นการต่อสู้กันที่วุ่นวายดีตั้งแต่ระหว่างกลุ่มเลเบอร์หรือว่าทอรีสหรือที่เป็นอนุรักษ์นิยมนะคอนเซอร์เวทีฟนะฮะเขาเรียกว่าทอรีส

นะฮะแล้วก็ฝั่งที่เป็นลิปเดมก็คือ Liberal Democrats นะก็คือแล้วก็ฝั่ง Reform UK เองก็เป็นพวกกลุ่มขวาจัดนะครับก็แต่ละกลุ่มหรือกลุ่มกรีนปาร์ตี้ซึ่งซ้ายจัดเหมือนกันก็จะเป็นพวกนี้ก็จะตีรันฟันแทงกันอยู่ในระบบของรัฐสภาอังกฤษแต่ว่าช่วงนี้ก็สตาร์เมอร์เองก็เขาเรียกว่าอะไรดีเป็นผู้นำที่ตอนแรกคือจะพยายามจะเดินตามนโยบายแหละแต่ว่าไม่ได้รับความเห็นชอบมากเท่าที่ควรนะสภาอังกฤษเป็นสภาที่แบบเขาเรียกว่าติดอยู่ในห่วงโซ่ของความแบบความไม่สามารถทำอะไรได้ต่อให้คุณเป็นซ้ายหรือขวาก็ตามแต่คุณจะทำอะไรไม่ได้เพราะว่าแต่ละฝั่งมันโหวตผ่านมันไม่ผ่านกันไม่ผ่านกันเองไม่ผ่านคนอื่นคือดื้อกันทุกคนครับคนนึง MP อังกฤษเนี่ยคือส.ส.อังกฤษนี่ดื้อกันมากๆนะครับแล้วก็โอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีอังกฤษลาออกนะครับของไทยยังไม่ลาออกของไทยยังอยู่นะครับของอเมริกายังอยู่นะฮะก็แล้วก็คุณชัยพัฒน์นะพิมพ์มายาวเลยนะสำหรับกีฬาโอลิมปิกผมชอบที่สุดคือพิธีจุดไฟเริ่มต้นโอลิมปิกที่วิหารเฮราสเมืองโอลิมเปียที่ประเทศกรีซนะก็บอกว่าใช้วิธีการจุดด้วยแสงอาทิตย์เท่มากๆนะครับแต่ว่ากรีซล้มละลายเลยนะฮะหลังจากโอลิมปิกครั้งนั้นนะครับประเทศกรีซก็ตกอยู่ในภาวะฝืดเคืองทางเศรษฐกิจเพราะลงทุนสูงเกินไปแล้วก็ไม่มีงบประมาณพอที่จะเดินหน้าเศรษฐกิจต่อนะครับแต่ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาว่าการทำโอลิมปิกที่แท้จริงควรจะทำให้อยู่ในราคาที่ประเทศต่างๆสามารถทำได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าจุดสูงสุดของการลงเงินนี่ก็คือฝั่งตอนจีนนะครับจางอี้หมูมาทำพิธีเปิดทุกอย่างยิ่งใหญ่สร้างสนามรังนกใช่ไหมครับรังนกสเตเดียมและอื่นๆนะหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มถูกลงแต่อินโนเวตมากขึ้นคือมีความเขาเรียกว่ามีนวัตกรรมมากขึ้นในการจัดงานนะครับส่วนข่าวในประเทศไทยที่ร้อนแรงที่สุดข้อความมาแล้วนะก็คือหลุดไม่พ้นมหากรรมโกงข้อสอบท้องถิ่นระดับชาติผมว่ามันก็โกงมาตลอดแล้วก็จับได้ไม่ได้เท่านั้นเองแต่รอบนี้จับได้แล้วก็สนุกมากนะครับล่าสุดก็ไปค้นโรงงานพิมพ์ข้อสอบปรากฏว่าเป็นโรงงานเดียวกับที่พิมพ์ข้อสอบส.ส.ด้วยนะฮะก็มันเป็นกระบวนการครับของพรุ่งนี้เป็นระบบนะฮะตราบใดที่เราไม่สามารถแก้ไขระบบได้ซึ่งระบบมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแต่ในความซับซ้อนนั้นไม่ได้แก้ไขปัญหาว่าเราเขาเรียกอะไรดีเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ครับว่าเราเป็นคนแบบไหนนะครับผมเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาจริงๆเนี่ยยิ่งทำระบบซับซ้อนยิ่งทำให้คนดีอยู่ยากคนดีอยู่ยากคนดียิ่งวิ่งหนีคนชั่วเข้ามาแล้วก็ใช้การโกงระบบซึ่งมันโกงได้อยู่ดีนะครับเราอาจจะต้องการคนดีเยอะมากขึ้นผมคิดว่าเป็นระบบที่แก้ไขระบบที่เลวร้ายทั้งหมดได้ถ้าเรามีคนดีนะครับตามในหลวงร.9เลยครับให้คนดีมีเยอะนะครับทำให้ไม่มีพื้นที่สำหรับคนไม่ดีนะครับแต่ตอนนี้เราทำให้เกิดระบบที่ซับซ้อนยุ่งยากวุ่นวายทำงานไม่ได้ทำให้คนดีอยากไปอยู่เอกชนมากที่สุดเลยคนดีไม่อยากอยู่ในสภาคนดีไม่อยากอยู่ในระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นคนดีไม่อยากอยู่ในระบบใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ามันวุ่นวายไปอยู่เอกชนคนดีจะทำงานคนดีที่ทำงานคือคนขยันคนเก่งใช่ไหมครับพอเขาเป็นคนขยันคนเก่งเขาไม่อยากอยู่กับรัฐเพราะรัฐไม่ได้มีระบบที่เอื้อเฟื้อให้คนดีได้ทำงานแต่ถ้าคนดีได้ทำงานมีผลงานผมเชื่อว่าคนจะปกป้องเขาระบบที่ไม่ซับซ้อนมากจะปกป้องเขาแต่พอระบบยุ่งยากเกินไปมันไล่คนดีออกคนไม่ดีเข้ามาอยู่แทนและโอเวอร์ไรด์ระบบทำวิธีที่อยู่ใต้ระบบอีกทีอะครับใต้โต๊ะอะถูกไหมครับดังนั้นระบบไม่ได้ช่วยให้โจรหายเป็นโจรครับระบบไม่ได้ช่วยให้โจรหายเป็นโจรระบบไม่ได้ช่วยกันโจรออกไปเพราะว่าโจรยังอยู่นะครับดังนั้นวิธีการคือทำยังไงก็ได้ให้คนดีได้ทำงานต่างหากนะฮะเชื่อผมนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยข่าวแล้วในข่าวนี้เขาบอกตอบกลับมาว่าทนายจิตรีต้องเข้ามาช่วยแล้วทนายจิตตีน่าจะเข้ามาช่วยอีกฝั่งนึงมากกว่านะฮะอันนี้นะครับผมก็เรียกว่าอะไรไงดีทนายจิตตีเขาช่วยคนไม่ดีมากกว่าคนดีคนดีนี่ต้องมีระบบที่ดีครับต้องให้อัยการดีให้ศาลดีให้คนดีๆพวกทนายนี่เขาช่วยคนชั่วครับนะฮะแล้วก็คุณชัยพัฒน์นะฮะ
ทักมาสำหรับชาวกรุงเทพนะครับ

0: 28มิถุนายนชาวกรุงเทพอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าและสก.ผมหงุดหงิดมากสก.เขตบ้านผมนี่มีสก.หน้าตาน่ารักมากทำงานเก่งด้วยนะเป็นแต่เขาอยู่พรรคเพื่อไทยนะคนนี้แต่ตอนนี้ออกมาแล้วนะครับมาอยู่กับกลุ่มการเมืองกลุ่มสีเขียวกลุ่มคนทำงานนะสก.กี้นะจะเห็นป้ายสก.กี้ตามที่ต่างๆนะครั้งที่แล้วรอบนี้ไม่ยอมลงเขตตรงนี้บางกะปินี่เขาจะเป็นคุณไอซ์พงศกรซึ่งผมเห็นมาตั้งแต่ลงสสมาลงสกนะครับคุณไอซ์พงศกรก็มาลงแทนคุณสกกี้ก็เลยไม่ได้ลงผมก็เลยหงุดหงิดผมค้นพบว่าสกเนี่ยมีความเป็นคนหน้าตาดีเยอะมากนะหนุ่มๆสาวๆผมเนี่ยช่วงนี้ผมจะก่อนขับรถไปตามที่ต่างๆในกรุงเทพใช่ไหมฮะก็จะแอบดูป้ายคือผลงานไม่รู้หรอกรู้ว่าหน้าตาดีอันนี้เป็นเรื่องนึงที่รู้แน่นอนคือทุกคนดูแบบดูหน้าแบบสมัยใหม่อ่ะดูเป็นคนหน้าทำงานด้วยแต่ไม่รู้หรอกครับว่าใครทำงานได้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าจากที่รู้มาก็คือสก.เนี่ยมีปัญหาเยอะพอสมควรนะครับในระบบของสภากรุงเทพนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนะครับบางทีโดนงบกลางที่ไม่สามารถทำให้กทม.ทำงานได้แล้วก็ดึงมาอยู่ในระบบของสก.สก.เองก็เอาเงินตรงเนี้ยมาใช้ในการทำงานของเขตนะครับของเขตของตัวเองก็ซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะฮะแล้วก็ลงว่าเป็นผลงานของเขาก็มันก็เป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องที่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดถามว่าถูกไหมก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะครับแล้วก็ผมอยากให้มันมีกฎหมายนะว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ทำงานใดๆลงไปนะครับถ้านั้นเป็นงานของฝั่งรัฐบาลห้ามเขียนชื่อตัวเองลงไปในนั้นผมอยากให้มันเป็นอย่างนั้นมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันเป็นเงินภาษีประชาชนครับมันเป็นหน้าที่ของคุณอยู่แล้วเราบอกว่าถ้าเราบอกว่าหมอเป็นเจ้าชีวิตเราเพราะหมอรักษาเราจ่ายเงินหมอไม่ได้หมายความว่าหมอไม่ดีหมอดีแต่หมอไม่ได้เลือกปฏิบัติได้เข้าใจใช่ไหมครับหมอมีจรรยาบรรณของแพทย์แล้วเราเข้าไปหาหมอเราก็ต้องเจอหมอถูกไหมฮะเช่นเดียวกันข้าราชการทำงานเพื่อประชาชนด้วยภาษีของประชาชนอยู่แล้วการที่จะบอกว่าเพราะผมออกเอกสารแผ่นนี้ผมเป็นคนออกใบจดทะเบียนสมรสให้คุณจะต้องซาบซึ้งในการออกใบทะเบียนสมรสผมเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันกลายเป็นสะพานมันกลายเป็นป้อมยามมันกลายเป็นสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ก็จะมีชื่อของนักการเมืองนั้นๆอยู่นะครับหรือมีการติดป้ายหรือมีการประกาศใดๆผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับตรงนั้นผมเห็นว่าถ้ามันเป็นงานคุณสามารถบอกได้ว่าคุณทำงานอะไรแต่คุณไม่ควรไปเคลมมันควรจะมีกลไกที่ห้ามลงป้ายโฆษณาห้ามลงพวกนี้ยกเว้นตอนหาเสียงคุณบอกได้ว่าคุณทำอะไรไปบ้างใช่ไหมฮะแต่ว่าระหว่างนั้นไม่ควรลงผมไม่ค่อยเชื่อในการทำแบบนั้นผมเชื่อว่ามันเป็น collective work มันเป็นงานกลุ่มเกิดจากสัมภาระเอาภาษีเข้ามานะครับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเกิดจากสสวคณะกรรมการทุกคนทำงานหมดนะจนกระทั่งไปถึงสกจนกระทั่งไปถึงสสจนกระทั่งไปถึงสวจนกระทั่งไปถึงอบต อบจจนกระทั่งไปถึงหน่วยงานราชการทบวงกรมทั้งหลายแหล่นะกระทรวงทบวงกรมทั้งหมดก็ทุกๆคนตำรวจทุกนายข้าราชการทุก4นะครับทุกๆคนได้ทำงานดังนั้นผมไม่เชื่อว่ามันเป็นของใครให้เคลมต่อให้คุณเป็นต้นคิดก็เถอะแต่เขาจ้างคุณมาคิดอะใช่ไหมฮะคุณก็คิดตามที่เขาจ้างตามที่เขาเลือกคุณมาถ้าคุณคิดว่ามันเป็นพระเดชพระคุณก็ไม่ต้องมาทำไปทำเอกชนซะนะครับโอเคนะฮะมีคนทักมาอ้าวนะฮะคุณเฟมนะครับสวัสดีจ้าไม่ใช่อ๋อใช่สวัสดีจ้าดำสวัสดีครับนะครับแล้วก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวหนีดีกว่านะครับผมพบกับผมนะฮะเฉลิมชาตรียุคนหรือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับดำนะครับทุกๆวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็หนีก่อนแล้วนะกันครับพบกันใหม่เพื่อนหน้าสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ
1: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ําแต่เป็นเพราะพวกเขาคํานึงถึงผลกําไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
1: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
5: รุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
6: ์ MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ฟังหูไว้หูจาก MCOT HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับคุณชุติมาครับ
2: อาจารย์คนในสมัยโบราณคนสมัยก่อนแล้วก็อย่างยุคของอาจารย์รวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่นุ่นด้วยเนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีเนวิเกเตอร์นะทำไมจดจำเส้นทางได้แม่นยำจังเลยเนี่ย
3: พูดถึง
2: ความจำของอาจารย์เวลาจำไงอ่ะ
3: ม
2: ัน
3: ก็ซ้ำๆอ่ะ
2: หรออ
3: ่านซ้ำๆอ่ะ
2: ค่ะ
3: มันก็จำได้เอง
2: แต่โลกมันพัฒนาไปอ่ะโอ้ในยุคปัจจุบันแล้วก็มีรถไฟฟ้าเนี่ยใช้นะแล้วโอ้โหถ้าเราไปดูในแผนผังนะมันจะเหมือนใยแมงมุมเลยอ่ะ
3: ก็ใช่แต่มันก็พูดอย่างนี้คือรายการเนี้ยเราก็จะมีคล้ายๆกับว่าสักระยะหนึ่งเราก็จะอัปเดตว่ามันมีความคืบหน้าอะไรบ้านเมืองมันทันสมัยขึ้นอะไรขึ้นแบบนี
2: ้
3: ถ้าเป็นในเขตกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยหลักๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของรถไฟฟ้าแล้วก็ทางด่วนอันนี้จะเป็นหลักๆถูกไหมที่จริงมันก็ยังมีอีกนะพวกสะพานนะแต่ว่าเอาไว้ว่างๆให้คุยให้ฟังสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมีกำลังจะเสร็จอีกอันนึงตรงข้างๆอาคารรัฐสภาในถนนทหารน่ะตรงนั้นน่ะถ้าเป็นระหว่างเมืองมันก็จะมีเรา

0: ันนี้ก็อันนึงอีกอันนึงก็คือรถไฟความเร็วสูงและอีกอันนึงก็คือรถไฟสายใหม
1: ่
0: รถไฟสายใหม่อย่างเด่นชัยเชียงของใช่ไหมอันนี้ใหม่ๆเลยแล้วก็มีอีกอันนึงจากไอ้ขอนแก่นไปนครพนมผมก็จำบ้านไผ่หรือไงไม่แน่ใจน
1: ะ
0: ไอ้พวกนี้มันก็เป็นความคืบหน้าแล้วมันก็จะเปลี่ยนโฉมโหมด of transportation เนี่ยมันก็เปลี่ยนนะแล้วเราก็สังเกตดูถนนไปมันก็จะมีการพัฒนาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ตามมาแล้วก็อย่างในกรุงเทพเนี่ยรถไฟฟ้าเอ่ยทางด่วนเอ่ยอะไรพวกนี้มันก็มีส่วนนะคือจริงๆที่การเราจะเพิ่มมูลค่าของที่ดินเนี่ยแล้วก็ทำให้มันเป็นเรื่องที่น่าอยู่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรานะเหมือนกับเรานี่อยากจะไปอยู่ต่างประเทศมันก็ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมเราไปซื้อบ้านเราไปซื้อคอนโดอะไรต่ออะไรพวกนี้นะอันนี้พูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการทำงานเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของการมาซื้อบ้านที่เป็นเหมือนก็เป็นรีสอร์ทหรือว่าเป็นบ้านพักตากอากาศใช่ไหมอย่างอันนี้ก็ต้องแยกไปนะอย่างกรณีภูเก็ตเนี่ยก็เต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมเชียงใหม่ซะอีกเมื่อก่อนเนี่ยเคยขึ้นนะแต่ว่าหลังๆนี่ก็ตกไปเยอะอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เราก็รับรู้ไว้เพราะมันจะเกิดประโยชน์กับตัวเราเองด้วยอ
1: าจารย์นุ่นขอความรู้ตรงนี้ก่อนที่อาจารย์จะอัปเดตให้ฟังอะทำไมทางด่วนกับมอเตอร์เวย์เราไม่เรียกเป็นคำเดียวกัน
0: ทางด่วนนี่มันจะอยู่ในเขตเมืองExpressway
1: ค่ะ
0: หรือบางทีก็ใช้คำว่า Freeway แต่ถ้าเกิดเป็นทางหลวงพิเศษมันเป็นระหว่างจังหวัด
1: มอเตอร์เวย์นี่ปกติ
0: รถยนต์นี่แหละมอเตอร์เวย์
1: นี่ปกติเป็นความรับผิดชอบของกรมทางหลวงไหมคะ
0: มอเตอร์เวย์เป็นความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
1: และถ้าเกิดว่าเป็นทางพิเศษหรือว่า Expressway เนี่ยหรือเราเรียกว่าทางด่วนเนี่ย
0: เป็นการทางพิเศษ
1: อ๋อโอเคจะได้เข้าใจ
0: เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นรถไฟในเขตเมืองและปริมณฑลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภายใต้การดูแลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นรถไฟที่วิ่งระหว่างจังหวัดเนี่ยอันนี้จะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทย
1: อ
0: ันนี้ก็จะแยกกันแต่ว่ามันก็มีบางส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่เป็นสายในเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายสำคัญที่สุดของการรถไฟประเทศไทยที่ก็ทำเสร็จแล้วก็วิ่งแล้วแต่มันยังไม่ครบลูปอะก็คือสายสีแดงเข้มสายสีแดงเข้มแล้วก็มีบางส่วนของสายสีแดงอ่อนใช่ไหมเพราะเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อะไรล่ะมันก็มีความคืบหน้าน
1: ุ่นอยากให้อาจารย์แยกแบบนี้เท่าที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะงั้นพอจะสรุปได้ประมาณนี้ว่ามันจะมีกรุ๊ปปิ้งนึงที่เป็นรถไฟฟ้ากรุ๊ปปิ้งนึงที่เป็นทางด่วนกรุ๊ปปิ้งนึงที่เป็นมอเตอร์เวย์และอีกกรุ๊ปปิ้งนึงเป็นรถไฟทางคู่รถไฟสายใหม่อะไรก็ว่าไปแล้วแต่จังหวะเวลาในการสะดวก
0: เอาร
1: ถไฟฟ้าก่อน
0: เอารถไฟฟ้าเนี่ยอันนี้คนที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจริงๆผมอยากให้ดูภาพนี
1: ้อู้อาจารย์เตรียมมาเหมือนสอนหนังสือเลยอ่ะนุ่นถือให้อ่ะนุ่นเจ
0: ผมอยากให้ดูภาพนี้อ
1: าจารย์ใช้ปากกาในการชี้ก็ได้นะ
0: ไม่เป็นไรผมอยากให้ดูภาพนี้
1: อันนี้คือ
0: แผนแม่บทของรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมดถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมี10สายมี10สายอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาให้เขาช่วยซูมให้เห็นเต็มภาพหน่อยนะ
1: 10สายหรือ10สี
0: 10สาย10สีเนี่ยราวๆเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าผมคงจะตายก่อนได้เห็น
1: งานสมัยแล้ว
0: เฮ้ยมันต้องใช้เวลาทำจะตายก่อนจะได้เห็นเพราะอะไรถ้าเกิดคุณเห็นภาพนี่คือภาพเต็ม
1: ค่ะ
0: มีแผนแม่บทจะสร้างได้สร้างไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยแต่ของที่มันเป็นของจริงเนี่ยเรามาดู
1: อาจารย์แบ่งให้หน่อยสิว่าไหนเสร็จแล้วอะไรกำลังทำอยู่อันไหนเป็นแผนในอนาคตอ่ะที่มือของอาจารย์ค่ะ
0: อันนี้คุณดูดิอ้าวเนี่ยอันนี้ของผมเนี่ยที่วิ่งอยู่ในปัจจุบันกับของคุณนุ่นเนี่ยในอนาคตเอาเทียบกันดูเดี๋ยวมันต่างกันขนาดไหนล่ะ
1: ค่ะ
0: ของคุณนุ่นเนี่ยของคุณนุ่นเนี่ยที่อยู่ในมือคุณนุ่นเนี่ยทางซ้ายมือของคุณผู้ชม
1: อันนี้
0: คือของเต็
1: ม
0: แต่ปัจจุบันมันอยู่แค่นี้
1: อ้าวมันยังไม่เยอะเลยสิถ้าเป็นของอาจารย์
0: ใช่ก็ถึงบอกอ่ะโอเควางลง
1: จ้า
0: ไอ้ที่มันเสร็จแล้วเราวิ่งนั่งวิ่งกันอยู่ตอนนี้
1: ค่ะ
0: เอาลำดับแรกเลยสายสีเขียวเข้ม
1: เขียวเข้ม
0: ตั้งแต่คูคตอ่ะ ไปจนถึงการเคหะสมุทรปราการ

0: เส้นนี้มันก็จะเป็นเลาๆว่าคูคตหมอชิดสยามอโศกบางนาสมุทรปราการเคหะปะ
1: นั่นแหละนั่นแหละยาวเส้นนี้ยาวที่สุดเลยผ่ากลางเมืองเลย
0: ค่ะ
1: ซึ่งเฉพาะไส้ในนะหมอชิดไปอ่อนนุชเนี่ยอันนี้จะหมดสัมปทานปี72กทมก็คงจะเอามาทำของตัวเอง
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือสายที่จบละ
0: สีเขียวนะและเรียกรวมๆไป
1: มันยังมีอีกสายนึงเขียวเหมือนกันเขียวเข้มนะหรือเขียวตองอ่อนไม่รู้แหละนะอันนี้คือสนามกีฬาแห่งชาติตรงสนามสุขอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันวิ่งมาตัดกับไอเนี่ยตัดกับไออะไรอันนี้สายสีลมอ่ะที่มาตัดกับไอตรงไอตรงไอไอไอสยามสแควร์
0: ค่ะ
1: แล้วก็ลากยาวข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสาทรนะไปจบที่บางว่า
0: ค่ะ
1: อันนี้คือเส้นที่เส้นสายอีกสายหนึ่งของกทมเหมือนกันอันนี้ทั้งสองเส้นเนี้ยอยู่ภายใต้การดูแลของกทมซึ่งเอกชนรับสัมปทานไปแล้วก็ทำไป
0: เราใช้อยู
1: ่ใช้อยู่
0: ค่ะ
1: สายที่สองที่เสร็จก็คือสายสีน้ำเงิน
0: โอ้โหสายนี้ใหญ่มากนะ
1: สายสีน้ำเงินเนี่ยเราเรียกว่าสายยามาโนเตะ
0: ทำไมอ่ะ
1: มันวิ่งรอบเมืองเป็นวงกลมไปอยู่ข้างในสายสีน้ำเงินเนี่ยก็มันก็มีหลายช่วงนะสีน้ำเงินเนี่ยเอาตั้งแต่นี่เลยตั้งแต่หลักอะไร
0: หลักสอง
1: มาจนถึงเนี่ยวิ่งไล่มาเลยหลักสองหลักสองเนี่ยวิ่งวนมาหัวมาอะไร
0: แสดงว่าถ้าอาจารย์บอกว่ามันวิ่งเป็นวงกลมเท่ากับถ้าเริ่มสตาร์ทที่หลักสองก็ต้องไปจบที่หลักสองเส้นทางมันก็ไล่ประมาณนี้นะคะ
1: แต่ว่าหลักที่เรารู้จักกันเนี่ยหัวลำโพงบางซื่
0: อ ไอ
1: หัวลำโพงบางซื่อนี่เริ่มก่อนเลยนะ หัวลำโพงบางซื่อแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็มีบางซื่อมาท่าพระ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีจากหัวลำโพงมาท่าพระ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไล่ไป
0: โอเคไล่งั้นแสดงว่ารูทนี้มันจะเป็นประมาณว่าหลักสองบางแคท่าพระหัวลำโพงบางซื่อจตุจักรเตาปูนท่าพระหลักสอง
1: โอเค
0: นี่คือสีน้ำเงิน
1: อีกสายหนึ่งที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือสายสีชมพู
0: ค่ะ
1: สายสีชมพูเนี่ยจากมีนบุรีมาศูนย์ราชการนนทบุรีก็วิ่งแนวถนนเนี่ยถนนไอ้ถนนแจ้งวัฒนะถนนรามอินทราเนี่ยไล่มาไปถนนติวานนท์อะไรเนี่ยแหละโอเค
0: ก็จะเป็นรูทแคร์ไลน์แจ้งวัฒนะรามอินทรามีนบุรีอันนี้ของชมพู
1: สายสีชมพูอันนี้ของรฟม.
0: ค่ะ
1: อีกสายหนึ่งคือสายสีเหลือง
0: สีเหลือง
1: สายสีเหลืองก็คือลาดพร้าวไปจบที่สำโรง
0: ลาดพร้าวบางกะปิศรีนครินทร์และสำโรง
1: โอเคอันนี้คือที่เสร็จแล้ว
0: โอเค
1: คราวนี้ถัดไปเนี่ยคือสายสีแดงสายสีแดงเนี่ยจากบางซื่อไปรังสิต
0: ค่ะ
1: สายสีแดงจากรังซื่อไปรังสิตแล้วก็มีสายสีแดงอ่อนนะสายสีแดงอ่อนเนี่ยจากไอเนี่ย
0: ตลิ่งชันไหมจ
1: ๊ะจากตลิ่งชันเนี่ย
0: บางซื
1: ่อตลิ่งชันมาบางซื่อใช่ถูกต้อง
0: โอเค
1: ตลิ่งชันมาบางซื่อ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันเนี้ยนะคราวนี้
0: ถ้าเป็นเข้มมันคือรังสิตดอนเมืองหลักสี
1: ่
0: แล้วก็กรุงเทพอภิวัตรตรงโซนนั้นใช่ไหมค่ะ
1: อีกสายที่เหลือเนี่ย ที่เหลืออีกสองสายเนี่ยมันเป็นครึ่งท่อน
0: ค่ะ
1: นะแต่เปิดวิ่งแล้วก็คือสายสีม่วงเหนือจากบางใหญ่นะบางใหญ
0: ่ค่ะ
1: คลองไผ่บางใหญ่นี่แหละ
0: ค่ะ
1: มาที่เตาปูน
0: คลองไผ่บางใหญ่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เตาปูน
1: อันนี้คือสายสีม่วง
0: ค่ะ
1: เขาเรียกม่วงเหนือโอเคอีกอันนึงที่เสร็จแล้วแต่ยังไม่มีรถวิ่งก็คือสายส้มตะวันออก
0: ค่ะ
1: ส้มตะวันออกก็จากอะไรล่ะจากส้มตะวันออกเนี่ยก็จากไอ้เนี่ยจากไอ้ศูนย์วัฒนธรรมไปมีนบุรี
0: อาจารย์พออาจารย์จะเชี่ยวชาญตะวันออกตะวันตกมากกว่านุ่นนะเอาภาพรวมของสายสีส้มก่อนสายสีส้มเนี่ยเส้นมันจะเป็นประมาณว่าบางขุนนนท์ศิริราชลาดดำเนินลาดเทวีดินแดงศูนย์วัฒนธรรมรามคำแหงแล้วก็ลำสาลีแล้วก็มีนบุรี
1: แต่ว่าไอ้ส่วนที่มันสร้างเสร็จแล้วเนี่ยคือศูนย์วัฒนธรรมไปมีนบุรีแต่สร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่มีรถวิ่งเป็นสถานีโดเดอยู่เนี่ยโอเครวมทั้งที่ข้างๆอสมทเนี่ยสถานีอะไรล่ะสถานี
0: ศูนย์วัฒนธรรม
1: ศูนย์วัฒนธรรมนี่อยู่ข้างๆอสมทที่กำลังสร้างก็คือส้มตะวันตกก็คือจากบางขุนนนท์มาที่คุณว่านี่แหละ
0: บางขุนนนท์ศิริราชรามคำแหง
1: นี่แหละทะลุไม่บางขุนนนท์เนี่ยทะลุถนนรามถนนไอ้ลาดดำเนินทะลุ มาประตูน้ำมาอะไรนี่เนี่ยมาแล้วมาถึงศูนย์วัฒนธรรม
0: ยากมากเลยอ่ะผ่านอยู่อาจารย์รถติดเลยแล้ว
1: รถติดนะตรงนี้รถติดน
0: ะ
1: เน
0: ี่
1: ยสิ่งที่จะได้เห็นภายในระยะเวลาอันสั้นขนาดนี้ก็คือส่วนที่มันเป็นส่วนที่ไม่ครบลูปของสายสีม่วงก่อนสายสีม่วงสายสีม่วงที่มันยังไม่ครบลูปเนี่ยมันก็จะวิ่งมาตั้งแต่เตาปูนนะ
0: ค่ะ
1: มาเรื่อยๆไปจนจบที่ครุในทุ่งครุอ่ะอันนี้กำลังสร้างอยู
0: ่
1: อาจจะมีสร้างแม่น้ำเจ้าพระยาไอ้ที่มันสุดตรงสำเสนเนี่ยคือสายม่วงใต้
0: เอาที่เป็นข่าว
1: เ
0: หรอ
1: ที่เป็นข่าวเนี่ยแต่มันไม่ได้ล่าช้าอะไรนะคราวนี้ถัดจากนี้อีกอันนึงก็คือสายสีส้มตะวันตกก็จากบางขุนนนท์เนี่ยที่จะมาจากบางขุนนนท์เนี่ยที่มันจะมาจนถึงเนี่ยบางขุนนนท์สิริราชอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพญาไทราชเทวีประตูน้ำ
0: ลา
1: ดปลาลบดินแดงไล่มารอฟมวัดพระรามเก้าล่างแหมงเนี
0: ่
1: ยไปจบที่มีนบุรีนี่คือสายสีส้มโอเคไหม
0: อาจารย์งั้นแสดงว่าตอนนี้ที่กำลังทำอยู่อ่ะก็เท่ากับว่ามันจะเป็นม่วงใต้ใช่ไหมคะ
1: ม่วงใต
0: ้แล้วก็ส้มฝั่งของ
1: ตะวันตกโอเค
0: อันนี้คือ
1: ได้นั่งแน
0: ่ค่ะ
1: ที่จะได้นั่งก่อนเนี่ยคือสายสีส้มสายสีส้มเนี่ยเฉพาะส้มตะวันออกนะจากศูนย์วัฒนธรรมไปมีนบุรีเนี่ยต้นปี2571จะได้นั่ง
0: ค่ะ
1: ตอนนี้บริษัทที่เขาได้รับสัมปทานเนี่ยเขาสั่งตู้รถไฟแล้ว
0: สั่งจากไหน
1: รู้สึกที่ไปทำของซีเมนทำที่ตุรกีหรือไงถ้าผมจำไม่ผิด
0: หลักๆแล้วปกติเวลาเขาสั่งมาเนี่ยจะเป็นไหนคะญี่ปุ่นฝรั่งเศสเยอรมันตุรกี
1: ไม่ไอซีเมนไปมีโรงงานทำที่ตุรกี
0: โอเค
1: อันนี้ไม่เกี่ยวกับญี่ปุ่นเลย
0: ค่ะ
1: อันนี้จะของเยอรมันที่จริงกับประเทศที่มันจะทำได้ก็มีเยอรมันฝรั่งเศสญี่ปุ่นจีน
0: จีนด้วย
1: แต่จีนเราไม่เอา จีนเฉพาะรถไฟสายสีชมพูกับสายสีเหลืองเนี่ยมันจะตาย
0: โอเคแล้วอันนั้น
1: คราวนี้ส่วนเนี้ยมันจะวิ่งอย่างนี้คุณชุติมาวิ่งจากมีนบุรีมาสู่รัฐธรรมแล้วมันจะค่อยๆขยับถ้าสถานีไหนเสร็จแล้วค่อยคืบจนสุดท้ายเนี่ยประมาณปี73
0: ค่ะ
1: มันถึงจะวิ่งทั้งหมด
0: ค่ะ
1: หัวมันคือบางขุนนนท์ทางฝั่งธน
0: ค่ะ
1: ตูดหรือหัวไอ้หัวนึงมันน่ะคือมีนบุรี
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยสายเนี้ยได้นั่งแน่นอนแล้วมันจะผ่ากลางเมืองอีกแบบนึง
0: ค่ะ
1: น่าจะมีคนวันนึง 4-5 แสนคนใช้อันนี้เยอะ
0: ค่ะ
1: นี่เยอะอันนี้เยอะแล้วมันเป็นแนวตะวันออกตะวันตกคือเวลาเราดูเนี่ยมันจะมีแนวเหนือใต้กับแนวตะวันออกตะวันตก
0: สมมติโอเคอย่างนี้นะ
1: แต่ว่ามันไม่ตรงเด็ดๆนะแต่ว่าแนวมันก็คือมันเหนือใต
0: ้
1: กับตะวันออกตะวันตก
0: ค่ะ
1: โอเคอันนี้เส้นนี้เกิดแน่นอน
0: โอเค
1: ม่วง
0: ใต
1: ้ม่วงใต้คือจากเตาปูนไปทุ่งครุไอ้ม่วงใต้เนี่ยน่าจะต่อจากไอ้สายสีส้ม
0: ค่ะ
1: ผมว่าน่าจะประมาณปี73
0: ปีนี้ปี69
1: ปี73น่าจะเสร็จเพราะมันก็ไปได้เรื่อยๆมันมีก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าอ้าวอย่างนี้สายสีส้มเนี่ยนะเอาความคืบหน้าล่าสุด
0: ค่ะ
1: สายเขาทำไว้แล้วหายไปไหนนะผมก็หาไม่เจอเท่าไหร่นะสายสีส้มเนี่ยเขามีความคืบหน้าเขาทำ
0: คือความคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์อัปเดตให้ฟังแต่นุ่นนะขอในภาพรวมก่อนว่าที่อาจารย์บอกว่ากำลังทำอยู่เนี่ยมันมีสายสีส้มถูกไหมคะแล้วก็มีของม่วงใต้ไอ้อนาคตที่จะเกิดแน่ๆเนี่ยแล้วอาจารย์เล่าให้นุ่นฟังอ่ะมันจะมีแดงเข้มใช่ไห
1: ม
0: แดงเข้มนี่ไปไหนบ้างนะคะมันมีแดงเข้มไปรังสิต
1: ดีแล้วดีแล้วยังไม่ต้องไปตรงนั้น
0: ค่ะ
1: ตกลงทำแล้วแล้วจะเปิดประมูลให้คนไปสร้าง
0: ค่ะ
1: แดงเข้มนี่จะต่อจากรังสิตไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
0: ์ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: เนี้ยสั้นๆ
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็จะมีอีกส่วนนึงที่เป็นแดงอ่อนแดงอ่อนเนี่ยมันจะไปสองอันจากบางซื่อหรืออะไรเนี่ยมาสิริราชอันหนึ่ง
0: ค่ะ
1: กับอีกอันหนึ่งนู่นไปสารยา
0: ค่ะ
1: ไปสารยาสารยาบ้านฉิมพีตลิ่งชันบางบำรุบางกรวยบางโพเตาปูนเนี่ยอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเนี่ยตรงสถานีตลิ่งชันเนี่ยระหว่างบางบำรุกับตลิ่งชันเนี่ยมันจะมีอันหนึ่งที่มาลงที่ศิริราชอันหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วมันมาทางไหนนะอันนี้คือคอมมิตว่าจะทำ
0: เส้นสายสีแดงถ้ารูทมันก็จะเป็น

0: รังสิตดอนเมืองบางเขนบางซื่อแล้วก็แยกมาฝั่งของตลิ่งชันศิริราชและอีกอันนึงไปหัวลำโพงมหาชัย
1: มั้ย
0: ไม
1: ่หัวลำโพงมหาชัยยังไม่ทำ
0: โอเค
1: หัวลำโพงมหาชัยหัวลำโพงวงเวียนใหญ่มหาชัยนี่ยังอีกนาน
0: มันเป็นข้อนะมันเป็นจิ๊กซอว
1: ์คือถ้าเราดูอันใหญ่เราจะเข้าใจแต่ว่าของที่มันมีอยู่ปัจจุบันมันทำได้แค่นี้ก็ต้องตามนั้นแหละ
0: น้ำตาลล่ะน้ำตาล
1: โอเคน้ำตาล
0: น้ำตาลนี่มันจากไหนไปไหนคะ
1: น้ำตาลเนี่ยจะเป็นเส้นที่
0: แคลายลำสาลี
1: แคลายลำสาลีถูกต้อง
0: ค่ะ
1: อันนี้มันจะใช้แนวถนนนวมินเนี่ยถนนนวมิน
0: ค่ะ
1: เกษตรนวมินเนี่ยนะ
0: ฝาแคลายงามวงวานเกษตรนวมินลำสาลีรูทนี
1: ้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ค่ะ
1: มันจะสถานีสุดท้ายมันน่าจะเป็นสถานีที่ตรงบางกับแยกลำสาลีแล้วก็ไล่ขึ้นมาก็จะมีสถานีการเคหะสวนนวมินทร
0: ์
1: อ
0: ิน
1: ทารักษ์โพแก้วประเสริฐมนูกิจนวลจันทร์คลองลำเจียกอะไรเนี่ยเกษตรนวมินทร์สตรีวิทยาประเสริฐมนูกิจ
0: ค
1: ลองบัวแยกเกษตรข้ามไปจนถึงจบที่ศูนย์ราชการนนทบุรีซึ่งมันจะมีรถไฟสายสีม่วง
0: ก็ไปเชื่อมตรงนั้นไง
1: แล้วก็รถไฟสายสีชมพู
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมมันเยอะชั่วชั่วโชกันอยู่ตรงนั้นแหละ
0: อันนี้คืออนาคตเนี่ยที่จะเกิดถูกไหมคะ
1: เท่าที่มีความเป็นไปได้มีแค่นี
0: ้เทาเหรอไม่มีอะไรเลยเหรอ
1: เทาก็อาจจะทำอ่ะ
0: ค่ะ
1: สายสีเทาเนี่ยมันจะเป็นโมโนเรลมันจะมาจากวัชรพล
0: วัชรพลลำ
1: สถานีวัชรพลก็คือสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่มีอยู
0: ่ค่ะ
1: วัชสายชมพูใช
0: ่วัชรพลลำอินทาราชประเขารัชดาพระรามเก้า
1: ประมาณนั้นพระรามเก้าลงมันอาจจะถึงทองหล่อทองแหล่แล้วก็ว่ากันไปแต่ว่าอันเนี้ยทำ EIA แล้วแต่ว่ายังไม่ลงผมไม่แน่ใจว่าจะปักเสาตรงไหนเข้าใจว่าปักเสาบนในปักเสาตรงทางเท้าอะดูแล้วดูรูปการแล้ว
0: อาจารย์คำถาม
1: เพราะตรงกลางมันเป็นทางด่วนแล้วข้างๆเนี่ยมันเป็นถนนเรียบทางด่วนถนนอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรถนนอะไรวะ
0: ตรงไหนคะ
1: เรียบทางด่วนอะเขาเรียกอะไรถนนอะไรพนมยงค์อะเดี๋ยวถนนอะไรล่ะถนนมันมีถนนประเสริฐมนูกิจกับ
0: ประดิษฐ์มนูธรรม
1: ถนนประดิษฐ์มนูธรรมใช่ประดิษฐ์มนูธรรม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: บอกไม่ค่อยฮิตอ่ะคนก็ไม่ค่อยเรียกถนนนี้ก็เรียกทางด่วนรามอินทราอ่านลงมากกว่า
0: คำถามที่สำคัญคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายสีส้มตอนนี้คืบหน้าไปเท่าไหร่แล้วรวมไปถึงค่ะอยากให้อาจารย์ขยับเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของทางด่วนแล้วก็มอเตอร์เวย์ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยให้ฟังกันต่อ
1: ได้
0: ค
1: ่
0: ะที่กำลังทำอยู่และอาจารย์บอกว่ามันมีสายสีส้มแล้วก็มีม่วงใต้ความคืบหน้ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะ
1: ถ้าเป็นสายสีส้มตะวันตกเนี่ยความคืบหน้าเนี่ยรวมๆนะ 30%
0: ค่ะ
1: 30% อันนี้คือม่วงใต้สีส้มจะเปิดให้บริการ
0: ค่ะ
1: มกราปี71
0: ค่ะ
1: แต่ว่าตอนนี้น่าเฉพาะส่วนที่เป็นมีนบุรีสุวินทวงศ
0: ์ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยน่าจะนะน่าจะเสร็จปี73โอเคไหมอ
0: ย่างนี้ถ้าเราพูดรวมๆแบบนี้ได้ไหมอาจารย์ว่าถ้าสายสีส้มอ่ะถ้าเป
1: ิ
0: ดทั้งสายอ่ะมันน่าจะปี2573
1: ประมาณกลางปี2573แต่ว่าจะเปิดบางส่วนของส้มตะวันออกปี71
0: โอเค
1: แล้วหลังจากนั้นก็ทยอยเพิ่มตามความคืบหน้าของการสร้างสายสีส้มตะวันตก
0: ค่ะ
1: แล้วที่สั่งรถไฟเข้ามาก็จึ๊กๆ72ก็ไปเรื่อยๆจนไปจบบางขุนนนท์เนี่ยกลางปี2573
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยไม่อันเนี้ยชัวร์ป้าด
0: ไปม่วงใต้บ้างค่ะม่วงใต้ความคืบหน้า
1: ความคืบหน้าเยอะนะ
0: ค่ะ
1: ความคืบหน้าม่วงใต้ถ้าเป็นโอเวอร์ออลมันมีหลายสัญญาเนี่ยทั้งหมด5สัญญาเนี่ยส่วนใหญ่ไปเกินครึ่งทั้งนั้นแหละ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยม่วงใต้เนี่ยม่วงใต้เนี่ยน่าจะพฤศจิกา73
0: โอเค
1: คือหมายความว่าเราได้คือข้างล่างเนี่ยข้างบนมันวิ่งมาครึ่งนึงแล้วมาถึงเตาปูนก็ยังวิ่งอยู
0: ่ค
1: ่ะไอ้ข้างล่างเนี่ยจากเตาปูนไปถึงทุ่งครุอ่ะนะไปถึงทางลาดบุรณะพูดง่าย
0: ๆค่ะ
1: นะอันนั้นเนี่ยน่าจะประมาณปี73เพราะฉะนั้นช่วง71 73เนี่ยจนถึง73เนี่ยเอาว่ายังเลทเลยนะต้นปี74
0: ค่ะ
1: ต้นปี74เนี่ยจะเต็มสายม่วงแล้วก็เต็มสายส้มแล้วก็คิดว่าน่าจะทำให้แดงที่ไปศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0: ังสิตกับที่ไปศาลายามหาลัยมหิดลศาลายากับที่มาศิริราชเนี่ยไอ้ชุดนี้น่าจะเสร็จเหมือนกันหมดแล้ว
1: โอเค
0: ส่วนไอ้ที่เหลือนะจะเป็นสายสีน้ำตาลสายสีเทาเนี่ยอันนี้ก็อินดีแอร์อยู่ในอากาศ
1: อ
0: ยู่ในไพ่ลาย
1: ค่ะกว่าจะจบรถไฟฟ้าเล่นเอาเหงื่อแตกคุณผู้ชมขยับไปทางด่วนบ้างค่ะอาจารย
0: ์ทางด่วนที่จริงไม่มีอะไรมากนะทางด่วนที่สำคัญที่สุดเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือทางด่วนที่กำลังทำอยู่ซึ่งใกล้จะเสร็จละพระรามสามดาวคนองแล้วก็ไปจบที่กาญจนาภิเษกวงแหวนตะวัน
1: ตก
0: ไอ้วงแหวนวงแหวนตะวันตก
1: พระรามสามดาวคนองวงแหวนตะวันตก
0: ซึ่งอันเนี้ยไฮไลท์มันอยู่ที่สะพานพระรามสิบสะพานทศมราชัน
1: สวยๆงดงาม
0: ส่วนอีกอันหนึ่งอันเนี้ยโอ้ใกล้มากแล้วภายในสิ้นปีเนี้ยอย่างสิ้นปีนี้กลางปีหน้าได้ใช้แล้วแล้วมันจะเชื่อมหลายอย่างด้วยนะเสร็จแล้วเนี่ยอีกอันนึงที่น่าจะสัก3ปีจากนี้ไปเสร็จเนี่ยก็คือถ้าเกิดใครใช้ทางด่วนจากรามินทราอาจนรงค์ใช่มั้ยถ
1: ึ
0: งรามินทรามันต่อไปลงจนถึงจตุโชติ
1: อ่
0: ะแล้วมันไปลงมอเตอร์เวย์สายตะวันออกอ่ะใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: ไอ้เนี่ยเขาจะทำข้ามไปโอเวอร์ไฟไปจนถึงนู่นน่ะอะไรลำลูกกาน่ะ
1: ก็จะเป็นจตุโชติข้าไปกาญจนาแถวนั้นใช่ไหมคะ
0: ไม่เลยมันเลยกาญจนาไปเลยเพราะว่ากาญจนาเนี่ยมันคือจตุโชติเป็นโรงกาญจนาจะต่อเชื่อมข้าเลยกาญจนาไปถึงนู่นเลยจนถึงอะไรล่ะไอแถวไออะไรล่ะแถวลำลูกกานู่น
1: เป็นเส้นยาวเลย
0: ก็ไปดูดรถมาจากอีกไปดูดรถจากไอเนี่ยดูดรถจากไออะไรล่ะดูดรถจากไอถนนนครนายกรังสิตอะ
1: ตรงนั้นคนไปอยู่เยอะเหมือนกัน
0: ดูดมา
1: จะได้กระจายตัว
0: สายนี้เป็นสายที่เมื่อก่อนไม่ค่อยมีรถวิ่งแต่หลังจากที่เขาไปทำเชื่อมกับกาญจนาภิเษกแล้วต่อไปเขาน่าจะไปเชื่อมกับถนนรังสิตองคลักษ์อะไรเนี่ยนะ
1: อ
0: ันเนี้ยมันก็จะดูดรถเข้ามา
1: อ
0: ันนี้เป็นของการทางพิเศษ
1: ค่ะ
0: รวมทั้งไอ้นี่ด้วยไอ้ที่พระรามสามดาวคนองกาญจนาภิเษกตะวันตกอันนี้ก็ของการทางพิเศษเป็นคนทำด้วย
1: ค่ะ
0: นะอันนี้
1: ยังมีอีกอะเกษตรนะว่ามีคนถามมาเยอะเหมือนกัน
0: อันนี้มันเป็นเรื่องยากเพราะว่ามันจะต้องทำคู่กันเพราะรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลกับทางด่วนสายเกษตรนวมินเนี่ยแหละที่วิ่งผ่านนี่แหละที่มันไปจากกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกอะลากมาจนถึงงามวงวาน
1: มันก็จะเป็นลูกเกษตรนวมินวงแหวนตะวันออก
0: ผมคิดว่าเขาน่าจะทำแค่ครึ่งเดียวก่อนนะทำมาชนกับไอ้ทางด่วนที่รามินทราอาจนรงค์อะไอ้ตรงถนนเกษตรนวมินที่ตรงนั้นมีอะไรเมื่อก่อนมันมีตลาดหัวมุมหัวแมมอะไรน่ะ
1: มันจะเป็นรูทนี
0: ้ตรงพ้นอาหารทะเลเลยนั่นน่ะ
1: ค่ะ
0: ลิสมพงอะไรนั่น
1: เพราะว่ามันเชื่อมแบบนี้เป็นประเสริฐมนูกิจเกษตรนวมินรามอินทราแล้วก็ไปเชื่อมวงแหวนตะวันออก
0: อันนี้อาจจะทำได้แค่นี้ก่อน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าส่วนจากไอ้ตรงที่มาตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรมมาจนถึงงามวงวานเนี่ย
1: ค่ะ
0: ต่อหม้อมีแล้วแต่ว่ามันติดปัญหาตรงช่วงตั้งแต่สี่แยกเกษตรมาจนที่มันผ่านเกษตรมหาลัยเกษตรอยู่ทางขวามือเวลาเราจะไปไอ้งามวงวานเนี่ยอันนี้ยังไม่รู้จะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาจะทำคู่กับรถไฟฟ้าอะไรยังไงยังไม่รู
1: ้แต่ถ้าเกิดอัปเดตให้คุณสุรเชษฐ์
0: เอาเป็นว่าที่เขาอยากที่ว่าที่มันน่าจะทำอย่างน้อยก็ไม่ต้องรอน
1: ะ
0: ก็คือจากกาญจนาภิเษกตะวันออกมาจนถึงไอ้ตรงที่มันเป็นเวิร์กใหญ่ๆตรงนั้น
1: อ
0: ะที่มันมีเดอะวอล์กอ่ะใช่ไหมเดอะวอล์กแล้วก็มีตลาดหัวมุมที่มันเลิกไปแล้วแล้วมันก็มีทางฝั่งนี้เป็นสมพงษ์ใช่ไหมแล้วอีกฝั่งนึงมันเป็นไอ้คอนโดมิเนียมอะไรสักอย่างอ่ะไอ้รูปเนี้ยอันเนี้ยน่าจะนั่นแต่ว่ามันก็ไม่ครบไงเพราะถ้าเกิดมันต่อไปถึงนู่นได้มันก็ดีไงต่อไปจนถึงงามวงวานมันก็ครบเพราะว่ามันจะไปเชื่อมกับทางด่วนที่มันมาจากไอ้อะไรพระราม9ไปที่ไปถึงประชาชื่นอะไรตรงนั้นด้วยแต่ว่าก็โอเคก็โอเคกับมันครับว่ามันก็มีความคืบหน้า
1: ค่ะ
0: แต่คราวนี้ต้องแต่อีกอันนึงที่ไม่รู้จะทำหรือเปล่าหรือจะได้ทำหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะก็กำลังจะไฟนอลกันอยู่ก็คือช่วงที่รถมันติดมากทางด่วนที่เราวิ่งเข้าเมืองอ่ะ

0: ป็นสายหลักเลยนะตอนนี้ที่วิ่งเข้าเมืองเป็นสายหลักถ้ามาจากทางเหนือเนี่ยมันก็มี2เส้นเส้นหนึ่งก็คือเส้นลามินทาอ่านนรง
1: ค์ค่ะ
0: อีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นประชาชื่นประชาชื่นมาพระราม9เนี่ยประชาชื่นมาพระราม9มาเนี่ยนะมากระทรวงการคลังยมราชมันจะมีช่วงหนึ่งที่มัน
1: เบี่ยงกันมา
0: บี
1: บ
0: กันมา
1: เออ
0: ไอ้โค้งตรงสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัฒน์น่ะตรงนั้นน่ะแล้วก็จะมาเชื่อมตัวไอ้ไก่เนี่ยมันติดตลอดเวลานะมันติดแล้ว
1: มันแคบแล้วเขาทำอะไรคะ
0: ไม่เพราะถนนที่มันอยู่ที่เขาทำตอนแรกที่เขาออกแบบมาบนไอ้คลองประปาเนี่ยมันแคบตอนนั้นกว่าจะได้สร้างแทบจะตายอ่ะตอนนั้นนะมันแคบเพราะฉะนั้นแล้วมันจะไปเบี่ยงอีกเบี่ยงออกไปทางบางโคร่น
1: ะ
0: อีกอันนึงเบี่ยงมาทางเบี่ยงที่จะมาทางดินแดงเนี่ยไอ้ตรงนี้มันติดเขากำลังคิดว่าเออแล้วจะทำยังไงดีเขาบอกว่าเขาจะทำเป็นทางด่วนข้างบนเทินขึ้นไปที่เขาเรียกว่าดับเบิลเด็กอ่
1: ะ
0: ที่จริงมันก็มีดับเบิลเด็กบางส่วนอย่างถ้าเกิดคุณไปดูตรงสุขุมวิทเนี่ยก็เป็นดับเบิลเด็กเออมันก็มีแต่คราวนี้มันดับเบิลเด็กยาวเลยเออ
1: ก็สูงเลยสิคะอาจารย์เพราะมันซ้อน
0: ก็ไม่สูงเท่าไหร่แล้วก็คือญี่ปุ่นแม่งตั้ง3ชั้น
1: จีนอีกอ่ะเวลาเราไปอ่ะอันนี้เอาเป็นทางด่วนเอาประมาณคร่าวๆเท่านี้
0: ทางด่วนประมาณนี้โอเค
1: แต่อีกอันนึงที่อยากให้อาจารย์พูดเชื่อมโยงก็คือสายมอเตอร์เวย์คนถามเยอะค่ะเส้นโคราชกาญจนบุร
0: ี
1: เส้นพระราม2อีกเดี๋ยวช่วงหน้า
0: เดี๋ย
1: วฟังกันค่ะอาจารย์เวลาเราพูดถึงมอเตอร์เวย์เนี่ยเขาจะใช้ตัว M ขึ้นข้างหน้าแล้วก็มีเลขข้างหลังนะคะ
0: ใช่ก็มันก็งงๆนะแต่ว่าเอาไอ้ที่มันเอาที่เราใช้บ่อยๆก่อนแล้วมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ผมชอบมากเส้นนี้กรุงเทพชลบุรีระยองเนี่ยมอเตอร์เวย์สาย7
1: M7
0: M7 โอ้โหอันนี้ผมไปนาจอมเทียนไปพัทยานี่ใช้เส้นนี้เลยประหยัดเร็วมาก
1: กรุงเทพชลบุรีพัทยาระยอง
0: ออ
1: มาบตาพุทธถึงนะ
0: นั่นๆๆๆเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เขาก็มีการปรับนู่นปรับนี่นะมีเพิ่มทางเข้าทางออกอะไรก็ว่ากันไป
1: ค่ะ
0: อันที่2ที่เสร็จแต่มันไม่ครบที่จริงมอเตอร์เวย์เนี่ยมันไม่ครบลูปนะมอเตอร์เวย์สาย9
1: M9 ก็จะเป็นบาง
0: M9 เนี่ยจริงๆเนี่ยมันคือบางไปอินนะมันต้องมาบางไปอินเจอบางไปอินเนี่ยแต่ว่ามันคนละลูปกันไง
1: ค่ะ
0: บางไปที่มันทั้งสายตะวันออกเนี่ยเสร็จแล้ว
1: ค่ะ
0: นะ M9 ตะวันออกที่เราใช้อยู่เนี่ยที่มันมี M-Flow เนี่ยแหละ
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็ลากไปจนถึงกาญจนาภิเษกข้างล่าง
1: ค่ะ
0: ตอนนี้มันก็จะไปเชื่อมต่อกับไอ้นี่ด้วยจะไปเชื่อมต่อกับไอ้อะไรเนี่ยไอ้ที่จะที่เป็นของการทางพิเศษที่เป็นมอเตอร์เวย์อีกสายนึง
1: ก็ไปเชื่อมกันใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่ว่าเอาว่ามอเตอร์เวย์สาย9เนี่ย M6 ไอ้ M9 เนี่ยนะฝั่งตะวันออกเนี่ยที่เขาเก็บเงินเนี่ยเสร็จหมดละ
1: บางปะอินลำลูกกาบางพีพระประแดงไหม
0: เออเนี่ย
1: ค่ะ
0: ส่วนฝั่งตะวันตกเนี่ย M9 เหมือนกันนะบางบัวทองเนี่ยนะบางปะอินบางบัวทองแล้วก็มาชนตรงเนี้ยเขาตกลงสร้างและใช้เงินประมาณ 30,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: กำลังทำข้างในอยู
1: ่ค่ะ
0: และอีกหน่อยเขาก็จะกั้นแล้วปกติที่เราวิ่งอยู่เนี่ยมันไม่ได้กั้นไงเพราะมันไม่ได้เก็บเงินตั้งแต่ต้นแต่นี่พอจะเก็บเงินก็ต้องทำใหม่เลย
1: ค่ะ
0: ไอ้คนที่จะไม่เก็บเงินไม่เก็บเงินก็เป็นทางคู่ขนานไปแต่เข้ามาไม่ได
1: ้ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็จะยาวละอีกประมาณสัก4ปีน่าจะเสร็จก็จะครบลูปของ M9
1: ค่ะ
0: คราวนี้ M ที่เสร็จแล้วอาจจะฟาซิลิตี้ไม่ครบนะแต่เก็บตังค์แล้วนะ
1: ไปยังอาจารย์ไปใช้มายัง
0: M81
1: ไปไหน
0: บางใหญ่ไปกาญจนบุรี
1: ค่ะอาจารย์ไปใช้มาแล้วนี่นะ
0: เดี๋ยวเราจะไปต้นเดือนหน้าผมจะไปด้วยผมจะไปต้นเด
1: ือ
0: นหน้าผมจะไปเที่ยวกาญจนบุรีผมต้องใช้ M81 อยู่แล้ว
1: บางใหญ่นครปฐมท่าม่วงกาญจนบุรีค่ะ
0: โอเคนะ M ที่กำลังสร้างอีกอันนึงคือบางขุนเทียนบ้านแพ้วM82 ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ okay. บางขุนเทียนบ้านแพ้มันก็จะเป็นเส้นบางขุนเทียนเอกชัยสมุทรสาครบ้านแพ้เรานึกถึงถนนพระราม2เลย
0: บนพระราม2อ่ะมันจะมีของการทางครึ่งหนึ่ง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปต่อของมอเตอร์เวย์แล้วมันก็จะมีที่มาจากมอเตอร์เวย์ที่มาจาก M9 ก็มาทะลุตรงนี้เดี๋ยวครับพอมันเสร็จแล้วไปวิ่งดูอันนี้น่าจะเป็นภายในกลางปี2570
1: ค่ะ
0: ได้ใช้ทั้ง M82 ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ M81 ถูกไหม
1: ค่ะ
0: เป็นประเสริฐจบไปแล้ว M82 แล้วก็
1: มันมีอีกอันหนึ่ง M6 อาจารย์บางปะอินโคราชเนี่ยถามหน่อยค่ะ
0: โอเค M6 เนี่ย มันก็เหลือท่อนสั้นๆจากไอ้ตรงจากตรงบางปะอินไปจนประมาณก่อนถึงสระบุรีเนี่ยกำลังทำอยู่ผมว่าตอนที่เขาเปิดใช้เนี่ยผมก็ไปวิ่ง ไม่มีรถสวน
1: ค่ะ
0: สวนยังไม่เสร็จอ่ะแต่ว่าคิดว่าภายในปลายปี69เนี่ยน่าจะเสร็จ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต้นปี70เนี่ยอาจจะเปิดใช้ได้แต่อาจจะฟาซิลิตี้อาจจะไม่ครบนะเพราะบางที่เนี่ยไอ้ที่เก็บตังค์ยังไม่เสร็จ
1: ค่ะ
0: บางที่เนี่ยเรสแอเรียกำลังทำอยู่อะไรเงี้ยก็ว่ากันไป
1: M6 รูทนี้ก็จะเป็นบางปะอินสระบุรีปากช่องสีคิ้วนครราชสีมา
0: คือจริงๆตอนนี้ถ้าขาออกเนี่ยวิ่งได้ตลอดทางเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันสวนไม่ได้ก็เดี๋ยวรอเขาทำก็อันนี้ก็จะอันนี้จะพร้อมๆกันเลยนะบ้านแพ้วบางขุนเทียน
1: M82
0: M พระราม3ดาวคะนองพระราม3
1: ดาวคะนอง
0: วงแหวนตะวันวงแหวนตะวันตกอ่ะการ
1: ท
0: างพิเศษแล้วก็อันเนี้ยน่าจะไล่ๆกันเลยแล้วก็บ้านแพ้วเนี่ยจะกลุ่มเนี้ยกับไอ้มองเกาะมามอเตอร์เวย
1: ์ทางด่วนนี้ก็จะเชื่อมกับมอเตอร์เวย์เส้นนี
0: ้ใช
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วก็ไอ้ส่วนที่เป็นบางปะอินโคราชก็อันเนี้ยกลุ่มเนี้ยน่าจะจบส่วนที่
1: มอเตอร์เวย์นี่มีแผนอื่นๆ
0: มีอย่างไปนครปฐมไปชะอำก็เป็นตัวต่อของ M80 81อ่ะยาวไปอีก
1: ค่ะ
0: ไปจนถึงชะอำอันนี้ก็มี
1: ก็จะเป็นเส้นนครปฐมเพชรบุรี
0: แล้วก็จะมีงานนึงที่เป็นบางกอกโทเวย์อ่ะอันนี้น่าจะเป็น M5 นะถ้าผมจำไม่ผิด
1: ใช่ M5 นี่เป็นรังสิตนครสวรรค์ใช่มั้ย
0: ไม่คือไม่ถึงไปถึงขนาดนั้นหรอก
1: ไปถึงเหร
0: อคือจากรังสิต
1: ไปไหน
0: ไปจนถึงนี่ก่อนสิ
1: อยุธยา
0: ไปจนถึงประตูน้ำพระอินทร์เน
1: ี
0: ่ยแค่นี้ก่อน
1: ติดมากเวลากลับบ้านก
0: ับแฟนใช่
1: ลังสิตอยุธยา
0: อันนี้น่าจะเกิดกรมทางหลวงน่าจะทำเพราะว่าสัญญาสัมปทานกับไอ้ทางไอ้ดอนเมืองโทเว
1: ค
0: ือดอนเมืองโทเวต่อไปจนถึงลังสิตพูดง่ายๆกันแล้วกันมันก็บางทีก็น่ารำคาญน
1: ะ
0: ต้องมาทำเดี๋ยวมันก็ต้องเอาไอ้เสาไฟที่อยู่ตรงกลางออกที่ไปตั้ง
1: คุณผู้ชมตั้งแต่ทำรายการฟังหูไว้หูมานั้นนุ่นรู้สึกว่าเทปที่คุยเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางคมนาคมเนี่ยหนักแล้วก็เหนื่อยพอสมควรเลยนะกว่าจะลากให้ดูแต่ละเส้นแต่อาจารย์ค่ะมันยังไม่ครบถ้วน okay. เพราะสิ่งที่อยากจะคุยต่อถ้ามีโอกาสนะคะคือรถไฟทางคู่รถไฟสายใหม
0: ่รถไฟความเร็วสูง
1: รถไฟความเร็วสูงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ถามมาเยอะมากเลยค่ะรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะคุยให้ฟังแต่วันนี้รายการของเรา
0: หม
1: ดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับสวัสดี
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลาเมื่อโพลชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก่อติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์อ
2: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 101.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับ
10: เมื่อโพชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์อ
9: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
3: ์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์และแน่นอนจะได้ฟังเรื่องราวมุมมองวิสัยทัศน์แนวคิดแนวทางในการจัดการกับปัญหาต่างๆมากมายเลยทีเดียวครับกับคุณปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนก็สายตรงสดมาจากแคนาดาครับก่อนจะได้คุยกับท่านในประเด็นร้อนๆ น่าสนใจฝากข่าวกันก่อนครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ใครที่กำลังคิดจะทุบรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่แต่ไม่อยากปวดหัวกับขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมายทั้งดีลกับสถาปนิกดีลกับวิศวกรดีลกับธนาคารเรื่องกู้แบงค์นะฮะแล้วก็ไม่อยากเสี่ยงกับผู้รับเหมาทิ้งงานจากข่าวออนข่าวว่อนโซเชียลเลยทีเดียวคุณผู้ฟังสามารถพกโฉนดไปปรึกษาฟรีเรื่องหรือกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงได้ที่งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Landy Expo Mid Year Sale เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับ25มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ที่ชั้น1หน้าชาวแอนคีทนะครับมางานเดียวแต่ได้ครบทั้งปรึกษาเรื่องรื้อถอนบ้านเก่าพร้อมออกแบบบ้านโดย Head Architect ครับปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทพิเศษกับ4ธนาคารชั้นนำรวบผลเป็น Pre-Approved นะครับทันทีพร้อมประเมินราคาค่าก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญครบจบในงานเดียวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุดถึง 34% จองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุดถึง 500,000 บาทฟรีวงเงินรื้อบ้านเก่านะครับสูงสุด 100,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงนะครับและพิเศษกับฟรีเสวนาในหัวข้อคิดสร้างบ้านต้องเตรียมการกู้อย่างไรพร้อมเทคนิคการกู้ให้ได้วงเงินสูงสุดสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนการรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่ครับการออกแบบบ้านบนที่ดินหน้าแคบต้องคำนึงอะไรเคล็ดลับการออกแบบบ้านเพื่อให้ผู้สูงอายุนะครับเขาจัดกันในวันเสาร์ที่27มิถุนายน69ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเวลา 4:00 น. ถึง 5:30 น.นะครับรีบลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนเต็มที่02-938-3456คิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษานะครับเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียนสูงถึง200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจนะครับต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานการก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดที่งาน Landy Expo Mid Year Sale เซ็นทรัลลาดพร้าว25มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ที่ชั้น1ครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดีกับ Landy Home นะครับเอาละครับแล้วเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะอากาศดีๆก็ตอนนี้ยังอยู่ที่แคนาดาและหลายประเทศแต่ว่าบางประเทศก็ร้อนจัดทีเดียวคุยกับทางคุณปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนกันครับสวัสดีครับคุณปีเตอร์ครับ
4: สวัสดีครับคุณวิชัยครับและผู้ฟังด้วยนะครับทุกคนเลยนะครับ
3: ครับผม
4: ต้องขอโทษนะคุณวิชัยอาทิตย์ที่แล้วเสียง

0: หลายคนก็สนใจเข้าไปใหญ่เลยเราต้องแก้ลำบากลำบนมากจริงๆครับคุณพีเตอร์ทำไงดีเนี่ย
1: ก็คุณวิชัยกำลังหมายถึงซื้อตำแหน่งเหรอครับหรืออะไร
0: ใช่ครับที่เขามีข่าวกันนะฮะทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับอันนี้
1: ก็ผมไม่เซอร์ไพรส์นะครับไม่ว่าเป็นอยากจะขึ้นเป็นข้าราชการก็ต้องซื้อตำแหน่งเนาะเป็นตำรวจอยากจะมีตำแหน่งเขาก็ต้องซื้อหรือจะมีระบบในกตม.อากงที่ก็บอกว่าอากงใช่ไหมก็ต้องซื้อนะครับมหาวิทยาลัยก็เหมือนกันนะฮะก็โรงเรียนก็ได้นะครับว่าอยากจะเข้าโรงเรียนนี่ก็ต้องมีเส้นต้องมีผู้ใหญ่ที่จะช่วยอะไรด้วยเป็นเพราะอะไรนะฮะเป็นเพราะคนหาโอกาสที่จะได้เงินเพิ่มหรือแค่เป็นระบบของเรานะฮะไม่แน่ใจนะหรือถ้าไม่มีระบบแบบนี้เขาเข้าไม่ได้เขาจะเข้าเป็นข้าราชการไม่ได้คุณวิชัยมีข้อมูลไหมว่าเขาใบเขียนข้อสอบ
0: ครับ
1: แล้วก็มีตกใช่ไหม
0: ก็คืออันนี้เป็นการคือเขาก็มีคนไปร้องเรียนนะครับคุณปีเตอร์ว่าทำไมฉันหรือผมเนี่ยสอบน่าจะมั่นใจว่าเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะแล้วก็น่าจะสอบได้ปรากฏว่าสอบตกอะครับไม่มีชื่อเลยแล้วเขาก็ไปขอดูข้อสอบแล้วเขาก็เห็นอะไรแปลกๆจนท้ายที่สุดเนี่ยนะครับทางปปช.ร่วมกับตำรวจนะครับสอบสวนกลางคือ CAB เนี่ยก็ไปทลายขบวนการโกงข้อสอบท้องถิ่นครับไปค้นบ้านพักแห่งหนึ่งที่นนทบุรีฮะนนทบุรีนะครับแล้วก็พบหลักฐานการแก้คะแนนสอบในระบบหลังบ้านเขาบอกว่าสร้างความเสียหายกับระบบราชการของไทยเราสูง 4,500 ล้านบาทเลยครับคุณพีเตอร์ครับเรื่องพวกนี้คุณพีเตอร์เล่าบอกว่าไม่เซอร์ไพรส์ใช่ไหมฮะมันน่าจะมีมานานพอสมควรแล้วเนาะ
1: ผมไม่ได้เซอร์ไพรส์นะครับคุณวิชัยโทษนะครับผู้ฟังผมไม่อยากจะคิดนิเกทีฟแต่ว่าผมเห็นหน่วยรัฐเกือบทุกที่เลยนะจะต้องมีประมาณนี้นะฮะผมก็จำได้ตอนนู่นเลยนะตอนเป็นประธานของหอการค้าต่างประเทศอะไรด้วยแล้วก็ตอนนั้นผมก็จะซีนกับตำรวจในตม.ได้บ้างอะไรประมาณนั้นนะ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ของตม.ตอนนั้นก็เป็นผู้หญิงผมจำได้เขาก็โทรหาผมเขาบอกพีเตอร์ช่วยคุยกับนายผมหน่อยนะฮะอะไรเพราะว่าเขาก็อยากจะเข้าแต่ก็ไม่มีเงินพอที่จะซื้อตำแหน่งได้แล้วก็คิดว่าเขาอยู่นานพอสมควรเขาก็ควรจะขึ้นตำแหน่งได้หรือจะมีอีกเคสหนึ่งนะครับคุณวิชัยผู้ฟังครับเพื่อนพี่น้องกันนะฮะผู้ชายทั้งคู่นะครับเป็นตำรวจทั้งคู่นะฮะเราก็จำได้นะฮะว่าผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ได้ขึ้นตำแหน่งนะฮะแล้วก็ไปดื่มสุรากันคุยกันก็บอกโอ้เราต้องซื้อนะฮะเป็นแบบเพื่อนสนิทกันก็บอกเราก็ต้องซื้อถ้าไม่ซื้อไม่ขึ้นหรอกอะไรถึงผมก็ไม่เซอร์ไพรส์นะฮะไม่ว่าเป็นตำรวจหรือข้าราชการทั่วๆไปที่จะเป็นอย่างนี้ก็เราจะแก้ได้ไหมเมื่อไหร่นี้มันจะหายไปสักทีแล้วนะฮะจากประเทศนี้ก็ไม่แน่ใจนะ
0: ครับมันเคยมีข่าวใหญ่ๆที่ลงตามสื่อตั้งแต่เอาใหญ่ๆเลยครับปี2555อันนี้ขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะครับเขาบอกว่ามีคดีเกี่ยวกับการทุจริตสอบบุคคลเข้ารับราชการตำรวจนะครับเขาตอนนั้นเนี่ยประมาณสัก 10,000 ตำแหน่งคนสอบ 270,000 นะครับคุณพีเตอร์นะฮะแล้วก็การทุจริตครั้งนั้นเนี่ยถูกวางแผนมาเป็นกระบวนการอย่างดีซับซ้อนมากเขามีความซับซ้อนมากนะครับก็มีหลายๆอย่างโดยเฉพาะอาจจะส่งคนไปทำข้อสอบออกมาเฉลยพวกนี้เก่งๆนะฮะไปจำมาเฉลยเฉลยแล้วไอ้พวกที่เข้าสอบหลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้คำตอบไปก็มีทุจริตสอบครูผู้ช่วยจะเป็นครูก็ยังเข้าไปแบบทุจริตก็มีอันนี้ปี2556นะครับก็ซื้อโพยข้อสอบครับคุณพีเตอร์ครับนะฮะเขาบอกว่าทำกำไร200ล้านบาทในยุคนั้นแล้วก็ยังมีทุจริตสอบเข้ารับราชการในปี2568ปีที่ผ่านมาอันนี้ที่ทางศูนย์สอบธรรมศาสตร์ออกมาเปิดเผยนะครับก็จับทุจริตได้เยอะโอ้ยแล้วถ้าเกิดว่าบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้แล้วเราจะเอาหน้าไปไว้ไหนแล้วเราจะพัฒนาไปยังไงต่อนะครับคุณพีเตอร์
1: ก็ที่บอกนะไม่เซอร์ไพรส์มันเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่มัน ไม่ควรเป็นเรื่องธรรมดาแต่เป็นเรื่องธรรมดาจริง

0: นะผู้ฟังครับเราจะผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็น่าจะมีประสบการณ์บ้างนะครับว่าที่อาจจะต้องเคยซื้อตำแหน่งหรืออาจจะไม่ได้ตำแหน่งเพราะคุณสมบัติหมายถึงว่าเงินในกระเป๋าหรืออย่างอื่นไม่พอแล้วก็คนอื่นได้มาใช่ไหมก็ไอ้นี่นะฮะมันเกิดในประเทศอื่นด้วยไห
1: ม
0: ผมจะไม่สามารถจะพูดได้นะครับไม่เกิดในประเทศอื่นผมก็มั่นใจนะประเทศด้อยพัฒนามีแบบนี้เยอะนะฮะแน่นอนอยู่แล้วนะครับประเทศที่กำลังพัฒนาก็น่าจะมีบ้างประเทศที่พัฒนาเรียบร้อยแล้วไม่น่าจะมีนะฮะยกเว้นก็ประเทศอย่างรัสเซียที่เคยเป็นอยู่ใน G8 โน่นนะรัสเซียก็มีนะฮะผมก็ดาวในจีนประเทศจีนเขาก็น่าจะมีแบบนั้นได้ด้วยผมก็คิดนะฮะผมไม่มีหลักฐานแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าประเทศไทยมีแล้วเราจะขึ้นเวทีโลกถ้าเราเป็นแบบนี้ได้ไหมกับผมไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะผูกจากเรื่องนี้ไปสู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่จะดันไทยเข้าไปเป็นประเทศที่พัฒนานะครับโดยเฉพาะ OECD ครับคุณปีเตอร์ครับนะเงื่อนไขเขาไม่ได้ง่ายน้อยเลยนะครับแล้วก็เข้มข้นมากถ้าว่าเราจะเอาเข้าจริงจะทำไงดีเนี่ยโอ
0: ้ก็เงื่อนไขเป็นก็มีหลายข้อนะครับมีตอนนี้นะครับถ้าจะสืบเรื่องนี้หน่อยนะครับคุณจะสังเกตนะครับว่าประเทศไทยต้องเปลี่ยนบางเรื่องบางอย่าง
1: ครับ
0: นะยกตัวอย่างเขาก็เรียกว่า rule of law นะฮะไม่ใช่ rule of law นะครับเป็น rule of law and governance นะฮะก็บอกว่ามันต้องแบบ predictable แปลว่ามันโอเคเรารู้ถ้าเราเข้าในระบบมันควรจะเป็นแบบนี้มันไม่ใช่แบบมี surprise เยอะนะฮะ legal process ของเราในศาลก็ต้องโปร่งใสนะมันไม่ใช่แบบคนที่มีเส้นไม่เข้าคุกคนที่จนชาวนาอะไรทำผิดก็เข้าคุกอะไรนี้ก็ไปได้ OEC ก็มองอย่างนั้นเหมือนเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็เรื่องถ้าเราพูดถึง rule of law และ governance นั้นด้วยเรื่องระบบจัดซื้อจัดจ้างของเราในประเทศไทยนี
1: ้
0: นะครับอันนี้เราจะลีกเล่งไม่ได้ทุจริตในนั้นหรือสิ่งที่เราทำที่มันไม่โปร่งใสนี้จะเล็กๆไม่ได้เพราะอะไรเพราะบ่อยครั้งมากงานที่เขาจะประมูลงานนะครับก็ประมูลงานก็มีบริษัททางชาติที่จะเข้าไปด้วยนะฮะแล้วก็จะมีเมื่อไรคุณจะเข้าไปด้วยคุณจะรู้ยกตัวอย่างนะตอนที่บริษัทจะเข้าไหนทำโครงการสวรรณภูมินะฮะก็ถ้าเราดู TOR มันโชว์ชัดเจนแล้วคุณต้องมีประสบการณ์ทางประเทศบริษัทไทยใหญ่ๆก็ไม่มีถึงก็ต้องหาพาร์ทเนอร์อาจจะต้องหาซัมซุงอาจจะต้องหาเอริงอาจจะต้องหาซีเมนต์อะไรที่จะเข้ามาด้วยนะแต่ว่าถ้าเขาบิดนะฮะกับประมูลแล้วก็ตกโดยเหตุผลที่คนมาขอมาแบมือมาขอแล้วบอกคุณอยากได้นี้ก็มาขอใช่ไหมเขาก็รู้หมดเลยนะครับเขาก็จะรู้หมดนะอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องมีนะ information system ของเรานะฮะในประเทศไทยนี้ณวันนี้หาข้อมูลยากนะฮะถ้าเราจะดู information system เรามีแบบประเทศใหญ่ๆประเทศอื่นที่มันเจริญเรียบร้อยแล้วก็จะมี information system อาจจะมีหน่วยรัฐที่เป็น information อย่างเดียวนะฮะที่เก็บข้อมูลนี้ก็จะเป็น open database หรืออะไรด้วยผู้ฟังรู้ไหมว่าตอนที่ผมเป็น CEO ของบริษัททั่วประเทศนะครับผมก็เป็น executive vice president ของบริษัทนะครับแล้วก็มีจะมีประชุมทั่วประเทศนะฮะทุกเดือนนะฮะเราพบก็อิจฉามากเลยนะฮะคนอื่นจะทำรีพอร์ตเขาหาข้อมูลได้หาข้อมูลเข้าในสถิติสนี้หรือสถิติสนั้นเข้าเลย
1: ครับ
0: แต่เราหาข้อมูลในประเทศไทยก็ไม่ได้วิธีการหาได้ในของเราในประเทศเราก็ต้องจ้างที่ปรึกษาหรือคอนซัลท์ที่จะไปเสิร์ฟเรื่องไปหาข้อมูลให้เรา เสียตังมาหลายแสนเพื่อจะทำรีพอร์ตนี้หรือทำอันนั้นด้วย OECD ก็อยากให้เราเป็นแบบ Digital Information System ที่มันโปร่งใสนะฮะแล้วก็มาตรฐานของหน่วยรัฐนะฮะก็ข้าราชการก็ต้องการให้เป็นมาตรฐานเท่ากับประเทศอื่นใน OECD นะฮะก็มีประมาณ34หรือ38ประเทศจำไม่ได้นะฮะแต่ก็มีเยอะในนั้นด้วยนะครับเรื่องopen and competitive market นะครับก็ต้องการให้แบบมันโปร่งใสให้ทุกคนจะประมูลงานแล้วคนจะได้งานแล้วคนจะซื้อหรือรัฐบาลจะซื้อของจากเขาอะไรด้วยมันต้องopen ต้องแบบ competitive ด้วยนะฮะเช่นคุณจะซื้อก็ไม่ต้องการมีล็อกสเปคแต่ก็ผู้ฟังน่าจะรู้จักล็อกสเปคนะครับคุณวิชัยรู้แน่นอนอยู่แล้วแต่ล็อกสเปคในประเทศไทยก็ยังอยู่เยอะพอสมควรใช่ไหม OECD ก็บอกแบบนี้ก็ทำไม่ได้ล็อกสเปคมันทำไม่ได้นะครับ human rights นะฮะก็อันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง labor standard human rights อันนั้นอาจจะไม่ได้เป็นกำแพงแบบกั้นไม่ให้เข้า 100% นะฮะเพราะว่าประเทศไทยก็มีปัญหาเรื่อง labor แค่เฉพาะบางส่วนนะอาจจะเป็นประมงบ้างอาจจะเป็นที่ติดชายแดนอะไรที่เป็น labor อาจจะแต่ถ้าเราพูดถึงในอุตสาหกรรมนิคมอะไรก็มันดีอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะ emission กับ environment and environmental นะ pollution control ถ้าเราไม่จัดการเรื่อง PM 2.5 อันนี้อาจจะเป็นอุปสรรคในการเข้าผู้ฟังอาจจะคิดโอ้ยทำไม PM 2.5 มันต้องเป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะเข้า OEC ไม่ได้เพราะเราต้องการประเทศที่อยู่ใน OECD นั้นให้เขารับผิดชอบให้เขาร
1: ับรอง
0: รับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบเรื่องสุขภาพของคนที่อยู่ในประเทศนั้นได
1: ้ครับ
0: ด้วยนะครับเรื่องภาษีก็ต้องการให้อันนั้นมันชัดเจนเราไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องนั้นเท่าไหร่นะครับanti-corruption เป็นเรื่องใหญ่สุดนะครับเป็นเรื่องใหญ่สุดเลยประเทศไทยตอนนี้ก็เราทำอะไรเราก็จะตั้งคณะกรรมการเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วคณะกรรมการก็น่าจะดูข้อมูลลักษณะแบบที่ผมเพิ่งเล่าให้ฟังนะฮะแล้วก็จะต้องดูว่าเราจะแก้ยังไงหรือเราอยากจะแก้แล้วปะหรือช่างมันไม่เอาแล้วหรือเปล่าใช่ไหม
1: ผมพูดอยู่อย่างเดียวกับวิเตอร์คือมีการตั้งคณะกรรมการแล้วคณะกรรมการชุดที่ตั้งนั้นก็ไปตั้งคณะอนุกรรมการแล้วก็ตั้งกันไปตั้งกันมาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็กว่าจะโหรายงานกว่าจะคืบหน้ามันก็ช้ามันก็นี่เราตั้งเป้าปี71นะคุณวิเตอร์นะ
0: ครับ
1: โอ
0: ้ก็ถ้าจะดูอันนี้นะครับผู้ฟังครับที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังผมก็จะเล่าเป็นภาษาอังกฤษนะอันดับหนึ่งก็เป็น rule of law governance competition transparency labor right environmental standard tax compliance and anti corruption นะครับก็มีประมาณ7ประเด็น8ประเด็นที่เราต้องแก้ได้เราจะแก้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับคุณวิชัยเพราะว่าตั้งแต่36ปีผมอยู่ในประเทศไทยนี้เราพูดถึงจะแก้อันนี้จะแก้อันนั้นจะตั้งกฎหมายใหม่ๆอะไรๆด้วยผู้ฟังครับกฎหมายในประเทศไทยมันทันสมัยนะมันน้อยที่เป็นแบบเก่าๆแต่ว่าที่ OECD จะต้องการให้ศาลของเรามันมีการตัดสินมี process ในการฟ้องร้องกันที่มันโปร่งใสที่มันแบบไม่มี bias ไม่มีอคตินะ
1: จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็มารุ่น
0: คุณวิชัยยังอยู่ปะ
1: อยู่ครับได้ยินครับคุณพีเตอร์
0: โอเคโอเคก็อย่างนั้นทั้งนายกรัฐมนตรีนะอนุทินเขาบอกอยากจะเข้าไปใน2ปีใช่ไหมหรือ3ปี
1: ใช่ครับภายใน2ปี2571ซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่คุณพีเตอร์บอกครับเขาก็ตั้งกรรมการซึ่งมีทั้งในส่วนของภาครัฐแล้วก็บุคคลภายนอกนะครับ ทั้งผู้ที่เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิหลายหลายท่านทีเดียวก็เข้ามาแล้วก็จะพยายามดันให้ได้ก็ให้กำลังใจครับเพราะว่าว่าทำอะไรยากๆแล้วอันนี้ยิ่งกว่ายากอีกนะฮะก็ต้องลองดู
0: ก็จริงๆแล้วนะครับคุณวิชัยผู้ฟังผมก็อยากให้ประเทศไทยเข้าใน OECD บางคนอาจจะบอกไม่เอาเพราะว่ามันก็จะอาจจะต้องเปลี่ยนระบบที่เราคุ้นเคยกับระบบนี้นั้นในประเทศไทยนะผมเคยพูดกับคนอังกฤษนะครับว่าในประเทศไทยทำอะไรก็ได้นะฮะถ้าคุณรู้จักใครหรือรู้จักวิธีการกระบวนการทำนะฮะมันง่ายกว่าประเทศอื่นด้วยมัน red tape หรืออุปสรรคมันอาจจะมีอุปสรรคที่จะข้ามได้และถ้าคนที่รู้จักระบบดีแล้วแล้วคนที่เป็น monopoly เรียบร้อยแล้วแล้วที่เป็นคนที่รวยมหาศาลแล้วเขาอาจจะไม่อยากเปลี่ยนละนะครับแต่ว่าประเทศนี้ประเทศไทยก็ต้องเจริญเราต้องพัฒนามากกว่านี้แล้วก็ถ้าเราไม่พัฒนาตามระบบสากลนะครับแบบ OECD หรืออะไรมันจะยากนะครับแต่ผมรู้มีเพื่อนก็เยอะแยะที่จะพูดอย่างนี้ว่าเอ้ยประเทศอื่นก็ทำแบบนั้นแต่ประเทศไทยมันไม่เหมือนกันเลย
1: คร
0: ับ ก็ถ้าประเทศไทยอยากจะเล่นฟุตบอลโลกนะฮะจะเข้าแมตช์เราก็ต้องเล่นตามกติกาของกรรมการไม่ใช่เหรอ
1: ใช
0: ่ก็ถ้าเราอยากจะเล่นฟุตบอลโลกของ OECD นั้น
1: ครับ
0: ก็ไม่มีทางเลือกเราก็ต้องทำตามสิ่งที่เขาต้องการทำไมอารุเจนคิดว่า OECD มันสำคัญก็พอจะดาวได้นะครับคุณวิชัยผู้ฟังครับแต่ว่าบางคนก็บอกไม่เอาจะบอกไม่เอาประชาธิปไตยมันไม่เหมาะกับประเทศไทยหรือ OECD มันโอ้หรืออะไรก็ไม่เป็นไรไม่ต้องก็ได้ ผมก็คิดอย่างนั้นถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรมาเอาแต่ถ้าเอาก็โอเคเราก็ต้องเล่นตามกติกาของกรรมการนั้น
1: ผมว่ามันคงไม่ได้มันคงจะต้องเอาอ่ะแล้วเพราะอะไรฮะเพราะท่านนายกท่านก็บอกแล้วว่าอีก12ปีฮะคุณพีเตอร์ฮะเราจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงนะครับ
0: แต่โอ้
1: เลยโอ้เลย
0: โอ้อยากจะคุยเรื่องนี
1: ้แล้วขณะเดียวกันเนี่ยล่าสุดก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยก็ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1% ใช่ไหมฮะแล้วก็ปรับเพิ่มการคาดการณ์ GDP เป็น 2.3% มีอะไรที่ทำให้เป็นแบบนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวมาฟังคุณวิเตอร์กับผมคุยกันสักครู่เดียวครับ
0: ครับผม
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
5: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO Cozy สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆ กับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโพคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไง ไรต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO Cozy ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO Cozy ก็เจอแล้ว

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: กลับเข้ามาสู่ Solution Plus กันต่อนะครับวันนี้อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์และเราคุยกันต่อกับคุณปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนเพราะว่าประเด็นในเบรกที่2นี้นั้นผมว่ามันเป็นเรื่องของความหวังความต้องการล้วนๆเลยทีเดียวนะครับคือถ้าเกิดว่าเรามีเงินเยอะดีกว่ามีเงินน้อยจริงไหมครับคุณปีเตอร์แล้วเราก็ติดกับดักรายได้ปานกลางมายาวนานแล้วประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามเนี่ยเขากำลังจะแซงเราไปในหลายๆอย่างนะฮะโอ้เอ้าถ้างั้นเราจะเป็นประเทศรายได้สูงหรือว่า high income country ได้หรือไม่ในมุมมองคุณปีเตอร์ครับ
4: ก็ไม่แน่ใจนะฮะรัฐมนตรีอนุทินนะฮะที่เขาบอกเราอย่าให้คนไทยเป็นหรือประเทศไทยเป็นประเทศที่รวยใน12ปีรวยที่สุดในเอเชียและอาเซียนนะครับ
3: ว้าวอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะรวยเท่า
4: ผมก็ไม่แน่ใจแต่อย่างนี้อันนี้ผมก็อยากจะรู้ว่าแกเขาคิดยังไงนะฮะเขาจะวัดยังไงนะส่วนมากถ้าเรามองเรื่อง financial มองอะไรก็จะมองหลายอย่าง export ก็ดีนะการส่งออกหรือ GDP การเติบโตเศรษฐกิจก็ดีเรื่องอัตราเงินเฟ้อก็ดีเลยเรื่องอัตราแลกเงินก็จะมีหลายอย่างก็จะมีอื่นๆด้วยว่าเรามีเงินเท่าไหร่ในธนาคารนะอันนี้ถ้าเราพูดถึง fiscal policy ของไม่ใช่ physical นะครับผู้ฟังครับ fiscal policy ของรัฐนะฮะแต่ว่าถ้าเขาคิดว่าทั้ง70ล้านคนในประเทศไทยจะเป็นคนที่รวยกว่าชาวบ้านอื่นๆในอาเซียนผมก็อยากจะรู้ว่าเขาจะวัดยังไงด้วยเขาจะผมก็คิดนะว่าณวันนี้วิกฤตที่เรามีอยู่เรื่องรายได้หรือเรื่องเงินบัญชีของคนทั่วไปตอนนี้ก็เป็นหนี้มากเกินไปก็เยอะไม่ว่าเป็นบัตรเครดิตไม่ว่าเป็นมอร์เกจไม่ว่าเป็นเรื่องรถยนต์ไม่ว่าเป็นเรื่องตลาดมืดใต้โต๊ะที่เป็นแบบกู้เงินแบบนั้นด้วยเราเป็นหนี้เยอะมากเลยนะกว่าจะแก้อันนี้เขาพูดเรื่องอันนี้มานานละนะเขารู้ผมก็มั่นใจนะผมกับคุณวิชัยเคยพูดในรายการนี้มัน 4-5-6 ปีที่แล้วว่าพลเรือนในประเทศไทยเป็นหนี้มากเกินไปโดยเฉลี่ยบ้านละ 400,000 หรือเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจ
3: ประมาณนั้นใช่ครับถูกต้องคร
4: ับ เขาจะแก้อันนั้นจะแก้ยังไงถ้าจะบอกว่าคนไทยจะรวยภายใน12ปีจะแก้นานได้ไห
3: ม
4: ก็ต้องแก้อันนั้นสิครับหรือเรื่องที่เรายังมีอยู่เรื่องเงินเดือนรายได้ของแต่ละคน มันไม่พอนะฮะเช่นไม่ควรใช้คำเงินเดือนด้วยแต่ถ้าเราดูชาวนาหรือดูพ่อค้าในร้านเล็กๆทั้งต่างจังหวัดหรือจะดูครอบครัวที่ไม่เป็นชาวนาแต่ก็อาจจะมีรายได้เล็กๆน้อยพวกนั้นก็จะบอกได้นะฮะมันเขายากจนนะฮะ
3: เ
4: ราจะผลิตให้เขาเป็นรวยหร
3: อ
4: นะเขาคงไม่ได้หรือประเทศไทยจะช่วยในประชานิยมอีกก็ไม่ได้เพราะตอนนี้ประเทศไทยก็ไม่มีเงินที่จะไออยากจะรู้แผนของผมไม่สามารถจะบอกว่าแผนของนายกมันไม่ได้หรือมันไร้สาระหรือเป็นแผนที่ดีไม่สามารถจะพูดได้เพราะว่าข้อมูลไม่มีนะฮะแต่ผมอยากจะรู้หรือจะเป็นคนจะรวยขึ้นเฉพาะบางคนหรือเปล่า
3: อันนั้น
4: เราก็ต้องยอมรับนะฮะคุณวิชัยถ้าเราย้อนไปประมาณ20ปีที่แล้ว
3: ครับ
4: ถ้าเราดูชั้นของความรวยหรือชั้นของรายได้ก็จะมีคนยากจนที่มันชั้นล่างเนาะแล้วก็จะมี middle class นะฮะที่จะเป็นสามีภรรยาเขาทำงานด้วยกันเขาก็มีเงินเดือนรวมกันสองคนก็ประมาณ 6-7 หมื่น 8 หมื่นอะไรนะด้วยอันนั้นจะเป็น middle class แต่ถ้าเราพูดถึง upper class หรือ top tier นั้นนะพวกนั้นมันรวยแบบพันล้าน
3: ครับ
4: รวยมากๆดูตลาดหุ้นนั้นนะฮะโอ้เขาก็เป็นเจ้าของตลาดหุ้นก็เกือบนะคนคลาสนั้นนะฮะเป็นเจ้าของตลาดหุ้นก็ประมาณเกือบจะ 60% ของตลาดนะฮะปุ๊บนั้นรวยขึ้นได้ถ้าเราทำวิธีการที่เราทำมันจะ30ปี แต่ว่า20ปีที่แล้วที่ผมพูดถึง middle class ของเรากำลังจะโตนะครับคุณจะสังเกตนะถ้าเราย้อนไป25ปีที่แล้วคนก็มือถือก็คนก็ไม่มีมือถือเท่าไหร
5: ่
4: คนก็จะมีรถ2คันในบ้านก็ไปยากด้วยอะไรด้วยนะครับผมไม่ได้หมายถึงว่าจะซื้อโดยกู้เงินอย่างเดียวนะครับเพราะว่าผมก็รู้จักคนก็ยากจนเหมือนกันแต่ก็มีรถ1-2คันด้วยเพราะว่าก็กู้เงินจนมันทำไมคำมันละคอนะครับ แล้วก็ใช่ไหม มันมีหลายประเด็นหลายแฟกเตอร์ผมอยากจะรู้คนไทยและประเทศไทยจะเป็นคนที่รวยที่สุดในที่ไหนไม่รู้
5: แต่ว่าตอนนี้รู้ก่อนว่ารายได้โดยเฉลี่ยต่อหัวของคนไทยทุกวันนี้ปีหนึ่งคนไทยพอหารเฉลี่ยมาปุ๊บจะอยู่ที่ประมาณ 8,000 ถึง 9,000 ดอลลาร์ต่อปีครับคุณพีเตอร์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราจะสู่ความฝันยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับเราจะต้องมีรายได้กระโดดไป 15,000 ดอลลาร์ต่อปีตีเป็นเงินไทยนะครับก็อยู่ที่ประมาณคนละ 490,000 ตีไปเกือบ 500,000 เนี่ยปีหนึ่งพวกเราหาเงินได้ 500,000 ไหมโดยเฉลี่ยแต่ละคนเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายกันน
4: ะถ้าเราจะดูกราฟนะฮะถ้าเราจะดูเทรนด์เราอาจจะเห็นว่าโอ้รายได้ของเราที่คุณวิชัยบอกตอนนี้ประมาณ 8,000 เหรียญใช่ไหม
5: ใช
4: ่ถ้าเราย้อนไป20ปีที่แล้วมันอาจจะแค่ 4-5,000 ก็ได้
5: ถูกครับ
4: แต่ไม่ได้แปลว่าคนรวยขึ้นเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่าลืมด้วยที่บอกเป็นหนี้เยอะหรือ cost of อัตราเงินเฟ้อก็เหมือนกันนะของ20ปีที่แล้วก๋วยเตี๋ยวนะครับมัน20บาทผมก็เพิ่งจะกินก๋วยเตี๋ยวไม่นานนี้เอง20บาทนะแต่รู้ไหมว่ามันลูกชิ้นตัวเดียวแล้วก็มันแบบเล็กๆอะไรแล้วแบบ
5: เขาเป็นก๋วยเตี๋ยวลดน้ำหนักคุณมิเตอร์ไม่ทราบเลยครับคุณอยากจะลดน้ำหนักไปกินนะพวกนี้มันก็จริงหนึ่ง
4: นะครับถ้าอย่างนั้นถ้าเราใช้คำรวยนะ it's ก็ภาษาอังกฤษ it's a relative term แปลว่ามันต้องเชื่อมกับอื่นๆมันต้องแบบ related to นะ
5: ใช่
4: จริงครับถ้าเราอยากให้เราเป็น15,000ดอลลาร์ต่อปีภายใน12ปีก็ไม่ impossible นะแต่ว่าอีก12ปีก็เกี่ยวจะ200บาทต่อชามหรือเปล่
5: าน
4: ะรถยนต์ที่เมื่อก่อนเราสามารถจะซื้อรถยนต์ของญี่ปุ่นได้ก็400,000ตอนนี้รถยนต์ของญี่ปุ่นถูกสุดก็เกือบล้านหนึ่งถึงมีรายได้เยอะแต่ว่าเราก็ต้องอยู่ด้วยบ้านที่จะบ้านก็เหมือนกันคุณวิชัยผู้ฟังครับไปดูบ้าน20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วบ้านหลังใหญ่สวยก็10ล้านตอนนี้บ้านหลังใหญ่นะ120ตารางวาบ้าน300รวมกันอะไรด้วยตอนนี้ก็25 28ล้านบาทแล้ว
5: โอ้ยโ
4: หใช่ป่าวดังนั้นเราก็จะถึงอันนี้เราแค่วิเคราะห์เราไม่ได้พิสูจน์นะครับผู้ฟังครับเราแค่วิเคราะห์ว่าเอ๊ะท่านนายกช่วยอธิบายชัดเจนเลยนะว่าจะทำยังไงแล้วก็ขึ้นบนเวทีเราก็พูดง่ายกว่าทำก็ทั้งเยอะทั้งแยะนะครับแต่ว่าสนับสนุน support เต็มที่เลยนะครับถ้าก็มีไอเดียถ้าก็มีวิธีการที่ก็ทุกคนในประเทศไทยก็ต้องสนับสนุนเขาด้วยหรืออันนี้หมายถึงว่าแกก็อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีอีก12ปีหรือเปล่าไม่รู
5: ้ถ้า4ปีนี้ทำได้ดีก็ไม่แน่นะครับแต่ก็คือความตั้งใจของท่านก็อยากจะอย่างนั้นนะครับคุณพีเตอร์นะฮะ
4: เมื่อไหร่สิ
5: เราจะก้าวไปยังไงอ่ะนะคร
4: ับ ก็ไม่รู้แต่โอเคเรากลับมาถึงไม่ต้องพูดถึงอีก12ปีเพราะว่าอีก12ปีเราไม่รู้นะฮะไม่รู้อะไรเลยนะตอนนั้นเราอาจจะเป็นเมืองหลวงของจีนก็ได้หรืออเมริกาอาจจะมา take over ก็ได้ก็เราไม่แน่ใจแต่พูดถึงณวันนี
5: ้
4: นะฮะแบงค์ชาติเขาเพิ่งประกาศเนาะ
5: ครับ
4: ว่าของเราหมายถึง GDP ของเรานะฮะปีนี้ก็น่าจะขึ้นเป็น 2.3 เนาะ
5: 2.3% ครับ
4: 2.3% มันนิดเดียวนะครับผู้ฟังครับเพราะว่าประเทศอย่างประเทศไทยที่กำลังพัฒนานะฮะควรจะมากกว่านี้ยกตัวอย่างเวียดนามนะฮะตอนนี้เวียดนามก็คิดว่ามันประมาณ 6-7% นะถ้าเราพูดถึง GDP เติบโตของใช่ 6-7%
5: ฮะเมื่อเวลาเขาเติบโตแบบนี้ปุ๊บเราก็ต้องดูครับไอ้ที่บอกว่าเขาหายใจรถต้นคอเราเนี่ยเขาหายใจเลยไปแล้วครับเขาไม่ใช่หายใจรถต้นคอเขาวิ่งไปข้างหน้าแล้วครับ
4: ใช่ครับแต่สิ่งที่เรารู้โอเคอ๋อปีนี้ 2.3% แต่ปีหน้าเขาบอกว่าอาจจะแค่เป็น 1.8 ก็ได้
5: เขาลงเลยเหรอ
4: แปลว่าปีหน้าอาจจะไม่ดีเท่ามันเท่าเขาคาดหวังนะฮะใช่ไหมแล้วทำไมตอนนี้มันกำลังจะขึ้นเราแตะเรื่องนี้อาทิตย์ที่แล้วแล้วสองอาทิตย์ที่แล้วว่าเรื่องหนึ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจของเราปีนี้ก็เรื่องการส่งออก export
5: ใช่ครับ
4: นั่นนะครับเพราะว่า export ในสิ่งที่ประเทศไทยเก่งหมายถึงว่าชิปก็ดีอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีอะไรด้วยที่เรามีในนิคมอุตสาหกรรมเยอะเลยนะ
5: คร
4: ับ อันนั้นเขาคิดว่ามันน่าจะส่งออกได้มากกว่านี้เขาก็บอกว่าเอ็กซ์พอร์ตน่าจะขึ้นประมาณ 14% นะฮะร้อยละ14ด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเงินบาทก็กำลังจะอ่อนลงแปลว่าอะไรแปลว่าคนก็จะส่งออกมากขึ้นเพราะว่าเราสามารถจะซื้อของเราได้ด้วยมันช่วยเอ็กซ์พอร์ตแล้วก็ช่วยฟาร์มเมอร์ด้วยชาวนาเขาก็ต้องมีเนี่ยนะดูเราต้องดูนะฮะผู้ฟังครับแต่มันข่าวดีนะฮะว่าที่แบงค์ชาติผมยังไม่มีโอกาสที่จะดูว่าพวก ADB หรือพวก IMF หรืออะไรเขาคิดว่าเศรษฐกิจของเราก็จะเติบโตยังไงแต่สิ่งที่ผมมั่นใจระดับหนึ่งนะครับผู้ฟังครับถ้าแบงค์ชาติคิดว่าจะเป็น 2.3%
5: ครับ
4: ผมเชื่อเขานะฮะเพราะว่าแบงค์ชาติของเราสู้ตายเพื่อจะมาให้มีผลกระทบกับจัดการเมืองสู้ตายเลยนะก็ต้องยอมรับนะมันผู้ว่าแบงค์ชาติตอนนี
5: ้
4: หรือกรรมการแบงค์ชาตินะฮะแบบปวดหัวนะฮะเพราะรัฐบาลก็ชอบก็ต้องปรับอันนี้ให้มันดูดีต้องปรับอันนั้นให้นี่แต่เขาไม่ทำถึงก็เชื่อนะว่าโอเค
5: คือความเป็นอิสระทางการเมืองใช่ไหมครับคุณปีเตอร์ถ้าใครขึ้นมาเป็นผู้ว่าการเนี่ยก็ต้องแสดงออกตรงนี้ให้ได้ชัดเจนมาก
4: ก็ต้องเข้มแข็งนะครับต
5: ้
4: องเข้มแต่มันไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับผู้ฟังครับคิดดูก็แล้วกันนะโดนัลด์ทรัมป์เขาก็อยากจะคุมเฟดโดยตรงเลยทิ้งเขาก็ขู่หัวหน้าของเฟดเขาก็ขู่นี่จะเลือกคนที่จะเข้าไปเป็นของเขาคนที่เขาสามารถจะสั่งได้ใช่ไหมนะฮะ มันไม่ได้นะฮะผู้ฟังครับรถโทรแบตนอนไม่ได้เนาะ
5: จริ งจริง
4: ถูกคุณวิชัยเราจะคุยอะไรอีกเนาะวันนี
5: ้ครับจริงๆในหลายๆเรื่องที่เราคุยกันอยู่เนี่ยครับทำให้เราต่อจิ๊กซอว์ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับว่าเฮ้ยถ้าหากว่าเราแก้ปัญหานี้ได้เราจะไปยังไงต่อผมสรุปเลยอย่างกรณีการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโอกาสที่เราจะเข้าไป OECD มันก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับถ้าเราแก้ปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจโอกาสที่เราจะขึ้นไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมันก็เป็นไปได้แต่หลายๆโอกาสเหล่านี้นั้นมันก็อยู่ตรงที่ว่าแต่ละคนมีส่วนร่วมกันมากน้อยแค่ไหนครับคุณปีเตอร์เพราะว่าภาคเอกชนเองก็คงต้องพยายามเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นนะฮะไหมฮะสังเกตดู
4: ก็ต้องมีคุณพูดถูกต้องมีนะฮะแต่ปัญหาตอนนี้นะฮะเป็นอย่างนี้ว่าเราเป็นระบบวัฒนธรรมหรือนิสัยหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่มันเก่าแก่คนที่มีอำนาจเขาไม่อยากจะเปลี่ยนเขาไม่อยากจะเสียเปรียบก็ไม่อยากจะให้เปรียบคนที่ระดับล่างนะคุณก็เห็น ชัดๆเลยนะครับคนที่รวยก็รวยขึ้นรวยขึ้นรวยมากขึ้นทุกป
5: ีแล้ว
4: จะไม่เขาไม่ต้องคิดว่าก๋วยเตี๋ยวมาจับแล้วถ้าอะไรเขาไม่ต้องคิดอะไรก็ครับแบนเมย์แบงก์เขาก็มีเครื่องบินส่วนตัวก็
5: แบบนั้น
4: ก็อย่างนี้แหละผู้ฟังครับเรานะประเทศไทยจะต้องอย่ามาโหผมก็แล้วกันแต่ประเทศไทยต้องเปลี่ยนหลายอย่าง
5: คร
4: ับ เราก็ไม่ได้บอกว่าต้องเปลี่ยนเหมือนที่ปีเตอร์พูดแล้วไม่ต้องเปลี่ยนเหมือนที่อเมริกาทำหรือแคนาดาทำหรือประเทศอื่นทำแต่เราต้องทำเราก็ต้องทำไทยสไตล์นะต้องทำให้ได้ถ้าเราจะเพราะว่าคุณวิชัยแตะเรื่องอย่างนี้ว่าเวียดนามตอนนี้ก็ข้ามหัวเรามาแล้วนะฮะถ้าเราพูดถึง investment แล้วก็พูดถึงการพัฒนาของ infra แคนเบอร์เรียก็แซงเราไปแล้วนะครับ GDP ของเขายังเลยนะแต่จะบอกการลงทุนในแคนเบอร์เรียก็เยอะพอสมควรมาเลย์ก็เราก็เทียบกับมาเลย์ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราก็ไม่อยากจะเทียบกับลาวหรือพม่านะครับเมียนมาเพราะว่าพม่ากับเมียนมาเป็นประเทศที่ยากจนเกือบยากจนที่สุดในโลกนี้นะครับใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนนะครับผู้ฟังทุกคนต้องช่วยกันแล้วก็วิธีการช่วยก็อาจจะไม่มีความรู้หรืออาจจะไม่มีคิดว่าอาจจะไม่มีเสียงพอหรือเปล่าใช่ไหมแต่เราต้องแบบต้องดันให้ได้ต้องดันรัฐบาลให้ได้ต้องบังคับรัฐบาลโดยใช้ pressure ของเราได้นะเราก็ต้องทำแบบนั้น
5: คือเท่าที่ผมสังเกตนะครับคุณวิเตอร์บทบาทของภาคประชาสังคมหรือว่าการที่ประชาชนรวมตัวกันนำเสนอมุมมองหรือว่าอาจจะคัดค้านบางเรื่องบางราวที่เขาดูแล้วไม่น่าจะถูกต้องเนี่ยมันก็ได้รับการรับฟังนะครับมันก็ได้รับการแก้ไขนะครับมันจะมีหลายๆเรื่องดังนั้นเนี่ยณวันนี้โดยส่วนตัวคุณปีเตอร์ผมอยากจะให้ประชาชนเนี่ยเขาเรียกว่า voice คือมีเสียงอะไรมีข้อมูลอะไรเนี่ยบอกกล่าวสู่สาธารณะเพิ่มมากขึ้นนะฮะอย่างกรณีผู้มีอิทธิพลที่ภูเก็ตนะฮะพังงานสมุยที่ไหนต่อไหนเนี่ยถ้าหากว่าเขาลงไปแก้ไขจริงๆนะครับพวกนอมินีนี่ต้องจับตัดติดคุกให้หมดเลยนะครับและอีกหลายๆอย่างก็หวังว่าคงจะทำจริงจังไม่รูปหน้าปัดจมูกนะ
4: หรือเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะไม่ต้องกลัวที่จะเป่านกหวีดนะครับ
5: ใช่ครับ
4: เราต้องเป่านกหวีดให้ได้นะฮะว่าเราเห็นอันนี้มันไม่ถูกต้องเราก็ต้องแบบอันนี้เราไม่รับ
5: อ
4: ันนี้ทำไม่ได้นะฮะไม่รับเลยนะฮะก็ต้องเป็นประมาณนั้นด้วยนะครับแต่ว่าเราพูดง่ายเนาะ
5: พูดง่ายครับพูดง่ายครับเราพูดง่ายมาก
4: แต่ผมก็ได้ยินคนพูดเสมอนะว่าอ๋อเราทำอะไรไม่ได้แต่เขาก็จะตอบแบบนี้อย่าพูดแบบนั้นสิคนที่จะทำได้คือพวกเราว่าพวกเขาไม่อยากทำเขาจะไม่ทำเขาชอบสถานการณ์เขาชอบยุคแบบนี้ที่เขามีอำนาจเยอะที่เขามีเงินเยอะที่มี power เยอะอะไรเขาชอบแบบนั้นเขาไม่เปลี่ยนหรอกอย่าคิดว่าเขาจะเทลงไปให้เราหรอกนะเราเองก็ต้องสู้เพื่อจะเอาให้ได้นะครับใช่ไหมก็ให้เราแบบก็ให้เราแบบเสิร์ฟเรื่องอย่าเพิ่งเชื่อทุกอย่างนะครับมีคนพูดอย่างนี้นายกบอกว่าเขาจะใน12ปีเราจะเป็นประเทศที่รวยท่านนายกช่วยอธิบายstep 1 2 3 4 5 6อะไรประมาณนั้นด้วยนะอย่าใช้ AI นะครับท่านนายกนะใช้ความรู้ที่ท่านนายกมีหรือที่ปรึกษาของท่านนายกก็ชี้แจงให้นะครับ
5: ดังนั้นด้วย
4: คุณวิชัยครับ
5: ผู้
4: ฟังครับผมก็จะอาจจะต้องพักสักนิดหนึ่งนะ
5: ได้ครับได้ให้คุณปีเตอร์พักก่อนครับที่เหลือเดี๋ยวผมนำเสนอต่อ take care นะครับคุณปีเตอร์เดี๋ยวคุยกันใหม่พรุ่งนี้นะฮะคุณปีเตอร์ฮะครับผม
4: โอเคครับ
5: ท่านด้วยนะสวัสดีครับให้คุณพิทักษ์พักก่อนให้คุณฟังแต่ว่าผมจะขออนุญาตสรุปเรื่องราวต่างๆแล้วก็ให้มุมมองโดยส่วนตัวนะครับว่าณวันเวลาแบบนี้ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเราเองได้ก่อนนะครับเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการดำเนินชีวิตปัญหาเรื่องการทำงานการทำธุรกิจ ้าเราเอาระบบดีๆเข้ามาใส่และเราหาคนดีๆเข้ามาบริหารผมว่าปัญหามันจะค่อยๆ คลี่คลายผมว่าหลายๆอย่างมันจะสามารถพัฒนาไปได้เพราะว่ายกตัวอย่างเช่นอย่างทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีมันกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับเราเลยนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับทุจริตนี่ที่หลายๆท่านที่เป็นผู้แทนก็บอกว่าจะใช้ AI จับโกงจะใช้ AI ในการแก้ปัญหานู่นนี่นั่นก็ฟังหูไว้หูได้นะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องพวกนี้อย่างถูกต้องมากมายและเอาไปประยุกต์ได้หรือเปล่านะครับและนอกเหนือจากนี้ในแง่ของโลกที่มันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเราเองเราต้องปรับตัวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าบางอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนปุบปับนะครับแต่ว่าบางอย่างมันก็ค่อยๆเปลี่ยนมันอยู่ที่เราจับสัญญาณสิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั้นได้หรือเปล่าเพราะว่าในช่วงเวลาแบบนี้บางคนเป็นนักลงทุนแต่ว่าข้อมูลก็ไม่ครบถ้วนไม่รอบด้านไม่มากเพียงพอก็อาจจะเป็นการลงทุนที่ผิดพลาดไปได้แต่ว่าถ้าว่าเรียนรู้ต่อไปเราจะไม่พลาดซ้ำสองครับนะครับแล้วถ้าหากว่าในมุมของคนที่ทำธุรกิจอยู่ณขณะนี้อะไรที่เป็นเครื่องมือที่มันช่วยลดต้นทุนที่มันช่วยทำให้ธุรกิจเรานะครับการทำงานของเราเนี่ยแบ่งเบาภาระไปได้เราได้อะไรกลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพในการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์อื่นๆเยอะไปหมดอยู่ตรงที่ว่าเราใช้เครื่องมือได้ถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่านะครับดังนั้นยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนโยบายของรัฐที่ท่านก็พยายามที่จะให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าจะมุ่งไปทางไหนอะไรอย่างไรนะครับแล้วในแง่ของความสามารถในการแข่งขันท้ายที่สุดแล้วคนไทยจะต้องทำให้ตัวเราเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่อยู่ในเบอร์ต้นๆนะฮะในอาเซียนก็ได้เอาเบอร์ต้นๆในอาเซียนว่าภาษาเราก็ได้มากกว่า1ภาษาเทคโนโลยีเราก็สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมครับCreative ตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่มันจะทำให้เราต่อยอดในหลายๆอย่างในเรื่องของการสร้างอำนาจในการแข่งขันเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไทยซึ่งอาจจะมีบางประเทศพยายามจะก๊อปพยายามจะเขาเรียกว่าเคลมแต่ว่าเรื่องนั้นมันทำไม่ได้นะครับเพราะว่าทั่วทั้งโลกเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรบ้างที่มีความเป็นไทยนะครับและยังมีอีกหลายๆปัจจัยผมเชื่อว่าความร่วมมือกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันจะได้ครับคนตัวใหญ่ก็มาช่วยคนตัวเล็กคนตัวเล็กก็ช่วยคนตัวเล็กกว่านะครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้ครับนะครับในขณะที่เมืองจีนเขาโละหลายหลายหลักสูตรออกไปที่มันไม่เหมาะสมกับโลกปัจจุบันและอนาคตเราเองเราก็ต้องไม่อยู่ในกระแสของการเรียนของเก่าเอามาใช้ไม่ได้นะครับหรือใช้ได้น้อยไม่คุ้มค่าการเรียนเราก็ต้องปรับก็ต้องเปลี่ยนกันไปดังนั้นสิ่งต่างๆที่คุยกับคุณวิเตอร์ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงในช่วงท้ายรายการนี้นะครับก็จะทำให้เราเห็นว่าที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายไม่ว่าจะเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นโอกาสหรืออุปสรรคอยู่ที่คนทั้งนั้นเลยนะครับเราแก้ปัญหาเรื่องคนกันดีกว่าเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับคุณวิกรมกับคุณสุทธิชัยนะครับท่านก็จะหยิบเรื่องราวผมเข้าใจว่าเป็นการดูแลสุขภาพมาฝากกับพวกเราด้วยและข่าวดีนะครับทุกบางที่รอคุณวิกรมจัดรายการสดเนี่ยท่านจะมาเดือนละครั้งนะครับก็คือศุกร์ที่2ของเดือนเพราะฉะนั้นในเดือนหน้ากรกฎาคมถ้าจำวันที่ไม่ผิดจะเป็นวันที่10กรกฎาคมคุณวิกรมก็จะจัดรายการสดนะครับตามคำเรียกร้องเลยทีเดียวเอาละครับวันนี้ Civilization Plus ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ
6: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
7: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์

0: FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์นะครับและวันนี้ผมมนตรีจอมพันธ์อยู่พร้อมกับคุณวิสุทธิ์สวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับ
3: สวัสดีคุณมนตรีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับวันนี้รายงานตัวนะครับตามนัดหมายกันนะอังคารพฤหัสผมจะมาทำการที่นี่ครับ
2: วันนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในทุกช่องทางนิดเรามีเวลานะครับในการที่จะพูดคุยกันในข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้2เบรกนะเบรกแรกนะครับก็เต็มเต็มจากนั้นทางสถานีนะครับจะถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมะวานเพราะฉะนั้นนะครับเบรกแรกวันนี้ร้อนที่สุดน่าจะไม่ใช่อากาศนะหรือเป็นเรื่องของเอลนีโญซูเปอร์เอลนีโญแต่น่าจะเป็นเรื่องนะครับที่กระทรวงมหาดไทยสถานการณ์พลิกไหมครับคุณที่สุดครับจากเดิมเมื่อวานที่ช่วงเย็นย่ำนะครับทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือของรองอธิบดีสถให้ชะลอการรายงานตัวหรือการบรรจุเข้ารับราชการนะครับของผู้ที่สอบได้ในวันที่1กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนแต่ปรากฏว่าหลังเที่ยงวันนี้นะก็ถือว่าทุกอย่างเดินหน้านะก็เป็นการปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งไม่มีการชะลอนะครับให้เดินหน้าบรรจุรายงานตัวกันนะฮะวันที่1กรกฎาคมนี้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่านะครับเพื่อที่จะให้มีการตรวจสอบควบคู่กันไปก็คือตรวจข้อสอบใหม่ว่าเป็นหลักประกันได้มากน้อยขนาดไหนครับคุณสุธัน
3: ก็ยังดีกว่าเดินหน้าโดยการยกเลิกผลการสอบทั้งหมดหรือยกเลิกการรายงานตัวมันก็เดือดร้อนนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยผมเชื่อว่ามีคนที่สอบเข้าด้วยคะแนนดีไม่ได้แจกกระตังพอจะมีอยู่บ้างอ่ะแล้วก็จริงๆก็เห็นด้วยการลุยปราบนะแต่ว่าพอเกิดเรื่องแล้วจะยกเลิกทั้งหมดมันกระทบไปเยอะมากจริงๆก็ถือว่ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีก็มีการปรับเปลี่ยนนะมีการถอยมีการดูจังหวะมีการดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะครับ
2: คือตอนแรกนั้นเนี่ยเหมือนกับสุดซอยนะ
3: สุดซอยเลย
2: ภาษาสุดฮิตเขานิดหนึ่ง
3: เลิกกันหมด
2: ซอยชนิดที่ยกเลิกทั้งหมด
3: หมดเลย
2: กระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีหลังการประชุมเสร็จสับแล้วออกมาอุ้ยสื่อเนี่ยทำไมพลาดหัวอย่างนั้นไม่ได้เหมาไม่ได้ยกแข่งนะตรวจสอบใครผิดใครถูกก็ว่ากันไปตามนั้นอันนั้นคือผ่อนคลายลงมานิดหนึ่งแต่พอมาตอนเย็นเอาไปกันยกแข่งเลยนั่นก็คือชะลอนะแต่ตื่นเช้ามาวันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งถือว่าเป็นการผ่อนคลายโดยที่นะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ที่ข้ามเคร่งอ่านตำรับตำราอ่านหนังสือมาแล้วก็สอบได้จริงๆก็จะไม่พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยครับคุณสุขัน
3: ครับก็คงต้องหาตัวให้ได้นะในเพิ่งยิ่งตัวใหญ่ๆตัวเบิ่มๆตัวจริงๆอ่ะคุณมนตรีนี่คือเรื่องจริงว่าตอนนี้คือคงไม่พ้นอ่ะนะคือหาผู้ทำการระดับไม่ใช่ตัวใหญ่คงจะได้อยู่ไม่ยากหรอกแต่ว่าจะถึงตัวการหรือเปล่าเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่คือไม่เชื่อว่าเกิดขึ้นโดยฝีมือคนไม่กี่คนที่เป็นข่าวอยู่แต่มันน่าจะเกิดขึ้นโดยฝีมือของคนบางคนที่ไม่เป็นข่าวและมี
2: อย่างน้อยที่สุดคุณวิสุทธิ์ขออนุญาตแทรกนะอย่างน้อยที่สุดไม่ใช่แค่จ่าสิบตำรวจหรือ
3: ไม่ใช่แน
2: ่จสตพิชิต
3: ไม่ใช่แน่
2: ทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
3: ครับ
2: ไม่ใช่แน่นะแต่วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งพักราชการนะครับผอ.พิชิตไปเรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าตัวไม่แน่ใจว่า

0: เขาเรียกไงฮะก็ยังรัฐมนตรีฝึกหัดนะรุ่นใหม่รุ่นใหม่รุ่นใหม
1: ่
0: หม
1: ป้าย
0: เจ
1: แด
0: อข
1: ง
0: อง
1: คร
0: แข
1: ับ
0: ็งเข้าไปป้ายแดง
1: รัฐมนตรีป้ายแดง
0: เจอของแข็งเข้าไปไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะ
1: แต่ผมเรียนด้วยความเคารพเรื่องนี
0: ้ครับ
1: เขาคงคาดหวังจากปปช.มากกว่าที่จะไปตั้งความหวังกับกระทรวงมหาดไทยนะ
0: เหรอคุณไม่คาดหวังเลยเหรอแม่
1: เพราะว
0: ่
1: าเที่ยวนี้นั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยผมฟังมาทั้งนักวิชาการทั้งใครต่อใครเนี่ยเขายกเครดิตให้กับปปช.
0: ครับ
1: นะครับและเป็นการในจังหวะที่ปปช.เนี่ยต้องบอกว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์และก็มีปัญหาในตัวไม่น้อย
0: ครับ
1: แต่เที่ยวนี้ถือว่าเป็นการแก้มือเพราะฉะนั้นต้องไปให้ตลอดรอดฝั่งนะถ้ามาถึงตรงนี้แล้วไปหักมุมตรงไหนสักที่หนึ่งก็คงจะไม่สามารถกู้ภาพลักษณ์องค์กรตรวจสอบตรงนี้ได้แต่ถ้าไปให้สุดทางไปให้สุดซอยนี่แหละโอกาสและก็จังหวะของปปช.ที่จะได้นะฟื้นฟูความเชื่อมั่นของตัวเองกลับมาครับ
0: นะก็เรียกความเชื่อมั่นกลับมานะ
1: ทีนี้ผมพาไปดูตรงนี้นิดหนึ่งคุณวิสุทธิ์เอาเป็นว่าตอนแรกๆเนี่ยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่คุณวิสุทธิ์พูดถึงนั้นเนี่ยก็ออกมาให้ข่าวนะครับหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการพลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่6ทับ2529นั่นก็คือบอกมี2ประเด็นประเด็นแรกก็คือมีมติในเรื่องของการตรวจสอบตรวจข้อสอบใหม่อันนั้นก็คืออันแรกนะครับจะมีการประสานกับปปช.เพราะตอนนี้ปปช.ได้อายัดกระดาษคำตอบตัวจริงไปเรียบร้อยหมดแล้วก็จะประสานกันเพื่อที่จะให้มีการตรวจข้อสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งประเด็นที่สองนะครับเรื่องการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่ผ่านที่ได้มีการเรียกไปรายงานตัวเนี่ยที่ประชุมเห็นว่าไม่ควรชะลอควรให้ไปรายงานตัวได้ตามปกติเพราะวันนี้ยังบอกไม่ได้ว่าใครบ้างที่มีการทุจริตแม้ทุกคนจะเห็นว่าอาจมีการทุจริตแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครดังนั้นจึงต้องรักษาสิทธิ์ของคนที่สุจริตที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองซึ่งตามที่มีข่าวว่าประมาณ 3,000 รายชื่อแต่ขึ้นบัญชีไว้หลายหมื่นคนจึงอยากไม่ให้ไปกระทบสิทธิ์กับคนที่สอบได้ด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองแต่ในส่วนของกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะการสืบสวนสอบสวนก็ต้องทำต่อไปหากพบว่าบรรจุไปแล้วมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็ต้องดำเนินการก็เอาเป็นว่าจากเริ่มแรกเมื่อวานที่เราไตเติ้ลไปเมื่อสักครู่จากนายกที่อาจารย์เราตีความผิดสื่อแปลความหมายไปอีกทางก็จนกระทั่งนะ
0: จริงไหมต้องไปเสียสัมภาษณ
1: ์บางครั้งเนี่ยเอาล่ะก็ต้องถือว่าท่านมาอธิบายมาสื่อสารทีหลังก็ต้องยึดอย่างหลังสุดเหมือนกับตรงนี้คุณที่สุดผมฟังแล้วก็แปลงๆแล้วเมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีนะฮะพอถัดมาเนี่ยเจ้าของหนังสือที่ลงนามไปเมื่อวานและส่งไปให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
0: ครับ
1: นั่นคือรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งทำหน้าที่รักษาการอธิบดีเนี่ยนายธนนท์พันพีพาสนะผมฟังเหตุผลแล้วแปลงๆที่ท่านบอกว่าหนังสือชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่ออกไปเมื่อวานไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นหนังสือในเชิงการบริหารทางบริหารของทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นหนังสือในเชิงการบริหารของหน่วยงานน่ะนะแล้วอธิบายต่อไปว่าเมื่อวานเนี่ยเห็นว่ากระแสสังคมและเรื่องการตรวจสอบทุจริตยังไม่ยุติจึงอยากชะลอออกไปก่อน
0: ครับ
1: แต่เมื่อมีการประชุมกองกลางในวันนี้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารบุคคลท้องถิ่นซึ่งมีการถกกันในหลายประเด็นส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการคุ้มครองผู้สุจริตควรที่จะให้เดินทางไปก่อนส่วนใครที่พบว่าทุจริตก็ให้เพิกถอนเฉพาะรายไปซึ่งวันนี้ก็จะมีหนังสือในฐานะเลขากองกลางออกมาเพื่อให้ดำเนินการต่อไปแม้เมื่อวาน
0: เ
1: มื่อวานกลายเป็นมันกระแสสังคมออกมาอย่างนั้นน่ะก็เลยเป็นหนังสือในเชิงบริหารไม่ใช่เป็นหนังสือสั่งการ

0: เออนะ
1: เอาจะเรียกอะไรก็ได้เรียกเธ
0: อก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่คุณวิสุทธ์ผม
1: ครับ
0: คุณวิสุทธ์คงได้ฟังคลิปนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะผ่านหูผ่านตาบ้างล่
1: ะ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครสำคัญไม่ใช่คู่พระคู่นางแต่เป็นสุภาพสตรีกับสุภาพบุรุษนะฮะคนหนึ่งนะฮะชื่อกิจอีกคนหนึ่งชื่อส้มนะฮะโอ้โหนะก็เอ่ยชื่อถึงหมดไม่ต้องมีผมเนี่ยปล่อยไปตอนกลางวันเนี่ยพอเสียงไปแล้วดูดไม่ทันแล้วเอ่ยชื่อรัฐมนตรี
1: มีชื่อรัฐมนตรีด้วย
0: นะ
1: เป็นคุณปฏิไม่ได้สกิปไม่ได้ตัดชื่อทิ้งเหรอตอนปล่อย
0: ผมเนี่ยกำลังถ้ามีปัญหาเนี่ยผมบอกว่าผมไม่ได้เอามาเนี่ยอีกคนหนึ่งเขาเอามาแล้วเขาก็ไปบอกผมก่อนว่าจะเปิดเขาเปิดออกไปแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ามันรายละเอียดยิบเลยอ่ะ
1: ใช่
0: แม้กระทั่งตอนแรกเนี่ยราคาค่างวดอ่ะมันไม่ได้สูงหรอกแต่ว่านะพอมันมาผ่านทีมอื่นและผ่านรัฐมนตรีเนี่ยมันจึงถูกบวกราคาเนี่ยคำนี้และแม้กระทั่งอย่างนายกิจบอกว่าตนตั้งใจจะบวกราคาเพิ่มอีกเป็น 600,000 เพื่อให้มีกำไรเหลือบ้างนะพูดอย่างนี้นะแล้วก็ในบางช่วงบางตอนก็บอกว่าบางสายคิดราคา 7-800,000 เช่นโซนขอนแก่น 700,000 โซนรูปลพบุรี 800,000 นะฮะก็รายละเอียดตรงนั้นเนี่ยเยอะมากเลยและที่สำคัญเนี่ยเสียงที่พาดพิงไปถึงอธิการบดีมสว.
1: ครับ
0: ไม่ว่าท่านจะเกี่ยวไม่เกี่ยวเนี่ยแต่ในคลิปเสียงนั้นเนี่ยพูดถึงท่านหลายครั้งเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมถึงบอกว่าหลายคนก็คงเอาละสิ่งที่มหาไทยขับเคลื่อนดีแล้วแต่ความคาดหวังของผู้คนคงจะให้เฝ้ามองไปที่การทำงานของปปช.เป็นด้านหลักครับคุณที่สุด
1: ครับในมสว.ตอนนี้ก็ยังไม่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมจากเมื่อวานใช่ไหม
0: เมื่อวานออกมา
1: ในขั้นตอนการสอบสวน
0: สองครั้งแต่ก็ค่อนข้างจะเบาหวิวพอสมควร
1: ก็ไม่ค่อยมีอะไรบ้างการตรวจสอบแล้วคุณบันทีปล่อยเสียงแล้วบันทีช่วยคนนั้นด้วยป่ะ
0: ไม่ได้คลิปนั้นแต่เป็นคลิปการสนทนาระหว่างนี่แหละคนชื่อกิจกับคนชื่อส้ม
1: ครับ
0: นะถ้าเราไปไล่เรียงดูให้ดีนั้นเนี่ยคนหนึ่งมีของได้โควต้ามา
1: เ
0: ยอะทีเดียวแต่ไม่รู้จะเอาไปปล่อยยังไงก็ต้องหาคนเอาไปปล่อยมันก็เลยกลายเป็นทำงานร่วมกันนะและที่ปัญหามันเกิดขึ้นอย่างที่พัทลุงที่ไปยิงบ้านหลังหนึ่งนั่นเนี่ย
1: เนี่ยพวก
0: เรื่อง
1: บวกกันไอ้ยังพวกอะไรพวกที่น่ะบุกเรื่องอะไรฮะนายหน้า
0: เน
1: ี่ยเอเย่น
0: เป็นนายหน้าปล่อยกันไปและก็ที่สำคัญก็คืออ่ะผมเนี่ยรับมา10ได้โควต้ามา10แล้วเอาไปปล่อยเกิน10อ่ะแต่รับเงินมาหมดแล้วอ่ะเพราะนั้นเนี่ยพอประกาศชื่อมันก็เกินโควต้าสิครับไม่ต่างอะไรกับการที่คนรับหวยแต่ไม่ไปส่งเจ้ามืออะไรอย่างนั้นนะหรือว่ารับมาเกินนี่คือมันก็เลยกลายเป็นปัญหาหนังยาวนะนี่คือกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบันที่กำลังถูกเฝ้ามองอย่างมากครับคุณสุดครับ
1: ครับส่วนเรื่องที่เกี่ยวพันกับมหาไทยเหมือนกันเนี่ยก่อนหน้านั้นที่ปลัดภูเก็ตใช่ไ
0: หม
1: คนรุ่งเรืองที่มาบุตรนะเจ้าของประเด็นช่วยน้ำเงินด้วยนะฮะแล้วก็ถูกย้ายนะไปช่วยราชการที่วิทยาการปกครองนะฮะโอ้โหนี่โด่งดังมากช่วยน้ำเงินด้วยแล้วคุณวินัยแก้วมาเรียกร้องความเป็นธรรมนะยืนยันว่าสิ่งที่ถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรมยืนยันที่ไปสอบแกเรื่องผลประโยชน์ที่ป่าตงป่าตองเนี่ยนะไม่เป็นความเป็นจริงเนี่ยนะมาสู้ทีเดียวปรากฏว่าวันนี้ทางของกรมการปกครองนะครับก็มีหนังสือให้กลับไปที่เดิมนะครับไปปฏิบัติราชการต้นสังกัดนะฮะแล้วก็แจ้งไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอันนี้ก็ถือว่าสำหรับผมเมื่อเร็วที่คิดนะคุณมนตรีนะ
0: คือหนึ่งเนี่ยมันครบตามกำหนดนะที่ย้าย24พฤษภาคม
1: ครับ
0: นะให้มาช่วยราชการ1เดือนในระหว่างการสอบซึ่งก็ครบ1เดือนเมื่อวานแต่เมื่อวานคุณพิสุทธิ์สังเกตเห็นไหมครับว่าทาง ตอนนี้กลับไปเป็นปลัดจังหวัดภูเก็ตเหมือนเดิมแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้โหเมื่อวานมาชี้แจงกรรมธิการคณะหนึ่งนะครับแล้วออกมาให้สัมภาษณ์แบบยืดยาวเลย
1: สู
0: ้ช้าเลยนะคือสู้กวักมือเรียกเลยถ้าผมผิดเนี่ยนะฮะเอาออกเลยนะฮะคือกวักมือเรียกท้าและถ้าผมไม่ผิดก็ต้องย้ายกลับไปที่เดิมนะแล้วก่อนหน้านู้นท่านอธิบดีกรมการปกครองก็บอกว่าส่งทยอยส่งกลับไปบ้างแล้วเพราะให้ความร่วมมือแต่กรณีของปลัดจังหวัดนะฮะดูเหมือนไม่จะดูเหมือนนะท่านให้สัมภาษณ์เลยไม่ให้ความร่วมมือในการสอบนะพอมาถึงก็ยื่นลาราชการทีละ10วัน10วันกำลังให้ส่งหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรนะฮะแล้วก็กำลังตรวจสอบเส้นทางเงินเพราะท่านเป็นบอร์ดของปปง.อยู่ด้วยร
1: ู
0: ้สึกว่ายืนซดหมัดกัน
1: ใช่
0: แต่วันนี้พอมีหนังสือออกมาอย่างที่คุณวิสุทธ์บอกไปเมื่อสักครู่นะคงตรวจสอบเรียบร้อยว่านะไม่มีอะไรผิดปกติก็กลับไปประจำรับไปรับตำแหน่งเดิม
1: ก็ด้วยเหตุผลหรือข้ออ้างใช่ไหมที่คุณมนตรีบอกก็โอเคก็ครบตามกำหนดเวลาที่เขาขีดเส้นไว
0: ้ครับ
1: แต่ปกติน
0: ี่แสดงคุณวิสุทธ์ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าต้องส่งกลับเพราะหมดเวลาส่วนผลสอบนั้น
1: จะไม่รู้แต่ว่าโดยปกติที่คุณตรีเอาเท่าที่ผมจำไม่ผิดอ่ะเคสที่หนักๆแรงๆเนี่ยนะพอขีดเส้นเนี่ยมันก็จะขยายไปเรื่อยเรื่องใหญ่นี้เนี่ยมันทำไมมันจบเร็วแล้วถ้ามันจบเร็วผมต้องชี้แจงผลการสอบด้วย
0: ครับ
1: เพราะว่าที่ผ่านมานะคุณตรีนะเรื่องอย่างนี้นะเรื่องแนวๆนี้นะ
0: คร
1: ับ ก็จะขยายเวลาสองคือว่าปกติพอขยายมาก็จะมีข้อหาใหม่มาให้ครับเพื่อถูกแขวนนานมันต้อง
0: ปรากฏว่าอันนี้ไม่มีการต่อเวลา
1: ไม่มีการต่อเวลาครบเวลาโอ้โหผิดแนว
0: ก็ที่ไปดูรายละเอียดในหนังสือนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: นะมันมีหนังสือคำสั่งกรมการปกครองที่1512/2569
1: ครับ
0: ลงวันที่20พฤษภาคมนะอันนี้คืออ้างถึงหนังสือที่มีการให้มาช่วยราชการนะครับหนังสือดังกล่าวนั้นนะตั้งแต่25ถึง24มิถุนายนความละเอียดแจ้งแล้วนั้นอันเนี้ยคนที่ลงนามเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านไปราชการที่ไหนนะครับนายวินัยโตเจริญ
1: ร
0: องอธิบดีกรมการปกครองรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองลงนามในคำสั่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเรื่องให้ข้าราชการกลับมาปฏิบัติราชการต้นสังกัดแล้วก็อ้างถึงคำสั่งที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะในรายละเอียดบอกอย่างนี้บัดนี้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของกรมการปกครองได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วประกอบกับครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งกรมการปกครองจึงขอส่งตัวข้าราชการนายรุ่งเรืองที่มาบุตรตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติราชการต้นสังกัดทั้งนี้หากข้าราชการรายดังกล่าวมารายงานตัวเมื่อใดโปรดแจ้งให้กรมการปกครองทราบด้วยแต่ทีนี้มันมีคำว่าอันหนึ่งอันสองอันสามเนี่ยอันหนึ่งต่อท้ายคุณพิสุทธิ
1: ์ครับ
0: อันหนึ่งก็คืออันหนึ่งในปีงบประมาณพ.ศ.2569ข้าราชการผู้นี้มีวันลากิจวันลาป่วยวันลาพักผ่อนสะสมและวันลาพักผ่อนประจำปีคงเหลือรวม12วันทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีรักษาเกียรติศักดิ์และวินัยของข้าราชการจึงขอให้จังหวัดแจ้งกำชับข้าราชการปฏิบัติราชการตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเพราะนั้นเนี่ยผลสอบไม่ได้ระบุนะครับแต่ครบกำหนดแล้วก็สอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งแต่มันมีอันหนึ่งต่อท้ายเนี่ยแล้วไปบอกว่าไปลากิจลาป่วยลาพักผ่อนประจำปีแล้วก็เหลือนะ12วันก็เลยให้ไปกำชับในเรื่องนี้แทนก็แปลกอยู่เหมือนกันครับคุณสุดครับ
1: คงต้องยอมคงต้องยอมเมื่อไม่นั้นเนี่ยประหลัดเกียร์คงจะเดินหน้าไม่หยุดนะ
0: ก็ท่านพระบูแล้วก็ยังมีคดีนะท่านไปฟ้องศาลแผนกคดีอาญาทุจริตไม่รู้ภาคไหนทางภาคใต้นะเพื่อที่จะให้ดำเนินการตรวจสอบคำสั่งย้ายโดยไม่ชอบนะไม่รู้ว่าจะถอนหรือไม่ถอนหรือว่าจะยังเดินหน้า เรื่องนี้ต่อครับคุณสุธรรม
1: ครับเอาล่ะผมตบท้ายนิดนึงคุณมนตรีครับมันต่อเนื่องกันนะครับที่รัฐสภาวันนี้คุณพักกมลพรรคประชาชนก็ถามคุณอนุทินนะเรื่องนี้แหละเรื่องในกระทรวงมหาดไทยยกย้ายข้าราชการเนี่ยนะครับคนที่มาตอบก็คือรัฐมนตรีช่วยวรศิษฐ์นะฮะก็ยืนยันว่าการให้ข้าราชการการเมืองเนี่ยรวมถึงฝรั่งลุงเรืองเนี่ยไม่ใช่ข้าราชการเมือง5คนในภูเก็ตเนี่ยไปช่วยราชการก่อนหน้านี้รวมด้วยนะฮะทำเพื่อตรวจสอบและให้โอกาสพิสูจน์ตัวเองพอครบกำหนดสอบเสร็จก็ให้กลับพื้นที่ครับส่วนเรื่องแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยก็ให้ไปตรวจสอบแล้วและอยู่ในอำนาจของปลัดกระทรวงที่จะพิจารณาต่อนะครับโอเคก็แปลว่าก็อย่างที่บอกครับเพื่อพิสูจน์ความเป็นจริงนะแล้วตอนนี้ไม่มีใครกลับไปแต่ยังมีคำตอบที่บอกว่าตกลงสอบแล้วเป็นยังไงและลายหลุดนี่ใครจะตอบรัฐมนตรีเรียกเดียตอบ
0: ดูเหมือนท่านปลัดท่านกลับไปในตำแหน่งเดิมท่านก็คงจะไปปฏิบัติหน้าที่คงไม่ติดใจเหมือนกันนะคุณพิสุทธิ์เพราะได้กลับไปที่เดิมแล้ว
1: อาจจะเป็นไปได้นะฮะพักกันก่อนนะครับ
0: พักกันก่อนครับคุณพิสุทธิ์เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: กลับมาว่ากันต่อในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์แล้วก็ผมมนตรีจอมพันธ์ตกลงวันนี้คุณวิสุทธิ์นะฮะคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุปรากฏตัวแล้วครับคุณ
1: มาแล้วหลังจากหายไปสักสัปดาห์นึงนะ
0: ครับ
1: คุณหมายยังตามหาอยู่เหมือนกันเนี่ย
0: ก็เจอคงเจอกันแล้วแหละหรือมาในเรียกของคุณหมายหรือเปล่า
1: วันนี้มา
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็บอกว่ายังยืนยันเหมือนเดิมนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจสแกมเมอร์หรือแชร์ลูกโซ่หรือไอ้กับข้ามชาติตามที่ถูกกล่าวหานะแล้วที่มีคนปล่อยคลิปว่าเป็นคนที่ชักชวนคนไปลงทุนเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่เคยชักชวนคนไปลงทุนนะฮะตัวเองเป็นแค่ผู้เทรดทองคำล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์มเท่านั้นเองนะฮะแล้วที่บอกว่าหายไปช่วงหนึ่งเนี่ยก็อธิบายแบบนี้ครับผมมันต้องไปหาเนี่ยเรื่องเอกสารข้อมูลปวดการย้อนเงินย้อนเส้นทางเงินเกือบ5ปีอ่ะแล้วจากหลายแบงค์ด้วยแล้วบางเรื่องมันต้องใช้เวลานานนะเป็นเดือนอ่ะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เข้าใจได้นะถ้าเป็นผมนะเจอเขายิ่งงงอ่ะแล้วก็ช่วยตามหาข้อมูลนะแต่ทางการเมืองก็อาจจะช้าไปอ่ะเพิ่งแยกหายไปนี่ก็มาปรากฏตัวแล้วก็ยืนยันนะครับอันนี้ตอบแต่มีเรื่องที่มันไม่ตอบก็คือว่ามันมีเรื่องการโอนเงิน28ล้านบาท14ครั้งอ๋อนี่ไม่นี่เดี๋ยวต้องชี้แจงส่วนมีคนบอกว่าจะเชื่อมโยงกับพี่สาวคุณธนาธรน่ะนะฮะเชื่อมโยงกับบริษัทของพี่สาวนะฮะประธานคณะก้าวหน้านะฮะก็บอกว่านี่ต้องขอชี้แจงที่ DSI โดยตรงครับไม่ตอบขนาดนี้แล้วก็สิ่งที่ตอบก็คือว่าก่อนถ้ามีการปล่อยข่าวว่าคุณป้อมภาวุฒิเตรียมลาออกจากสสของพรรคประชาชนก็ยืนยันครับทางคำที่สสต่อไปยังไม่มีเรื่องของการลาออกนะก็ว่าถ้ารอพร้อมคงจะไปชี้แจงพร้อมชี้แจงอ่ะคุณมนตรีแต่ว่าตัวเหมือน DSI เขาไม่รอเนี่ย
0: โอ้
1: วันนี้แต่คนที่พูดคิดว่าเป็น DSI ไม่ใช่นะฮะเป็นหัวหน้า DSI นะ
0: เป็นรัฐมนตรียุติธรรม
1: ยุติธรรมก็แปลกนะรัฐมนตรียุติธรรม
0: นะ
1: ฮะพลตรวจโทรุตพลนะฮะก็บอกว่าก็ DSI ให้คุณป้อมภาวุฒิเนี่ยนะครับและคนที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงวันที่2กรกฎาคมแต่ถ้าใครพร้อมมาได้เลยพร้อมเมื่อไหร่มาก่อนได้ไม่ต้องรอวันที่2กรกฎาคมครับคุณมนตรีครับ
0: แล้วคุณวิสุทธิ์ก่อนหน้านี้ในช่วงการแถลงท่านบอกว่าจะรอปิดสมัยประชุมซึ่งสมัยประชุมสภาเนี่ยจะสิ้นสุดลงในวันที่11กรกฎาคม
1: 11กรกฎา
0: และวันที่2เนี่ยมีวาระสำคัญที่สภาจะต้องพิจารณานะเข้าใจว่านะเมื่อสักครู่ได้มีการพิจารณาร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายป
1: ี
0: 2569
1: ครับ
0: นะรับหลักการวาระแรกไปแล้วแต่เนื่องจากนะเป็นร่างพรบเรื่องของการโอนงบประมาณเนี่ยนะแต่งตั้งกรรมาธิการเสร็จสับแล้วก็นัดพิจารณาวาระ2 3ในวันที่2กรกฎาคมนะฮะก็ถือว่ามีวาระสำคัญด้วยไม่แน่ใจว่าจะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่หรืออย่างที่ทางพลตำรวจโทรุตพลบอกนะครับว่าให้มาวันที่2นะแต่นะถ้าพร้อมก็สามารถมาพบพนักงานสอบสวนได้เลยนะก็มี2 อย่างก็คืออาจจะยังอยู่ในขั้นตอนที่เมื่อสักครู่ที่คุณวิสุทธ์พูดถึงที่คุณภาวุฒิบอกว่าโอ้โหมีเอกสารมีอะไรมากมายต้องรอข้อมูลให้ครบแล้วก็จะเข้าชี้แจง DSI ก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลนั้นนะฮะครบหรือยังไม่ครบถ้าครบก็ไปก่อนได้นะแต่ถ้าจนถึงวันที่2ยังไม่ครบแล้วต้องมีภารกิจประชุมสภาก็คงอาจจะต้องทอดเวลาไปได้อย่างนี้ครับ
1: แต่ตอนนี้คุณภาวุฒิเป็นผู้ถูกกล่าวหาใช่ไหมหรือผู้ต้องสงสัยวะยังไม่ใช่ผู้ต้องหา
0: ออกหมายเรียกเนี่ยให้มาคงยังไม่ได้กล่าวหาออกไปเรียกมาชี้แจงในฐานะสงสัย
1: เออคงที่ต้องผู้ต้องสงสัยอ่ะ
0: เพราะยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ย
1: ใช่ใช่ทีนี้คุณแต่ก็พอทราบแนวแล้วเพราะว่าเขาแถลงซะก็คดีใหญ่โตอยู่กันนะเกี่ยวพันใหญ่โตก็ต้องไปชี้แจงนะฮะที่บอกครับตอนนี้ก็คือว่าที่อยากเห็นว่าไปผู้ต้องหาคนสำคัญหลายคนที่ตัวเป้งๆอ่ะยังไม่เห็นชื่อเลยอยากเห็นทั้งคนสองคนตอนนี้เห็น
0: ไปยึดทรัพย์เอาไว้ก่อน
1: แล้วไปตรว
0: จเท่าไหร่นะ20กว่าจุดหลายจังหวัด
1: นะอันนั้นน่าเปิดชื่อจริงจริงถูกไหม
0: ไอ้นี่แหละที่เขาบอกว่าคนที่ไปค้นไปจับยึดทรัพย์เนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วบ้างเลยนะแต่คนที่ต้องสงสัยเนี่ยข้อมูลละเอียดยิบเลยเปิดชื่อเปิดอะไรมาเสร็จทรัพย์
1: นี่พูดในฐานะคนเคยทำผมเคยทำข่าวพวกนี้มาข่าวยักษ์กรรมข่าวจับกลุ่มเนี่ยนะเวลาจับได้ก็ต้องแถลง
0: ครับ
1: หรือจับไม่ได้ก็ต้องแถลงว่าผู้ที่ต้องยังไงผู้ที่ทำความผิดอ่ะเป็นใครยังไงเขาต้องแถลงอ่ะอันนี้ไม่แถลงแต่ผู้ต้องสงสัยอันนี้เราก็
0: ปิดชื่อปิดหน้
1: าดูพฤติกรรมเหรอ
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหากฎหมายเนี่ยเขาห้ามเปิดต้องคลุมไว้โม่งไว้เลยแต่ผู้ต้องสงสัยกฎหมายไม่ได้บอกนะว่าต้องปิดก็เลยต้องเปิดให้หมดแต่เรื่องนี้นะฮะถ้าดูจากการชี้แจงของคุณภาวุฒิในวันนี้ก็ต้องว่ากัน
1: ยาว
0: ไปตรงมาเนี่ยก็ถือว่าคือท่านปฏิเสธหมดอ่ะปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์นะฮะแล้วก็ไม่หนีไม่ลาออกแล้วก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะไปชี้แจงและอันหนึ่งเนี่ยผมดูจากที่ท่านเปิดใจเนี่ยมีการพูดซ้ำๆกันหลายครั้งคืออยู่ในฐานะผู้เทรดคนหนึ่งเท่านั้นนะเป็นแค่คนเทรดคนหนึ่งก็ถือว่ายังย้ำสาระสำคัญตรงนี้แต่ทีนี้การจะเทรดไม่เทรดอะไรเนี่ยเมื่อวานผมเห็นแบงค์ชาติเขาก็ออกมาแจกแจงละเอียดยิบเหมือนกันนะคุณวิสุทธ์นะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายเรื่องธุรกรรมforex เนี่ยประเทศไทยไม่อนุญาต
1: มันผิดอยู่แล้ว
0: นะ
1: ไม่ได้ขาย
0: ยานนะแล้ววันนี้ในสภาเนี่ยผมก็เห็นท่านก็ไปถ้าผมไม่แน่ใจว่าสสที่ตั้งกระทู้ถามสดวันนี้เข้าใจว่าน่าจะอยู่ในซีกเดียวกับท่านเพราะเป็นการถามแบบชงไงชงเพื่อให้ชี้แจงไม่ได้ถามแบบกรณีคุณพักขมลเกี่ยวกับเรื่องช่วยสีน้ำเงินด้วยอันนั้นน่ะถามเพื่อที่จะให้ชี้แจงนะฮะแต่กรณีวันนี้ผมเห็นพลตำรวจโทรุตพลท่านก็ไปตอบกระทู้ถามสดแล้วท่านก็ใช้ นะเหตุผลที่เคยแถลงเอาไปแล้วว่ามีผู้เกี่ยวข้อง1 2 3นะโบรกเกอร์แล้วก็พวกที่จะชักชวนแล้วก็พวกกลุ่มในทำเพย์เมนต์เกตเวย์อะไรทั้งหลายแหล่นั้นก็วนเวียนอยู่ใน3กลุ่มหลักๆที่ท่านเองบอกเกี่ยวกับเรื่องของฟอเร็กซ์ตรงนี้ครับในสุดครับ
1: คุณมนตรีฮะคือเมื่อกี้บอกว่าผิดอยู่แล้วไม่ได้แปลว่าบุคคลแต่ว่าเอ๊ะบ้านเราไม่อนุญาตให้มีการทำธุรกรรมเรื่องฟอเร็กซ์อยู่แล้วใช่ไหมธ
0: ุ
1: รกิจเนี่ยแต่ผมไม่มีความรู้จริงคุณมนตรีหรือท่าน
0: ผมก็พอได้ยิน
1: ถ้าเราประเทศเราผิดไหมถ้าเราประเทศนั่นยังจะมุ่งไปประเทศได้ผมผิดไหม
0: คือไม่อนุญาตแสดงว่าไปทำเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ถูกแล้วนะส่วนจะผิดจะถูกยังไงแล้วบอกว่าคนทั่วไปเขาก็ทำกันเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามันหนึ่งเนี่ยผมเอาละคุยกับคุณรัชพลซึ่งพอจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจอะไรพวกนี้นะ
1: คุณรัชพลเนี่ยนะ
0: หนึ่งห้ามนะฮะ
1: ห้ามอันนี้
0: ไม่ให้มีไม่ให้ทำ
1: หลายเหตุ
0: ที่ไม่ให้มีใบอนุญาตในประเทศไทยก็เพราะว่านะเรื่องของการฟอเร็กซ์อะไรตรงเนี้ยมันมีการช่อโกงกันบ่อยนะฮะคือมันออกจากค่อนไปนั้นก็เลยต้องปิดทางซะไม่ให้มีนะส่วนที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้นั้นเนี่ยก็มันผ่านเรื่องของต่างประเทศแต่ทำในประเทศไทยไอ้เนี่ยมันก็ถือว่านะถ้าจะไม่ต้องซับซ้อนก็คือเมื่อไม่อนุญาตแล้วไปทำเนี่ยมันก็นะฝ่าฝืนแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของบางธุรกิจที่คุณภาวุฒิอ้างถึงคือpayment gateway นะซึ่งทำเกี่ยวกับเรื่องของภายใต้พรบ.ระบบการชำระเงินนะเขาก็จะมีการกำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจแน่ๆมีหน้าที่รู้จักและบริหารจัดการความเสี่ยงของร้านค้าที่ตนให้บริการนั่นก็คือครอบคลุมการตรวจสอบคุณสมบัติของร้านค้าก่อนรับเข้าระบบคือต้องตรวจดูพูดง่ายๆเหมือนพี่โก้เปรียบเทียบผมฟังเหมือนเคอร์เรนต์รับส่งของเนี่ยบอกว่าเราจะอ้างว่าเราเป็นร้านอ่ะเราจะไปรู้ได้ไงนะรู้ไม่รู้ถ้าเป็นการขนส่งยาบ้าสิ่งเสพติดของผิดกฎหมายเนี่ยมันก็จะต้องมีส่วนในการที่จะต้องรับผิดชอบเช่นเดียวก็เรื่องของเพย์เมนต์ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็จะต้องตรวจสอบเพราะกฎหมายกำหนดให้ว่าผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่รู้จักและบริการจัดการความเสี่ยงก็ครอบกลุ่มนี่คือเขาอธิบายว่าแม้จะอนุญาตให้ทำบางอย่างแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะใช้สิทธิ์ในการรับส่งโอนอะไรโดยที่อาศัยว่าจดทะเบียนแล้วผิดถูกยังไงทำได้หมดนะก็ไม่ใช่ครับคุณสุดครับ
1: พอดีผมฟังผู้ลงทุนบางคนบอกว่าก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าดิฉันซื้อผ่านฟอร์แมตที่ถูกต้องตามกฎหมายของต่างประเทศนะ
0: ปรับ
1: อันนี้ก็ไม่รู้ในข้อกฎหมายนะก็ขอบคุณที่คุณมนตรีเอาข้อมูลมาแบ่งปันกันด้วยแต่พูดถึงเรื่องนี้กลายเป็นว่ากระแสเรื่องAI Passport ก็เลยเงียบไปเหมือนกันนะโดยเฉพาะยิ่งคุณป้อมที่เป็นคนเปิดเกมโยนระเบิดเนี่ยนะก็ถือว่าต้องไปเคลียร์ตัวเองนิดนึงก็ตัวการเรื่องเงียบไปเลยนะ
0: ก็อย่างน้อยที่สุดต้องมาสารวจน์มารวบรวมติดต่อสถาบันการเงินธนาคารต่างๆว่าต้องไปรวบรวมข้อมูลก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปทำอย่างอื่นลำพังต้องชี้แจงตัวนี้ก็ภาระเยอะอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แต่ไทยไอพาสปอร์ตวันนี้กลายเป็นประเด็นอยู่ในสภาครับคุณสุธรรมคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมก็เห็นใจ
1: ท่านประธานท่านประธานโสภณสาร
0: เพราะว่าวันนี้มันเป็นวาระเรื่องของการพิจารณาร่างพรบโอนงบประมาณปี2569
1: คร
0: ับ นะวงเงิน 1,328 ล้านบาทตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้นำเสนอในฐานะตัวแทนของครม.แต่ปรากฏว่าในช่วงของการอภิปรายนั้นเนี่ยคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมเนี่ยก็หยิบยกเกี่ยวกับเรื่องของไทย AI Passport นะฮะมาเปิดแล้วก็แจกแจงละเอียดยิบนะถ้าให้ความเป็นธรรมก็คือคุณหมอก็เอาข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยกันเนี่ยมาแจกแจงให้เห็นอีกรอบหนึ่งว่ามีใครเป็นใครมีกี่บริษัทที่ได้รับงานบริษัทที่ได้เป็นบริษัทร่วมค้าอะไรยังไงก็ทีนี้ก็ถือว่าได้ใช้สิทธิ์ในการอภิปรายไปเยอะพอสมควรผมดูจากข่าวพอผ่านไปสักระยะหนึ่งเอ๊ะ สสพรรคภูมิใจไทยคงจะตั้งหลักได้เอ๊ะนี่ไม่ใช่นี่
1: ไม่ใช่เบรก
0: ก็เลยต้องลุกขึ้นเบรก

0: พอลุกเบรกปุ๊บท่านประธานก็บอกว่าผมไม่อนุญาตเพราะว่าวาระนี้เป็นเรื่องของการอภิปรายร่างพรบโอนงบประมาณคุณหมอต้องเอาไปพูดในวาระอื่นแต่คุณหมอก็ขอใช้สิทธิ์จะพูดอย่างนั้นแหละก็
1: กลัวอะไรคุณหมอทำกลัวอะไรประธานบอกผมไม่กลัวฮะผมสั่งให้ติดใจหยุดห้ามพูดใช่ไหม
0: สุดท้ายประธานใช้สิทธิ
1: ์ใช้สิทธิ์เลย
0: ครับสั่งหยุด
1: สั่งหยุดเลย
0: ก็เลยต้องลงมาแถลงที่ห้องโถงของรัฐสภาแทน
1: แต่ในห้องโถงไม่มีเขาเรียกไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองเนาะ
0: ไม่มีเอกสิทธิ์ต้องรับผิดชอบถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มีการสื่อสารเรื่องฝั่งหนึ่งเขาติดใจก็คงจะต้องรับภาระตรงนั้นนะคุณนิสุทธ
1: ิ์ครับแต่พรรคประชาชนก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่อง AI Passport ก็ตามต่อนะฮะแล้วก็จะมีการหยิบเรื่องนี้ไปอภิปรายแน่นอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณที่ถึงเนี่ยนะ
0: ครับ
1: วันจันทร์นี้จะเริ่มอภิปรายเรื่องงบประมาณนะ
0: 20ถูกต้องครับคุณที่สุด29
1: ใช่
0: 31
1: ค่ะอ
0: ภิปราย3วันเลย
1: ก็อย่างที่บอกไปดูแล้วงบของกระทรวงดีเพิ่มถึง 30% เมื่อเทียบกับปีก่อนนะฮะแล้วก็จะครอบคลุมถึงเรื่อง AI Passport หรือไม่เนี่ยก็จะพูดถึงด้วยนะแล้วก็ทางคุณอิสริยะไพรีฤทธิ์ไพรีไพฤทธิ์เนี่ยนะคนในวงการนี่เป็นสสนี่บอกว่าก็คงอภิปรายงบไม่ได้พูดถึงเฉพาะเรื่องของ AI Passport นะครับแต่จะพูดถึงงบประมาณที่เกี่ยวกับ AI ทั้งหมดในงบประมาณปี70แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันแปลกดีนะปรากฏว่างบประมาณด้าน AI เพิ่มขึ้นทุกกระทรวงเลยในงบประมาณปี70เดี๋ยวต้องรอดูฮะวันจันทร์ที่เขาเริ่มอภิปรายกันแล้ว
0: เอ๊ะคุณที่สุดมันคงจะเหมือนกับในแต่ละยุคสมมติว่าในยุคหนึ่งเนี่ยเมื่อประมาณสักตอนนู้นสิที่เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบรองรับที่จะเปลี่ยนผ่านพ.ศ.มาเป็นพ.ศ. 2000นะ Y2K อะไรต่างๆที่จะต้องทุกอย่างก็จะต้องรองรับระบบนะแล้วพอมาถึงอีกยุคหนึ่งนะที่จะเป็นเข้าสู่เรื่องของประชาคมอาเซียน EC อะไรนั่นน
1: ะ
0: มันต้องมีโครงการที่ลงห้อยด้วย EC พอมาถึงยุคนี้มีคนสะกิดผมบอกคุณดูให้ดีนะกระทรวงไหนหน่วยงานไหนก็ตามมันจะต้องห้อยด้วยคำว่า AI ถ้างั้นมันไม่สอดคล้องกับยุค
1: นี้แต่ประเด็นคือห้อย AI ก็ไม่เป็นไรก็จะเป็นนโยบายสอดคล้องแต่ว่ามันต้อง AI จริงหรือเปล่าตอบสนองต่อการจริงหรือเปล่าหรือว่าบางคนบอก AI มันหาเงินง่ายดีก็ผ่านง่ายได้มาเยอะด้วย
0: แต่การอภิปรายงบประมาณวันที่29นะครับคุณไอซ์ลักษณ์ศรีนอกเขาไปอ่านเอกสารที่ได้รับมอบได้รับมาแล้วปรากฏว่านะเฟส2ของไทย AI Passport ที่เคยพูดถึงปลัดบอกว่าจะมีเฟส2 900ล้านบาทแล้วก็ไม่ได้ใช้งบของกองทุนแต่จะใช้งบกลางนะฮะถูกตัดออกไปแล้วไม่มีคุณพิสุทธิ์ฮะ
1: คืองบเฟส2คืองบของทางงบรัฐบาลแล้วล่ะ
0: งบรัฐบาล
1: ตัดไปแล้วแต่เฟสแรกที่ใช้งบของกระทรวงดี
0: อ
1: ยังมีอยู่นะ
0: เดินกำลังเดินหน้าอยู่ตอนนี้ไงคุณพิสุทธ
1: ิ์เร่งด้วย
0: คุณไอซ์ลักษณ์เลยบอกถึงแม้จะไม่ปรากฏก็ต้องอภิปรายนะเพราะกังวลว่านะจะย้อนกลับมาใช้งบของนั่นแหละกองทุนสดช.อะไรตรงนี
1: ้
0: ก็ถือว่ากลายเป็นเป้าอ่ะครับคุณสุดครับ
1: ครับก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องที่ตอนที่คุณชัยชนกก็เก็บเนื้อเก็บตัวนะพูดเท่าที่จำเป็นนะเท่าที่จะพูดได้นะแล้วก็คุณป้อมพาวุฒก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวไปเรื่องนี้เหมือนกันโยกไป
0: มาในจังหวะนะฮะก็ทำให้เป็นประเด็นทั้งสองคนคือกรณีคุณป้อมพาวุฒิเนี่ยเขาบอกว่าคือถ้าเป็นไม่มาเล่นการเมืองไม่เป็นไรหรอกเห็นว่าในทางธุรกิจในอะไรทั้งหลายเขาก็อาจจะมีวิธีคิดวิธีบริหารจัดการแต่พอมาเป็นคนการเมืองแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรที่แตกต่างกว่าคนทั่วๆไป
1: ครับ
0: อันนี้ก็มีเส้นแบ่งอยู่นิดนึง
1: ครับเมื่อสักครู่คุณมนตรีเกริ่นถึงเรื่องของการโอนก็ประมาณเนี่ยนะครับเวลาน้อยว่าก็วันนี้นายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดประเด็นเรื่องนี้เสนอเข้าสภานะฮะ
0: ครับ
1: คุณกอจติวันนี้แกก็เกาะติดนะบอกว่าร่าง

0: โอนงบเนี่ยนะครับเป็นงบเป็ดง่อยนะ
1: โอ้
0: คือโอนได้นิดเดียวอ่ะนะฮะคือมีความสำคัญกับเศรษฐกิจน้อยมากเหมือนกับเด็กเล่นขายของนะครับคืองบบริหารการคลังประเทศเนี่ยหลังวงเงินโอนหดเหลือ13,000 ล้านจาก100,000 ล้านเนี่ยนะเคย
1: หนึ่
0: ส
1: ง
0: ัญญา
1: หม
0: ณ
1: ื่นสามร้อยล้านคุ
0: ไ
1: ณ
0: ม่สามร้อยล้านครับขออภัยครับนะเป็นแสนล้านเนี่ยก็ตามที่เคยสัญญาส่งสัญญาณไว้เนี่ยนะคือมันพูดง่ายว่ามันน้อยมากอ่ะแล้วก็รัฐบาลก็ไม่ทันการอ่ะคือปล่อยเวลาล่วงเลยนะจนกระทั่งตอนนี้พวกกระทรวงทบวงกรมเขายักย้ายถ่ายโอนเรียบร้อยนะฮะก็คือไปเร่งลงนามบริษัทต่างๆสัญญาจัดซื้อจัดจ้างไว้เพื่อมีงบต่อเนื่องไม่ได้ต้องเอาคืนไงทีนี้ก็เลยสะท้อนเห็นว่าการคลังแพ้การเมืองนะฮะแล้วก็มองเรื่องนี้เรื่องที่รัฐบาลเนี่ยพูดง่ายว่าโอนงบเพื่อแก้เขินนี่สไตล์คุณกรณ์นะแก้เขินเพราะว่ารัฐบาลแถลงต่อสภาเมื่อ9 เมษายนนะฮะแล้วก็แก้ต่างต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อแสดงว่าเครื่องมือการคลังทุกชนิดถูกหยิบมาใช้แล้วนะฮะ
1: โอ้เสมือนหนึ่งว่าถ้าไม่มีการออกพรบโอนงบประมาณเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรไปอธิบาย
0: เพราะว่าเรามีตังค์เลยเราจะมีเงินอยู่จะมีเงินอยู่ที่ง่ายแล้วก็มีการโอนงบมาที่เหลือมาใช้เนี่ยนะตัดทวนมาแล้วก็เท่ากับอธิบายว่าเฮ้ยเรามีความจําเป็นต้องกู้เพราะว่าเงินเนี่ยเราพยายามตัดมาแล้วเราไม่ใช้เป็นกองกลางมันวิกฤตจริงๆ
1: ครับนะก็ไม่รู้ว่าเหตุผลที่ยกขึ้นมานั้นศาลรัฐธรรมนูญท่านจะเห็นพ้องด้วยหรือเปล่า9 กรกฎาคมจะมีคำตอบจากศาลรัฐธรรมนูญเชื่อว่าก่อนเที่ยงก็คงจะมีคำตอบออกมาทีนี้ผมกลับมาในเรื่องของการโอนงบประมาณอีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่คุณกรใช่ไหมครับ
0: คุ
1: ณไหนสิริกัญญาวันนี้ผมก็แปลกใจผมขับรถอยู่พอดีนะลุกขึ้นอภิปรายเป็นคนแรกจริงๆเนี่ยคนแรกน่าจะเป็นผู้นำฝ่ายค้าน
0: คุณเทง
1: คุณไหมสิริกัญญาเป็นคนลุกขึ้นพูดนะก็พูดถึงเรื่องของการโอนงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยนะสาเหตุก็เพราะว่าชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันนะและจิ้มไปที่เรื่องของการไปงบที่ถูกตัดส่วนใหญ่นะคุณหมายบอกนะ 93% เป็นงบรายจ่ายลงทุนเนี่ยนะไปตัดงบรายจ่ายลงทุนมันก็เลยไปย้อนแย้งกับสิ่งที่รัฐบาลบอกนะฮะว่าจะนะเรื่องของการลงทุนเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของแรงไหลก็เลยกลายไปตัดงบในส่วนนี้อ่ะแต่สุดท้ายท้ายสุดนะสภาก็มีมติกระฉันถือว่าเป็นความพร้อมเพรียงนะครับคุณพิสุทธิ์ครับมีมติ462 เสียงต่อ 0น่ะนะรับหลักการร่างพรบโอนงบประมาณในครั้งนี้แล้วก็ตั้งกรรมธิการเสร็จสรรพก็วาระ2-3จะเข้าในวันที่2 กรกฎาคมครับคุณพิสุทธิ์ครับ
0: 2 กรกฎาคม
1: เราน
0: ะ
1: คงลาไปพร้อมกันครับคุณพิสุทธิ์ครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 102.5 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
6: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
7: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
6: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
7: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 92.5 FM The Gig Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: ไปมากก็เรียกว่าเราตาย

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์กับคุณวีระธีรพัฒน์นะครับทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับวันนี้นะเรื่องของข่าวสารต่างๆเนี่ยนะผมเข้าใจว่าไฮไลท์สำคัญเนี่ยก็ยังหนีไม่พ้นนะกรณีของการตรวจสอบเรื่องของการทุจริตในการโกงในการสอบเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะฮะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการชะลอการบรรจุสอบท้องถิ่นนะในวันที่1กรกฎาคมเนี่ยนะที่เขาจะมีการบรรจุเนี่ยนะอีกไม่กี่วันเนี่ยบอกว่าตอนนี้ชะลอไปก่อนนะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่ากระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยนะมันก็ยังอยู่ในขั้นตอนแล้วก็เข้มข้นนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องบอกนะครับว่าก็จริงจังนะกับเรื่องนี้เป็นอันมากนะเพราะว่าขณะเดียวกันทางด้านของคนที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ย โดยเฉพาะทางปปช.ทางปปป.เนี่ยนะนอกจากที่ไปค้นที่บางใหญ่นะนนทบุรีนะที่มีการแก้ไขกระดาษคำตอบเนี่ยนะก็ไปตรวจยึดสำหรับกระดาษคำตอบนะ 800,000 กว่าแผ่นนะเกือบล้านแผ่นนะเห็นว่าใช้รถบรรทุก2คันที่ขนจากที่สมุทรปราการเนี่ยแล้วก็ไปเก็บไว้ที่ห้องมั่นคงที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยหรือว่าปปช.นะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวเขาก็ไปถามความคืบหน้าฮะกับทางผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.คุณเนติพลชุมยวงนะก็ถามกรณีนี้แหละนะเกี่ยวข้องกับเอกสารทั้ง869,000ฉบับเนี่ยนะ เป็นยังไงบ้างนะท่านก็บอกว่าเนี่ยอันเนี้ยไปเก็บไว้ในห้องมั่นคงของปปช.ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงนะแล้วก็สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายใต้บังคับบัญชาเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะส่วนแนวโน้มนะจะขยายผลการจับกุมนะจากพื้นที่นนทบุรีไปยังโกดังอื่นๆหรือไม่เนี่ยนะเพราะว่าจะต้องไปดูโรงงานพิมพ์กระดาษคำตอบหรือเปล่านะจะไปดูระบบ QR code หรือไม่หรือว่ามีการปรับแก้คะแนนหรือเปล่าเนี่ยนะท่านผอ.เนติพลก็บอกนะบอกว่าเรื่องเนี้ยเป็นกระบวนการในการสืบสวนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งตามปกติแล้วปปช.จะมีการสืบสวนในเชิงลึกอยู่แล้วแต่การขยายผลไปถึงบุคคลใดหรือว่าสำนักพิมพ์ใดนั้นต้องอยู่ที่พยานหลักฐานก็เลยถามว่าอ้าวแล้วสถานะของคดีเนี้ยมันอยู่ตรงไหนถูกไหมเข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะสถานะของคดีเนี่ยอยู่ตรงไหนนะท่านก็บอกครับบอกว่าคดีเนี้ยยังไม่ได้อยู่ในชั้นไต่สวนนะของปปช.แต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งต้องรอพนักงานสอบสวนดำเนินการและเสนอผู้ใหญ่ว่าจะพิจารณาตั้งองค์คณะไต่สวนต่อไปหรือไม่พร้อมกับยืนยันนะครับว่าไม่มีความล่าช้าเนื่องจากเป็นการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานทั้งปปช.ทั้งกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.อันนี้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.นะรวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยนะจะประสานไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินิติวิทยาศาสตร์เพื่อจะช่วยดูตรวจสอบกระดาษคำตอบหรือเปล่านะท่านก็บอกว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายสืบสวนนะว่าจะพิจารณาว่าจะต้องดำเนินการยังไงนะส่วนที่ผู้เข้าสอบนะมาร้องเรียนว่าถูกโกงในลักษณะเดียวกันเป็นจำนวนมากเนี่ยจำเป็นต้องมาร้องต่อปปช.หรือเปล่าท่านผอ.เนติพลนะบอกว่าอันนี้เป็นสิทธิ์ของประชาชนนะจะไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนในท้องที่ก็ได้นะหากพนักงานสอบสวนเห็นว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของปปช.เดี๋ยวเขาก็จะประสานแล้วก็ส่งเรื่องมาเองนะแต่ถามว่าไอ้800,000กว่าฉบับเนี่ยนะเดี๋ยวเขาไปทำยังไงนะอันนี้เขาต้องไปตรวจเขาไปดูว่า 800,000 กว่าฉบับเนี่ยนะเอกสาร 860,000 แผ่นเนี่ยนะเขาก็ต้องไปดูบอกมันมีอยู่บางส่วนเหมือนกันที่มันมีข้อสังเกตนะนะก็มีข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันคล้ายๆกับว่ายังใหม่ๆอยู่มีนะก็มีเหมือนกับพิมพ์มาใหม่หรือเปล่ายังไงเนี่ยอันนั้นก็มีแต่ว่ามันก็เป็นข้อสังเกตเดี๋ยวก็ต้องให้กระบวนการให้ขั้นตอนของทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปปช.เนี่ยฝ่ายสืบสวนเนี่ยก็ไปสืบต่อนะว่ามันเป็นยังไงนะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะที่หลายคนจับตามองส่วนคนที่เกี่ยวข้องที่มีรายชื่อนะ10คน11คนเนี่ยมีบางท่านนะฮะมีบางคนเห็นว่าจะขอลาออกจากตำแหน่งคุณอะไรล่ะที่เป็นผอ.กองอยู่ที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีอ่ะนะก็จะขอลาออกจากตำแหน่งนะรายงานข่าวมาเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะได้ลาออกหรือไม่เนี่ยนะเห็นว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ระงับไว้ก่อนนะจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมนะผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเนี่ยของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเนี่ยนะไม่มาทำงานด้วยนะอันที่1และอันที่2ก็เห็นว่าจะลาออกนะแต่เขาก็ระงับไว้ก่อนนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้คนที่เขาไปตรวจสอบเนี่ยไปดูเอ้ยมันมีนามสกุลอีกคนนึงที่อยู่ที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีแต่ว่านามสกุลอาจจะไม่เหมือนกับทางจ่าสิบตรีพิชิตนะเพราะว่านามสกุลเป็นทั้งพรมพั

มันมี 3-4 เรื่องซ้อนมาที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานเนี้ยไล่มาตั้งแต่นายกไปตรวจราชการถูกไหมแล้วหลังจากนั้นก็หาดบางเทาหาดอะไรเนี่ยนะที่มีผู้มีอิทธิพลโดยเฉพาะชาวต่างชาติแล้วก็บางคนมาแย่งงานแย่งการทำเนี่ยนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งมันนำไปสู่อะไรมันนำไปสู่ความขัดแย้งในข้าราชการของที่ภูเก็ตด้วยถูกไหมถึงมีการโยกย้ายตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะอันนั้นก็ประเด็นหนึ่งนะหรือแม้แต่ เกี่ยวพันเกี่ยวโยงนะกับคนที่อ้างนะปลัดจังหวัดอะที่บอกว่าช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยนะเอ็นเข้าใจว่าตอนนี้ครบระยะเวลาในการมาช่วยราชการนะตอนนี้ก็กลับไปเป็นปลัดจังหวัดภูเก็ตเหมือนเดิมแหละนะครับแล้วก็ต่อเนื่องยาวมาถึงเนี่ยผู้มีอิทธิพลที่พังงานที่นู่นที่นี่เขาก็พยายามเร่งดำเนินการอยู่นายกก็เข้มงวดอะนะผ่านทางผู้ใต้บังคับบัญชาไปนะแต่ว่าจะยังไงก็ตามทีเนี่ยนะแล้วรวมมาถึงเรื่องของการโกงข้อสอบเนี่ยผมว่าประเด็นสำคัญของกระทรวงมหาดไทยตอนเนี้ยแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยคือไหนๆก็ไหนๆแล้วอะอย่างกองโกงข้อสอบเนี่ยถ้ามันเป็นตามที่มีการสืบสวนสอบสวนเนี่ยอย่างนี้จริงแล้ว 350,000 บาทเอาชื่อไปรอก่อนได้เป็นข้าราชการแน่เนี่ยหรือว่าบางพื้นที่ถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทเนี่ยอำเภอไอ้จังหวัดอะไรขอนแก่น 700,000 บาทจังหวัดลพบุรี 800,000 บาทเนี่ยตามคลิปที่มีการพูดถึงเนี่ยมันค่อนข้างโจ๋งขึ้นแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยเราเนี่ยในฐานะที่อยากจะยกระดับประเทศด้วยจะเข้า OECD ขอเขานะแล้วก็ดูหลายประเทศมาเป็นแบบอย่างเหลือเกินว่าทำไมเขาพัฒนาประเทศได้ทำไมเขาแบบโอ้โหจริงจังกับการแก้ไขปัญหาแล้วประเทศก็โอ้โหเศรษฐกิจก็เติบโตไปอย่างจีนอย่างเวียดนามเนี่ยมาตรการหนึ่งที่เขาทำที่เข้มข้นมากแล้วก็เป็นข่าวที่เราแบบโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าเขาค่อนข้างจริงจังแล้วก็เข้มข้นแล้วก็โทษก็ลงแบบหนักจริงๆก็คือการปราบปรามการคอร์รัปชันนะผมว่าโอกาสเนี้ยน่าจะใช้ไปเลยนะทีเดียวไหนๆก็ไหนๆแล้วทำให้มันจริงจังทำให้มันแบบเห็นภาพทำให้มันแบบคือไม่เห็นภาพนี่ไม่ใช่สร้างภาพนะ เห็นภาพนี่คือทำให้มันเป็นรูปธรรมที่มันแบบดำเนินการแบบต่อเนื่องอะอย่างเงี้ยได้ใจแน่อันนี้ผมบอกเลยได้ใจแน่คะแนนที่ตอนนี้ที่ตกอยู่เนี่ยของทางรัฐบาลเนี่ยนะถ้าทำเรื่องนี้อย่างจริงจังเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษอย่างจริงจังแล้วมันต้องรวมถึงกระบวนการในชั้นกระบวนการยุติธรรมด้วยนะชั้นศาลอะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องต่อเนื่องไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินคดีแบบที่เรียกว่าประชาชนติดตามอย่างใกล้ชิดอ่ะนะอันนี้อาจจะมีกระบวนการดำเนินคดีที่มันรวดเร็วรัดกุมนะแล้วก็ตอบสนองต่อข่าวสารไม่ใช่บางทีโอ้โหมันเป็น5ปี7ปีอ่ะบางคดีเป็น10ปีเข้าใจฮะสื่อพยานเยอะมีหลายปากนะต้องพยานโจทย์พยานจำเลยนะแล้วก็ถึงฤดูกาลที1ปี2ปีตุลาคมเงี้ยอ่ะมีการเวียนอีกแล้วนะมีการโยกย้ายตำแหน่งอีกแล้วนะก็อันนี้ก็เป็นส่วนนึงที่ทำให้บ้านเราการทำงานให้มันสอดคล้องให้มันต่อเนื่องเนี่ยมันก็มีความติดขัดได้มันก็เลยถูกหลายคนพูดว่าความล่าช้านี่มันก็คือความไม่ยุติธรรมอย่างหนึ่งแต่ความรวดเร็วจนเกินไปมันก็คือความอยุติธรรมเช่นเดียวกันถ้าหากปราศจากการรอบคอบถูกไหมฮะเหมาะสมและยุติธรรมอันนี้สำคัญก็คือไหนๆทำแล้วเนี่ยผมว่าเอาเลยนะไม่ว่าจะเป็นตรงเนี้ยหรือว่าจะขยายวงให้มากขึ้นเพราะเห็นตอนนี้ก็โอ้โหหลายที่นะก็ลงไปในหลายจุดเหมือนกันนะนี่เห็นล่าสุดนี่ทางตำรวจสอบสวนกลางนี่พื้นที่ตรงไหนลุกป่านะที่วัดตรงไหนก็ลุกป่าเขาก็ลุยนะไม่ใช่ว่าไม่ลุยนะนอกเหนือจากที่ของเอกชนของที่ประชาชนเนี่ยบางทีมีบุกรุกพื้นที่ป่านี่เขาก็ตรวจเข้มนะที่สาธารณะถึงอ้างว่าจะเป็นสาธารณประโยชน์อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะอันนี้เขาน้ำมันลุกพื้นที่สปก.ลุกพื้นที่ป่า
เป็น

เขตสงวนเขตอะไรต่างๆนานาเนี่ยอันนี้เขาก็ดำเนินการอย่างเข้มข้นใช่ไหมครับเนี่ยเราก็ใช้โอกาสนี้แล้วลุยไปเลยอันนี้เรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องไฟฟ้าผมคิดว่านาทีเนี้ยรัฐบาลคงจะจริงจังกับแนวทางในการจะพยายามที่จะแยกส่วนของค่าไฟทางหลวงเนี่ยออกมาให้ชัดเจนไม่ให้อยู่ในแฝงอยู่ในค่าไฟฐานสำหรับการคิดเงินกับประชาชนเพราะเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านก็บอกว่าในส่วนของมติของคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติเนี่ยสำหรับการไม่เก็บตังค่าไฟทางหลวงนะค่าไฟองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนเนี่ยนะที่เป็นสาธารณะเนี่ยหรือแม้แต่ไม่เก็บกับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยนะที่เป็นไฟถนนอะไรพวกเนี้ยเขาบอกมันมีมติมาตั้งแต่ปี2530นะแต่มติดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการแลกกันไม่พูดแบบชัดเจนเลยคือที่ไม่เก็บค่าไฟกับกรุงเทพมหานครไม่เก็บค่าไฟกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เก็บค่าไฟกับทางหลวงเนี่ยสำหรับไฟทางหลวงไฟฟ้าสาธารณะอะไรต่างๆเนี่ยเพราะหน่วยงานเนี่ยกรุงเทพมหานครอปท.ทางหลวงเนี่ยเขายินยอมให้การไฟฟ้าทั้งฝ่ายผลิตทั้งภูมิภาคทั้งนครหลวงไปปักเสาถูกไหมไปปักเสาแล้วก็ทำสายไฟอ่ะแล้วก็มีสายส่งด้วยอ่ะบอกแลกกับค่าเช่าในการปักเสาแลกกับค่าเช่าพื้นที่อ่ะที่เป็นปักเสาแล้วก็ทำให้เกิดมีการทำสาธารณูปโภคตรงเนี้ยนะอันนี้ก็บอกว่ามันมีมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตั้งแต่ปี2530แล้วจริงๆเรื่องนี้ถ้าถามผมสำหรับผมนะผมต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่อันนี้พอทราบอยู่แล้วว่าไฟทางหลวงเนี่ยเขามันอยู่ในค่าไฟที่เขามีการคำนวณนะเมื่อปี2ปีก่อนนี่แหละเราก็ยังคุยกันเรื่องนี้อยู่เลยนะผมจำได้นะอันนี้ก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นตกใจอะไรแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐบาลจะทำยังไงกระทรวงพลังงานจะทำยังไงจะแยกบินออกมาให้ดูให้เห็นไหมหรือพอแยกออกมาให้เห็นแล้วจะได้รู้ว่าค่าไฟทั้งหมดเนี่ยที่เป็นไฟฟ้าสาธารณะไฟทางเนี่ยนะมันเราจ่ายไปปีแล้วเท่าไหร่ที่เขาไม่เก็บเนี่ยนะเห็นตัวเลขกลมๆออกมาประมาณสัก17,000ถึง 20,000 ล้านต่อปีนะถ้าแยกออกมาแล้วแล้วก็ไปปรับลดในส่วนของค่าไฟฐานได้เนี่ยก็จะทำให้ประชาชนใช้ไฟถูกลงแต่ขณะเดียวกันจะไปจ่ายยังไงเนี่ยอาจจะมีการตั้งงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขามีบางส่วนที่เขาจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยเขามีข้อตกลงกันก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะทางหลวงจะต้องตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายค่าไฟกลับคืนให้กับการไฟฟ้าก็ว่ากันไปเขาคงจะต้องดำเนินละนะระยะสั้นจะทำยังไงระยะยาวจะทำยังไงนะฮะไม่ใช่แค่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งอะนะมันต้องคุยกันทั้งองค์คาพยพที่เกี่ยวข้องอะค่าไฟทั้งหมดอะนะว่าจะต้องทำยังไงกกพ.ก็เกี่ยวข้องนะทั้งพลังงานก็เกี่ยวข้องเรื่องนี้มหาดไทยก็เกี่ยวข้องก็ต้องคุยกันนะไม่ใช่ว่าจะให้ที่ใดที่หนึ่งนะที่เป็นคนรับผิดชอบเพราะนี้มันเป็นเรื่องที่มันต่อเนื่องมาแล้วมันก็ร่วมกันนะก็เดี๋ยวรอดูนะว่ารัฐบาลเขาจะยังไงต่อส่วนสถานการณ์ในบ้านเราวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็มีกฎหมายฉบับหนึ่งที่เพิ่งผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมานะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะแล้ววันนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.นะก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายปี2569 1,300 ล้านบาทโดยประมาณมัน300ล้าน380เท่าไหร่เนี่ยนะก็คือ1,300ล้านจากที่เคยแบบโอ้โหจะบอกว่ามีเป็นแสนล้านนะตอนช่วงที่สถานการณ์ราคาน้ำมันสูงๆอ่ะนะช่วงมกราคมพาแถวนั้นอ่ะแล้วรัฐบาลก็บอกว่าอ่ะให้ถึงวันที่เท่าไหร่สิ้น15มีนาคมอ่ะกระทรวงทบวงกรมจะต้องใช้จ่ายอะไรก็รีบไปใช้จ่าย

เรียบร้อยอันไหนที่มันเป็นงบปลูกปันไหนที่เป็นงบลงทุนอันไหนที่เป็นงบที่จะต้องดำเนินการก็รีบไปดำเนินการหลังจากนั้นส่วนที่เหลือเนี่ยให้โอนมาที่งบกลางเหลือเบ็ดเสร็จจากที่คาดว่าประมาณแสนล้านเหลือประมาณ 10,000 ล้านบาทวันนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาครับก็เข้าที่ประชุมสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีมติออกมารับวาระที่1รับหลักการสำหรับร่างในฉบับดังกล่าวเดี๋ยวเขาก็จะว่ากันในชั้นที่2ก็คือคณะกรรมการซึ่งก็ตั้งคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีสัดส่วนจากทางรัฐบาลจากคณะรัฐมนตรีมีสัดส่วนจากพรรคการเมืองต่างๆนะทางภูมิใจไทยได้8คนอะไรนะประชาชนได้5คนใช่มั้ยมีพรรคอะไรพรรคกล้าทำได้2คนประชาธิปัตย์ได้1คนอะไรเนี่ยทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยรวมเป็นคณะกรรมการเพื่อจะพิจารณาในวาระที่2และวาระที่3ต่อไปส่วนสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่29มิถุนายนอันนี้จะเป็นคิวของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ก็เข้าใจว่าเขาคุยกันแล้วว่ากรรมาธิการเนี่ยมี72คนนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเนื้อหาสาระอันนี้หลายคนอาจจะรอติดตามเพราะว่าบางกระทรวงอย่างเงี้ยนะเงินเพิ่มขึ้นบางกระทรวงเงินลดลงนะแล้วก็รวมไปถึงรายจ่ายประจำปีที่มันอยู่ถึง 3.788 ล้านล้านบาทสำหรับปี2570เนี่ยถ้าไปดูเฉพาะรายจ่ายประจำเนี่ยนะ 2.78 ล้านล้านบาทนะแยกเป็นบางประเภทโดยเฉพาะงบกลางที่เราอยากรู้เนี่ยนะที่อยู่ในอำนาจของทางคลม.อยู่ในอำนาจของบางส่วนของนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยนะอันเนี้ยเห็นว่าจัดสรรงบกลางไปเยอะนะประมาณ 630,000 กว่าล้านแต่งบกลางนี่ก็ใช้เยอะนะเนี่ยบำเหน็จบำนาญอะไรก็อยู่ในงบกลางไอ้สปสช.เนี่ยนะอันนี้ก็ต้องมีการจัดสรรไปนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวค่อยๆติดตามนะเรื่องในสภานี่ก็หลายประเด็นนะแล้ววันนี้เห็นคุณภาวุฒพงวิทยาพานุคุณป้อมเนี่ยนะสสป้อมนี่เขาก็มาให้สัมภาษณ์นะเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือว่าปัวพันที่ทาง DSI เนี่ยเขาก็รับเป็นคดีพิเศษแล้วแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหานะสำหรับ Forex แล้วก็บริษัทที่มันมีความเชื่อมโยงกับไอ้ Pay Solution หรือว่าบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับ Forex แล้วก็ไอ้ทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยนะเขากำลังสืบอยู่นะเห็นว่าน่าจะวันที่2กรกฎาคมนะที่ทาง DSI เขาจะเชิญไปให้ข้อมูลนะหรืออาจจะมีคนที่เกี่ยวข้องที่อยากจะไปก่อนนี่ก็ได้เหมือนกันนะก็ค่อยๆตามแล้วกันนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะส่วนต่างประเทศดูสักนิดดูสักนิดเมื่อเช้านี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะ2จุดที่สำคัญก็คือจุดแรกเนี่ยเป็นที่เวเนซุเอลานะที่เวเนซุเอลาเนี่ยนะมีแผ่นดินไหวไม่เขาบอกว่าไม่ใช่ after shock นะฮะเพราะว่ามันเป็นเมกะเลยมันเป็นใหญ่อะนะเป็นแผ่นดินไหวใหญ่2ครั้งติดเลยนะก็คือขนาด 7.2 ครั้งหนึ่งแล้วก็ขนาด 7.5 อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยู่ห่างจากกรุงคาราคัสเนี่ยเข้าใจว่าประมาณสักเท่าไหร่ล่ะ160กิโลเมตรแต่ความสั่นไหวของเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งเนี้ยนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ามีการคาดการณ์ครับว่าแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นมันทำให้อาคารหลายแห่งพังถล่มลงมาและขณะเดียวกันฮะมันเป็นวันหยุดด้วยเพราะฉะนั้นความเสียหายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับคนนะความเสียหายหรือว่าความสูญเสียเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยรุนแรงนะนี่เบื้องต้นเขาคาดการณ์กันนะฮะว่ามีผู้เสียชีวิตเฉพาะที่เวเนซุเอลาเนี่ยนะประมาณสักหมื่นคนไม่ต่ำกว่านะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยนะที่มีการสำรวจแล้วเนี่ยนะทางรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาอ๋อคนเก่านี่ถูกทางโดนัลด์ทรัมป์ส่งเจ้าหน้าที่มาจับกลุ่มตัวไปนี่ใช่ไหมเขาบอกว่าพบผู้เสียชีวิตแล้ว32คนบาดเจ็บอีกกว่า700คนแต่ยอดนี้ยังไม่รวมที่ลัดลาไกวว่านะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เสียหายหนักสุดมีอาคารถล่มลงมาหลายสิบแห่งและใกล้กันนะที่เกิดเหตุ

ุดหนึ่งเป็นที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยมีแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งทะเลนะฮะขนาด 6.9 นะโอ้เนี่ยเวลาใกล้เคียงกันเลยระดับความลึกอยู่ที่ประมาณ44กิโลเมตรนะเนี่ยพนักงานของบริษัทของญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็หลายคนนะผอองค์ผอครูใหญ่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งที่เมืองฮาชิกามิเนี่ยก็บอกนะบอกว่าโรงเรียนของเธอนี่บอกว่าต้องปิดชั่วคราวเลยนะเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวหน่วยดับเพลิงเนี่ยของเมืองเนี่ยบอกโอ้โหได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินอย่างน้อย4ครั้งเวลาเดียวกันก็มีคนติดอยู่ในลิฟต์ด้วยนะก็แต่ว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่ามีผู้เสียชีวิตแต่ก็ยังติดตามอย่างใกล้ชิดนะอันนี้ NHK เขามีรายงานมานะส่วนสำนักข่าวเกียวโดนะเขาก็รายงานด้วยหน่วยงานกำกับดูแลด้านนิวเคลียร์วันนี้ก็รุนแรงนะระดับ6ระดับ7เนี่ย 6.97 นี่มันก็ถือว่าสูงมากนะบอกว่าไม่พบความผิดปกติใดๆนะที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในภูมิภาคนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวนะถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยก็ต้องติดตามหน่อยนะเพราะว่าโอ้โหมันสร้างความเสียหายเยอะนะโดยเฉพาะที่เวเนซุเอลานะครับส่วนฟุตบอลดูสักนิดเป็นยังไงบ้างเมื่อเช้านี้ดูเกาหลีใต้โอ้ไม่ดีเลยเล่นไม่ดีนะและแพ้แอฟริกาใต้ไป 1-0 ด้วยไม่รู้จะเข้ารอบหรือเปล่านะสำหรับเกาหลีใต้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมี3คะแนนก็ตามทีนะดูหน่อยผลบอลเป็นยังไงบ้างสำหรับเมื่อคืนนี้นะเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงฟุตบอลโลกเนาะบอสเนียถล่มกาตาร์ไป 3-1 นะสวิตเซอร์แลนด์ชนะแคนาดา2-1สวิตนำก่อน 2-0 นะแคนาดาตีตื้นขึ้นมา 2-1 นะโมร็อกโกชนะเฮติไป4-2นะสกอตแลนด์นี่พ่ายบราซิลไป0-3นะครับแล้วก็เม็กซิโกถล่มสาธารณรัฐเช็กเกียไป0-3นะเม็กซิโกชนะ 3-0 นะแอฟริกาใต้ชนะเกาหลีใต้1-0นะครับที่เข้ารอบแน่ๆแล้วนะอันดับ1อันดับ2ในกลุ่มเนี่ยนะมีใครบ้างดูสักนิดดีไหมมีเม็กซิโกครับเข้ารอบแน่แล้วสหรัฐอเมริกาเยอรมนีอาร์เจนตินาฝรั่งเศสนอร์เวย์โคลัมเบียสวิตเซอร์แลนด์แคนาดาบราซิลนะโมร็อกโกนะครับแล้วก็บอสเนียแล้วก็แอฟริกาใต้นะก็ยังเหลือพื้นที่ให้ทะลุเข้ารอบ32ทีมอีกกี่ทีม1 2 3 4อีก19ทีมซึ่งก็จะต้องไปดูอันดับ1อันดับ2ในกลุ่มแล้วหลังจากนั้นค่อยมาเลือกอันดับ3ที่ดีที่สุดกี่ทีมนะ7ทีม8ทีมมั้งนะให้เข้ารอบ32ทีมก็คือรอบน็อกเอาท์ต่อไปนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าถ้าจะดูบอลโลกให้สนุกเนี่ยมันจะต้องเริ่มดูตั้งแต่นัดสุดท้ายของรอบคัดเลือกคือเล่นถวายหัว ทุกทีม3คะแนนมีค่าหมดเพราะฉะนั้นเขาเล่นถวายหัวทุกทีมไม่มีหรอกโอ้โหมาแบบโอ้โหจะมาเอา 0-0 จะมาเอาเสมอไม่มีฮะถ้าเก็บชัยชนะได้เนี่ยเพื่อการันตีการเข้ารอบเพราะฉะนั้นเขาต้องเล่นถวายหัวนะแล้วหลังจากนั้นพอทะลุเข้าไปรอบตัดรอบลึกๆเนี่ยรอบ32ทีมหรือว่าที่เราเรียกกันว่ารอบน็อกเอาท์เนี่ยนะมันโอกาสเดียวอะแล้วยิ่งโอกาสเดียวนี่คุณไม่ต้องกลัวครับจะมาปุ๊บจะเป็นรถบัสตลอดนี่คงไม่ได้อะนะมันต้องมีบุกด้วยมีแลกด้วยถูกไหมถ้าชนะขึ้นมาเนี่ยโอ้โหล้มยักษ์ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันดังเลยนะทีเดียวใช่ป่ะใช่ไหมหรืออยู่โกเก่งแต่ปีนี้โกหลายประเทศโชว์ฟอร์มดีนะผู้รักษาประตูหลายประเทศโชว์ฟอร์มดีเซฟอุตลุดเลยนะแต่ว่ามันก็แสดงถึงอยู่สองอย่างหนึ่งคือโกก็พัฒนาโกหลายประเทศก็ดีนะอีกอันหนึ่งก็คือมาตรฐานของฟุตบอลเหมือนกันว่ามันถามว่ามันยังห่างไหมมันก็ยังมีบ้างที่ห่างแต่เพียงแค่ว่าส่วนหนึ่งก็คือมันก็ยกระดับขึ้นมานะแล้วก็นักเตะแต่ละคนเนี่ยถ้าดูความสามารถเฉพาะตัวผมว่ายกระดับขึ้นมาเยอะนะนักเตะฝั่งเอเชียก็ดีขึ้นนะเนี่ยอย่างเรานี่ลุ้นแน่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเข้ารอบเนี่ยก็ต้องไปดูนะญี่ปุ่นจะเข้าเป็นที่สองหรือที่สามที่ดีที่สุดอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมานะเพราะว่าเขาก็ยังลุ้นอยู่เหมือนกันถ้าเข้าเป็นที่2นี่เขาไปเจอบราซิลอ่ะแต่ที่2ของกลุ่มเขาไปเจอบราซิลอ่ะแต่ถ้าเขามาเป็นที่1ของกลุ่มมันก็
ก็มีโอกาสหลบได้หรือว่าถ้าเป็นที่3ที่ดีที่สุดนะที่เขาคัดเลือกอีก4ทีม8ทีมเนี่ยนะมันก็จะหลบไปอยู่ตรงอื่นเนี่ยนะก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะผมก็ดูแบบผ่านๆนะไม่ได้แบบจริงจังอะไรมากตื่นเช้ามา8โมงเนี่ยอันนี้อาจจะได้ดูสักนิดนึงสักครึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็จบครึ่งแรกหลังจากนั้นก็ออกไปทำงานตามปกติครึ่งหลังนี่ไม่ได้ดูเลยฮะอันนี้ชัดเจนนะแล้วนี่ยิ่งตอนนี้พูดถึงเรื่องอะไรนี่อีกกี่วันเนี่ยเดี๋ยววันนี้วันที่25เหลืออีกแค่5วันเองนะใครยังใช้ไทยช่วยไทยพาสไม่หมดบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าผมมีที่มาละเลงอีกนะสำหรับไทยช่วยไทยพาสของผมยังไม่หมดนะสงสัยสุดสัปดาห์นี้สงสัยต้องไปตามอีกแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวว่ากันช่วงหน้าพักสักครู่ครับ

0: ุดห้าเอฟเอ็มเทคนิคเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ช่วงที่2นะครับของคุยได้คุยดีนะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงศ์ช่วงที่2นี่เราเปิดสายคุยกันนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาเราคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะเมื่อกี้นี้พูดค้างเอาไว้ คือผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังใช้ไทยช่วยไทย plus เนี่ย60-40เนี่ยใช้กันหมดแล้วหรือยังนะแต่สำหรับผมเนี่ยยังไม่หมดยังเหลือนะเขาไม่มีทบนะฮะคือเขาให้มา 1,000 บาทเมื่อวันที่1มิถุนายนก็ต้องใช้ภายในเดือนมิถุนายนนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเหลืออยู่เนี่ยเขาไม่ได้ทบว่าเดือนหน้าให้มาอีก 1,000 ในวันที่1กรกฎาคมแล้วเหลืออยู่300ก็จะไปทบเป็น 1,300 ไม่ใช่นะเขาเอาเงินที่เหลือนี่คืนไปนะเขาให้มาแค่พันเดียวต่อเดือนนะแล้วก็ถ้าเหลือไม่มีทบก็เลยคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยนะจะต้องไปใช้ไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะนี่มันเหลือแค่ไม่กี่วันเอง 2-3 วันเองเนี่ยนะที่ไหนดีนะนี่เห็นว่าล่าสุดเนี่ยที่อะไรดีเอทรามอินทา67อ่ะที่ก่อนหน้านี้เคยบอกคุณผู้ฟังไปว่าจะไปซื้อทุเรียนใช่ไหมของระยองอ่ะแล้วเขาก็เอามาแบบถูกใจเลยนะทั้งทุเรียนหมอนทองทั้งก้านยาวอะไรเนี่ยนะก็ไปได้ชิมทั้ง2 อย่างแล้วก็ใช้ไทยช่วยไทยพาสไปเห็นว่ารอบนี้นะเนี่ยผมเพิ่งได้ทราบมานะเขาให้ข้อมูลผมมานะบอกว่าเสาร์อาทิตย์ที่27และ28มิถุนายนนะอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่หมดหรืออยากจะแวะไปก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วก็อีกทีก็คือวันที่4แล้วก็15กรกฎาคมนะที่โครงการดิเอทรามอินทา67เนี่ยจะมีทุเรียนภูเขาไฟโอ้ยอีกแล้วทุเรียนอีกแล้วนะนี่เพิ่งกินไปทุเรียนภูเขาไฟแต่ต้องบอกว่าทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยเนื้อมันเนียนนะมันเนียนมันนุ่มนะส่งตรงมาจากศรีสะเกษนะแล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ทุเรียนภูเขาไฟที่ศรีสะเกษนะสำหรับ27 28มิถุนายนแล้วก็4-5กรกฎาคมเนี่ยยังเป็นเทศกาลผลไม้ตามฤดูกาลด้วยนะครับมีทั้งเงาะโรงเรียนมีมังคุดอันนี้บอกคัดไซส์พิเศษเลยลองกองอันนี้ของโปรดนะลิ้นจี่จักรพรรดินะฮะแล้วก็มีผลไม้แปรรูปที่ได้รับความนิยมในทุกๆรอบนะมีมะขามคลุกน้ำตาลมะขามจี๊ดจ๊าดนะแล้วก็มีผลไม้แปรรูปอีกหลายรายการโอ้ยเขาบอกเยอะๆนะรอบนี้มีหลากหลายนะมีสับปะรดมีสตรอเบอรี่ที่แปรรูปเนี่ยอาจจะอบอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้นะว่ามีอะไรบ้างนะก็เสาร์อาทิตย์นี้27 28มิถุนายนแล้วเผื่อเลยนะเผื่อจะไปใช้อีกทีเนี่ยก็คือเดือนกรกฎาคมก็คือวันที่4และ5กรกฎาคมนะฮะที่ดิเอทรามอินทา67นะถนนรามอินทาซอย67เข้าไปเพียงประมาณสัก200เมตรนะแล้วเราก็จะไปเจออเมซอนนะโครงการเนี่ยดิเอทเนี่ยมันอยู่หลังอเมซอนนะตรงนั้นที่จอดรถเยอะสบายนะหรืออย่างที่ผมไปเวลาแวะไปซื้อเนี่ยผมก็จะแวะทานสปาเกตตี้นะใกล้ๆกันนั่นแหละนะอะไรเฟรชอะไรนะเฟรชคาเฟ่อะไรสักอย่างอ่ะนะแล้วก็กินไอ้พวกน้ำผลไม้อ่ะที่เขามีแบบปั่นอ่ะนะอันนี้ก็เพลินดีนะก็ไม่เสียเวลานะแล้วก็ถ้ารถสกปรกหน่อยก็แวะล้างรถด้วย อยู่ใกล้ๆกันเห็นว่ามีโปรโมชั่นนะไม่รู้หมดไปหรือยังถ้ากินอาหารร้านเขา 1,000 ได้ล้างรถฟรีอ่ะโอ้ยถ้าอย่างเงี้ยเสร็จผมนะประหยัดได้นะประหยัดได้ตั้งเยอะนะล้างรถฟรีนี่ประหยัดได้ตั้ง 200-300 บาทอ่ะนะเวลาล้าง1ครั้งอ่ะนะคุณออสครับสาย3สวัสดีครับ
2: ครับคุณรัตพงศ์ครับ
1: ครับเชิญครับ
2: ผู้ฟังครับครับเขาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่มี การโกงการสอบนะครับผมครับก็อยากเสนอความเห็นสั้นๆว่าเราคงย้อนรอยย้อนหาร่องรอยจากที่ปลายน้ำไปต้นน้ำครับผมหนึ่งก็คือรายชื่อที่เขาประกาศแล้วเนี่ยสาธารณะครับว่ามีใครได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้มีอยู่แล้วสองก็คือพวกกระดาษคำตอบครับผมกระดาษคำตอบที่อยู่ในคลังนะฮะแถวปากน้ำหรืออะไรนั้นไม่ทราบว่าเขาล็อกไว้ได้ขนาดไหนน่าจะเก็บทุกแผ่นเพราะสสารมันไม่สูญหายไปจากโลกนี้ข้อที่สองข้อที่สามก็คือในไฟล์ครับที่ว่าใช้ได้ไม่ได้อะไรแต่สามอันมาเทียบกันนะครับสามอันมาเทียบกันเนี่ยอันนี้รู้แล้วครับผม
1: อัน
2: ที่สี่ก็คือสืบลึกๆสอบลึกๆคุยแบบคุ้นๆกันนะครับจากรายชื่อ3ส่วนเนี่ยโดยเฉพาะรายชื่อที่ประกาศอันที่1ครับผมอันนี้ก็จะได้ความจริงโดยเร็วแล้วแต่ว่าอันที่5ก็คือว่าอาจจะต้องตัดทีมงานเจาะนั่งทําเลยครับแล้วก็จะออกความจริงออกมาชัดเจนแล้วก็แยกได้เลยฮะเหนื่อยหน่อยแต่ได้เลยก็ใครได้จริงไม่ได้จริงตามความรู้ความสามารถที่ไม่สามารถที่จะไปยกเลิกโมฆะอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ส่วนจะไปหาต้นตอใครเป็นคนบงการอันนี้ก็ได้ครับได้จากที่ผู้บอกรายที่3อ่ะเพื่อค่อยคุยเขาเดี๋ยวก็รู้ครับผม
1: ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวให้เขาเจ้าหน้าที่เขาทำที่คุณพูดมาทั้งหมดเขาทำหมดอยู่แล้วแล้วเขาทำไปเยอะกว่าที่คุณพูดไปแล้วด้วยนะ
2: ใช
1: ่ครับผมโอเคขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับเขาทำมาหมดแล้วครับเขามีรายชื่อทุกคนที่สอบผ่านครับเขามีครับเขาทำมาแล้วครับเขาตรวจแล้วครับเขามีว่าไอ้คนที่เขามีการแก้คะแนนมีรหัสอะไรพวกอย่างเงี้ยเขาทำมาแล้วครับเขาไปเก็บมาแล้วครับ860,000กว่าแผ่นครับเขาไปเจอมาแล้วครับว่าบางกล่องที่มีการเก็บมันใหม่เป็นพิเศษแล้วมีการบางกล่องที่มันมีการแกะเนี่ยเขาสำหรับคนที่ถามว่าทำไมฝนรหัสไม่ถูกต้องครับเขาทำมาหมดแล้วพี่คุณต้อยครับสายสองสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
1: ์ครับเชิญครับ
3: ที่ให้โอกาสนะครับคุณณัฐพงศ
1: ์คุณอ่ะวันนี้กี่เรื่องอ่ะเดี๋ยวถามก่อน
3: เรื่องเดียวครับท่านเรื่องเดียวคร
1: ับเรื่องเดียวนะคุณต้อยวันนี้เรื่องอะไรเอ่ย
3: ว่าไงครับผม
1: เรื่องอะไร
3: อ๋อวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องสกพรรคไปใช้ปัดหาเสียงแถวริมคลองดอนเมืองเขาฉลาดคิดฉลาดพูดแล้วเหมือนกับรู้ใจประชาชนครับขอพูดได้ไหมครับ
1: มันหลายพรรคอ่ะเราพูดเจาะจงไปพรรคเดียวไม่เอาได้ไหม
3: ได้เลย
1: เน
3: า
1: ะ
3: งั้นก็ไม่เป็นไร
1: เอออย่างนั้นดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าเพราะเราฟังแค่พรรคเดียวเราไม่ได้ฟังพรรคอื่นเราไม่เจอพรรคอื่นเราไม่เคยอ่านนโยบายของคนอื่นเลยเราไม่เคยอ่านนโยบายของคนทำงานของอะไรอิสระเลยเนี่ยไม่เราก็เลยไม่รู้อ่ะมันก็เลยจะเทียบอย่างนั้นผมว่ามันเดี๋ยวเรากลายเป็นหัวคะแนนไปอ่ะไม่ดีเน
3: า
1: ะ
3: งั้นกราบขออภัยครับท่าน
1: งั้น
3: กราบขออภ
1: ั
3: ยครับท่าน
1: เออผมขอคุณต้อยนิดนึงได้ไหม
3: ได้ครับท่านยินดีครับอย่างสูงเลยครับท่าน
1: ผมขออย่างนี้คือผมก็เกรงใจคุณต้อยนะ
3: ไม่เป็นไรครับท่าน
1: ฟังอย่างเดียวฟังผมเกรงใจคุณต้อยแล้วผมก็เกรงใจคุณผู้ฟังด้วย
3: ครับกับผม
1: เวลาที่เราจะสนทนาเวลาที่เราจะคุยกันเนี่ยผมขออาทิตย์ละประมาณสักไม่เกิน3ครั้งดีไหม
3: อาทิตย์นึงเข้าสามครั้งนะครับท่าน
1: ไม่ควรเกิน3ครั้งอันนี้อันที่1นะอันที่2เนี่ยให้มันมีเนื้อหาสาระหน่อยให้มันมีประเด็นหน่อย
3: อ๋อท่านไม่ให้ตามใจคนพูดอย่างนั้นตามใจประเด็นของท่านใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่ตามใจประเด็นผมแต่ว่าเวลาที่คุณต้อยพูดบางเรื่องอ่ะมันไม่มีเนื้อหาคือพูดไปเรื่อยอ่ะนึกออกไหมอย่างเมื่อวานเนี่ยคุณพูดอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยเลยว่าพอพูดจบคนนี้ปุ๊บคุณอยากพูดว่าเอ๊ะเดี๋ยวผมคนนั้นดีคนนี้ดีปุ๊บผมเห็นคนนั้นขอบคุณทหารอะไรอย่างเงี้ยบอกเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรามันไม่ได้มีเนื้อหาที่มันพอจะได้ประโยชน์พูดผลกับคนอื่น
3: อ๋อไม่กล่าวขออภัยครับท
1: ่านไม่ต้องขออภัยแต่ว่าเราคุยกันในฐานะที่ผมก็เกรงใจคุณต้อยเพราะว่าก็น่ารักโทรศัพท์มาคุยทุกวันอ่ะ
3: ผมเกรงใจท่านมากกว่าท่าน
1: ถ้าเกรงใจซึ่งกันและกันอย่างนี้นะอันที่1คือไม่เกิน3ครั้งต่อสัปดาห
3: ์ได้ครับท่าน
1: อันที่2ก็คือ
3: แค่2ครั้งพอ
1: ก็แล้วแต่ละอันที่2ก็คือขอให้มีประเด็นหน่อยขอให้เรื่องที่จะชวนคุยให้มันมีประเด็น
3: ครับกับผมถ้าวันไหน
1: ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปแบบชื่นชมใครทุกวันอย่างเงี้ย ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องโทรมาแล้วแบบผมไม่มีเรื่องปุ๊บอ๋อผมชมคนนู้นชมคนนี้ไม่ต้องไม่จำเป็น
3: ครับกับผม
1: ดีกว่าเนาะเนาะเผื่อมันเป็นประโยชน์คนผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะ
3: สวัสดีครับท่าน
1: ครับครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะผมขออนุญาตคุณต้อยอย่างนี้แล้วกันนะผมเกรงใจคุณผู้ฟังด้วยไม่ใช่อะไรแล้วก็เกรงใจคุณต้อยด้วยนะก็เอาแบบเรามันแกรนด์คอมโพไมส์ใช่ไหมเราเป็นพวกแบบว่าต้องแกรนด์คอมโพไมส์หน่อยต้องประนีประนอมหน่อยอะนะก็คือก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะผมบางทีบางท่านเขาส่งข้อมูลมาถึงผมว่าเอ๊ะคุณณัฐพงศ์ทำไมปล่อยให้พูดอย่างนี้ผมก็พยายามที่จะควบคุมดูแลแหละนะบางวันก็อ่ะสองประเด็นผมก็ตัดให้เหลือประเด็นหนึ่งนะก็เอาอย่างนี้แหละนะแล้วก็จะได้ประโยชน์กับคุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะเผื่อท่านอื่นจะโทรศัพท์มาคุยนะครับอ่ะ02-248-1657 02-2481657นะครับมาคุณผู้ฟังครับยังพอมีเวลานะนี่เท่าไหร่แล้วล่ะนะบ่าย 2:53 นาทีใช่ไหมยังมีเวลา 5-6 นาทีนะสำหรับช่วงที่2นะมาไหมเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะบางทีก็บางท่านอาจจะรอประเด็นนะว่าจะคุยเรื่องไหนดีนะอ่ะมาไหมมาไหมผมย้ำเบอร์อีกทีแล้วกัน02-248-1657 02-248-1657นะครับมาอ่ะเดี๋ยวรอสักหน่อยแหมแต่พูดถึงจะไปใช้ตังค์นี่มันก็บางทีมันก็ใจมันชื่นบานเหมือนกันเนาะแล้วได้กินของที่ตัวเองชอบอย่างเงี้ยนะโอ้ยแต่ปีนี้นี่ทุเรียนนี่ทานมาเกือบทุกประเภทจริงๆนะก็ถ้าเหลือจริงๆตอนนี้ก็เดี๋ยวสัปดาห์ไหนว่างๆเนี่ยสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าถ้ากลับบ้านที่เพชรบูรณ์นี่เดี๋ยวแวะไปที่เนินมะปางอ่ะนะแถวนั้นเขาก็มีทุเรียนนะคุณพีทครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
1: เชิญครับ
4: โอเคขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณเรื่อง
4: เหมือนเสียงในหัวเลยครับ
1: คืออะไรเสียงในหัวคือ
4: ฟังทุกวันแล้วก็รู้สึกว่ามันอย่างที่บอกครับขอบคุณมากครับแค่นี้ครับ
1: ได้ขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับคุณออฟครับสายสามสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
5: ขอดีใจโทรติดครั้งแรกเลยครับ
1: โอ้แล้วไปอยู่ตรงไหนมาล่ะไม่โทรมา
5: ผมฟังอาจารย์วีระตั้งแต่ปีประมาณปี 4-5 ครับ
1: โอ้ครับ
5: ก็นานแล้วแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าถ้าเขาเรียกอะไรถ้าพันสามไม่ถึงนี่คุยกับอาจารย์วีระก็อาจจะถ้าไม่ถูกใจก็นะก็จะคุยยากนิดนึง
1: โอ้ยไม่ยากหรอกคุยง่ายอยากจะคุยอะไรเราก็คุยแต่ไม่เป็นไรของเราดีกว่าเราว่ามาคุณออฟ
5: แล้วคุณณัฐพงศ์นี่คือถือว่าเบาไปเยอะแล้วฮะเบากว่าอาจารย์เยอะ
1: โอ้เฮ้ยไม่แน่นะถ้าไม่ถูกใจ
5: ไม่แน่เนาะ
1: เออถ้าไม่ถูกใจจริงผมถ้าองค์ลงก็ไม่ธรรมดานะ
5: ครับครับเข้าใจก
1: ็
5: คุยเรื่องนี้ก็ได้ครับ60-40เห็นเมื่อกี้พูดคุยเรื่อง60-40อยู
1: ่เออ
5: ว่ายังใช้กันหมดหรือยังแต่ของผมเหลือประมาณ100กว่าบาทใกล้หมดแล้วแหละก็คาดว่าวัน2วันนี้ก็น่าจะหมดแล้วเรียบร้อยของเดือนนี้นะ
1: อู้ก็เก่งนะยังเหลือแสดงว่าปกติไม่ค่อยได้ใช้แค่เป็นประจำวันทานข้าวมื้อนึงอะไรอย่างนี้หรอวันละ70-80อย่างนี้หรอ
5: พอดีวันนี้ผมเดินทางเยอะเดินทางไปหาลูกค้าเดินทางไปนู่นไปนี่แล้วก็ส่วนมากก็เหมือนกับเราก็ทานแต่ในห้างเนาะไม่ค่อยได้ซื้อแต่เช้าพอดีเมื่อเช้าแวะที่ปั๊มน้ำมันแล้วพอดีเห็นมีหมูปิ้งขายอยู่หน้าปั๊มก็เลยกินหมูปิ้งซะหน่อยเห็นมีป้าย60-40ไงผมก็เลยไปสแกนซื้อคนขายหมูปิ้งเมื่อเช้าม
1: ันสะดวกไหมอันนี้ผมถามเนี่ยคือเขาบอกว่ามีร้านค้าเนี่ยที่ร่วมโครงการใน60-40เนี่ยทั่วประเทศประมาณ1ล้านร้านค้านะมันเราไปใช้จริงๆนี่รู้สึกว่ามันเยอะมันเพียงพอไหมหรือว่ามันน้อยไปมันยังไง
5: สะดวกนะผมว่าโดยส่วนใหญ่นะครับก็เจอตลอดนะเช่นอันดับผมไปนครปฐมเนี่ยร้านขายส้มโอแถวนครชัยศรีฮะริมถนนเพชรเกษมก็รับเกือบทุกร้านเกือบทุกร้านมีหมดแต่ว่าเราต้องถามเขาก่อนว่าเขารับ รับหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากมีหมด
1: ครับ
5: สมมติอยากจะซื้อส้มโอกลับกรุงเทพเนี้ยก็รับร้านก็ต้องถามได้ก็สแกนได
1: ้ก็คือพูดง่ายๆก็คือมีสะดวกละ
5: สะดวก
1: ใช่ไหม
5: ใช่แล้วก็บางทีบางคนอาจจะไม่ได้เติมเงินไว้แต่อย่างผมผูกกับเป๋าตังกับแอปของกรุงไทยไปเลยครับกรุงไทยเน็ตเนี้ยมันก็จะดึงเงินเข้าอัตโนมัติจากบัญชีให้เราเลยเราไม่ต้องไปเติมอะไรอย่างเง
1: ี้
5: ยก็ไม่ต้องมานั่งคิดเยอะว่าต้องเติมเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับมันก็จะดึงมาให้ตลอด
1: ไอ้ไอ้คิดมันไม่ต้องคิดอยู่แล้ว
5: ใช่
1: ตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรกันขึ้นโอ้โหต้องเติมเงินเท่านั้นเท่านี้
5: ผมก็จะไปคิดกันทำไมไม่เข้าใจ
1: เพราะสุดท้ายเวลาไปปุ๊บสแกนปุ๊บมันขึ้นมาให้เลยว่ารัฐบาลออกเท่าไหร่เราออกกี่บาทเน
5: า
1: ะ
5: มันสะดวกสบายไม่ต้องไม่มีม
1: าโอ
5: ้ใช้ได้เลย
1: โอเคโอเคแล้วอย่างนี้เหลือที่จะไปใช้ทำอะไรเนี่ยหมดไหมเนี่ยอีก3วันเนี่ย
5: พอถ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินก็น่าจะหมดแล้วแต่ว่าตอนกลางวัน
1: เออจริงจริง
5: แต่ของหมูปิ้งผมจะเล่าหมูปิ้งนิดนึงยังมีเวลาอันนี้ดีก็คนขายเขาก็พูดให้ฟังเขาบอกผมได้มาผมก็ไปซื้อวัตถุดิบมาขายนั่นแหละเขาบอกเขาก็ไปซื้อข้าวเหนียวซื้อหมูมาปิ้งขายเขาบอกก็มาทางไปได้นิดนึงพันนึงก็ยังดีที่ผมซื้อเขาเมื่อเช้า
1: อ
5: ่ะนะ
1: โอเคก็แสดงว่ามันก็ลงไปที่ผู้ประกอบการรายย่อยนะรายเล็กรายน้อยเนาะ
5: ใช่ครับ
1: ครับ
5: ก็เป็นผมว่าก็ถือว่าโอเคอ่ะก็ถือว่าดี
1: ครับผมได้ครับขอบพระคุณมากพอดีเวลามันหมดด้วยนะขอบพระคุณครับคุณออฟ
5: ครับ
1: ขอบพระคุณสวัสดีครับอ่ะพักสักครู่ครับ

ที่ดินเยอะเรียกว่าถางป่าไม่เยอะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาปลูกรูปป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
8: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
9: ทุกวันเสาร์3 ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
8: พร้อมพาดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
9: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3 ทุ่มที่96.5 FM คลื่นความคิด
8: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็คุยกันต่อนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่มีเรื่องนะหรือมีประเด็นอะไรที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะก็แล้วแต่นะคุณผู้ฟังมีประเด็นไหนนะก็คุยกันนะนี่โอ้ใครเนี่ยอ๋อเมื่อเช้านี้สกอตเตะกับใครอะบราซิลใช่ไหมแบ็กซ้ายผมโรเบิร์ตสันกับอาริซอนนะอยู่กันคนละประเทศนะแต่ต้องมาเป็นคู่แข่งกันนะแต่พอจบเกมก็โอ้สวมกอดกันนี่มิตรภาพนะของนักเตะหงแดงจริงจริงมันเป็นมิตรภาพแหละของนักกีฬานะเขาเวลาแข่งกันเขาก็จริงจังนะแต่ว่าพอเลิกการแข่งขันเนี่ยนะเขาก็เป็นเพื่อนกันนะแล้วนี่อยู่ในทีมเดียวกันด้วยก็เลยพอมีภาพออกมาเนี่ยคนที่เป็นนักเตะคนที่เขาเชียร์ลิเวอร์พูลก็เลยอาจจะชื่นมื่นสักนิดหนึ่งนะอ่ะ02-248-165702-248-1657นะครับมาขอสักสาย2สายนะถ้าโทรศัพท์มาก็คุยกันนะถ้าไม่โทรมานะผมจะบรรเลงละสำหรับ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะตอนที่26วันก่อนเนี่ยตอนแรกเมื่อวานเนี่ยผมก็คิดว่าจะได้อ่านต่อนะแต่ว่าสายเข้ามาต่อเนื่องนะก็เลยคุยกับคุณผู้ฟังเพลินเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเสียงที่เราจะต้องเปิดให้ฟังเผื่อใครคิดถึงคุณวีระนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะผมได้รับแจ้งมาแล้วนะครับว่าคุณวีระเนี่ยอยู่ระหว่างการเดินทางนะเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้ารายการได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยบางส่วนที่ยังติดอกติดใจนะกับคอลัมน์นะที่ชื่อว่า40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะจริงๆคอลัมน์นี้แหละเพราะว่าคุณวีระเขียนให้เป็นตอนๆนะหลังจากนั้นก็เอามารวมเป็นเล่มนะตอนปี2562นะซึ่งเป็นชุดไตรภาคต่อจากคนไร้รากนะแล้วก็เล่มที่3เนี่ยก็จะเป็นอาสมสนธยานะไม่ต้องโทรมาแล้วไม่ต้องโทรมาแล้วนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังดีกว่านะสำหรับ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะตอนที่25นะวันก่อนที่อ่านให้ฟังเนี่ยเป็นช่วงเวลาปี2537ซึ่งตอนนั้นคุณวีระเนี่ยตัดสินใจลาออกจากที่ทำงานเดิมก็คือที่หนังสือพิมพ์ Daily News เพื่อจะไปทำงานที่ใหม่ก็คือที่กลุ่มหรือว่าเครือของวัฒจักรนะไปเป็นบรรณาธิการอำนวยการของเขานะซึ่งก็ทำหลายที่หลายอย่างนะฮะเต็มไปหมดเลยนะบอกโอ้โหนี่เป็นประสบการณ์เลยมีทั้งต้องทำหนังสือพิมพ์นะจากหนังสือพิมพ์ที่เป็นหนังสือสมัครงานใช่ไหมเป็นโฆษณาย่อยเนี่ยจะต้องทำให้เป็นหนังสือพิมพ์ทางด้านเศรษฐกิจนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังบอกว่าได้ทำได้ลองทำทั้งวิทยุนะทั้งโทรทัศน์ตอนที่อยู่ที่วัฏจักรนี่แหละตอนนั้นก็มีทีวีดาวเทียมนะตอน2537-38เนี่ยผมจำได้เลยผมตอนนั้นเรียนอยู่นะ37สิต้อง37นะอาจจะ37ตอนนั้นยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะก็เจอคุณวีระนี่แหละก็แวะไปกินข้าวกันไปคุยกันอะไรเงี้ยแล้วเขาเพิ่งทำที่วัฏจักรแล้วมีดาวเทียมเขาก็บอกโอ้ยเนี่ยใกล้สอบเอ็นแล้วหูตาจะได้กว้างนะก็ยังให้เสาตอนนั้นมันยังเป็นเสาก้างปลาคุณฟังนึกออกไหมฮะเอามาติดในกรุงเทพอ่ะคือทีวีดาวเทียมเมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีส่งสัญญาณอ่ะนะมันจะมีแบบรับสัญญาณเป็นแบบก้างปลาและหลังจากนั้นมันก็มาเป็นแบบจานทึบเล็กๆใช่ไหมแล้ว เป็น KU band แล้วก็หยับมาอีกทีก็จะเป็น C band ที่เป็นจานใหญ่ๆที่เราซื้อแล้วก็คนที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถดูทีวีดาวเทียมได้แล้วผมก็ดูไทยสกายตั้งแต่ตอนปี2537นั่นแหละนะที่คุณวิระเขาให้เสากล้างปลามานะแล้วก็ชมแล้วก็ดูนะก็ได้ความรู้ก็เห็นอีกโลกหนึ่งนะนอกเหนือจากฟรีทีวีตอนนั้นมีไม่กี่ช่องหรอก3 5 7 9 11 ITV แค่นั้นนะแต่ว่าพักหลังมันมีทีวีดิจิตอลที่เข้ามาแล้วมีการประมูลแล้วก็มีบางส่วนที่ล้มหายตายจากเหมือนกันนะอันนั้นก็เป็นช่วงปี37ก็เป็นช่วงเดียวกับที่คุณวีระไปทำงานที่กลุ่มหรือว่าเครือวัฒจักรนะแล้ววันนี้ผมจะอ่านต่อในตอนที่26จากหนังสือ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะคุณวีระเขียนไว้อย่างนี้ครับผมทำงานที่กลุ่มวัฒจักรไม่นานนักถ้าเทียบกับที่อื่นๆแค่5ปีเศษจากปี2537ถึง2542เท่านั้นก็จริงแต่ก็ต้องบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดในชีวิตการทำงานของผมเลยก็ว่าได้เป็นครั้งแรกของการทำงานที่ผมทำครบหมดไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุและสื่อทีวีเคเบิลทีวีแถมเป็นแบบครบวงจรด้วยในแง่จำนวนคนที่ผมต้องดูแลแบบทรอยก้าเป็นรถเทียมม้า3ตัวเข้าด้วยกันนั้นน่าจะประมาณเกือบ300คนเห็นจะได้ร้อยพ่อพันแม่แบบนี้จะมีปัญหามากมายขนาดไหนคงไม่ต้องสาธยายความอะไรให้มากครับคุณก็คิดเองได้ผมมานั่งทบทวนดูสิ่งที่ทำในเวลานั้นก็ต้องบอกกับตัวเองว่ามึงทำไปได้ยังไงเป็นความกล้าบวกความบ้าระห่ำโดยแท้ถ้าหากถามว่าช่วงเวลาไหนเป็นช่วงเวลาที่หนักที่สุดในความรู้สึกของผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วง6เดือนแรกที่ย่างกรายเข้าไปอยู่ในอาคารวัฒจักรริมถนนบรมราชชนนีซึ่งปัจจุบันถ้าหากใครขับรถผ่านจะเห็นซากตึกร้างที่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าทิ้งไว้เป็นอนุสาวรีย์ยุคที่ฟองสบู่เศรษฐกิจไทยแตกกระจายที่เรียกขานกันในเวลาต่อมาว่าเป็นวิกฤตต้มยำ

จริงครับแม้ว่าน้องๆที่เป็นนักข่าวประจำกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันจำนวนประมาณ150คนจะทำงานเหมือนกับนักข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆก็จริงแต่ความที่เป็นหนังสือพิมพ์สมัครงานโฆษณาย่อยทุกคนก็คิดอยู่ในใจแม้จะไม่บอกออกมาก็คือคนอ่านหรือว่าเราไม่ค่อยสนใจข่าวที่ทำสักเท่าไหร่ความมุ่งหมายที่ซื้อหรือว่าเป็นสมาชิกก็เพื่อที่จะใช้บริการโฆษณาย่อยที่มีในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ซึ่งต้องบอกว่ามีปริมาณจำนวนหน้ามากกว่าส่วนที่เป็นเนื้อข่าวเสียอีกเป็นสำคัญทำไปก็ไม่มีใครอ่านทำไปก็ไม่ได้ประโยชน์คนในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันจำนวนไม่น้อยหรือที่จริงจะเรียกว่าส่วนใหญ่น่าจะถูกต้องกว่าคิดกันแบบนั้นครับความไม่เป็นมืออาชีพในแง่คนทำงานข่าวคนทำงานสื่อทำให้ยากอยู่เหมือนกันสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ผมได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษให้เปลี่ยนโฉมหนังสือพิมพ์สมัครงานหางานเป็นหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจธุรกิจรายวันผมต้องใช้ไม้แข็งเกินปกติทุ่มเทสรรพกำลังอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่บ้าจริงทำไม่ได้ในช่วง6เดือนแรกดำเนินการปฏิบัติการล้างบางรีดไขมันลดคนเพิ่มประสิทธิภาพปรับเงินเดือนค่าจ้างดำเนินไปด้วยอัตราเร่งและความกดดันหนักที่ผมคิดว่าเด็กๆก็คงไม่คิดว่าจะเจอกับการทำงานในขอบเขตขนาดนั้นผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับว่าทำอะไรไปบ้างแต่ผมจะสรุปภาพให้เห็นว่าจากตอนเริ่มต้นที่เข้าไปทำงานในเดือนมกราคมผมมีลูกน้องประมาณ150คนเมื่อผ่านการปฏิบัติการแบบเค้นและรีดศักยภาพของผู้คนที่มีอยู่ออกมาให้หมดด้วยวิธีการทุกรูปแบบเท่าที่ผมจะคิดได้และทำได้จากคนที่มีจำนวน150คนจบลงด้วยการลาออกเองโบกมือลาขอร้องแกมบังคับให้ลาออกอะไรต่อมีอะไรประมาณ50คนในเวลาเดียวกันผมก็รับคนใหม่เข้ามาเสริมงานในจุดที่คิดว่าจำเป็นอีก20คนจาก150เหลือแค่120แต่ปลอบใจคนเดิมที่เหลืออยู่เพื่อร่วมชะตากรรมกับผม100คนด้วยการปรับเงินเดือนให้เข้าสู่มาตรฐานเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาผมปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นให้คนละตั้งแต่ร้อยละ50จนถึงเท่าตัวหรือกว่านั้นครับเอาเป็นว่าเมื่อเปิดซองเงินเดือนที่ผมปรับให้ในเวลาต่อมาหลายคนแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองกับเงินเดือนใหม่ที่ได้รับหลายคนร้องไห้ออกมาด้วยความปิติปราโมทย์หลายคนเข้ามาในห้องทำงานผมพร้อมกับคำขอบคุณจากใจจริงแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วครับผมไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าที่ผมมีที่ผมได้อันนี้เป็นนิสัยส่วนตัวอยู่แล้วและดำเนินการไปพร้อมกับการปรับโฉมหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันแบบจริงจังแม้จะยังไม่ถึงระดับที่พึงพอใจแต่ผมคิดว่าการเริ่มต้นนับหนึ่งเริ่มขึ้นแล้วจากนี้ไปก็พยายามประคับประคองทำให้เกิดความต่อเนื่องและดีขึ้นตามลำดับเมื่อปี2537จนถึงเดือนพฤษภาคมปี2538เป็นช่วงเวลาที่คุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีที่เราเรียกว่ารัฐบาลชวน1ในเวลาต่อมาคุณชวนมาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากการเลือกตั้งครั้งที่2ในปี2535ถ้าหากผมจำไม่ผิดน่าจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีประมาณปลายเดือนกันยายนปี2535แต่ถ้าหากนับจนถึงยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเดือนพฤษภาคมปี2538ก็เท่ากับว่าเป็นรัฐบาลประมาณ3ปีบวกลบเล็กน้อยในทางเศรษฐกิจโดยรวมแล้วต้องบอกว่าฉากหน้าเฟื่องฟูมากครับภาคธุรกิจเอกชนขยายตัวขยายการลงทุนมากเงินเดือนค่าจ้างปรับขึ้นเป็นที่น่าพอใจของคนทำงานแต่ฉากหลังฟองสบู่กำลังก่อตัวอย่างช้าที่จริงคนต่างชาติเริ่มถอนเงินลงทุนออกจากตลาดหุ้นไทยไปตั้งแต่ต้นปี2537แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่รู้และไม่ยอมรับความจริงกันเท่านั้นเองในวงการสื่อสารมวลชนคนทำงานหนังสือพิมพ์วิทยุทีวีนี่เรียกว่าโยกย้ายเปลี่ยนค่ายพร้อมกับเงินเดือนค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นแบบผิดธรรมชาติแต่ก็เป็นเรื่องจริงและจำเป็นครับเมื่อผมใช้เวลา6เดือนแรกในการปัดกวาดเช็ดถูตั้งหลักตั้งลำได้พอสมควรจัดสรรผู้คนเข้าตำแหน่งดูแลอะไรต่อมีอะไรแทนผมได้ระดับหนึ่งคุณคิดว่าคนจ่ายเงินจ่ายทองก้อนโตให้ผมในตอนนั้นเขาจะให้ผมอยู่แบบสบายๆเสวยสุขหรอครับ

คำตอบก็คือไม่อย่างแน่นอนผมจำไม่ได้แล้วว่าในเดือนไหนในปี2537แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเดือนมิถุนายนหรือไม่ก็ต้นเดือนกรกฎาคมคุณนิกรเรียกผมไปนั่งคุยเพื่อปรึกษาหารือเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในเวลานั้นกลุ่มวัฒจักรเข้าไปลงทุนถือหุ้นใหญ่ในบริษัท Media Plus ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการวิทยุในบรรดาคลื่นวิทยุ 4-5 คลื่นที่ Media Plus ได้สัมปทานจากหน่วยงานราชการมาดำเนินการนั้นมีอยู่คลื่นหนึ่งที่ทำสิ่งที่เรียกว่าคลื่นข่าวหรือ News Radio ออกอากาศทาง FM 96ชื่อคลื่นที่เรียกขานกันในตอนนั้นคือคลื่น96 News and Talk FM ผมไม่แน่ใจว่าใครบริหารคลื่นที่ว่าบ้างแต่ที่แน่ๆน่าจะมีคุณอัญชลีไพรีรักษ์อยู่คนหนึ่งเพราะผมจำได้ว่าในปี2536ตอนนั้นยังอยู่เดลิยังตอนผมยังอยู่เดลินิวส์นั้นคุณอัญชลีหรือว่าคุณปองเคยโทรศัพท์ไปขอสัมภาษณ์ผมออกรายการวิทยุเข้าใจว่าน่าจะเป็นคลื่นนี้แหละครับคุณนิกรอธิบายความฝันของกลุ่มวัตจักรในธุรกิจวิทยุให้ฟังตบท้ายด้วยการขอร้องแกมบังคับให้ผมไปทำรายการที่คลื่นข่าว FM 96ของ Media Plus ผมไปทำรายการวิทยุที่ Media Plus ทางคลื่น FM 96เริ่มแรกน่าจะเป็นปลายเดือนกรกฎาคมหรือว่าต้นเดือนสิงหาคมปี2537แต่ผมต้องบอกคุณเลยนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนจากวัตจักรที่ทำสื่อสิ่งพิมพ์จะเข้าไปทำงาน Media Plus เรื่องงานเรื่องการของต่างบริษัทถึงจะอยู่ในเครือในกลุ่มเดียวกันก็จริงแต่ทุกที่ก็มีเจ้าที่เจ้าทางอยู่แล้วเหมือนกันผมจำไม่ได้แน่นอนแต่คิดว่าไม่ผิดก็คือคุณสรจักรเกษมสุวรรณน่าจะเป็นผู้บริหารบริษัท Media Plus ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหรืออะไรตำนองนี้ในตอนนั้นสำหรับคนที่เป็นผู้บริหารคลื่นหรือจะเรียกว่าผู้จัดการคลื่นหรือผู้ปฏิบัติงานตัวจริงคือคุณสุริยาโอสถานนท์หรือว่าคุณตู่ปัจจุบันออกจากวงการแล้วแต่งงานแต่งการไปอยู่แถวสวีเดนหรือนอร์เวย์อันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดแม้คุณนิกรจะสั่งการทาง Media Plus ว่าให้ทางวัฒจักรเข้าไปร่วมแจมจัดรายการด้วยก็จริงแต่การเจรจาต่อรองช่วงเวลาและจำนวนรายการที่จัดก็ดำเนินกันอย่างเคร่งเครียดครับสรุปสุดท้ายกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันโดยมีผมเป็นหัวหอกได้รับการจัดสรรให้ไปจัดรายการในช่วงตอนบ่ายเห็นไหมครับเป็นช่วงเวลาปราบเซียนน่าจะประมาณบ่าย3โมงหรือไงนี่แหละประมาณ1ชั่วโมงคุยกันแทบตายได้จัดรายการเดียวและชั่วโมงเดียวครับเห็นไหมครับว่ามันหินขนาดไหนผมเริ่มทำงานรายการวิทยุครั้งแรกก็ที่นี่แหละครับชื่อรายการที่เป็นตำนานไปแล้วก็คือรายการ News of the Day เข้าใจว่าตอนแรกเป็นรายการยาว1ชั่วโมงหรือ60นาทีและต่อมาขยายเวลาเป็น90นาทีนั่นเป็นจุดกำเนิดของรายการที่โด่งดังมากในเวลานั้นนั่นคือรายการตอบปัญหาการลงทุนกับตลาดหุ้นชื่อรายการคลินิกหุ้นเพื่อนักลงทุนพอจำกันได้ไหมครับสำหรับเด็กๆในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันต้องบอกว่าเป็นเรื่องดีมากเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายของทุกคนเมื่อผมต้องไปจัดรายการวิทยุแม้จะวันละ1ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งในเวลาต่อมาก็ตามทีแต่ทุกคนไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะต้องถูกขอร้องแกมบังคับจากผมให้ไปทำรายการวิทยุควบคู่กับการทำสื่อสิ่งพิมพ์เช่นเดียวกันเรื่องนี้จะมีอะไรตื่นเต้นเร้าใจและที่สำคัญคือดุเดือดเลือดสาดในเวลาต่อมาครับผมจะเล่าอะไรที่เป็นเกร็ดให้ฟังนิดหน่อยก็ได้ครับว่าผมไม่เคยจัดรายการวิทยุมาก่อนเลยก็ว่าได้แต่ความทรงจำของผมอาจจะผิดพลาดก็ได้เพราะผมไม่แน่ใจว่าผมไปจัดรายการวิทยุตอนหัวค่ำที่วิทยุอสมทสำนักข่าวไทย FM 100.5 ก่อนหรือว่าหลังจากที่ผมไปจัดรายการวิทยุที่ FM 96กันแน่แต่เราจะข้ามข้อเท็จจริงเล็กๆน้อยๆตรงนี้ออกไปก่อนก็แล้วกันสำหรับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์จัดรายการวิทยุแล้วต้องไปนั่งพูดกับไมค์คนเดียวเป็นเวลา60นาทีไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับนี่เป็นรายการข่าวไม่ใช่รายการเพลงคุณต้องพูดไม่หยุดไม่ให้เกิดสภาพเงียบกริบที่เรียกว่าเดดแอร์คุณต้องเตรียมเนื้อหาเรื่องที่คุณจะคุยเอาไว้ในมือมากพอสมควรและเผื่อเหลือเผื่อขาดอีกต่างหากผมค่อนข้างโชคดีที่คุณสุเมธา

มกวัฒน์ซึ่งร่ำเรียนมาทางวารสารศาสตร์สายวิทยุโทรทัศน์มาทำหน้าที่เป็นคนประสานการผลิตรายการวิทยุช่วยแนะนำพื้นฐานในการทำรายการวิทยุให้ในตอนเริ่มแรกและเวลาต่อมาทางฝั่งวัฒจักรอันนี้ปัจจุบันคุณจุเมธาน่าจะทำงานเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุจส.100และเวลาต่อมาทางวัฒจักรในขณะที่คุณสรยาทางฝั่งมีเดียพลัสในฐานะผู้จัดการคลื่นก็ต่อเชื่อมประสานให้ทุกอย่างเรียบร้อยลงตัวคุณคงมีคำถามในใจว่าทำไมผมถึงจดจำเรื่องราวได้แม่นยำขนาดนั้นต้องบอกว่าเรื่องนี้ผมมีตัวช่วยครับเพราะเมื่อปี2548ทางสำนักพิมพ์โลนินได้จัดพิมพ์หนังสือชุดก่อนฟองสบู่แตก3เล่มจบโดยได้นำข้อเขียนจากคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านในหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันมาตีพิมพ์เป็นเล่มผมใช้วิธีการระลึกชาติด้วยการกลับไปอ่านสิ่งที่ผมเขียนซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ไปในตัวเพื่อทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในรายละเอียดแม้จะไม่ทั้งหมดแต่เรื่องหลักๆก็เก็บรวบรวมไว้ค่อนข้างครบถ้วนและอันที่จริงหลังฟองเสร็จฟองสบู่เศรษฐกิจแตกในปี2540ผมยังมีงานรวบรวมข้อเขียนในช่วงเวลานั้นอีก2เล่มชุดในชื่อปากท้องชาวบ้านอีกด้วยผมมีหนังสือ2ชุดนี้เก็บเอาไว้บางท่านอาจจะเคยผ่านตาบ้างลองดูจากภาพปกหนังสือชุดนี้ที่ผมนำมาให้ดูก็ได้แต่ในนี้ไม่มีนะครับคุณวิลาเขียนต่อไว้อย่างนี้แต่นั่นก็ต้องเป็นแค่ปฐมบทที่ผมจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสื่อวิทยุเคเบิลทีวีและทีวีในเวลาต่อมาจนกลายเป็นคนจัดรายการวิทยุที่คุณฟังกันอยู่ในปัจจุบันการไปทำรายการวิทยุนี่แหละครับที่ทำให้ผมต้องไปมีเรื่องมีราวกับครูบาอาจารย์ในแบบที่ไม่คาดคิดมาก่อนผมว่าคุณน่าจะเคยได้ยินชื่อรายการวิทยุอย่างบ้านนี้เมืองนี้หรือว่าเปิดประเด็นและแน่นอนรายการทีวีที่เป็นซิกเนเจอร์ของช่อง11อย่างรายการมองต่างมุมรวมทั้งผมเชื่อว่าคุณน่าจะต้องเคยได้ยินชื่อดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองและบริษัทวอชด็อกจำกัดด้วยในเสี้ยวเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์ร่วมสมัยบนเส้นทางการทำมาหากินเราต้องโคจรมาพบกันและมีเรื่องราวกันเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนที่บาดเจ็บเลือดตกยางออกโดยไม่จำเป็นนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าหากผมสามารถย้อนเวลากลับไปแก้อะไรได้ผมจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ให้ผมรับออกมาดีกว่านี้อย่างแน่นอนคงอยากรู้ว่าเรื่องอะไรคงอยากรู้ใช่ไหมว่าเรื่องอะไรเอาไงดีอันนี้เกี่ยวไหมเนี่ยดีไหมเอาอีกสักตอนไหมอีกสักตอนละกันตอนที่27นะเครื่องกำลังติดมันก็อย่างนี้นะช่วงที่ผมเดินทางเข้าตึกวัฒจักรริมถนนบรมราชชนนีต้นปี2537ตอนนั้นรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์บริหารประเทศภายใต้การนำของคุณชวนหลีกภัยหัวหน้าพรรคและนายกรัฐมนตรีแต่หลังจากการพิปรายไม่ไว้วางใจอย่างรุนแรงกรณีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินสปก 4-01 พรรคพลังธรรมถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2538ตามมาด้วยการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคมคราวนี้ได้กลายเป็นรัฐบาลพรรคชาติไทยเข้ามาบริหารประเทศแทนนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นย่อมเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณบรรหารศิลปอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยครับนี่เป็นรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองต่อเนื่องเป็นรัฐบาลที่2หลังจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคมปี2535และหลังจากนั้นยังมีการเลือกตั้งอีกหลายครั้งมีรัฐบาลพลเรือนตามมาอีกหลายรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลพรรคความหวังใหม่ภายใต้การนำของพลเอกชวลิตยงใจยุทธแม้จะมีการลาออกและเปลี่ยนไปเป็นรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยอีกครั้งในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ถึง2542แต่ก็ยังตามมาด้วยการยุบสภาและการเลือกตั้งใหม่ในช่วงปลายปี2543จนได้รัฐบาลไทยรักไทยภายใต้การนำของคุณทักษิณชินวัตรในช่วงต้นปี2544ผมอยากจะเรียกว่านี่เป็นช่วงยาวของประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ปลอดจากการรัฐประหารถ้าหากเรานับหนึ่งจากการรัฐประหารครั้งสุดท้ายในปี2534ซึ่งนำโดยคุณสุนทรคงสมพงษ์บิดาของคุณอภิรัต
ที่ขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.นับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2561เป็นต้นไปจนถึงรัฐประหารในเดือนกันยายนปี2549นั่นเท่ากับว่าการปกครองโดยพลเรือนเป็นใหญ่ดำเนินสืบเนื่องมาได้ถึง15ปีเต็มๆผมสรุปภาพรวมทางการเมืองแบบย่นย่อแบบนี้ก็เพื่อจะให้คุณเข้าใจสิ่งที่ผมจะเขียนจะคุยให้ฟังในลำดับต่อไปว่าตกอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมยังไงส่วนผมเองเมื่อมองย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปี2538จนถึงต้นปี2539ช่วงที่ผมมีเรื่องมีราวเป็นข่าวใหญ่โตในหนังสือพิมพ์ในทางที่ออกจะไม่ค่อยดีกับตัวผมสักเท่าไหร่พอย้อนกลับมาดูความเป็นไปทางการเมืองในเวลานั้นผมก็เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบสามารถปฏิปต่อเชื่อมร้อยเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันอย่างลงตัวจะว่าไปแล้วอันที่จริงผมเองก็ไม่เคยขบคิดเรื่องนี้อย่างจริงๆจังๆเลยสักครั้งส่วนหนึ่งคงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรให้ผมเสียเวลาคิดด้วยแต่เมื่อผมกลับมาย้อนพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตการงานของผมและต้องเล่าสู่กันฟังโดยพิสดารผมเลยได้พบกับความจริงที่ไม่เคยคิดจริงๆจังๆมาก่อนผมพัดหลงตกอยู่ในวังวนแห่งความขัดแย้งทางการเมืองของบ้านเราโดยไม่รู้ตัวครับสำหรับคนนอกวงการที่ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางมากนักผมอยากจะบอกให้ทราบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนในวงการสื่อกับคนมีอำนาจไม่ว่าจะเป็นพลเรือนหรือทหารเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรลึกซึ้งมากไปกว่าเราเห็นเป็นปรากฏการณ์มากชนิดนึกไม่ถึงต่างฝ่ายต่างใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนตอบแทนกันทั้งเปิดเผยและปิดลับด้วยเหตุนี้เมื่อขั้วอำนาจเปลี่ยนไปคุณจึงได้เห็นการล้างบางผู้ดำเนินรายการวิทยุทีวีแบบชนิดที่เรียกว่าเอาไปฝังกลบไว้ที่ไหนไม่มีใครเห็นไม่มีใครทราบผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแวดวงที่ว่าอย่างใกล้ชิดและลึกซึ้งแบบมีส่วนได้ส่วนเสียขนาดนั้นแต่เป็นเพียงแค่เกาะอยู่ริมขอบเวทีใกล้พอที่จะเห็นว่าบนสังเวียนการต่อสู้นั้นใครต่อใครเขาทำอะไรกันบ้างจากประสบการณ์ที่ผมทำงานสื่อโดยเฉพาะสื่อวิทยุและทีวีซึ่งอำนาจรัฐในฐานะเจ้าของโดยตรงและผู้ให้สัมปทานกับผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลทหารหรือรัฐบาลพลเรือนที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งทางตรงทางอ้อมทั้งเปิดเผยและซ่อนเร้นผมคิดว่าเราต้องจัดวางความสัมพันธ์ให้เหมาะสมอย่าเลือกข้างอย่ารับใช้อย่าสมคบคิดหาประโยชน์ร่วมกันแบบนั้นดีก็ดีไปแต่ถ้าไม่ดีจะมีความยากลำบากตามมาเป็นอันมากความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนเช่นนั้นจึงยืนหยัดในระยะยาวไม่ได้เปลี่ยนรัฐบาลทีก็ล้างบางกันทีแล้วก็ล้างแค้นกันทีสมัยผมทำงานสื่อวิทยุโทรทัศน์เคเบิลทีวีให้กับกลุ่มวัฒจักรโดยเฉพาะช่วงการต่อสู้ทางการเมืองแย่งชิงอำนาจของกลุ่มต่างๆมีความเข้มข้นมากระหว่างปี2537ถึง2539นั้นต้องบอกว่าการเมืองมีส่วนกำหนดความอยู่รอดและความเป็นไปของธุรกิจสื่อพอสมควรกับที่เจ้าของหรือผู้บริหารธุรกิจสื่อมีส่วนกำหนดความเป็นไปของสถานการณ์บ้านเมืองในยุคที่ข้อมูลข่าวสารไม่ได้เป็นอย่างปัจจุบันเหมือนทุกวันนี้หนังสือพิมพ์ได้รับความนิยมสูงมากได้รับความเชื่อถือสูงมากขนาดว่าความเห็นของคอลัมนิสต์ไม่กี่คนที่เขียนแสดงความคิดเห็นของตนซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะถูกต้องหรือว่าลึกซึ้งกันไปทุกคนสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเลยก็ยังเป็นไปได้ข่าวในทางเสียหายประเภทสงสัยว่ามีการคอร์รัปชันถ้าหากเล่นเลยเถิดไปบรรเลงกันบนหน้าปัดวิทยุหรือจอทีวีไม่นานรัฐมนตรีหรือรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้ยิ่งการเมืองเป็นเรื่องพรรคการเมืองการเลือกตั้งที่ความชอบธรรมในการเข้าสู่อำนาจมาจากจำนวนส.ส.ของพรรคการเมืองที่รวบรวมกันเป็นเสียงข้างมากแล้วมาจัดตั้งรัฐบาลสื่อมีอิทธิพลมากมากจนน่ากลัวและมากเกินไปผมเล่าบริบทข้างต้นก็เพื่อจะเล่าให้ฟังต่อว่าผมขยับขยายจากสื่อสิ่งพิมพ์เข้าสู่วิทยุด้วยการทำรายการ News and Talk News of the Day นะทางคลื่น96 News and Talk FM ในเดือนกรกฎาคมปี2537แม้จะเป็นรายการความยาวเพียงแค่60นาทีและต่อมาขยายเวลาเป็น90นาทีจากช่วง 16.00 น.
16.00 ถึง 17.00 นเป็น 16.00 ถึง 17.30 นโดยในช่วง30นาทีหลังเป็นช่วงเวลาของรายการคลินิกหุ้นเพื่อนักลงทุนแทรกเข้าไปด้วยตรงนี้ที่แทรกเข้าไปก็เพราะหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันในตอนนั้นนอกจากจะเป็นหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจธุรกิจรายวันแล้วยังเอาจริงเอาจังกับการทำข่าวตลาดหุ้นตลาดเงินนอกจากจะเปิดเซกชันเฉพาะหลักทรัพย์การเงินแล้วยังมีนิตยสารรายสัปดาห์ในชื่อหลักทรัพย์ไทยเคียงคู่ด้วยกันคนดูแลข่าวตลาดหุ้นและการเงินในเวลานั้นบอกชื่อไปคุณต้องรู้จักครับคุณปิยมิตรยอดเมืองและคุณขวัญชนกวุฒิกุลผมเปิดพื้นที่ทางวิทยุให้กับทีมงานสื่อสิ่งพิมพ์ด้านหุ้นและการเงินก็เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมร้อยงานข่าวที่ทำและที่สำคัญกว่านั้นก็คือทำให้คนฟังแปรเปลี่ยนมาเป็นคนอ่านในอนาคตไปด้วยทำแบบนี้ผู้บริหารวัฒจักรพออกพอใจหรือเปล่าไม่ต้องเดาก็ต้องทายถูกครับว่าพอใจแน่นอนและไม่ใช่แค่พอใจธรรมดาด้วยแต่เป็นพอใจมากตรงนี้แหละครับที่ทำให้ในเวลาต่อมาผมต้องมีความวุ่นวายในชีวิตเพิ่มขึ้นไปอีกผมจำไม่ได้แล้วว่าในช่วงปลายปี2538หรือเปล่าที่คุณนิกรพรสาธิตเรียกผมขึ้นไปคุยอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เป็นเรื่องของทีวีซึ่งในสมัยนั้นยุคแรกเริ่มของธุรกิจเคเบิลทีวีครับกลุ่มก่อนหน้านี้กลุ่มวัฒจักรเข้าไปถือหุ้นใหญ่กับบริษัทมีเดียพลัสเพื่อเข้าไปมีบทบาทในวงการวิทยุและในเวลาไม่นานต่อมาก็เข้าไปถือหุ้นใหญ่ในบริษัทสยามบอร์ดคาสติ้งซึ่งคุณกีรีกาญจนภาสได้สัมปทานเคเบิลทีวีและเป็นคู่แข่งกับ IBC เคเบิลทีวีของคุณทักษิณชินวัตรในเวลานั้นนี่เป็นหนึ่งในสัมปทานของรัฐที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลของคุณชาติชายชุนหวันเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงที่คุณเฉลิมอยู่บำรุงเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดูแลรัฐวิสาหกิจชื่ออสมทที่เป็นเจ้าของคลื่นที่ใช้ในการออกอากาศเคเบิลทีวีคุณคีรีไม่ทำธุรกิจเคเบิลทีวีต่อเพราะว่าขาดทุนมากแถมไม่เชื่อมโยงกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ทำอยู่ก็เลยขายหุ้นให้กับธุรกิจเคเบิลทีวีให้กับกลุ่มวัฒจักรเมื่อกลุ่มวัฒจักรเข้าไปถือหุ้นใหญ่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นและต่อมากลายเป็นบริษัทไทยสกายเคเบิลทีวีในช่วงที่ผมเข้าไปทำงานที่วัฒจักรแล้วภารกิจใหม่ในทางทีวีก็ไม่ต่างจากที่ดึงผมเข้าไปในวงการวิทยุแต่คราวนี้โจทย์ออกจากยากสำหรับผมไปสักหน่อยผมต้องไปทำทีวีต้องไปจัดรายการทีวีผมต้องไปบริหารไทยสกายเคเบิลทีวีช่องหนึ่งซึ่งเป็นช่องข่าวอีกต่างหากแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นและก่อนที่จะถึงจุดเดือดจุดปะทะกันจริงๆจังๆในช่วงต้นปี2539ผมอยากจะขั้นรายการด้วยการเล่าอะไรให้คุณฟังแบบไม่ต้องซีเรียสก่อนตรงนี้สำคัญมากและจะทำให้เชื่อมโยงกับเรื่องดุเดือดเลือดพ่านที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แนบสนิทในเนื้อเดียวกันผมเข้าไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันตลอดปี2537ตามมาด้วยการทำรายการวิทยุให้กับคลื่น96 News and Talk FM ซึ่งบริษัท Media Plus เป็นคนบริหารจัดการจากจุดเริ่มต้นที่ผมต้องเรียนรู้การทำงานด้วยกันในฐานะอยู่ในเครือเดียวกันแต่ก็มีระยะห่างคล้ายๆกับต่างคนต่างทำก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางร่วมไม้ร่วมมือกันมากขึ้นแต่นั่นไม่ใช่ช่วงเวลาที่ผมเข้าสู่วงการวิทยุแบบเต็มเนื้อเต็มตัวครับต้องเป็นเดือนกรกฎาคมปี2538แม้ผมจะไม่กล้าประกาศว่าผมเป็นคนสร้างตำนานคลื่นข่าวและสนทนาหรือว่า News and Talk FM เมื่อ20กว่าปีก่อนแต่คลื่น101 News and Talk FM และที่จะต่อท้ายด้วยคำว่าเน็ตเวิร์กในภายหลังก็คือหนึ่งในมหาอำนาจในวงการวิทยุคลื่นข่าวในเวลานั้นคนทั่วไปไม่ค่อยรู้หรอกครับว่าผมเป็นผู้บริหารเป็นคนตัดสินใจเกือบจะเรียกว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในคลื่นวิทยุแห่งนี้ด้วยเหตุนี้เรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังนับเนื่องจากนี้ไปต้องบอกว่าผมไม่เคยเล่าแบบหมดเปลือกเช่นนี้มาก่อนอาจจะเคยเล่าอะไรบ้างแต่ก็ผิวเผินไม่ลงลึกในรายละเอียดขนาดนี้ครั้งนี้น่าจะเป็นการเล่าครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้นคงไม่ต้องบอกกับคุณว่าจะต้องทำยังไงขยับเข้ามาใกล้ๆครับอันนี้ตอนที่27นะเอาต่อไหม
ไม่ได้พี่มุดยกมือแล้วบอกให้ณัฐพงษ์เบรกก่อนนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนพักสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยามเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิ่นและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
6: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
7: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
6: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
7: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio

0: ได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ช่วงสุดท้ายนะครับเราก็ต้องตามสัญญานะยังไงก็ตามทีต้องได้ยินเสียงคุณวิลาสักนิดหนึ่งนะฮะผมจะเปิดต่อเนื่องนะสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรเมื่อวานเนี้ยเปิดจบไปแล้วสำหรับสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณนะซึ่งเป็นซีดีชุดคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะแต่ว่าก็มีหลายแผ่นนะ20กว่าแผ่น20กว่าตอนนะครับมีสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณเนี่ยนะ3แผ่น3ตอนนะเราฟังกันครบถ้วนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณวีระกับอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์เนี่ยเขาคุยกันแบบเจาะลึกเลยลงไปที่ปราสาทแต่ละแห่งปราสาทแต่ละที่ดูความงดงามเลยนะของแต่ละที่แต่ละแห่งเป็นยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ให้เสียเวลานะจะเป็นแผ่นที่4ฮะหริหราลัยร่อรวยปราสาทพระโคปราสาทบาคองแล้วก็ปราสาทโลเลยโอ้หลายปราสาทนะเนี่ยเขาจะคุยกันยังไงคุณวีระกับอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์ไปติดตามกันครับ

เดี๋ยวนะครับเป็นช่วงตอนที่ผมกับท่านอาจารย์สุเนศเนี่ยจะพาไปเที่ยวชมปราสาทรุ่นแรกๆนะครับของอาณาจักรพระนครนะครับก็คือจะไปที่บริเวณที่เรียกว่าร่อรวยนะครับหรือว่าหริหราลัยที่นั่นจะมีปราสาท3ปราสาทคือปราสาทพระโคปราสาทบาคองแล้วก็ปราสาทโลเลยนะครับคงไม่ต้องให้เสียเวลากันมากนะครับไปฟังการเสวนาสนทนาพิเศษนะครับคุยเฟื่องเรื่องเขมรตระเวนอาณาจักรพระนครชมปราสาทนครวัดยนต์นครธมในชุดที่เกี่ยวข้องกับปราสาทที่ร่ำรวยเชิญเลยครับ

0: สวัสดีครับอาจารย์สุเนศครับ
1: สวัสดีครับคุณวีระ
0: เดี๋ยวก่อนที่จะคุยกันเนี่ยอาจารย์ผมปรึกษาอาจารย์นิดนึง
1: ครับ
0: ว่าคือเวลาไปเที่ยวเขมรเนี่ยมันก็มีทั้งที่ไปทางเครื่องบินแล้วก็ไปทางรถยนต
1: ์ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วระยะเวลาที่ไปเนี่ยมันก็แล้วแต่ทุนทรัพย์นะอาจารย์นะ
1: ถูกต้องครับใช่ครับ
0: 1เวลาด้วย2ทุนทรัพย์ด้วย
1: ครับ
0: นะคราวนี้เราคงไม่สามารถนะอาจารย์ที่จะพาไปเที่ยวทุกปราสาทนะฮะ
1: ครับคงไม่ไหว
0: ครับแล้วในข้อเท็จจริงคือบางปราสาทเราเองก็ยังไม่ได้ไปกัน
1: ใช่คร
0: ับ เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเฉพาะที่จำเป็นจริงๆต้องไป
1: ครับ
0: แล้วก็ที่เราไปเห็นด้วยตามาด้วยตัวเอง
1: ครับ
0: คือเราจะไม่ใช่แบบว่าอ่านหนังสือแล้วก็มาคุยให้ฟังนะ
1: ครับ
0: เพราะเราเจอของจริงกันมาแล้วทั้งนั้นส่วนใหญ่
1: ใช่ครับ
0: นะคร
1: ับ ใช
0: ่
1: คร
0: ับ คราวนี้ในอาณาบริเวณที่มันเป็นพื้นที่ของอาณาจักรเมืองพระนครเนี่ยอาจารย
1: ์
0: ผมก็ลองไปค้นข้อมูลดูนะอาจารย์ว่ามันมีพื้นที่ประมาณสัก200ตารางกิโลเมตร
1: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดคิดเป็นจำนวนไร่เนี่ยนะฮะ500,000 ไร่อาจารย์นะคราวนี้มันยังไงยังไงมันก็ต้องเลือกที่เรียกว่าสำคัญสำคัญแต่ว่ามีศิลปะในการเลือกหน่อย
1: ใช่
0: นะฮะคราวนี้เราคุยกันมาครั้ง 2-3 ครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็บอกว่าแม้ว่ามันจะมีเมืองที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยแต่ที่จริงเนี่ยมันผ่านยุคที่มีการย้ายเมืองหลวงย้ายสถานที่สำคัญอย่างน้อยก็3ครั้งนะอาจารย์
1: ครับใช่ครับ
0: จะเป็นที่เมืองหลวงครั้งแรกที่เรียกว่าหริหราไรแล้วก็มาเป็นยโสธรปุระ
1: ครับ
0: แล้วก็มาเป็นนครธมแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอยู่ในอาณาจักรพระนคร
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ใช้ระยะเวลาก็ประมาณสัก630กว่าปี
1: ครับ
0: มีพระมหากษัตริย์ประมาณทั้ง30กว่าพระองค์
1: ครับ
0: แต่ว่าเด่นๆที่เราคุยกันประมาณทั้ง4หรือ5พระองค์ที่ว่าโดดเด่นคราวนี้อาจารย์ผมปรึกษาอาจารย์นิดนึงว่าถ้าเราจะเริ่มเนี่ยเราควรจะเริ่มที่ปราสาทกลุ่มไหนก่อนอาจารย
1: ์คืออย่างนี้นะครับคุณวีระ
0: ถ้
1: าเราอยากจะเอาลำดับความก่อนหลังนะครับผมคิดว่าเราน่าจะมาเริ่มกันตรงบริเวณที่เขาเรียกว่าเป็นหริหราไรหรือร่อรวย
0: ร่อรวย
1: ร่อรวยก่อน
0: ที่จริงร่อรวยที่อาจารย์พูดถึงเนี่ย
1: ครับ
0: มันปัจจุบันนี้มันเป็นเหมือนกับมีหมู่บ้านอยู่ใช่ไหมอาจารย
1: ์มันมีชุมชน
0: มีชุมชนอยู่นะ
1: คร
0: ับ
1: มีชุมชนอยู
0: ่แต่ว่าเดิมเนี่ยมันสร้างชุมชนใหม่เนี่ยบนพื้นที่ที่เป็นเมืองหลวงเก่า
1: บนพื้นที่ที่เป็นราชธานีแรกสุด
0: ถือว่าเป็นแห่งแรก
1: ในเขตพระนครหลวง
0: คราวนี้ถ้าเกิดว่าสมมติอาจารย์นะคือปกติที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ไปอ่ะน
1: ะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ว่ามีพวกนี้ด้วยซ้ำไปนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าให้เขานึกภาพออกสมมติล่ะเอาละผมลงจากสนามบินเสียมาเรียบนะ
1: ครับ
0: เข้าพักโรงแรมเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: นะคราวนี้ไอ้จักที่เป็นเมืองเสียมาเรียบเนี่ยนะแล้วจะไปไอ้ล่อรวยที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันไกลสักกี่มากน้อยจ้ะ
1: คืออย่างนี้ฮะคุณวีระมันจะออกไปทางด้านตะวันออกนะฮะของตัวเมืองเสียมเรียบเนี่ยสักประมาณ13กิโล

0: ะฮะนั่นคือว่าถ้าจากเมืองเสียมเรียบคุณวีระขึ้นไปทางเหนือ นะจะไปเจอนครวัดนครธมอะไรโน่น
1: ซึ่งเราจะซึ่งเรายังไม่ไป
0: ใช่ใช่นี่แต่ว่าอันนี้เป็นทิศทางเกือบจะตั้งฉากนะแต่ยื้องมาทางตะวันออกลงมาใต้นิดๆแต่จริงๆแล้วมันคือตะวันออกนั่นแหละ13กิโลคุณวีระแต่ใช้เวลาวิ่งสักเกือบครึ่งชั่วโมง
1: แต่13กิโลเขมรนะอาจารย์นะ13คุณทุกฝันต้องเข้าใจนะ13กิโลเขมรเนี่ยมันก็ไปแบบชิงช้างน
0: ะ
1: แล้วรถเนี่ยสภาพของรถที่เราจะไปส่วนใหญ่ถ้าไปเที่ยวเนี่ยมันก็ต้องเป็นรถขนาดเล็ก
0: ครับ
1: มันจะไม่ใหญ่มากอ่ะประมาณนั่งสัก20คนนี่ก็ถือว่าเต็มรถละ
0: ก็นั่นคือรถที่เขาจัดให้เรา
1: เ
0: ลย
1: ใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่านั้นเขาไม่ให้นะ
0: ผมคิดว่าเขาคงคิดในเชิงอนุรักษ์ด้วยนะแล้วก็คงทางธุรกิจด้วย
1: ให้มันซอยจำนวนเยอะๆ
0: ใช่
1: แล้วก็บังคับว่าต้องมีไกด์หนึ่งคนมีคนขับหนึ่งคน
0: ต้องมีไกด์ระยะหลังนี่ถึงขนาดนี้นะครับคุณวีระอันนี้เล่าเถื่อนไม่ฟังคือว่าคุมขนาดให้ไกด์เขมรนี่ต้องพูดเป็นหลักและดีไม่ดีต้องพูดก่อนด้วย
1: ซึ่งมันรู้เรื่องไม่รู้เรื่องอีกเรื่องนะ
0: ใช่ฮะแต่ว่าหมายความว่าไกด์ที่นำกลุ่มของผมที่ไปกันคราวนั้นเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่เรียกมาอบรมนะว่าเอ๊ะทำไมปล่อยให้ไกด์ต่างประเทศพูดนะฮะทำไมไม่พูดก่อนต้องพูดก่อนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงค่อยปล่อยให้ไกด์ต่างประเทศพูดนะมีอย่างนี
1: ้แต่ว่าไกด์เข้ามาคุยกับเราทีหลังนะอาจารย
0: ์
1: บอกว่าให้อาจารย์พูดก่อนน่ะดีผมจะได้จำมาไปพูดทีหลังได
0: ้เป็นงั้นไป
1: เอาละคราวนี้เอาละสมมติคือปกติเนี่ยไม่เคยไปที่นี่กันอาจารย
0: ์
1: นะฮะคราวนี้เราก็เรียกว่าเอาให้ได้เนื้อได้หนังเนี่ยอาจารย์ก็แนะนำว่าควรจะไปที่อนาบริเวณที่เรียกว่าล่อรวยหรือว่าเมืองฮาลิฮาลาไลเดอร์
0: ใช่ครับ
1: นะฮะซึ่งผมก็เสริมนิดนึงเผื่อคุณผู้ฟังว่าในอนาบริเวณนั้นเนี่ยเวลามันจะสร้างเมืองก็ต้องมีสระน้ำนะจ๊ะมันต้องมีบารายเนาะ
0: ใช่ครับ
1: มันก็จะมีบารายเก่าอยู่บารายหนึ่ง
0: ครับ
1: ชื่อว่า
0: อินทระตาตกะ
1: อินทระตาตกะหรือว่าจะเรียกเป็นภาษาสมัยใหม่ว่าบารายทางด้านทิศใต้ก็ได
0: ้ครับ
1: เพราะมันอยู่ทางทิศใต้ของอาณาจักรพนคร
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้พอนั่งรถไปอาจารย์บรรยายเลยครับ
0: คือพอนั่งรถไปเนี่ยถนนอยู่ในสภาพที่ใช้ได้คุณวีระคือลาดยางมานะฮะไม่เป็นถนนฝุ่นใช้ได
1: ้
0: นั่งมาสักประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเน
1: ี่
0: ยนะครับมันจะมีทางเป็นแยกเป็น2ส่วนนะฮะถ้าปราสาทส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะหรือที่เราเรียกว่าปราสาทรอเลยเนี่ยนะฮะซึ่งมีตั้งอยู่กลางบารายใหญ
1: ่
0: นะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเรา
1: อันนี้จะถึงก่อนใช่ไหม
0: อันนี้เราจะมองเห็นก่อนนะฮะเราจะมองเห็นก่อนแต่ว่า
1: เราจะไปเที่ยว
0: แต่เลยอยู่เลยออกไป
1: แต่เราจะไปเที่ยวทีหลัง
0: แต่เราจะไปเที่ยวทีหลังนะทีนี้อีกส่วนหนึ่งคือกลุ่มปราสาทที่อยู่ทางด้านขวามือของเราซึ่งมันไม่ได้อยู่ริมถนนทีเดียวคุณวีระคุณวีระจะต้องเลี้ยวรถเข้าในซอยเข้ามานะฮะแล้วจึงจะเห็นคราวนี้สมมติว่าจะมาเที่ยวที่นี่เนี่ยสิ่งใดที่เราควรจะดูก่อนนะฮะผมคิดว่าเราควรที่จะดูภูมิสถานก่อนอย่างเช่นว่าพอรถเข้ามาเนี่ยนะครับต้องกระซิบบอกไกด์บอกว่าขอให้หยุดตรงตำแหน่งที่เราจะมองเห็นคันบารายนะฮะเพราะไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ทำให้เห็นว่าเออนี่เราเข้ามาในเขตที่เรียกว่าเป็นฮาลิฮาลาลายแล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นคันบารายยาวมากนะยาวมากแต่ว่าไม่มีน้ำเลยนะน้ำน่ะหายไปหมดแล้ว
1: คือมันเป็นบารายที่สร้างเมื่อประมาณสักคศ800กว่าๆนะจ๊ะ
0: ใช่ใช่
1: ปีนี้มันคศ2000แล้วนะจ๊ะ
0: ใช่ครับ
1: มัน 1,200 ปีแล้วนะ
0: เพราะนั้นน้ำมันไปหมดแล้ว
1: น้ำมันจะไม่มีบ้างก็ไม่น่าประหลาดใจ
0: ใช่ครับ
1: เจอหน้าจ๊ะ
0: นี่พอเราเห็นตรงนี้ปั๊บเราจะได้รู้ว่าอ๋อเมืองในตั้งมันตั้งในภูมิสถานประมาณไหนยังไงแล้วมันผ่านเป็นทุ่งลาบนะฮะเข้ามาทีนี้พอมาถึงตรงตำแหน่งที่จะต้องเข้าไปในกลุ่มปราสาทชุดแรก
2: เริ่มแล้วนะคุณวีระกับอาจารย์สุเนศก็เริ่มเข้าที่ฮาลิฮาลาลัยนะจอดรถดูนะดูตรงคันดินก่อนนะตรงบาลายก็คือบาลายนี่ก็คือบ่อน้ำนะกำลังดูเลยนะโครงสร้างเขาจะต้องมีบาลายก่อนแล้วก็เข้าไปชั้นในถึงจะเป็นตัวปราสาทใช่ไหมอันนี้ก็คุยกันสนุกอะนะคุณวีระกับอาจารย์สุเนศแล้วเราต้องหลับตาแล้วก็จินตนาการตามไปด้วยแต่วันนี้ไม่พอแล้วครับเวลาหมดแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: FM-TG Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
8: จูสังกมาสารวัตร
7: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
8: เรื่องง
7: ่
8: าย
7: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
8: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
6: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
10: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับผมเฉลิมชาตรียุคลเรือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับดำกับผมมาดำเองนะครับมาพร้อมฝนเลยนะฮะเมื่อสักครู่นี้คืออย่างนี้วันนี้เป็นวันครบรอบ15วันนะครับของเจ้าฟ้าพาเรานะฮะแล้วก็ปรากฏว่าก็เข้าไปในวังแล้วก็มีราชพิธีต่างๆพอเสร็จปุ๊บในหลวงเสด็จกลับนะฮะในหลวงเสด็จกลับใช่ไหมครับพอในหลวงเสด็จกลับเนี่ยจะมีสวดต่ออีกนิดหนึ่งนะฮะก็เป็นถ้ามีสวดพระสวดต่ออีกนิดหนึ่งเราก็นั่งรอต้องสวด4 ชุดก็สวดไปเดี๋ยวชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4ชุดที่4จบใช่ไหมครับชุดที่4จบเสร็จก็จะเป็นเหมือนกับเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งก็เป็นพระพุทธเจ้ากุ๊กไก่เนาะแล้วก็นะท่านเฉลิมศึกใช่ไหมครับก็ไปพระไตใช่ไหมครับมอบพระไตใช่ไหมครับถวายก็โอเคพระไตจบก็สวดสวดอีกทีนึงสวดจบปุ๊บพระกลับใช่ไหมครับพอพระท่านเดินกลับปุ๊บนะฮะก็คือก็เหลือท่านพระองค์เจ้ากุ๊กไก่เนี่ยเสด็จกลับซึ่งก็คือแค่นั้นเองนะฮะระหว่างช่วงสวดนี่จำได้เลยว่าวันนี้ผมเห็นท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านภรรยาท่าน first lady เขาเรียกว่า first prime minister เป็น first lady ไม่ได้เพราะไม่ใช่ประธานาธิบดีใช่ไหมแต่ว่าท่านภรรยาท่านนายกนะก็เดินกลับไปก่อนคงจะเดินไปทำไปต้องไปทำงานต่อหรือมั้งผมว่าก็ต้องกลับไปช่วงกำลังสวดก็ไปปุ๊บนะฮะก็นายกเดินไปได้สักแป๊บหนึ่งเราชมพระสวดเนี่ยช่วงสุดท้ายนี่เลยคงสายก็แปลว่าจะมีในเฉพาะในหลวงนะครับพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็ท่านนายกเท่านั้นที่ได้ขึ้นรถกลับแล้วพวกผมนี่พอจะออกวันนี้ฝนเทลงมาเลยนะที่พระที่นั่งพิมรัตยาฝนเทกระจาดโอ้โหแล้วผมอ่ะต้องเดินไปคือรถมันจะต้องจอดที่ท่าราชวรดิษฐ์นะข้างๆพระบรมมหาราชวังแม้จะมีท่าราชวรดิษฐ์ต้องเดินไปดีที่เขาให้ร่มนะกรมวังเขาให้ร่มมา ะครับก็เป็นร่มเห็นว่าเป็นตากลตอนะเป็นสีดำให้ร่มมาผมก็ได้ยังโชคดีหน่อยแต่ว่าโอ้โหฝนเทลงมาเรียบร้อยครับนึกว่าจะกลับมาไม่ทันจัดรายการกลับมาเมื่อประมาณสักได้สักผมว่า10นาทีที่แล้วนี่เองก็คือประมาณแบบ3ทุ่มเป๊ะๆนะครับประมาณแถวๆนั้นเลยก็ก็บอกคุณชัยพัฒน์นะทักเข้ามาในรายการบอกคุณจ๋าภริยาอ๋อใช่ใช่คุณจ๋านะท่านภริยาท่านนายกใช่ไหมฮะคุณชัยพัฒน์ก็บอกนึกว่าคุณชายจะไม่มาแล้วครับเห็นภารกิจติดภารกิจงานหลวงไม่ก็แต่ภารกิจงานหลวงเนี่ยถ้าเป็นงานเนี่ย7วัน15วัน30วันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวันจะมี2วันนะครับวันหนึ่งจะเป็นตอนเย็นจะเป็นตอนเย็นก็จะมีแบบสวดพระเทศต่างๆนานาจะเริ่มประมาณ5โมงเย็นหมายเนี่ยจะเริ่มประมาณ5โมงเย็นและจะเสร็จประมาณคำนวณไว้ไม่ค่อยผิดหรอกทุ่มครึ่งเสร็จผมก็รู้แล้วอ่ะทุ่มครึ่งเสร็จขับรถกลับบ้านสักชั่วโมงหนึ่งก็สองทุ่มครึ่งสบายๆแต่วันนี้เนื่องจากฝนตกก็จะเฉียดๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นอีกวันหนึ่งถ้าเป็นวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเลี้ยงพระตอนเช้านะครับก็จะเป็นอีกก็มีอีกเหมือนกันนะครับก็เป็น2วันปกติก็คือ7วันก็จะมีกลางเย็นวันนึงเช้าวันนึงนะครับ15วันก็เย็นวันนึงเช้าวันนึงเป็นอย่างนี้ไปนะครับก็เลยแบบว่าต้องใช้คําว่าเฉียดฉิวนิดๆนะแต่จะเห็นในโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเนี่ยจะไม่แน่ใจว่าจะได้ยินเสียงฝนหรือเปล่าอ๋อไม่ดิโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเนี่ยเค้าจบการรายงานถ่ายตัวการถ่ายทอดสดเนี่ยตอนที่ในหลวงเสด็จกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ทันได้เห็นว่าฝนติดฝนกันนะฮะติดฝนกันนะครับก็เลยได้เห็นทุกคนนะแบบทุกคนที่เข้าวังก็จะติดฝนกันหมดนะครับไม่ได้ต่างกันก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งแหละกว่าจะตอนแรกก็ยืนรอไปก่อนพอฝนเริ่มซาอันนิดนึงฉันว่าแล้วฉันต้องกลับแล้วแหละนะครับก็ได้กลับนะครับผมคุณเกียรติศักดิ์ทักมาสวัสดีครับคุณชายสวัสดีเช่นกันคุณกรพัฒน์ก็ทักมาเช่นกันสวัสดีนะครับก็เมื่อสักครู่ทักกันมาทางไหนเนาะทักกันไว้ก่อนนะครับทักได้เสมอทุกๆช่องทางที่มีอยู่นะครับ SMS นะฮะ4689933นะครับย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับหรือทางแพลตฟอร์ม x.com หรือ Twitter เดิมนะครับแพลตฟอร์ม x นี่ก็ @sign ตัว a แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะ @sign @adamy นะฮะย้ำอีกทีนะครับผม @signadamy นะครับผมแล้วก็ช่องทางสุดท้ายที่ผมอ่านข้อความอยู่จะเป็น Facebook Live ผมเปิดทิ้งไว้ด้วยที่ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับ cyukol นะฮะย้ำอีกรอบนะครับ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับ cyukol เข้าปุ๊บก็จะเห็นผมเลยนะครับก็แล้วก็อีกช่องทางนึงจะฟังย้อนหลังได้ฟังสดได้เช่นกันนะครับแล้วฟังคลื่นอื่นๆได้ด้วยนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันมือถือนะครับโหลดได้เลยนะ Mcord Connect นะครับ MCOT นะครับ Mcord Connect นะก็โหลดได้ทั้งบน iOS App Store ของเครื่อง iPhone แล้วก็ Android Play Store ของเครื่อง Android ทุกๆรุ่นทุกๆยี่ห้อนะฮะโหลดได้หมดนะครับเขาบอกว่าได้ดูคลิปน้องลิซ่าในงานพิธีเปิดฟุตบอลโลกหรือยังครับเหมือนว่าผมได้เหมือนว่าผมได้ดูแล้วผมจำเอ๊นั่นสินะผมว่าผมได้ดูชักกีล่าแต่ผมไม่ได้ดูของน้องลิซ่าคืออย่างนี้เพราะว่าผมดูคลิปหลายตัวของน้องลิซ่าร้องเพลงโกมันมีทั้งแล้วก็มีโกชาเลนจ์ด้วยอะไรด้วยคือมันมีหลายๆอย่างผมเลยจำไม่ค่อยได้พยายามจะรีคอร์พยายามจะแบบเรียกความทรงจำมาก่อนว่าผมได้ดูหรือยังไม่ได้ดูครับหรือผมได้ดูผมคุ้นว่าผมได้ดูเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมค่อยเปิดดูเดี๋ยวผมค่อยเปิดดูเพราะว่าเวลาผมไปหาผมอันนี้เรื่องนึงว่าตอนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมจำได้ว่ารู้สึกไม่แน่ใจท่านผู้ฟังท่านใดท่านหนึ่งทักมาบอกว่าอยากให้ไปดูพิธีเปิดผมก็ไปลองเซิร์ชหาพิธีเปิดใน YouTube นะครับปรากฏว่ามันไม่มีครับมันไม่มีก็เลยกลายว่ามันจะเป็นแบบซอยย่อยไม่ได้มีพิธีเปิดทั้งหมดนะครับผมก็เลยหาไม่ได้ก็เลยไม่ได้ดูเป็นแบบก็ยังไม่ได้แบบอยากไปดูเป็นช่วงห่วงๆนะครับแล้วก็เลยผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ยังไม่อยากดูถ้ามันดูเป็นช่วงๆอยากดูทั้งกระบวนการว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาจัดงานที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ย มันออกมาเป็นอย่างไรบ้างคือเราก็ศึกษาทุกๆปีนะครับแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีการเป็นพอเป็นเจ้าภาพการจัดก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็พยายามจะศึกษาของไทยด้วยว่าไทยจะทำยังไงที่จะทำให้งานมันดูดีขึ้นได้อะจากครั้งที่แล้วซีเกมผมว่ามีเสียงครหาเยอะนะครับเสียงครหาเยอะซึ่งก็เข้าใจคือพี่เมฆพี่หมอก็เป็นอินเด็กซ์เนาะเขาก็มาเข้ามาทำในเขาเรียกว่าช่วงโค้งสุดท้ายเลยนะครับงบประมาณมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหมายถึงว่าแบบมันไม่ได้แบบมีการเตรียมงานเพราะมันเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนหน่วยงานทำงานเปลี่ยนคนคุมงานเปลี่ยนสิ่งต่างๆก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้มีใช้คำว่าอะไรดีก็ไม่ได้มีแบบความเป็นเอกภาพเท่าที่ควรก็เลยยังไม่ได้แบบโดดเด่นมากอยากให้ประเทศไทยกลับมาจัดงานเปิดได้สนุกเหมือนกับตอน SEA Game หรือ Asian Game นะ A Rich for the Star ใช่ไหมที่เชียงใหม่นะ Asian Game มั้งถ้าผมจำไม่ผิดที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะคือไทยเคยเป็นเจ้าภาพ Asian Game แล้วแบบจัดงานเปิดได้สนุกมากๆนะครับไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ทำงานเปิดกีฬาสนุกแล้วก็ช่วงหลังๆมามันแผ่วลงไปมากต้องใช้คำว่ามันแผ่วลงไปมากนะครับสวนทางนะระหว่างที่ IOC คณะกรรมการโอลิมปิกสากลนี่ตอนนี้เขาเปิดเรียกว่าอะไรผมได้เห็นในโพสต์ใน Facebook มาว่าเปิดข้อจำกัดใหม่ด้วยไม่ใช่ข้อจำกัดใหม่เปิดกฎกติกาใหม่คือใครก็ตามที่ได้เข้าไปโอลิมปิกจะได้เงินทันที 10,000 เหรียญนะฮะ 350,000 บาทนะครับก็ก่อนหน้านี้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลเนี่ยเขาจะยึดถือว่ากีฬาเป็นการกระชับมิตรเป็นการแข่งขันเพื่อมวลมนุษยชาตินะครับไม่ก็จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเงินก็เลยทำให้โอลิมปิกไม่เคยจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวกับนักกีฬาเลยนะครับเงินที่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นเงินอัดฉีดของแต่ละประเทศนั้นๆเองนะครับแต่ตอนนี้ประกาศแล้ว10,000 เหรียญถ้าคุณได้เข้าแข่งเมื่อไหร่10,000 เหรียญทันทีนะครับ10,000 เหรียญเนี่ยสำหรับบางคนก็คือสำหรับบางคนใช้คำว่าอย่างไรดีสำหรับบางคนก็คือค่าอัดฉีดถือว่าเป็นแบบพ็อกเก็ตมันนี่แล้วกันเอามาใช้ท่องเที่ยวนะตอนแข่งโอลิมปิกแต่สำหรับบางนักกีฬาบางท่านนะครับซึ่งสมาคมกีฬาในแต่ละประเทศอาจจะแข็งแรงต่างกันมีงบประมาณต่างกันประเทศที่ด้อยพัฒนาประเทศที่กำลังพัฒนาหลายๆประเทศอาจจะไม่สามารถส่งนักกีฬาเข้าไปแข่งขันได้ไม่มีค่าตั๋วก็ไม่มีค่าที่พักไม่มีค่าอะไรพวกนี้เงิน10,000 เหรียญเนี่ยหรือ300,000ประมาณ350,000 บาทเนี่ยก็จะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยให้พวกเขามีโอกาสที่จะเดินทางไปแข่งได้ในท้ายที่สุดก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งวิถีและวิธีทางแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็บอกว่าปีแรกนี่ก็จะเป็นโอลิมปิกฤดูหนาวนะพี่น้องจันเหลืองเราก็จะได้แล้วเนาะนะฮะ350,000 บาทนะรอดูเลยเพราะว่าบ้านเราก็มีเดี๋ยวนี้มีคนไปแข่งโอลิมปิกฤดูหนาวอยู่เป็นประจำซึ่งเป็นเรื่องดีมากๆนะฮะแล้วก็บอกสัปดาห์นี้ข่าวประเทศเด่นๆอเมริกากับอิหร่านไม่ลงตัวอ๋อผมไม่เชื่อว่ามันลงตัวอยู่แล้วครับยังไงก็ไม่มีทางลงตัวนะครับเพราะว่าแต่อย่างน้อยช่องแคบฮอร์มุสเปิดตอนนี้ราคาน้ำมันลดลงมาชั่วคราวนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่พอก้อมแก้มผมเชื่อว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแหละหลังจากทรัมป์หมดวาระนะครับก็คงจะมีการต่อรองหรือเจรจาหรือการทำอะไรบางอย่างที่สามารถทำให้มันสงบขึ้นได้นะครับแต่นี่เพิ่งปีแรกยังปีแรกของทรัมป์อยู่นะยังไม่ได้เป็นปีที่2ที่3อะไรนะฮะก็ยังถือว่าว่ากันไปนะครับก็จะมีเรื่องผมคิดว่าคงมีเรื่องน่าตื่นเต้นอีกเรื่อยๆนะครับระหว่างที่อิหร่านนี่กับสหรัฐนี่ซัดกันนวลเนียเลยนะครับทางฝั่งประเทศเกาหลีเหนือก็เพิ่งเปิดเรือรบใหม่นะครับปีที่แล้วถ้าใครจำข่าวได้นะครับมีข่าวว่าเกาหลีเหนือต้องการที่จะต่อสร้างการประกอบเรือขึ้นมาใช่ไหมครับสร้างการประกอบเรือรบขึ้นมาเนี่ยสร้างอู่มาอะไรมาเพื่อที่แล้วก็คิดว่านะก็น่าจะเป็นแบบเรือที่ได้จากการดัดแปลงของเรือของรัสเซียนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มได้ว่ามาจากไหนแต่แน่นอนครับเกาหลีเหนือคงไม่ได้อยู่ดีๆก็สร้างเทคโนโลยีผลิตเรือรบขึ้นมาได้เองเรือรบสมัยใหม่ขึ้นมาได้เองถ้าไม่ได้มีความช่วยเหลือจากประเทศที่3นะครับดังนั้นก็ปีแรกสร้างแล้วครับโอ้โหใหญ่โตมโหฬารปรากฏว่าปล่อยเรือลงน้ำจากท่าครับปล่อยมันต้องเป็นแบบเป็นกระดูกเป็นแบบเป็นไอ้รางอ่ะใช่ไหมที่มันจะต้องปล่อยเรือลงมาปล่อยเสร็จปุ๊บเรือพลิกครับตู้มแล้วก็จมลงไปในน้ำเลยถือว่ากลายเป็นเรื่องตลกโปกฮาในประชาคมชาวทหารทั่วโลกนะฮะว่าปล่อยเรือแล้วเรือดันจัดการไม่ดี ก็เรียบร้อยไป1ลำนะครับ1ปีปีต่อมาก็

นะครับแต่เกาหลีเหนือดันผลิตนิวเคลียร์ได้สำเร็จมีหัวรบมีการทดสอบนะฮะที่ทุกคนรู้เพราะว่าระเบิดในภูเขาโต้มขึ้นมาเนี่ยทุกคนเห็นแล้วว่ามีการทดสอบเกิดขึ้นจริงแล้วก็มีเป็นวัดเขาเรียกเครื่องวัดแผ่นดินไหวนะไซส์โมมิเตอร์ใช่ไหมครับก็สามารถวัดได้ว่ามีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์จริงๆแปลว่าเกาหลีเหนือเป็นประเทศนิวเคลียร์แล้วได้ไหมครับนอกจากนั้นก็ยังทดสอบจรวดพิสัยกลางพิสัยไกลยิงข้ามญี่ปุ่นไปเลยแล้วพิสัยในปัจจุบันนี้มีโอกาสนะครับจากการคาดคะเนเดิมทีทุกคนก็ประมาทว่าโอ้จรวดของเกาหลีเหนือมันจะยิงไปได้ถึงไหนกันเชียวเดี๋ยวมันก็แบบช่วงแรกๆจำได้เลยว่าช่วงปีแรกๆเนี่ยยิงสเปะสปะยิงแล้วมันยิงไม่ขึ้นด้วยซ้ำนะฮะจนตอนนี้สามารถยิงไปได้ไกลและมีการคาดคะเนว่าสามารถยิงไปได้ไกลถึงนิวยอร์กซึ่งก็คือข้ามหนึ่งมหาสมุทรกับสหรัฐอเมริกาอีกหนึ่งทวีปนะฮะแต่ที่แน่ๆได้แน่นอนแล้วคือซานฟรานซิสโก LA ลาสเวกัสชิคาโกพวกนี้คือได้แน่นอนแล้วคือยิงไปถึงที่นั่นแน่นอนนะครับแล้วก็ทีนี้พอเกาหลีเหนือมีเทคโนโลยีนิวเคลียร์มีเทคโนโลยีการยิงตอนนี้ก็เป็นส่วนต่อมาคือการสร้างเรือที่สามารถยิงขีปนาวุธพิสัยกลางพิสัยไกลได้นะครับเพื่อที่จะเก็บไว้และประธานาธิบดีของเกาหลีเหนือเนี่ยคิมจงอันเนี่ยก็หมายมั่นปั้นมือไว้เลยว่าจะผลิตให้ได้1-2ลำต่อปีนะทำไมถึงเรียกว่าต้องผลิตมีความถามว่าประเทศที่ยากจนขนาดนั้นทำไมต้องผลิตระเบิดนิวเคลียร์ทำไมต้องมีกองเรือพิสัยไกลนะครับทำไมต้องมีสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่แอบจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับเกาหลีเหนือเนี่ยอยู่ในภาวะขาดแคลนทุกๆอย่างมาโดยตลอดแล้วก็ถูกแซงชั่นนะก็ถูกคว่ำบาตรโดยประชาคมโลกแม้กระทั่งรัสเซียกับจีนเองก็ยังเห็นด้วยในการคว่ำบาตรประเทศอย่างเกาหลีเหนือด้วยซ้ำนะครับแต่เกาหลีเหนือเนี่ยช่วงหลังนี้เป็นประเทศที่ผมว่าพลิกแพลงและเอาตัวรอดได้อย่างดีอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่แปลกนะแต่ผมคิดว่าเป็นประเทศที่พลิกแพงและเอาตัวรอดได้อย่างดีคือไม่มีประเทศไหนหรอกครับที่อยากก่อสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอย่างเกาหลีเหนือถึงแม้จะมีกำลังทหารมหาศาลนะครับแต่เดิมทีเนี่ยเป้าหมายของประเทศเกาหลีเหนือคืออะไรนะผมไปเห็นบทความใน YouTube มาแล้วก็นั่งดูแล้วก็วิเคราะห์ตามไปด้วยแล้วก็เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรในยุคหลังตั้งแต่คิมอิลซุงคิมจุงอิลแล้วก็มาถึงคิมจงอันนะครับทั้งสองประธานาธิบดีก่อนหน้านะที่คิมอิลซุงผู้ต่อก่อตั้งเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยพ่อลูกก่อนรุ่นก่อนหน้าตอนปัจจุบันต้องเรียกว่าปู่กับพ่อนะครับมีความต้องการที่จะรวมประเทศเกาหลีเป็นหนึ่งเดียวนะครับเดิมทีเนี่ยประเทศเกาหลีใต้เกาหลีเหนือเนี่ยมองกันและกันอย่างไรต้องใช้คำนี้ว่าหลังจากการรบกันในสงครามเกาหลีเนี่ยทั้งสองประเทศเขียนในกฎหมายเลยว่าทั้งสองประเทศเป็นประเทศหนึ่งเดียวแยกไม่ได้เหมือนรัฐธรรมนูญไทยไงประเทศไทยมีเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่สามารถแยกได้นะฮะอันนี้คือหลักการทีนี้ดังนั้นมันก็เลยมีอย่างเกาหลีใต้ก็จะมีกระทรวงรวมชาติใช่ไหมก็เหนือหน้าที่คือทำยังไงก็ได้ที่เกาหลีในอนาคตจะรวมชาตินะครับเกาหลีเหนือก็มีเหมือนกันก็มีหน่วยงานที่ทำยังไงก็ได้ที่เราจะรวมชาติกันแล้วก็นำไปสู่การที่จะมีเส้นเนี่ย demarcation line หรือ DMC ที่เป็นเส้นแบ่งอยู่ที่เส้นรุ้งเส้นแหวนที่38 parallel นะครับก็เป็นเส้นที่ทำไว้แล้วก็ห้ามเกาหลีทั้งสองข้ามกันไปมาทีนี้มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปก็คงไม่ดีและคงไม่ได้นะฮะการกลับมารบอีกครั้งเกาหลีใต้เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับในช่วงปี70-80ก็เข้าสู่ Economic Miracles ก็เข้าสู่การมี Samsung LG Daewoo นะครับแล้วก็แบบบริษัทต่างๆใช่ไหมครับแบบเศรษฐกิจขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจชั้นนำของโลกนะครับแทบจะขึ้นเข้า G แล้วอ่ะเข้า G global แบบตอน G 1 G 2 G 3 G 4 G 7 G 8แทบจะเป็นอีก G ใหม่แล้วอ่ะนะเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มากต้องใช้เขาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มากแล้วทีนี้ในความยิ่งใหญ่ตรงนั้นการโจมตีของเกาหลีเหนือเนี่ยจะทำลายประเทศเกาหลีใต้ในเชิงเศรษฐกิจถึงแม้จะเป็นการรบกันได้อะไรได้แต่มันก็จะทำมาในเชิงเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มันมีความเชื่ออยู่ส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอกแต่เป็นส่วนหนึ่งเลยว่า
การรวมกับประเทศเกา

0: ุรีเหนืออาจจะไม่ได้ส่งผลที่ดีเพราะว่าประเทศทั้งสองมีความแตกต่างเชิงเศรษฐกิจมากเกินไปนะครับในช่วงแรกๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามีการรวมกันจริงสิ่งที่เกิดขึ้นคือชาวเกาหลีเหนือที่เข้ามาก็จะคล้ายๆกับผู้อพยพที่เข้ามาจากประเทศอื่นๆเข้ามาสู่ในยุโรปหรือในอังกฤษหรือในสหรัฐอเมริกาก็จะเกิดเขาเรียก immigration problems ใช่ไหมครับถึงแม้จะเป็นประเทศเดียวกันก็เถอะนะฮะในตามความเชื่อของเกาหลีใต้เดิมแล้วก็จะเกิดที่ทำให้เศรษฐกิจมันสามารถที่จะถอยหลังลงไปได้นะการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ภายในชั่วข้ามคืนแล้วก็หนทางไฟฟ้าประปาและอื่นจะไม่สามารถเข้าไปในเกาหลีเหนือได้ง่ายขนาดนั้นนะฮะต้องไปเริ่มสร้างกันใหม่ซึ่งอาจจะใช้เวลา20 30 40ปีซึ่งจะทำให้เกาหลีใต้สูญเสียอำนาจในการแข่งขันเป็นอย่างมากครับเป็นอย่างมากดังนั้นแต่เกาหลีใต้ก็ยังคงวิธีนี้คือถ้าอยู่ดีเกาหลีใต้บอกว่าฉันไม่ต้องการรวมประเทศแล้วอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่และคงจะเป็นปัญหาที่ทำให้มีผลต่อการเลือกตั้งด้วยเพราะการเมืองของเกาหลีใต้ก็ไม่ใช่การเมืองที่นุ่มนิ่มซะเท่าไหร่นะครับเพราะมีความแข็งกร้าวแทบจะเรียกว่าเป็นสภาไม่กี่สภาที่คนชกกันในสภานะครับแล้วก็แทบจะมีการแบบเกือบจะทำรัฐประหารด้วยซ้ำเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมครับแต่โอเคไม่ว่ากันแต่เกาหลีเหนือกล้าครับเมื่อไม่นานมานี้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของเกาหลีเหนือเขียนไว้นะครับเดิมทีเขียนไว้ว่าประเทศเกาหลีทั้งสองเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่รัฐธรรมนูญล่าสุดเลยเนี่ยเขียนว่าประเทศเกาหลีเหนือเป็นประเทศเอกราชเอาอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะการเปลี่ยนแกนกลางของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญอาร์ติเคิลเขาเคยมีอาร์ติเคิลหรือบทมีข้อนะฮะข้อหนึ่งเคยบอกว่าต้องเป็นประเทศเดียวกันแต่ตอนนี้ข้อนั้นหายไปแล้วกลายเป็นมีอาร์ติเคิลขึ้นมาใหม่อาร์ติเคิลที่2เขียนว่าประเทศเกาหลีเหนือเป็นเอกราชครับคือเรียกว่า Democratic Republic of Korea เลยคือเป็นประเทศของตัวเองแล้วนะครับอันนี้เป็นมุมมองที่ใหม่มากๆแล้วก็ใหม่สดถอดด้ามเลยก็คือเป็นการเปลี่ยนแล้วตรงนี้มันจะทำให้ยุทธศาสตร์ชาติ 20-30 ปีจะมีความเปลี่ยนแปลงหมดเลยเพราะตอนนี้เกาหลีเหนือไม่ต้องการใช้คำนี้ได้นะครับไม่ต้องการรุกรานไปยังเกาหลีใต้อีกต่อไปแปลกไหมนะครับคือยังมีกำลังทหารมากมายมีเส้นแบ่งและอะไรก็ตามแต่นี่คือจุดเริ่มต้นคือเริ่มต้นจากแก่นกลางฐานรากของกลไกประเทศเลยว่าเราจะไม่เป็นประเทศเดียวกันอีกแล้วเราจะไม่ได้เป็นเขาเรียกสุวรรณปัตตภีเดียวกันนะฮะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะหลังจากนี้แล้วทำไมยังต้องมีทหารอยู่แล้วทำไมยังต้องสร้างเรือที่มีจรวดยิงไปยังนิวยอร์กได้อยู่ต้องมีระเบิดนิวเคลียร์อยู่ในมือเป็นเพราะอะไรใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: 95 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่ง ที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคลุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
2: ้บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
3: โอเคครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมเองอดัมเองนะฮะแหมก็เมื่อสักครู่พูดถึงเกาหลีเหนือไปยังไม่จบยังไม่จบนะแต่ทักทายกันเข้ามาได้นะหลายๆช่องทางนะครับผมทาง SMS นะฮะ4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะครับ4689933นะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งทางแพลตฟอร์ม X หรือว่า Twitter เดิมนะฮะทักได้เช่นกันที่ @sign ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะ @sign ADAMY นะครับผมย้ำอีกทีนะครับ @sign ADAMY ครับผมแล้วก็ช่องทางสุดท้ายก็ผมจะเปิด Facebook Live ทิ้งไว้ซึ่งมีข้อความอยู่พอสมควรเลยนะฮะเดี๋ยวไล่ๆกันดูนะครับก็ทาง www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับ CYUKOL นะย้ำอีกรอบนะฮะ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับผม CYUKOL นะครับผมหรือว่าจะโหลดแอปพลิเคชันที่จะฟังสดเห็นหน้าค่าตาผมได้และอื่นๆได้นะครับแต่หน้าตาผมไม่ค่อยน่าดูหรอกดูท่านอื่นๆก็ได้ดูอาจารย์วีระเอานะก็ได้เช่นกันนะ Mcord Connect นะแอปชื่อ Mcord Connect MCOT Mcord หรืออสมทนะฮะ Mcord Connect นะฮะโหลดได้เลยทั้งบน iOS App Store ของเพื่อเครื่อง iPhone ทุกๆรุ่นนะครับแล้วก็บน Android Play Store ของเครื่อง Android ทุกๆยี่ห้อนะครับผมมานะฮะเมื่อสักครู่พูดถึงเกาหลีเหนือไปนะเดี๋ยวจะมาอ่านข้อความกันถ้ามีเวลาทันนะฮะแล้วก็เกาหลีเหนือเนี่ยเปลี่ยนประเทศตัวเองว่าไม่ใช่ประเทศเดียวกันทั้งสองไม่ใช่ประเทศเดียวกันแล้วนะครับยอมแล้วไม่ต้องสู้กันได้ไหมก็น่าจะไปสู่การไปถึงจุดที่อาจจะนะครับผมใช้คำว่าอาจจะนำไปสู่จุดที่จะเกิดการจบสงครามนะครับคืออย่างนี้สงครามเกาหลีเนี่ยยังไม่เคยจบมีแค่สนธิสัญญาหยุดยิงนะฮะสงบศึกแต่ยังไม่ได้จบสงครามอย่างเป็นทางการนะครับดังนั้นเป็นสงครามที่อยู่ยาวนานที่สุดนะครับ like longest ongoing นะฮะ wars นะครับก็คือเป็นสงครามที่ยังคงอยู่นะจ่อต่อเนื่องยาวนานที่สุดนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีโอกาสที่จะจบแล้วนะครับแต่จบแล้วทำไมยังต้องสร้างทหารอยู่ทำไมยังต้องเป็นประเทศแบบนี้อยู่ผมคิดว่าหนึ่งเลยคือสิ่งที่สำคัญมากๆคือการที่คิมจองอันจะรักษาฐานอำนาจตัวเองไว้ได้อันนี้ต้องใช้คำนี้นะฮะว่ารักษาฐานอำนาจตัวเองไว้ได้ไม่ใช่เพราะการเป็นเผด็จการในแบบสมัยก่อนนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนไปโลกทัศน์เปลี่ยนไปเขาเรียก geopolitics หรือภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนไปนะครับการเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆมีความสำคัญมากขึ้นดังจะเห็นได้ว่าเกาหลีเหนือมีโอกาสได้ส่งทหารเข้าไปรบกับรัสเซียด้วยนะครับแล้วก็คือต้องการที่จะเล่นกับมหาอำนาจหลายๆอำนาจมหาอำนาจพร้อมๆกันเดิมทีเขาจะติดกับจีนเองก็คอยส่งข้าวส่งน้ำส่งปลาให้ตลอดเวลาทำให้ประเทศไม่เข้าสู่ภาวะอดอยากนะครับแต่เกาหลีเหนือไม่ต้องการแบบนั้นอีกต่อไปอะครับคือถ้าต้องพึ่งจีนตลอดเวลาซึ่งปัจจุบันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็มีความแข็งกร้าวและดุดันในประเด็นหลายๆอย่างนะครับแน่นอนครับว่าประเทศทั้งจีนและรัสเซียคงไม่ต้องการให้ประเทศเกาหลีใต้สามารถที่จะมีพรมแดนติดกับทั้งจีนและรัสเซียแบบปัจจุบันไอ้แบบที่ถ้าสามารถครองเกาหลีเหนือไ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ต้องการที่จะส่งทรัพยากรจำนวนมหาศาลเข้ามาเพื่ออุ้มเกาหลีเหนือตลอดไปดังนั้นมันก็จะเกิดเป็นต้องมีการเทรดมีการทำหน้าที่ในฐานะของประเทศจริงๆจังๆเสียทีนะครับอันนี้แบบที่แบบหนึ่งแล้วสองคือเกาหลีเหนือต้องการที่จะสื่อสารกับคนในโลกบ้างแล้วอ่ะนะฮะหลังจากที่ถูกคว่ำบาตรมานานถึงแม้จะเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ก็ตามแต่เราก็จะเห็นได้ว่าประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เลยเนี่ยก็เป็นประเทศที่เจริญเติบโตได้อย่างเช่นประเทศอย่างเวียดนามนะครับประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ในโลกตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ประเทศแล้วอยู่ประมาณน่าจะ7ประเทศเองมั้งฮะที่ใช้หลักการของคอมมิวนิสต์ในการที่จะปกครองประเทศแต่ในประเทศเหล่านี้ก็ไม่ได้มีแนวคิดที่เหมือนกับสมัยช่วงลัทธิเหมาลัทธิมาร์กซิสต์ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของประเทศต่างๆให้เป็นคอมมิวนิสต์ให้ได้มากที่สุดแต่ตัวประเทศนั้นๆเองก็ต้องการที่จะอยู่ในระบบนี้แหละนะครับไม่ใช่ตัวประชาชนนะแต่หมายถึงว่าตัวการระบบการปกครองเองนะครับอย่างเช่นจีนก็คงไม่ได้ต้องการทำให้ประเทศอื่นเป็นคอมมิวนิสต์แล้วแต่ว่าอาจจะต้องการให้ประเทศอื่นเป็นพันธมิตรกับจีนนะครับมันเป็นความเปลี่ยนแปลงในแบบนี้คงไม่ได้ต้องการทำให้ประเทศไทยหรือประเทศมาเลเซียหรือเนปาลกลายเป็นคอมมิวนิสต์อีกต่อไปนะครับมันตรงนั้นมันหมดไปแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องของพื้นที่ทางเศรษฐกิจมี one belt one road initiative ก็คือเส้นทางเดียวเส้นทางเหมือนเส้นทางสายใหม่เส้นทางการเชื่อมต่อทางการค้าการแข่งขันอะไรประเภทนี้เป็นมันเป็นกลไกแบบใหม่นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเกาหลีเหนือเองก็เลยจะต้องเล่นกับบทบาทบนเวทีโลกที่เปลี่ยนไปนะครับแน่นอนฮะการมีจรวดเหล่านั้นเป็นเครื่องมือที่ทำให้อย่างแรกเป็นเครื่องมือป้องกันนะครับป้องกันเกาหลีเหนือมีนโยบายอย่างหนึ่งครับว่าเขาเรียกว่าการันตี second strike นะครับคือในเวลาในการมีสงครามนิวเคลียร์เนี่ยมันจะมีแบบว่าใครยิงก่อนคนนั้นชนะนะครับใครยิงก่อนคนนั้นชนะนะครับก็เป็นแบบว่าถ้าสหรัฐอเมริกากับรัสเซียต้องการจะยิงนิวเคลียร์ใส่กันคนยิงก่อนเนี่ยก็ทำลายอีกฝั่งหนึ่งได้ไงฮะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญในการที่จะทำให้สงครามเย็นนั้นอยู่ในสภาพแบบที่เห็นคือถ้าใครยิงก่อนเนี่ยคนนั้นชนะแต่จะเป็นความสูญเสียแน่นอนนะฮะแต่ว่าเกาหลีเหนือตั้งตัวเองว่าจะไม่ต้องการยิงใครก่อนนโยบายประเทศตอนนี้คือไม่ต้องการยิงใครก่อนไม่ต้องการรุกรานใครแต่ต้องการการันตี second strike คือถ้าใครยิงฉันประเทศคุณเละแน่นอนคือต่อให้ประเทศฉันเละแล้วประเทศคุณก็จะต้องเละตามคือยังไงก็ตามสามารถยิงอีกทีหนึ่งได้อันนี้เป็นกลไกป้องกันการรุกรานชั้นที่หนึ่งเลยจบแค่นี้ห้ามรุกรานชั้นอีกนะครับในประเทศที่มีความตึงเครียดทั้งหมดเกาหลีเหนือป้องกันปรับตัวเองจากจุดเริ่มต้นคือไม่ต้องการให้ใครรุกรานอีกไม่ต้องการให้ใครมาโจมตีเขาอีกนะครับอันนี้เป็นเบสแรกแต่ด้วยยุทธปกรณ์ที่แย่กว่าด้วยการทหารที่แย่กว่าการทหารที่แย่กว่ากองทหารที่แย่กว่าอาวุธที่แย่กว่าเขาจำเป็นนะฮะต้องใช้คำว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องมีอาวุธบางอย่างที่สามารถป้องกันประเทศได้นะอันนี้คือกลไกและนั่นคือสาเหตุว่าทำไมถึงต้องมีกองเรือมิสไซล์ที่สามารถป้องกันพื้นที่ประเทศมาเราไม่รู้ว่าเราจำเป็นที่จะต้องยิงเรือรบทั้งหมดให้พังพร้อมกันให้หมดเพราะเราไม่รู้ว่าลำไหนจะยิงจรวดไปยังเมืองต่างๆได้ยิ่งกระจายตัวมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลเสียและเป็นความยุ่งยากมากเท่านั้นถึงแม้ก็เรียกว่าตำราพิชัยของสงครามจะเปลี่ยนไปเยอะมากในรอบ3ปีนี้จากการสู้รบของรัสเซียและยูเครนทำให้เห็นอย่างเช่นไม่กี่วันที่ผ่านมามีการโจมตีขนาดใหญ่เข้าไปในกรุงมอสโกโดยกองทัพยูเครนส่งโดรนทั้งหมดกว่า200ลำนะฮะ200ลำทำให้เกิดการเขาเรียกว่า overwhelm นะฮะหรือการก็เรียกว่าสวาปามเลยเนาะเขาเรียกว่าแบบ take over เลยนะครับมีจำนวนมากเกินกว่าที่ระบบป้องกันภัยของกองทัพรัสเซียสามารถป้องกันได้นะครับก็เป็นการโจมตีเข้าไปยังในจุดโรงงานผลิตน้ำมันโรงงานโรงกลั่นน้ำมันนะครับที่อยู่ใกล้มอสโกและเป็นโรงกลั่นน้ำมันที่สำคัญที่สุดของรัสเซียแห่งหนึ่งนะครับแล้วทำลาย จนสูญเสียขีดความสามารถในการผลิตน้ำมันทำให้ราคาน้ำมันในรัสเซียเพิ่มสูงพุ่งสูงขึ้นอย่างเดียวไม่พอนะฮะไม่พอแค่นั้นก็ยังทำให้คนรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรวยๆก็เรียกกลุ่มออลิการ์ชนะฮะออลิการ์ชก็คือกลุ่มเศรษฐีที่อยู่ใกล้ตัวปูตินทั้งหมดได้เห็นว่ายูเครนมีความสามารถมากพอในการเข้ามาโจมตีเมืองหรือเรียกกรุงมอสโกหรือเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้นะครับถึงแม้ปูตินจะรอดเพราะอยู่ใต้ดินในพื้นที่ลับในพื้นที่ที่ปกป้องขั้นสูงที่สุดแต่เศรษฐีทั้งหมดในพลทั้งหมดคนทั้งหมดไม่ได้ปลอดภัยแล้วอันนี้คือสิ่งที่ยูเครนต้องการส่งสารเพื่อกดดันให้ปูตินถอยนะฮะให้ปูตินถอยออกจากการรบนะครับตรงนี้ก็เพราะฉะนั้นไอ้ตำราพิชัยนี้มันก็เปลี่ยนไปว่าต่อไปนี้แบบเดิมที่อิหร่านทำก็คือโจมตี15ประเทศพร้อมกันด้วยจำนวนโดรนจำนวนมหาศาลทำให้ระบบเศรษฐกิจตึงตัวมากๆทั่วโลกทำให้มีแรงกดดันให้อเมริกาต้องรีบสิ้นสุดสงครามนะฮะการโจมตีการแบ่งหน่วยจะเรียกหน่วยรบออกเป็นหน่วยย่อยจำนวนมหาศาลจนกระทั่งอเมริกาไม่สามารถใช้กำลังสรรพกำลังทั้งหมดในการที่จะโจมตีทั้งหมดพร้อมกันได้แต่ทุกหน่วยงานเป็นเอกเทศซึ่งกันและกันไม่ต้องถึงแม้หัวจะขาดก็ยังสามารถโจมตีได้ตำราพิชัยสงครามเปลี่ยนนะเกาหลีเหนือเองก็น่าจะต้องเข้าใจตรงนี้เป็นอย่างดีว่าถ้าสร้างเรือรบมาเรือรบนั้นอาจจะตกเป็นเป้าได้ง่ายได้มากโดยเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาโดยอะไรก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญคือว่ายิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้เราคาดเดาไม่ได้ว่า1ลูกนั้นจะยิงไปตกที่ใดนะครับอันนั้นก็จะคงจะเป็นกระบวนการในการทำงานตรงนี้แล้วส่วนที่2ก็คือตอนนี้คือเกาหลีเหนือมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นกันก็คือมีการอัปเกรดนะฮะอัปเกรดกรุงเปียงยางขนาดใหญ่เลยนะครับให้มีระบบไฟฟ้าประปาแล้วก็สาธารณูปโภคพื้นฐานที่เสถียรยิ่งขึ้นเดิมทีมันเป็นsecretive state คือเป็นหลังม่านนะฮะอยู่ทุกอย่างในหลังม่านเหล็กมองไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วทุกอย่างก็ไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดคนอยู่ในความหวาดกลัวเกาหลีเหนือพยายามที่จะเปลี่ยนภาพตรงนั้นมากยิ่งขึ้นถึงแม้จะแน่นอนครับยังเป็นประเทศที่มีความเข้มงวดในทุกๆด้านแต่ว่าจะเห็นเลยว่าคิมจองอันณเวลานี้ซึ่งยังไม่ได้แก่นะยังมีพละกำลังอยู่พยายามจะเปลี่ยนประเทศส่วนนี้ให้มีความเจริญขึ้นต้องใช้คำนี้แล้วกันว่ามีความเจริญขึ้นนะครับในความเจริญภายในของกรุงเปียงยางก่อนถึงแม้ข้างนอกยังเป็นเหมืองถ่านหินที่ยังส่งคนไปขุดเพื่อที่จะเป็นการลงโทษและอื่นๆนะครับระบบทหารที่ยังอมหิตอยู่อะไรอยู่แต่การเปลี่ยนแปลงเป็นเฟดไปตั้งแต่อย่างที่บอกรัฐธรรมนูญเป็นต้นมาเนี่ยทำให้เราเห็นเลยว่าเกาหลีเหนือกำลังคิดจะทำอะไรบางอย่างทีนี้บอกได้เลยว่าคิดจะทำอะไรบางอย่างเราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งนั้นจะนำไปสู่จุดสุดท้ายที่ไหนนะครับแต่เราเห็นตั้งแต่ตอนต้นเลยก็คือการฆ่าล้างบางของพวกกลุ่มอิทธิพลเก่าในรัฐบาลของเกาหลีเหนือนะครับลุงป้านะอาของคิมจองอันนี่ถูกจับประหารเหี้ยนเลยนะครับแล้วก็นำคนใหม่ๆเข้ามาอันอย่างที่สองก็คือมีการทำให้สามารถ เล่นแลแปรธาตุระหว่างชาติมหาอำนาจได้ระหว่างจีนรัสเซียอเมริกานะมีพื้นที่แล้วก็ผมเชื่อว่าจะนำไปสู่การลดการคว่ำบาตรลงเรื่อยๆโดยที่ตัวเองเป็นประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์อยู่เดิมทีใช้นิวเคลียร์ต่อรองเดี๋ยวนี้คือบอกว่าเราจะไม่นี่แล้วแต่เราต้องการมีบทบาทมากขึ้นในการเป็นชาติมหามิตรกับชาติใดชาติหนึ่งถ้าช่วงนี้อเมริกาไม่เอาฉันไปคุยกับรัสเซียไม่เอาคุยกับจีนเล่นกันไปเล่นกันมาเพื่อที่จะคานอำนาจกันนะครับแล้วต่อมาคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลายๆส่วนนะครับเริ่มมีอู่ต่อเรือเริ่มทำสิ่งต่างๆได้ซึ่งน่าจะนำไปสู่การพัฒนาคนนะครับท้ายที่สุดผมเชื่อว่าทางรัฐบาลเปียงยางเองต้องการพัฒนา คนไปสู่จุดหนึ่งเพื่อใช้งานบางอย่างนะครับแล้วทำให้ประเทศสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนขึ้นทำให้ระบบจูเช่เนี่ยและระบบประธานาธิบดีของตระกูลคิมนี้จะอยู่ยงคงกระพันแล้วก็ลดความตึงเครียดในการที่จะต้องสู้รบปรบมือกับเกาหลีใต้หรือท้ายที่สุดคือละลายมันหายไปเลยแล้วก็อยู่อย่างเป็นอย่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้แล้วท้ายที่สุดอาจจะนำไปสู่สิ่งที่ดีหวังว่านะนำไปสู่สิ่งที่ดีคือการที่ประชาชนชาวเกาหลีใต้สามารถเข้าไปที่เกาหลีเหนือได้และประชาชนชาวเกาหลีเหนือสามารถลงมาที่เกาหลีใต้ได้ในอนาคตอันไกลโพ้นเพราะถ้าเกาหลีเหนือไปเกาหลีใต้ไม่กลับแล้วตอนนี้นะแต่ว่าคงต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่เลยนะฮะอ่ะว่ากันไปนะครับคุณบุเรงน้องบอกว่าผมเคยชมกายกรรมเปียงยางที่จังหวัดนครราชสีมาวัยเยาว์ผมก็เคยเมื่อก่อนมาเล่นที่สวนสยามก็คือเรากับเกาหลีเหนือมีความสัมพันธ์ที่ดีเรามีร้านอาหารเกาหลีเหนือที่รันโดยรัฐบาลเกาหลีเหนืออยู่ในกรุงเทพด้วยนะครับไม่รู้ปิดไปหรือยังนะแต่เคยมีร้านอาหารเกาหลีเหนืออยู่นะครับก็แล้วก็เกาหลีเหนือชาวเกาหลีเหนือที่หลบหนีเนี่ยที่จะมาหลบที่ UN ส่วนใหญ่ก็คือมาที่เมืองไทยเนี่ยแหละหนีลงมาจีนลงมาลาวเข้ามาทางแม่น้ำโขงมาที่ไทยเพื่อที่จะเข้าไปที่สำนักงาน UN นะครับพอไปได้สำนักงาน UN ก็จะสามารถลี้ภัยและบินไปอยู่ที่เกาหลีใต้ได้ในไทยที่สุดนะหรือมาที่สถานทูตเกาหลีใต้นะครับก็จะเกิดขึ้นเป็นประจำก็จะมีสปายเมื่อก่อนจะมีสปายเกาหลีเหนือคอยดักลักพาตัวคนเกาหลีเหนือที่แอบหลบหนีกลับมาเพื่อส่งกลับไปที่เกาหลีเหนือเพื่อไปโดนลงโทษในจากการหนีออกนอกประเทศซึ่งส่วนใหญ่จะก็คือการประหารนะฮะแล้วก็โอเคคุณรุตบอกว่าสวัสดีครับท่านชายสวัสดีเช่นกันนะฮะมาอ่านข้อความกันดีกว่านะครับเมื่อสักครู่ก็บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าข่าวแผ่นดินไหวในหลายประเทศนะฮะช่วงนี้ Ring of Fire หรือวงแหวนแห่งไฟเนี่ยมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นความซวยซ้ําซวยซ้อนคือไปเกิดที่เวเนซุเอลา 7.4 7.5 เกิดห่างกัน40วินาทีเองนะครับความเสียหายพอสมควรคาดว่านะครับเพราะเป็นวันหยุดแห่งวันหยุดประจำชาติของเขาด้วยคาดว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตประมาณสัก 10,000 คนนะเป็นหมื่นรอบนี้นะครับแล้วก็มีมาจนถึงอินโดนีเซียมาถึงญี่ปุ่นไปถึงอเมริกามีทั่วเลยนะครับแต่ไม่ได้มีความเสียหายมากเกินไปนะฮะแล้วก็นายกรัฐมนตรีอังกฤษลาออกนะฮะฝั่งสตาร์เมอร์นะฮะไม่ได้รับความไว้วางใจนะต้องใช้คำนี้ว่าไม่ได้รับความไว้วางใจในพรรคนะครับทำให้ตอนนี้ก็เลยต้องลาออกซึ่งเป็นแบบความเป็นอังกฤษนะฮะอังกฤษเองคือซัมเมอร์เองไม่สามารถที่จะดำเนินนโยบายหลายๆตัวที่ตัวเองวาดฝันไว้ว่าจะเป็นแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในนั้นนะครับก็ต้องมาดูกันครับว่าฝั่งไหนจะกลับมามีบทบาทมากกว่ากันแล้วก็การเลือกตั้งผู้นำพรรคคนใหม่ในอนาคตคิดว่าจะเป็นคนที่เพิ่งกลับมาเนาะก็คนนี้ก็เป็นจำชื่อไม่ได้ขออภัยจริงๆนะว่าจะเป็นฝั่งไหนนะครับแล้วก็เป็นการต่อสู้กันที่วุ่นวายดีตั้งแต่ระหว่างกลุ่มเลเบอร์หรือว่าทอรีสหรือที่เป็นอนุรักษ์นิยมนะคอนเซอร์เวทีฟนะฮะเขาเรียกว่าทอรีสนะฮะแล้วก็ฝั่งที่เป็นลิบเดมก็คือ Liberal Democrats นะก็คือแล้วก็ฝั่ง Reform UK เองก็เป็นพวกกลุ่มขวาจัดนะฮะก็แต่ละกลุ่มหรือกลุ่มกรีนปาร์ตี้ทั้งซ้ายจัดเหมือนกันก็จะเป็นพวกนี้ก็จะตีรันฟันแทงกันอยู่ในระบบของรัฐสภาอังกฤษแต่ว่าช่วงนี้ก็สตาร์เมอร์เองก็เรียกว่าอะไรดีเป็นผู้นำที่ตอนแรกคือจะพยายามจะเดินตามนโยบายแหละแต่ว่าไม่ได้รับความเห็นชอบมากเท่าที่ควรนะสภาอังกฤษเป็นสภาที่แบบเขาเรียกว่าติดอยู่ในห่วงโซ่ของความแบบความไม่สามารถทำอะไรได้ต่อให้คุณเป็นซ้ายหรือขวาก็ตามแต่คุณจะทำอะไรไม่ได้เพราะว่าแต่ละฝั่งมันโหวตผ่านมันไม่ผ่านกันไม่ผ่านกันเองไม่ผ่านคนอื่นคือดื้อกันทุกคนครับคนนึง MP อังกฤษเนี่ยคือส.ส.อังกฤษนี่ดื้อกันมากๆนะฮะแล้วก็โอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีอังกฤษลาออกนะครับของไทยยังไม่ลาออกของไทยยังอยู่นะครับของอเมริกายังอยู่นะฮะก็แล้วก็คุณชัยพัฒน์นะทีมยาวเลยนะสำหรับกีฬาโอลิมปิกผมชอบที่สุดคือพิธีจุดไฟเริ่มต้นโอลิมปิกที่วิหารเฮราสเมืองโอลิมเปียที่ประเทศกรีซนะก็บอกว่าใช้วิธีการจุดด้วยแสงอาทิตย์เท่มากๆนะครับแต่ว่ากรีซล้มละลายเลยนะฮะหลังจากโอลิมปิกครั้งนั้นนะครับประเทศกรีซก็ตกอยู่ในภาวะ ฝืดเคืองทางเศรษฐกิจเพราะลงทุนสูงเกินไปแล้วก็ไม่มีงบประมาณพอที่จะเดินหน้าเศรษฐกิจต่อนะครับก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาว่าการทำโอลิมปิกที่แท้จริงควรจะทำให้อยู่ในราคาที่ประเทศต่างๆสามารถทำได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าจุดสูงสุดของการลงเงินนี่ก็คือฝั่งตอนจีนนะครับจางอี้หมูมาทำพิธีเปิดทุกอย่างยิ่งใหญ่สร้าง สนามรังนกใช่ไหมครับรังนกสเตเดียมนะฮะหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มถูกลงแต่อินโนเวทมากขึ้นคือมีความเขาเรียกว่ามีนวัตกรรมมากขึ้นในการจัดงานนะครับส่วนข่าวในประเทศไทยที่ร้อนแรงที่สุดข้อความมาแล้วนะฮะก็คือหลุดไม่พ้นมหกรรมโกงข้อสอบท้องถิ่นระดับชาติผมว่ามันก็โกงมาตลอดแล้วก็จับได้ไม่ได้เท่านั้นเองแต่รอบนี้จับได้แล้วก็สนุกมากนะครับล่าสุดก็ไปค้นโรงงานพิมพ์ข้อสอบปรากฏว่าเป็นโรงงานเดียวกับที่พิมพ์ข้อสอบส.ส.ด้วยนะฮะก็มันเป็นกระบวนการครับของพวกนี้เป็นระบบนะฮะตราบใดที่เราไม่สามารถแก้ไขระบบได้ซึ่งระบบมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแต่ในความซับซ้อนนั้นไม่ได้แก้ไขปัญหาว่าเราเขาเรียกอะไรดีเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ครับว่าเราเป็นคนแบบไหนนะครับผมเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาจริงๆเนี่ยยิ่งทำระบบซับซ้อนยิ่งทำให้คนดีอยู่ยากคนดีอยู่ยากคนดียิ่งวิ่งหนีคนชั่วเข้ามาแล้วก็ใช้การโกงระบบซึ่งมันโกงได้อยู่ดีนะฮะเราอาจจะต้องการคนดีเยอะมากขึ้นผมคิดว่าเป็นระบบที่แก้ไขระบบที่เลวร้ายทั้งหมดได้ถ้าเรามีคนดีครับตามในหลวงร.9เลยครับให้คนดีมีเยอะนะครับทำให้ไม่มีพื้นที่สำหรับคนไม่ดีแต่ตอนนี้เราทำให้เกิดระบบที่ซับซ้อนยุ่งยากวุ่นวายทำงานไม่ได้ทำให้คนดีอยากไปอยู่เอกชนมากที่สุดเลยคนดีไม่อยากอยู่ในสภาคนดีไม่อยากอยู่ในระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นคนดีไม่อยากอยู่ในระบบใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ามันวุ่นวายไปอยู่เอกชนคนดีจะทำงานคนดีที่ทำงานคือคนขยันคนเก่งใช่ไหมครับพอเขาเป็นคนขยันคนเก่งเขาไม่อยากอยู่กับรัฐเพราะรัฐไม่ได้มีระบบที่เอื้อเฟื้อให้คนดีได้ทำงานแต่ถ้าคนดีได้ทำงานมีผลงานผมเชื่อว่าคนจะปกป้องเขาระบบที่ไม่ซับซ้อนมากจะปกป้องเขาแต่พอระบบยุ่งยากเกินไปมันไล่คนดีออกคนไม่ดีเข้ามาอยู่แทนและโอเวอร์ไรด์ระบบทำวิธีที่อยู่ใต้ระบบอีกทีอะครับใต้โต๊ะถูกไหมครับดังนั้นระบบไม่ได้ช่วยให้โจรหายเป็นโจรครับระบบไม่ได้ช่วยให้โจรหายเป็นโจรระบบไม่ได้ช่วยกันโจรออกไปเพราะว่าโจรยังอยู่นะครับดังนั้นวิธีการคือทำยังไงก็ได้ให้คนดีได้ทำงานตั้งหากนะฮะเชื่อผมนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยข่าวแล้วในข่าวนี้เขาบอกตอบกลับมาว่าทนายจิตรีต้องเข้ามาช่วยแล้วทนายจิตรีน่าจะเข้ามาช่วยอีกฝั่งนึงมากกว่านะฮะอันนี้นะครับผมก็เรียกว่าอะไรไงดีทนายจิตรีเขาช่วยคนไม่ดีมากกว่าคนดีคนดีนี่ต้องมีระบบที่ดีครับต้องให้อัยการดีให้ศาลดีให้คนดีๆพวกทนายนี่เขาช่วยคนชั่วครับนะฮะแล้วก็คุณชัยพัฒน์นะฮะทักมาสำหรับชาวกรุงเทพนะครับ28มิถุนายนชาวกรุงเทพอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าและสก.ผมหงุดหงิดมากสก.เขตบ้านผมนี่มีสก.หน้าตาน่ารักมากทำงานเก่งด้วยนะเป็นแต่เขาอยู่พรรคเพื่อไทยนะคนนี้แต่ตอนนี้ออกมาแล้วนะฮะมาอยู่กับกลุ่มการเมืองกลุ่มสีเขียวกลุ่มคนทำงานนะสก.กี้นะจะเห็นป้ายสกกี้ตามที่ต่างๆนะครั้งที่แล้วรอบนี้ไม่ยอมลงเขตตรงนี้บางกะปีนี้เขาจะเป็นคุณไอ้พงศกรซึ่งผมเห็นมาตั้งแต่ลงสสมาลงสกนะครับคุณไอ้พงศกรก็มาลงแทนคุณสกกี้ก็เลยไม่ได้ลงผมก็เลยหงุดหงิดผมค้นพบว่าสกเนี่ยมีความเป็นคนหน้าตาดีเยอะมากนะหนุ่มๆสาวๆผมเนี่ยช่วงนี้ผมจะก่อนขับรถไปตามที่ต่างๆในกรุงเทพใช่ไหมฮะก็จะแอบดูป้ายคือผลงานไม่รู้หรอกรู้ว่าหน้าตาดีอันนี้เป็นเรื่องนึงที่รู้แน่นอนคือทุกคนดูแบบดูหน้าแบบสมัยใหม่อ่ะดูเป็นคนหน้าทำงานด้วยแต่ไม่รู้หรอกครับว่าใครทำงานได้ไม่ได้นะเพราะว่าจากที่รู้มาก็คือสก.เนี่ยมีปัญหาเยอะพอสมควรนะครับในระบบของสภากรุงเทพนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนะครับบางทีโดนงบกลางที่ไม่สามารถทำให้กทม.ทำงานได้แล้วก็ดึงมาอยู่ในระบบของสก.สก.เองก็เอาเงินตรงเนี้ยมาใช้ในการทำงานของเขตนะครับของเขตของตัวเองก็ซึ่งก็ไม่ได้ผิด นะฮะแล้วก็ลงว่าเป็นผลงานของเขาก็มันก็เป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องที่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดถามว่าถูกไหมก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะครับแล้วก็ผมอยากให้มันมีกฎหมายนะว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ทำงานใดๆลงไปนะครับถ้านั้นเป็นงานของฝั่งรัฐบาลห้ามเขียนชื่อตัวเองลงไปในนั้นผมอยากให้มันเป็นอย่างนั้นมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันเป็นเงินภาษีประชาชนครับมันเป็นหน้าที่ของคุณอยู่แล้วเราบอกว่าถ้าเราบอกว่าหมอเป็นเจ้าชีวิตเราเพราะหมอรักษาเราเราจ่ายเงินหมอไม่ได้หมายความว่าหมอไม่ดีหมอดีแต่หมอไม่ได้เลือกปฏิบัติได้เข้าใจใช่ไหมครับหมอมีจรรยาบรรณของแพทย์แล้วเราเข้าไปหาหมอเราก็ต้องเจอหมอถูกไหมครับเช่นเดียวกันข้าราชการทำงานเพื่อประชาชนด้วยภาษีของประชาชนอยู่แล้วการที่จะบอกว่าเพราะผมออกเอกสารแผ่นนี้ผมเป็นคนออกใบจดทะเบียนสมรสให้คุณจะต้องซาบซึ้งในการออกใบทะเบียนสมรสผมเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันกลายเป็นสะพานมันกลายเป็นป้อมยามมันกลายเป็นสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ก็จะมีชื่อของนักการเมืองนั้นๆอยู่นะครับหรือมีการติดป้ายหรือมีการประกาศใดผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับตรงนั้นผมเห็นว่าถ้ามันเป็นงานคุณสามารถบอกได้ว่าคุณทำงานอะไรแต่คุณไม่ควรไปเคลมมันควรจะมีกลไกที่ห้ามลงป้ายโฆษณาห้ามลงพวกนี้ยกเว้นตอนหาเสียงคุณบอกได้ว่าคุณทำอะไรไปบ้างใช่ไหมครับแต่ว่าระหว่างนั้นไม่ควรลงผมไม่ค่อยเชื่อในการทำแบบนั้นผมเชื่อว่ามันเป็น collective work มันเป็นงานกลุ่มเกิดจากสรรพากรเอาภาษีเข้ามานะครับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเกิดจากสสสวคณะกรรมการทุกๆคนทำงานหมดนะครับจนกระทั่งไปถึงสกจนกระทั่งไปถึงสสจนกระทั่งไปถึงสวจนกระทั่งไปถึงอบต อบจจนกระทั่งไปถึงหน่วยงานราชการทบวงกรมทั้งหลายแหล่นะกระทรวงทบวงกรมทั้งหมดทุกๆคนตำรวจทุกนายข้าราชการทุกสี่นะครับทุกๆคนได้ทำงานดังนั้นผมไม่เชื่อว่ามันเป็นของใครให้เคลมต่อให้คุณเป็นต้นคิดก็เถอะแต่เขาจ้างคุณมาคิดอะใช่ไหมฮะคุณก็คิดตามที่เขาจ้างตามที่เขาเลือกคุณมาถ้าคุณคิดว่ามันเป็นพระเดชพระคุณก็ไม่ต้องมาทำไปทำเอกชนซะนะครับโอเคนะฮะมีคนทักมาอ้าวนะฮะเฟมนะครับสวัสดีจ้าไม่ใช่อ๋อใช่สวัสดีจ้าดำสวัสดีครับนะครับแล้วก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวหนีดีกว่านะครับผมพบกับผมนะฮะเฉลิมชาตรียุคนเหลือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับดำนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็หนีก่อนแล้วนะกันครับพบกันใหม่สำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดเราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทางกรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม.69ติดตามไ ได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยคร
10: ับเฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: เนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:05 ตามเวลาที่เรากำหนดว่าจะเจอกันตรงเป๊ะนะครับนี่คือโลกยามเช้าสุดสัปดาห์แล้ววันนี้วันศุกร์26 มิถุนายน 2569ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์3-4วันข้างหน้าจะมีฝนมากขึ้นทางเหนือทางอีสานตอนบนกรุงเทพก็เจอนะครับปากช่องเมื่อวานก็ตกมา20 ลิตรอยู่ที่จริงถ้าจะวัดฝนที่ตกเมื่อวานนี้33 มิลลิเมตรนะครับ33 ซีซีอันนี้แบบตัวเลขคร่าวๆนะครับไม่ใช่ตัวเลขอย่างเป็นทางการเพียงแต่ว่าเครื่องวัดของผมมันก็รับน้ำฝนมาแล้วก็บอกว่า 33.27 แต่ว่านับเป็นขวด20 ลิตรขวดโพลาริสแบบใหญ่ๆที่รถบรรทุกส่งไปทั่วกรุงเทพสมัยก่อนโน้นนะครับอย่างนี้น้ำดื่มสะอาดผ่านแสงรังสีต่างๆ reverse osmosis ultra violet มีขายเยอะแยะนะครับผมซื้อ20ลิตรนี่ก็แค่12 บาทนะก็ถ้าท่านมีตังค์เยอะหน่อยก็ไปซื้อไอ้ประเภทแพงหน่อยก็ได้นะครับลิตรเดียว10 บาทก็ได้ตามภัตตาคารเอาละครับสวัสดีและยังคงมีความอาลัยถึงเจ้าหญิงองค์น้อยของเราที่จากไป16 วันแล้วนะครับน้อมรำลึก16 วันในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์พระองค์พาเสด็จสู่สวรรคาลัยเมื่อวันที่11 มิถุนายนนับมาถึงวันนี้16 วันนะครับเราสามารถเดินมากรุงเทพไม่ได้ก็ทำบุญที่วัดเราก็ได้ครับใกล้บ้านท่านที่มีความรู้สึกอะไรแล้วอยากจะมากรุงเทพมันอาจจะลำบากนะครับแม้ว่าสมัยนี้การเดินทางมาถึงกรุงเทพมันสะดวกกว่าสมัยก่อนมากเมื่อก่อนนี้มาด้วยรถยนต์หรือเรือสมัยผมอยู่สุพรรณบุรีตอนเด็กๆนะครับสมัยอยู่ประถมเนี่ยก็โอ้ยลำบากมากถ้าเป็นรถบขส.นี่มัน5 ชั่วโมงนะครับพูดถึงกรุงเทพก็คือว่าเป๊ะเลยนะครับเนื่องจากว่าเราจะหยุดกันเสาร์อาทิตย์แต่คนกรุงเทพหรือคนเมืองพัทยาที่ไปมีการเลือกตั้งเมืองใหญ่นะครับผู้ว่าเมืองพัทยาผู้ว่ากรุงเทพสกกรุงเทพพรุ่งนี้จะมีมะรืนสิครับวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันศุกร์วันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 2569เวลา8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นพวกกรุงเทพเขาจะไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก. หรือสมเกียรติไม่ใช่สมาชิกสภากทม.กรุงเทพมหานครที่ไม่ใช่เรื่องอะไรคนปากช่องนะมายุ่งอะไรกับเขานะครับเอ๊ะอยู่ปากช่องก็อยู่ไปเราก็เลือกพวกสมาชิกสภาอบต.นายกอบต.ไปแล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีก่อนการเลือกตั้งทั่วไปไม่กี่วันนะครับผมว่า ปีนี้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง2ครั้งเลือกตั้งอบต.ปากช่องแล้วก็เลือกตั้งผู้แทนราษฎรระดับชาติก็ภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยมีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วสละสิทธิ์เลือกตั้งมาหลายปีตั้งแต่ลุงตู่เอาอำนาจประชาชนไปผมก็งอนแหละผมก็ถือว่าการยึดอำนาจทุกครั้งเป็นการทำลายความรู้สึกของผมเป็นอย่างยิ่งทำลายชาติด้วยนะแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงนะประชาชนก็อยู่กันไปอย่างนี้ครับไม่เดือดไม่ร้อนหรือไม่ทุกข์ยากไม่ลุกขึ้นมาล้มปฏิวัติอะไรก็อยู่ๆกันไปนะประเทศไทยเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครก็ว่าจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวโยงกับการเมืองระดับชาติถึงขนาดที่เรียกว่าไปด้วยกันพรรคไหนใหญ่ในระดับชาติพรรคนั้นจะได้ผู้ว่ากทม.มันก็ไม่แน่นะ

นะครับคนกรุงเทพเนื่องจากว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกกรุงเทพเราก็เห็นคนกรุงเทพเขาทำข่าวหาเสียงกันอุตลุดตลอดหลายวันที่ผ่านมานะครับผมก็เลยย้ำข้อมูลสักนิดหนึ่งช่วยๆกันนะครับแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนกรุงเทพไม่มีส่วนได้เสียกับกรุงเทพโดยตรงมากมายนักยกเว้นถ้าไปกรุงเทพก็จะไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างนะแต่ก็ไม่ก็อยากเข้ากรุงเทพเพราะว่าไปถึงก็แปะอยู่แถวๆปากเกร็ดนนทบุรีอยู่บ้านขับรถเข้ากรุงเทพก็ไม่ไหวนอกจากจะเปลืองน้ำมันกับรถติดบางทีก็หลงอีกนานๆขับทีหนึ่งขึ้นรถเมล์ดีกว่านะครับกรุงเทพเนี่ยพูดในฐานะคนต่างจังหวัดนะครับคนบ้านนอกที่เห็นกรุงเทพเป็นเมืองฟ้าอามรตามที่เพลงเขาร้องกันนะครับโอ้กรุงเทพเมืองฟ้าโอฬารสมเป็นวิมานสถานเทวาหรือมีเพลงลูกทุ่งเยอะแยะดาวเรืองดาวโรยเข้ากรุงเทพแล้วก็ลืมตัวเป็นดาราหน้าปกหนังสือโอ้ยนะครับพวกสาวๆบ้านเราเนี่ยถูกคนกรุงเทพหลอกมาเยอะเลยคนกรุงเทพทำไมเป็นคนอย่างนี้นะพวกผู้ชายหล่อๆกรุงเทพเนี่ยชอบหลอกสาวสุพรรณอันนี้พูดถึงเพลงลูกทุ่งนะครับไม่ได้พูดตามชีวิตจริงเนี่ยตอนเด็กๆเกิดมาก็นึกถึงกรุงเทพแบบเนี้ยนี่พูดถึงว่าวันนี้เราย้อนอดีตไป70 ปีนะเนื่องจากว่าพวกกรุงเทพเขาจะเลือกตั้งกันโอ้โหกรุงเทพเดี๋ยวนี้มันเขาอยู่กันยังไงเนี่ยถ้าเราเป็นคนต่างจังหวัดนะไปค้นดูภาพใหญ่ภาพกว้างของกรุงเทพเนี่ยก็ประมาณที่ผมเอามาจาก Google เนี่ยครับแล้วเจ้าของภาพก็ไม่เห็นบอกว่าเป็นของใครก็ไม่รู้จะขอบคุณใครนะครับแต่ก็ขอบคุณที่ถ่ายภาพมาผมไม่ได้ถ่ายเองแต่ว่าถ้าเราเป็นคนต่างจังหวัดมองดูกรุงเทพอย่างเงี้ยมันจะน่าอยู่ยังไงเนี่ยแล้วเขาจะอยู่กันตรงไหนมันเป็นตึกสูงสูงเป็นช่องช่องช่องช่องช่องเป็นห้องเล็กๆอยู่ข้างในอาจกันอยู่นะครับทำงานก็มีกินนอนอยู่ก็มีค้าขายก็มีโอ้มันไม่มีที่ว่างอะไรนักหนาไอ้ที่ว่างที่เขาว่างอยู่นั่นเขาก็รอจะขายเพื่อจะให้ตึกมันเบียดขึ้นมาอีกนะครับไปถามราคาคอนโดสมัยก่อนนะครับโอ้หลายล้านเดี๋ยวนี้มัน20 ล้านไอ้ห้องเล็กๆเนี่ยครับเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพเนี่ยเขาต้องรวยเขาต้องมีตังค์แล้วก็ต้องมีความอดทนที่จะอยู่ในที่แพงๆแคบๆสู้เราไม่ได้นะครับอยู่ต่างจังหวัดที่ดินโล่งเนี่ยครับอยู่1 ไร่เนี่ยครับตารางวาละ 7-8,000 บาทหมื่นกว่าก็มีนี่ปักช่องเขตที่ไม่เจริญนักหนานะครับไม่ใช่เขตท่องเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยตารางวาแล้วไม่ถึงหมื่นแล้วก็มีต้นไม้เยอะแยะจนขี้เกียจตัดแต่คนกรุงเทพเนี่ยเขาจะเป็นคนพิเศษขยันทำงานยอมอยู่อย่างแคบๆแล้วก็โอ้อาหรูหราไปหาอะไรแพงๆกินหรือไม่ถ้าจนนักก็ไปกินข้างทางซึ่งอร่อยกว่าชีวิตประหลาดในกรุงเทพเป็นชีวิตที่น่าสนใจผมก็ไปอยู่แต่ไม่ได้อยู่กรุงเทพนานนักหนานะครับตั้งแต่เด็กพอเข้ากรุงเทพไปอยู่ก็ไปอยู่ในเขตกรุงเทพในฐานะที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ก็อยู่หอพักอาจารย์จุฬาห้องเล็กๆ2 คนกับภรรยาแต่งงานแล้วห้องเล็กๆห้องเดียวครับนะห้องเดียวมีครัวมีก็ไม่มีครัวหรอกครับมีนกชานิดหน่อยหอพักอาจารย์จุฬาเดี๋ยวนี้ก็ยังคงอยู่มั้งไม่ทราบนะตึกนี้อยู่ใกล้กับหอพักนิสิตหญิงตึกสูงหรืออยู่ใกล้ๆกับสถาบันศิลป์ปัจจุบันเนี่ยครับแล้วก็เริ่มชีวิตในกรุงเทพแบบเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็อยู่ห้องเล็กๆก่อนจะมาได้ห้องหอพักอาจารย์จุฬานี่ก็จะเป็นห้องเล็กจริงๆที่ไปเช่าเขาอยู่รอสิทธิ์ที่จะได้อยู่หอพักอาจารย์นะครับห้องเล็กอยู่ติดกับสนามม้านางเลิงนะครับห้องเล็กจริงๆไม่รู้จะอธิบายยังไงไม่มีที่อยู่ที่กินอยู่เชิงสะพานลอยโยมราชแล้วก็จะไปดูหนังโรงหนังโคลิเซียมที่โยมราชสมัยก่อนโน้นนะครับเดี๋ยวนี้โคลิเซียมไม่มีละดูหนังหลายเรื่องหลอดจิมนะนึกถึงหนังหลอดจิมแล้วก็จะไปอ่านหนังสือเรื่องหลอดจิมของโจเซฟคอนราดแล้วก็อยู่ห้องเล็กๆหลังคาสังกะสีคนตีกอล์ฟบางทีก็ลอยลงมาตกหลังคาเจ้าของห้องเช่านั้นไปที่ดินราชพัสดุนะครับก็จะมีห้องเล็กๆให้เราเช่าในราคาถูกๆเพราะเราเป็นคนมีเงินเดือน 3,000 นะครับจบปริญญาโทอินเดียเพราะฉะนั้นกรุงเทพก็เป็นเมืองที่คนต่างจังหวัดก็โหยหาอะไรนึกถึงนะครับผมนึกถึงกรุงเทพในฐานะเด็กต่างจังหวัดสมัยเด็กๆเนี่ยก็ยืมภาพช่วงยุค

ก็เป็นสิบอายุ10 ขวบกว่ากว่าก่อนจะเข้ากรุงเทพช่วงนั้นนะเป็นเด็กมากก็จะได้ยินข่าวว่ากรุงเทพเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมีทีวีขาวดำในตลาดแล้วก็ไปดูภาพกรุงเทพและเวลาพี่สาวเราแต่งงานไปอยู่กับพี่เขยที่กรุงเทพนะเวลานานๆแกมาเยี่ยมก็เอาอะไรตาอะไรมาฝากในฉลองบางทีพวกมีแอปเปิลมาลูกหนึ่งหรือว่ามีทุเรียนมาลูกโอ้โหแบบดีใจสุดๆพี่สาวเขาหนีตามพี่เขยซึ่งเป็นหนีตามเลยนะครับเพราะรักกันนะครับพี่เขยก็เป็นในช่างเรือบขส.เรือแดงนะบางเขาเรียกเรือแดงเรือที่วิ่งระหว่างท่าพระอาทิตย์กับสุพรรณบุรีไปจนถึงอำเภอบ้านผมนะครับสามชุกแม่น้ําท่าจีนเนี่ยครับแม่น้ําท่าจีนหรือแม่น้ําสุพรรณแล้วแต่จะเรียกชื่อกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ยินแต่ชื่อกรุงเทพไม่เคยได้สัมผัสกรุงเทพจนกระทั่งประมาณป .4 พี่เขยผมก็เป็นในช่างเรือใช่ไหมไอ้เรือเขาเรียกเรือแดงนะครับเรือบขส.นี่แหละเป็นเรือโดยสารเป็น2 ชั้นข้างล่างขนของข้างบนผู้โดยสารนอนเสื้อนะครับไม่มีเกี้ยวตีนั่งอะไรนะเพราะฉะนั้นก็เลยเขาบอกว่าให้ผมไปเที่ยวกรุงเทพพี่เขาก็สั่งในช่างเรือในท้ายเรือเรือแดงเนี่ยครับเรียกเรือแดงนะฮะสีมันเลือดหมูเลือดหมูอยู่นะบอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยพ่อแม่บอกไปคนเดียวเลยนะครับเด็กพอสี่อายุ10 ขวบไปคนเดียวแต่ว่าพอลงเรือปุ๊บเนี่ยพี่เขยก็จะสั่งไว้ว่าให้ดูผมเวลาผมลงเรือแล้วก็จัดที่จัดทางให้มันไปนอนชั้นบนนะครับมันจะมีเสื่อปูนะครับแล้วก็ล่องเรือไปเรื่อยนะครับตักเช้าไปกรุงเทพเลยนะครับผมก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่าเขาฝากไปแล้วว่าให้ดูแลในช่างเรือคือในท้ายเรือที่เป็นคนบังคับคนขับเรือเนี่ยกับในช่างพอเห็นหลงพ่อแม่ผมก็ไปส่งแล้วพี่ไปส่งจำไม่ได้แล้วก็ลงเรือตอนเช้าประมาณสัก8 โมงเช้าผมไม่ได้จำวันที่เลยนะครับเพราะเราเป็นเด็กมากอยู่ป.4 นะครับอายุ10 ขวบก็ลงเรือปุ๊บพี่เขาที่เป็นในท้ายเรือเขาก็ดูแลให้ขึ้นไปนอนข้างบนนั่งข้างบนไปเรื่อย8 โมงเช้านะครับไอ้ชั้นบนของเรือก็จะมีเสือปูนแล้วเราก็นั่งนอนกับผู้หลักผู้ใหญ่ข้างล่างก็มีเข้าของสินค้าที่ขนส่งข้ามจังหวัดกันนะครับกรุงเทพสุพรรณเพราะฉะนั้น8 โมงเช้าเนี่ยเสียดายไม่ได้จดวันที่ไว้แต่จำได้ว่าอยู่ป.4นะเพราะเรือก็ออกจากสามชุกประมาณ8 โมงเช้าพอ8 โมงเช้าเนี่ยก็ไปเรื่อยๆนะครับผ่านตลาดสามชุกไปอำเภอศรีประจันแล้วก็ประตูน้ำเขาเรียกประตูน้ำตำบลโพพระยานะประตูน้ำนั่นแหละครับมันจะต้องเป็นที่ปิดกั้นก็เกือบจะเย็นพอดีนะจากสามชุกไปอำเภอเมืองผ่านศรีประจันแล้วไปอำเภอเมืองติดประตูน้ำเขาเรียกประตูน้ำตำบลโพพระยานะครับก็ต้องรอให้เขาปรับระดับน้ำให้เท่ากันเพราะว่าระดับน้ำฝ่ายเรามันสูงฝ่ายโน้นมันต่ำเรือก็รอปรับระดับน้ำระหว่างนั้นก็นั่งนอนกินข้าวแกงไปมีเรือมาขายข้าวแกงขายโอเลี้ยงอะไรต่างๆนะครับพวกพี่เขาก็ซื้อให้เรากินเพราะเราก็ไม่ได้มีตังค์อะไรติดตัวไปนักหนานะครับนิดๆหน่อยๆสมัยนั้นก๋วยเตี๋ยวชามละบาทชามละบาทนึงนะประมาณนั้นตอนหลังขึ้นมาเป็น6 สลึงจำได้ก็โพลเพลแล้วก็รอพอประตูน้ำเปิดนะเรือก็ผ่านประตูน้ำประตูระบายน้ำนะเพื่อให้เราเดินทางต่อไปแล้วก็หลับไปนะครับสมัยนั้นเนี่ยเรือจากเรือโดยสารนะครับเรือบขส.เรือแดงก็วิ่งตอนเช้าจากสามชุกเพราะมันไปติดประตูน้ำต้นทางสามชุกเลยนะครับที่ประตูน้ำที่สามชุกเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีเคยเสด็จไปประทับอยู่2 คืนนะครับแต่มันก็จบตรงนั้นแหละเพราะมันจะเลยไปไม่ได้เพราะแม่น้ำมันจะมีผักตบเยอะเพราะฉะนั้นการเดินทางมากรุงเทพของผมในยุคนั้นเนี่ยก็ใช้ทางเรือเช้าจากสามชุกไปเย็นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีแล้วก็หลับไปเลยนะครับผ่านอำเภอเมืองบางปลาม้าแล้วก็มันออกมาแถว

0: ตัดไปทางอยุธยานะครับเราไม่ไปนครชัยศรีนะไม่ไปนครปฐมนะครับก็บางประมาปุ๊บก็เลี้ยวออกมาทางบ้านแผ่นอยุธยานี่แม่น้ําแล้วก็จะมีคลองตัดจากแม่น้ําท่าจีนถ้าไปตามแม่น้ําท่าจีนเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไปผ่านนครปฐมนครชัยศรีเราไม่ไปใช่มั้ยมันก็เลี้ยวเข้าคลองแล้วก็ไปโผล่อยุธยาแล้วก็ไปชนกับแม่น้ําเจ้าพยาที่บ้านแผ่นนะครับก็นึกถึงเวลาอาจารย์เครื่องฤทธิ์เขียนเรื่องหลายชีวิตนะตอนหลังผมเริ่มอ่านหนังสือตอนโตขึ้นใช่ไหมอ่านนิยายหลายชีวิตก็จะพบว่าเรือของไอ้ลอยเนี่ยเจ้าลอยหรือไอ้ผลพระเอกลิเกพวกนี้นะครับมันก็ไปล่มแถวบ้านแผ่นแต่ตอนนั้นผมจะไม่รู้เรื่องนะครับเพราะเราเป็นเด็กว่าไปสว่างที่บ้านแผ่นแต่บ้านแผ่นนี่แหละเป็นจุดที่นิยายหลายชีวิตของอาจารย์เครื่องฤทธิ์ประโมทพูดถึงเรือล่มหลายชีวิตนะอ่านแล้วแบบมีทางได้ความรู้เพลิดเพลินแล้วก็เศร้าใจเหมือนกันว่าชีวิตเราไม่แน่นอนนะอุบัติเหตุเนี่ยหลายชีวิตที่ล่มไปกับเรือที่บ้านแผ่นเนี่ยถ้าสมัยนั้นผมอ่านก่อนแล้วก็ล่องไปทางนั้นทันทีแล้วมันจะมีอารมณ์ดีมากในเชิงวรรณกรรมนะครับโอเคเด็กชายสมเกียรตินะครับนะครับก็พอถึงบ้านแผ่นเรือมันก็จะอันนี้ความจำเฉยๆเลยนะครับไม่ได้บันทึกแต่จำพอได้ไม่ผิดเพี้ยนนะเล่าเท่าที่จะไม่เพี้ยนนะครับก็คือแล้วเรือก็ไปเรื่อยๆผ่านกรุงเทพไปแล้วก็ไปจอดที่ท่าพระอาทิตย์นะครับท่าพระอาทิตย์นี่มันเลยท่าพระจันทร์ไปใช่ไหมท่าพระจันทร์คือธรรมศาสตร์ทำไมนะผมไม่รู้จักหรอกธรรมศาสตร์คือได้ยินข่าวแต่ไม่ได้จำอะไรเพราะเราเป็นเด็กว่านอกเรื่องเราจะไปรู้เรื่องมหาลัยธรรมศาสตร์ใช่ไหมก็ผ่านท่าพระจันทร์เรือแดงสมัยนั้นก็ไปจอดท่าพระอาทิตย์นะพอจอดท่าพระอาทิตย์พี่เขยก็มารับพอดีนะท่าพระอาทิตย์ปัจจุบันเป็นที่ขมขื่นมากสำหรับสื่อมวลชนสำหรับผมนะครับไม่อยากไปยุ่งกับท่าพระอาทิตย์เพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าไปทะลึ่งกับพี่เขานะครับพูดถึงพี่เขยดีกว่าก็พี่เขยก็มารับนะครับเห็นภาพผมก็นึกถึงภาพรถรางไงเช้าวันนี้จะคุยเรื่องกรุงเทพแบบสมัยปัจจุบันเราก็ไม่ถนัดเพราะเราเป็นคนบ้านนอกปากช่องแต่ว่าย้อนอดีตสมัยอยู่สุเป็นเด็กสุพรรณเนี่ยก็พี่เขยก็มารับไปอยู่บ้านพี่เขยกับพี่สาวที่เขาหนีตามกันมาแล้วแต่งงานแล้วตอนหลังก็ไปขอเข้ามาแล้วก็มีลูกโอ้ยดีครับให้เงินผมใช้บ้างอะไรบ้างก็บ้านพักของพี่เขาจะเป็นบ้านพักคนงานนะครับคือหมายความว่าเป็นกระท่อมเป็นห้องแถวมงสังกะสีแบบเหมือนบ้านพักคนงานสมัยเนี้ยแล้วพี่เขยเขาก็พาผมไปสนามหลวงไปขึ้นรถรางคันไม่ใช่คันนี้แหละนะแต่ว่าประมาณเนี้ยลูกที่ท่านเห็นผมเลยได้ขึ้นรถรางจากสนามหลวงไปเยาวราชนี่ความจำนะครับไปเยาวราชไปโรงหนังเท็กซัสอะไรท่อนังเนี่ยครับแล้วก็กลับสนามหลวงก็นั่นแหละครับไปดูวัดพระแก้วเลยพี่เขาก็นำเที่ยวทางวัฒนธรรมพี่เคยนะครับหลังจากนั้นผมก็เลยจำกรุงเทพไว้ไม่เรียกว่าไม่เคยลืมขากลับก็กลับเรือเหมือนเดิมนะครับมันพอเราโตขึ้นเนี่ยการเดินทางก็ถนนลูกรังก็หันมาใช้รถไม่ใช้เรือแล้วนะเรือมันช้าใช่ไหมโตขึ้นยุคหลังๆเนี่ยจนกระทั่งยุคปฏิวัติจอมพลสฤษดิ์เนี่ยสามชุกสุพรรณกรุงเทพสามชุกไปสุพรรณเนี่ยยังเป็นถนนลูกรังอยู่ฝุ่นคลุ้งโอ้โหนะครับเวลาเข้ากรุงเทพในยุคนั้นเนี่ยยุค2500เนี่ยคือยุคที่ท่านเห็นภาพรถรางแล้วก็ถนนในกรุงเทพในนี้เป็นภาพประมาณปี2500นะครับเราก็จะเดินทางจากสามชุกไปอำเภอเมืองโดยรถเมย์บขส.แล้วจากอำเภอเมืองเนี่ยเราก็อ้อมไปทางอู่ทองถนนมาลายแมนก็เรียกถนนมาลายแมนนะครับปัจจุบันนี้เราเป็นถนน340บางบัวทองสุพรรณบุรีมันทันสมัยแล้วตั้งแต่คุณบรรหารมาช่วยดูแลถนนเนี่ยครับก็ขอพระคุณคุณน้าบรรหารด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่ายุคโน้นเนี่ยยังไม่มีการลาดยางหรือถนนคอนกรีตเราก็อ้อมไปมาลายแมนเป็นถนนที่ดีหน่อยนะครับถนนมาลายแมนก็จากสุพรรณบุรีไปอู่ทองแล้วก็ผ่านนครปฐมแล้วก็เข้ากรุงเทพแล้วมันก็จะผ่านย่านลูกทุ่งทั้งหลายที่เรารู้จักกันนะครับอันนี้คุณเจนพบจบกระบวนนอนจะรู้ดีนะครับเขาเรียกซอยบุกผาสวรรค์เนี่ยเราก็จะนึกถึงกรุงเทพแบบนั้นนะครับนอกเหนือจากนึกถึง นึกถึงสนามหลวงสนามหลวงนี่ก็จะเป็นที่ที่เด็กบ้านนอกหรือคนบ้านนอกทั้งหลายคนต่างจังหวัดมากรุงเทพไม่กลัวหลงครับญาติพี่น้องปู่ย่าตายายบอกถ้าไปกรุงเทพเองก็ไปเริ่มต้นสนามหลวงครับผมก็ใช้สนามหลวงเป็นจุดเริ่มตอนหลังมาเรียนหนังสือตอนโตแล้วนะครับเรียนวิทยาลัยครูจันทร์เกษมก็จะอะไรอะไรก็สนามหลวงวิทยาลัยครูจันทร์เกษมรถเมล์สาย27บางกะปิไปสนามหลวงเลยสรุปก็คือว่าเป็นเมืองที่มันแบบยิ่งใหญ่โอฬารเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยครับเด็กมันนอกไม่เคยเห็นก็ประทับใจแล้วต้องอยู่กรุงเทพ2ปีมาเรียนหนังสือแล้วมีรู้สึกว่าบังเอิญผมก็ไม่อยู่กรุงเทพนานนะครับพอเป็นเด็กมาอยู่กรุงเทพ2ปีตอนวัยรุ่นก็เลยไปอยู่อเมริกาเลยเพราะได้ทุน AFS อยู่อเมริกา1ปีอยู่อเมริกา1ปีกลับมาวิทยาลัยครูจันทร์เกษมก็อยู่กรุงเทพอีกแป๊บหนึ่งสอบเข้าธรรมศาสตร์ได้ก็2เดือนแล้วก็ไปอยู่อินเดีย5ปีแล้วก็กลับกรุงเทพ2ปีสอนหนังสือแล้วก็ไปอเมริกา5ปีเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพยาวเท่าไหร่หรอกครับมันเป็นผมว่ามันน่าจะเป็นชีวิตที่ผกผันมากที่เราจะเข้าใจและซาบซึ้งถึงกรุงเทพแล้วก็จะรู้จักงานกาชาดอะไรพวกเนี้ยสนามหลวงแต่ประทับใจที่สุดในกรุงเทพเป็นความวิกฤตทางการเมืองท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นนะครับความวิกฤตทางการเมืองเนี่ยก็คือปี2516เหตุการณ์14ตุลานี่เป็นภาพจำแล้วเราก็อยู่กรุงเทพช่วงนั้นผมอยู่กรุงเทพอยู่แล้วนะครับเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยใหม่ๆอุ่นๆจากอินเดียกับปริญญาโทไม่กี่เดือนนะครับ2516ก็14ตุลาแล้วก็อยู่1วัน1คืนเลยกลางถนนกรุงเทพเกิดมาก็ไม่เคยอยู่กรุงเทพแบบกลางที่โล่งค้างคืนกลางถนนแบบนั้นนะครับนั่นแหละครับ14ตุลาเพราะกรุงเทพก็จะมี2อย่างสำหรับคนต่างจังหวัดเช่นผมท่านผู้ฟังอาจจะคล้ายกันนะว่าถ้าคิดถึงกรุงเทพก็สนามหลวงคิดถึงกรุงเทพก็อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและการชุมนุมเรียกร้องหรือท่านจะนึกถึงกรุงเทพในแง่มุมอื่นก็ได้หมดแหละนะครับนะผมเคยฟังอาจารย์แก้วสันติโพธิซึ่งตอนนั้นเป็นเพื่อนร่วมร่างรัฐธรรมนูญปี2540แกเล่าถึงจะเล่าผ่านสื่อหรือจะคุยกับเราบนโต๊ะอาหารผมก็จำไม่ได้นะครับมันก็เป็นเด็กกรุงเทพล้วนๆก็จะเล่าถึงอาจารย์แก้วสันคือก็เป็นสองพี่น้องฝาแฝดใช่ไหมครับอาจารย์อะไรคนขวัญสวงนะครับว่าเขาเป็นเด็กกรุงเทพโดยแท้เล่าถึงว่าเที่ยวเตะสนุกสนานเฮฮากันอย่างไรนะมันก็แบบอิจฉาคนที่อยู่กรุงเทพตั้งแต่เกิดจะได้เข้าใจอารมณ์วันนี้ก็ขอให้พี่น้องชาวกรุงเทพไม่ต้องไปประท้วงอนุสาวรีย์เพียงแต่ว่าท่านก็ไปใช้สิทธิ์ดูแลเมืองของท่านให้มันดีแล้วกันจะเลือกใครก็สุดแต่อารมณ์นะตลาดนัดสนามหลวงไม่มีแล้วนะครับสนามหลวงเดี๋ยวนี้สวยงามนี่เป็นภาพตลาดนัดสนามหลวงที่ผมเมื่อวานก็ไปค้นดูขอยืมภาพจากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมนะครับที่เขาเขียนบทความเรื่องสนามหลวงเล่าให้ฟังเพราะว่าถ้าคนต่างจังหวัดไม่มีอะไรหรอกที่เราจะนึกถึงนอกไปจากสนามหลวงถนนราชดำเนินสนามหลวงเมื่อก่อนเรานึกถึงตลาดนัดนะอาจจะนึกถึงพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วหรือแบบนั้นนะแต่มันยังไงก็นึกถึงตลาดนัดสนามหลวงนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับที่ที่เราจะไปขึ้นรถเมล์แล้วไปซื้อของนะเราจนกระทั่งเขาย้ายมาจตุจักรนะเราก็ไม่ได้ไปอีกเลยนะสนามหลวงก็มันก็โรแมนติกแบบนั้นนะครับในนิตยสารศิลปวัฒนธรรมเนี่ยมีบทความที่ผมเอาขึ้นจอเป็นขอยืมภาพเข้ามานะครับก่อนอื่นที่ผมก็มีความรู้สึกว่าเครือมติชนเนี่ยไม่มีนวัตกรรมอะไรที่ยิ่งใหญ่หรือว่าสุดยอดประทับใจผมมากไปกว่านิตยสารศิลปะวัฒนธรรมในเครือครับคุณพิสุจิตวงเทศขันชัยบุญปานหรือคนอื่นๆนะครับพี่เกียรติชัยเมื่อวานโทรคุยกันนิดนึงแต่ว่าที่จริงมันจะเป็นแถวๆสุจิตมงเทศนะขันชัยบุญปานพวกนี้เขาเป็นสายศิลปะวัฒนธรรมเวลามีนิตยสารเนี้ยก็เป็นที่พึ่งของคนที่ชอบคิดถึงเรื่องเก่าๆประวัติศาสตร์แล้วก็ของจริงของแท้ของจากนักวิชาการมันมีบทความหนึ่งที่อ่านเมื่อวานเกี่ยวกับตลาดนัดสนามหลวงนะครับของนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมนะเรื่องตลาดนัดมาจากไหนย้อนรอยตลาดนัดในกรุงเทพถึงตำนานตลาดนัดสนามหลวงขออนุญาตอ่านหน่อยหนึ่งนะครับก่อนจะพักกลางชั่วโมงของโลกยามเช้านิตยสารศิลปะวัฒนธรรมนะวันที่3มกราคม2569ตลาดนัดมาจากไหนย้อนรอยตลาดนัดในกรุงเทพถึงตำนานตลาดนัดสนามหลวงนะครับใครเขียนเนี่ยไม่เห็น อ๋อชื่อคนเขียนพอดูลากดูแล้วทำไมไม่มีชื่อคนเขียนหาไม่เจอนะครับมันควรจะอยู่ตั้งแต่ต้นแล้วก็เรียกบายไลน์นะครับไม่เป็นไรก็ขอบคุณศิลปวัฒนธรรมแล้วนะครับตลาดนัดมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำตลาดบกตลาดสดหาเปร่แผงลอยโดยเฉพาะยิ่งตลาดนัดซึ่งอาจไม่แตกต่างกับตลาดทั่วไปแต่มีความพิเศษอยู่ที่การกำหนดเวลาในการนัดการซื้อขายตามที่ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของตลาดนัดไว้ว่าที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของต่างๆซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ประจำจัดให้มีขึ้นเฉพาะในวันหรือสถานที่ที่กำหนดเท่านั้นรูปแบบของตลาดนัดมีผู้อธิบายว่าเหตุผลของเราของการเกิดตลาดนัดเนื่องจากวิถีชีวิตของชาวไทยนั้นชอบอยู่กันเป็นหมู่คณะและรักความสะดวกสบายไม่ชอบที่จะต้องเดินทางไปซื้อขายแลกเปลี่ยนไกลบ้านจึงทำให้เกิดกลุ่มคนที่นัดกันเป็นกลุ่มๆเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยจัดเป็นชุมนุมเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งของและซื้อขายซึ่งต่อมาเรียกว่าตลาดนัดนะครับสมัยสุโขทัยเอาแล้วไงเห็นไหมคุณพี่สุจิตพี่คุณสุจิตกรุงเทพในเวลาเขาจะคุยเรื่องประวัติศาสตร์เขาจะดุนะผมดูแล้วก็โดดนะแต่ว่าผมก็ไม่กลัวนะผมหัวล้อแกก็จะใส่เสื้อแบะอกสองกระดุมกลัดออกนะครับก็จะคุยสารพัดเรื่องนะครับสมัยสุโขทัยนิตสันนิษฐานว่าตลาดประสานอาจจะเป็นหนึ่งในตลาดนัดสมัยนั้นสมัยอยุธยาก็มีตลาดนัดทั้งบกและน้ำรวมถึงตลาดป่าที่เรียกตลาดป่าเพราะคนป่าคนเขาเวลาเช้ามาค้าขายในเมืองก็จะนำสินค้ามาวางขายเหมือนนัดหมายกันที่ตลาดแห่งนี้ขายตอนเช้าครั้งหนึ่งตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งโอเคตอนนี้ผมขอแทรกเป็นเชิงอัดให้คุณพี่ศิลปะวัฒนธรรมแล้วกันนะครับของผู้เขียนคือว่าเวลาผู้เขียนพูดถึงสมัยสุโขทัยสันนิษฐานว่าตลาดประสานอันนี้ตลาดประสานเนี่ยปอปลาสอเสือสลาหนูเนี่ยมันจะเป็นคำที่อยู่ในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งพ่อคุณเอาคำแหงนะครับตลาดประสานซึ่งผู้เขียนบทความเนี่ยบอกว่าอาจเป็นหนึ่งในตลาดนัดสมัยนั้นผมช่วยเสริมให้ว่าใช่จ้ะคือตลาดประสานนะที่เป็นภาษาไทยสมัยพ่อขุนรามคำแหงอยู่ในศิลาจารึกสุโขทัยเนี่ยนะคำว่าประสานหลังจากนั้นผมไปเรียนอินเดีย5ปีก็เลยได้รับอิทธิพลได้รับความรู้บ้างเล็กน้อยเกี่ยวกับบาซ่านะก็เคยพูดแล้วนะครับว่าคำว่าบาซ่าเนี่ยที่เราเรียกในบาซ่าเชียงใหม่ในบาซ่าปากช่องที่ไหนก็ในบาซ่าคือตลาดกลางคืนเนี่ยคนไทยออกเสียงสมัยสุโขทัยว่าตลาดประสานที่จริงเป็นคำเปอร์เชียบาซ่าตลาดบาซ่าหรือตลาดประสานหรือตลาดนัดที่ขายของเยอะแยะเป็นประจำที่เปอร์เชียอาณาจักรเปอร์เชียสมัยโบราณนะครับนั้นคำว่าตลาดประสานก็คือตลาดบาซ่าภาษาเปอร์เชียมันจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ตามนะครับบ้านเราก็จะเรียกบาซ่าแล้วนะครับแต่เขียนเป็นภาษาไทยมันตลาดประสานตลาดบาซ่าตลาดนั้นเป็นของเปอร์เชียนะแต่แปลว่าไม่ได้แปลว่าเราเรียนแบบเขาโดยตรงแต่ว่ามันได้รับอิทธิพลแหละนะครับไม่งั้นมันจะมีคำว่าประสานยังไงแล้วก็เราก็นัดกันมาซื้อขายกันเหมือนอย่างที่บทความนี้อธิบายเพราะนั่นจะเป็นเหตุบังเอิญก็ได้ว่าโลกคล้ายๆกันไทยก็เหมือนเปอร์เชียแต่คำว่าประสานหรือบาซ่าเป็นภาษาเปอร์เชียนะครับต่อไปอ่านต่อไปตลาดนัดสมัยธนบุรีก็มีลักษณะเช่นเดียวกับสมัยอยุธยาแต่จะมีขนาดเล็กกว่าเป็นตลาดที่เรียกกันว่าตลาดสายหยุด เปิดสายหยุดคือเปิดแต่เช้าช่วงสายก็เลิกขายนะครับแล้วก็กลับมาเปิดใหม่ตอนบ่ายถึงเย็นถ้าดอกสายหยุดก็จะหยุดหอมตอนสายๆประมาณนั้นนะครับสมัยรัตนโกสินทร์มีตลาดนัดกระจายทั่วไปเช่นตลาดนัดบริเวณปากคลองตลาดรวมถึงท่าเตียนสินค้าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆบรรดาข้าราชสำนักโดยเฉพาะบริเวณอื่นก็มีตลาดนัดเช่นตลาดนัดของคนจีนแถวตลาดน้อยสำเพ็งตลาดนัดคนเขมรตลาดยวนแถวคลองพดุงกรุงเกษมและตลาดนัดของพวกฝรั่งแถวบางรักแล้วก็บางคอแหลมผมนึกถึงบ้านยวนนะครับบ้านยวนเนี่ยก็อยู่แถวริมแม่น้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขตบ้านยวนตอนนั้นเนี่ยตอนผมเข้ากรุงเทพแล้วมานอนค้างคืนที่บ้านของญาติครูผมที่พาผมมาสมัครสอบเข้าวิชาครูจักรเกษมสอบเรียนฝึกหัดครูนะแต่ไปสอบไปขึ้นรถเมล์ที่สนามหลวงแล้วก็ไปที่สี่แยกบ้านแขก วิทยาลัยครูพระสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสนามสอบให้จำได้เลยเป็นกรุงเทพในยุคที่วัยหนุ่มหนุ่มน้อยๆมาสมัครเรียนที่กรุงเทพก็นอนแถวเนี่ยครับบ้านยวนนะครับเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองปะทุเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงประชาชนหาซื้อข้าวของเครื่องใช้กันลำบากรวมถึงเกษตรกรก็เดือดร้อนจอมพลป.พิบูลสงครามนายกจึงได้จัดให้มีตลาดนัดส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและเกษตรกรรมจัดขึ้นที่ศาลาเทศบาลนครกรุงเทพแต่ก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมประชาชนก็มาจับจ่ายกันในช่วงเช้าตอนบ่ายก็ไม่มีคนแล้วสินค้าขายในช่วงแรกก็ไม่มีสินค้าจากต่างจังหวัดและจากสวนใกล้เคียงมักจะเป็นของกินเล่นต่อมาตลาดนัดจึงค่อยๆนิยมเพิ่มขึ้นมีสินค้าหลากหลายขายเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นตลาดนัดที่หลายคนรู้จักคือตลาดนัดสนามหลวง The rest is history ที่จริงเขาจะเขียนยาวผมไม่แต่อยากจะจบตรงนี้เพราะว่ามันตรงเวลาเลยเวลาไปนิดหนึ่งนะครับถ้าจะอ่านเพิ่มเติมก็ไปค้นเอาในอินเทอร์เน็ตนะครับก็พูดง่ายๆคือตลาดนัดสนามหลวงเนี่ยมันเหมือนจะเป็นหัวใจของผู้คนที่จะมาช้อปปิ้งกันนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะไปตลาดนัดจตุจักรผมก็ไม่เคยไปเลยนะครับนานแล้วเอาละครับขณะนี้ท่านผู้ฟังก็กำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกับผมสมเกียรติอ่อนนิ่มวันอยู่นะครับเวลาของโลกยามเช้าทางสมท 96.5 5:36 นาทีขออนุญาตพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
4: เมื่อโพชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก่อติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
2: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:40 นาทีนะครับท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลอยู่นะครับโลกยามเช้าวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569ขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับนี่เป็นครึ่งหลังของรายการพูดถึงโลกสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะลืมโลกส่วนอื่นไปนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ตามเวลาในไทยนะก็เป็นเมื่อวานซืนตามเวลาของเขานะครับก็คือว่าแผ่นดินไหววันพุธที่24มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นที่เวเนซุเอลานะครับแผ่นดินไหว 7.2 ถึง 7.5 แมกนิจูดหรือระดับ 7.2 7.5 ที่เวเนซุเอลาเวลาท้องถิ่น24มิถุนายนมหาศรีสวรรค์นะครับมีผู้เสียชีวิตนับร้อยแล้วกันนะครับมันจะมีตัวเลข180 190นะครับตัวเลขจากสำนักข่าว AP ล่าสุดที่ก็จะตายประมาณกว่า180คนบาดเจ็บนับพันครับผมเลยใช้ตัว X แทนตัวเลขซึ่งอยู่ในระดับพันจะ 1,000 2,000 3,000 แล้วก็ไม่รู้เพราะว่าตัวเลขมันจะค่อยๆขยับไปก็เอาคร่าวๆแล้วกันบาดเจ็บนับพันรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีนะตั้งแต่1900เป็นต้นมาปีคศ1900เป็นต้นมาเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวขนาด6.0 ริกเตอร์ขอประทานโทษนะครับรวมแล้ว60ครั้งภาพที่เห็นบนจอเป็นภาพจากสำนักข่าว AP เป็นภาพแผนที่นะครับว่าจุดเกิดของแผ่นดินไหว 7.2 7.5 7.5 เนี่ยมันก็ห่างจากเมืองคาราคัสนะครับของเวเนซุเอลาเยอะอยู่นะครับเวเนซุเอลานี่ไม่ได้เข้าเล่นบอลโลกปีนี้นะครับตกรอบคัดเลือกรอบแรกไม่เข้าเอาละครับก็เสียงรบกวนจากข้างนอกพอเริ่มสว่างแล้วนะเพื่อนผมที่เป็นลูกหมาเลี้ยงอยู่มันชอบมานั่งเฝ้าห้องฟังโลกยามเช้าในบรรดาแผ่นดินไหวบนโลกมนุษย์ตามสถิติที่ผ่านมาตั้งแต่ปี1900นะแผ่นดินไหววันละเล็กวันละน้อยหรือว่าบางครั้งก็ใหญ่บางครั้งก็เล็กนะครับก็นับเป็นล้านครั้งตั้งแต่ปี1900เป็นต้นมาก็พบว่าในบรรดาแผ่นดินไหวจำนวนมากมายมหาศาลนะในช่วง100ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมี500ครั้งสูงในระดับ 7.5 คร่าวๆประมาณนั้นเราจะดูแผนที่ที่ AP เขาทำไว้เนี่ยก็จะเห็นว่าที่เป็นสีแดงๆพวกนั้นก็จะหนักนะฮะสีน้ำเงินก็จะเบานะครับประเทศไทยได้รับแรงสั่นสะเทือนส่วนใหญ่ก็มาจากเพื่อนบ้านคือพม่าเป็นหลักนะครับประเทศไทยไม่เคยมีศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ในแผ่นดินไทยโดยตรงเป๊ะๆเรามันโชคดีเงี้ยครับพายุก็ไม่แรงได้รับหางแถวแผ่นดินไหวก็ไม่หนักไม่รับอิทธิพลจากเพื่อนบ้านสึนามิโอ้แรงนะครับอันนั้นของแท้ตรงเลยนะครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้นะแผ่นดินไหวรัฐบาลเวเนซุเอลาประกาศภาวะฉุกเฉินตั้งกองทุนประมาณ200ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยประชาชนโดยเฉพาะยิ่งโรงพยาบาลการดูแลรักษาในช่วงฉุกเฉินช่วงนี้นะครับองค์การสหประชาชาติก็ระดมทรัพยากรที่จะส่งไปช่วยนานาชาติก็โทรศัพท์ประสานงานที่จะช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็มีประเทศที่น่าจะเป็นต้องรับผิดชอบเยอะหน่อยเพราะอยู่ไปเอาน้ำมันเข้ามานะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนรัฐบาลของเขาแล้วทำให้ประเทศของเขาเนี่ยสูญเสียความเป็นกึ่งๆอธิปไตยพูดง่ายคือไม่ถึงก็เป็นเมืองขึ้นอเมริกาแต่อเมริกาเข้าไปยึดและครอบงำผมขอใช้คำว่าครอบงำครับไม่ได้ครอบครองแต่ก็ไปยึดแล้วก็บังคับให้บริษัทน้ำมันอเมริกันเอาประโยชน์อเมริกานี่เอาเปรียบเวเนซุเอลาแบบหน้าตาเฉยบุกเข้าไปจับผู้นำเข้ามาเข้าคุกที่นิวยอร์กขึ้นศาลอยู่ทุกวันเนี้ย พราะเวเนซุเอลาก็เหมือนอยู่ภายใต้อิทธิพลโดยตรงของอเมริกาแต่จริงๆแล้วคนเวเนซุเอลาเนี่ยก็จะเป็นนักการเมืองกลุ่มเดิมๆแต่ว่าเป็นคนละคนกันเข้ามาบริหารต่อแต่ก็ต้องจำยอมอยู่ภายใต้อำนาจอเมริกาทางอ้อมไม่ถึงก็เรียกว่าเป็นเมืองขึ้นแล้วก็ไม่เบาถึงขนาดว่าจะถวายเครื่องราชบรรณาการแต่พูดง่ายอเมริกาครอบงำเกือบเบ็ดเสร็จคนที่ไม่พอใจก็ให้มันครุกรุ่นต่อไปสักวันหนึ่งก็จะลุกฮือขึ้นมาจะทะเลาะกันยาวเป็นสงครามกลางเมืองอีกหลายปีข้างหน้าไม่รู้นะครับผมก็เลยนั่งคิดว่าอเมริกาเขาจะช่วยเวเนซุเอลาต้องช่วยพิเศษนะครับต้องช่วยเยอะเยอะคนอื่นเพราะไปเอาประเทศเข้ามาอยู่ภายใต้การครอบงำเมื่อวานนี้รัฐมนตรีต่างประเทศมาร์โครูบิโอประกาศความช่วยเหลือจากอเมริกานะครับบอกว่าอเมริกานั้นจะส่งความช่วยเหลือและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังประชาชนชาวเวเนซุเอลาหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่สหรัฐอเมริกานั้นยืนยันที่จะอยู่ข้างประชาชนชาวเวเนซุเอลาในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้แล้วก็ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศส่งความช่วยเหลือไปทันทีส่งทีมงานไปค้นไปช่วยผู้คนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังส่งทรัพยากรทางด้านการแพทย์ผู้คนยูกยาอะไรต่างๆไปช่วยชาวเวเนซุเอลาเต็มที่ส่งความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมนะไปให้เวเนซุเอลาแกก็พูดประมาณนี้นะครับแล้วผมมาดูแกพูดที่ไหนแกพูดผ่าน Twitter X มันประหลาดนะครับอเมริกาไม่รู้จะบ่นอุ้ยยังไงคือว่าคุณไปครอบงำครอบครองกึ่งครอบครองประเทศเขาเหมือนกับเป็นประเทศสราชเปลี่ยนรัฐบาลเขาได้ตามใจชอบแล้วการที่จะช่วยเขาเนี่ยช่วยผ่าน X อ่ะแถลงผ่าน X แบบเหมือนกับธรรมดาจังนึกขึ้นมาได้ก็ทวีตซะหน่อยประมาณนั้นโอเควันนี้เขาคงจะส่งความช่วยเหลือไปนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติต่อประเทศที่เขาไปแย่งทรัพยากรน้ำมันเอามาใช้เป็นของตัวเองของบริษัทของตัวเองเหมือนกับประเทศที่เขาควรจะดูแลช่วยเหลืออย่างดีในยามยากก็จะขอดูใจอเมริกาต่อไปหวังว่าจะดีขึ้นนะครับถ้าฟังแล้ว Did you hear me นะครับ I'm so upset you know โอเคครับก็เวเนซุเอลาแผ่นดินไหวที่ผ่านมานะครับผมกลับมาเรื่องเมืองไทยดีกว่าเพราะว่าตั้งใจว่าจะคุยไว้เมื่อวานนะครับก็คือว่าเนื่องจากว่าเราโยงเรื่องกรุงเทพมาถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยการเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยมัน14 ตุลา 16นะครับตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ก็อยู่ปารีสแล้วนะครับคือไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างชาติด้วยคณะราษฎรแต่ว่าแผนของอาจารย์ปรีดีกลับมานั่งอ่านทบทวนอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับแผนที่นักวิชาการหรือคนทั่วไปโดยเฉพาะนักเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์กันมากที่สุดแล้วก็ทะเลาะกันเรื่องว่ามันสังคมนิยมหรือว่ามันประชานิยมหรือว่ามันเป็นแนวคิดผสมผสานนะครับก็คือเข้าโครงการเศรษฐกิจ11 หมวดนะครับของอาจารย์ปรีดีซึ่งเราอ่านไปแล้วเมื่อ3 วันที่แล้วเมื่อวันที่24 มิถุนายนนะครับตอนนี้ก็มีเรื่องที่ติดค้างว่าอยากจะอ่านให้มันละเอียดก็จะเป็นเรื่องแนวคิดของอาจารย์ปรีดีพนมยงเกี่ยวกับเรื่องหลักประชาธิปไตยหลัก 6ประการของคณะราษฎรคืออาจจะไม่ใช่หลักประชาธิปไตยแบบเชิงวิชาการแบบปรัชญานะครับแต่ว่าคณะราษฎรประกาศ6 ประการว่าจะทำอะไรบ้างนะวันนี้ก็เลยเตรียมข้อมูลอ่านนอกจากจะอ่านหัวข้อเต็มแล้วก็จะลองอ่านละเอียดดูนะครับในเวลา10 นาทีเท่าที่จะทำได้จากหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือของมูลนิธิปรีดีพนมยงค์นะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานที่อ้างอิงได้อย่างแท้จริงนะหลัก6 ประการนะของคณะราษฎรนะครับที่ได้แถลงต่อมวลชนซึ่งผมคิดว่าเราก็ให้เครดิตอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ล้วนๆเต็มๆเพราะท่านเป็นผู้เขียนนะครับผู้ที่ยึดอำนาจด้วยกันก็ต้องหาคนที่เป็นนักคิดนักปรัชญาแบบอาจารย์ปรีดีนะครับเอามาช่วยเขียนถึงแม้เป็นหนุ่มแบบอายุ30 กว่านะครับเหมือนที่เราพูดถึงพวกนักวิชาการสายสมัยนี้เขาก็หนุ่มนะครับหลักประการข้อที่1จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในทางการเมืองในทางศาลในทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ให้มั่นคงอาจารย์ปรีดีบอกว่าผมขอให้ท่านที่สนใจโปรดระลึกถึงฐานะของสยามหรือประเทศไทยก่อน24 มิถุนายน 2475ตอนนี้ถ้าได้ยินคำว่าผมหมายถึงอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ผู้เขียนนะครับว่าสมัยนั้นประเทศไทยไม่มีความเป็นเอกราชและอธิปไตยสมบูรณ์เพราะจำต้องทำสนธิสัญญาไม่เสมอภาคกับประเทศทุนนิยมสมัยใหม่ที่เรียกว่าจักรวรรดินิยมหรือ imperialism หลายประเทศที่มีสิทธิพิเศษเหนือประเทศไทยหลายประการอาทิคนในบังคับต่างประเทศเหล่านั้นทำผิดในดินแดนประเทศไทยแต่ศาลไทยก็ไม่มีอำนาจตัดสินชำระโทษคนทำผิดเหล่านั้นหากรัฐบาลต้องส่งตัวคนต่างประเทศที่ทำผิดให้ศาลกงสุลของต่างประเทศชำระคดีแม้ต่อมาบางประเทศอาทิอังกฤษและฝรั่งเศสยอมผ่อนผันให้มีศาลต่างประเทศและศาลคดีต่างประเทศซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาไทยและที่ปรึกษากฎหมายชาวยุโรปร่วมพิจารณาพิพากษาคนในบังคับอังกฤษและฝรั่งเศสนั้นก็ตามแต่ในสนธิสัญญาก็ได้กำหนดไว้อีกว่าถ้าความเห็นของผู้พิพากษาไทยกับที่ปรึกษากฎหมายชาวยุโรปขัดแย้งกันให้ถือเอาความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายชาวยุโรปเป็นใหญ่กว่าความเห็นของผู้พิพากษาไทยโดยไม่ต้องคำนึงว่าผู้พิพากษาไทยมีจำนวนมากกว่าที่ปรึกษาชาวยุโรปนี่คือความไม่เป็นธรรมที่อาจารย์ปรีดีต้องการแก้ไขไงข้อที่หนึ่งนะหลักประการที่หนึ่งเอกราชทั้งทางการเมืองทางศาลทางเศรษฐกิจไม่ใช่เอกราชอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนอย่างเดียวอาจารย์ปรีดีเน้นครบวงจรเลยนะครับซึ่งหายากที่จะเห็นคนพูดว่าเราสูญเสียเอกราชทางศาล

0: ามอย่างเงี้ยครับนั่นแหละครับคณะราษฎรอยากจะแก้ไขปัญหาไอ้เรื่องที่เขาเรียกว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตภาษาฝรั่งเรียกว่า extraterritoriality นะครับในทางเศรษฐกิจนั้นจักรวรรดินิยมดังกล่าวมีสิทธิพิเศษตามสนธิสัญญาไม่เสมอภาคคือประเทศไทยถูกบังคับให้เก็บภาษีขาเข้าได้ตามที่สนธิสัญญากำหนดไว้คือเดิมเก็บภาษีขาเข้าได้เพียงร้อยละ3ของราคาสินค้าขาเข้าอันนี้คือภาษีศุลกากรที่โดนทำลุยเราเนี่ยครับที่เรียกว่าทาริฟเนี่ยครับสมัยนั้นเนี่ย2475นะครับมีสนธิสัญญาให้ร้อยละ3%ของราคาสินค้าขาเข้าแม้ว่ารัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชได้มีการแก้ไขสนธิสัญญาให้ได้สิทธิ์มากขึ้นแต่ก็ยังมีข้อกำหนดอัตราภาษีศุลกากรไว้อีกหลายประการอีกทั้งจักรวรรดินิยมหลายประเทศได้มีสิทธิพิเศษโดยให้สัมปทานป่าไม้เหมืองแร่เดินเรือมีอำนาจกับอิทธิพลในทางการเมืองเหนือประเทศไทยตอนนี้โดนทำคิดเราตั้ง 16%ต่อมาในพ.ศ. 2480รัฐบาลพญาพหลหัวหน้าคณะราษฎรเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นได้บอกเลิกสนธิสัญญาไม่เสมอภาคกับประเทศจักรวรรดินิยมหลายประเทศดังกล่าวแล้วได้มีการเจรจาสนธิสัญญาฉบับใหม่ที่ประเทศไทยได้เอกราชและอธิปไตยสมบูรณ์ทุกประการต่อมาในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งประเทศไทยถูกกองทัพญี่ปุ่นรุกรานสมาชิกคณะราษฎรจำนวนมากไม่ได้เป็นสมาชิกกระบวนการเสรีไทยได้ร่วมมือกับสัมพันธมิตรในการต่อสู้ญี่ปุ่นผู้รุกรานเป็นผลให้สัมพันธมิตรรับรองความเป็นเอกราชของชาติไทยดังปรากฏตามเอกสารหลักฐานต่างๆซึ่งอาจารย์ปรีดีได้นำลงพิมพ์ไว้ในหนังสือว่าด้วยจดหมายของนายปรีดีพนมยงค์ถึงพระพิสารสุขุมวิทเรื่องหนังสือจดหมายเหตุของเสรีไทยเกี่ยวกับปฏิบัติการในแคนดี้นิวเดลีและสหรัฐอเมริกาแคนดี้ก็จะเป็นศรีลังกานะครับหลักประการที่2นะครับหลักประการที่2ในหลัก6ประการอ่านไปอ่านมาอ่านยาวไปมันจะไม่ทันเอาแล้วเนี่ยนะจะต้องรักษาความปลอดภัยในประเทศในการประทุษร้ายต่อกันให้ลดน้อยลงให้ได้มากให้มากนะครับผมหวังว่าท่านที่มีจิตใจเป็นธรรมสามารถเปรียบเทียบสถิติการประทุษร้ายต่อกันในก่อนวันที่24มิถุนา2475กับภายหลัง24มิถุนาปีนั้นว่าจำนวนการประทุษร้ายภายหลังวันที่24มิถุนาลดลงมากเพียงใดขอให้เปรียบเทียบสถิติการประทุษร้ายภายหลังวันที่8พฤศจิกา2490อันเป็นวันล้มระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์9พฤษภาคม2489เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ว่าการประทุษร้ายต่อกันได้เพิ่มมากขึ้นขนาดไหนคือคณะราษฎรอยู่ปีกว่าๆนะครับแล้วก็สลายตัวตอนเราไม่ยึดอำนาจแล้วก็หมดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ก็เขียนรัฐธรรมนูญกันใหม่เรื่อยมาอันนี้ผมแถมนะครับหลักประการที่3จะต้องบำรุงความสุขของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะหางานให้ราษฎรทุกคนทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยากผมหวังว่าหลายคนก็ทราบแล้วว่าผมในนามของสมาชิกคณะราษฎรส่วนมากได้เสนอเข้าโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติตามหลักประการที่3นั้นแต่ก็เกิดอุปสรรคขัดขวางที่ไม่อาจวางโครงการตามเข้าโครงที่ผมได้เสนอนั้นได้แต่ก็แม้กระนั้นคณะราษฎรก็ได้พยายามที่จะบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยท่าหางานให้ราษฎรจำนวนมากได้ทำจึงไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยากขอให้ท่านที่มีความปรารถนาดีโปรดพิจารณาสถิติการโจรกรรมอันเนื่องมาจากความอดอยากของราษฎรนั้นในสมัยก่อน24มิถุนา75กับหลัง24มิถุนา75และหลัง8พฤศจิกายน2490เป็นต้นมาซึ่งตามที่ปรากฏชัดแจ้งอยู่ในเวลานี้หลักประการที่4นะครับจะต้องให้ราษฎรได้สิทธิเสมอภาคกันผมขอให้ท่านศึกษาประวัติศาสตร์แห่งความไม่เสมอภาคระหว่างคนไทยนั้นย่อมทราบแล้วว่าก่อน24มิถุนาพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ท่านหม่อมเจ้าขึ้นไปมีสิทธิพิเศษกว่าคนสามัญชนหลายประการอาทิในทางการศาลที่ท่านเหล่านั้นต้องหาเป็นจำเลยในคดีอาญาก็ไม่ต้องขึ้นศาลอาญาหากพระองค์ทรงขึ้นต่อศาลกระทรวงวังเป็นพิเศษต่อมาธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว27มิถุนายน75สถาปนาสิทธิเสมอภาคกันของราษฎรไทยทั้งหลายอันเป็นแม่บทของรัฐธรรมนูญฉบับ10ธันวาคม2475และ9พฤษภาคม2489จ จบแล้วหลักประการที่5เดี๋ยวทันเวลาอีก2นาทีนะครับหลักประการที่5จะต้องให้ราษฎรได้สิทธิเสมอภาคกันนะครับแล้วก็ให้ศึกษาหลักนั่นหลักการที่4นะครับหลักประการที่5เอาใหม่หลักประการที่5จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิมีเสรีภาพเมื่อกี้นี้สิทธินะครับ4สิทธิ5เสรีภาพมีความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก4ประการดังกล่าวข้างต้นผมหวังว่าท่านที่มีใจเป็นธรรมย่อมเปรียบเทียบได้ว่าเมื่อก่อน24มิถุนายน75ราษฎรมีเสรีภาพสมบูรณ์อย่างใดบ้างเมื่อเทียบกับหลัง24มิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นก็ในทางปฏิบัติได้มีการหลีกเลี่ยงโดยวิธีประกาศภาวะฉุกเฉินประกาศกฎอัยการศึกเกินความจำเป็นเพียงใดบ้างหลังจากที่มีการล้มประชาธิปไตยเมื่อ2489ล้มแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ล้มลุกคลุกคลานนะครับหลักที่6สุดท้ายนะจะต้องให้ราษฎรได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่6สุดท้ายต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรผมหวังว่าท่านที่มีใจเป็นธรรมย่อมเปรียบเทียบได้ว่าก่อน24มิถุนายน75นั้นการศึกษาได้ถูกจำกัดอย่างไรและหลัง24มิถุนายน75ราษฎรได้สิทธิการศึกษาอย่างเต็มที่เพียงใดหลัง8พฤศจิกายน2490เป็นต้นมาถึงปัจจุบันนี้ราษฎรต้องถูกจำกัดการศึกษาอย่างไรพูดง่ายคือประชาธิปไตยของคณะราษฎรล้มเหลวเพราะถูกยึดอำนาจแล้วหลังปีหลัง8พฤศจิกายน2490ไปต้นมาประเทศไทยก็เศร้าโศกสลดแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยครับยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงรัฐบาลคณะราษฎรสลายตัวหลังมีรัฐธรรมนูญ9พฤศจิกายน2489ใช้รัฐธรรมนูญมา1ปี5เดือน30วันมีรัฐประหาร3ครั้งในสมัยนั้นนะครับ1เมษายน2476พญามโนปกรณ์นิติธาดา20มิถุนายน76พญาพหล8พฤศจิกา90พลโทผินชุนหวัน and then the rest is history นะครับหลังจากนั้นคนอื่นๆก็ช่วยกันยึดอำนาจเลยมาจนผมขี้เกียจนับนะครับนับไปมันก็เศร้าสะเทือนใจฝากไว้ประโยคสุดท้ายของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์หลังที่ท่านไปอยู่ปารีสแล้วนะครับขอให้ท่านทั้งหลายโปรดสังเกตว่าภายหลังรัฐประหาร8พฤศจิกายน2490ที่ได้ล้มรัฐระบอบการปกครองรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยสมบูรณ์ฉบับ9พฤษภาคม89ไปต้นมาจนถึง24มิถุนายน2525ก็เป็นเวลา35ปีแล้วประชาธิปไตยก็ยังล้มลุกคลุกคลานตลอดเวลาอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ถึงแก่อสัญกรรมที่กรุงปารีส2พฤษภาคม2526อายุ82ปี The rest is justa very tragic history หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็เป็นประวัติศาสตร์โศกนาฏกรรมประชาธิปไตยไทยจนทุกวันนี้อาจจะใช้คำแรงไปนิดหนึ่งนะเพื่อเราจะได้โกรธพวกเรากันเองว่าเมื่อไหร่เราจะได้เป็นประชาธิปไตยแท้ๆกันเสียทีนะครับยังไม่เป็นนะครับยุคนี้เป็นยุคบริการขี้คนรวยกลุ่มเล็กมีอำนาจครองเมืองประเทศไทยอยู่เพลโตเรียกว่าโอลิการ์คีสมเกียรติก็ยืมเพลโตมาเรียกนะครับขอทุกท่านมีความสุขเสาร์อาทิตย์นะครับดูบอลเห็นว่ามีนัดฟรีอยู่บ้างนะครับ6โมงเช้าเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับสวัสดีวันจันทร์พบกันใหม่สวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไ
3: ทย 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชภักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืน ด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: ร่วมส

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะเช้าวันนี้วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569นะคะวันนี้เรามีเรื่องฮอตๆหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันลดหรือเกือบจะเพิ่มอีกหรือเปล่านะคะแล้วก็การเมืองอเมริกันนี่ก็เดือดที่ยุโรปนี่ก็ร้อนลายสติเลยนะคะคนอยู่กันลำบากมากเลยแล้วก็ผลดินไหวทั้งเวเนซุเอลาแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะแล้วเราก็ยังมีประเด็นเรื่องที่ฟิลิปปินส์แบนเกมปมเด็กกราดยิงนะคะแล้วก็เรื่องของภาษาเมื่อทูตจีนบอกว่าไม่อยากให้ใช้คำว่าจีนเทานะคะคนสิงคโปร์เขาก็ไม่อยากให้คนจีนใช้คำว่าโป่งเซียนซึ่งแปลว่าเขตเทศบาลเล็กๆสิงคโปร์อะค่ะเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันนะคะแล้ววันนี้ก็ยังมีช่วงเรื่องตั้งผู้ว่ากทม.นายกพัทยาด้วยที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะคะงั้นไปเริ่มเลยค่ะที่ News of the Week นะคะเรื่องราคาน้ำมันค่ะ
3: News of the Week
4: กับสถานการณ์ราคาน้ำมันนะครับก็เป็นสิ่งที่กำลังฟื้นตัวขึ้นมานะครับแม้ว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังมีอุปสรรคอยู่นะครับก็เป็นสิ่งที่กำลังช่วยกันลุ้นอยู่นะครับว่าจะไปตลอดรอดฝั่งอย่างไรหรือไม่นะครับเพราะว่าขณะนี้ก็มีปัญหาเรื่องของการเจรจาอยู่นะครับว่าจะมีปัจจัยอะไรมาแทรกแซงหรือไม่โดยเฉพาะกรณีของอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนนะครับก็เป็นภัยคุกคามต่อความคืบหน้าในการเจรจาการเจรจาในประเด็นย่อยๆต่างๆก็ดูมีความขัดแย้งกันนะครับว่าอิหร่านจะยอมตามที่สหรัฐอ้างหรือไม่นะครับเรื่องของการตั้งคณะผู้ตรวจการตรวจสอบเนี่ยนะครับเข้าไปตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์แล้วเรื่องของขีปนาวุธจะไม่พัฒนาไม่อะไรแล้วแต่อิหร่านก็บอกว่าปฏิเสธนะนี่ไม่อยู่ในเงื่อนไขนะครับแล้วก็ยังมีข้อตกลงรายละเอียดปลีกย่อยอีกนะครับว่า60วันนี้จะเจรจาลุล่วงได้ข้อตกลงสันติภาพถาวรหรือไม่หลายคนหลายเจ้าหลายฝ่ายก็ไม่เชื่ออย่างนั้นนะครับว่าเป็นไปได้ยากในสถานการณ์เช่นนี้แต่อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันนะครับก็เป็นข่าวดีมากนะที่ลดลงสู่ระดับก่อนสงครามแล้วนะครับBrentซึ่งเป็นมาตรฐานนะฮะในตลาดน้ำมันโลกนี้ก็ร่วงสู่ระดับต่ำสุดนะครับ 72.24 ดอลลาร์นะครับ72ดอลลาร์24เซนต์เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นะครับต่ำกว่าก่อนที่สหรัฐกับอิสราเอลโจมตีอิหร่านซะด้วยซ้ำนะครับต่ำลงเล็กน้อยต่ำกว่านั้นลงเล็กน้อยสำหรับในเดือนนี้เดือนเดียวก็ลดลงไปกว่า 20% นะครับก็เป็นราคาน้ำมันดิบที่ส่งมอบในล่วงหน้านี่ก็จึงถือว่าต่ำนะครับแล้วก็ชี้วัดเรื่องของอุปสงค์อุปทานต่างๆซึ่งในตลาดน้ำมันแล้วนะครับก็เชื่อว่าเรื่องของการเจรจาการเปิดการจราจรทางเรือนะในช่องแคบฮอร์มุซมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ปริมาณการจราจรทางเรือผ่านเส้นทางสำคัญนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในช่วง24ชั่วโมงนะครับช่วงวันพุธพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสูงสุดตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ก่อนสงครามเลยนะครับแล้วก็ยังพบว่าสถานการณ์ต่างๆนะครับก็มีการเปิดกว้างมากขึ้นนะครับคลี่คลายมากขึ้นเรื่องของการเดินเรือแล้วก็ยังมีเรื่องของสถานการณ์ของดาวเทียมต่างๆระบบต่างๆนะครับที่ใช้ในการควบคุมการเดินเรือต่างๆเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่กำลังมองว่าเอ๊ะยังไงนะครับสถานการณ์มันก็น่าจะรู้ล่วงหน้าไปแล้วแต่ว่าสำหรับคนไทยเองนะครับคงจะต้องอาจจะต้องรอกันต่อไปยังไงหรือไม่นะครับเพราะว่าภาคประชาชนก็กำลังเฝ้าติดตามอยู่นะครับว่าจะลดราคาน้ำมันกี่โมงนะครับเดือนนี้อย่างที่บอกไปนะครับลดมาอย่างต่อเนื่อง 20% แล้วก็วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกไปนะครับต่ำกว่าก ก่อนสงครามซะด้วยซ้ำทำให้ตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวภาคประชาชนนะครับเครือข่ายภาคประชาชนด้านพลังงานก็ได้เร่งนะครับยื่นข้อเสนอเร่งด่วนต่อกระทรวงพลังงานว่าแบบเนี้ยต้องมีมาตรการชั่วคราวแล้วล่ะลดราคาน้ำมันทันทีเพราะราคาตลาดโลกเนี่ยปรับลงไปแบบนี้นะครับแต่ราคาขายปลีกน้ำมันในไทยยังทรงตัวนะครับแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าต้องชี้แจงนะครับการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็ต้องมีการดำเนินการต่อไปนะครับมีความล่าช้าของเราเนี่ยทำไมมันมีปัญหาเรื่องของระบบอยู่แล้วนะครับทางภาคประชาชนยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมจากการด้วยการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันโดยเฉพาะกำหนดเพดานค่าการกลั่นไม่เกิน7ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับการตัดค่าพรีเมียมที่อ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากสิงคโปร์อันนี้โอ้มันก็สะท้อนสะเทือนใจผู้บริโภคอย่างเรามากเลยครับเพราะมันไม่สอดคล้องกับภาพความเป็นจริงของไทยนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องการทบทวนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบันก็ต้องแบกรับภาระต่างๆนะครับไปหนุนพลังงานประเภทอื่นด้วยนะครับที่สำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของความล่าช้านะฮะแต่มันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยโอ้โหรวมกันแล้วทางเครือข่ายก็บอกว่าแต่ละวันเนี่ย800ถึง 1,000 ล้านบาทเลยนะครับราคาน้ำมันแพงเกินจริงรวมแล้วในช่วงสงครามที่ผ่านมา100กว่าวันเนี่ยต้องแบกรับเพิ่มนับแสนล้านบาทขณะที่โรงกลั่นผู้ประกอบการได้กำไรนับแสนล้านจากวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นก็ไม่สะท้อนถึงความชัดเจนนะครับอันนี้ก็มาดูเรื่องของการเมืองเดือดๆบ้างนะครับเรื่องของสงครามนี้ก็กลายเป็นประเด็นการเมืองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าได้เกิดกรณีงูเห่าอาจจะเรียกไม่ใช่เรียกงูเห่าอาจจะเรียกว่าอสรพิษที่ขบกัดครับแกนนำพรรคอย่างในโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็คือยัตติอำนาจแห่งสงครามกฎหมายอำนาจแห่งสงครามปี1973เนี่ย50ปีแล้วนะครับเป็นการผ่านออกมาเป็นยัตติครั้งแรกของ2สภาเลยนะครับโดยที่แม้ว่าพรรคริพับลิกันของนายโดนัลด์ทรัมป์จะมีเสียงข้างมากอยู่แต่ก็มีผู้ที่เป็นสมาชิกริพับลิกันโหวตหนุนนะครับก็ทำให้ผ่านออกมายัตติสงอำนาจสงครามนี้เป็นยังไงก็คือว่าจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีในการทำสงครามนั่นเองนะครับพยายามหลายครั้งหลายรอบไม่ได้สำเร็จคราวนี้ทั้ง2สภามีริพับลิกันเข้ามาโหวตหนุนมตินะฮะแล้วก็ให้ยัตตินี้ผ่านนะในส.ส.เนี่ยก็ตั้งแต่ต้นเดือนแล้ว215เสียงต่อ208เสียงแล้วก็ล่าสุดสัปดาห์นี้ในวุฒิสภา50ต่อ48เสียงนะครับก็เป็นสิ่งที่สะท้อนนะครับความไม่พอใจของประชาชนอย่างมากในการค่าครองชีพราคาน้ำมันแล้วก็กังวลเรื่องของการเลือกตั้งกลางวาระกลางเทอมนี้แม้ว่าในทรัมป์เนี่ยจะให้ความสำคัญนะครับหลายๆอย่างเขาก็กังวลโดยการยุติสงครามอิหร่านลงนามเอ็มโอยูนี่ก็เป็นน่าจะเป็นปัจจัยหลักเลยแหละที่ทำให้ที่มองไปถึงข้างหน้านะฮะในการเลือกตั้งกลางวาระว่าพรรคริพับลิกันจะสูญเสียเสียงข้างมากในทั้งสองสภาไปแต่ก็ปรากฏว่าเกิดวาทะนะครับเดือดเลยนะในการประชุมของพรรคริพับลิกันในทรัมป์นี่ก็ถูกส.ส.สว.นะครับตั้งคำถามบางคนนะครับไม่ใช่หลายหลายคนโดยเฉพาะคุณบิลแคสซิดี้นี่ก็เป็นประเด็นเพราะว่าในทรัมป์นี่ตำหนิตวาดในกลางที่ประชุมพรรคริพับลิกันในอาคารรัฐสภาเลยนะครับใช้คำว่าคนบ้านะครับแล้วก็ไม่ใช่เท่านี้นะฮะมีแหล่งข่าวเปิดเผยว่ารุนแรงมากนะครับไม่เคยเกิดขึ้นเช่นนี้มาก่อนนะฮะแต่ในบิลแคสซิดี้ก็ยังคงยืนกรานว่าเขาเนี่ยต่อต้านสงครามคุณจะต้องตอบคำถามว่าเหตุใดนะต้องไปทำสงครามแล้วสงครามตอนนี้ยุติลงไปแล้วนะครับสงบศึกลงไปด้วย MOU แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้สร้างนะฮะสันติภาพอย่างแท้จริงแล้วยังเป็นการเสียเปรียบให้กับอิหร่านด้วยหลายๆอย่างนะสหรัฐไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่ว่าอิหร่านกลับแข็งแกร่งขึ้นนะครับนายทรัมป์นี่ก็เลยหัวฟัดหัวเบี่ยงนะครับมีกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับปากท้องของประชาชนผลักดันกันมายากเย็นแสนเข็ญ นะครับให้สองพรรคเนี่ยลงรอยกันได้นะครับเรียก affordability ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของปากท้องเรื่องของการเศรษฐกิจนะครับการใช้ชีวิตแล้วก็การช่วยเหลือสภาพยากแค้นแบบนี้ผ่านออกมาได้แล้วไปอยู่บนโต๊ะของนายทรัมป์แล้วกำลังจัดพิธีลงนามให้นายทรัมป์มาลงนามเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายปรากฏว่านายทรัมป์ โพสต์ออกมายกเลิกนะครับก็เป็นสิ่งที่นักการเมืองก็มองว่าเขาคงไม่พอใจกับรัฐสภากับคองเกรสก็เลยแสดงหัวการหัวฟัดหัวเบี่ยงนี้ออกมานะครับแต่ก็ปรากฏว่าถูกวิจารณ์นะครับว่าคำนึงแต่เรื่องของตัวเองนะครับขณะที่ไปเมื่อคืนวันพุธนะครับเป็นวันเริ่มต้นของงานใหญ่ฉลอง250ปีวันชาติสหรัฐก็มีการจัดซึ่งจริงๆเราจะมีคอนเสิร์ตนะฮะมีนักดนตรีนักร้องศิลปินไปร่วมนับเกือบ10คนนะฮะแต่ก็ยกเลิกไปหลายคนยกเลิกถอนตัวไปเพราะว่าเชื่อว่ามันเป็นสาระหลักเนี่ยเป็นสาระทางการเมืองก็จริงอย่างที่ศิลปินเขาถอนตัวไปนะครับในทรัมป์ขึ้นเวทีก็ฉายภาพของตัวเองเป็นแกนกลางแทนที่จะผนึกกำลังคนในชาตินะครับฝ่ายต่อต้านก็มองว่าโอ้โหคนหลอมแหลมมากเลยนะครับขณะที่ในความปราศัยพอพูดแบบนี้คนก็เดินออกประมาณนี้นะครับเกิดความแตกแยกอย่างหนักนะครับก็ไม่รู้ว่าจะสะท้อนออกมาในการเลือกตั้งกลางวาระอย่างไรแล้วก็ขณะเดียวกันเวลานี้ก็มีการขยับไปเยื่อนนะครับกลไกทางการเมืองการหาตัวผู้สมัครของทั้งสองฝ่ายในการเลือกตั้งระดับต่างๆทั้งอสสวทั้งผู้ว่าการรัฐนะครับกำลังเข้มข้นมากทีเดียวเพราะฉะนั้นก็เกิดความแตกแยกโดยเฉพาะนโยบายต่างประเทศจะลุกลามไปขนาดไหนน่าสนใจติดตามมานี่ก็เป็นเรื่องแรกของนิวส์ออฟเดอะวีคชาร์ตทั้งโลกครับ
2: ค่ะเมื่อเดือนที่แล้วเราเพิ่งเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะคุณธนัทว่าในยุโรปเนี่ยไม่มีสปริงหรือว่าไม่มีฤดูใบไม้ผลิแล้วมาถึงก็ร้อนเลยนะคะตอนนี้เนี่ยยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนครั้งใหญ่เป็นครั้งที่2ในรอบ2เดือนเลยเนาะที่ฝรั่งเศสเนี่ยเมื่อวันอังคารเนี่ยถือว่าปีการรายงานว่าร้อนที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกในปี1947คือมากกว่า40องศานะคะแล้วก็สเปนก็มีการประกาศเตือนภัยสีแดงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรไอเบียแล้วก็เนเธอร์แลนด์เนี่ยกำลังเตรียมรับมืออุณหภูมิสูงสุด 37-32 องศาก็อาจจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดแต่ในอังกฤษเนี่ยก็เกิน40องศาแล้วนะคะซึ่งสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักรเนี่ยคือเขาประกาศคำเตือนระดับสีแดงที่เขาบอกว่าแม้แต่กับผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงเนี่ยคืออุณหภูมิเนี้ยมันสูงเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยคือต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะที่คลื่นความร้อนเนี่ยปกคลุมยุโรปตั้งแต่18มิถุนายนถามว่ามันเป็นเหตุการณ์ผิดปกติไหมมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ผิดปกตินะคะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยความรุนแรงแล้วก็การที่มันเกิดถี่ขึ้นนะคะแล้วก็ไอ้ฮีทโดมเนี่ยความกดอากาศสูงที่ปกคลุมอยู่ด้านบนเนี่ยขัดขวางไม่ให้ความร้อนระบายออกไปผ่านกระบวนการพาความร้อนหรือว่าคอนเวคชั่นเนี่ยเป็นกระบวนการที่ทำ

0: 16ประเทศในยุโรปเนี่ยมากกว่า70,000 คนตอนปี2022เนี่ยซึ่งขณะนั้นถือว่าเป็นฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดในประวัติการณ์ของยุโรปนะคะตอนนั้นเนี่ยผู้เสียชีวิตจาก35ประเทศเนี่ยมากกว่า60,000 คนคือถือว่าน้อยกว่าปี2003นะคะขณะที่ปี2023เนี่ยไม่ร้อนเท่าปี2022ผู้เสียชีวิตอยู่ที่50,000 คนหลายคนอาจจะบอกว่าแหม40องศาบ้านเราก็เจอ40องศาคุณธนัทคะ40องศาเรากับ40องศาเขาเนี่ยทำไมมันไม่เท่ากันคำตอบมันอยู่ที่ว่ามันไม่ได้อยู่แค่ตัวเลขของอุณหภูมิแต่มันอยู่ที่การปรับตัวทางสรีระวิทยาเขาเรียกว่า heat acclimatization นะคะก็คือว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยสามารถทนทานได้ขนาดไหนคนไทยเนี่ยเราอยู่ร้อนร้อนชื้นนะคะแต่คนยุโรปเนี่ยเขาอยู่ในอากาศเย็นเกือบตลอดทั้งปีเนาะร่างกายถูกตั้งโปรแกรมให้กักเก็บความร้อนไม่ใช่ระบายความร้อนน่ะ
1: แล้ว
0: ค่ะแล้วก็ค่ะ
1: แล้วสภาพของบ้านเมืองเขาพอมันเป็นเมืองหนาวแล้วเนี่ยการเตรียมพร้อมรับมือก็น้อยไปด้วยบ้านเรือนก็ปิดทึบนะไม่มีการระบาย
0: ใช่
1: มีตัวเลขสำคัญอันหนึ่ง
0: ปัจจัย
1: มีตัวเลขสำคัญอันหนึ่งที่น่ากังวลน่าสนใจด้วยนะครับก็คือประเทศอย่างฝรั่งเศสแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เรื่องของเครื่องปรับอากาศคุณกนิกานะฮะเขาก็ไม่ค่อยมีใช้นะนะพอเกิดอากาศร้อนแบบนี้ก็ไม่มีเครื่องปรับอากาศมาบรรเทานะครับคือตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 20% เท่านั้น 20% ของการมีเครื่องปรับอากาศใช้เนี่ยฝรั่งเศสนี่ถือว่าต่ำมากนะครับเมื่อเทียบกับอย่างอังกฤษหรือว่าอิตาลีหรือว่าสเปนนะฮะก็เป็นปัญหาตอนนี้ก็เป็นปัญหาการเมืองด้วยเพราะว่าถกเถียงกันมากเลยจะเอาเงินงบประมาณไปช่วยหรือยังไงขนาดไหนนะครับก็กลายเป็นน่าจะเป็นปัจจัยแล้วฮะว่าต่อไปนี้นักการเมืองก็ต้องดูแลเรื่องนี้ด้วย
0: ใช่ก็บอกว่าแม้แต่อาคารสาธารณะนะคะโรงเรียนโรงพยาบาลชุมชนสถานดูแลผู้สูงอายุจำนวนมากในยุโรปเหนือไม่มีระบบทำความเย็นยิ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณธนัทบอกเนอะสภาพบ้านเขาเนี่ยมันเป็นบ้านที่ไว้กักเก็บความเก็บอุณหภูมิอ่ะฉะนั้นเนี่ยผนังมันจะหนาหน้าต่างเล็กฉนวนกันความเย็นดีเยี่ยมเนี่ยเคยไปอยู่ในเจนีวาคุณธนัทในตอนที่ปีที่ร้อนเข้าใจว่าปีนั้นปี2000เนี่ยใกล้ๆ2003นี่แหละค่ะนะคะตอนนั้นเนี่ยโอ้โหแทบตายเลยอ่ะแล้วพัดลมเนี่ยคือโรงแรมไม่ได้มีให้นะคะคือไม่ได้นอนทั้งคืนก็คือลุกขึ้นมาพัดเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ยังมีปัจจัยก็คือเขาบอกว่าคือกลางคืนเนี่ยอากาศร้อนเนี่ยมันฆ่าคนได้มากกว่ากลางวันนะไม่น่าเชื่อนี่ก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะคะเขาเรียกว่า tropical night คือคืนร้อนแบบเขตร้อนคือคืนที่อุณหภูมิไม่ได้ต่ำกว่า20องศาเซลเซียสตลอดคืนเนี่ยร่างกายมันจะสะสมความเครียดทางความร้อนแบบไม่มีโอกาสพักฟื้นยิ่งทนทรมานวันแล้ววันเล่าอวัยวะก็จะเริ่มล้มเหลวนะคะเขาบอกว่าในคืนร้อนชื้นแบบนี้ร้อนแบบเขตร้อนแบบนี้เนี่ยทำให้คนตายได้มากขึ้นและที่สำคัญในยุโรปเนี่ยคือผู้สูงอายุอยู่คนเดียวคุณธนัทหรืออยู่กันเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัจจัยของความสูญเสียที่รุนแรงมากนะคะ
1: ผมมีข้อมูลทางภูมิอากาศมาฝากรู้ฟังตัวหนึ่งอาจจะเป็นคำใหม่นะครับที่เราได้ยินกันส่วนใหญ่นี่ก็คลื่นความร้อนแล้วก็ฮีทโดมใช่ไหมที่มันเหมือนฝาชีครอบลงไปส่วนในฮีทโดมที่เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโอเมก้าบล็อกครับโอเมก้าตัวอักษรกรีกอ่ะคุณกันนิกานะก็คือลองนึกภาพตามไปนะมีโอเมก้าตัวโอเมก้าเนี่ยครอบอยู่บนทวีปยุโรปนะฮะด้านซ้ายข้างนอกกับด้านขวาข้างนอกเนี่ยก็เป็นความกดอากาศต่ำสองฝั่งนะส่วนตรงกลางที่เหมือนกับเป็นโค้งๆเนี่ยนะครับก็คือระบบความกดอากาศสูงนะครับที่รุนแรงมากมันอยู่ในเหนือยุโรปตะวันตกเนี่ยแล้วก็มีไอ้เจ้าของสองข้างความกดอากาศต่ำสองข้างเนี่ยบีบไว้ไม่ให้เคลื่อนที่ไปไหนนะฮะไอ้เจ้าตรงกลางเนี่ยนะครับความกดอากาศสูงมันก็จะดึงมวลอากาศร้อนจากทะเลทรายแอฟริกาขึ้นมานะจากทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกาขึ้นมากดทับอากาศลงไปในพื้นดินนะฮะแล้วก็ประกอบกับระบบอากาศถ้าแวดล้อมปัจจัยต่างๆมากมายเนี่ยก็ทำให้มันอบนะฮะกลายเป็นเหมือนเตาอบเหมือนฝาชีครอบหรือจะเปรียบเทียบกันไปเนี่ยครับโอเมก้าบล็อกก็ขังไว้นะครับ มี

0: มีความมีผู้เชี่ยวชาญบอกว่าอาจจะได้นานหากเกิดขึ้นช่วงนี้ก็น่าจะเรียกได้ว่าเริ่มต้นตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับเขาบอกว่าสามารถขึ้นไม่กดอยู่กับที่เนี่ย3วันไปจนถึงสัปดาห์เลยนะฮะแล้วก็โอเมก้าบล็อกครั้งนี้รุนแรงแล้วก็เลวร้ายมากกว่าในอดีตมากนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องปรับตัวกันแล้วก็ยุโรปเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่เป็นพื้นที่ภูมิภาคที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดในโลกนะฮะมีผลอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเห็นจากยุโรปเนี่ยเห็นชัดที่สุดกว่าใครในทุกภูมิภาคนะครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่สองค่ะ
0: กลับมาติดตามกันเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวนะครับก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลตกใจนะครับแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลานะฮะก็เกิดขึ้นในช่วงเย็นนะครับ6 โมงเย็นแล้วก็ไม่เกิดขึ้นครั้งเดียว2 ครั้งซ้อนเป็นแผ่นดินไหวหลักนะครับขนาด 7.2 ครั้งแรกแล้วก็ 7.5 เกิดขึ้นไม่ไกลจากกรุงการากัสนะฮะประมาณ100ไม่เกิน100 200กิโลเมตรนะครับ2จุดนะฮะอีกจุดหนึ่งก็อยู่ห่างกันไม่มากนะครับแล้วอยู่ที่ความลึกไม่ลึกมากด้วยนะฮะประมาณ10กิโลเมตรในผืนดินทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงนะครับเกิดขึ้นในวันหยุดนะฮะวันหยุดของชาวเวเนซุเอลาด้วยวันฉลองเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ต่อต้านอาณานิคมผู้คนก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็พักผ่อนกันนะฮะก็สร้างความเสียหายอย่างหนักนะครับในกรุงการากัสเนี่ยก็รับรู้เลยถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับที่เกิดขึ้นไกลถึงกรุงโบโกตาของโคลอมเบียนะฮะเพื่อนบ้านก็ได้รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนมีหลายพื้นที่นะครับที่เป็นจุดสำคัญนะฮะจากแผ่นดินไหวที่วัดว่าทาง USGS นะครับสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐก็บอกว่าแรงที่สุดตั้งแต่ปี1900เลยกว่า100ปีที่แล้วนะครับแผ่นดินไหวแฝดครั้งนี้แล้วก็จุดที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากกรุงการากัสแล้วทางเหนือบริเวณชายฝั่งนะฮะทางเหนือของกรุงการากัสก็ได้รับความเสียหายหนักมากนะครับทางรัฐบาลรักษาการของเวเนซุเอลานะครับก็ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ยังไม่รู้นะครับว่าจำนวนผู้เสียชีวิตแท้จริงเป็นขนาดไหนเพราะว่าที่น่ากลัวและเป็นข่าวกันมากเลยก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นมากนะครับที่ USGS เนี่ยจะประเมินการสูญเสียทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตผู้คนเนี่ยนะฮะเขาก็มีระบบนะที่บอกว่าประมวลผลของการแผ่นดินไหวโดยอัตโนมัตินะครับโดยสำรวจข้อมูลทั้งด้านของทางธรณีวิทยาสภาพแวดล้อมความตื้นลึกของแผ่นดินไหวจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็สภาพของภูมิประเทศประชากรต่างๆเนี่ยก็ประเมินว่าโอกาสที่จะมีผู้เสียชีวิตหลักหมื่นคนเนี่ยอยู่ที่ 44% เกินแสนคนอยู่ที่ประมาณ 30% ครับนะนี่ก็เป็นผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับว่าเขามีการประเมินเช่นนี้ออกมาจะเป็นครั้งแรกหรือไม่อย่างไรก็ไม่ทราบนะครับส่วนเรื่องของการสูญเสียทางเศรษฐกิจนั้นก็อยู่ที่หมื่นล้านดอลลาร์ไปถึงแสนล้านดอลลาร์นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ทางหลายประเทศก็ให้ความสัญญานะครับว่าจะส่งความช่วยเหลือเข้าไปนะครับสหรัฐซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมามาแต่ปัจจุบันนี้ก็ดูจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเพราะว่าหลังจากที่บุกเข้าไปจับตัวนายนิโคลัสมาดูโรนะครับก็ได้ประสานงานกับรัฐบาลของนางเนลซี่โรดริเกสนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีสหการก็บอกว่าส่งทีมนะครับผู้เชี่ยวชาญออกไปหลายทีมเลยแล้วก็สัญญาว่าจะมอบความช่วยเหลือบริการต่างๆมูลค่า100 ล้านดอลลาร์นะครับในประเทศอื่นๆที่เหลือในแถบอเมริกาใต้รวมถึงประเทศตะวันตกต่างๆก็ให้ความช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปนอิตาลีเยอรมนีนะครับก็ร่วมมือกันเพื่อจะส่งความช่วยเหลือไปเพราะว่าขณะนี้นะครับตัวเลขยืนยันเนี่ยผมยังไม่เห็นนะครับตอนครั้งแรกที่เกิดเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงทางการก็ยืนยัน32คนนะครับต่อมาช่วงเย็นบ้านเราเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่164นะครับเดี๋ยวจะสอบถามข้อมูลหาสอบหาข้อมูลมาว่าตัวเลขทางการที่ยืนยันแล้วจำนวนเท่าไหร่ครับ
1: ค่ะ คุณธนัชคะระหว่างที่คือเวเนซุเอลาเนี่ยเขาเกิดเหตุที่ถ้าเป็นเวลาท้องถิ่นเนี่ยมันจะอยู่ที่วันที่24ต่อวันที่25เนาะเหตุแผ่นดินไหวแฝดเนี่ยบอกว่าในระยะเวลาใกล้ๆกันเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยช่วงเช้าของวันที่25เนี่ยก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.9 นอกชายฝั่งอิวาเตะเหมือนกันนะคะบางสำนักเนี่ยก็รายงานที่ 7.2 นะคะความลึกเนี่ยอยู่ที่ 40-50 กิโลเมตรแล้วก็ที่แคลิฟอร์เนียเองเนี่ย USGS เนี่ยก็รายงานแผ่นดินไหวขนาด 5.6 นะคะในช่วงวันที่24มิถุนายนหรือว่าช่วงเช้าวันที่25ตามเวลาในประเทศไทยนะคะก็โอ้โหทำให้เราเห็นแผ่นดินไหว3เหตุการณ์ในเวลาใกล้เคียงกันแต่มันไม่มีหลักฐานนะว่ามันมีความเชื่อมโยงกันแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยน่าสนใจคือมันมีประชาชนบางส่วนเนี่ยเขาได้รับคำเตือนแผ่นดินไหวจาก Googleเนาะในช่วงเวลาใช่ไอ้แผ่นดินไหวแฝดที่เวเนซุเอลาเนี่ยผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม X เนี่ยแชร์ภาพหน้าจอที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้รับคำเตือนแผ่นดินไหวจากสมาร์ทโฟนระบบ Android หลายวินาทีก่อนที่จะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนนะคะตรงนี้เนี่ยคือ Google ไม่ได้ทำนายได้นะคะบอกว่า Google เนี่ยใช้คือต้องบอกว่าคือการตรวจจับที่รวดเร็วคือแผ่นดินไหวเนี่ยมันเหมือนกับเวฟอ่ะคุณธนัทคือคลื่นปฐมภูมิของมันเนี่ย P wave เนี่ยมันจะเป็นคลื่นที่เดินทางได้เร็วที่สุดประมาณ6กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งอันนี้ยังไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆส่วนคลื่นทุติยภูมิหรือเขาเรียกว่า S wave เนี่ยหรือคลื่นพื้นผิวเนี่ยเดินทางช้ากว่าคลื่นแรกสักประมาณ 3-4 กิโลเมตรต่อวินาทีไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวเวฟเนี้ยจะทำให้อาคารพังทลายสายไฟขาดอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยGoogle เนี่ยคือคนเนี่ยใช้มือถือกันเยอะไงคุณนัททันทีที่ระบบของ Google เนี่ยตรวจจับ P wave บริเวณจุดศูนย์กลางนะคะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาสักเสี้ยววินาทีเนี่ยเกือบ1นาทีที่สามารถเตือนส่งสัญญาณไปถึงผู้คนที่ห่างไกลได้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ Google ทำเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้ก่อนแต่คือใช้การจับสัญญาณเปลี่ยนสมาร์ทโฟนกว่า 2,000 ล้านเครื่องให้เป็นเครื่องวัดแผ่นดินไหวนั่นเองนะคะก็ถือว่าก็เรียกว่าได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะคะ
0: ครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นผมเห็นแล้วนะครับตัวเลขทางการรายงานล่าสุดช่วงบ่ายตามเวลาท้องถิ่นนะครับบ่ายวันพฤหัสบดีอยู่ที่188คนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1,500 คนนะครับแต่ก็เกรงว่าจะความสูญเสียจะหนักกว่านี้ในเวลาที่เวเนซุเอลาก็บอบช้ำนะครับเรื่องของการเมืองนี่ก็กำลังจะอาจจะลืมตาปากได้ในบางช่วงทีนะครับเรื่องของมาตรการลงโทษที่สหรัฐผ่อนคลายลงไปแล้วนะครับเรื่องขายน้ำมันได้แล้วก็จะมีเรื่องของการนำศักยภาพของน้ำมันมาใช้นะครับแต่ก็มาเจอเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะเรื่องของเศรษฐกิจนี่ก็มีปัญหาจากนโยบายประชานิยมสุดขั้วมาอย่างยาวนานการทุจริตคอร์รัปชันนะครับประชาชนนี่เรียกว่าเงินเฟ้อไฮเปอร์อินเฟลชันมาอย่างยาวนานนะครับก็มีปัญหากับเพื่อนบ้านด้วยต้องมีผู้คนอพยพออกจากประเทศนะฮะไปหาตั้งต้นใหม่แต่ก็มาเกิดเหตุการณ์ซ้ำเติมแบบนี้ขึ้นอีกซึ่งก็ประเมินแล้วอย่างที่บอกไปนะครับต้องใช้มูลค่าในการบูรณะฟื้นฟูเนี่ย10,000ล้านไปถึง100,000ล้านดอลลาร์เลยแล้วก็ทางการที่ยังต้องปรับปรุงระบบต่างๆระเบียบต่างๆเพื่อนะฮะให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้เนี่ยแล้วก็ยังมีการต่อต้านทางการเมืองนะฮะมีทั้งกองกำลังติดอาวุธนะฮะที่ไม่เอารัฐบาลแล้วก็ยังมีฝ่ายค้านนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นกลุ่มก้อนเดิมอยู่นะครับรัฐบาลยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมีเสถียรภาพเพราะฉะนั้นก็น่าห่วงจริงๆสำหรับชะตากรรมของชาวเวเนซุเอลาครับ
1: ค่ะนี่ก็คือ News of the Week ช่วงแรกค่ะ
2: News of the Week
1: ค่ะวันอาทิตย์นี้เลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็นายกเมืองพัทยาไปติดตามช่วงพิเศษเลยค่ะ
2: Bangkok Visionary Living
1: ค่ะวันอาทิตย์นี้นะคะ28มิถุนายนนะคะเราก็จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ของกรุงเทพมหานครเป็นการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ของทาง เมืองพัทยาเขาก็จะเลือกนายกเมืองพัทยานะคะขั้นตอน5ขั้นตอนง่ายๆนะคะตรวจสอบรายชื่อลำดับที่ของตนถ้าเป็นคนกรุงเทพเนี่ยเขาจะมีสำนักงานเขตก็จะส่งใบมาเนาะว่าเราอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งไหนลำดับที่เท่าไหร่เอาใบนั้นไปก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องไปตรวจสอบหน้าหน่วยหรือว่าตรวจสอบหน้าหน่วยทีก็ดีแล้วก็เราก็ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ครั้งนี้เนี่ยอย่างคนกทม.ก็จะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบบัตรเลือกตั้งผู้ว่าสีเขียวนะคะบัตรเลือกสก.สก.เนี่ยก็คือบัตรสีชมพูนะคะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันแล้วก็ถ้าใครที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เนี่ยถ้าคุณไม่ไปใช้กฎหมายเรายังจะเสียสิทธิ์นะคะโดยเฉพาะสิทธิ์ในการถอดถอนลงชื่อถอดถอนเนี่ยก็คือเราต้องไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เหตุจำเป็นที่กฎหมายกำหนดให้สามารถแจ้งได้แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องให้ความสำคัญด้วยนะคะถามว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยคือ2ท้องถิ่นเนี่ยเป็นท้องถิ่นระดับใหญ่เนาะถ้าเราดูเนี่ยการใช้งบประมาณเนี่ยอย่างของกทม.เนี่ยโอ้มากกว่าหลายจังหวัดมากๆนะคะเราก็จะมีการตรวจสอบเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันต่างๆนะคะอย่างของเมืองพัทยาเนี่ยไอลอว์ก็ทำตัวเลขเอาไว้นะคะว่าพัทยาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเนอะแล้วก็มีงานอีเวนต์ต่างๆมากมายเชื่อไหมคะว่างบกีฬาท่องเที่ยววัฒนธรรมเมืองพัทยาเนี่ย5ปีรวมกัน830ล้านแต่ว่าบริษัทเดิมได้งานตลอดติดต่อกันในช่วงระยะเวลา5ปีฉะนั้นเรื่องการตรวจสอบให้มีความโปร่งใสมากขึ้นเนี่ยการที่เราเลือกพ่อเมืองเนาะไม่ว่าจะเป็นนายกเมืองพัทยาผู้ว่ากทม.เนี่ยมีความสำคัญและสุดท้ายเนี่ยคืออยากชวนคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่พัทยาหรือที่กรุงเทพเนี่ยทางเพจโหวต62เนี่ยเขาชวนให้นอกเหนือจากการไปใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยอยากชวนให้เป็นอาสาสมัครในการจับตาการเลือกตั้งด้วยจากผลการเลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมาเนี่ยคือมันมีการตั้งข้อสังเกตเยอะเรื่องของการจัดการเลือกตั้งของกกต.เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยนะคะเราก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันไปเป็นอาสาสมัครนะคะเพื่อจะได้ทำหน้าที่ส่งเสริมการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการร่วมบันทึกนะคะแล้วก็รายงานผลคะแนนจากภาคประชาชนภาพถ่ายกระดานนับคะแนนประจำหน่วยจะทำให้เรามีข้อมูลเพียงพอแล้วก็น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็อยากให้ช่วยมองสิ่งที่ผิดปกติถามว่าผิดปกติเนี่ยมีอะไรบ้างคุณธนัทพอนึกออกไหมคะว่ามีอะไรที่จะผิดปกติบ้างนะคะเห็นได้เรียงไปเช่นเรื่องการอำนวยความสะดวกเนี่ยคืออันนี้อาจจะไม่ใช่ความผิดปกตินะแต่ก็ดูแหละว่าทางหน่วยเนี่ยได้ดูแลอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มเปราะบางเข้าถึงคูหาการเลือกตั้งได้ดีไหมนะคะข้อมูลหน้าหน่วยครบหรือเปล่ารูปหายไปหรือเปล่ารูปติดผิดหรือเปล่าอันนี้ช่วยดูด้วยก็ดีนะคะหลายครั้งเนี่ยอย่างการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความผิดปกติเยอะความโปร่งใสของสิทธิ์นะคะมีการตรวจอัตลักษณ์เช่นตรวจบัตรประชาชนตอนตรวจรายชื่อผู้ไปใช้สิทธิ์ให้เซ็นชื่อที่ถูกต้องที่ขั้วบัตรเลือกตั้งนะคะมีรายชื่อตกหล่นหรือไม่เจอเหตุการณ์ที่เสี่ยงจะมีใครสวมสิทธิ์หรือเปล่าเช่นมีรายชื่อผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็การลงคะแนนต้องเป็นการลงคะแนนโดยลับเนอะมีเจ้าหน้าที่หรือผู้อื่นอยู่ใกล้คูหาขณะลงคะแนนหรือเปล่ามีฉากกั้นเลือกตั้งคูหาหรือเปล่านะคะหรือว่าการเลือกตั้งนั้นสามารถระบุตัวตนผู้ใช้สิทธิ์ได้ไหมถ้าระบุได้ถือว่าไม่เป็นลับนะคะก็เหมือนกับที่เรากำลังตั้งข้อสังเกตเรื่องของบาร์โค้ดหรือ QR โค้ดในบัตรเลือกตั้งนั่นเองการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เนี่ยกดดันให้ลงคะแนนให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่งหรือไม่นะคะแล้วก็เมื่อตอนนับคะแนนหลังปิดหีบ5โมงเย็นนะคะเราใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเนี่ยบัตรเลือกตั้งที่ไม่ได้ใช้ออกเสียงมีการเจาะทำลายเพื่อไม่ให้นำกลับมาใช้อีกหรือเปล่าระหว่างการปิดหน่วยเลือกตั้งปิดหีบล็อกเรียบร้อยไหมนะคะการนับคะแนนจำได้ไหมคะที่ว่ามืดเกินไปนะคะเอาใบนับคะแนนซ้อนๆกันทำให้ไม่เห็นว่าขีดหรือไม่ขีดเหล่านี้เนี่ยอยากให้ช่วยกันถ่ายภาพนะคะแล้วก็รายงานไปที่โหวต62เราอยากให้การเลือกตั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและนี่ก็คือช่วงพิเศษของเราค่ะ วันอาทิตย์นี้ไปใช้สิทธิ์กันนะคะ
2: Bangkok Visionary Living
1: ค่ะพักกันสัก

0: ่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช้างดูพาดหัวเนอะว่าข่าวอื่นๆมีอะไรแล้วเราก็ยังมีเรื่องภาษานะคะแล้วก็เรื่องเกมค่ะ
1: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Defense My Food
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
4: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
3: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรงจนถึง2ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก่อนจะไป News of the Week ดูพาดหัวนิดนึงนะคะกระทรวงการคลังสหรัฐดำเนินการมาตรการคว่ำบาตรบุคคลรายนิติบุคคลอีก26แห่งที่มีความเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ Prince Group นะคะก็เจ้าใหญ่ก็คือนายเฉินจื้อแล้วก็มือเรียกว่ามือรองของเขาเนี่ยเพิ่งถูกจับที่ญี่ปุ่นนะคะรวมถึงควบคุมเครือข่ายฟอกเงินคุยวันเพิ่มเติมด้วยค่ะส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะมีรายงานว่าCEO Boeing Lockheed Martin แล้วก็ Honeywell นะคะซึ่งเป็นพวกผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยเข้าพบประธานาธิบดีทรัมป์นะคะหลังจากที่เขาผลักดันให้มีการเพิ่มการผลิตขีปนาวุธนะคะแล้วก็ Anthropic ค่ะก็ระบุว่าอาลีบาบาใช้บัญชีปลอมกว่า 25,000 บัญชีตอบโต้กับโมเดล AI เกือบ29ล้านครั้งเพื่อทำ distillation นะคะโดยไม่ได้รับอนุญาตเรียกร้องให้รัฐบาลร่วมมือกันปกป้องเทคโนโลยี AI ของสหรัฐค่ะคุณธนาคะ
7: ครับเพิ่มเติมเรื่องของสหรัฐนะครับก็เป็นเรื่องที่ศาลฎีกานะครับได้หนุนอำนาจของนายทรัมป์ในการสกัดกั้นผู้อพยพที่พรมแดนของเม็กซิโกและอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องการระงับนะครับโครงการสำหรับชาวเฮติแล้วก็ผู้ลี้ภัยนะครับจากประเทศที่กำลังเผชิญปัญหานะครับปัญหาทางสังคมทางการเมืองนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่กำลังต่อต้านกันอย่างหนักครับ
0: ค่ะแล้วก็มีรายงานข่าวนะคะที่ฮ่องกงจำนวนที่ตำรวจได้เข้าควบคุมนะคะเจ้าของร้านหนังสือบุ๊กพันช์แล้วก็พนักงาน3คนนะคะถูกกล่าวหาว่าจำหน่ายสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาปลุกระดมนะคะโดยเฉพาะหนังสือชีวประวัติจิมมี่ไหลมหาเศรษฐีที่ตอนนี้ถูกจำคุกอยู่นะคะก็เป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยด้วยทั้งที่หนังสือชีวประวัตินี้เนี่ยมีขึ้นก่อนที่จะมีกฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงด้วยนะคะส่วนศาลฎีกากัมพูชาก็ยืนโทษจำคุก14ปี2นักข่าวบูชานะคะข้อหากบฏคือเรื่องจากว่ารูปที่เขาเอาไปโพสต์เนี่ยคุณธนัทมันพบว่ามีเรียกว่าระเบิดทุ่นระเบิดอะอยู่ในกลุ่มของทหารกัมพูชาด้วยเหมือนกำลังจะไปวางอย่างนั้นนะคะคุณธนัทเลยบอกว่าศาลก็เลยชี้ว่าเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าเปิดเผยความลับเนอะโดยอันนี้เป็นสนับสนุนข้อกล่าวหาของไทยเลยนะคะที่กัมพูชาวางทุ่นระเบิดใหม่ตามแนวชายแดนที่ทำให้ฐานไทยที่ลาดตระเวนเนี่ยได้รับบาดเจ็บค่ะเห็นช่วงนี้เราไปต่อกันนะคะที่ช่วง News of the Week ช่วงที่สองค่ะ
8: News of the Week
7: กลับมาที่เหตุสะเทือนใจนะครับก็เป็นบทเรียนสำหรับพวกเราด้วยนะครับเกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งนะครับก็มีกรณีคือน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับการข่มเหงรังแกหรือว่าบูลลี่นะครับเกิดขึ้นมัธยมแห่งนี้ก็อยู่ในเมืองตาโคบันนะครับเมืองแห่งนี้ผมก็เคยเดินทางไปแล้วนะครับเป็นเมืองที่เผชิญกับไต้ฝุ่นไหเยี่ยนหนักที่สุดนะครับแล้วก็รุนแรงมากเมื่อหลายปีก่อนก็เกิดเหตุร้ายขึ้นอีกครั้งนะครั้งนี้ผู้ต้องสงสัยนะครับเป็นเด็กวัยรุ่นอายุ14กับ15ปีก็นำอาวุธปืนนะครับเข้าไปบุกยิงทำร้ายผู้คนเสียชีวิตไป3คนแล้วก็บาดเจ็บอีก7คนนะครับแล้วก็ถูกตำรวจจับในเวลาต่อมาตัวเองก็ไปหลบซ่อนอยู่หลังจากก่อเหตุแล้วนะครับนะครับโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนใหญ่นะครับมีนักเรียนเป็นพันคนนะครับก็เป็นเพื่อนสนิทกันก็ให้การเบื้องต้นกับตำรวจนะครับบอกว่าถูกกลั่นแกล้งก็ไม่ได้ให้เปิดเผยรายละเอียดมากกว่านี้นะครับว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุหรืออะไรอาวุธปืนที่ใช้ก็เป็นอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรนะครับแล้วก็นำอาวุธเข้าไปภายในโรงเรียนทั้งที่ต้องมีการรักษาความปลอดภัยอยู่ด้วยนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ถูกพยายามขุดคุ้ยมาว่าเกิดอะไรขึ้นข้อบกพร่องตรงไหนนะครับเกิดความแตกตื่นครับในระหว่างเกิดเหตุผู้ก่อเหตุเนี่ยยิงกระสุนออกไปอย่างน้อยๆ40นัดเลยนะครับก็เก็บปลอกกระสุนได้นะก็เป็นบรรยากาศของความหวาดกลัวนะครับทางรัฐบาลโดยนายเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ประธานาธิบดีก็สั่งให้สอบสวนอย่างละเอียดนะครับว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะมันเป็นการลุกลามอาวุธปืนเนี่ยมันไม่ใช่เกิดทางการเมืองในฟิลิปปินส์อย่างเดียวเท่านั้นแล้วไม่ได้เกี่ยวกับอาชญากรรมนักขายยาเสพติดแต่มันลามเข้าไปถึงโรงเรียนด้วยแล้วนะครับกฎหมายของฟิลิปปินส์เนี่ยก็คล้ายๆกับกฎหมายทั่วโลกนะครับก็เด็กอายุต่ำกว่า15ปีก็ไม่ต้องรับผิดทางอาญาหากว่าเจ้าที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเด็กมีความรับรู้หรือความผิดผลของการกระทำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมานะครับต่อมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันจันทร์ต่อมาช่วงวันพุธนะฮะก็มีการแถลงของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางการฟิลิปปินส์ก็บอกว่าต้องระงับการโหลดเกมหรือเข้าถึงเกมที่เรียกว่า GoBox นะครับ GoBox นี่สามารถโหลดได้ทาง Google นะครับคุณผู้ฟังก็เป็นสิ่งที่น่าจะได้รับการบอกแสได้รับบอกแสมานะครับนะฮะเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยศูนย์ประสานงานสืบสวนอาชญากรรมไซเบอร์ของฟิลิปปินส์เขาก็บอกว่าแม้ยังไม่มีหลักฐานว่าเกมเป็นสาเหตุโดยตรงแต่ก็ดูเนื้อหาต่างๆของเกมออนไลน์นี้เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุนะครับดูมีหลายๆอย่างคล้ายคลึงกันการใช้เกมการดลบันดาลใจนะครับเพราะว่า GoBox นี่เป็นเกมที่เหมือนกับเป็นมุมมองของคนเล่นนะฮะอาจจะไม่มีกราฟิกหรือว่าความสวยงามอะไรมากนะผมเห็นภาพที่เปิดเผยออกมาบ้างเนี่ยนะครับก็ให้ผู้เล่นแชร์อาวุธหลากหลายถึงแม้จะไม่มีการภาพไม่ได้เสมือนจริงอะไรมากมายนะครับแต่เนื้อหาเนี่ยรุนแรงมากจัดเรทจริงๆแล้วสำหรับผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปเด็กๆผู้ก่อเหตุทั้ง2คนเนี่ย14กับ15นะครับมีฉากความรุนแรงนะเขาบอกตามข่าวเนี่ยเจ้าที่บอกว่าค่อนข้างสมจริงนะต้องอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครผมไม่ได้เล่นนะครับแต่ดูจากภาพเฉยๆก็คล้ายกับการ์ตูนกราฟิกทั่วไปนะครับไม่ได้มีความละเอียดมากมายนี่ก็เป็นถือว่าทางตำรวจก็คงมีเบาะแสหรือว่าความเชื่อมโยงนะพฤติกรรมโพสต์เนื้อหารุนแรงบนโลกออนไลน์เป็นประจำของผู้ก่อเหตุด้วยนะฮะอาจจะรับอิทธิพลจากสื่อออนไลน์บางประเภทด้วยนะนี่ต้องสืบสาวันต่อไปนะครับสำหรับอาวุธปืนนี่ก็พบว่าเป็นของป้าครับของผู้ก่อเหตุคนหนึ่งอายุ14ปีนะครับป้าของเขานี่เป็นตำรวจหญิงก็มีอาวุธปืนครอบครองในถูกกฎหมายแหละนะแต่อาจจะเป็นการแอบนะครับลักลอบนำมาใช้ส่วนอีกคนนึงครับคนโตกว่าอายุ15นี่ก็ปืนจดทะเบียนของปู่นะครับก็เป็นข้อถกเถียงนะครับเป็นบทเรียนนะฮะผู้ปกครองที่มีเยาวชนอยู่นะครับในการดูแลในการพักอาศัยอยู่นะฮะเข้าถึงปืนของ ป้าแล้วก็ปู่นะครับเราไปก่อเหตุแบบนี้แล้วก็มีแรงบันดาลใจซึ่งปัจจุบันเจ้าที่ก็บอกว่าเนื้อหารุนแรงบนเกมแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์นี่แหละที่มีส่วนอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมการเข้าถึงแล้วก็เนื้อหาที่รุนแรงที่เด็กๆนำไปเรียนแบบนำไปใช้นะครับต้องเร่งหาทบทวนมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแล้วก็เรื่องราวแวดล้อมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกอบ็อกซ์นี่ผมยังไม่เห็นว่าทางผู้สร้างหรือเจ้าของนี่เขามีปฏิกิริยาหรือว่ามีท่าทีอย่างไรต่อเรื่องนี้นะครับก็ต้องรอดูว่าทางการสืบสวนแล้วจะชี้ชัดลงไปได้อย่างไรมากน้อยขนาดไหนกว่านี้นะครับเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็หาทางสกัดกั้นป้องกันกันต่อไปครับนี่ก็เป็น News of the Week กรณีเกมกอสบ็อกกับการความรุนแรงในโรงเรียนของฟิลิปปินส์ครับ
0: เรื่องสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของภาษาค่ะคุณธนัทเน้นเอาหลายๆเรื่องมารวมกันเพราะว่าเห็นว่ามีความน่าสนใจมันเป็นประเด็นมาอย่างนี้เริ่มต้นมาจากเรื่องจีนเทาก่อนคื คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ย เขาก็ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยหลายเรื่องนะคะเรื่องการปราบนอมินีต่างๆเนี่ยแล้วก็ประเด็นหนึ่งก็บอกว่าได้พบกับท่านเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยคุณจางเจี้ยนเว่ยนะคะซึ่งก็ได้พูดกับตัวท่านรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าถ้าเจอนักท่องเที่ยวจีนทำผิดเนี่ยขอให้บอกแต่อย่าใช้คำว่าจีนเทาเพราะเขารู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เป็นมิตรกับเขาแม้คนจีนบางส่วนทำผิดแต่คนจีนเนี่ยก็เข้ามาใช้เงินในประเทศไทยจำนวนมากมีทั้งคนดีแล้วก็ไม่ดีนะคะคำว่าจีนเทาเนี่ยมันตราหน้าท่านรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อแบบนั้นนะคะเหมือนเหยียดทั้งประเทศตราหน้ายกเข่งก็เลยบอกว่าผมก็เลยบอกไปว่าถ้ากระทำผิดเราก็ต้องดำเนินการเนาะส่วนคนจีนมาเปิดบริษัทไรเดอร์ส่งของให้คนจีนโดยเฉพาะอันนี้ผิดกฎหมายอยู่แล้วกวาดล้างแน่นอนโดยต้องทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงคมนาคมไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ไม่สำเร็จทีนี้เรียนก็ไปดูในสื่อภาษาจีนนะคะก็พบว่าคำว่าจีนเทาที่ท่านเอกอัครราชทูตจางเจี้ยนเว่ยเนี่ยไม่ค่อยชอบเนี่ยในภาษาจีนเนี่ยเขาใช้กันว่าจงกัวหุยหุยฉานนะคะคือแปลโดยใช้ Google เนี่ยบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเทาของจีนทีนี้เนี่ยถ้าท่านเอกอัครราชทูตไม่ชอบเนี่ยบางคนก็เลยบอกว่าคือถ้าจีนทำผิดเนี่ยเรียกไปเลยว่าจีนดำนะคะก็เป็นจงกัวเฮยฉานดีไหมนะคะก็คือเป็นแบบว่าการกระทำความผิดเป็นตลาดมืดเป็นกิจกรรมด้านลบของจีนนะคะแต่ว่าข้อเสนอแนะแบบนี้เนี่ยก็จะไม่ได้เป็นประโยชน์มากนักนะคะที่บอกว่าเปลี่ยนจากเทาเป็นดำซะแต่ว่าท่านอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาแคนาดาอินเดียเนี่ยแล้วก็หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปเนี่ยคุณพิสารมานวพัฒน์เนาะก็เสนอข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจีนเนี่ยสามารถทำได้แล้วก็จะได้ใจคนไทยด้วยเขาก็ไม่ได้อยากจะเรียกเทาหรอกนะคะท่านทูตพิสารเนี่ยบอกไว้3เรื่องน่าสนใจบอกว่า1คือขอให้รัฐบาลจีนเนี่ยช่วยปราบแล้วก็ปราบจีนเทาตัวจริงคือรัฐบาลจีนช่วยปราบคนจีนในไทยแล้วก็ผู้ที่คิดจะเดินทางมาทำผิดกฎหมายเนี่ยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคือถ้ารัฐบาลร่วมมือกับรัฐบาลไทยเต็มลูกสูบด้านการแลกเปลี่ยนข่าวกรองเส้นทางการเงินของผู้ต้องสงสัยนำไปสู่การจับกุมแล้วก็นำตัวจีนเทาตัวจริงเนี่ยไปลงโทษอย่างหนักเนี่ยอันนี้เนี่ยคือคนไทยก็จะเห็นความเอาจริงเอาจังไงเขาก็จะแยกแยะเนาะประเด็นที่สองเนี่ยคือต้องสั่งโรงงานจีนในประเทศไทยให้ทำตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดทั้งของจีนและของไทยท่านทูตพิสารเนี่ยบอกเลยนะคะบอกว่าคนไทยต้องได้รับความเดือดร้อนจากน้ำปนเปื้อนสารพิษโลหะหนักจากแม่น้ำกกสายรั่วโขงอันมาจากโรงงานผลิตแร่หายากในพม่าของจีนซึ่งองค์การสหประชาชาติเนี่ยระบุชื่อว่า China Investing Investment Mining Company เนี่ยที่มีรัฐบาลจีนถือหุ้นร้อยละ90ฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่จีนเทารัฐบาลจีนสามารถสั่งบริษัทให้ดำเนินการต่อมาตรฐานสิ่งแวดล้อมคือตอนนี้เนี่ยมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในจีนเนี่ยโดยเฉพาะการทำเหมืองแร่แร่เอิร์ธเหมืองทองเนี่ยมันดีขึ้นมากๆเลยนะคะแต่ว่ารัฐบาลจีนไม่ได้ดำเนินการ

0: แบบนั้นทั้งห่วงโซ่อุปทานแล้วก็คือในที่สุดเนี่ยไอ้แร่แร่เอิร์ธพวกนี้เนี่ยมันก็ถูกส่งกลับไปในจีนเนาะทำไมคุณไม่ใช้ในการครอบคลุมมันด้วยจะบอกว่าเอ้ยตรงนั้นมันก็เป็นพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยเป็นพื้นที่ของพม่าเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะคะผลกระทบนี้เนี่ยซึ่งได้รับผลกระทบรุนแรงเนี่ยก็คือคนในลุ่มน้ำโขง6สายลวกในประเทศไทยเนี่ยนะคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยสหประชาชาติก็ได้ยื่นข้อสักถาม9ข้อเนี่ยเพื่อให้รัฐบาลไทยเนี่ยชี้แจงมาตรการการปกป้องสิทธิการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ส่งหนังสือไปถึงรัฐบาลจีนพม่าแล้วก็บริษัทที่เกี่ยวข้องให้ชี้แจงด้วย2ข้อแล้วนะคะถ้าเอกอัครราชทูตจีนเนี่ยไม่อยากให้คนไทยตราหน้าว่าจีนเผานะคะประเด็นที่3เนี่ยก็คืออยากให้โน้มน้าวผู้นำกัมพูชาแทนการเสริมกำลังรบนะคะอดีตทูตพิสารเนี่ยบอกเลยนะคะว่าตามรายงานข่าวรัฐบาลจีนในกรอบความช่วยเหลือด้านการทหารกับกัมพูชาเนี่ยได้ส่งมอบรถถัง94คันแล้วก็ในปีนี้นะคะซึ่งรัฐบาลไทยก็เข้าใจดีว่ารัฐบาลจีนเนี่ยมีผลประโยชน์ที่ต้องรักษาแล้วก็ขยายกับกัมพูชาแต่คนไทยทั่วไปเนี่ยคงไม่เข้าใจโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนที่เคยตกเป็นเป้าจรวดกระสุนระเบิดปืนใหญ่นะคะรถถังของการปะทะที่ผ่านมาฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลจีนช่วยโน้มน้าวผู้นำกัมพูชาแบบตรงๆอย่างหนักแน่นให้หันมาใช้วิธีทางการทูตอย่างจริงใจนะคะมุ่งสร้างความเชื่อไว้เนื้อเชื่อใจรัฐบาลกับคนไทยแทนเนี่ยก็จะเป็นบทบาทที่ฉายภาพความเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่แล้วก็รักสันติแล้วก็มีความรับผิดชอบของจีนที่อยากเห็นสันติภาพความร่วมมือมากกว่าการเผชิญหน้าทางการทหาร3ข้อไม่ยากเลยนะคะท่านทูตจีนเนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติได้นะคะก็คือ1ย้ำอีกครั้งปรามแล้วก็ปลอบจีนเผาตัวจริงจีนดำด้วยนะแล้วก็2สั่งโรงงานจีนให้ทำตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดแล้วก็รวมทั้งโน้มน้าวผู้นำกัมพูชาแทนการเสริมรบแต่ทีนี้คุณธนัสเรียนเนี่ยหลังจากสนใจเรื่องภาษาเนอะก็ไปดูว่าในพบว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมันมีคลิปหนึ่งนะคะที่สื่อเนี่ยในสิงคโปร์เขาไปถามคนสิงคโปร์ว่าไม่ชอบอะไรนะคะซึ่งเพจลุยจีนเนี่ยเขาก็เอามาแปลไว้เนอะเรียนก็ไปดูต้นฉบับนะคะคือคนไทยเนี่ยจำนวนหนึ่งก็มักจะเรียกประเทศไทยว่ามณฑลไทขัวใช่ไหมคะเราก็เหมือนกับประชดกันเองอะว่าประเทศไทยเนี่ยทำตัวเหมือนลูกไล่จีนนะคะเป็นเหมือนมณฑลหนึ่งของจีนไปแล้วประเทศไทยมณฑลไทขัวมณฑลห้วยขวางแต่ว่าที่สิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยเขามีความแนบแน่นกับจีนล่าสุดเนี่ยเรียนเพิ่งเห็นอดีตนายกรัฐมนตรีลินเซียวลุงเนาะไปจีนเพื่อที่จะไปดำเนินโครงการที่เหมือนเป็นอาเซียน plus one เนี่ยไอ้โทษค่ะไชน่า plus one เนี่ยแต่ว่าเป็นจีนแล้วก็เรื่องการส่งเสริมเส้นทางโลจิสติกต่างๆนะคะสิงคโปร์เนี่ยมีความแนบแน่นของจีนแต่เขาไม่ชอบนะที่คนจีนเนี่ยเรียกสิงคโปร์ว่าโปเซียนโอเซียนแปลว่าอะไรคะก็คือคล้ายๆกับอำเภอสิงคโปร์อ่ะคือสิงคโปร์มันเล็กไงคือเป็นประเทศเกาะเนอะแล้วก็คือมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดสำหรับเขามันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นประเทศแค่มณฑลกวางตงเนี่ยก็ใหญ่กว่าประเทศไทยแล้วอ่ะฉะนั้นสิงคโปร์เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาก็เรียกคุ้นๆน่ะเรียกง่ายๆว่าโปงเซียนคือหรือว่าซินเจียโปเซียนนะคะซึ่งก็หมายถึงว่าเป็นแค่อำเภอเล็กๆอ่ะคนลองไปฟังเสียงคนสิงคโปร์นะคะว่าเขาหงุดหงิดขนาดไหนที่ถูกเรียกว่าโปเซียนฟังเลยค่ะ
1: ข้างในเปิดได้มั้ยเออ要小小破线吧，觉得很可爱，所以用它小小的，但是它确实很繁华，没有什么贬义。
2: 哇，你在侮辱我们新加坡？
3: 我们又不属于中国啊，你叫什么线？
0: ค่ะนั่นแหละค่ะก็คือคนสิงคโปร์เขาบอกว่าคือคุณเรียกโปเซียนเนี่ยมันดูเหมือนน่ารักเนอะเล็กๆน่ารักอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่นะโดยเฉพาะคนสุดท้ายเนี่ยบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่เป็นอำเภอหนึ่งของจีนนะฉันเป็นประเทศฉะนั้นคุณไม่ควรจะมาเรียกบ้านฉันเนี่ยว่าโปเซียนคือจริงๆเขาก็ต้องเรียกซินเจียโปเนาะซึ่งก็เป็นชื่ออันนี้ก็เป็นเรื่องของภาษาแต่ว่าไหนๆก็อยู่ในสิงคโปร์ละก ก็เลยมีประเด็นปิดท้ายเล่าเรื่องภาษาให้คุณผู้ฟังคุณธนัทฟังคุณธนัทคะเรื่องจดหมายรักถึงอาม่าเนี่ยนะคะที่เป็นหนังดังที่ประเทศจีนนะคะตอนนี้เขาฉายอยู่ที่สิงคโปร์มาเลย
4: ์
0: แล้วก็จะมาฉายที่ประเทศไทยเนี่ยเข้าใจว่า6สิงหาคมนะคะแต่ทีนี้เนี่ยที่ฉายที่สิงคโปร์กับมาเลย์เนี่ยมันไม่ใช่เวอร์ชั่นต้นฉบับคือเวอร์ชั่นต้นฉบับเนี่ยเขาพูดภาษาจีนแต้จิ๋วเนี่ยถึงประมาณ90-98% เนี่ยอาจจะมีภาษาจีนกลางนิดนึงแล้วก็มีภาษาไทยนิดหน่อยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพูดด้วยแต้จิ๋วแต่ปรากฏว่าฉบับที่ไปฉายที่สิงคโปร์กับมาเลย์เนี่ยปรับเอาฉบับภาคภาษาจีนกลางก็คือจีนแมนดารินเนี่ยนะคะเข้าไปแล้วก็มีเวอร์ชั่นต้นฉบับแต้จิ๋วเนี่ยฉายแค่รอบหรือ2รอบซึ่งเขาบอกว่า5ตั๋วเนี่ย 5,000 ใบขายหมดเกลี้ยงภายในชั่วโมงเศษนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะชมภาษาต้นฉบับมากกว่าไม่ได้อยากจะชมภาษาแต่จีนกลางเนาะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าเนี่ยคือในสิงคโปร์เนี่ยคือภาษาจีนเดิมเนี่ยนะคะที่เป็นภาษาถิ่นไม่ว่าจะเป็นฮกเกี้ยนกวางตุ้งแต้จิ๋วนะคะถูกทำให้เป็นภาษาถิ่นแล้วก็ไม่ได้รับการส่งเสริมเพราะว่าในช่วงที่เขาสร้างชาติเนี่ยเขาพยายามอยากจะให้แค่มีแค่จีนกลางสังกฤษเนาะก็จะมีภาษาทมินด้วยนะคะภาษามาเลย์ด้วยฉะนั้นเนี่ยก็ถ้ายังคงภาษาถิ่นไว้เนี่ยก็จะทำให้คนสิงคโปร์เนี่ยคือลำบากเกินไปฉะนั้นก็จะให้ความสำคัญแค่ภาษาอังกฤษภาษาจีนกลางมาเลย์แล้วก็ทมินเท่านั้นฮกเกี้ยนแต้จิ๋วกวางตุ้งเนี่ยไม่ได้รับความสำคัญการสื่อสารเนี่ยถ้าเป็นจีนเนี่ยก็ต้องเป็นจีนกลางทั้งหมดนะคะแล้วก็มันมีแคมเปญในช่วงตั้งแต่ปี1979เนี่ยแหละค่ะให้ speaking Mandarin เนาะคืออากงอาม่าก็ต้องเรียนรู้จะมาใช้แต้จิ๋วคุยกับลูกหลานไม่ได้นะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เท่าที่เรียนทราบมานะหลังจากบทเรียนในสิงคโปร์กับมาเลย์เขาบอกว่าเวอร์ชันที่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นภาษาแต้จิ๋วนะคะถึงแม้ว่าเราจะฟังไม่ค่อยได้แล้วแหละแต้จิ๋วเนาะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณได้อารมณ์กว่ากันนะคะที่จะฟังเป็นภาษาจีนกลางค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ News of the Week สัปดาห์นี้ค่ะ
5: News of the Week
4: ครับสำหรับแฟนๆรายการที่เป็นแฟนฟุตบอลนะครับอาจจะติดตามเกมมันอยู่นะฮะตอนนี้ก็เป็นเกมระหว่างญี่ปุ่นกับสวีเดนนะฮะเกมใหญ่ที่สุดก็จะชี้ชะตาเหมือนกันนะครับผลออกมายังไงตอนนี้หลายทีมก็ผ่านทะลุเข้าไปแล้วนะครับอาจจะเป็นทีมโปรดของหลายท่านนะครับที่ทะลุเข้าไปแล้วแต่หลายทีมยังต้องลุ้นอย่างเช่นเบลเยียมเนี่ยเป็นทีมใหญ่นะครับก็ยังตุ้มต้มต่อมต่อมมันอยู่นะครับเกาหลีใต้ก็เหมือนกันได้อันดับ3เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับต้องไปวัดกับสายอื่นด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็มีประเด็นขึ้นมาคุณกนิกาเวลาไปสนามต่างๆโดยเฉพาะสนามกีฬาของอเมริกาเนี่ยโอ้โหสนามใหญ่มากนะสนามสำหรับแข่งหลายประเภทนะทั้งเบสบอลบ้างบางสนามก็ใช้แข่งมีการฟุตบอลได้ด้วยนะครับก็จะมีโครงสร้างต่างๆมีสปอนเซอร์หลักของทีมมันอยู่แล้วอ่ะก็กลายเป็นเรื่องปวดหัวไปนะฮะก็เป็นหัวของฟีฟ่าไปคุณกนิการู้ไหมมันไปเชื่อมโยงกับบาบาร่าสไตแซนได้ยังไงบาบาร่าสไตแซนน้องบาบาร่าสไตแซนนะครับเขาเคยมีปัญหาเรื่องว่าอยากจะให้มีความเป็นส่วนตัวไงอยากให้กำจัดรูปภาพของบ้านเธอนะฮะที่คนเอาไปลงกันเนี่ยออกไปจากอินเทอร์เน็ตให้หมดเลยแต่ปรากฏว่ายิ่งห้ามยิ่งยุยิ่งแพร่หลายไงเหมือนกันเลยนะฮะสนามต่างๆของที่อเมริกาเนี่ยก็จะมีสปอนเซอร์รายใหญ่ของสนามติดไว้แต่ไม่ได้สปอนเซอร์ของฟีฟ่าเลยหลายปีมาแล้ว
0: นะฟีฟ่าเลยไม่พอใจต้องลบอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
4: เขามีมาตรการเลยมีมาตรการเลยต้องเอาผ้าไปคลุมเล็กๆน้อยๆก็ต้องเทปไปแปะหรือว่ามีอะไรไปอย่างที่สามกีฬาแห่งหนึ่งเนี่ยของรีไวพูดได้เนาะรีไวตัวเบลล์มเลยนะต้องเอาผ้าไปปิดแต่ยิ่งปิดคนก็ยิ่งคุยแคะหรือว่ามันแตกตาคนไงก็กลายเป็นประเด็นเพราะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นปัญหามายาวนานแล้วนะครับอาจจะเรียกว่าการตลาดแบบแอมบูชมาร์เก็ตติ้งคู่แข่งของสปอนเซอร์ที่ต้องจ่ายโอ้โหฟีฟ่าเนี่ยใครเป็นสปอนเซอร์ใหญ่จ่ายหลายร้อยล้านดอลลาร์นะคิดเป็นเงินดอลลาร์
0: แล้วคุณธนัท ที่เป็นภาพรีไวด์คือเรารู้เนอะรีไวด์มันจะโค้งๆแบบนี้ใช่ไหม